0: วันนี้วาดใครคะคุณแม่ทำอะไรคะ
1: ไปซื้อส้ม
0: คุณแม่ไปซื้อส้ม

0: โอ้โหวันนี้น้องปั้นเป็นอะไรบ้าง
1: ผลไม้อยู่ในตะกร้า
0: โอ้มีอันนี้อะไรคะ
1: ช้อนกับส้ม
0: ช้อนกับส้มด้วยเยี่ยมมากเดี๋ยวน้องไปวางผลงานไว้รอโชว์นะคะ

0: นี่ทำอะไรคะ
1: ทำบ้าน
0: บ้านใครจ๊ะ
1: บ้านหนู
0: บ้านหนูสีอะไรจ๊ะ
1: สีเหล
0: ื
1: อง
0: สีเหลืองน้องอันตา
2: เขาต้องมะละกอแล้วครับ
0: หนูทำมะละกอเหรอจ๊ะ

0: ลูกอะไรจ๊ะลูกสาวโอ้โหบ้านสวยจังเลยพระอาทิตย์จะยิ้มด้วยบ้านใครเนี่ย
1: บ้านมาม่า
0: บ้านมาม่าน้องน้องอะไรนะ
1: น้องมากี
0: ้น้องมากี้ค่ะเรียบร้อยค่ะ

็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาและเอามือลงค่ะวันนี้นะคะเด็กๆ เก็บของเล่นเข้าที่เรียบร้อยดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยสิคะเยี่ยมมากๆค่ะแล้ววันนี้ค่ะเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของครูปิ๊งนะคะบอกว่าอยากออกมาโชว์ผลงานเพื่อนๆปลายทางแล้วค่ะขอเชิญน้องข้าวตังค่ะวันนี้น้องข้าวตังนะคะสร้างสรรค์ผลงานการปั้นสวยมากๆเลยเพื่อนๆลองชมสิคะว่าข้าวตังปั้นเป็นอะไรเพื่อนๆบอกก่อนค่ะ

0: ตังปั้นเป็นอะไรเด็ก
1: ๆผลไม้อยู่ในจาน
0: พอตังเฉลยค่ะ
1: ผลไม้อยู่ในจานครับ
0: โอ้โหถูกต้องไหมคะเพื่อนๆคนไหนทายถูกบ้างนะโอ้โหข้าวตังนะคะมีผลไม้อะไรบ้างคะลูก
1: มีบลูเบอร์รี
0: ่บลูเบอร์รี
1: ่แล้วก็มะนาว
0: มะนาว
1: แล้วก็แตงโม
0: แตงโมด้วยใช่ไหมคะแล้ววางจานอยู่ในจานเหรอคะและอันนี้ล่ะคะ
1: ซองกับส้มแล้วก็ฟักทองด้วย
0: มีฟักทองด้วยโอ้โหน่ารับประทานมากๆเลยค่ะสวยไหมเพื่อน
2: สวย
0: ปรบมือให้ข้าวตังหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะขอบคุณนะคะขอเชิญอีกหนึ่งคนค่ะกับผลงานวันนี้เป็นผลงานการตัดปะกระดาษค่ะขอเชิญน้องมากกี้ค่ะวันนี้น้องมากกี้สร้างสรรค์ผลงานนะคะไม่ได้เป็นทรงรูปวงกลมหรือว่ารูปแบบคุณครูปิงที่เป็นหัวใจเลยแต่ว่าเป็นรูปอะไรเด็กๆลองช่วยกันดูรูปอะไรคะ
3: แตงโม
0: แตงโมกำลังผ่าแล้วใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่ใช่เป็นแตงโมเป็นลูกกลมๆหรือเปล่าแตงโมเป็นลูกกลมๆอยู่หรือเปล่าทำอะไรแล้วอันนี
3: ้ตัดแล้ว
0: ผ่าแตงโมแล้วนะคะเป็นแตงโมเซี่ยวนั่นเองเห็นไหมคะสวยไหมคะสวยมากเลยค่ะเมื่อทำการวาดร่างรูปร่างแตงโมเสร็จแล้วหนูก็ทำอย่างไรคะลูก
4: แปะกระดาษ
0: โดยการทำอะไรกระดาษ
4: ตัด
0: ใช่ไหมคะแล้วหนูใช้กี่สีคะ
4: สองสี
0: สีอะไรกับสีอะไร
4: สีแดงกับสีเขียว
0: เก่งมากเลยครับปรบมือให้มากกี้ด้วยค่ะเยี่ยมมากค่ะเป็นผลงานที่สวยมากๆเลยนะคะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆที่มีความคิดจินตนาการของตนเองในการสร้างสรรค์ผลงานค่ะอย่างตั้งใจนะคะแล้วก็สามารถนะคะนำมาโชว์ให้เพื่อนๆได้รับชมกันด้วยนะคะวันนี้นะคะเด็กๆก็สร้างสรรค์ผลงานแล้วก็นำออกมาโชว์เพื่อนๆนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือนะคะเมื่อกี้เปื้อนกาวใช่ไหมคะไปล้างมือดื่มน้ำแล้วก็เข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวเราจะมาเล่นเกมการศึกษากันค่ะไปพักกันเลยค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะเด็กๆโอ้โหเด็กๆนะคะตั้งหน้าตั้งตารออยากเล่นเกมใช่ไหมใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่ค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะกับเกมนี้ค่ะเกมจัดหมวดหมู่ภาพผักผลไม้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันก่อนดีไหมคะแต่ก่อนอื่นคุณครูปิงขอให้เด็กๆเอามือขึ้นมาก่อนหมึกหนวดยาวตัวขาวน่ารักเวลาหยุดพักชอบยักไหล่เล่นยักเช้ายักเย็นยักเล่นเล่นหนวดหมึกผูกโบเอามือวางลงที่ตักค่ะคุณครูปิงนะคะเมื่อได้ภาพเกมแล้วก็นำออกมาจากถุงก่อนเลยและเด็กๆนะคะก็สังเกตภาพค่ะว่าภาพไหนเป็นผักภาพไหนเป็นผลไม้บ้างโดยเด็กๆลองดูก่อนนะคะนำภาพออกมาวางดูก่อนว่าเด็กๆรู้จักไหมนะมีอะไรบ้างเด็กๆลองสังเกตสิคะมีอะไรบ้างคะภาพแรกอะไรคะภาพแรกอะไรคะลูกผักใช่ไหมคะภาพนี้ล่ะคะอันนี้น่าจะเป็นผักคะน้าค่ะผักยาวๆไม่ใช่ผักบุ้งนะคะผักอะไรนะยาวๆถั่วฝักยาวอันนี้ล่ะคะมังคุดภาพนี้ล่ะคะผักอะไรเมื่อกี้ที่กุ้ยช่ายพูดผักอะไรคะผักบุ้งมะเขือม่วงรู้จักไหมคะลำไยลำ

0: น้อยนาใช่แล้วค่ะเด็กๆขาวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งบอกว่าเกมชื่อเกมว่าอะไรนะลูกจัดอะไรคะจัดหมวดหมู่อะไรคะผักผลไม้ฉะนั้นจะมี2ประเภทก็คือประเภทที่1คือผักประเภทที่2คือผลไม้เมื่อเด็กๆรู้แล้วว่าเป็นผักกับผลไม้เด็กๆก็ต้องจับแยกกันภาพนี้เป็นผักหรือผลไม้ก็แยกไว้เป็นอะไรคะผักภาพที่2ล่ะคะเป็นอะไรคะเป็นผักหรือผลไม้ผักผักก็เอาไว้คู่กันกับผักไว้กลุ่มเดียวกันนะคะภาพมังคุดล่ะคะเป็นอะไรคะผลไม้เอาไว้ด้วยกันได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้อยู่คนละกลุ่มก็จะแยกกันคนละหมวดหมู่ภาพต่อไปผักบุ้งล่ะคะเป็นผักหรือผลไม้เป็นผักก็เอาไว้กับผักต่อยาวไปเรื่อยๆถ้าเป็นผักถ้าเป็นผลไม้ก็ต่อผลไม้ยาวไปเรื่อยๆทำได้ไหมคะใครทำได้ยกมือเกมนี้ยากไหมลูกไม่ยากเลยให้เด็กๆช่วยกันสังเกตภาพที่เหลือนะคะว่าภาพใดเป็นหมวดหมู่ผักภาพใดเป็นหมวดหมู่ของผลไม้นะคะเด็กๆพร้อมจะเล่นเกมการศึกษาแล้วหรือยังนะถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆบอกข้อตกลงกันก่อนว่าเราจะเล่นเกมการศึกษาอย่างไรเล่นร่วมกันกับเพื่อนๆและก็ต้องแบ่งปันพร้อมกับช่วยอะไรคะ
1: ช่วยเก
0: ็บเกมการศึกษาเข้าที่เมื่อเล่นเสร็จแล้วใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปเล่นเกมการศึกษากันเลยค่ะ

0: เก็บของเล่นให้ถูกทีเก็บดีๆอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีหนึ่งสองมือตีกองตะล็อกต๊อกแต๊กสามสี่ดูให้ดีห้าหกส่องกระจกเจ็ดแปดถือปืนแฝดยิงปังปังปังเก้าสิบกินกล้วยดิบปวดท้องร้องเอ้ยน่ารักมากค่ะนี้เด็กๆเก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยแล้วหรือยังคะ
1: เร
0: ีย
1: บร้อยแล้ว
0: ดีมากๆเลยค่ะเด็กๆรู้จักเก็บของเข้าที่ตามข้อตกลงแล้วและเอ๊วันนี้เด็กๆเล่นเกมร่วมกันกับใครคะกับเพื่อนๆใช่ไหมครับแย่งกันเล่นหรือเปล่าแย่งกันเล่นไหมคะไม่ต้องแย่งใช่ไหมคะเพราะว่าจะได้ช่วยเหลือกันเล่นเกมนั่นเองและเอ๊นอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาที่เด็กๆได้เล่นค่ะวันนี้เด็กๆได้ทำอะไรไปแล้วบ้างคะ
1: ข
0: ่
1: าวและเหต
0: ุ
1: การณ์
0: ใช่แล้วค่ะเมื่อตอนเช้านะคะเด็กๆสนทนาข่าวและเหตุการณ์เป็นกิจกรรมแรกทุกๆวันค่ะเด็กๆเล่าข่าวนะคะด้วยภาษาและการพูดเป็นประโยคต่อเนื่องของเด็กๆนะคะสามารถทำได้ดีขึ้นมากๆเลยคุณครูก็ขอชื่นชมค่ะและกิจกรรมที่สองล่ะคะใช่แล้วค่ะเด็กๆออกกำลังกายยามเช้ากับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวโดยฟังเสียงอะไรคะสัญญาณจังหวะต่างๆและทำอะไรด้วยนะเป็นผู้นำผู้ตามด้วยใช่ไหมลูกทำได้ไหมคะใครทำท่าเหมือนเพื่อนคนไหนทำท่าเหมือนเพื่อนทำเหมือนเพื่อนดีหรือเปล่าคะเพราะว่าเราคิดเองได้ไหมเราคิดเองเป็นไหมคะเป็นใช่ไหมลูกไม่ต้องทำท่าเรียนแบบเพื่อนเราสามารถทำท่าด้วยตนเองได้แต่เวลาเราเป็นผู้ตามเราต้องทำตามใคร
1: ทำ
0: ตามผู้นำค่ะเด็กๆก็ต้องสามารถนะคะเข้าใจในการปฏิบัติตนเป็นผู้นำแล้วก็เป็นผู้ตามได้นั่นเองค่ะและกิจกรรมที่สามล่ะคะเด็กๆเรียนเรื่องอะไรคะวันนี้กิจกรรมเสริมประสบการณ์เราเรียนหน่วยอะไรคะผลไม้แล้ววันนี้เราเรียนเรื่องอะไรลูกวันนี้เราได้ล้างผลไม้ใช่ไหมคะเราใส่อะไรลงไปด้วยคะใส่อะไรลงไปด้วยคะลูกรู้จักหรือเปล่าอะไรคะด่างทับทิมค่ะน้ำกลายเป็นสีอะไรเลยสีชมพูชมพูใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะการที่เราล้างผักผลไม้ให้สะอาดนะคะจะช่วยลดสารเคมีตกค้างเวลาเรารับประทานนั่นเองค่ะเด็กๆยังได้นะคะทำกิจกรรมต่อมาก็คือกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมใช่ไหมลูกวันนี้เด็กๆได้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กิจกรรมอะไรบ้างคะกิจกรรมที่1ปั่นกิจกรรมที่2

2วาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3ล่ะคะทำอะไรคะตัดปะภาพผลไม้ใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะเด็กๆนะคะตั้งใจทำกิจกรรมดีมากๆเลยแล้วเด็กๆนะคะก็ยังเข้าเล่นตามมุมนะคะต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นมุมประสบการณ์นะคะที่เด็กๆได้เข้าเล่นเด็กๆต้องเล่นอย่างไรคะแบ่งกันเล่นเสร็จแล้วก็ต้องเก็บของเล่นเข้าที่เดิมได้อย่างเรียบร้อยและถูกต้องด้วยค่ะและกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะวันนี้เด็กๆได้เล่นเกมอะไรลูกจัดหมวดหมู่ภาพผักผลไม้เด็กๆสังเกตผักไหมคะสังเกตแล้วก็จับแยกหมวดหมู่นะคะกับผลไม้นั่นเองค่ะเด็กๆต้องช่วยกันสังเกตถ้าไม่สังเกตจะเล่นเกมได้ไหมลูกมีได้นั่นเองค่ะการฝึกเด็กๆเล่นเกมทุกๆวันค่ะเด็กจะช่างสังเกตนะคะแล้วก็สามารถค่ะเล่นเกมตามกฎกติกาของเกมนั้นๆได้ค่ะเดี๋ยววันนี้ค่ะหมดเวลาลงแล้วให้เด็กๆร้องเพลงบอกลาเพื่อนๆกันก่อนนะคะยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอบอกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิจ๊ะโบกมือบายบาย

0: สวัสดีค่ะวันนี้หมอไม่ได้มาสอนแต่งหน้านะคะและหมอก็ไม่ได้มาเล่นๆ
1: ไม่ได้มาเล่นๆ
0: หมอจะมาสอนวิธีการทำเมนูที่มีส่วนประกอบของสารอาหารช่วยบำรุงสายตาเรียกได้ว่าสวยจากภายในสู่ภายนอกส่วนจะเป็นเมนูอะไรนั้นไปติดตามชมกันเลยค่ะ

0: เสร็จไปแล้วค่ะง่ายๆเลยใช่ไหมคะแค่เอาส่วนผสมมาคลุกๆๆๆแล้วก็เอาไปอบจะทานกับผลไม้สด
1: ขอโทษ
0: โอ้บองเสร็จไปแล้วค่ะกับมัฟฟินมะม่วงมะม่วงที่เป็นส่วนประกอบของมัฟฟินมีวิตามิน A และวิตามิน C วิตามิน C ถือได้ว่าเป็นสารต้านอนุมูลอิสระซึ่งช่วยชะลอความเสื่อมของเซลล์ในจอประสาทตาผลไม้ที่มีวิตามิน C อยู่จำนวนมากคือผลไม้ที่มีรสเปรี้ยวส้มมะนาวมะขามป้อมณจุดๆนี้นะคะไม่เอานะไม่เอานะคะแหละและจุดนี้นะคะวิตามินที่บำรุงสายตายังมีวิตามิน B มีบทบาทสำคัญในการช่วยชะลอการเกิดต้อกระจกวิตามิน A มีบทบาทช่วยในการทำให้จอประสาทตามองเห็นในเวลากลางคืนได้ดีค่ะวิตามิน E สารต้านอนุมูลอิสระช่วยบำรุงจอประสาทตาค่ะสุดท้ายนี้อย่าลืมทานผักผลไม้เยอะๆนะคะเพราะว่าผักบุ้งช่วยบำรุงสายตาน้ำมันตับปลาช่วยบำรุงสมองเวลาอกหักอย่าคิดกินยาดองเพราะเราไม่ใช่ลำยองแต่เราเป็นลำยายลำจำไม่เคยลืมเลือนคอยเตือนตัวเองเอาไว้
2: ที่เธอเรียกฉันลำยายจ

ป่วยเป็นโรคมะเร็งสามารถออกกำลังกายได้ตามแรงที่มีนะครับบางคนเนี่ยอาจจะมีปัญหาในเรื่องของภาวะซีดนะครับหรือว่าภาวะการทำงานของร่างกายบางส่วนที่ผิดปกติไปก็คือออกแรงเท่าที่ออกแรงไหวนะครับไม่ได้ห้ามออกกำลังกายถ้าเกิดเราอยู่เฉยๆทั้งวันเนี่ยมันอาจจะน่าเบื่อมากกว่าการที่เราได้ออกไปเดินนะครับสัมผัสบรรยากาศภายนอกบ้างเจอผู้คนบ้างน่าจะดีกว่าสำหรับผู้ป่วยมะเร็งการออกกำลังกายที่น่าจะเหมาะที่สุดก็คือการเดินออกกำลังกายเดินในยามเช้านะครับเดินในตอนที่แสงอ่อนๆเดินไปทั่วๆนะครับสักระยะหนึ่งประมาณครึ่งชั่วโมงถึง40นาทีก็จะเป็นวิธีการที่ปลอดภัยที่สุดนะครับแต่ไม่ควรไปเดินคนเดียวควรจะมีเพื่อนหรือว่าญาติพี่น้องไปเดินด้วย

0: สาเหตุที่ผู้สูงอายุรู้สึกว่าไม่ค่อยได้ยินเนี่ยนะคะก็จะเป็นจากเรื่องของประสาทหูเสื่อมซึ่งเป็นไปตามธรรมชาติสิ่งแรกที่เราจะสังเกตก็คือการที่เราสื่อสารกับผู้สูงอายุเนี่ยเราก็จะพบว่าเราพูดด้วยนะคะผู้สูงอายุเนี่ยก็อาจจะไม่ตอบสนองหรืออาจจะต้องถามซ้ำเช่นบางทีเราบอกว่าวันนี้จะกินก๋วยเตี๋ยวไหมผู้สูงอายุอาจจะบอกว่าก ินข้าวเหนียวดีกว่าหรืออะไรอย่างเงี้ยนะคะ
1: อ๋อกินก๋วยเตี๋ยวไหม
2: อ๋อข้าวเหนียวเหรอ
1: ไม่ใช่ก๋วยเตี๋ยวผมไปซื้อมา
2: ก็นึกว่าข้าวเหนียว
0: บางครั้งนะคะคนที่อยู่รอบข้างกับผู้สูงอายุเนี่ยอาจจะสังเกตได้ว่าผู้สูงอายุเนี่ยพูดด้วยเสียงดังมากกว่าปกตินะคะภาวะที่เป็นแบบนี้เนี่ยเนื่องจากว่าตัวผู้พูดเนี่ยไม่ได้ยินเสียงตัวเองเพราะฉะนั้นก็เลยพูดเสียงดัง
2: เป็นไร
1: เสียงดังผมไม่ไหวแล้วเนี่ย
2: พี่ครูธรรมดาแล้วเนี่ย
0: เราจะแนะนำให้มีการทดสอบด้วยตนเองนะคะด้วยการถูนิ้วโป้งกับนิ้วกลางหรือนิ้วชี้ก็ได้นะคะที่ห่างจากช่องหูประมาณ1นิ้วคนที่มีการได้ยินปกติเนี่ยควรจะรับรู้เสียงนี้ได้แต่ถ้าสมมติว่าถูนิ้วแล้วเนี่ยไม่ได้ยินนะคะก็ควรจะไปพบโสตศรนสิกแพทย์หรือนักแก้ไขการได้ยินเราจะต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่มีผลกระทบต่อการได้ยินนะคะอย่างเช่นเรื่องของเสียงดังๆถ้าโดยทั่วไปนะคะระดับการได้ยินของคนปกติก็คือเริ่มได้ยินไม่เกิน25เดซิเบลตัวเลขความดังของเสียงที่เป็นอันตรายก็คือต้องเกิน85เดซิเบลเสียงพลุเสียงประทัดหรือคนที่ทำงานในโรงงานอุตสาหกรรมเสียงดังเนี่ยนะคะก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องป้องกันหูเราจะรู้ได้ยังไงว่าเสียงดังในขณะนั้นเนี่ยเป็นอันตรายนะคะก็จะมีเทคนิควิธีการง่ายๆก็คือถ้าสมมติเราอยู่ในสถานการณ์เสียงดังตรงนั้นนะคะแล้วก็ยืนห่างกัน3ฟุตพูดคุยกันด้วยระดับความดังธรรมดาแล้วไม่รู้เรื่องให้คิดว่าตรงนั้นเนี่ยเป็นระดับเสียงที่อันตรายสำหรับการฟังเพลงดังๆนะคะซึ่งคนยุคใหม่ก็จะชอบที่จะฟังซาวด์เบาเราก็ควรที่จะกะประมาณระดับความดังของเสียงมิให้ดังเกินไปเวลาที่เราฟังเพลงเนี่ยอย่างน้อยเราควรจะได้ยินเสียงภายนอกด้วยถ้าสมมุติว่าเราเปิดดังมากแล้วก็มีคนมาเรียกโดยที่เราไม่รู้ตัวบ่อยๆเนี่ยเป็นสัญญาณบ่งชี้ว่าเราเปิดเสียงดังมากเกินไปแล้วก็ยังมีของอุบัติเหตุบริเวณหูหรือศีรษะนะคะเช่นเล่นกันรุนแรงนะคะการกระทบหรือการกระแทกบริเวณหูหรือศีรษะนอกจากนั้นก็จะมีเรื่องของการแคะหูหรือปั่นหูโดยที่ไม่ระมัดระวังนะคะเพราะว่าอาจจะเกิดอุบัติเหตุว่ามีคนเดินมาชนหรือการไอหรือจามแรงๆนะคะบางครั้งก็จะส่งผลต่อหูชั้นกลางแล้วก็ทำให้มีภาวะหูตึงได้นะคะโดยทั่วไปผู้สูงอายุเนี่ยจะมีโรคประจำตัวเบาหวานความดันโลหิตสูงโรคหัวใจหรือโรคไตนะคะเหล่านี้เนี่ยล้วนที่เกี่ยวข้องกับเรื่องของการไหลเวียนของโลหิตนอกเหนือจากนั้นก็คือต้องดูแลเรื่องของสุขภาวะทั่วไปเช่นกินอาหารให้เพียงพอการพักผ่อนให้เพียงพอหรือการได้ออกกำลังกายเพื่อเสริมการไหลเวียนของโลหิตนะคะเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงอวัยวะของหูสำหรับผู้ที่มีภาวะหูตึงอยู่แล้วนั่นก็หมายความว่าคนนั้นเนี่ยได้รับการวินิจฉัยจากโสตศรนสิกแพทย์กลุ่มคนเหล่านี้เนี่ยก็ควรจะได้รับการแนะนำให้ใส่เครื่องช่วยฟังเสียงที่ผู้สูงอายุได้ยินเนี่ยอาจจะแปลกไปจากเสียงธรรมชาติเนื่องจากว่าประสาทหูเสื่อมไปแล้วแต่ก็จะทำให้เกิดความเข้าใจด้วยการสื่อสารตรงหน้ามองสีหน้าผู้พูดด้วยอ่านริมฝีปากหรือว่าทำท่าทางประกอบก็จะทำให้เข้าใจดียิ่งขึ้นสำหรับเครื่องช่วยฟังนะคะก็จะมีหลายแบบนะคะมีตั้งแต่แบบใส่ในช่องหูแบบทัดหลังใบหูแบบพกกระเป๋าซึ่งลักษณะของแบบที่ใส่ในช่องหูเนี่ยจะต้องเป็นการสั่งทำเฉพาะบุคคลนะคะก็จะมีขนาดเล็กการเลือกเครื่องช่วยฟังให้เหมาะสมเนี่ยต้องคำนึงถึงระดับการสูญเสียการได้ยินถ้าหูเสียไม่มากเราสามารถที่จะใส่เครื่องขยายเสียงขนาดเล็กได้แต่ถ้าหูเสียมากก็จำเป็นที่จะต้องมีเครื่องขยายเสียงที่ขนาดโตขึ้นเครื่องช่วยฟังเนี่ยตามมาตรฐานก็คือจะให้ใช้เนี่ยเครื่องหนึ่งประมาณ3ปีแต่ว่าก็จะต้องพิจารณาเป็นรายๆไปในการศึกษาวิจัยเราพบว่าผู้สูงอายุที่หูตึงแล้วไม่ใส่เครื่องช่วยฟังเนี่ยโอกาสที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมเนี่ยก็จะเป็นได้ง่ายขึ้นเนื่องจากว่าคนเราเนี่ยไม่ได้ฟังที่หูแต่เราเนี่ยต้องรับรู้เสียงบนสมองใหญ่เพราะฉะนั้นสมองเนี่ยจะได้รับการกระตุ้นจากเสียงที่ผ่านเข้ามาถ้าเกิดมีภาวะหูตึงก็จะไม่มีเสียงเข้าไปกระตุ้นนะคะผู้สูงอายุก็จะเสี่ยงต่อการที่จะเกิดภาวะสมองเสื่อมได้ง่ายขึ้น

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

หลังจากที่เรามีการตกลงใจรับกระต่ายเข้ามาเลี้ยงแล้วนะคะเรามาดูวิธีการจับบังคับกระต่ายกันนะคะหลายๆคนคงจะเคยได้ยินว่าเวลาที่จะจับกระต่ายหรืออุ้มกระต่ายขึ้นมาให้ดึงจากตำแหน่งของหูตรงนี้จริงๆแล้วมันเป็นวิธีการที่ผิดมากเนื่องจากว่าเวลาที่เรามีการจับหรือดึงหูของเขาขึ้นมานะคะเขาเจ็บมากค่ะเนื่องจากว่าเป็นตำแหน่งของเส้นเลือดและเส้นประสาทปริมาณมากหากมีการจับหรือดึงขึ้นมาเส้นเลือดจะมีการแตกได้ง่ายมากกระต่ายบางตัวเวลาที่เจ็บมากเขาจะดีดตัวเองค่ะสามารถทำให้เกิดภาวะของสี่ขาอ่อนแรงเป็นอัมพาตได้นะคะวิธีการจับที่ถูกต้องนะคะถ้ากระต่ายไม่ได้ดื้อมากนะคะเราจะทำการจับโดยการที่จะใช้มือของเราช้อนตรงตำแหน่งของหน้าอกนะคะป้ายขาด้านหน้าขึ้นมาแล้วเราก็จะใช้มืออีกหนึ่งมือในการช้อนที่ตำแหน่งของสะโพกขึ้นมาแล้วอุ้มให้ติดกับลำตัวของเราแบบนี้เขาจะรู้สึกปลอดภัยเขาก็จะไม่ดิ้นวิธีการนี้สามารถอุ้มไปไหนมาไหนได้เหมือนกันนะคะแล้วก็บางคนเขาก็จะสามารถตัดเล็บกระต่ายได้โดยวิธีของการอุ้มแบบนี้นะคะวิธีการจับอีกวิธีนึงนะคะเหมาะสำหรับกระต่ายที่มีลักษณะปราดเปรียวนะคะก็คือการจับบริเวณหนังคอนะคะคล้ายๆกับการจับแมวขึ้นมานะคะเราจะทำการจับโดยที่รวบในตำแหน่งของตัวต้นคอทั้งหมดนะคะรวบหนังทั้งหมดขึ้นมาอยู่ในมือเราแล้วก็ช้อนไปที่ในส่วนของตัวสะโพกของกระต่ายนะคะกระต่ายจะนิ่งนะคะกระต่ายไม่ได้รู้สึกเจ็บอะไรแต่เพียงแค่เขารู้สึกปลอดภัยเท่านั้นเองค่ะส่วนอีกวิธีถัดไปนะคะที่เราจะใช้ในการจับกระต่ายนะคะจะเป็นวิธีการห่อผ้านะคะวิธีการนี้ก็จะเหมาะสำหรับการที่จะใช้ในการป้อนยากระต่ายนะคะเมื่อกระต่ายของเราป่วยพาไปหาคุณหมอคุณหมอให้ยากลับมาป้อนนะคะวิธีการจับบังคับก็คือการห่อผ้านะคะเพราะว่าเวลาที่เราป้อนยาบางทีเขาจะรู้สึกว่ามันมีอะไรเข้ามาใส่ในปากเขาแล้วเขาก็จะรู้สึกว่าเขาไม่ปลอดภัยเพราะฉะนั้นวิธีการที่ปลอดภัยก็คือการห่อผ้าวิธีการก็คือเราปูผ้าเอาไว้ในแนวยาวแบบนี้นะคะเสร็จแล้วเราก็จับกระต่ายวางลงไปนะคะเราค่อยๆสอดผ้าเข้ามาใต้คางเขานะคะพับเพื่อห่อตัวกระต่ายเข้ามาเพื่อที่จะทำให้กระต่ายเขาอยู่นิ่งนะคะซึ่งง่ายต่อการป้อนยาของเรานะคะเวลาที่เราจะป้อนยาเราก็จะสามารถใช้ตัวหลอดป้อนยาหรือไซลิงนะคะใส่เข้าไปด้านข้างปากของกระต่ายเองตรงนี้จะเป็นเหงือกโล่งๆไม่มีฟันนะคะหลังจากที่เราดูวิธีของการจับบังคับเพื่อที่ป้อนยาแล้วนะคะเราก็จะมาดูวิธีของการแปรงขนกันนะคะเวลาที่เราก่อนที่เราจะแปรงขนเราจะพยายามเลือกหวีนะคะโดยที่หวีของเราจะต้องปลอดภัยกับกระต่ายนะคะง่ายๆก็คือบางทีเราก็จะลองดูโดยการที่เราเอามาหวีที่แขนของเราก่อนแขนของเราจะต้องไม่เป็นแผลหรือเราจะต้องไม่เจ็บนะคะวิธีการแปรงขนก็ง่ายๆเลยค่ะเหมือนเวลาที่เราหวีผมค่อยๆหวีลงไปธรรมดาแบบนี้นะคะหวีไปเรื่อยๆค่ะเพื่อที่จะทำให้ขนที่มันตายแล้วหลุดออกหากเราไม่มีการแปรงขนกระต่ายจะทำการเลียด้วยตัวเองนะคะหลังจากนั้นขนจะเข้าไปพันกับเศษอาหารเศษหญ้าที่เขากินเข้าไปท้ายที่สุดก็จะเกิดปัญหาเรื่องของโรคก้อนขนอุดตันในทางเดินอาหารของกระต่ายนะคะก็จะส่งผลทำให้กระต่ายของเราเกิดปัญหาเรื่องของท้องอื่นหรืออะไรต่างๆตามมามากมายนะคะถ้าเราสามารถแปรงขนกระต่ายได้ถือเป็นสิ่งที่ดีมากแต่ถ้าไม่มีเวลาอย่างน้อยเราขออาทิตย์ละ 2-3 ครั้งนะคะเนื่องจากกระต่ายจะเป็นสัตว์ที่มีการเลียขนแต่งขนตัวเองตลอดทุกวันอยู่แล้วค่ะการอาบน้ำในตัวที่ไม่เคยมีการจับอาบตั้งแต่เด็กๆบางตัวเขาตกใจมากสามารถที่จะทำให้กระต่ายช็อกและเสียชีวิตได้นะคะเพราะฉะนั้นการอาบน้ำในกระต่ายเป็นสิ่งที่ไม่ได้มีความจำเป็นแต่อย่างใดนะคะเราเน้นการแปรงขนมากกว่าค่ะเราลองดูกันเวลาที่เราอุ้มขึ้นมาเพื่อที่จะตัดเล็บเวลาอุ้มขึ้นมานะคะเปิดหาเล็บของกระต่ายเวลาที่เราจะตัดเล็บเราก็จะตัดเหมือนในส่วนของตัวสุนัขเลยนะคะโดยที่เราจะต้องไม่ตัดให้เข้าไปโดนในตำแหน่งของสีชมพูนะคะตัดออกห่างออกมาประมาณนี้นะคะก็ตัดไปนะคะกระต่ายก็จะไม่เจ็บนะคะเรื่องราวน่ารู้ของกระต่ายยังมีอีกมากมายห้ามพลาดนะคะ

พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 น.และออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 น.และในเวลา 18:01 น.เวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 น.และ 10:55 น.ในเวลา 18:01 น.และเวลา 20:30 น.ออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh

บักเกยหายไปแต่เพียงเพื่อรอวันที่จะส่องประกายแห่งครั้งทุกตะเข็บคือความทรงจำทุกลวดลาย

0: พ่อเหรอใจเห็นก็ผ้าผมแค่ผ้าผู้ชายผมแค่ไม่มีผัวเชิง
1: นี่ผ้าไหมยกดอกเป็นข้าวของปูเลยนะ
0: แล้วยังไงต่อ
2: เออแปลกเนาะ
1: คอยดูนะผู้หญิงทำผ้าไหมยกดอกดังไปไกลทั่วโลกเลย
0: อ๋อมันแตะ
3: ความงามความล้ำค่าตี้อยู่กับกาลเวลาแต่สิ่งนี้เป็นสมบัติที่ทุกคนสามารถมองนอกกรอบได้ยายไม่ได้ทรงผ้าให้หนูแต่ทรงเอกลักษณ์ความเป็นละปูนเพื่อคนทั่วโลกได้หัน

0: ยกดอกยกใจเสน่ห์ไทยคล้องใจโลก
1: ว้าว this karma yok dog from Thailand long ago it's really beautiful and the guy is wearing shoes looking pretty pretty wow.
2: เพิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTVคลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลดตารางสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมร่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้แล้วเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

0: ตอนภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะ
1: ขอต้อนรับแทนไทยไม้โทและเด็กๆเข้าสู่โลกนิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะนิทานที่เด็กๆคุ้นเคยกันมานานแสนนาน

0: ไหนใครเคยฟังนิทานเรื่องนี้มาแล้วมาร้องเสียงเหมือนแกะแบะแบะให้ฟังกันหน่อยจ้ะ
1: แบะแบะแบะแบะ
0: โอ้โหเป็นแกะที่น่ารักน่ากอดมากๆเลยแทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันทำภารกิจเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะให้จบอย่างสมบูรณ์แบบด้วยกันได้ไหมจ๊ะ
2: ได้เลยครับ
0: เด็กๆลองหันซ้ายหันขวาชวนเพื่อนๆมาทำภารกิจนี้ด้วยกัน
3: มาทำภารกิจด้วยกันนะเพื่อน
0: ๆไหนใครพร้อมทำภารกิจแล้วลุกขึ้นและกระโดดตบมือพร้อมกัน5ครั้ง
2: 1 2 3 4 5เข้าสู่ภารกิจกันเลย
0: ณหมู่บ้านชายป่ามีเด็กเลี้ยงแกะคนหนึ่งชอบพูดโกหกเป็นประจำวันหนึ่งเด็กเลี้ยงแกะอยากแกล้งชาวบ้านจึงร้องตะโกนว่า
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อจากนี้แทนไทยไม้โทและเด็กๆมาช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะด้วยกันนะจ๊ะในภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. เด็กเลี้ยงแกะเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้งหรือ 2. เด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
3: คำตอบคือข้อ 2 ครับเด็กเลี้ยงแกะเห็นชาวบ้านวิ่งมาช่วยก็หัวเราะชอบใจ
0: ถูกต้องจ้ะเด็กๆลองสังเกตสีหน้าของเด็กเลี้ยงแกะดูสิจ๊ะหัวเราะสนุกสนานแต่สีหน้าของชาวบ้านกลับดูผิดหวังกันทุกคนเลย
4: ไม่เห็นมีหมาป่าสักตัวเลย
0: และเด็กเลี้ยงแกะก็ยังเล่นสนุกแบบนี้อีกหลายครั้ง
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. ชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและพบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคยหรือ 2. จนวันหนึ่งหมาป่า ก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
3: คำตอบคือข้อ 1 ครับชาวบ้านวิ่งมาช่วยเขาทุกครั้งและก็พบว่าพวกเขาถูกหลอกเช่นเคย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยชาวบ้านอุตส่าห์ยกขบวนมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะกันมากมายแต่กลับโดนหลอกซะอย่างนั้น
3: เฮ้ยโดนเด็กเลี้ยงแกะหลอกอีกแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. จนวันหนึ่งหมาป่า ก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วยหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
5: คำตอบคือข้อ 1 ครับจนวันหนึ่งหมาป่า ก็มาจริงๆคราวนี้เด็กเลี้ยงแกะตะโกนให้คนมาช่วย
0: ถูกต้องจ้ะในภาพเนี่ยหมาป่ากำลังจะจับแกะกินอยู่เลยจนเด็กเลี้ยงแกะต้องตะโกนขอความช่วยเหลือแล้วอย่างนี้จะมีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกไหมนะ
4: ช่วยด้วยช่วยด้วยหมาป่าจะกินแกะแล้ว
0: ต่อมาภาพนี้เด็กๆ เห็นอะไรกันบ้างเอ่ยใครกำลังทำอะไรอยู่เด็กๆคิดว่านิทานในภาพนี้ตรงกับตัวเลือกไหนกันนะระหว่าง 1. สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปทีละตัวทีละตัวจนหมดหรือ 2. แต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
3: คำตอบคือข้อ 2 ครับแต่ครั้งนี้กลับไม่มีชาวบ้านออกมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วเพราะคิดว่าเขาโกหกอีก
0: ถูกต้องจ้ะในภาพมีแต่เด็กเลี้ยงแกะคนเดียวเท่านั้นไม่มีใครมาช่วยเด็กเลี้ยงแกะอีกแล้วและภาพสุดท้ายกับนิทานตอนสุดท้ายก็คือ
5: สุดท้ายเจ้าหมาป่าจึงกินแกะของเด็กเลี้ยงแกะไปที

0: ทีละตัวทีละตัวจนหมด
1: ถูกต้องจ้ะดูสิหมาป่าพุงโตเพราะจับแกะกินจนอิ่มเลย
2: เฮ้ยอิ่มจังเลย
1: สุดท้ายการโกหกของเด็กเลี้ยงแกะก็ทำให้เขาได้รับผลเช่นนี้ในที่สุดพวกเราก็ช่วยกันเล่านิทานเรื่องเด็กเลี้ยงแกะจนจบได้เด็กๆทุกคนเก่งกันมากเลยจ้ะไหนตบมือให้ตัวเองกันหน่อยขอบคุณแทนไทยไมโคร

0: ามของหนูๆนะจ๊ะ
1: สำเร็จแล้วเย้เย้เย้แล้วพบกันใหม่ในตอนหน้าครับสวัสดีครับ

0: ความรู้ทำให้ทุกอย่างเป็นไปได้มหาวิทยาลัยมหิดลปัญญาของแผ่นดิน
1: พลังแสงทะลุมิติ
2: โอ้โหนี่มันนอกโลก
3: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
1: ้พลังแห่งความคิด
3: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
4: ยุคนี้อะไรอะไรเราก็ให้ AI ทำให้สมดแต่คุณเชื่อมั้ยว่ายังมีสิ่งหนึ่งที่ AI ทำให้ไม่ได
5: ้ขออภัยครับผมไม่สามารถมีความรู้สึกหรือประสบการณ์ส่วนตัวได้เนื่องจากผมเป็นปัญญาประดิษฐ
4: ์ในโลกที่ AI กำลังครอบงำทุกสิ่งยังมีเหล่าบรรดาฮีโร่ที่คงต่อสู้พวกเขาไม่มีซุปเปอร์พาวเวอร์พวกเขามีแต่พลังสมองสองมือและจิตวิญญาณแห่งเสน่ห์ไทยดินแดนแห่งศิลปะที่สืบสานมาสู่ปลายมือสกุลช่างเมืองเพชรความงดงามที่ดาวน์โหลดไม่ได้จาก App Store เสน่ห์ไทยที่ถูกเก็บไว้ในแบบออริจินัลที่ Dive ไหนๆก็ยังคงแทนที่ไม่ได้ไม่ว่าจะเป็น 3D Printing ที่ปู่ย่าตายายของเราทำกันมาหลายร้อยปีศิลปะงานปูนปั้นงานแกะสลักไม้งานฉลุฝังลายไม้มูกคือการถ่ายทอดตำนานที่ยังมีลมหายใจเสน่ห์ไทยแบบแฮนด์คราฟที่ AI ยังเอาไม่อยู่ศิลปะงานเขียนรายรถน้ำงานจิตรกรรมความศรัทธาที่ถูกวาดด้วยหัวใจไม่ใช่แค่ผู้กันกราฟิกดีไซน์โหดขั้นเทพที่ไม่ต้องพึ่งโปรแกรมคอมพิวเตอร์อวาตาร์ครีเอชั่นระดับนานงานปั้นหัวโขนงานปั้นหัวสัตว์งานจำหลักหนังใหญ่เรื่องราวที่ยังคงโลดแล่นอยู่บนเวทีแห่งจินตนาการคาแรคเตอร์ดีไซน์เสน่ห์ไทยที่โลกเมตาเวิร์สยังต้องยอมเลเซอร์คัตติ้งอย่างศิลปะการแทงหยวกงานประดับกระจกงานตอกกระดาษภาษาลับของวัฒนธรรมที่ส่งต่อจากรุ่นสู่รุ่นเสน่ห์ไทยที่แกะลวดลายได้ละเอียดกว่าเครื่องจักรยุคใหม่หรือแม้แต่ NFT เราก็มีแพทเทิร์นดีไซน์ที่ยูนิคกว่าใครงานทำทองเครื่องประดับผ้าลายอย่างผ้าลายอัตลักษณ์ทุกเส้นลายคือรหัสลับแห่งเสน่ห์ไทยที่ไม่มีใครก๊อปปี้ได้ที่เราปล่อยให้ AI วาดเขียนอนาคตในโลกดิจิตอลที่ทุกสิ่งทุกอย่างถูกเจเนเรตขึ้นมาได้แต่ศิลปะสกุลช่างเมืองเพชรคือออริจินัลไฟล์ที่เทคโนโลยีไม่สามารถสัมผัสได้ถึงความรู้สึกอย่างที่เพชรบุรีกำลังรอให้คุณมาสัมผัสเสน่ห์ไทยที่แท้

0: เย้ฉันชนะ
1: เป็นผู้หญิงจริงๆปะเนี่ยชนะผู้ชายได้ไง
0: บ้าจริงไปอยู่ที่ไหนมาทำไมผู้หญิงจะชนะผู้ชายไม่ได้ฮะ
1: ก็ผู้ชายก็ต้องแข็งแรงกว่าสิ
0: ไม่จริงหรอกไปเอามาจากไหน
1: ก็พวกแม่ทัพนักรบก็เป็นผู้ชายกันทั้งนั้นแหละ
0: ไม่ใช่แล้วไม่รู้หรอว่าในสมัยก่อนก็มีนักรบที่เป็นผู้หญิงเหมือนกันนะใช่ไหมคะคุณปู่
2: ใช่จ้ะสมเด็จพระสุริโยไทยยังไงล่ะ
1: มีจริงด้วยเหรอครับมันหนังไม่ใช่เหรอครับ
2: เป็นเรื่องจริงนะถ้าอยากรู้เรื่องราวแล้วก็เก็บข้าวของเข้าบ้านมาเดี๋ยวปู่จะเล่าให้ฟัง
3: ทุ่งภูเขาทอง
0: นั่นไงนั่นไงกองทัพของสมเด็จพระสุริโยไทย
1: โอ้โหเหมือนที่ปู่เล่าไว้เลย
2: ในรัชกาลสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทางฝั่งผู้การประเทศในลุ่มอิระวดีได้ปรากฏวีรกษัตริย์ที่เก่งกล้าพระนามว่าพระเจ้าตะเบงชเวตี้พระองค์ทรงขยายราชอาณาจักรออกไปทั้งด้านตะวันตกและตะวันออกในด้านตะวันออกนั้นทรงกรีฑาทัพเข้ามายังกรุงศรีอยุธยาซึ่งครั้งนั้นนับเป็นครั้งแรกที่อยุธยาต้องเผชิญกับการรุกรานของอาณาจักรข้างเคียงที่มีกำลังพลมากกว่า 100,000 นับเป็นปรากฏการณ์ที่ไม่เคยมีมาก่อนสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงโปรดให้สร้างค่ายล้อมเมืองเพื่อป้องกันไม่ให้กองทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้โจมตีกรุงศรีอยุธยาได้เนื่องจากเป็นศึกใหญ่สมเด็จพระมหาจักรพรรดิจึงทรงนำกำลังออกไปดูลาดเหลากำลังศึกถึงทุ่งภูเขาทองนู่นโดยสมเด็จพระสุริโยไทยพระอัครมเหสีทรงแต่งองค์เป็นชายตามเสด็จออกไปด้วยยกออกไปบังเอิญปะทะเข้ากับทัพของพระเจ้าตะเบงชเวตี้ซึ่งมีพระเจ้าแปรเป็นนายทัพคุมมาสมเด็จพระมหาจักรพรรดิทรงทำยุทธหัตถีกับพระเจ้าแปรทัพประชาทานที่ทรงทานกำลังช้างพระเจ้าแปรมิได้สมเด็จพระสุริโยไทยทอดพระเนตรเห็นเหตุการณ์หากช้างพระเจ้าแปรตามทันช้างพระมหาจักรพรรดิพระสวามีคงไม่พ้นพยันตรายจึงสะอึกช้างของพระองค์ขวางช้างพระเจ้าแปรพระองค์ทรงรบบนหลังช้างอย่างกล้าหาญแต่ด้วยช้างทรงของพระองค์มีขนาดเล็กกว่าทั้งยังออกตัวช้ากว่าช้างของพระเจ้าแปรเป็นเหตุให้ช้างพระเจ้าแปรได้ล่างช้างพระสุริโยไทยพระสุริโยไทยเสียการทรงตัวพระเจ้าแปรจึงประหารพระสุริโยไทยด้วยพระแสงของเงา
0: ฮะ
1: สมเด็จพระสุริโยไทยเป็นวีรสตรีที่ยอมเสียสละชีวิตเพื่อบ้านเมืองทำให้ผมรู้ว่าผู้หญิงไทยก็เก่งและกล้าหาญไม่แพ้ผู้ชายต่อไปนี้ผมจะไม่พูดดูถูกเพื่อนผู้หญิงอีกแล้วผมขอโทษครับ

0: งั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้ยาโลเมกเราอยู่ในกองทัพ
2: นับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกัน
1: ทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะเมกนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะ

0: สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางทุกคนค่ะเช้าวันนี้ค่ะเราก็มาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์นะคะกับคุณครูปาริชาชัยงามหรือว่าครูปิงค่ะและเช้าวันนี้เด็กๆคนไหนนั่งตัวตรงๆแล้วนะเดี๋ยวเรามานะคะสวัสดีทักทายเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางกันก่อนดีไหมคะ
1: ดีค่ะ
0: ถ้าอย่างนั้นยกมือขึ้นมาเลย

0: ญญาและฉันเองเอามือวางลงที่ตักค่ะน่ารักมากค่ะเช้าวันนี้นะคะเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวข่าวสารเตรียมจะออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆปลายทางฟังบ้างคะยกมือกันหลายคนเลยค่ะขอเชิญน้องริต้าค่ะเมื่อวานนี้คุณครูปิ๊งไม่เห็นหน้าน้องริต้าเลยน้องริต้าไปไหนมาคะ
1: หนูไม่สบาย
0: แล้ววันนี้หนูจะมาเล่าข่าวเรื่องอะไรคะ
1: หนูไม่สบายเมื่อวาน
0: อ๋อจะมาบอกให้เพื่อนๆฟังใช่ไหมลูกแล้วหนูทำยังไงคะลูก
1: หนูตัวร้อน
0: หนูตัวร้อน
1: มีน้ำมูก
0: มีน้ำมูกด้วยเหรอคะ
1: ไอ
0: ไอด้วยแล้วทำอย่างไรต่อคะ
1: แม่ก็พาหนูไปหาหมอ
0: คุณแม่ก็เลยพาหนูไปหาหมอหนูก็เลยไม่ได้มาโรงเรียนเหรอลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำยังไงอีกไหมคะ
1: หนูก็กลับบ้านไปกินยาลดไข
0: ้คุณหมอให้ยาลดไข้มารับประทานเหรอลูก
1: ค่ะ
0: แล้วทำอย่างไรต่ออีกคะ
1: หนูก็กลับไปนอนพักผ่อน
0: ค่ะ
1: ตื่นมาหนูก็มาโรงเรียน
0: แล้วหนูหายแล้วเหรอคะ
1: ไห
0: นดูซิตัวร้อนไหมอ๋อตัวไม่ร้อนแล้วนี่นาแสดงว่าหนูรับประทานยาแล้วก็นอนพักผ่อนเพียงพอใช่ไหมคะ
1: ใช่ค่ะ
0: ดีมากๆเลยค่ะปรบมือให้ริต้าหน่อยค่ะเด็กๆสังเกตไหมว่าเมื่อวานนี้ริต้ามาโรงเรียนไหมไม่ได้มาโรงเรียนใช่ไหมคะเพราะว่าริต้าเป็นอะไรคะลูก
2: ไม
0: ่สบายเป็นอาการเป็นอย่างไร
2: ต
0: ัวร้อนมีน้ำมูกไอด้วยใช่ไหมคะแล้วตอนนี้ริต้าหายแล้วหรือยัง
2: หายแล้ว
0: เพราะว่าอะไรถึงหายคะ
2: ยาลดไข
0: ้ใช่แล้วค่ะเด็กๆเมื่อรู้สึกว่าตนเองไม่สบายนะคะเด็กๆก็ต้องไปหาคุณหมอหรือรับประทานยานะคะให้ตรงด้วยเพราะว่าบางคนนะคะไม่สบายแล้วไม่ยอมรับประทานยาก็มีนะคะบอกว่ายาไม่อร่อยก็เลยไม่ยอมรับประทานยาแล้วจะหาก็จะไม่หายไข้นั่นเองค่ะเอ๊แล้ววันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะมีเรื่องราวออกมาบอกเล่าให้ฟังบ้างนะโอ้โหยกมือกันหลายคนใครนั่งตัวตรงๆเอามือวางลงก่อนนะคะแล้วยกมือค่ะขอเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตใส่แมสด้วยลูกเอาแมสขึ้นครับน้องน็อตมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
1: หนูไปอู่กับพ่อมา
0: ไปอู่อู่อะไรอะคะ
1: อู่เก็บ

0: ไปรอใช่ไหมคะแล้วคุณพ่อทำอะไรคะที่อู่เรือเอาเรือไปทำอะไรไหมคะ
1: ไปซ่อม
0: เอาเรือไปซ่อมนั่นเองใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะแล้วน้องๆทำอย่างไรต่อคะพอไปอู่เรือเสร็จแล้วไปไหนต่อไหม
1: แล้วเพื่อนพ่อหนูก็มา
0: อ๋อพ่อคุณพ่อชวนเพื่อนมาที่อู่เรือด้วยใช่ไหมคะมาช่วยกันซ่อมเรือเหรอคะ
1: แล้วตอนกลางวันหนูก็กลับบ้าน
0: อ๋อแสดงว่าไปตอนวันหยุดมาเหรอลูกใช่ไหมคะ
1: หลังจากโรงเรียน
0: อ๋อหลังจากกลับจากโรงเรียนเมื่อวานนี้เหรอลูกอ๋อน่าสนใจมากๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนรู้จักอู่เรือบ้างคะหนูเคยเห็นไหมคะอู่เรือต้องอยู่แถวไหนคะ
1: ไปแล้วก็เห็นเป็นที่เปิดเรือก็
0: อยู่ใกล้น้ำไหมคะ
1: ไม
0: ่มีใช่ไหมคะอยู่บนบกใช่ไหมคะ
1: ใช่มีรั้วอยู่ข้างหน้า
0: เพราะว่าเขาเอาเรือไปซ่อมใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่ต้อง
1: มีอู่สองอู่
0: เหรอคะแล้วต้องเอาเรือไปซ่อมที่อู่อย่างไรคะเวลาเดินทางไปอ
1: ่
0: ะ
1: พ่อเอาเรือไปซ่อมตอนที่ขี่เสร็จแล้ว
0: ก็คือนำเรือนะคะขึ้นรถไปใช่ไหมคะ
1: ใช่แล้วก็เอาไปวาง
0: อ๋อเก่งมากๆเลยค่ะน้องๆ นะคะสามารถจำรายละเอียดได้ดีมากๆเลยคุณครูขอชื่นชมนะคะอ่ะปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะวันนี้น้องน็อตเล่าเรื่องที่น่าสนใจมากๆเลยเพราะคุณครูปิ๊งยังไม่เคยไปอู่เรือเลยค่ะเด็กๆนะคะมีเรื่องราวที่น่าสนใจมาเราก็สามารถนำออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังแบบนี้ได้เอ๊ว่าแต่น้องน็อตไปทำอะไรที่อู่เรือคะเอาเรือไปซ่อมไปกับใครไปกับคุณพ่อใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆปลายทางนะคะไปบอกเล่าข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูห้องเรียนปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปสนทนาข่าวกันต่อเลยค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: พันสัตว์น้ำมา
1: จะไปหรือว่าไปมาแล้วคะ
2: ไปมาแล้ว
1: ไปมาแล้วเหรอคะไปกับใครลูก
2: ไปกับพ่อแม่
1: คุณพ่อคุณแม่พาไปพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำอยู่ที่ไหนคะ
2: อยู่ในห้าง
1: อยู่ในห้างเหรอคะแล้วเขามีอะไรให้หนูดูบ้างคะ
2: มีปลาฉลาม
1: มีปลาฉลามด้วย
2: มีแมงกะพรุน
1: มีแมงกะพรุนด้วย
2: แล้วก็มีสัตว์หลายตัวเลย
1: หรอคะเอ๋หนูไปในจังหวัดประจวบหรือเปล่าลูก
2: ใช่ครับ
1: ที่จังหวัดประจวบนะคะมีพิพิธภัณฑ์สัตว์น้ำเหมือนกันค่ะแต่ว่าไม่ได้อยู่ในห้างนะคะเวลาเด็กๆไปดูนะคะก็จะมีอุโมงค์ปลาด้วยคุณครูปิงก็เคยไปเหมือนกันหรือเปล่าคะเหมือนกันใช่ไหมคะแล้วหนูไปกับใครมาบ้าง
2: พี่
1: มีพี่มีใครอ
2: ี
1: กคะ
2: มีแม่
1: มีคุณแม
2: ่แล้วก็มีพ
1: ่
2: อ
1: แล้วก็มีคุณพ่อแล้วก็มีใครอีกคะ
2: มี3คน
1: แล้วตัวหนูได้ไปไหมคะ
2: ไม่ไป
1: เป็นกี่คนคะ
2: 4
1: เป็น4คนนั่นเองโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเพื่อนไปเที่ยวที่ไหนมาใช่แล้วค่ะแล้วเพื่อนไปเจออะไรมาบ้างคะมีปลาฉลามด้วยมีแมงกะพรุนด้วยใช่ไหมคะเมื่อกี้เพื่อนได้บอกปลากระเบนหรือเปล่านะแต่เพื่อนหรอคะหนูเคยไปเหมือนกันใช่ไหมลูกแต่ว่าเพื่อนบอกว่าไปเจอปลาฉลามกับไปเจอแมงกะพรุนใช่ไหมคะแล้วก็บอกว่ามีปลาอีกหลายชนิดเลยใช่ไหมคะที่อาศัยอยู่ใช่ไหมคะและเพื่อนไปกับใครบ้างลูกคุณพ่อคุณแม่มีพี่ด้วยแล้วก็มีใครน้องเขาตั้งเป็นกี่คนคะ4คนโอ้โหปรบมือให้ผู้ฟังด้วยค่ะเก่งมากเลยขออีก1คนใครดีนะเอามือวางที่ตักค่ะและยกมือของก้าวค่ะวันนี้น้องก้าวอยากจะออกมาบอกเราเรื่องอะไรครับ
3: หนูไปให้อาหารปลา
1: อุ๊ยหนูไปให้อาหารปลาที่ไหนคะ
3: กรุงเทพ
1: กรุงเทพมหานครใครพาหนูไปลูก
3: พ่อกับแม่
1: คุณพ่อคุณแม่พาไปทำอะไรที่กรุงเทพคะ
3: ไปที่ให้อาหารปลา
1: แล้วไปให้อาหารแถวตรงไหนอะคะลูก
3: ตรงวัด
1: ในวัดใช่ไหมคะแสดงว่าหนูไปทำบุญด้วยเหรอคะ
3: ใช
1: ่ใช่ครับ
3: ใช่คร
1: ับแล้วหนูไปทำบุญแล้วถึงจะไปให้อาหารปลาใช่ไหมคะ
3: ใช่
1: แล้วหนูเอาอะไรให้ปลา
3: อาหาร
1: เป็นเม็ดๆหรอคะ
3: ใช
1: ่มีขนมปังด้วยไหม
3: ม
1: ีด้วยใช่ไหมคะแล้วหนูให้อาหารปลาปลาไม่กัดมือหนูหรอ
3: ไม่กัด
1: หนูให้อย่างไรคะ
3: ระวัง
1: ระวังใช่ไหมคะแล้วตอนให้อาหารปลาหนูยืนอยู่ตรงไหนคะ
3: ยืนอยู่ตรงพื้น
1: พื้นเป็นแพหรือว่าเป็นพื้นปูนด้านบน
2: พื้นปูนด้านบน
1: อ๋อไม่ตกใช่ไหมคะ
2: ใช
1: ่โอเคค่ะดีมากๆเลยรู้จักระมัดระวังตนเองใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
1: ถ้าตัวเล็กๆแบบนี้ตกลงไปอันตรายไหมคะ
4: อ
1: ัน
4: ตราย
1: อันตรายมากๆเลยใช่ไหมคะ
2: ใช่
1: ขอบคุณค่ะปรบมือให้พี่ก้าวหน่อยน่ารักมากๆเลยค่ะเด็กๆก็สามารถนะคะไปทำบุญที่ไหนที่วัดใช่ไหมคะแล้วพี่ก้าวบอกว่าไปทำอะไรอีกนะให้อาหารปลาให้อาหารปลาตรงไหนคะ
4: ตรง
1: พื้นด้านบนใช่ไหมคะแต่ว่าบางพื้นที่นะคะเวลาเด็กๆไปให้อาหารปลาจะต้องเดินลงไปที่แพที่เขาเตรียมไว้ให้สำหรับจะให้อาหารปลาที่อยู่ในน้ำใช่ไหมคะ
4: ใช่อ
1: ันตรายไหมลูก
4: อันตราย
1: แล้วก็จะมีรั้วกั้นเล็กน้อยเท่านั้นเด็กๆ
4: ต
1: ั
4: วเล็กๆก็ต้องตก
1: ใช่ค่ะถ้าตัวเล็กๆอาจจะรอดรั้วแล้วก็ตกลงไปในน้ำได้นะคะใช่ค่ะเด็กๆต้องรู้จักระมัดระวังตนเองด้วยเมื่อเด็กๆ เดินทางไปที่ไหนก็แล้วแต่ค่ะวันนี้นะคะเด็กๆหลายคนออกมาบอกเล่าเรื่องราวข่าวสารนะคะจากประสบการณ์ของตนเองนะคะได้ดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่แล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: เด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าข่าวอีกคะเอามือแตะหูค่ะ
1: ยกมือค่ะ
0: เชิญค่ะน้องข้าวตังวันนี้มีอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
2: น้องไป

0: และช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรแล้วคะใช่แล้วค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมนี้ไหมคะถ้าอยากทำค่ะเดี๋ยวเรามาสังเกตเครื่องให้เสียงสัญญาณจังหวะวันนี้ก่อนอะไรนะอะไรนะคะระฆังสามเหลี่ยมค่ะและวันนี้คุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะนะคะเหมือนเดิมเลยโดยเด็กๆต้องฟังเสียงจากระฆังสามเหลี่ยมนั่นเองมีสัญญาณจังหวะอะไรบ้างคะมีสัญญาณช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณอะไรคะสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วเดี๋ยวเรามาหาพื้นที่นะคะเคลื่อนไหวร่างกายกันค่ะได้พื้นที่หรือยังคะถ้าพร้อมแล้วเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางแปลกใหม่ได้เลยนะแต่ฟังเสียงอะไรด้วยคะ
1: เสียงสัญญาณ
0: เสียงสัญญาณที่คุณครูจะเคาะนั่นเอง

0: โอ้โหมีท่าทางบางคนก็มีท่าใหม่ๆดีมากเลยนะคะดีมากค่ะน้องริต้าทำท่าทางอะไรอยู่จ๊ะ
1: ช้างค่ะ
0: ช้างเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะแล้วน้องก้าวทำท่าทางอะไรอยู่ครับ
1: ต่อสู้ครับ
0: กำลังต่อสู้เหรอคะเยี่ยมมากค่ะอุ๊ยน้องมากี้ล่ะลูก
1: เต้นรำค่ะ
0: เต้นรำดีมากๆเลยเด็กๆคนไหนทำท่าแปลกใหม่อีกนะน้องทำท่าอะไรอยู่ครับนับตัง
1: ตำรวจครับ
0: ตำรวจดีมากๆเลยค่ะ

ให้เด็กๆเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเรากันต่อนะคะ

0: น้องข้าวเมาทำท่าอะไรอยู่ลูก
1: กระโดดขาเดียวครับ
0: กระโดดขาเดียวนี่น้องอันตาละจ๊ะ
1: ขับมอเตอร์ไซค์ค่ะ
0: ขับรถมอเตอร์ไซค์อยู่ล่ะคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะวิทาร่าล่ะลูก
1: นอนหลับค่ะ
0: นอนหลับเหรอคะนอนหลับสองคนเลยเหรอคะ
1: ใช่ค่ะ
0: หนูนอนด้วยกันใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยไปกันต่อนะ

0: เดี๋ยวคุณครูปิ๊งค่ะจะมีคำสั่งหลังจากเด็กๆนะคะได้ยินเสียงสัญญาณหยุดต้องหยุดใช่ไหมคะหยุดแล้วเป็นยังไงคะ
1: ต
0: ั
1: วแข็ง
0: ตัวแข็งๆเลยกระดุกกระดิกแบบนี้อยู่ได้ไหมคะ
1: ไม่ได้อ้
0: าวมีคนตัวยังไม่แข็งอยู่ด้วยนะคุณครูปิ๊งเห็นอยู่และเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะก็จะพูดคำสั่งนะคะให้เด็กๆฟังคำสั่งให้จบก่อนถ้าเด็กๆไม่ตั้งใจฟังคำสั่งจะทำได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ไม่ได้นะคะให้คุณครูปลายทางค่ะให้คำสั่งกับเด็กๆนะคะเมื่อจบเสียงสัญญาณหยุดค่ะให้เด็กๆกระโดดไปข้างหน้าแล้วปรบมือค่ะให้เด็กๆหมุนตัวแล้วไปจับคู่กันค่ะไปกันต่อแล้วค่ะปล่อยมือค่ะให้เด็กๆทำท่าว่ายน้ำไปด้านหลังค่ะว่ายไปด้านหลังนะทำให้ถูกนะว่ายไปข้างหลังทำอย่างไรว่ายถอยหลังนะคะว่ายถอยหลังไม่ใช่ว่ายไปหลังห้องว่ายถอยหลังค่ะไปกันต่อค่ะให้เด็กๆ เดินไปด้านซ้าย2 ก้าวและเดินไปด้านขวา3 ก้าวแล้วกระโดดไปข้างหน้า2 ครั้งให้เด็กๆบินและบินและกลับเข้าที่เหมือนผีเสื้อค่ะใครบินบ้างนะโอ้โหเมื่อกี้คุณครูปิงบอกให้บินเหมือนตัวอะไรคะ
1: ผีเสื้อ
0: ผีเสื้อบินอย่างไรได้บ้างผีเสื้อปีกเป็นยังไงคะ
1: ย
0: าวมีปีกใช่ไหมคะแล้วก็บินเลยบินค่อยๆใช่ไหมคะผีเสื้อบินเร็วอย่างนี้หรือเปล่าไม่ได้บินเร็วนะคุณครูปิ๊งเห็นผีเสื้อค่อยๆบินแบบนี้แล้วก็ค่อยๆบินไปใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเด็กๆมาเข้าที่แล้วเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อนะคะให้เด็กๆค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อนะคะตามบริบทเลยสามารถนั่งหรือนอนก็ได้ค่ะผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะ

0: เป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้สนุกไหมคะ
1: สน
0: ุ
1: ก
0: เด็กๆคนไหนชอบออกกำลังกายบ้างคะโอ้โหยกมือกันทุกคนเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะชอบเคลื่อนไหวร่างกายนะคะออกกำลังกายกันนั่นเองค่ะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆใช่ไหมคะสัญญาณจังหวะอะไรบ้างช้าเร็วและหยุดค่ะเด็กๆหยุดได้หรือเปล่าได้ใช่ไหมคะยังมีบางคนนะคะคุณครูปิงแอบเห็นยังไม่หยุดนิ่งเลยเด็กๆต้องรู้จักฟังเสียงสัญญาณนะคะแล้วปฏิบัติตามนั่นเองแล้ววันนี้คุณครูปิงยังมีคำสั่งหลังจากสัญญาณหยุดเด็กๆฟังคำสั่งแล้วทำตามได้ไหมคะ
1: ได้ค
0: ่
1: ะ
0: โอ้โหเด็กๆตั้งใจฟังดีมากขึ้นนะคะวันนี้เด็กๆนะคะฟังเสียงสัญญาณต่างๆและคิดท่าทางนะคะในการเคลื่อนไหวร่างกายตามจินตนาการของตนเองได้ดีขึ้นค่ะวันนี้คุณครูนะคะให้เสียงสัญญาณคำสั่งกับเด็กๆเด็กๆก็สามารถนะคะฟังคำสั่งและปฏิบัติตามได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักดื่มนมเติมพลังกันดื่มน้ำและเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยเดี๋ยวเราจะมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: และช่วงนี้เราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆสัปดาห์นี้เรายังเรียนรู้ในหน่วยอะไรคะ
1: หน
0: ่วยผลไม้นั่นเองค่ะและวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะจะพาเด็กๆมาเรียนรู้เรื่องการประกอบอาหารจากผลไม้เรื่องการประกอบอาหารจากผลไม้ผลไม้มีเยอะไหมคะเด็กๆมีอะไรบ้างที่เป็นผลไม้คะ
1: ก
0: ี
1: ว
0: ีสตรอเบอรี
1: ่
0: องุ่นบลูเบอร์รี่แอปเปิ้ลส้มเชอร์รี่มะละกอทุเรียนอะโวคาโดโอ้โหเยอะมากเลยค่ะเด็กๆว่าผลไม้นั้นมีประโยชน์ไหมคะ
1: ม
0: ีประโยชน์ผลไม้มีประโยชน์อย่างไรบ้างจำได้ไห
1: ม
0: เมื่อวานนี้เราได้เรียนกันไปแล้วใช่ไหมคะว่าผลไม้มีประโยชน์ทำท่าอย่างไรท่าแรกทำอย่างไรคะ
1: ให้ข
0: ับ
1: ถ่ายด
0: ีช่วยให้ขับถ่ายระบบขับถ่ายนั่นเองใช่ไหมคะขับถ่ายได้ดีค่ะอย่างที่สองทำยังไงคะ
1: ทำให้
0: ผิวพรรณสดใสใช่ไหมคะทำอะไรอีกคะบำรุงสายตาค่ะและ
1: ว
0: ิตามินซีทำให้เป็นยังไงอะ
1: ไม่
0: ไม่เป็นหวัดใช่ไหมคะฮัตชิวก็คือเป็นหวัดใช่ไหมคะน่ารักมากเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากและวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งจะพาเด็กๆมาเรียนรู้การประกอบอาหารจากผลไม้เดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูปิ๊งมีภาพปริศนาคำทายมีภาพปริศนามาให้เด็กๆนะคะได้สังเกตกันด้วยเด็กๆอยากดูหรือยังลองทายดูนะคะว่ามีภาพอะไรเปิดเลขอะไรดีคะเด็กๆเรามาดูกันค่ะเด็กๆสังเกตเห็นอะไรบ้างคะเห็นอะไรนะลูกเด็กๆบอกว่าเห็นสีอะไรนะคะ
1: สีแดง
0: เด็กคิดว่าเป็นอะไรคะ
1: สตรอเบอร
0: ี่ใช้สตรอเบอรี่หรือเปล่า
2: สีเข
0: ีย
2: วๆ
0: สีเขียวๆคืออะไรอะคะผักหรือเปล่าเดี๋ยวมาดูเลขต่อไปกันต่อค่ะเลขอะไรดีคะเลข6อุ๊ยเห็นแล้วค่ะสตรอเบอรี่ใช่จริงๆด้วยใช่ไหมคะเห็นขนมปังสีขาวนี้หรอคะแล้วมีอะไรอีกคะไส้อะไรอะคะไส้สีอะไรคะส้มตรงนี้หรอเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะส้มใช่หรือเปล่าดูเลขต่อไปก่อนค่ะเลขอะไรดีคะเลข1ค่ะอุ๊ยเห็นอะไรคะเห็นแก้วเห็นถ้วยใช่ไหมคะใช้แก้วกาแฟหรือเปล่าดูเลขต่อไปก่อนนะคะ
1: เลข
0: 3เปิดแล้วเลขอะไรดีนะเห็นแก้วจริงๆด้วยเด็กๆถ่ายถูกต้องเลยและตรงนี้อะไรคะเนี่ยเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะเป็นขนมปังค่ะและมีอะไรอยู่ข้างในด้วยสีแดงเด็กๆคิดว่าเป็นอะไรคะสตรอเบอรี่สีส้มล่ะคะส้มสีเขียวล่ะคะ
1: กิ
0: วอี้ค่ะและสีขาวๆล่ะคะ
1: ขนมป
0: ังหรอคะมีตรงนี้ด้วยนะสีขาวๆตรงนี้ด้วยนะเดี๋ยวเรามาดูภาพเฉลยกันเลยค่ะเด็กๆถ่ายถูกกันทุกคนเลยเป็นขนมปังนะคะด้านในเป็นผลไม้ที่เด็กๆบอกเลยค่ะปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเด็กๆคิดว่าภาพนี้เป็นภาพอะไรคะขอเชิญน้องก้าวค่ะใส่แมสด้วยค่ะลูกน้องก้าวค่ะ

0: น้องก้าวคิดว่าเมนูที่น้องก้าวเห็นเป็นเมนูอะไรครับ
1: แซนด์วิช
0: แซนด์วิชหนูเคยกินแซนด์วิชไหมครับ
1: ไม่เคย
0: หนูไม่เคยรับประทานแซนด์วิชหรอเคยไหม
1: เคย
0: รับประทานแซนด์วิชแบบนี้ไหมแบบที่ใส่ผลไม้อะค่ะ
1: เคย
0: ใช่ไหมคะรสชาติจะเป็นอย่างไร
1: เปรี้ยว
0: เปรี้ยวเหรอลูกโอ้โหจะถูกต้องหรือเปล่านะปรบมือให้น้องก้าวหน่อยค่ะวันนี้ค่ะคุณครูปิงจะพาเด็กๆมาประกอบอาหารที่ทำจากผลไม้เด็กๆรู้จักอาหารอะไรบ้างที่ทำจากผลไม้ไม่เอาแซนด์วิชแบบนี้ค่ะนอกจากแซนด์วิชเด็กๆ เคยรับประทานอาหารอะไรบ้างที่ทำจากผลไม้อีกนมผลไม้เหรอคะมีอะไรอีกไหมคะเชิญค่ะหนูเคยรับประทานอะไรนะลูก
1: เคยเห็นพี่สั่งส้มตำผลไม้
0: เคยเห็นพี่สั่งส้มตำผลไม้เด็กๆ เคยรับประทานไหมคะส้มตำผลไม้อร่อยมากเลยค่ะเพราะว่านำผลไม้มาทำส้มตำใช่ไหมคะ
1: ใช
0: ่หนูเคยรับประทานไหมลูก
1: เคย
0: แต่ว่าส้มตำจะมีรสชาติเป็นอย่างไรคะ
1: เผ็ด
0: นิดหน่อยนั่นเองเอาปรบมือแห้งตาหน่อยค่ะเยี่ยมมากนอกจากส้มตำผลไม้แล้วเด็กๆ เคยรับประทานอะไรอีกไหมคะ
2: ส้มตำผลไม
0: ้เชิญน้องกรีนค่ะน้ำผลไม้ไปทำอะไรได้อีกนะลูก
1: น้ำปั่น
0: เคยรับประทานน้ำปั่นใช่ไหมคะที่น้ำผลไม้ไปปั่นใช่ไหมลูก
1: ใช
0: ่โอ้โหเด็กๆ เคยรับประทานไหมคะอ๋อปรบมือให้กรีนหน่อยค่ะมีเมนูอะไรอีกนะมีเมนูอะไรอีกคะที่เด็กๆ เคยรับประทาน
2: น
0: ้
2: ำผลไม้
0: น้ำผลไม้ก็คือเอาผลไม้ไปคั้นน้ำใช่ไหมคะมีอะไรอีกไหมคะนอกจากน้ำเอาผลไม้ไปทำอะไรได้อีกไหมคะใครเคยกินขนมไทยที่ทำมาจากผลไม้ขนมไทยอะไรบ้างคะ
2: ขนม
0: ปังผลไม้ขนมไทยนะคะขนมไทยมีอะไรบ้างเคยทำอะไรนะเชิญน้องน็อตค่ะน้องน็อตเคยรับประทานอะไรนะคะ
1: ข้าวต้มมัด
0: ข้าวต้มมัดด้านในเป็นอะไรคะ
1: กล้วย
0: เป็นกล้วยเป็นผลไม้ใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้น็อตหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเห็นไหมคะว่าผลไม้นะคะสามารถนำไปประกอบอาหารได้ทั้งเมนูคาวและเมนูอาหารหวานค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็เลยจะพาเด็กๆมาประกอบอาหารที่ทำจากผลไม้วันนี้คุณครูปิ๊งนะคะจะนำเมนูแซนด์วิชผลไม้มาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยเด็กๆอยากทำไหมคะเด็กๆห้องเรียนปลายทางนะคะอาจจะมีเมนูอาหารนะคะที่ทำจากผลไม้ไม่เหมือนกันกับห้องเรียนต้นทางก็ได้ค่ะตามที่คุณครูปลายทางนะคะสามารถจัดหานะคะวัตถุดิบค่ะในการประกอบอาหารให้เด็กๆได้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูวัตถุดิบของการประกอบอาหารเมนูนี้กันก่อนค่ะมีอะไรบ้างลูกมีผลไม้นะคะต่างๆผลไม้เด็กๆสังเกตดีๆสิคะว่าผลไม้ที่คุณครูปิ๊งนำภาพมาให้ดูเด็กๆคิดว่าผลไม้เหล่านี้มีรสชาติเป็นอย่างไรมีรสชาติอย่างไรนะลูกออกอะไรนะคะ
2: เปร
0: ี้
2: ยว
0: เปรี้ยวใช่ไหมลูกทั้งส้มเบอร์รี่ต่างๆสับปะรดสตรอเบอรี่อย่างนี้นะใช่ไหมคะบลูเบอร์รี่ที่มีรสชาติออกเปรี้ยวนิดหน่อยนะคะแต่ก็หวานด้วยใช่ไหมคะและนำมานะคะประกอบรวมกันกับนี่เลยค่ะวิปปิ้งครีมเด็กๆ เคยรับประทานวิปปิ้งครีมไหมคะรสชาติเป็นอย่างไรเป็นหวานๆใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและเรานำมาทาบนอะไรคะ
2: ขนมป
0: ังนั่นเองค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆจะได้ประกอบอาหารด้วยตนเองนะคะโดยที่เด็กๆจะมาสังเกตขั้นตอนวิธีการประกอบอาหารกันนะคะ

0: โดยที่คุณครูปิ๊งจะประกอบอาหารให้เด็กๆดูเดี๋ยวคุณครูปิ๊งขออนุญาตไปเตรียมตัวนะคะจัดอุปกรณ์และล้างอะไรคะล้างมือก่อนที่เราจะประกอบอาหารวันนี้กันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะตอนนี้ค่ะคุณครูปิ๊งเตรียมพร้อมแล้วหรือยังคะใช่แล้วค่ะวันนี้นะคะเราจะมาประกอบเมนูอะไรนะคะ
1: แซนด
0: ์วิชอะไรคะผลไม้ค่ะอย่างแรกนะคะที่เด็กๆจะต้องใช้ก็คือ
1: ขนมป
0: ังค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งหั่นขนมปังนะคะเป็นสี่เหลี่ยมเล็กๆไว้แล้วและให้เด็กๆค่ะใช้สีขาวๆนี่เรียกว่าอะไรคะวิปปิ้งครีมค่ะพูดสิคะเราจะใช้วิปปิ้งครีมนะคะทาบนขนมปังค่ะเด็กๆจะทานะคะวางลงบนจานเลยแล้วก็ตักวิปปิ้งครีมไปใส่นะลูกเมื่อเด็กๆนะคะใส่วิปปิ้งครีมลงไปแล้วทั่วๆเลยแบบนี้นะคะเขี่ยให้ทั่วๆนะลูกเกลี่ยให้เสมอกันทั่วๆแบบนี้เสร็จแล้วเด็กๆจะใช้ผลไม้ที่เด็กๆชื่นชอบเช่นอะไรคะ
1: กี
0: วีสีอะไรลูก
1: สี
0: เขียววางลงไปและทาด้วยอะไรอีกวิปครีมอีกนิดนึงให้มันติดกันชิ้นต่อไปจะได้มาติดได้แล้วก็ใส่ผลไม้ที่เด็กๆชื่นชอบไปอีกคุณครูปิงก็จะนำผลไม้ชิ้นต่อไปมาวางด้านบนวิปครีมนั่นเองเมื่อติดกันแล้วนะคะเราก็จะทาละอีกชั้นหนึ่งวิปปิ้งครีมนะคะทาทีละนิดนะลูกถ้าทาเยอะจนเกินไปเดี๋ยวเราจะปิดขนมปังของเราไม่ได้
1: ใ
0: ช่ใช่แล้วค่ะเด็กๆค่ะเด็กๆสามารถนะคะเลือกผลไม้ได้ตามใจชอบเลยแล้วก็นำมาใส่ลงไปนะคะแบบนี้เลยค่ะและเด็กๆก็ทาวิปปิ้งครีมชั้นสุดท้ายเพื่อจะใส่ขนมปังตอนนี้ค่ะเราก็นำขนมปังชิ้นที่เท่าไหร่คะชิ้นที่สองนะคะมาวางด้านบนตอนนี้ได้หรือยังคะวันนี้นะคะเมนูแซนด์วิชผลไม้ใช่ไหมคะน่ารับประทานไหมน่ารับประทานมากๆเลยค่ะเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมนี้แล้วคะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะแบ่งกลุ่มนะคะแล้วก็เข้ากลุ่มตามโต๊ะที่คุณครูนะคะจัดเตรียมของไว้ให้เด็กๆนะคะได้ประกอบอาหารกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะโต๊ะที่1เชิญค่ะโต๊ะที่2เชิญด้านนี้เลยค่ะโต๊ะที่3กับหลังหันลูก

0: กไหมคะวันนี้เด็กๆประกอบอาหารเมนูอะไรคะลูก
1: แซนด์วิชผลไม
0: ้ค่ะเด็กๆปลายทางนะคะอาจจะทำเมนูอื่นๆค่ะตามบริบทของโรงเรียนของท่านเลยนะคะแต่วันนี้เด็กๆนะคะได้ประกอบอาหารได้รู้จักวัตถุดิบนะคะในการประกอบอาหารและลงมือนะคะประกอบอาหารด้วยตนเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปชิมรสชาติกันนะคะว่าแซนด์วิชผลไม้ที่เด็กๆนะคะได้ทำค่ะเป็นอย่างไรมีรสชาติอย่างไรบ้างค่ะแต่วันนี้นะคะเด็กๆทุกคนค่ะตั้งใจทำกิจกรรมดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆนะคะไปพักแล้วก็ลองไปชิมรสชาติของอาหารกันค่ะ

0: ช่วงนี้ค่ะเรามาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมแล้วคะให้เด็กๆเอามือจับหัวไหล่หูข้างหัวแบมือค่ะขยับนิ้วมือค่ะกำแบกำแบกันไกลไข่ผ้าไหมกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลขออีกรอบเร็วกว่านี้นะคะกันไกลไข่ผ้าไหมไข่1ใบ2บาท50 52บาท1ใบไข่ผ้าไหมไข่กันไกลเยี่ยมมากค่ะเอามือวางลงที่ตักค่ะแสดงว่าเด็กๆมีสมาธิและพร้อมที่จะฟังกิจกรรมแล้วใช่ไหมคะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งมีกิจกรรมอะไรมาให้เด็กๆได้ทำบ้างค่ะกิจกรรมที่1กิจกรรมอะไรคะปั้นค่ะวัสดุอุปกรณ์ก็จะมีดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะส่วนกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนอุปกรณ์ก็จะมีสีเทียนและกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานค่ะและกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเป็นกิจกรรมนะคะที่เด็กๆชื่นชอบกันมากๆเลยกับการใช้สีน้ำนั่นเองค่ะกับการวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะวัสดุอุปกรณ์นะคะก็จะมีกระดาษ100ปอนด์ค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะพร้อมพู่กันนะคะขนาดต่างๆค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะเด็กๆเคยทำแล้วหรือยังคะเด็กๆสามารถใช้พู่กันนะคะวาดรูปด้วยสีน้ำสีต่างๆวาดอย่างอิสระเลยแต่เวลาเด็กๆใช้พู่กันเด็กๆลืมแล้วหรือยังคะต้องทำอย่างไรลูกทุกครั้งที่ใช้พู่กันนะคะเด็กๆดูขนาดพู่กันด้วยน้ำคุณครูปิ๊งมีขนาดเล็กขนาดใหญ่แตกต่างกันยกพู่กันขึ้นมานะคะเด็กๆต้องปาดพู่กันตรงไหน
1: ตรงขอบ
0: ภาชนะนะคะเพื่อให้สีเป็นอย่างไรไม่หยดนั่นเองค่ะคนเสร็จแล้วก็ยกแล้วก็เอียงแนวนอนใช่ไหมคะแล้วก็ปาดฟึบแล้วก็ไปวาดที่ไหนที่กระดาษของตนเองทำได้ไหมคะและเราจะไม่ใช้พู่กันปนสีกันเพราะว่าสีจะเป็นอย่างไรคะใช่แล้วใช่ค่ะใช่แล้วค่ะสีก็จะไม่สวยงามนั่นเองค่ะ

เด็กๆคะและเมื่อเด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้ว2กิจกรรมใน3กิจกรรมวันนี้ค่ะเด็กๆก็จะได้เข้าเล่นตามมุมต่างๆนะคะที่คุณครูเปิดให้เล่นวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมบล็อกค่ะ

วันนี้เด็กๆสร้างสรรค์ผลงานเสร็จแล้วนำผลงานไปตากด้วยนะเพราะว่าเราใช้สีน้ำสีแห้งแล้วหรือยังคะยังใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะและเด็กๆอย่าลืมต้องเล่นร่วมกันกับใครกับเพื่อนๆแบ่งปันกันเล่นด้วยนะคะฟังเสียงสัญญาณเมื่อคุณครูปิ๊งร้องเพลงเก็บของเมื่อไหร่ค่ะเด็กๆช่วยกันเก็บของเล่นแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: เด็กๆพร้อมแล้วใช่ไหมคะตัวที่1ทำอะไรคะ
1: ครับ
0: กับหลังหันรับดินน้ำมันเลยตัวที่2ล่ะคะปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะตัวที่3ล่ะคะเดี๋ยวปั๊มสัญลักษณ์เหมือนกันนะคะบนกระดาษ100 ปอนด์นะลูก

วาดรูปอะไรคะนี่เหรอโรงเรียนนี่ใครอ่ะเด็กๆมาโรงเรียนเหรอคะเด็กมาโรงเรียนโอ้โหวาดสวยมากเลยอ่ะมีธงชาติด้วยเหรอใช่ไหมใช่ธงชาติไหมสวยมากเลยค่ะเดี๋ยวเอามาโชว์นี้

0: เก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บปรบมือทางซ้ายซ้ายซ้ายปรบมือทางขวาขวาขวาเรามาสนุกเฮฮาปรบมือทางซ้ายปรบมือทางขวาแล้วเอามือวางบนที่ตักค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงนะคะเห็นเด็กๆค่ะช่วยกันเก็บของเล่นนะคะน่ารักมากๆเลยเพราะว่าเด็กๆเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณเพลงนะคะที่คุณครูปิงร้องค่ะก็รีบช่วยกันนะคะเก็บของเล่นเข้าที่เดิมได้อย่างถูกต้องเลยค่ะและเอ๊วันนี้เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาโชว์ผลงานให้เพื่อนๆดูแล้วคะขอเชิญสัญลักษณ์มะม่วงกับสตรอเบอรี่ค่ะของใครคะของหนูใช่ไหมคะลูกคือหันหน้าไปหาเพื่อนเลยเดี๋ยวถามทีละคนนะคะรอแป๊บนึงนะของหนูวันนี้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์อะไรบ้างลูก
1: ปั้นดินน้ำมัน
0: กับทำอะไรคะ
1: ภาพภาพสีน้ำ
0: แล้วที่ผลงานที่หนูได้ถืออยู่ล่ะครับเตี้ยก็ผลงานอะไรคะ
1: งานวาดภาพสีน้ำ
0: ผลงานวาดภาพสีน้ำวันนี้หนูวาดรูปเป็นอะไรคะ
1: เป็นคน
0: เป็นคนเหรอลูกเป็นใครคะเนี่ย
1: เป็นแม่หนู
0: เป็นคุณแม่ของหนูแล้วหนูวาดอะไรอีกคะ
1: และจากนั้นจะมีพระอาทิตย์ตกตอนแม
0: ่โอ้โหสวยงามมากๆเลยค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะแล้วของริต้าล่ะคะสร้างสรรค์ผลงานเป็นอะไรคะ
2: เป็นบ้าน
0: เป็นบ้านแล้ววันนี้หนูสร้างสรรค์ผลงานวาดภาพสีน้ำอย่างเดียวหรือเปล่าหนูทำอะไรอีกอย่างนึงคะ
2: ปั้นดินน้ำมัน
0: ปั้นดินน้ำมันเหมือนกันเลยใช่ไหมคะโอ้โหสวยไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ทั้งคู่เลยค่ะผลงานวางไว้โชว์ก่อนนะคะเดี๋ยวน้องเข้าไปนั่งเลยค่ะสำหรับกิจกรรมวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้สร้างสรรค์ผลงานค่ะตามที่เด็กๆนะคะสนใจไม่ว่าจะเป็นการสร้างสรรค์ศิลปะนะคะกิจกรรมใหม่ค่ะหรือเด็กๆอาจจะเลือกทำนะคะกิจกรรมที่เด็กๆชื่นชอบ2กิจกรรมใน3กิจกรรมใช่ไหมลูกแล้วเด็กๆก็เข้าเล่นตามอะไรคะ
3: ตาม
0: มุมประสบการณ์ต่างๆค่ะเด็กๆนะคะก็ได้เล่นร่วมกันกับเพื่อนๆแล้วก็แบ่งของเล่นกันเล่นนะคะมีการบอกเล่านะคะเรื่องราวต่างๆด้วยนะคะในมุมหนังสือค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆนะคะพูดคุยสนทนากันมากขึ้นนะคะแล้วก็มีการเล่าข่าวเหตุการณ์นะคะในภาพหนังสือต่างๆค่ะดีมากๆเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: วนับ1 2 3ใครว่ายตามปลาวาฬจับตัวน่ารักมากค่ะช่วงนี้นะคะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเกมการศึกษากันแล้วค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็มีเกมการศึกษาชุดใหม่มาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจับคู่ภาพผลไม้กับผลไม้ผ่าซี่ค่ะเอ๊ว่าแต่เด็กๆเคยผ่าผลไม้ไหมคะใช่แล้วค่ะผลไม้ต่างๆนะคะเมื่อเรานำมาผ่าครึ่งตรงกลางก็จะมีรูปร่างลักษณะแตกต่างกันกับตอนที่ยังไม่ได้ผ่าใช่ไหมลูกเดี๋ยวเด็กๆลองมาสังเกตนะคะภาพที่สมบูรณ์ก่อนว่าผลไม้มีอะไรบ้างค่ะ
1: ม
0: ัง
1: ค
0: ุ
1: ด
0: เงาะกล้วยชมพู่ส้มมะม่วงแตงโมรู้จักไหมคะใช่เหรอคะพริกเป็นผลไม้หรือเปล่าอะไรคะดูดี
1: ๆ
0: มะละก
1: อ
0: ทุเรียนไม่ใช่แครอทค่ะลูกเขาเรียกว่าละมุด
1: ละ
0: มุดใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเด็กๆลองสังเกตสิคะว่าภาพแรกเป็นภาพอะไรนะคะภาพแรกเป็นภาพอะไรนะลูกมังคุดสีอะไรคะเด็กๆอาจจะสังเกตจากสีแล้วเมื่อเด็กๆ เห็นภาพผลไม้ผ่าครึ่งแล้วใช่ไหมคะด้านนี้จะเป็นชิ้นส่วนที่ผ่าครึ่งแล้วนั่นเองเด็กๆก็จะต้องสังเกตทั้งสีและรูปร่างลักษณะของผลไม้เมื่อโดนผ่าครึ่งแล้วจะเป็นอย่างไร
1: มังคุดเป็นเนื้อสีขาว
0: ผลมังคุดเป็นสีอะไรจ๊ะ
1: ส
0: ีขาวผลมังคุดเป็นสีอะไรก่อน
1: ส
0: ีม่วงเมื่อผ่าแล้วจะได้เห็นเนื้อผลไม้ใช่ไหมคะเนื้อผลไม้ที่เป็นมังคุดจะเป็นสีขาวเด็กๆลองสังเกตดูสิขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนภาพไหนเป็นภาพมังคุดผ่าซี่คะลูกลองวางเลยค่ะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้กรีนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะแล้วภาพต่อไปล่ะคะเป็นภาพอะไรคะอะไรนะคะภาพอะไรนะลูกเงาะเงาะมีลักษณะเปลือกด้านนอกเป็นอย่างไรนะคะสีแดงแล้วมีอะไรด้วย
1: ม
0: ีขนขนด้วยใช่ไหมคะฉะนั้นภาพผลไม้ผ่าครึ่งที่เป็นเงาะต้องมีอะไรด้วย
1: ขาว
0: ขาวเพราะเนื้ออะไร

เนื้อเงาะเป็นสีขาวใช่ไหมคะคุณครูปิ๊งเห็นเด็กๆนะคะตั้งใจสังเกตมากๆเลยขอเชิญน้องมะลิค่ะมะลิเห็นไหมคะว่าเอเงาะอยู่ตรงไหนคะที่ผ่าครึ่งเห็นไหมคะใช่ไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้มะลิหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆช่วยกันสังเกตแบบนี้แล้วแสดงว่าเด็กๆต้องเล่นเกมได้แน่ๆเลยใช่ไหมคะเด็กๆต้องช่วยกันดูนะคะลูกว่าเอ๊ผลไม้เมื่อผ่าครึ่งแล้วด้านในเนื้อของผลไม้จะเป็นสีอะไรนะคะตามผลไม้ที่เด็กๆเคยรู้จักนั่นเองค่ะและเมื่อวันนี้นะคะเด็กๆได้เล่นเกมนี้ต้องช่วยกันสังเกตกับเพื่อนๆในกลุ่มค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะช่วยเด็กๆค่ะเมื่อเด็กๆต้องการความช่วยเหลือนะคะช่วยบอกนะคะรูปร่างลักษณะของผลไม้ชนิดนั้นๆค่ะถ้าเด็กๆนะคะไม่รู้จักค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆไปทำกิจกรรมกันนะคะแต่เด็กๆคะข้อตกลงของเราจะต้องเล่นเกมร่วมกันกับใครคะกับเพื่อนๆค่ะและเมื่อถึงเวลาสลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นเกมแล้วเด็กๆก็ต้องเก็บเกมเข้าที่ไหนคะเข้าในถุงในตะกร้านั่นเองค่ะและนำเกมไปสลับกับเพื่อนนะคะทั้งเกมเดิมที่เคยเล่นไปแล้วค่ะสลับกับเกมใหม่ในวันนี้นะคะเดี๋ยวเราให้เด็กๆค่ะไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะกลุ่มที่1เชิญค่ะเดินค่ะกลุ่มที่2เคลื่อนค่ะกลุ่มที่3กับหลังหันกลุ่มที่4กับหลังหันค่ะ

0: มายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดี1 2 3 4 5 6 7 8 9 10มือวางลงที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เล่นเกมการศึกษาสนุกไหมคะ
1: ค
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วค่ะวันนี้เด็กๆนะคะช่วยกันสังเกตหรือเปล่าลูกช่วยกันไหมคะช่วยกันใช่ไหมคะเนื้อผลไม้กับเปลือกผลไม้สีเดียวกันไหมคะสีเดียวกันป่ะลูกไม่ใช่ไหมคะเพราะว่าเด็กๆต้องสังเกตนั่นเองว่าเอ๊ะผลไม้แต่ละชนิดนะคะมีเนื้อสีอะไรมีเปลือกสีอะไรค่ะสีตรงกันหรือไม่นะคะและวันนี้เด็กๆได้เก็บเกมการศึกษาเข้าที่เรียบร้อยไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะนอกจากเกมการศึกษาวันนี้แล้วค่ะเด็กๆได้ช่วยกันสังเกตเกมและเล่นเกมร่วมกันแล้วเอเราทำกิจกรรมอะไรกันตั้งแต่เช้าบ้างคะใช่แล้วค่ะกิจกรรมแรกของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะเด็กๆนะคะก็จะได้ออกมาเล่าข่าวในทุกวันค่ะไม่ว่าจะเป็นข่าวต่างๆนะคะที่เด็กจดจำได้นำมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะหรือเด็กๆนะคะอาจจะนำข่าวสร้างสรรค์นะคะจากที่เด็กๆได้รับชมทางรายการโทรทัศน์ก็ได้เช่นเดียวกันค่ะวันนี้เด็กๆออกมาเล่าข่าวแล้วทำอะไรกันต่อลูกเด็กๆนะคะก็จะได้เคลื่อนไหวร่างกายค่ะกับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะนะคะออกกำลังกายกันในยามเช้านั่นเองวันนี้เด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดค่ะรวมถึงคุณครูปิ๊งนะคะให้ฟังเสียงสัญญาณหยุดและคุณครูปิ๊งก็จะบอกอะไรคะคำสั่งใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆจึงได้ปฏิบัติตามด้วยนะคะว่าคุณครูปิ๊งค่ะให้เสียงสัญญาแล้วพูดคำสั่งว่าอะไรค่ะเด็กๆก็ต้องตั้งใจฟังนั่นเองค่ะถึงจะปฏิบัติได้ถูกต้องเมื่อกิจกรรมเคลื่อนไหวเสร็จแล้วเด็กๆทำอะไรต่อคะลูกเสริมประสบการณ์ใช่ไหมคะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เรื่องอะไรคะ
1: ผลไม
0: ้ผลไม้ทำอะไรคะวันนี้เราประกอบอาหารใช่ไหมลูกทำอาหารจากผลไม้วันนี้เราทำเมนูอะไรนะคะ
1: แซนด
0: ์วิชผลไม้ค่ะเด็กๆนะคะก็ได้ประกอบอาหารคุณครูปิ๊งทำให้หรือเปล่าใครทำคะเด็กๆนะคะเป็นคนลงมือประกอบอาหารเองแล้วก็ใครรับประทานคะ
1: เด
0: ็กๆก็รับประทานหรือชิมรสชาติด้วยตัวของตนเองค่ะแล้วอร่อยไหมลูก
1: อร
0: ่อยใช่ไหมคะรสชาติของผลไม้เป็นอย่างไรรสชาติเป็นยังไงนะคะกีวีเปรี้ยวๆมีอะไรอีกคะสตรอเบอรี่ก็เปรี้ยวเหรอคะมีอะไรอีกคะองุ่นมีรสชาติหวานใช่ไหมคะแล้วมีอะไรอีกคะวิปปิ้งครีมล่ะคะ
1: หวาน
0: หวานเหมือนกันใช่ไหมลูกแล้วขนมปังล่ะคะนิ่มๆใช่ไหมลูกเห็นไหมคะเด็กๆค่ะได้ชิมรสชาติและบอกรสชาติของผลไม้ได้ถูกต้องกันทุกคนเลยค่ะแล้ววันนี้นะคะเมื่อเด็กๆประกอบอาหารเสร็จแล้วเด็กๆไปทำอะไรต่อลูก
1: ศ
0: ิ
1: ลปะ
0: สร้างสรรค์ใช่แล้วค่ะกับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิงก็นำกิจกรรมศิลปะมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยเลยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียนและวันนี้กิจกรรมที่3เป็นการวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะจะเห็นว่าเด็กๆนะคะสามารถหยิบจับผู้กันระบายสีน้ำได้ดีขึ้นนะคะมีการนะคะระมัดระวังการใช้สีน้ำเพราะว่าสีน้ำหยดได้ไหมคะหยดได้ใช่ไหมลูกเด็กๆจริงต้องทำอย่างไรคะปาดสีทุกครั้งนั่นเองค่ะเด็กๆนะคะสามารถเล่าผลงานนะคะของตนเองค่ะจากจินตนาการและความคิดของตนเองนั่นเองค่ะเมื่อเสร็จแล้วเด็กๆไปทำอะไรต่อคะเล่นตามมุมเมื่อเด็กๆเข้ามุมประสบการณ์ต่างๆค่ะเด็กๆก็ไม่ลืมที่จะนำสัญลักษณ์ใช่ไหมคะหนีบไว้ที่ไหน
1: กระเป
0: ๋าของเด็กๆค่ะตามมุมต่างๆจะมีสัญลักษณ์ที่เด็กๆรู้โดยอัตโนมัติเลยนะคะว่าจะต้องทำอย่างไรนั่นเองแล้ววันนี้เด็กๆค่ะเด็กๆทำกิจกรรมสุดท้ายเมื่อสักครู่คือกิจกรรมอะไรคะ
1: เ
0: กมการศึกษาวันนี้เด็กๆได้จับคู่ภาพภาพอะไร
1: ผลไม
0: ้ผลไม้กับผลไม้ที่เป็นยังไงผ่าครึ่งนั่นเองใช่ไหมคะแล้วเด็กๆจับคู่ได้ถูกต้องไหมลูกถูกต้องกันทุกคนเลยเยี่ยมมากๆค่ะวันนี้เราก็หมดเวลาสนุกๆ กับกิจกรรมหลากหลายกันแล้วค่ะเด็กๆทำอย่างไรกันต่อดีนะใช่แล้วค่ะเดี๋ยวเรามาบอกลาเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาค่ะวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอ

0: Safety Kids ตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
1: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
2: อะไรอ่ะ
1: นี่ถูกใจบวกเอย่า
2: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกม
3: เฮ้ยผจญภัยเหรออ
2: ยากเล่นจัง
1: ผจญภัยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่มีลูกศรไปเราไปเล่นเกมกันเถอะ
1: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน
2: ใช่ต้องสอง
1: โอ้โหเก็บกับชิงด้วย
2: ข้ามดีๆนะอย่าชิงให้หนูด้วย
1: ระวังนะพี่ยังใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
2: โอ้โห
1: โอ
2: ้โหถังขยะอีก
1: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
2: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
1: โอ้
2: ด่านยากจริ
1: งระวังนะ
2: เอ้ยไม่เคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออันนี้พี่เขากัน
1: พี่ค่ะพี่ค่ะ
2: รอหน่อยค่ะ
1: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยะเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
2: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกัน
1: ไป
2: ชิด
1: เย้เข้าแล้วที่2กันเพย่า
2: แต่ด่านที่2อยู่ไหนเนี่ย
1: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่2แล้วด่านที่2ไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย่าต้องระวังรถนะ
2: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิเพย่า
2: ไปๆเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้เพย่าเร็วๆนะ
2: ไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี
1: ่โอ้ยเฮียร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
2: อย่าวิ่งเดินเฉยๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่เฮ้ยแล้วทำสำเร็จแล้วหรอ
1: เย
2: ้ไปด่านที่3กัน
1: โอเค
2: ไปเฮ้ยมีด่านที่3เดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
1: โอเคทำไมหนูโดนทำด่าอยู่เลย
2: เดินตามหลัง
1: เฮ้ย
2: ด่าไม่ได้ต้องเดินฝั่งนี้ฝั่งนี้ได้สวยนี่
4: เด็กๆ ก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องค่ะทีนี้รางวัลของผู้ชนะที่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได
1: ้
4: เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินกลับ
4: จริงๆพี่หนิงมีรางวัลของกินให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
1: โอเคค
4: ่
1: ะ
4: มาแล้วของขวัญของเด็ก
1: ๆอะไรอ่ะคะ
4: แต่ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
1: ค
4: ่
1: ะ
4: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
1: สนุกมากค่ะ
4: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
1: เดินทางเท้าค่ะ
4: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
1: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดิน
2: ขึ้นถนนค
4: ่ะถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
1: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
4: ใช่มา แล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอ่ะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
5: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
4: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอ่ะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ
5: ค่ะ
4: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทํายังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
5: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
4: เราต้องจับมือน้องใช่มั้ยคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้มั้ย
5: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
4: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
5: อยากได้ค่ะ
4: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหม1 2 3เอาเลยมั้ยกินเลยมั้ยโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลยเอารถไหนชื่อ
6: ตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

การชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา

0: หลังจากหนีไฟป่ามาได้กลับโชคร้ายโดนลมพัดไฟไล่มาถึงแม่น้ำแต่เจ็ดมหัศจรรย์ก็ช่วยบรรดาสัตว์ให้ข้ามแม่น้ำหนีไฟไปจนได้โล่งอกไปทีที่สัตว์ทุกตัวปลอดภัยและที่ดีใจมากคือพลังความดีสะสมเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจนสว่างทั่วป่า
1: พวกเราต้องขอบใจพวกท่านมากที่ช่วยให้พวกเราอ่ะรอดพ้นจากไฟป่ามาได้ดังนั้นพวกเราจึงขอฉลองให้แก่พวกท่านเพื่อเป็นการขอบคุณ
2: เฮ้ดีเลย
3: ใช่ใช่
0: เจ็ดมหัศจรรย์ได้รับการเอาใจใส่จากบรรดาสัตว์ต่างๆเป็นอย่างดีและมีความสุขใจมากเป็นพิเศษทำให้แสงเรืองออกมาและสว่างกว่าเดิมจนเป็นที่สังเกตของพวกคณะละครสัตว์ที่ออกตามหาลูกหมีซึ่งเจ็ดมหัศจรรย์เคยช่วยเอาไว้

จ้าตัวประหลาดนั่นคงจะทำเงินให้เราได้มากมายทีเดียวใช่แล้วน่าจะดีกว่าจับสัตว์มาแสดงซะอีกแน่แต่มันเป็นตัวอะไรกันแน่นะตัวอะไรก็ช่างเถอะไปจับมันมาก่อนก็แล้วกันได้เลยครับผมจะไปจับมันเดี๋ยวนี้ล่ะ

0: แย่แล้วอันตรายอันตราย
1: เจ้าตูนใจเย็นๆมีอะไรเกิดขึ้นหร
0: อจับมาจับมนุษย์มนุษย์หนีเร็วหนีหนีหนี
2: พูดช้าๆใครจะจับใคร
0: มีคนจะจับพวกท่านหนีเร็ว
1: แย่ละสิครั้งนี้7มหัศจรรย์ต้องตกเป็นผู้ประสบภัยเสียเองแล้วจะทำยังไงดีล่ะทีนี้แล้วจะหนีไปไหนได้ล่ะไม่ทันแล้วล่ะ
3: พวกเราไม่ต้องหนีหรอกฉันรู้แล้วว่าจะทำยังไง
2: ไม่หนีก็ต้องถูกจับแน่ๆนะสิโอ้ยแย่แล้ว
1: นับสี่

0: กันเถอะครั้งนี้เราจะอยู่ด้วยกันทั้งหมดนี่ล่ะ
1: เอ๊เราจะแปลงเป็นอะไรดีนะที่ใหญ่พอจะซ่อนได้ครบทุกคนแถมยังอบอุ่นอีกต่างหากอ๋อบ้านนั่นเองใช่แล้วถ้าอยู่ด้วยกันก็ไม่ต้องกลัวอันตรายและแล้วเจ็ดมหัศจรรย์ก็โยเย
0: หัวแหลม
1: ฟ้าแฝดตองและตาม
2: ฉากและฉาย
1: นับสี่พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายาแปลงร่างเป็นบ้านหลังใหญ่ให้เพื่อนสัตว์เข้าซ่อนตัวและตบตาพวกคนใจร้ายนั่นไงพวกนั้นมากันแล้วเอ๊ะหายไปไหนนะเมื่อกี้ยังเห็นแสงอยู่เลยเข้าไปดูในบ้านสิบ้าจริงหนีไปจนได้งั้นกลับไปรายงานเจ้านายก่อนเถอะเฮ้อโล่งอกปลอดภัยกันแล้วสินะแต่คงต้องรีบเดินทางต่อแล้วล่ะคราวนี้คงต้องระวังตัวให้มากเพราะคนใจร้ายพวกนี้คงไม่ยอมแพ้ง่ายๆและครั้งนี้เจ็ดมหัศจรรย์ก็ได้เรียนรู้แล้วว่าการทำดีช่วยเหลือผู้อื่นของพวกเขานั้นทำให้พวกเขาได้รับความช่วยเหลือเป็นการตอบแทน
3: พร้อมพลังเจ็ดจันทร์พลังเพื่อทุกคน
4: ถ้าชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
5: วันนี้เสนอตอนขบวนรถไฟอากาศสดใสจังเลยเอ๋พวกฟาฟากำลังทำอะไรกันอยู่นะอันนั้นมานั่งปิกนิกกินข้าวกันอยู่ข้างนอกนี่เองไหนดูสิมีอะไรทานบ้างเนี่ยแล้วโบกินอะไรเหรอจ๊ะ
6: แครอทครับ
5: แล้วรับบี้ล่ะกินอะไรแรบบี้ก็กินแครอทแล้วรู้ไหมเจ้าว่าในแครอทน่ะมีวิตามินอะไรในแครอทมีวิตามิน A วิตามิน A จ้า
7: ฮะวิตามิน A
5: ใช่แล้วจ้านอกจากวิตามิน A แล้วก็ยังมีสารเบต้าแคโรทีนด้วยนะ
7: เบต้า
5: เบต้าแคโรทีน
7: เบต้าแคโรทีนเบต้าแคโรทีน
5: ใช่จ้าวิตามิน A และเบต้าแคโรทีนเนี่ยช่วยบำรุงสายตาด้วยนะ
6: วิตามิน A
7: บำรุงสายตา
5: โอ้ฉะนั้นกินแครอทแล้วสายตาก็ดีแล้วตัวอะไรเดินมาเป็นแถวหรือเปล่าเอ่ย

0: รถไฟเหมือนรถไฟค่ะ
1: เก่งมากเลยจ้าแรบบี้เหมือนรถไฟ
0: เอ๋รถไฟ
1: อ๋อรถไฟก็คือรถที่พ่วงกันมาเป็นขบวนยาวแล้วก็วิ่งมาตามรางเลยจ้าร
0: ถไฟ
1: มดมันเดินกันมาเป็นขบวนเหมือนรถไฟจริงๆด้วยเอ๊แล้วยังมีอะไรที่ดูเป็นขบวนเหมือนกับรถไฟอีกบ้างไหมนะ

0: นอนเหมือนรถไฟ
1: แล้วคนอื่นๆล่ะจ๊ะเห็นอะไรที่เหมือนรถไฟอีกบ้างไม่เอ่ย
2: กิ้งเกอร์ครับ
1: ไหนดูสิ
2: กิ้งเกอร์กิ้งเกอร
1: ์โอ้นั่นกิ้งเกอร์กิ้งเกอร์จริงๆด้วยใช่กิ้งเกอร์ก็ดูเหมือนรถไฟเหมือนกัน
2: กิ้งเกอร์กิ้งกือเหมือนรถไฟ
1: แต่เอแล้วฟาฟาล่ะจ๊ะหาเจอหรือยังอะไรล่ะจ๊ะฟาฟาเจอแล้วเหร
3: อครับ
1: เอ๊ะฟากำลังทำอะไรเหรอจ๊ะ
3: นี่ครับรถไฟ
1: ที่แท้ฟาก็ให้ทุกคนมาเดินต่อกันเหมือนกับรถไฟนี่เองอ่ะเข้าใจคิดดีนะฟา
3: ปุ๊ด
1: อ้าวฟาแคทโต้แรปโบ้แล้วก็แรปปี้กลายเป็นรถไฟไปแล้ว
3: ฮ่าปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ดปุ๊ด
1: อ้าวหมดเวลาซะแล้วเหรอเนี่ยน่าเสียดายจังเลยกำลังสนุกอยู่เชียวแต่ก็ไม่เป็นไรจ้ะเอาไว้ค่อยมาสนุกกันวันหลังก็แล้วกันแล้วพบกันใหม่นะจ๊ะปุ๊ดปุ๊ด

0: 7มหัศจรรย์เดินทางจากดาวเรขาคณิตเพื่อไปยังดวงจันทร์แต่ต้องผจญภัยบนโลกเพื่อสะสมพลังความดีด้วยการช่วยเหลือผู้อื่นขณะแปลงร่างเป็นปลาว่ายข้ามท้องทะเลเพื่อไปยังฐานบินสู่ดวงจันทร์ที่อยู่ทางทิศตะวันตกก็ได้พบกับฝูงปลาอพยพฝูงใหญ่นั่นพวกเขากำลังจะไปไหนกันน่ะไปคุยกับพวกเขาดีกว่าแปลกจังทำไมฝูงปลาจึงไม่ยอมคุยกับ7มหัศจรรย์นะหรือว่า7มหัศจรรย์หน้าตาไม่เหมือนพวกเขาหรืออาจกลัวว่า7มหัศจรรย์จะทำอันตราย
1: เอ๊ะนั่นอะไรน่ะ
0: อะไรนั่นปลาทั้งฝูงว่ายหนี7มหัศจรรย์จนไม่ได้ระวังเข้าไปติดอยู่ในอวนเสียแล้ว
2: เ
1: ร็วเข้าพวกเราไปช่วยพวกเขากันเถอะ
3: เราต้องแปลงร่างกันใหม
0: ่แยกตัวออก
4: โอ้แยกกันเหรอ
0: เร็วเข้าจะต้องรีบแปลงร่างก่อนที่นับ4จะตัวนิ่มอีกครั้งเป็นอะไรดีนะที่มีใบพัดคมๆและหมุนได้
5: โยเย
1: หัวแหลม
2: ฟ้าแฝดตองและตาม
6: ฉากและฉาย
4: นับ4
0: 7มหัศจรรย์พลิกผันแปลงกายแยกย้ายกายามารวมกันเป็นกังหันมีฟันคม
2: ต้องตัดตัดตัดตัด
3: หมุนแรงๆแล้วตัดอวนเป็นช่อง

0: 7มหัศจรรย์รู้สึกผ่อนคลายเมื่อปล่อยปลาออกจากอวนสำเร็จการกระทำนี้เพิ่มพลังแก่พวกเขาด้วย
1: เธอเป็นตัวอะไรกันเนี่ยปลาหรือว่าเครื่องหมุน
2: เป็นอะไรก็ช่างเธอช่วยชีวิตพวกเรา
3: ปลาทั้งหลายขอขอบคุณและ
2: มาเป็นเพื่อนกันนะ
3: เป็นเพื่อนกัน
0: ในที่สุด7มหัศจรรย์ก็ได้เป็นเพื่อนกับฝูงปลาและได้เรียนรู้ว่านอกจากความดีจะให้พลังพวกเขาแล้วยังทำให้พวกเขามีเพื่อนมากขึ้นด้วย
4: เพิ่มพลัง7มหัศจรรย์

0: สงสารพระสุริโยไทยจังเลย
1: ตะวันเนี่ยจิตใจดีจริงๆนะแต่ไม่ต้องเสียใจไปหรอกลูกเพราะท่านทรงเสียสละชีพเพื่อชาติบ้านเมืองนับเป็นวีรกรรมที่กล้าหาญมากเลย
2: แล้วหลังจากนั้นเป็นยังไงต่อหรอครับคุณปู่อยุธยารบชนะทุกครั้งเลยไหมครับ
1: 20กว่าปีหลังจากสมัยสมเด็จพระสุริโยไทยอยุธยาได้ทำศึกกับหงสาวดีและสูญเสียเอกราชในปีพุทธศักราช2112ทำให้อยุธยาตกเป็นเมืองขึ้นของหงสาวถึง15ปีเลยนะ
2: แล้วได้คืนเป็นยังไงเหรอครับ
1: แล้วหลานเคยได้ยินชื่อสมเด็จพระนเรศวรมหาราชไหม
0: เคยค่ะเคยค่ะที่เป็นหนังใช่ไหมคะคุณครูเคยเปิดให้ดูที่โรงเรียน
2: จริงดิได้ดูหนังที่โรงเรียนด้วยหรออ
1: ้าวนั่นใครมาล่ะเดี๋ยวกูไปดูก่อนนะแล้วจะกลับมาเล่าเรื่องสมเด็จพระนเรศวรมหาราชให้ฟังไป
0: หนังสนุกมากเสียดายที่เมฆไม่ได้ดู

0: นี่ไปดูของจริงเลยดีกว่า
1: ไม่ได้นะเมฆมันอันตรายถ้าไปโผล่กลางสนามรบจะทำไงฮะ
0: โถแค่นี้ก็ป๊อดเหรองั้นก็ไม่ต้องไปฉันไปคนเดียวได
1: ้โอ๊ยฟังกันบ้างสิ
0: โอ๊ยที่นี่ที่ไหนเนี่ย
2: เอาเฮ้ยไอ้หนูเอ็งมาจากไหนเนี่ยนั่งลงเร็ว
1: อย่าลงเมฆเราอยู่ในกองทัพรีบนั่งลงเร็วเมฆ
3: เมืองแครงพุทธศักราช2127รัชกาลสมเด็จพระมหาธรรมราชา
4: ข้าแต่เทพยดาฟ้าดินทั้งหลายจงเป็นพยานด้วยพระเจ้าหงสาวดีมิได้ตั้งอยู่ในครองสุจริตมิตรภาพขัตติยราชประเพณีประพฤติทางทุจริตคิดจักทำพยันตรายแก่เรานับแต่นี้ไปเบื้องหน้ากรุงพระมหานครศรีอยุธยากับเมืองหงสาวดีขาดจากกันแต่วันนี้ไปตราบเท่ากาลปวสาน
1: แล้วท่านทรงทำอะไรน่ะเทน้ำทำไมหรอเขาเรียกว่าหลังทักซิโนทกเป็นเครื่องหมายการประกาศอิสรภาพน่ะ
5: พระนเรศวรพระนเรศวร
1: นี่คือชนะสงครามแล้วหรอจะบ้าหรอนี่เพิ่งเริ่มสงครามใหญ่กำลังจะเกิดขึ้นตั้งหากล่ะเมฆๆนั่นประตูมิติจะเปิดแล้วได้เวลากลับกันแล้ว
0: ว้ายังไม่อยากจะกลับเลยอ่ะอยู่ต่อไม่ได้หรอนี่เพิ่งเริ่มเองนะ
1: ไม่ได้กลับกันเถอะฉันไม่ชอบบรรยากาศแบบนี้เลยแล้วรีบไปกันเถอะเดี๋ยวนะทำไมประตูมันสีแปลกๆล่ะ
0: นี่มัวแต่กลัวเดี๋ยวก็ติดอยู่ที่นี่ไม่ได้กลับหรอกทำไมเดี๋ยวนี้ชอบหล่นลงมาตลอดเลย
1: เมฆนี่มันไม่ใช่บ้านปู่สอนนะที่นี่ที่ไหนเนี่ยไม่ฉันอยากกลับโลกอนาคตแล้วฉันไม่อยากอยู่ที่นี่แล้วฉันกลัวฉันเดาว่าน่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธิให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิด

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้าวันนี้เราก็มาพบกันในกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์ค่ะกับคุณครูปาริชาติชัยงามหรือว่าครูปิ๊งวันนี้เด็กๆคนไหนเตรียมข่าวมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะโอ้โหยกมือกันทุกคนเลยแสดงว่าเด็กๆนะคะมีเรื่องราวข่าวสารจะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนดีไหมคะถ้าพร้อมแล้วยกมือขึ้นมาเลยค่ะ

0: ืองทิตาค่ะน่ารักมากๆค่ะเช้าวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งนะคะก็มีเรื่องราวข่าวสารนะคะมาบอกเล่าให้เด็กๆห้องเรียนของครูปิ๊งฟังเช่นเดียวกันค่ะเมื่อวันหยุดที่ผ่านมาคุณครูปิ๊งนะคะได้หยุดพักผ่อนอยู่ที่บ้านสัปดาห์นี้ค่ะคุณครูปิ๊งไม่ได้ไปเที่ยวไหนเลยเพราะว่าทำงานบ้านและเสาร์อาทิตย์ที่ผ่านมานะคะคุณครูปิ๊งปลูกผักค่ะคุณครูปิ๊งก็ชวนคุณพ่อคุณแม่นะคะช่วยกันพรวนดินเพื่อจะทำเป็นยังไงคะ
1: แปลง
0: ผักค่ะต้องพรวนดินก่อนนะเพราะว่าถ้าไม่พรวนดินนะคะเวลาเราจะปลูกต้นไม้ปลูกได้ไหมคะ
1: ไม
0: ่ได้ค่ะใช่แล้วค่ะคุณครูปิ๊งก็เตรียมดินนะคะโดยการใช้จอบมาพรวนดินค่ะเมื่อเสร็จแล้วนะคะคุณครูปิ๊งค่ะก็เตรียมเมล็ดนะคะคุณครูปิ๊งมีทั้งเมล็ดผักบุ้งเมล็ดกวางตุ้งมี2 อย่างเลยค่ะแล้วคุณครูปิ๊งนะคะก็หว่านเมล็ดลงไปนะคะที่แปลงผักที่คุณครูปิ๊งพรวนดินไว้2แปลงเลยเพราะว่ามีผัก2ชนิดค่ะเมื่อเสร็จแล้วคุณครูปิ๊งก็รดน้ำนะคะ
1: แล้วก็รอเวลาผ่านไปแล้วก็ค่อยๆด
0: ูใช่แล้วค่ะเพราะว่าพอปลูกปุ๊บโตเลยหรือเปล่าคะไม่ใช่ค่ะก็ต้องดูแลแล้วก็รดน้ำพรวนดินทุกๆวันนั่นเองพืชผักของเรานะคะก็จะเติบโตนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะต้องรอติดตามผลว่าแปลงผักของคุณครูปิ๊งจะขึ้นสวยทุกต้นเลยหรือเปล่าและเด็กๆคนไหนนะคะมีเรื่องราวข่าวสารออกมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะขอเชิญน้องซินค่ะน้องซินล่ะคะมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังคะ
2: เมื่อวานพี่หนูไปเตะบอล
0: เมื่อวานเหรอคะพี่หนูไปเตะบอลที่ไหนมาลูก
2: หัวหินซิตี้
0: หัวหินซิตี้แล้วหนูล่ะคะไปทำอะไรคะ
2: ไปเชียร์พี
0: ่ไปเชียร์พี่มาพี่ไปแข่งใช่ไหมลูกแล้วได้รางวัลไหมคะได้รางวัลไหมคะได้รางวัลด้วยใช่ไหมลูกแล้วหนูนอกจากไปเชียร์พี่แล้วทำอะไรอีกไหมลูกไม่มีแล้วใช่ไหมคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะที่ไปนั่งเชียร์พี่ใช่ไหมคะเวลาพี่เตะบอลเข้าโกหนูทำยังไงคะหนูทำยังไงคะ
2: เชียร์พี่
0: เชียร์แบบไหนลูกเชียร์แบบไหนปรบมือหรือเปล่าปรบมือไหมคะปรบมือหรือทำยังไงคะเวลาเชียร์แล้วพี่เตะบอลเข้าโกปุ๊บทำยังไงคะเด็กๆเด็กๆ ก็แสดงความดีใจโดยการปรบมือหรือส่งเสียงเชียร์ใช่ไหมคะหนูทำแบบนั้นไหมลูกปรบมือให้ซินหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะอุ๊ยน้องซินเขาไปไหนมาคะ
1: ไปดูพี่
0: ทำอะไรนะคะ
1: ไปเตะบอล
0: พี่ไปแข่งบอลนะลูกไปแข่งเตะฟุตบอลแสดงว่าพี่เป็นนักกีฬาใช่ไหมคะและเมื่อน้องซินนะคะไปเชียร์พี่นะคะน้องซินก็ต้องปรบมือให้กำลังใจพี่ด้วยเวลาพี่ทำอะไรได้คะ
1: เข้าโก
0: เตะบอลเข้าโกนั่นเองค่ะเด็กๆเคยดูไหมคะเคย
1: แม่เห็นในการ์ตูนตอนที่พี่เตะเข้าโกเขายืนดุ
0: ใช่ไหมคะลูกคุณครูปิ๊งก็เคยไปดูเด็กๆเตะฟุตบอลเช่นเดียวกันค่ะคุณครูปิ๊งก็ดีใจมากเลยเวลาที่ทีมของเราเตะบอลเข้าโกนั่นเองโอ้โหเด็กๆคนไหนมีเรื่องราวอะไรมาเล่าให้อีกนะขอเชิญน้องริต้าค่ะวันนี้น้องริต้ามีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังคะ
3: หนูไปฉีดยามา
0: ฉีดยาอะไรคะลูก
3: ฉีดยาไข้หวัดใหญ
0: ่ป้องกันไข้หวัดใหญ่ใช่ไหมคะคุณหมอฉีดตรงไหนคะลูก
3: ที่ขา
0: ที่ขาของหนูเหรอคะเจ็บไหมลูก
3: ไม่เจ็บเลยค่ะ
0: เก่งมากเลยค่ะแล้วหนูได้ไปฉีดยากับใครคะ
3: คุณแม่
0: คุณแม่พาหนูไปใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วทำอย่างไรต่อคะเมื่อฉีดยาเสร็จแล้วหนูมีไข้หรือเปล่า
3: ไม่
0: มีใช่ไหมคะแล้วหนูกลับมาบ้านทำอะไรต่อไหมคะ
3: กลับมาบ้านหนูก็มาช่วยแม่ทำ

0: กับข้าว
1: อ๋อช่วยแม่ทำกับข้าวด้วยทำอะไรรับประทานคะลูก
0: ทำผัดผัก
1: ผัดผักใส่อะไรบ้าง
0: ใส่มีผักกาด
1: ผักกาดกับอะไรคะ
0: ใส่หัวหอม
1: ใส่หัวหอมด้วยเหรอคะทำอะไรอีกคะ
0: แล้วก็ใส่ผักบุ้ง
1: มีหลายผักเลยเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะหนูรับประทานผักเพื่อจะให้ร่างกายแข็งแรงใช่ไหมคะ
0: ใช่ค่ะ
1: ปรบมือให้ดิต้าหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆก็สามารถไปฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่ได้นะคะเพราะว่าการฉีดยาป้องกันไข้หวัดใหญ่จะช่วยทำให้เด็กๆนะคะไม่เป็นไข้หวัดใหญ่หรือเวลาเป็นไข้หวัดแล้วอาการก็จะไม่รุนแรงนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆปลายทางนะคะออกมาเล่าเรื่องราวข่าวสารค่ะให้คุณครูปลายทางฟังเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อค่ะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: ขอเชิญน้องกรีนค่ะน้องกรีนคะวันนี้มีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้ฟังคะลูก
1: แม่หนูจะพาไปเจาะหู
0: ไปเจาะหูที่ไหนคะ
1: ที่ร้านทอง
0: แล้วทำไมหนูถึงอยากไปเจาะหูล่ะคะ
1: เพราะว่าหนูเห็นพี่เจาะ
0: พี่เจาะแล้วเป็นอย่างไรคะลูก
1: มันสวย
0: อ๋อพี่ใส่ตังหูสวยใช่ไหมคะหนูก็เลยอยากใส่บ้างเหรอลูกแต่เวลาหนูมาโรงเรียนหนูยังใส่ตังหูไม่ได้นะคะเพราะว่าเดี๋ยวเวลาหนูทำกิจกรรมแล้วเพื่อนอาจจะไปเกี่ยวโดนหูหนูนะลูกเดี๋ยวทำให้หนูเจ็บนะคะหนูเวลาหนูเจาะมาแล้วหนูใส่ก้านไว้ก่อนได้ไหมคะ
1: ได้
0: ได้ใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเด็กๆค่ะเวลาเด็กๆเห็นพี่ๆใส่ตังหูสวยใช่ไหมคะแต่ว่าเด็กๆยังเล็กอยู่ค่ะเด็กๆอาจจะเจาะหูแล้วใส่ตังหูอาจจะไปทำให้เกี่ยวกันหรือว่าโดนแล้วเลือดไหลได้นะคะเด็กๆยังเล็กอยู่ฉะนั้นรอให้โตกว่านี้อีกนิดนึงได้ไหมคะใช่แล้วค่ะเด็กๆสามารถเจาะได้นะลูกแต่ว่าเด็กๆก็ใส่ก้านใส่ๆมาก่อนนะคะขอจะมีที่ใส่ให้เด็กๆนะคะที่หูเป็นใสๆได้ไหมคะจะได้ไม่เจ็บนั่นเองเด็กๆปลายทางคนไหนเคยเจาะหูบ้างไหมคะโอ้โหหลายคนนะคะก็ชื่นชอบกันค่ะเพราะว่าการเจาะหูนะคะเป็นเรื่องที่เด็กๆผู้หญิงนะคะก็จะเห็นว่าเวลาใส่ตางหูแล้วก็สวยงามนั่นเองค่ะใครมีเรื่องราวออกมาเล่าให้เพื่อนๆฟังอีกสักคนคะขอเชิญค่ะน้องข้าวตังวันนี้มีเรื่องอะไรมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
2: กล่องมาโรงเรียนน้องเบสซื้อขนมปังกับนมมารับประทาน
0: อ๋อคุณแม่พาแวะซื้อขนมปังกับนมก่อนตอนเช้าเหรอลูก
2: ใช่ครับ
0: แล้วหนูรับประทานหมดหรือเปล่าคะ
2: หมด
0: โอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะแล้วตอนนี้เวลามาโรงเรียนหนูก็ไม่หิวใช่ไหมลูก
2: ใช่ครับ
0: โอ้ดีมากเลยค่ะเพราะว่าการรับประทานอาหารเช้าดีไหมคะเพื่อนๆโอ้โหปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆนะคะต้องรับประทานอาหารเช้าในทุกๆวันเลยเพราะว่าจะทำให้เด็กๆมีพลังแล้วก็พร้อมที่จะมาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆในห้องเรียนนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

ช่วงนี้ค่ะเรามาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะแล้ววันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะก็จะมาพาเด็กๆออกกำลังกายยามเช้ากับกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะค่ะโดยวันนี้คุณครูปิงนะคะจะใช้เครื่องดนตรีชิ้นนี้ค่ะกลองนั่นเองค่ะคุณครูปิงก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะนะคะเช่นเดิมเลยมีทั้งสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วและสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆจำได้หรือเปล่าคะเดี๋ยวเรามาฟังเสียงกันดูนะคะ

เด็กจำได้แล้วใช่ไหมคะมีสัญญาณจังหวะช้าเร็วและหยุดนั่นเองใช่ค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะลุกขึ้นยืนหาพื้นที่ของตนเองเลยค่ะเมื่อเด็กๆพร้อมแล้วหาพื้นที่สำหรับตนเองเลยพร้อมหรือยังคะน่ารักมากเลยค่ะพร้อมแล้วเดี๋ยวเราเคลื่อนไหวอยู่กับที่ก่อนนะลูก

0: ลูกสาวทำท่าอะไรอยู่คะเชือแตมอะไรนะลูก
1: ช้างค่ะ
0: ช้างเหรอคะโอ้โหมีท่าช้างด้วยแล้วหนูล่ะคะทาร่าทำท่าอะไรอยู่คะ
1: ชงกาแฟค่ะ
0: ชงกาแฟน่ารักมากค่ะไปกันต่อนะ

0: มีหลากหลายท่ามากๆเลยน้องกรีนทำท่าอะไรจ๊ะ
1: นกค่ะ
0: นกหนูล่ะคะทำท่าอะไรอยู่
2: โกน
0: หนวดอะไรนะคะ
1: โกนหนวดค่ะ
0: โกนหนวดอยู่เหรอลูกโอ้อุ๊ยน้องซินเป็นนางรำหรือเปล่าคะเนี่ย
1: นางฟ้าค่ะ
0: เป็นนางฟ้าเหรอคะโอ้โหน่ารักมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะทำท่าทางอะไรกันอยู่บ้างคะทำท่าอะไรนะลูกขายขนมเหรอคะขายขนมครกกำลังแค่ขนมครกน่ารักเช่นเดียวกันเลยค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะเคลื่อนไหวเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนกันต่อค่ะ

0: อุ๊ยเมื่อกี้ทำท่าทางอะไรอยู่คะ
1: ช้างค่ะ
0: เป็นช้างสองเชือกเลยเหรอคะเนี่ยโอ้โหน่ารักมากๆเลยค่ะใครเป็นอะไรอีกนะแล้วหนูล่ะคะลิต้าทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: คนกำลังพากระต่ายเดินเล่น
0: อ๋อคนกำลังพากระต่ายเดินเล่นเหรอคะน่ารักมากๆเลยไปกันต่อนะโอ้โซนทำท่าทางอะไรอยู่ลูก
1: กังหันค่ะ
0: กังหันโอ้โหเยี่ยมมากค่ะเฮ้ใครนะใครตัวแข็งแข็งแล้วนะอุ๊ยน้องน็อตกับน้องสกายทำท่าอะไรกันอยู่ครับ
2: ก็แสดงจระเข้ครับ
0: โอ้โหกำลังแสดงอยู่เหรอลูกโอ้เยี่ยมมากค่ะวันนี้นะคะนอกจากคุณครูปิ๊งนะคะให้เด็กๆ เคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณต่างๆแล้วคุณครูปิ๊งมีคำของจองมาฝากเด็กๆ ด้วยเด็กๆอยากฟังไหมคะถ้าอยากฟังลุกขึ้นยืนตรงเลยอยู่นิ่งๆเลยนะคะเดี๋ยวครูปิ๊งค่ะจะท่องคำของจองให้เด็กๆฟังก่อนคำของจองนี้ชื่อว่าคำของจองปลอดภัยไว้ก่อนผู้แต่งอุษณีจันทรวิลักษ์เดี๋ยวเด็กๆฟังแล้วก็ลองคิดท่าทางตามได้ไหมคะได้นะลูกปลอดภัยไว้ก่อนครูสอนจำไว้อุบัติเหตุเกิดได้ถ้าไม่ประมาทเล่นของแหลมคมหกล้มมีดบาดตกบันไดวิ่งพลาดหนูจงระวังเด็กๆลองคิดท่าทางตามได้ไหมคะในคำของจองบอกว่าปลอดภัยไว้ก่อนใช่ไหมคะเด็กๆต้องทำท่าด้วยนะได้ค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งจะท่องคำของจองอีกนะคะ2รอบค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเดี๋ยวคิดท่าทางแล้วทำท่าทางประกอบคำของจองกันพร้อมๆกันเลยค่ะคำของจองปลอดภัยไว้ก่อนผู้แต่งอุษณีจันทรวิลักษ์ปลอดภัยไว้ก่อนครูสอนจำไว้อุบัติเหตุเกิดได้ถ้าไม่ประมาทเล่นของแหลมคมหกล้มมีดบาดตกบันไดวิ่งพลาดหนูจงระวังคำของจองปลอดภัยไว้ก่อนเด็กๆทำท่าเลยนะคะปลอดภัยไว้ก่อนครูสอนจำไว้อุบัติเหตุเกิดได้ถ้าไม่ประมาทเล่นของแหลมคมหกล้มมีดบาดดอกบันไดวิ่งพลาดหนูจงระวังปลอดภัยไว้ก่อนครูสอนจำไว้อุบัติเหตุเกิดได้ถ้าไม่ประมาทเล่นของแหลมคมหกล้มมีดบาดตกบันไดวิ่งพลาดหนูจงระวังประเมยตัวเองหน่อยค่ะให้เด็กๆกลับข้อที่เดิมใน10จังหวะค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9แล้วก็10น่ารักมากค่ะน้องซินขยับถอยลงไปนิดนึงค่ะลูกเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อค่ะหลังจากที่เด็กๆออกกำลังกายเหนื่อยกันแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยวเราผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อเลยนะคะสามารถนั่งนอนหรือเหยียดได้ตามบริบทเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะ

เด็กๆค่อยๆลืมตาค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆได้เคลื่อนไหวร่างกายนะคะโดยฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆได้ดีขึ้นมากๆเลยค่ะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆนะคะก็สามารถหยุดได้ทุกคนเลยวันนี้คุณครูปิ๊งขอชื่นชมนะคะแล้ววันนี้คุณครูปิ๊งยังมีคำคล้องซองปลอดภัยใช่ไหมคะปลอดภัยไว้ก่อนบอกว่าให้เด็กๆทำท่าทางตามคำของจองคนไหนทำท่าอะไรบ้างคะตกบันไดทำท่าอะไรอีกคะมีดบาดด้วยใช่ไหมคะใช่ไหมคะมีหลากหลายท่าเลยใช่ไหมลูกเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะสามารถคิดท่าทางประกอบคำคล้องจองได้กันทุกคนเลยค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆยังได้นั่งสมาธิสงบจิตใจแล้วสบายใจขึ้นไหมคะน่ารักมากค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งค่ะจะพาเด็กๆนะคะไปดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะเติมพลังกันแล้วเดี๋ยวเราจะมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

0: ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมเสริมประสบการณ์กันแล้วค่ะเด็กๆและวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมสนุกๆมาให้เด็กๆได้ทำกันด้วยแต่สัปดาห์นี้เด็กๆคิดว่าคุณครูปิงจะพาเด็กๆมาเรียนรู้ในหน่วยอะไรนะ
1: ของม
0: ี
1: คม
0: หรือเปล่าดูดีๆสิคะ
1: มี
0: มีดมีกรรไกรแล้วมีอะไรอีกคะ
1: เ
0: ข็มใช่ไหมคะ
1: และเด็ก
0: มีปลั๊กไฟด้วยปลั๊กไฟใช้ของมีคมหรือเปล่า
1: ไม
0: ่
1: ม
0: ีไม่ใช่ใช่ไหมลูกและเด็กๆคิดว่าจะเรียนรู้เกี่ยวกับหน่วยอะไรดีล่ะ
1: หน่วยคมอ
0: ะไรนะคะเดี๋ยวครูปิงจะอ่านให้ฟังก่อนนะคะว่าสัปดาห์นี้ค่ะเด็กๆนะคะจะเรียนรู้ในหน่วยนี้ค่ะหน่
1: วย
0: ปลอดภัยไว้ก่อน
1: หน
0: ่
1: วย
0: ปลอดภัยไว้ก่อนใช่แล้วค่ะเด็กๆจะได้เรียนรู้นะคะเกี่ยวกับความปลอดภัยในเรื่องการรักษาความปลอดภั
1: ย
0: ของตนเอง
1: และผ
0: ู้
1: อ
0: ื
1: ่
0: นในกิจวัตรประจำวัน เรื่องการรักษาความปลอดภั
1: ย
0: ของตนเอง
1: และผ
0: ู้
1: อ
0: ื
1: ่
0: นในกิ
1: จว
0: ั
1: ตรประจำว
0: ัน ใช่แล้วค่ะเด็กๆจะต้องรู้จักรักษาความปลอดภัยไม่ว่ากับตนเองหรือกับเพื่อนๆของตนเองนั่นเองค่ะใช่ไหมคะเก่งมากๆเลยค่ะเดี๋ยวก่อนอื่นคุณครูปิงนะคะเพลงมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆอยากฟังไหมเพลงนี้ชื่อว่าเพลงเดินและวิ่งผู้แต่งสุกรีไกรเลิกค่ะ

0: เด็กๆขาเด็กๆอยากร้องไหมคะเดี๋ยวเด็กๆมาอ่านเพลงนี้นะคะพร้อมๆคุณครูปิ๊งเลยนะเพลงเดินและวิ่ง
1: เด
0: ิน
1: เด
0: ิน
1: ว
0: ิ่
1: งว
0: ิ่
1: ง
0: เดินเดิน
1: อย
0: ่
1: าม
0: ั
1: วเพล
0: ิน เดินวิ่งให้
1: ด
0: ี
1: บ
0: ัง
1: เอ
0: ิ
1: ญ
0: เดินวิ่
1: ง
0: ไม่
1: ด
0: ี
1: เราจะม
0: ี
1: อ
0: ัน
1: ตราย
0: เด็กๆเดี๋ยวเรามาร้องเพลงนี้พร้อมๆกันได้ไหมคะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะจะร้องให้ฟังเป็นท่อนๆนะลูกเด็กๆร้องทีละบรรทัดนะคะพร้อมหรือยังคะเพลงอะไรนะคะ
1: เด
0: ิน
1: และว
0: ิ่
1: ง
0: ใช่แล้วค่ะเดินเดินวิ่งวิ่งเดินเดินเอาใหม่อีกสักรอบค่ะ

0: โอ้ปรบมือให้ตัวเองเลยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆขาในเพลงนี้บอกว่าเป็นเพลงเดินและวิ่งแต่เด็กๆคิดว่าเดินและวิ่งอย่างไรคะขอเชิญน้องน็อตค่ะในเพลงเดินและวิ่งค่ะน้องน็อตบอกว่าให้เราเดินแล้ววิ่งอย่างไร
1: ระวัง
0: ระมัดระวังใช่ไหมคะถ้าไม่อย่างนั้นจะเกิดอะไรขึ้นคะ
1: เผื่อมีน้ำอยู่ข้างล่างแล้วเผลอไปเหยียบแล้วมันลื่น
0: อ๋ออาจจะมีอันตรายก็เลยหกล้มอย่างนี้ใช่ไหมคะลูกโอ้โหปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆขาเขาบอกว่าเวลาเราทำกิจกรรมอะไรก็แล้วแต่อย่ามัวทำจนเพลินเพราะว่าถ้าเราไม่ระมัดระวังอาจจะเกิดอันตรายกับตัวเราเองได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะวันนี้คุณครูปิงก็มีกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆนะคะได้ทำในกิจวัตรประจำวันตลอดเลยมาให้เด็กๆดูด้วยเดี๋ยวเด็กๆลองมาสังเกตภาพกันค่ะภาพแรกเด็กๆทำอะไรคะเล่นของเล่นใช่ไหมคะแล้วเด็กๆคิดว่าการเล่นของเล่นเราจะต้องเล่นอย่างไรเล่นกับเพื่อนๆแล้วทำอย่างไรอีกลูกเล่นอย่างไรนะคะ
2: แต่มีเพื่อนเดินมาแล้วม
0: ัน
2: ท
0: ิ้
2: ง
0: แล้วเด็กๆต้องเล่นให้ถูกวิธีหรือเปล่า

0: เพื่อนเหยียบ
1: เพื่อนเหยียบแล้วจะเป็นอย่างไรคะ
0: เจ็บเท้า
1: อาจจะเจ็บเท้าได้ใช่ไหมคะปรบมือให้น้องกรีนหน่อยค่ะเก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะต้องเล่นแล้วก็เก็บของเล่นของใช้ต่างๆเข้าที่ใช่ไหมคะไม่วางเกะกะนั่นเองถูกต้องไหมคะโอ้เยี่ยมเลยมากๆเลยใช่แล้วค่ะเดี๋ยวดูภาพต่อมานะคะทำอะไรคะ
2: เล
1: ่นของเล่นกับน้องก็เช่นเดียวกันต้องเล่นอย่างถูกวิธีใช่ไหมคะเหมือนที่เมื่อสักครู่นะคะกรีนบอกว่าให้เล่นของเล่นกับเพื่อนเล่นร่วมกันใช่ไหมคะเอามาตีกันได้ไหมเอามาโยนได้ไหมคะ
2: เพราะว่าเดี๋ยวของเล่นที่เราเล่นอยู่มันเตะ
1: ใช่แล้วค่ะการเล่นของเล่นก็ต้องรู้จักรักษาของเล่นแล้วก็เล่นอย่างถูกวิธีนั่นเองทำอะไรคะแล้วเราใช้ตัดกระดาษอย่างไรอะลูกแล้วเราเอากรรไกรมาทำอย่างอื่นได้ไหมคะ
2: ไม
1: ่
2: ได้
1: ทำไมล่ะคะ
2: เอามาแตะมาหล่นย
1: าอะไรนะคะ
2: อะ
1: ไรนะลูกเชิญค่ะกรรไกรต้องใช้อย่างไรนะลูก
0: ต้องใช้ปกติแต่ว่าไม่ต้องเอาไปตัดอย่างอื่น
1: อ๋อใช้อย่างระมัดระวังด้วยใช่ไหมคะเอาไปตัดอะไรได้คะ
0: เอาไปตัดกระดาษได
1: ้เอาไปตัดอะไรได้อีกไหม
0: แล้วก็เอาไปถ้าอะไรที่เราจะทำเราก็ต้องใช้กระดาษตัด
1: ใช่แต่ถ้าเอาไปใช้ทำอะไรถึงจะอันตรายคะ
0: ถ้าเอาไปตัดผมก็อันตรายเลยถ้าเราเอาไปวางไว้แล้วพอเพื่อนเดินมาแล้วเพื่อนเหยียบตังไกเดินตังไกทิ่มเท้าเพื่อน
1: อ๋อฉะนั้นต้องใช้แล้วก็ต้องเก็บที่ด้วยเพราะว่ากันไกเป็นของมีคมใช่ไหมลูก
0: ใช่ครับ
1: ฉะนั้นถ้าวางทิ้งไว้อาจจะเกิดอันตรายกับเพื่อนได้ใช่ไหมคะ
0: ครับ
1: โอ้โหปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยค่ะกรรไกรนะคะเด็กๆก็ใช้ตัดกระดาษนะคะหรือสิ่งของต่างๆที่ต้องตัดแต่ว่าการใช้กรรไกรที่เป็นของมีคมนะคะเด็กๆก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังนั่นเองและต่อมาย
2: ืนเข้าแถว
1: ทำอะไรคะ
2: ย
1: ื
2: นเข้าแถว
1: ทำไมเราถึงต้องยืนเข้าแถวล่ะคะเคารพธงชาติอย่างเดียวหรือเปล่าเวลาเด็กๆจะไปทำกิจกรรมอย่างอื่นล่ะคะเชิญค่ะโอโซนเพราะว่าอะไรคะถึงต้องเข้าแถวถูกคะลูก
0: เพราะว่าที่เราวิ่งมาเราจะสะดุดขาเพื่อนและมันจะเป็นอันตรายได
1: ้อ๋อแล้วเข้าแถวเป็นสิ่งที่ดีไหมคะ
0: ดี
1: เพราะอะไรถึงเข้าแถวเป็นสิ่งที่ดีอะคะลูก
0: เพราะว่าเราต้องเข้าแถวเพราะว่าที่เพื่อนผู้หญิงมาแซงหน้าเราแล้วเราจะไปสะดุด
1: แล้วจะเป็นระเบียบไหมคะถ้าไม่เข้าแถวอะค่ะจะเป็นระเบียบวินัยไหมคะแล้วหนูได้เข้าแถวทำกิจกรรมไหมคะเข้าอย่างไรลูก
0: เข้าแถวให้เรียบร้อยแล้วก็ห้ามเบ็ดเตะค่ะเพื่อนถ้าว่าเดี๋ยวเพื่อนล้ม
1: แล้วยืนอย่างไรคะตัวเล็กกับตัวใหญ่ยืนอย่างไรคะ
0: ตัวเล็กจะอยู่ข้างหน้าตัวใหญ่ต้องอยู่ข้างหลัง
1: แล้วโอโซนได้อยู่ข้างหน้าหรืออยู่ข้างหลังคะ
0: อยู่ข้างหลัง
1: เพราะว่าอะไรคะ
0: เพราะว่าโอโซนตัวสูง
1: เห็นไหมคะใช่ไหมคะเพื่อนแล้วเวลาโอโซนไปทำกิจกรรมอะไรบ้างที่โอโซนต้องเข้าแถว
0: ปั้นดินามาแล้วก็วาดภาพด้วยสีเทียนร้อยเชือก
1: แล้วถ้าไปทำกิจกรรมข้างนอกโอโซนไปไหนบ้างคะที่ต้องเข้าแถว
0: ไปทำกิจกรรมข้างนอกก็ต้องเข้าแถวเพราะว่าต้องไปยืนเคารพธงชาติ
1: ไปยืนเคารพธงชาติเข้าแถวด้วยทำอะไรอีกคะ
0: แล้วก็
1: ไปทำอะไรอีกคะ
0: นั่งเข้าแถว
1: ไปเข้าแถวทำอะไรอีกคะที่โอโซนไปมาเมื่อสักครู่อะค่ะไปทำอะไรคะ
0: ล้างมือ
1: ได้เข้าแถวไหมคะเห็นไหมคะทำทุกกิจกรรมคุณครูให้เด็กๆเข้าแถวไหมคะให้เข้าแถวใช่ไหมลูกจะได้มีระเบียบวินัยแล้วก็น่ารักด้วยนั่นเองปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะการที่คุณครูนะคะฝึกให้เด็กๆนะคะเข้าแถวแบบนี้เพราะว่าฝึกความมีระเบียบวินัยนั่นเองเพราะว่าการเดินเข้าแถวนะคะ
3: ไปในสถานที่

0: ที่ต่างๆนะคะเด็กๆ ก็จะไม่เกิดอุบัติเหตุด้วยแล้วก็สวยงามไหมคะลูกสวยงามมีระเบียบเรียบร้อยแล้วก็มีวินัยในการเข้าแถวนั่นเองคนตัวเล็กๆ ก็จะอยู่ข้างหน้าคนตัวสูงก็จะให้เพื่อนอยู่ข้างหน้าก่อนเพราะว่าเด็กๆตัวสูงมองเห็นชัดไหมคะมองเห็นชัดแต่เพื่อนๆตัวเล็กถ้าไปต่อหลังเพื่อนตัวสูงมองเห็นไหมคะมองไม่เห็นนั่นเองค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เล่นเกมด้วยแต่จะขอตัวแทนออกมานะคะเล่นเกมนี้ค่ะคุณครูปิงจะให้เด็กๆสังเกตภาพจากบอร์ดนะคะการเรียนรู้ของคุณครูว่าภาพไหนที่เด็กๆควรปฏิบัติให้เด็กๆนั้นทำสัญลักษณ์แบบนี้ค่ะภาพอะไรคะวงกลมนะคะที่ภาพที่ควรปฏิบัติเดี๋ยวก่อนอื่นเรามาดูภาพกันก่อนว่ามีภาพอะไรบ้างภาพอะไรบ้างที่เด็กๆควรปฏิบัติภาพแรกเขาเล่นอย่างไรถูกต้องไหมคะถูกต้องไหมลูกถูกต้องแสดงว่าควรปฏิบัติไหมคะควรปฏิบัติใช่ไหมคะเด็กๆก็ทำสัญลักษณ์อะไรคะวงกลมรอบภาพภาพที่สองล่ะคะปีนชิงช้าควรทำไหมคะทำไมล่ะลูกอาจจะตกแล้วเกิดอันตรายได้ต้องวงกลมไหมคะไม่ต้องภาพนี้ล่ะคะ
1: เล
0: ่
1: นทราย
0: เล่นทรายแล้วเกิดอะไรขึ้นรู้ไหม
1: กางเกงเข
0: ไม่ใช่กางเกงเขอย่างเดียวนะคะทรายเข้าตาค่ะเขาก็เลยร้องไห้เพื่อนโยนทรายแล้วทรายเข้าตาค่ะก็เลยร้องไห้เลยเด็กๆคิดว่าควรทำไหมคะ
1: ไม่ควร
0: แล้วต้องวงกลมไหมคะ
1: ไม่ต้อง
0: ภาพต่อมาค่ะ
2: เล่นม้ากระดก
0: เล่นม้ากระดกอย่างไร
2: เ
0: ล่นถูกต้องไหมคะ
2: ถ
0: ูกต้องไหมลูกถูกต้องควรปฏิบัติไหมคะควรเด็กๆก็ต้องวงกลมเล่นชิงช้าแล้วเขาเอามือเป็นอย่างไรคะจับชิงช้าไว้ถูกต้องไหมคะวงกลมไหมคะเล่นแล้วเก็บของเล่นเข้าที่คนนี้เขาเล่นแล้วเก็บของเล่นเข้าที่ใช่ไหมคะควรทำไหมคะใช่ค่ะเขากำลังจะเก็บของใส่กล่องไงคะเด็กๆคิดว่าควรทำไหมนะลูก
1: ควร
0: ทำก็ต้องวงกลมภาพต่อมาโ
1: อ
0: ้เป็นจอมพลังขึ้นไปอยู่ข้างบนเลยอุปกรณ์นี้เขาเล่นอย่างไรล่ะลอดอะไรคะ
1: ลอดอ
0: ุโมงค์แต่คนนี้เขาขึ้นไปทำอะไรข้างบนควรทำไหมคะเนี่ยใช่ฉะนั้นภาพนี้ต้องวงกลมไหมเอ่ยไม่ต้องภาพต่อมาเล่นของเล่นกับพี่กับเพื่อนอย่างเรียบร้อยน่ารักไหมคะควรทำไหมลูก
1: ควร
0: ทำใช่ไหมคะและภาพสุดท้ายค่ะโอ้โหทำอะไรคะ
1: ห
0: ันหลังสไลเดอร์เท่มากเลยใช่ไหมคะเท่ไหมเท่ไหมคะ
1: เท
0: ่เท่ไหมนะ
1: เท
0: ่เท่หรอเด็กๆอยากทำไหมทำไมล่ะคะเพราะว่าอะไรคะไม่เท่นะลูกเพราะว่าถ้าหันหลังแบบนี้แล้วสไลด์ลงมาแล้วหัวก็จะเป็นยังไงเลยหัวฟาดพื้นนั่นเองใช่ไหมคะฉะนั้นเด็กๆควรทำไหมไม่ควรภาพนี้ต้องวงกลมไหมคะไม่ต้องใช่ไหมคะเดี๋ยวขอตัวแทนนะคะออกมาวงกลมพาดทีละคนเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะให้คุณครูปลายทางนะคะพาเด็กๆนะคะเลือกภาพนะคะที่ควรปฏิบัติค่ะในห้องเรียนปลายทางของครูค่ะโดยให้ทำภาพนะคะมาให้เด็กๆนะคะได้เลือกวงกลมนั่นเองค่ะเดี๋ยวให้เราไปทำกิจกรรมพร้อมๆกันเลยนะคะ

ั่งตัวตรงๆนะจับหูค่ะยกมือค่ะเชิญน้องอันตาค่ะใส่แมสด้วยลูกน้องอันตาวงเลยวงกลมๆที่ภาพเลยวงใหญ่ๆเลยค่ะวงรอบภาพถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้หน่อยค่ะขอเชิญน้องสกายค่ะภาพไหนอีกคะที่ควรปฏิบัติถูกต้องไหมคะปรบมือให้สกายหน่อยค่ะขอเชิญน้องทาร่าค่ะภาพไหนอีกดีคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้ทาร่าด้วยขอเชิญข้าวเม้าค่ะภาพไหนดีคะข้าวเม้าดูซิภาพไหนที่ควรทำ

ถูกต้องไหมคะปรบมือให้ข้าวเม่าหน่อยขอเชิญน้องมากกี้ค่ะภาพสุดท้ายเป็นภาพไหนดีคะภาพไหนที่ควรทำอีกภาพหนึ่งคะครบเรียงนะปรบมือให้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเห็นไหมคะเด็กๆเพื่อนวงกลมได้ถูกต้องไหมคะโอ้โหปรบมือให้เพื่อนดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากมีกี่ภาพลองนับสิคะ1 2 3 4 5เท่าไหร่คะ5ภาพนั่นเองวันนี้ค่ะเด็กๆทำกิจกรรมเป็นอย่างไรบ้างสนุกไหมคะสนุกใช่ไหมคะแล้วเด็กๆเวลาเด็กๆทำกิจกรรมต่างๆเด็กๆต้องรู้จักอะไรด้วยระมัดระวังนั่นเองเพราะว่าอาจจะเกิดอันตรายได้ไม่ว่าจะเป็นการเล่นใช่ไหมคะหรือว่าเป็นการทำกิจกรรมต่างๆกิจกรรมศิลปะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังอะไรกันไกลเวลาใช้อุปกรณ์หรือเครื่องมือต่างๆเช่นเดียวกันค่ะเด็กๆก็ต้องระมัดระวังนะคะอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับตัวเองแล้วเวลาเล่นเด็กๆต้องระมัดระวังอันตรายที่จะเกิดขึ้นกับใครคะเนี่ยกับเพื่อนๆด้วยเอาของไปปาใส่เพื่อนได้ไหมคะเวลาเด็กๆเล่นทรายเอาทรายไปปาได้ไหมคะต้องเล่นอย่างถูกวิธีนั่นเองค่ะเหมือนกันปฏิบัติกิจกรรมต่างๆที่เด็กๆทำกันเป็นประจำอยู่แล้วเด็กๆต้องระมัดระวังตนเองทุกครั้งรวมถึงการระมัดระวังนะคะเพื่อนๆด้วยนั่นเองค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมค่ะเด็กๆคนไหนอยากทำกิจกรรมแล้วบ้างคะโอ้โหเด็กๆทุกคนนะคะยกมือกันหมดเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆนะคะชื่นชอบที่จะทำกิจกรรมใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะแต่ก่อนอื่นเดี๋ยวเรามาเตรียมความพร้อมนิ้วมือกันก่อนค่ะยกมือขึ้นมาเลยขยับนิ้วมือค่ะขยับเร็วๆ เร็วอีกกำแบกำแบกำหมุนข้อมือค่ะ

เหมือนกับแบมือค่ะพลิกมือหันหลังด้านข้างหนึ่งอีกข้างหนึ่งมาเอานิ้วโป้งกับนิ้วก้อยนะคะชนกันไว้ได้หรือยังคะหัวแม่มือสวัสดี

ก้อยเก่งมากเลยค่ะเอามือวางลงที่ตักค่ะคุณครูปิงสังเกตเห็นเด็กๆหลายคนนะคะเริ่มทำตามได้แล้วใช่ไหมคะเยี่ยมมากเลยค่ะแสดงว่าเด็กๆช่างสังเกตแล้วก็สามารถทำตามได้นั่นเองวันนี้ค่ะกิจกรรมศิลปะที่คุณครูปิงนำมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันนะคะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะวัสดุอุปกรณ์มีอะไรบ้างคะลูกดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2ค่ะวาดภาพด้วยสีเทียนค่ะเด็กๆนะคะใช้วัสดุอุปกรณ์อะไรบ้างนะคะใช่แล้วค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนค่ะแล้ววันนี้กิจกรรมที่3ของเราค่ะเป็นกิจกรรมวาดภาพด้วยสีน้ำเด็กๆนะคะก็จะใช้วัสดุอุปกรณ์ดังนี้ค่ะกระดาษ100ปอนด์ค่ะสีน้ำหรือสีโปสเตอร์ค่ะผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะวิธีการทำกิจกรรมก็ไม่ยากเลยใช่ไหมคะเด็กๆเด็กๆลืมหรือยังคะว่าเราใช้สีน้ำหรือสีโปสเตอร์อย่างไรใช่แล้วค่ะเด็กๆต้องคนสีน้ำและทำอะไรนะล่ะบุกเอียงแล้วปาดสีน้ำที่ขอบแก้วเสียก่อนแล้วถึงจะนำมาวาดใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆวาดเสร็จแล้วเก็บลงในสีอื่นได้ไหมคะไม่ได้ต้องเก็บที่ไหนที่สีเดิมนั่นเองถ้าเด็กๆใช้สีอะไรก็เก็บลงในแก้วสีนั้นนะคะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วหรือยังคะเมื่อทำกิจกรรมครบกี่กิจกรรมคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมเด็กๆจะได้ทำอะไรต่อลูกเด็กๆก็จะได้เลือกเล่นนะคะตามมุมประสบการณ์ต่างๆค่ะวันนี้คุณครูปิงขอเปิดมุมบล็อกค่ะ

เด็กอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังนะถ้าอยากแล้วค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆนะคะไปเลือกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์กันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ

0: เด็กๆพร้อมหรือยังคะแถวแรกอะไรคะลูก
1: มีกำลัง
0: กับหลังหันครับเดินนะคะแถวนี้ละคะโอเคค่ะปั๊มสัญลักษณ์เลยค่ะแถวนี้ละคะปั๊มสัญลักษณ์เช่นเดียวกันค่ะ

0: อันนี้มีอะไรบ้างนะคะ
1: ย้อมทะเลแล้วก็มีหุ่นยนต์มีย้อมผม
0: หุ่นยนต์มีน้ำทะเลมีตัวเลขเหรอคะเลขและก็แมวใช่ไหมคะสวยมากแล้วนี่ค่ะ
1: นก
0: นกด้วยใช่ไหมคะน้องกุ้ยใช่สวยมากค่ะเอาไปเก็บได้ค่ะโอ้โหวันนี้วาดเยอะจังเลยอ่ะวันนี้หนูวาดอะไรบ้างเนี่ย
2: หนูวาดแม่ไปงานแต่ง
0: หรอคะวาดเลยวาดเลยเสร็จแล้วหรอคะว้าวใครคะเนี่ยคุณแม่เหรอคะคุณแม่ผมสีชมพูเหรอคะแม่กำลังแต่งตัวไปเที่ยวเหรอคะแต่งตัวไปเที่ยวน้องเชอร์เต็มสวยมากค่ะ

0: นี่ใครครับนี่ใครครับ
1: หนูกับแม่ไปงานแต่ง
0: หนูกับแม่ไปงานแต่งขอสีเพิ่มหน่อยได้ไหมครับหนูกับแม่ไปงานแต่งเนี่ยหนูยังไม่ใส่สีชุดหนูเลยใช่ป่ะเดี๋ยวขอสีชุดหนูหน่อยนะครับน้องน้อยโอเคครับ

0: ม่ทำอะไรนะลูก
1: รดน้ำ
0: แม่รดน้ำต้นไม้ใช่ไหมคะแล้วหนูทำอะไรคะ
1: มาด
0: ูแม่เล่นได้เลยค่ะไปเล่นได้เลยใช่ค่ะแม่รดน้ำต้นไม้น้องมากกี้ไปค่ะ

รูปให้หนูเนาะทาร่าสวยมากค่ะสีเข้มมากเลยสวยมาก

เก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บเก็บมาช่วยกันเก็บของเล่นทีเร็วคนดีมาช่วยกันเก็บเก็บเก็บเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เด็กๆเล่นกันสนุกไหมคะเด็กๆได้เล่นตามมุมมาใช่ไหมคะเอ๊แล้วเด็กๆได้เข้าเล่นในมุมไหนบ้างคะเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆได้เล่นทั้งมุมบล็อกมุมไหนอีกนะคะ

0: มุมหนังสือมุมบทบาทสมมุติแล้วก็มุมเกมการศึกษาเหรอลูกโอ้โหเด็กๆนะคะเก็บของเล่นหรือเปล่านะเก็บใช่ไหมลูกเก็บคนเดียวหรือช่วยเพื่อน
1: ช่วย
0: กันเก็บใช่ไหมคะวันนี้ค่ะคุณครูปิงก็สังเกตว่าเด็กๆนะคะสำหรับกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆก็ทำได้ครบ2กิจกรรมเลยค่ะแล้วถึงจะเข้าเล่นนะคะตามมุมที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะเดี๋ยววันนี้ขอโชว์ผลงานใหม่นะคะของเด็กๆที่ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์วาดภาพด้วยสีน้ำโอ้โหสวยๆหลายคนเลยค่ะเยอะแยะมากเลยมีทั้งวาดเป็นคนนะคะวาดเป็นบ้านอุ๊ยหลายคนสร้างสรรค์ผลงานได้สวยมากๆเลยค่ะของใครบ้างนะของใครคะขอเชิญหน่อยค่ะทั้งอันตากับมากี้นะคะมีผลงานเป็นทั้งคนแล้วก็บ้านใช่ไหมคะโอ้โหเพื่อนๆลองสังเกตสิคะอันตากับมากี้มีอะไรเหมือนกัน
1: ม
0: ีรูปอะไรคะมีรูปบ้านใช่ไหมคะของอันตามีอะไรบ้างคะลูก
2: มีบ้าน
0: มีบ้าน
2: แล้วก็มีคนอยู่ข้างนอก
0: มีใครบ้างคะ
2: มีพ่อกับแม
0: ่มีคุณพ่อกับคุณแม่อยู่ที่บ้านเหรอคะโอ้โหแล้วมีอะไรอีกไหมคะ
2: แล้วก็มีพระอาทิตย
0: ์มีพระอาทิตย์มีบ้านกี่ชั้นคะเนี่ย
2: 1 2 3
0: กี่ชั้นคะ
2: 3
0: ชั้นใช่ไหมคะสวยไหมคะเพื่อนเป็นบ้านเหมือนกันแต่บ้านของหนูล่ะคะมากี้บ้านของหนูเป็นอย่างไรบ้านของหนูเป็นอย่างไรคะมีกี่ชั้น
2: 1ชั้น
0: 1ชั้นแต่บ้านของอันตามีกี่ชั้นคะเพื่อนๆ3ชั้นแต่ว่าสวยเหมือนกันทั้ง2คนเลยใช่มั้ยคะปรบมือให้เพื่อนๆหน่อยค่ะโอ้โหมีการใช้สีผสมกันด้วยคุณครูปิงเห็นอันนี้เป็นอะไรคะ
2: หญ้า
0: เป็นหญ้าหนูเอาสีอะไรผสมกันให้เป็นสีนี้คะสีนี้เป็นสีอะไรหนูผสมกันเป็นสีอะไรคะ
2: สีเขียว
0: สีเขียวโดยการใช้สีอะไรผสมกัน
2: สีน้ำเงิน
0: กับ
2: สีเหลือง
0: สีเหลืองกับสีน้ำเงินเห็นไหมคะเป็นหญ้าสีเขียวเขียวด้วยสวยไหมคะเพื่อนๆโอ้โหปรบมือให้กำลังใจเพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากเลยทั้งคู่เลยเชิญที่ค่ะเชิญที่เลยค่ะวันนี้นะคะเด็กๆนะคะสามารถสร้างสรรค์ผลงานนะคะตามความคิดจินตนาการของตนเองไม่ว่าจะเป็นการทำกิจกรรมปั้นวาดภาพด้วยสีเทียนหรือวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเด็กๆนะคะใช้มือได้ดีมากขึ้นค่ะเพราะว่ารู้จักนะคะนำมือของตนเองประสานสัมพันธ์กับตาดีมากเลยวาดเส้นตรงเส้นโค้งหรือวงกลมนะคะโดยการจับผู้กันได้ถูกต้องและจับสีเทียนได้ถูกต้องเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวคุณครูนะคะจะให้เด็กๆไปพักล้างมือดื่มน้ำเข้าห้องน้ำค่ะแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปนะคะ

โดโอลาลาลาตัวอะไรดีคะหมูสี่ขาเดินมาแต่ไกลฉันรีบบอกให้มาเร็วไวหมูดีใจร้องอูดอูดอูด

0: อูดอูดโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะเอามือวางที่ตักเลยค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งนะคะก็มีกิจกรรมเกมการศึกษาค่ะมาให้เด็กๆได้เล่นกันด้วยนะเด็กๆคนไหนชอบเล่นเกมบ้างคะถ้าอย่างนั้นเดี๋ยวเรามาดูกันค่ะว่าวันนี้คุณครูปิ๊งนำเกมอะไรมาให้เด็กๆได้เล่นกันนะคะเกมนี้มีชื่อว่าเกมจัดหมวดหมู่ของเล่นของใช้ค่ะเดี๋ยวเรามาดูภาพเกมกันเลยดีไหมคะภาพเกมนะคะก็จะต้องมีของเล่นและของใช้นั่นเองเพราะว่าชื่อเกมก็บอกอยู่แล้วนะคะว่าให้จัดหมวดหมู่ของเล่นกับของใช้แสดงว่ามีกี่หมวดหมู่คะ2หมวดหมู่นั่นเองภาพนะคะก็จะมีดังนี้ค่ะ
1: ลูกบอลตา
0: ม, ม, มีช้อนมีทัพพีมีช้อนมีซ่อมเด็กๆจะเห็นว่ามีทั้งของใช้ที่เป็นอุปกรณ์เครื่องครัวนะคะและอะไรอีกคะของเล่นใช่ไหมลูกเด็กๆคะมีกี่กลุ่มนะคะมีกี่หมวดหมู่นะลูก2หมวดหมู่หมวดหมู่แรกเป็นของใช้ขอเชิญตัวแทนออกมาเลือกของใช้ให้หน่อยนะคะว่าภาพไหนนะที่เป็นของใช้ขอเชิญน้องอิงฟ้าค่ะอิงฟ้าคะภาพไหนบ้างคะที่เป็นของใช้ชี้สิคะจับขึ้นมาวางด้านบนก่อนเลยค่ะหมวดหมู่นี้คือของใช้ใช่ไหมคะและภาพไหนอีกคะที่เป็นของใช้ค่ะวางเลยค่ะเป็นของใช้เหมือนกันไหมคะปรบมือให้อิงฟ้าหน่อยค่ะภาพต่อมาขอเชิญน้องใครนั่งตัวตรงๆนะเชิญแต้มค่ะเชิญแต้มคะภาพไหนอีกคะที่เป็นของใช้ค่ะหยิบขึ้นไปวางเลยถูกต้องไหมคะเพื่อนๆถูกต้องใช่ไหมครับปรบมือให้เชิญแต้มหน่อยค่ะตอนนี้ค่ะได้ภาพของใช้3ภาพแล้วค่ะยังเหลือภาพของใช้อีกไหมคะเหลืออยู่แต่ว่าคุณครูปิ๊งไม่เล่นให้ดูแล้วค่ะเพราะว่าเด็กๆ เล่นไปแล้วหรือยังคะเล่นเป็นแล้วเด็กๆสังเกตภาพของใช้และนำไปวางเรียงต่อกันอีก2ภาพและอีกแถวนึงจะวางภาพอะไรคะ
1: ของเล
0: ่นเรียงเป็นแถวเช่นเดียวกันค่ะเป็นการจัดหมวดหมู่ภาพนั่นเองถ้าเด็กๆพร้อมแล้วนะคะคุณครูปิงจะให้เด็กๆไปช่วยกันสังเกตค่ะในการเล่นเกมจัดหมวดหมู่ภาพของเล่นของใช้ค่ะเด็กๆพร้อมแล้วหรือยังคะถ้าพร้อมแล้วอย่าลืมนะคะว่าคอยฟังเสียงสัญญาณเปลี่ยนกลุ่มด้วยเมื่อคุณครูปิงให้สัญญาณนะคะเปลี่ยนกลุ่มเด็กๆก็ต้องเก็บเกมการศึกษาแล้วก็สลับสับเปลี่ยนหมุนเวียนกันเล่นนะคะเกมใหม่วันนี้นะคะกับเกมเดิมที่เด็กๆเคยเล่นไปแล้วค่ะและเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณหมดเวลาเด็กๆก็ต้องเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ให้เรียบร้อยค่ะแล้วก็กลับมานั่งรอสรุปบทเรียนด้วยกันค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะ

0: เล่นให้ถูกทีเก็บดีดีอย่าวิ่งซุกซนมาช่วยกันเก็บทุกคนมาช่วยกันเก็บทุกคนหนูหนูอย่าซนช่วยกันคนดีช่วยกันช่วยกันคนดีเร็วเข้าสี่เร็วเข้าสี่นับดีดีนับให้ดังดังนกฟูงหนึ่งมากมายเสียจังนับดังดังนับให้ดีดีหนึ่งสองสามสี่ห้าหกเจ็ดแปดเก้าสิบมือวางลงที่ตักค่ะเป็นอย่างไรบ้างคะวันนี้เล่นเกมได้หรือเปล่าลูกได้ใช่ไหมคะเกมอะไรคะจัดหมวดของโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะและเด็กๆจัดหมวดหมู่เป็นกี่หมวดหมู่นะคะ2หมวดหมู่หมวดหมู่ที่1เป็น
1: ของใช
0: ้กับของเล่นง่ายไหมคะ
1: ง
0: ่ายใช่ไหมลูกไม่ยากเลยถ้าเด็กๆช่วยกันสังเกตนั่นเองค่ะจะเห็นว่าเด็กๆนะคะเล่นเกมการศึกษานะคะร่วมมือกันได้ดีมากยิ่งขึ้นเพราะว่าช่วยกันสังเกตแล้วก็เล่นเกมร่วมกันกับเพื่อนๆร่วมถึงการเก็บเกมการศึกษาเข้าที่ด้วยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยและวันนี้นอกจากกิจกรรมเกมการศึกษาแล้วค่ะเด็กๆได้ทำกิจกรรมอะไรกันไปบ้างคะตั้งแต่เช้ากิจกรรมที่1ของเราก็คือกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้เด็กๆออกมาเล่าข่าวเรื่องราวต่างๆใช่ไหมคะเล่าเรื่องอะไรบ้างคะจำได้ไหมพี่ไปเตะบอลใช่ไหมคะมีอะไรอีกคะไปฉีดวัคซีนเห็นไหมคะเด็กๆนะคะก็สามารถจดจำเรื่องราวต่างๆค่ะมาบอกเล่านะคะให้เพื่อนๆและคุณครูได้ฟังกันค่ะเพราะว่าเป็นการฝึกการใช้ภาษาการพูดประโยคต่อเนื่องนั่นเองค่ะและกิจกรรมที่2ล่ะคะเด็กๆได้ทำอะไรต่อคะเคลื่อนไหวและจังหวะวันนี้เด็กๆได้เคลื่อนไหวนะคะตามเสียงสัญญาณอะไรสัญญาณจังหวะจากเครื่องดนตรีอะไรคะกลองใช่ไหมลูกวันนี้คุณครูปิงนะคะก็ใช้กลองเป็นเครื่องให้สัญญาณจังหวะนั่นเองและเมื่อเด็กๆฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆแล้วเด็กๆสามารถทำได้ไหมคะทำได้นะคะวันนี้คุณครูปิงยังท่องอะไรด้วยคำคล้องจองและเด็กๆคิดท่าทางไหมคะคิดท่าทางทำท่าอะไรบ้างลูกลื่นล้มมีดบาดใช่ไหมคะตกบันไดด้วยเหรอลูกโอ้โหเยี่ยมมากๆเลยค่ะเด็กๆนะคะมีความคิดจินตนาการของตนเองและทำท่าทางนะคะประกอบคำคล้องจองตามจินตนาการนั่นเองค่ะและกิจกรรมต่อมาเป็นกิจกรรมเสริมประสบการณ์ค่ะวันนี้เด็กๆเรียนรู้เกี่ยวกับอะไรคะลูกหน่วยอะไรนะคะปลอดภัยไว้ก่อนวันนี้เรียนเรื่องอะไรคะลูกเรียนเรื่องอะไรการรักษาความปลอดภัยของใครของตัวเราเองแล้วก็ของใครด้วยคะของผู้อื่นหรือของเพื่อนๆนั่นเองค่ะในการปฏิบัติกิจวัตรประจำวันไม่ว่าจะเป็นกิจกรรมต่างๆหรือการเล่นของเด็กๆนั่นเองค่ะเด็กๆก็ต้องรู้จักระมัดระวังน่ารักมากเลยค่ะและกิจกรรมต่อมาล่ะคะเด็กๆทำอะไรต่อคะลูกกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมวันนี้คุณครูก็มีมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมกิจกรรมที่1ปั้นดินน้ำมันกิจกรรมที่2ล่ะคะวาดภาพด้วยสีเทียนและกิจกรรมที่3วันนี้ล่ะลูกวาดภาพด้วยสีน้ำค่ะเด็กๆนะคะชื่นชอบการทำกิจกรรมต่างๆได้ดีมากค่ะเพราะว่าเด็กๆตั้งใจนะคะสร้างสรรค์ผลงานนะคะและทำตามข้อตกลงของเราก็คือทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์2กิจกรรมใน3กิจกรรมค่ะแล้วเด็กๆถึงจะเลือกเล่นนะคะตามมุมประสบการณ์ต่างๆค่ะที่คุณครูเปิดให้เล่นนะคะเด็กๆเล่นรวมกันและยังช่วยกันเก็บของเล่นนะคะเข้าที่เมื่อได้ยินเสียงสัญญาณคุณครูร้องเพลงเก็บของนั่นเองค่ะและกิจกรรมเมื่อสักครู่เป็นกิจกรรมสุดท้ายแล้วก็คือกิจกรรมเกมการศึกษานั่นเองค่ะเด็กๆนะคะเล่นเกมร่วมกันวันนี้เป็นเกมจัดหมวดหมู่ภาพของเล่นของใช้ค่ะ ปรบมือให้ตัวเองเสียงดังๆเลยค่ะวันนี้นะคะก็หมดเวลาสนุกๆ กันแล้วเดี๋ยวเรามาบอกลาเพื่อนๆปลายทางนะคะด้วยบทเพลงกันก่อนยกมือขึ้นมาเลยวันนี้หมดเวลาบายบายนะเธอคิดถึงเธอเสมอโบกมืออำลาพบกันด้วยรอยยิ้มพบกันวันหน้ายิ้มกันหน่อยสิ

ผู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นาทีและทำเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นาทีถึงเวลา 10:40 นาทีผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th

วันนี้นะคะเราจะมาแนะนำให้รู้จักกับสัตว์เลี้ยงกลุ่มใหม่นะคะได้แก่แพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์เลี้ยงที่ได้รับความนิยมอย่างมากในช่วง 2-3 ปีที่ผ่านมาด้วยเนื่องจากขนาดที่เล็กน่ารักนะคะเสียงแหลมเล็กคล้ายๆสุนัขบางคนถึงเรียกว่ากระรอกหมานะคะแพรี่ด็อกมีถิ่นกำเนิดจากทวีปอเมริกาเหนือทุ่งหญ้าแพรี่เป็นสัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมเป็นสัตว์กลุ่มฟันแท้จัดอยู่ในกลุ่มเดียวกับกระรอกนะคะหรือที่เราเรียกกันว่ากระรอกดินจะกินหญ้าแห้งเป็นอาหารหลักสามารถที่จะกินธัญพืชได้และกินแมลงได้บ้างเล็กๆน้อยๆดังนั้นเมื่อเราเอาเขาเข้ามาเลี้ยงเราจึงควรเลือกอาหารที่เหมาะสมกับเขาในลำดับแรกนะคะเรามาดูกันก่อนวิธีของการเลือกแพรี่ด็อกที่เหมาะสมก็จะเหมือนกับสัตว์เลี้ยงอื่นๆโดยทั่วไปนะคะโดยการเลือกดูตั้งแต่ความสะอาดของหน้าตาตั้งแต่ในส่วนของจมูกนะคะจมูกจะต้องสะอาดไม่มีคราบน้ำมูกอะไรในส่วนของตาดวงตาจะต้องกลมสดใสไม่มีคราบน้ำตาใบหูเท่ากันทั้งสองฝั่งไม่มีลักษณะที่มีสิ่งสกปรกที่ติดอยู่ที่ใบหูอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญที่ควรจะดูนะคะก็คือฟันของเขาเองฟันของตัวแพรี่ด็อกนะคะจะเป็นลักษณะของสัตว์ฟันแทะฟันคู่หน้านะคะจะยาวได้ตลอดชีวิตนะคะเวลาที่เราเลือกพยายามที่จะเปิดดูลักษณะของฟันมีการบิดเกหรือผิดรูปอะไรต่างๆหรือเปล่าสิ่งที่เราจะต้องเลือกถัดไปก็คือดูจากลักษณะของผิวหนังของตัวสัตว์นะคะตามมือจะต้องไม่มีลักษณะของตัวขนร่วงหรือตามเล็บต่างๆเล็บจะต้องครบสมบูรณ์ทั้งหมดนะคะจับยกดูค่ะสัตว์จะต้องไม่มีปัญหาของการที่มีขนร่วงหรือขนแหว่งนะคะแต่ในตัวนี้เป็นลักษณะของการผลัดขนตามธรรมชาติของตัวแพรี่ด็อกเองนะคะแพรี่ด็อกนะคะเป็นสัตว์สังคมเวลาที่เขาจะอยู่ในธรรมชาติตัวผู้1ตัวต่อตัวเมียประมาณ 3-4 ตัวนะคะแล้วก็จะมีลูกที่อยู่ในฝูงอีกลูกก็จะมีอยู่ที่ประมาณ 6-8 ตัวในแต่ละปีนะคะแพรี่ด็อกก็จะออกลูกประมาณปีละ1ครั้งในช่วงเดือนมีนาถึงเดือนเมษาแพรี่ด็อกที่เรามองเห็นกันอยู่นี้นะคะเป็นแพรี่ด็อกที่สามารถพบได้มากในธรรมชาติลักษณะสีขนของเขาจะเป็นลักษณะของสีขนออกเป็นน้ำตาลอมทองๆนะคะแพรี่ด็อกอีกสีหนึ่งนะคะที่เราสามารถพบได้ในธรรมชาติแต่สามารถหาได้ยากก็คือเป็นกลุ่มของแพรี่ด็อกสีขาวนะคะลักษณะของตัวแพรี่ด็อกสีขาวนะคะก็จะเป็นสีกลุ่มขาวแบบนี้นะคะจริงๆแล้วก็จะมีทั้งสีขาวที่เป็นตาสีดำแบบนี้กับกลุ่มของที่มันเป็นสีขาวแล้วก็ตาสีแดงนะคะพวกนี้นะคะเป็นส่วนประกอบที่เกิดขึ้นจากการมีส่วนของตัวยีนด้อยเข้ามาในร่างกายของเขานะคะแต่อย่างไรก็ตามวิธีการเลี้ยงหรือการให้อาหารยังเหมือนกันนะคะเนื่องจากแพรี่ด็อกเป็นสัตว์สังคมนะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลี้ยงดูเขานะคะเราแนะนำให้เลี้ยงเป็นฝูงหรือเป็นกลุ่มนะคะแต่ถ้าเราไม่มีความสามารถที่เราจะดูแลสัตว์ที่มีปริมาณมากๆได้เราแนะนำให้เลี้ยงเป็นคู่หรือว่าถ้าเราไม่สามารถที่จะเลี้ยงเขาเป็นคู่ได้เราสามารถเลี้ยงเขาตัวเดียวได้ค่ะแต่เราจำเป็นที่จะต้องให้เวลากับเขาให้ได้มากที่สุดการเลี้ยงแพรี่ด็อกนะคะเราจะสามารถเลี้ยงเขาได้ทั้งในกรงและนอกกรงแต่ว่าเวลาที่เราจะปล่อยเขาออกมานอกกรงก็ควรที่จะอยู่ภายในสายตาของเราตลอดเวลาเนื่องจากว่าเป็นสัตว์ในกลุ่มของฟันแทะเพราะฉะนั้นถ้าเรามีการปล่อยเขาออกมาเลี้ยงข้างนอกตอนที่เวลาที่เราไม่อยู่การที่จะไปกัดแทะในส่วนของสายไฟนะคะหรือไปทำลายวัสดุอุปกรณ์อะไรต่างๆในบ้านเราทั้งนี้จะทำให้แพรี่ด็อกได้รับบาดเจ็บตามมาด้วยหากเราเลี้ยงแพรี่ด็อกในกรงนะคะเราควรที่จะต้องมีวัสดุปูรองพื้นกรงที่เหมาะสมแพรี่ด็อกจะมีขาที่ค่อนข้างเล็กเพราะฉะนั้นเนี่ยในกรงเราจะต้องมีวัสดุปูรองค่ะไม่ว่าจะเป็นผ้าขนหนูก็ได้นะคะหรือว่าเป็นในส่วนของแผ่นพลาสติกที่เราใช้ปูรองก็ได้นะคะหรือว่าอาจจะเป็นในส่วนของหญ้าแห้งนะคะที่เอามาใช้ในการปูพื้นกรงเพื่อที่จะป้องกันการตกร่องนะคะของขาของเขาเองเพราะว่าถ้าหักขาของเขาตกไปในร่องของกรงอาจจะทำให้เกิดการบาดเจ็บหรือบางตัวสามารถเกิดขาที่หักขึ้นมาได้นะคะอาหารที่เราควรจะเลือกใช้อาหารหลักก็คือในกลุ่มของหญ้าแห้งหญ้าแห้งที่เราแนะนำให้ใช้นะคะก็คือจะเป็นกลุ่มของหญ้าแห้งทิโมธีสามารถให้กับแพรี่ด็อกได้ทุกช่วงอายุนะคะอย่างไรก็ตามในช่วงแพรี่ด็อกที่อยู่ในวัยเด็กๆนะคะตั้งแต่อายุประมาณสัก2เดือนขึ้นไปจนถึงประมาณ 5-6 เดือนเราอาจจะยังมีการเสริมในส่วนของตัวอัลฟาฟาเข้ามานะคะเนื่องจากอัลฟาฟาเป็นหญ้าที่มีตัวโปรตีนและก็แคลเซียมที่สูงพอเพื่อที่จะ
จะใช้ในการเจริญเติบโตทั้งนี้นะคะในการปรับหรือเปลี่ยนชนิดของหญ้าอาจจะขึ้นอยู่ภายใต้คำแนะนำของสัตวแพทย์อาหารอย่างอื่นที่เราใช้เสริมแทนนะคะก็คือจะมีลักษณะของการให้อาหารเม็ดประมาณ1ช้อนโต๊ะต่อน้ำหนักตัวประมาณ1กิโลกรัมนะคะให้แค่เช้ากับเย็นวันนี้เราก็ได้เรียนรู้เกี่ยวกับวิธีการเลือกและวิธีการดูแลของแพรี่ด็อกยังมีเรื่องราวต่างๆที่น่าสนใจของแพรี่ด็อกอีกมากมายอย่าพลาดนะคะ

0: ิสตอน CPR กู้ชีพเบื้องต้น
1: วางขอเลย
2: นะวิธี
1: ก็คือเอาอย่างนี้ก่อนแล้วก็ทำแกงแกงมันจะได้แบบ
2: 1
1: 2
2: 3
1: ปึ้งกระโดดได้แล้ว
2: เป็นงาเป็นงา
1: ใช่คุณ
2: พี่ยาคนเป็นลม
1: ไปช่วยกัน
3: ไปก่อนนะคะผู้ป่วยจะได้มีอากาศหายใจนะคะผู้ป่วยไม่มีชีพจรค่ะเดี๋ยวพี่รบกวนน้องโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินนะคะว่ามีชายอายุประมาณ30ปีนะคะหมดสติไม่รู้สึกตัวนะคะแล้วก็น้องอีกคนนึงพี่รบกวนไปเอาเครื่อง AED ตรงป้อมยามให้หน่อยได้ไหมคะ
1: เครื่อง AED ใช่ไหมคะ
3: ใช่ค่ะ
1: โอเคค่ะ
4: ขอบคุณค่ะ
2: แจ้งเหตุค่ะมีผู้ชายเป็นลมค่ะอายุประมาณ30ปีค่ะมีพี่ผู้หญิงช่วยปั๊มหัวใจอยู่ค่ะรีบมาช่วยด่วนเลยนะคะอยู่แถวหมู่บ้านกล้วยไม้ค่ะค่ะค่ะหนูโทรให้แล้วนะคะ
3: ขอบคุณมากค่ะ
2: ไม่ยากมากนั่นไงมาแล้ว
5: ไม่หมดสติ ไม่ร
2: ู้
5: ส
2: ึ
5: กตัว
3: ใช่ค่ะ
5: เด
3: ี๋
5: ยวขอประเมินคนไข้ก่อนนะ
3: ได้ค่ะ
6: คุณคะเรียกไม่ตอบสนองนะคะ
5: ยืนยันคนไข้หมดสติรู้สึกตัวนะคะเริ่ม CPR ค่ะ CPR เป็นใช่ไหมคะ
3: เป็นค่ะ
5: เปิดทางเดินหายใจให้หน่อยค่ะ
3: ได้ค่ะเด็กๆเก่งมากเลยเมื่อกี้ขอบคุณนะคะที่ช่วยพี่โทรเรียกรถพยาบาลนะ
2: ว่าแต่ทำไมพี่เก่งจังพี่ทำให้พี่คนนั้นฟื้น
3: เมื่อกี้ที่พี่ทำใช่ไหมเขาเรียกว่าการกดหน้าอกกู้ชีพหรือว่าการ CPR ซึ่งจะทำในผู้ป่วยที่หัวใจหยุดเต้นเฉียบพลันหมดสติไม่รู้สึกตัวและไม่หายใจเหมือนพี่คนเมื่อกี้เลยเด็กๆอยากทันไหม
2: อยากค่ะ
3: ได้เลยเดี๋ยวไปสอนกัน
2: ไป
3: น้องๆเดี๋ยวก่อนอื่นพี่ขอแนะนำตัวเองก่อนนะพี่เป็นนักฉุกเฉินการแพทย์นะคะซึ่งจะมีหน้าที่คอยดูแลผู้เจ็บป่วยฉุกเฉินนอกโรงพยาบาลตั้งแต่จุดเกิดเหตุระหว่างนำส่งจนไปถึงมือแพทย์ฉุกเฉินที่โรงพยาบาลตามโรงพยาบาลต่างๆเลยน้องๆอยากรู้ใช่ไหมว่าการกดหน้าอกกู้ชีพเมื่อกี้ที่พี่ทำยังไง
2: อยากรู้ค่ะ
3: ได้วันนี้พี่เตรียมหุ่นฝึก CPR มาให้เรียบร้อยแล้วเดี๋ยวน้องทั้งสองคนลองนั่งลงเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะสอน CPR ตามขั้นตอนนะคะ
2: ค่ะ
3: เดี๋ยวขั้นตอนแรกนะคะให้น้องๆเนี่ยต้องตรวจสอบสภาพแวดล้อมก่อนที่จะทำการช่วยเหลือผู้ป่วยนะถ้าเราจะเข้าไปช่วยเหลือเขาเนี่ยเราจะไม่เป็นผู้ป่วยรายที่2เนาะทุกอย่างต้องปลอดภัยสำหรับเราต่อไปหลังจากนั้นเราต้องทำการประเมินผู้ป่วยเบื้องต้นซึ่งก็คือการตบไปที่บ่าทั้งสองข้างของผู้ป่วยค่ะอ่ะถูกใจลองทำเลยค่ะเอามือวางลงไปตรงนี้แล้วก็ตบลงไป2ทีเนี่ยคุณคะถ้าสมมติว่าผู้ป่วยไม่ตอบสนองเราก็ทำการโทร1669หน่วยบริการการแพทย์ฉุกเฉินอย่างที่น้องถูกใจโทรเมื่อกี้ให้พี่เลยหลังจากที่เราโทรตามไปแล้วเราก็ต้องทำการ CPR เบื้องต้นก่อนอย่างที่พี่ทำเมื่อกี้นี้วิธีการ CPR เนี่ยจะเริ่มจาก1เลยคือวัดตำแหน่งการวางมือค่ะน้องถูกใจวัดเส้นตามพี่เลยจากบริเวณราวนมทั้ง2ข้างค่ะและบริเวณกึ่งกลางหน้าอกค่ะนี่มันจะเป็นเส้นตัดกันตรงนี้ใช่มั้ยเราเอาส้นมือข้างที่ไม่ถนัดน้องถูกใจถนัดข้างไหน
2: ค
3: ่ะโอเคเอาข้างนี้วางลงไปแล้วก็เอาด้านขวาประกบลงไปด้านบนค่ะหลังจากนั้นน้องตัวมาด้านหน้าค่ะ
7: น้องตัวขึ้นมาเลย
3: นี่
7: ขึ้นมา
3: ใช่อย่างนี้เลยหลังจากนั้นกดลงไปเลยกดแบบที่กดลงไปเลยทำการกดให้ลึกประมาณ 5-6 เซนนะคะด้วยความเร็วประมาณ 100-120 ครั้งต่อนาทีนะคะ
2: ค่ะ
3: น้องถูกใจรู้จักเพลงคุกกี้เสียงไทยไหม
2: รู้จักค่ะ
3: ใช่จังหวะเพลงประมาณนั้นเลยค่ะเดี๋ยวพี่จะทำให้ดูนะคะแต่ว่าการทำ CPR เนี่ยถ้าสมมติว่าเรามีมากกว่า1คนเนี่ยเราสามารถให้อีกคนนึงมาช่วยกันได้เมื่อกี้น้องถูกใจทำแล้วเหนื่อยไห
2: ม
3: เหนื่อยใช่ไหมเพราะฉะนั้นเดี๋ยวเราให้เอียมาทำบ้างได้ไหมคะ
2: ดีค
3: ่
2: ะ
3: โอเคเอียลองทำเลยค่ะสเต็ปแรกคืออะไรนะ
2: วัดค
3: ่
2: ะ
3: ใช่วัดค่ะวัดจากเส้นราวนมทั้งสองข้างเนาะแล้วก็เส้นกึ่งกลางหน้าอกเนาะโอเคเราวางมือลงไปตรงไหนนะคะถูกใจเดี๋ยวเราทำพร้อมพี่เอียก็ได้เดี๋ยวเราเหนื่อยก่อนนะเราหมดแรงนะนี่แล้วก็เอียก็หน่มตัวมาด้านหน้านิดนึงกางขาออกนิดนึงโอเคกดลงไปเลย1 2
1: 5 และ 6
4: ใช่นี่เริ่มมีไฟขึ้นแล้วเห็นไหมแสดงว่าเราทำ CPR ได้ดี
1: พอแล้วเหนื่อยไหมพอจะจำกันได้ไหมวันนี้พี่สอน CPR ไปเป็นยังไงบ้าง
2: สนุกมาก
1: ดีมากค่ะก็คราวหลังถ้าสมมติว่าเกิดเหตุการณ์แบบเมื่อสักครู่เนี่ยน้องๆทั้งสองคนต้องตั้งสติรีบประเมินสถานการณ์แล้วก็โทร1669นะคะเพื่อขอความช่วยเหลือเบื้องต้นเพราะว่าน้องทั้งสองคนเนี่ยอาจจะมีแรงไม่มากพอในการทำ CPR เมื่อกี้เห็นแล้วใช่ไหมว่ามันเหนื่อยแต่ว่าถ้าสมมติว่าระหว่างที่เรารอรถพยาบาลมาเนี่ยเราต้องทำการ CPR เบื้องต้นไปก่อนนะคะเข้าใจไหมคะ
2: เดี๋ยวหนูจะไปฝึกเล่นกับตุ๊กตาค่ะ
1: ได้เลยค่ะฝึกให้เก่งๆเลยนะคะ
2: งั้นหนูก็จะไปช่วยคนอื่นด้วย
1: ได้เลยเดี๋ยวเรามาฝึกซ้อมกับหุ่นต่อกันเลยดีกว่าไหม
2: ค่ะ
1: ได้ค่ะทำพร้อมๆกันเล

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย
3: วันนี้รายการด็อกเตอร์คิดจะพาน้องๆมาดูการทำงานของหมอฟันหรือทันตแพทย์อาชีพที่น้องๆหลายคนฝันอยากจะเป็นส่วนหมอฟันต้องทำงานอะไรบ้างถ้าอยากเป็นหมอฟันต้องทำอย่างไรเราไปดูกันเลยครับ
4: วันนี้น้อยหน่อยอยากมาเรียนรู้การเป็นทันตแพทย์ว่าทันตแพทย์นั้นทำงานอะไรค่ะ
5: วันนี้นะคะเราก็จะได้ดูว่าทันตแพทย์เนี่ยต้องรู้อะไรบ้างทำยังไงที่เราจะได้ฝึกมาเป็นทันตแพทย์แบบนี้นะคะ
3: เชื่อว่าน้องๆหลายคนอยากรู้ว่าทันตแพทย์ต้องรู้เรื่องอะไรบ้างและอุปกรณ์ต่างๆที่มีมากมายขนาดนี้เราไปทำความรู้จักกับเครื่องมืออุปกรณ์กันเลยดีกว่าครับ
5: นี่ค่ะเป็นห้องทำฟันของคุณหมอหรือว่าอันนี้เรียกว่ายูนิตทำฟันนั่นเองยูนิตนี้นะคะก็จะใช้ทั้งการตรวจเช็คสุขภาพฟันประจำปีนะคะแล้วก็การรักษารากฟันการอุด

0: ันการทำฟันปลอมส่วนใหญ่ก็ใช้ยูนิตทำฟันนี้หมดเลยนะคะวันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะให้น้องน้อยหน่าได้ลองช่วยต่ออุปกรณ์การทำฟันเหล่านี้เดี๋ยวก่อนอื่นเรามาจับดูยูนิตนะคะอันนี้ใช้ในการปรับเอนเก้าอี้นอนแบบนี้ยูนิตนี้มันจะปรับขึ้นลงได้น้องเล่นหนาลองทำดูไหมคะ
1: เหยียบเบาๆก็ใช้ได้
0: ใช่ค่ะไหนลองปรับเก้าอี้ให้นอนลงสิคะใช่เก่งมากค่ะ
1: ค่ะ
0: มาดูเครื่องมือกัน
1: แล้วพวกนี้คืออะไรล่ะคะ
0: พวกนี้ก็คืออุปกรณ์ที่เราจะใช้ต่อกับยูนิตทำฟันเนี่ยแหละค่ะแต่ว่าที่มันต้องอยู่ในซองแบบเนี้ยเพราะว่าเราต้องเอาเข้าทำความสะอาดอันนี้คือเรียกว่าสะอาดแบบสเตอร์ไลน์ปราศจากเชื้อเลย 100% นะคะก็ปกติแล้วเวลาที่เราจะจับอุปกรณ์พวกนี้ค่ะพอเราจับปุ๊บก็จะเรียกว่าไม่สเตอร์ไลน์แหละเราก็จะใส่ถุงมือในการจัดชุดพวกนี้นะคะ
1: ค่ะ
0: อันดับแรกอันนี้เริ่มจากเครื่องมือที่คนคิดว่าน่ากลัวน้อยที่สุดก่อนเราก็ใส่เข้าไปกดตรงนี้นั่นน่ะช่วยคุณหมอกดใช่แล้วคุณหมอก็ใส่เข้าไปเนาะแล้วก็ปล่อยก็จะล็อกนะคะอันนี้ไหนลองเป่าลมสิคะเห็นไหมมันจะมีลมอันนี้น้ำอันนี้น้ำ ปล่อยลมปล่อยลมอันนี้ปล่อยลมใช่ค่ะปล่อยลมใช่อันนี้ต่อมาอันนี้เป็นซักชั่นเริ่มมีเสียงละนี่ซักชั่นหมอต่อให้มันก็จะเป็นแบบนี้เดี๋ยวให้น้อยหน่าลองลองถือดูนี่ซักชั่นเอาไว้ดูดน้ำลายของเราลองจุ่มน้ำไหมค่ะแม้มันก็จะดูดน้ำหมดแก้วเลย
1: เอาไว้ดูดน้ำลาย
0: ใช่ค่ะเอาไว้ดูดน้ำลายอันนี้เป็น high power suction มันจะดูดแรงกว่าอันนี้มันจะดูดได้เยอะกว่าค่ะอันนี้มันจะดูดช้าๆ
1: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่า
0: ขนาดอันนี้ใหญ่กว่าแล้วก็ลมแรงลมไม่เท่ากันด้วยค่ะเนาะอันดับต่อไปนะคะน้อยหน่าลองหยิบอันนี้ขึ้นมาให้หน่อยค่ะเป็นตัวแอร์มอเตอร์หรือตัวกรอช้าน
1: ี่
0: เวลาใช้ก็คือใช้เหยียบสวิตช์ตรงนี้ลองเหยียบดูคะ
1: ไว้ทำอะไรเหรอคะ
0: ใช่อันนี้ไว้กำจัดรอยผุค่ะอันนี้เรียกว่าหัวเบอร์
1: เหมือนไส้ดินสอกด
0: ใช่คล้ายๆไส้ดินสอกดเราก็เอาใส่เครื่องแบบนี้ใส่เราต้องเช็คด้วยนะคะว่ามันแน่นหรือเปล่าเพราะไม่งั้นเดี๋ยวมันหลุด
1: เข้าคอ
0: ใช่อันตรายค่ะก็เช็คทุกครั้งก่อนทำคุณหมอจะก่อนเราจะใส่อะไรเข้าไปในปากคนไข้ต้องเช็คทุกครั้งเพื่อความปลอดภัยเราก็จับแบบนี้เพื่อทำความสะอาดฟันเหยียบที่ฟุตสวิตช์ไหนลองเหยียบโอเคแล้วมันก็จะสั่นแบบนี้อันนี้ไม่สะเทือนแต่เสียงดังมากใช้กับอันนี้มันจะมีน้ำออกมาได้อันนี้ลองใส่นะคะจับดูปึ๊บเหยียบฟุตสวิตช์เหยียบเต็มแรงเลยอ่ะเนี่ยค่ะก็จะมีน้ำออกมาแบบนี้เหยียบเต็มแรงเลยจะมีน้ำแบบนี้ใช้อะไรดีนะที่จะช่วยดูดน้ำ
1: ใช่
0: หยิบไปเลยค่ะใช่ก็เดี๋ยวลองดูดน้ำนะคะนี่เท่านี้เองนะจริงๆมีแต่เสียงเนาะไม่ได้น่ากลัวเนาะเหมือนอาบน้ำให้ฟัน
2: แหมน้องน้อยนาดูสนใจเครื่องมือน่าดูเลยนะครับได้ยินว่าคุณหมอมีเทคนิคดีๆมาสอนน้องๆที่สนใจด้วยแล้วเทคนิคที่ว่าเป็นยังไงล่ะครับ
0: ทาดานี่เลย
1: แอปเปิลเนี่ยนะคะแล้วมันเกี่ยวอะไรอะคะ
0: แอปเปิลเนี่ยแหละค่ะเราก็จะต้องปอกเปลือกแอปเปิลค่ะการปอกเปลือกแอปเปิลเนี่ยค่ะก็จะเป็นการฝึกฝีมือของเรานะคะ
1: ทำ
0: เองได้ง่ายๆที่บ้านใช่ก็ตอนนี้เป็นการฝึกฝีมือฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กๆได้อย่างดีนะคะเพราะว่าการทำงานทันตแพทย์เนี่ยเป็นการทำงานระดับ 1-2 มิลลิเมตรเท่านั้นเพราะฉะนั้นแล้วมันต้องมีมือที่นิ่งมากนะคะ
1: หนูปอกมะม่วงยังไม่ได้เลย
0: ก็ต้องฝึกค่ะน้องนันท์พร้อมไหมคะ
1: พร้อมค่ะ
0: โอเคถ้างั้นเดี๋ยวเราไปฝึกกันเลยค่ะ
1: ค่ะ
2: สำหรับน้องๆที่อยากเป็นหมอฟันการฝึกง่ายๆแบบนี้มีประโยชน์เหมือนกันนะครับแต่น้องๆห้ามทำคนเดียวนะครับควรจะมีคุณพ่อคุณแม่คอยดูความปลอดภัยกันด้วยนะครับ
0: การฝึกอันนี้นะคะเป็นการฝึกกล้ามเนื้อมัดเล็กแต่ว่าการใช้มีดเนี่ยจริงๆต้องระวังนะคะก็ไม่ควรทำคนเดียวนะคะควรจะมีผู้ใหญ่อยู่ข้างๆนะ
1: ค่ะ
0: โอเคอันดับแรกนะคะเราปอกนี้ใช้นิ้วชี้เนี่ยค่ะเป็นตัวประคองให้เปลือกอยู่ข้างบนนะคะแล้วก็ไม่เฉือนเนื้อไปมากนะคะแม้เปลือกที่เราได้ก็จะเป็นเปลือกบางๆอย่างนี้นะคะเนาะถ้าเกิดว่าถ้าเป็นไปได้เราก็ทำให้มันยาวต่อเนื่องกันไปเรื่อยๆเลย

0: นะคะงานฝีมือชิ้นเล็กๆเนี่ยค่ะตัวนิ้วชี้กับนิ้วโป้งต้องทำงานให้สัมพันธ์กันนะคะนอกจากจะฝึกความแข็งแรงของนิ้วแล้วเนี่ยก็ยังฝึกการทำงานประสานกันของกล้ามเนื้อมาเล็กด้วยค่ะ
1: ปรบมือให้กับน้องน้อยนาครับตั้งใจฝึกเป็นอย่างดีเลยนอกจากเรื่องอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องทำฟันแล้วยังมีเครื่องมืออื่นๆอีกมากมายที่ใช้ในการรักษาว่าแต่ว่าก่อนที่จะได้เป็นหมอฟันรักษาคนไข้นั้นนักศึกษาทันตแพทย์ต้องทำการฝึกกับเจ้าสิ่งนี้มันคืออะไรเราไปดูกันเลยครับ
2: โอเคมาถึงแล้วนี่แล้วนี่ก็คือเครื่อง simulation lab ของเราเราได้ลองใช้แอโรเตอร์นี้แล้วเนาะ
3: ค่ะ
2: แต่คราวนี้เดี๋ยวเราจะกอฟันจริงๆเลยเราต้องเป่าลมตอนนี้เช็คดูไหนหน้ามองนะคะถ้าเป็นคุณหมอฟันเราก็จะใช้กระจกสองด้วยนะกระจกสองนะคะเป่าลมในฟันแห้งเห็นไหมคะแล้วฟันก็จะนี่ตามกรูฟนะคะแล้วก็จะมีฟันกรูฟขึ้นลงแล้วก็ขึ้นแล้วก็เดี๋ยวจะลงตรงนี
3: ้ค่ะ
2: เป็นสามเหลี่ยมสองอันต่อกันนะนี่นะจับไงนะโอเคจับเหมือนจับดินสอนะคะโอเคในหน้าจอเนี้ยค่ะมันจะโชว์ว่าเรากอฟันได้ลึกขนาดไหน
3: มันมีกล้องในนี้เหรอคะ
2: มันมีกล้องอยู่ตรงนี้ค่ะนี่ค่ะกล้องอยู่ตรงนี้แล้วก็พวกตรงนี้ก็จะเป็นเซ็นเซอร์ทั้งหมดเลยว่าเรานั่งถูกท่าไหมแล้วเราถือเครื่องมือเนี่ยถูกท่าหรือเปล่านะคะเดี๋ยวคุณหมอลองจับมือก่อนนะคะซีนี้นะเห็นไหมล่ะเหยียบสิคะเหยียบเสร็จแล้วเราก็กอจืดเฮ้ยเรามาลองดูนะคะว่าตอนนี้เป็นยังไงบ้างนี่ก็ดูเราจะต้องทำโครงฟันให้ได้เป็นเส้นตรงแบบนี้นะคะก็คือพื้นของโครงฟันต้องเป็นเส้นตรงแต่ตอนนี้ที่เราทำได้มันกระยึกนิดนึงนะเดี๋ยวจะให้น้อยหนาทำให้ตรงนะคะคราวนี้น้อยหนาทำเองเลยให้ไปจ่อที่ฟันก่อนค่อยเหยียบนะคะโอเคลองทำเลยค่ะ
3: โอ้ย
2: โอ้ยคนไข้น้ำท่วมเลยค่ะทำไงดีคะน้ำท่วมแล้วโอเคดูดเลยค่ะเบาๆหน่อยนะคะเดี๋ยวคนไข้คุณเฮนรี่จะอาเจียนนะคะลงไปเยอะเกิน
1: ดูน้องน้อยหน่าตั้งใจกับการฝึกเป็นอย่างมากเลยนะครับเรามาดูกันว่าฝีมือของน้องน้อยหน่าจะเป็นอย่างไร
2: โอเคไหนลองดูสิเราไปดูกันนะคะไปก่อไปเป็นยังไงบ้างตรงนี้คืออะไรนะน้อยหน่าจำได้ไหมคะที่เป็นโครงข้างในใช่เส้นประสาทฟันค่ะคนไข้อาจจะเริ่มเสียวฟันแล้วนิดนึงเนาะเพราะตรงนี้เป็นโครงประสาทฟันโอ้เท่านี้ก็เก่งละนี่ตรงนี้สวยมากเห็นไหมตรงนี้สวยมากตรงนี้ต้องลึกอีกนิดนึงน
3: ะ
2: ตรงนี้ต้องตื้นหน่อยเป็นยังไงบ้างคะวันนี้ได้ฝึกทำแบบฝึกหัดของนักศึกษาทันตแพทย์หลายอันเลย
3: สนุกมากเลยค่ะ
2: หนูชอบอันไหนมากที่สุดคะ
3: ชอบอันนี้มากที่สุด
1: มันเป็นอาชีพที่ต้องอาศัยความขยันความอดทนและความใส่ใจในการทำงานเชื่อว่าน้องๆหลายๆคนคงได้เห็นภาพรวมของอาชีพทันตแพทย์กันแล้วว่าต้องฝึกอย่างไรต้องรู้อะไรบ้างรายการด็อกเตอร์คิดยังมีเรื่องราวอาชีพของหมอสาขาต่างๆให้น้องๆได้รู้จักอีกมากมายติดตามชมกันนะครับ

0: เซฟตี้คริสตอนเดินทางเท้าให้ปลอดภัย
1: อุ๊ยจดหมายมาแปะไปดูกันไหนเปิดดูสิ
2: อะไรอ่ะ
1: นี่ถูกใจบวกเอย่า
2: เดี๋ยวพี่อ่านให้มาทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินตามลูกศรเพื่อเข้าสู่เกมผจญภัยเหรออ
1: ยากเล่นจังผจญภัยอ่ะ
2: เฮ้ยไม่มีลูกศรป่ะเราไปเล่นเกมกันเถอะ
1: ด่านอะไรเนี่ยด่านที่1เกะกะจังทำยังไงดีเอย่าไปกัน

0: ในตะวัน
1: โอ้โหเก็บกะจริงด้วย
2: ห้ามดีๆนะ
3: อย่าชี้หนูด้วย
4: ระวังนะพี่ยัง
1: ใครมาทิ้งตรงนี้นะเนี่ยใช่ไหม
2: ตกมือเลย
4: โอ้โหถังขยะอีก
1: โอ้โหเมื่อกี้ก็เพิ่งถังขยะไปเอง
4: สงสัยต้องชิดแล้วเนี่ย
1: โอ
4: ้ยอย่างนี้ยากจริ
1: ง
4: เอ้ยเคยมานั่งตรงนี้เนี่ยเออไปขออนุญาตพี่เขากัน
1: พี่ค่ะ
4: พี่ค่ะรอหน่อยค่ะ
1: แป๊บเดียวได้ไหมคะไม่เป็นไรพี่ยาเราลงข้างล่างก็ได้แต่ว่าเราต้องมองให้รอบก่อนนะ
4: ไม่มีรถเปล่าเนี่ยไม่มีรถแล้วไปลงกันระวังนะโอเคขึ้นกันไปชิด
1: เย้ข้าวเร็วไปด่านที่สองกันเพย์ย่า
4: แต่ด่านที่สองมันอยู่ไหนเน
1: ี่
4: ย
1: นี่อยู่นี่ไงไปถึงด่านที่สองแล้วด่านที่สองไม่มีทางเท้าจะเดินอย่างไรถ้างั้นเพย์ย่าเราไปกันเถอะแต่ว่าเพย์ย่าต้องระวังรถนะ
4: โอเคแต่ว่าถ้าไม่มีทางเท้าเราต้องเดินชิดขอบขวาส่วนทางกับรถด้วยนะเราจะได้มองเห็นรถ
1: ได้สิพี่ย่า
4: ไปไปเฮ้ยเดี๋ยวเราต้องเดินเดี่ยวนะไม่งั้นรถจะชนเรา
1: โอเคก็ได้เดินเร็วๆนะหนู
4: โอเคไม่ต้องวิ่งหรอกเดินตามหลังพี่
1: มาพี่ย่าร้อนหนูกลัวไปเร็วๆสิไปเร็วๆ
4: อย่าวิ่งเดินเฉยๆไม่ต้องกลัวอยู่กับพี่
1: เราทำสำเร็จแล้วเหรอเ
4: ย้ไปด่านที่3กัน
1: โอเค
4: ป่ะเฮ้ยมีด่านที่
1: 3ไหนด่านที่3พี่เอย่าพี่เอย่าเป็นพี่พาหนูเดินนะ
2: ไม่เอาพี่อยากเป็นน้อง
1: ไม่ได้พี่เป็นพี่
4: พี่อยากเป็นน้องเป็นพี่ก็ได้ไปไม่เดี๋ยวน้องต้องเดินตามพี่นะ
1: โอเคทำไมหนูโดนน้อง

0: เด็กๆก็ผ่านด่านชนะแล้วนะคะเย้ทีนี้เท่ากับว่าเด็กๆเนี่ยก็มีความรู้ในเรื่องของการเดินเท้าที่ปลอดภัยที่ถูกต้องแล้วนะคะทีนี้รางวัลของผู้ชนะพี่หนิงมีมาให้กับพวกเราด้วยหลับตาสิโอเคลืมตาได้เปิดดูเลยว่าข้างในมีอะไร
1: ทางเดินผจญภัยล่าขุมทรัพย์คำสั่งจงเดินกลับไปทางเดิม
0: ดีใจมากอ้าวทำไมอ่ะ
2: ไม่มีดีใจเลยร้อนก็ร้อนผิวหนูเสียหมดเนี่ยแล้วต้องเดินกลับอีก
0: หยอกนะล้อเล่นจริงๆพี่หนิงมีรางวัลของจริงให้พวกเราด้วยนะตามไปดูกันดีกว่า
2: โอเคค่ะ
0: ก่อนที่จะรู้ว่าข้างในมีอะไรนะเดี๋ยวเรามาทบทวนความรู้กันก่อนดีไหม
2: ค่ะ
0: วันนี้เด็กๆผ่านกันมาทั้งหมดทั้ง3ด่านใช่ไหมสนุกไหม
2: สนุกมากค่ะ
0: งั้นวิธีการเดินเท้าที่ปลอดภัยมีอะไรบ้าง
2: เดินบนทางเท้าค่ะ
0: ถูกต้องค่ะถ้ามีฟุตบาทหรือทางเท้าเราต้องเดินบนฟุตบาทนะคะเพราะว่ารถจะได้ไม่ชนเราแต่ว่าถ้าไม่มีฟุตบาทเด็กๆจะเดินยังไงดี
3: มองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินขึ้นถนนค
0: ่ะถ้าไม่มีฟุตบาทนะคะมีไหล่ทางแคบๆอย่างเงี้ยเด็กๆก็จะต้องเดินให้ห่างจากรถให้มากที่สุดแล้วก็เดินสวนทางกับรถเพราะว่าเราจะได้มองเห็นรถนะถ้าเราเดินหันหลังให้รถเนี่ยเราจะมองเห็นรถนะ
4: อย่างที่พี่เอย่าบอกจริงด้วย
0: ใช่ไหมแล้วก็ถ้าเราเดินบนฟุตบาทมาอย่างเงี้ยแล้วเราเจอสิ่งกีดขวางอะถังขยะเอ่ยหลุมบ่อเอ่ยแล้วเราจะทำยังไงดี
5: ต้องมองซ้ายมองขวาแล้วก็เดินลงถนนแล้วค่อยขึ้นมาฟุตบาทใหม
0: ่ถูกต้องค่ะแต่ถ้าสิ่งกีดขวางบนฟุตบาทนั้นอะเด็กๆพอที่จะเดินข้ามมันไปได้นะคะก็อยากที่จะให้เดินข้ามแล้วเดินบนฟุตบาทต่อนะคะแต่ถ้ามันขวางซะจนเราเดินต่อไม่ได้จริงๆเนี่ยเราก็มองขวาซ้ายขวาให้ดีว่ามันไม่มีรถมาแล้วเราก็เดินลงไปถนนแล้วก็รีบขึ้นมาบนฟุตบาทให้เร็วที่สุดนะคะ

0: แล้วถ้าเกิดว่าเรามีน้องเล็กๆเดินไปด้วยอย่างเงี้ยเราจะทำยังไงดีเวลามีน้องเดินไปด้วย
1: ให้น้องอยู่ข้างหลัง
0: เราต้องจับมือน้องใช่ไหมคะแล้วก็ให้น้องเดินด้านในของถนนแล้วเราเดินด้านนอกนะคะเพราะอะไรรู้ไหม
1: เพราะว่าเดี๋ยวรถชน
0: เพราะว่าถ้าเราไม่จับมือน้องเนี่ยเดี๋ยวน้องอาจจะวิ่งลงไปที่บนถนนแล้วก็ถูกรถชนได้เพราะฉะนั้นจับมือน้องไว้ให้แน่นๆด้วยนะคะเก่งมากเลยทีนี้ตามสัญญาอยากได้ปะ
1: อยากได้ค่ะ
0: โอเคงั้นเรามาเปิดพร้อมกันดีไหมหนึ่งสองสามเอาเลยมะกินเลยมะโอเคค่ะมาเลยอ่ะคนละแท่งเลย
1: เอาสิ
0: ไ
1: ง
0: ชื่อ
2: ตอนกลับบ้านเราอย่าลืมเดินบนฟุตบาทกันด้วยนะโอเคไหมโอเค

0: ติดตามชมการเรียนการสอนด้วยระบบการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมทางทีวีดาวเทียม KU Band ช่อง186ถึง200ช่อง186ถึง191พบกับรายการการเรียนการสอนระดับชั้นประถมศึกษาปีที่1ถึงชั้นประถมศึกษาปีที่6ช่อง192ถึง194รายการการเรียนการสอนระดับชั้นมัธยมศึกษาปีที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา 8:30 นถึงเวลา 14:30 นช่อง195ถึง197พบกับรายการการเรียนการสอนของน้องๆหนูๆชั้นอนุบาลปีที่1ถึงชั้นอนุบาลปีที่3เริ่มออกอากาศตั้งแต่เวลา
1: 8:25 นถึง 10:40 น
0: หลังจากนั้นพบกับรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตพบกับการเรียนการสอนและความรู้ต่างๆเหล่านี้ได้ตลอด24ชั่วโมงทางช่องทีวีดาวเทียม186ถึง200

ี่คือนราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ซ่อนอยู่ปลายด้ามขวานเมืองที่ชายแดนไม่ใช่เส้นแบ่งแต่คือสะพานเชื่อมผู้คนและวัฒนธรรมวิถีเรียบง่ายที่เต็มไปด้วยเสน่ห์รอยยิ้มน้ำใจและความงดงามของความหลากหลาย

ทุกจานคือเรื่องเล่าเสน่ห์รสชาติของนราธิวาสอบอวลไปด้วยความรักและความเป็นครอบครัวนี่คือเสน่ห์ของธรรมชาติงดงามอุดมสมบูรณ์และยังคงเติบโตเคียงคู่ผู้คนศรัทธาและมิตรภาพคือเสน่ห์ที่เชื่อมใจคนต่างวัฒนธรรมให้อยู่ร่วมกันอย่างงดงาม

นราธิวาสเสน่ห์ไทยที่ไม่ใช่แค่ภาพความทรงจำแต่คือความรู้สึกที่ตราตรึงในหัวใจของทุกคน

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นขึ้นมานิ้วมือคุณเกิดล็อกจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะมาปลดล็อกกันและสำหรับคนที่เดินแล้วเกิดอาการขาพลิกทำให้เกิดอาการปวดขึ้นในทันทีเรามีวิธีดูแลรักษาได้ไม่ยากเลยครับ

0: วันนี้ที่มาหาหมอปวดนิ้วปวดมากเลยแล้วนิ้วมันล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรพอจะกำนิ้วมันจะฝืดนิ้วมันจะรู้สึกขัดๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมันจะล็อกมันอะไรถึงจะขนาดนี้แล้วก็หายากินแก้ปวดแก้อักเสบอะไรก็กินไปทุกอย่างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นมากทีนี้เป็นล็อกแล้วต้องล็อกแล้วมันปวดถึงจะบางครั้งมันปวดขึ้นมาต้องเอามือจับง้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันง้างไม่ออกง้างเองไม่ได้มันปวดเวลาจับของอะไรมันจะไม่มีแรงเคยมีคนเขาบอกเขาพูดกันว่านิ้วล็อกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เวลามันปวดจัดๆนะดึงอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยไม่มีแรงนะมือข้างเนี้ยไม่มีแรงที่จะดึงจับนี้ก็ไม่มีแรงต้องใช้ดัดเอาดัดอย่างเงี้ยแล้วมันจะลั่นตัวเนี้ยเคยฉีดยาแล้วครั้งหนึ่งมันก็อยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกปวดนิ้วอะค่ะ
1: ปวดนิ้ว
0: นิ้ว
1: ปวดยังไงฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยค่ะ
2: นิ้วล็อกเหรอฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยเนี่ยพอกำแล้วมันจะอย่างเงี้ยมันจะ
3: นิ้วนี้
0: ค่ะ
3: นิ้วกลาง
0: นิ้วขว
3: าอันนี
0: ้นิ้วกลางมือซ้าย
3: กำดิครับเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลย
0: มันเป็นเหมือนกันเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่หมายถึงว่าพอกำไปทุกนิ้วพอปล่อยมานิ้วกลางจะยังติดอยู
0: ่แต่นิ้วนี้มันเนี่ยมันจะล็อก
1: เลย
3: มันเหมือนดีด
0: เราจะต้องใช้แรงดีดออกเองเนี่ย
1: อ๋อเหรอแล้วตอนมันงออยู่ต้องดีดออกนี่มันปวดไหมฮะ
0: ปวดเนี่ยปวดตอนเนี้ย
1: ปวดตอนนี้ปวดด้วย
0: ปวด
1: อ๋อมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะทำงานอะไรที่ใช้นิ้ว

0: เยอะๆอะไรอย่างนี้ไหมครับ
1: แต่ก่อนนี้ทำงานหนัก
0: ทำงานหนักแต่ก่อนนี้นะฮะ
2: ทำอะไรนะครับ
1: ทำนาทำงานทุกอย่างอ่ะทำมาก็10กว่าปีเกือบ20ปีอ่ะ
0: เกือบ20ปีอาจารย์ครับทีมคนเราล็อกได้อย่างนี้เลยเหรอ
2: ล็อกได้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือคนเวลาใช้มือเยอะๆเนี่ย
0: ครับ
2: ตรงเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงอนิ้วมือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะ
0: ก็คือตรงนี
2: ้ลองจับดูนะเจ็บไม่เจ็บ
0: ขอโทษนะครับ
2: ลองกำดิครับล็อกคุณแบนลองนะครับ
0: ไม่กด
2: เจ็บลองแบนดิครับมีปึ๊กไหมอ๋อ
0: ใช่ปึ๊กเลยปึ๊กเลยใช่ครับเด้งเลย
2: เด้งไหมครับ
0: อ๋อใช่มันเหมือนมีปุ่มอะไรที่มันเด้งขึ้นอะไรเงี้ย
2: คุณแอนเองมีไหมทำให้ได้ให้ความรู้สึกนี้มีไหม
0: ไม่มี
2: ไม่มีนะ
0: ไม่มีอะไรเด้ง
2: มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรล็อก
0: เหมือนมีปุ่มอะไรเด้งเหมือนกับมันขัดกันอยู่แล้วมันก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรเง
2: ี้
0: ย
2: ใช่ครับ
0: อ๋อฮะ
2: ครับอันนี้เหมือนกับการเหนี่ยวไกปืนนะ
0: ครับ
2: ถ้าเคยยิงปืนจะรู้เวลาที่เรายิงปืนเนี่ยจังหวะที่จะสูญจะลั่นอะไรมันติ๊กติ๊กฮะอย่างนั้นเหมือนกันเลย
0: นี่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการทำงานหนัก
2: ใช้มือเยอะใช้นิ้วเยอะ
0: ครับ
2: เราดูอย่างเงี้ยนอกจากมีความรู้สึกที่มันขัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดมันจะเจ็บไหมครับ
1: เจ็บ
2: ใช่ไหมครับนี่มีการอักเสบอยู่เจ็บมากด้วยใช่ไหมนิ้วชี้เจ็บไหม
1: ไม่เจ็บ
2: นิ้วไม่เจ็บ
1: ไม่เจ็บ
0: อ๋อ
2: ฮะมันมีการเจ็บทั้งสองเจ็บตรงนี้ตรงเอ็นตรงนี้มีเอ็นมางอนิ้วมันมีการอักเสบตรงนี้แล้วมีการบวมของเอ็น
0: ฮะ
2: อักเสบแล้วบวมพอบวมก็
0: ล็อก
2: ก็งอเหยียดลำบาก
0: ฮะนิ้วคนเราจะล็อกได้มีโอกาสล็อกได้ทุกนิ้วไหมฮะ
2: ทุกนิ้วครับ
0: มีโอกาสหมดเลย
2: มีโอกาสหมดเลย
0: ครับแต่นี่เห็นเป็นนิ้วกลางทั้ง2มือเลย2ข้างเลย
2: ถ้าไม่นับนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วกลางจะเป็นบ่อยที่สุด
0: ครับอ๋อเป็นบ่อยกว่านะฮะ
2: แต่นิ้วโป้งก็เป็นได้บ่อยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจะเห็นว่านิ้วกลางยาวกว่านิ้วอื่น
0: ครับ
2: เวลาหิ้วเวลาจับเนี่ยอาจจะใช้งานมากกว่านิ้ว
0: ครับ
2: แต่นิ้วก้อยก็เป็นได้นะครับบางคนเป็นมาทีสามนิ้วสี่นิ้วบางคนเป็นสองมือมือละสามนิ้วก็มี
0: ครับคุณเฉลียวเวลาปวดนี่มันสมมติเราไม่ได้งอนี่มันปวดไหม
1: ปวดถ้าเช้าตื่นมาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลย
2: กำไม่ลง
1: กำไม่เข้าอ่ะแข็งนานเลยอ่ะจะต้องพยายาม
0: ไงบริหาร
2: ก่อน
1: มันถึงจะกำเข้าบางครั้งมันจะปวดมากเลยต้องเอานิ้วค่อยๆดึงออกเนี่ย
2: คือถ้าเป็นน้อยๆมันก็จะเสียบเจ็บๆธรรมดาถ้าเป็นมากขึ้นก็จะงอเหยียดลำบากแล้วก็จะมีอาการล็อกให้เราเห็นถ้าเป็นบางคนก็เป็นมากขึ้นก็กำไม่ลงมากขึ้นอีกก็คืองอไม่เข้า
0: ครับ
2: อันนี้ฮะแล้วก็เลือเหยียดบางคนก็เหยียดมาแบบนี้เลยเหยียดไม่ออก
0: อาการนิ้วล็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบางคนที่รู้สึกว่านิ้วชาเนี่ยคือบางคนบอกว่ามันรู้สึกชาไปที่ปลายนิ้ว
2: มันไม่เกี่ยวกับถ้าเกิดร่วมกันได้พวกชาจะเป็นพวกที่พังผืดตรงนี้รัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะครับก็จะเกิดการชานะครับล็อกนี่เป็นโรคของเอ็น
0: ครับ
2: เส้นเอ็นที่งอข้อนิ้วมือ นะครับ
0: ครับถ้าไม่รักษาปล่อยไว้เรื่อยๆจะเป็นไงฮะ
2: ก็จะใช้งานลำบากเวลาจะทำงานอะไรเนี่ย
0: ครับ
2: มันกำแล้วเหยียดไม่ออกนี่มันเดือดร้อนเยอะ
1: กำแล้วมันเหยียดไม่ออก
2: ทำงานไม่ได
0: ้
1: พอเวลาทำอะไรจับมีดทำอะไรทำครัวเนี่ยมันจะ
2: ปล่อยมีดไม่ได
0: ้เพราะล็อกอยู
2: ่ล็อก
1: มันจะล็อกไปเลย
0: กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกได้นี่มีกลุ่มไหนบ้างครับอาจารย
2: ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่บ้านนะครับ
0: ทำไม
2: เพราะแม่บ้านเนี่ยจะใช้มือหยิบนู่นทำน
0: ี่ทำงานบ้าน
2: เยอะงานครัวนะครับ
0: อ๋อฮะ
2: บิดผ้าซักผ้าถูบ้านล้างจานงานสารพัดนะครับ
0: ครับหิ้วของด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับ
0: การหิ้วของ
2: ข้าวเทียบข้าวเนี่ยเช่นไปจ่ายตลาดเนี่ย
0: ครับ
2: จะหิ้วทีสามโลสี่โลพอหิ้วมากๆนานๆก็จะมีการอักเสบ
0: ครับ
2: ของเอ็นตรงนี
0: ้ครับแสดงว่าถ้าหิ้วแล้วเดินกลับมาอะไรเงี้ยหิ้วนานๆ
2: ของหนักนานๆจะมีผล
0: มีอาการอย่างนั้นไหมต้องทำอย่างนั้นไหมฮะต้องหิ้วของต้องทำงานทุกวันนี้ยัง
1: ทุกวันนี้ก็ทำซักผ้าอะไรเงี้ยอ๋อ
0: ใช่เลยใช่ไหมฮะ
2: ใช้มือเยอะ
1: ต้องใช้มือซักผ้า
0: อาจารย์ครับแล้วถ้าจะโอ้ยังต้องเป็นแม่บ้านต้องทำงานบ้านต้องทำ
2: สารพัด
0: สารพัดอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไม่อยากนิ้วล็อกเนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนำต้องทำยังไง
2: ก็จริงๆต้องหลีกเลี่ยงงานที่เราทำทีนี้เป็นแม่บ้านหลีกไม่รู้ใครจะทำให้พ่อบ้านหรือให้ลูกทำก็ไม่ค่อยมีคนทำ
0: ก็พยายามเลี่ยงให้ได้มาก
2: เลี่ยงไม่ได้ครับก็จะเหลือการรักษาโดยการรับประทานยา
0: ครับ
2: ยาแก้อักเสบ
0: ครับ
2: ฉีดยาสเตียรอยด์นะครับซึ่งถ้าเป็นในรายที่เป็นมากๆอย่างรายเนี่ยเป็นขนาดตรงต้องใช้มือมาแกะนิ้วออก
0: ครับ
2: โดยมากการฉีดยาหรือการให้ยารับทานโดยมากไม่ได้ผลคือลดการอักเสบ
0: ลดการอักเสบ
2: เพราะการที่มันมีนิ้วล็อกเพราะมีการอักเสบของเอ็น
0: ครับ
2: นี่ถ้าอักเสบมากๆมันก็บวม การให้ยาแก้อักเสบก็เป็นลดบวมของเอง
0: แต่ไม่สามารถทำให้หายได้สนิทท
2: ำให้หายได้ถ้าเป็นมาน้อยเป็นมาเช่นเป็นมา 2-3 สัปดาห
0: ์
2: ชนิดที่เรียกว่ามีแค่การถ้าเริ่มแรกมันเจ็บๆนะครับมีการฝืด
0: ๆ
2: ยังไม่ถึงกันหรอก
0: อันนี้ถ้า
2: อันนี้
0: รับประทานยาร
2: ับได้ผล
0: ได้ผลหายเลย
2: ยาได
0: ้หายได
2: ้แล้วก็หลีกเลี่ยงงานที่ต้องหิ้วของหนักๆหรือว่าการใช้มือเยอะ
0: แต่ถ้าใช้เยอะอีกก็จะกลับไป
2: ถ้าใช้เยอะอีก

0: นะครับแต่ว่าฉีดก็โอกาสหายก็50-50
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับไม่ได้โอกาสหาย 100%
1: ไม่ 100% ถ้า 100% ต้องทำไงครับ
0: ถ้า 100% ก็ผ่าตัดคลายเส้นเอ็น
1: อย่างของคุณเฉลียวนี่
0: ครับ
1: ฉีดยารับประทานยาได้ไหมฮะ
0: คือในรายที่เป็นจนกระทั่งต้องใช้มือเนี่ยไปแกะนิ้วออกนะฮะ
1: แกะ
0: เฉลียวต้องแกะออกแล้วเนี่ยโดยมากต้องผ่าตัดเพราะถือว่าเป็นเยอะ
1: ต้องผ่าตัด
0: ฮะ
1: ของคุณเฉลียวต้องแกะอย่างนี้เลยใช่ไหม
0: ต้องแกะแล้ว
2: ต้องแกะเอาออก
1: นี่ถือว่าเป็นเยอะต้องผ่าเลยเหรอครับ
0: ครับ
1: กลัวไหมฮะถ้าต้องผ่าตัด
2: ก็ไม่กลัว
1: นะฮะ
2: ให้มันหาย
1: ให้มันหายดีกว่าเนาะ
0: เพราะอันนี้เดือดร้อนในการใช้ชีวิตแต่มันเยอะ
1: มันยอมผ่าเพื่อให้หายดีกว่าอุ้ยพอบอกต้องผ่าตัดต้องผ่าเยอะแค่ไหนต้องผ่าตรงไหนยังไงอาจารย
0: ์วิธีการผ่าตัดก็ไม่ต้องรับอาหารมานะครับใช้ฉีดยาชาเฉพาะที
1: ่
0: ใช้ยาชาฉีดบริเวณที่เราจะผ่าตัดตรงนี้นะเข็มเล็กๆเจ็บนิดหน่อยมดกัดนะคร
1: ับ
0: ฉีดไปประมาณ 3-5 ซีซีแล้วเราก็ลงมีดตรงนี้นะครับกรีดตรงนี้นิดเดียวขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี
1: ้อ๋อได
0: ้แผลประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้จะมีเอ็นอยู่สมมุติผ่านผิวหนังไปแล้ว
1: เ
0: ราก็จะเปิดลงไปก็จะเห็นปลอกหุ้มเอ็น
1: ปลอกหุ้มเอ็น
0: เป็นแบบลักษณะนี้นะครับอ
1: ัน
0: นี้คือปลอกหุ้มเอ็นเอ็นมันรอดแบบนี
1: ้
0: เอ็นจะรอดมาตรงนี
1: ้ครับ
0: เอ็นจะรอดมาถึงปลายนิ้วนี้นะคร
1: ับ
0: อันนี้เนื่องจากว่าเอ็นนี่มันบวมแล้วมันผ่านเข้าออกปลอกนี่ลำบากผ่านลงไปแล้วเราก็กรีดตรงนี้ออกเอามีดตัดตรงนี้ตัดเอ็นนั้นตัด
1: ตรงปลอกนี่ออก
0: ตัดตรงปลอกนี่ออก
1: ครับ
0: เอ็นก็จะไม่มีอะไรรัดแล้ว
1: ครับ
0: ครับก็จะโล่งก็หายทันทีผ
1: ่
0: าปุ๊บหายปั๊บ
1: แล้วปลอกที่เรากรีดไว้มันจะเชื่อมติดไหมฮะ
0: มันก็เชื่อมติดแต่ติดในลักษณะที่หลวมกว่าเดิมเหมือนเราคลายเข็มขัดอ่ะ
1: เหมือนคลาย
0: เข็มขัดออก
1: ไอ้ที่รัดแน่นไปก็คลายออก
0: คลายออกครับ
1: มันก็จะโล่งสะดวก
0: แล้วมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่นเท่าเดิม
1: ครับใช้เวลานานไหมครับ
0: 15นาทีครับไม่เกิน
1: เท่านั้นเองเหรอคร
0: ับแป๊บเดียวครับ
1: แล้วก็แผลตรงนี้ก็
0: เย็บ2เข
1: ็
0: มไม่โดนน้ำ7วัน7-10 วัน
1: เท่านั้นเลย7-10 วัน
0: ครับ
1: ต้องไม่ซักผ้าอาทิตย์หนึ่ง
0: ครับโดนน้ำไม่ได้
1: ฟังดูแล้วเป็นไงบ้างฮะต้องผ่าวิธีนี้ทำอย่างนี
2: ้ก็เฉยๆอ่ะเคยผ่าตัดผ่าท้องอะไรมาแล
1: ้
2: ว
1: อุ้ยเนี่ยอย่างนี้จิ๊บ
2: ๆแค่นี้เล็กน้อย
1: เหรอฮะตอนที่เพิ่งเป็นตอนที่เริ่มเป็นแล้วรู้สึกเจ็บตอนนั้นไม่ได้มาหาคุณหมอเหรอ
2: ไม่ได้มาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากมั้งเราทำงานหนักม
1: ัน
2: รู้สึกมันฝืดๆเนี่ยก็พยายามทำพอทำงานทำอะไรก็ทำได
1: ้ครับ
2: มันจะเป็นช่วงเช้าๆมันจะรู้สึกนิ้วมันจะกำไม่เข้าเนี่ยพอเราตื่นมาพอได้ออกกำลังแบบนี้ทำงานจับทำนู่นทำนี่มันก็ทำได้ตลอด
1: นับจากตอนที่เริ่มเป็นแรกๆเลยนะฮะกับตอนที่มาเป็นเยอะๆที่ต้องงัดนิ้วตัวเองมาทีละข้อเนี่ยนานแค่ไหน
2: ก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม่
1: ช่วงปีใหม่ก็ไม่กี่เดือนเองนะ
2: ช่วงปีใหม
1: ่งั้นช่วงเวลาที่มันจะพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นจนต้องงัดนิ้วนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองเหรอครับอาจารย
0: ์ก็แล้วแต่การใช้งานใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
0: ถ้าใช้น้อยก็พัฒนาช้าถ้าใช้มากก็พัฒนาไปเป็นล็อกแรงๆเนี่ยก็เร็วครับเร็วขึ้น
1: นี่แสดงว่าคุณเฉลียวทำงาน
2: ต้องทำงานบ้านตลอด
1: ก็มีคำแนะนำอะไรสำหรับท่านที่คือยังต้องทำงานต้องใช้มืออยู
0: ่
1: แต่จะประคองยังไงให้เกิดอาการยุ้ยล็อกได้น้อยที่สุดหรือช้าที่สุดครับ
0: ก็พยายามใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับเช่นถ้าเป็นซักผ้าใช้มือก็พยายามใช้เครื่อง
1: บ้าง
0: ท
1: ี
0: นี้เนื่องจากเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องบิดผ้าแล้วชุดชั้นในเนี่ยเป็นเรื่องลำบากจะไม่มีเครื่องซักผ้าที่สามารถซัก
1: บิดได้
0: ชุดชั้นในได้สะอาดเอี่ยมนะคร
1: ับ
0: เรื่องการใช้ของที่หั่นผักอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ของมีดที่คมหน่อยไม่ต้องออกแรงจับกดมาก
1: ๆ
0: หรือบดหมูหั่นแล้วการหั่นหมูแล้วก็ใช้เป็นหมูบดแทน
1: ครับ
0: มันต้องใช้มือมาก
1: ๆหรืออย่างการหิ้วของหนักๆก็แทนที่หิ้วตลอดทางก็ใช้รถ
0: เข็น
1: ครับรถเข็นรถจักรยานอะไรอย่างงี
0: ้ถ้าบางที่เขามีนะครับใช
1: ่ครับ
0: ส่วนการเอาไปของมาใส่ดันตะกร้าแล้วรวมกันก็อาจจะไม่ช่วย
1: ฮะ
0: เท่าไหร
1: ่ครับก็ขอให้ผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกลับหายเร็วๆนะครับคุณเฉลียวขอบคุณมากครับสวัสดี
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีอาจารย์นะครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ

หลังจากผ่าตัดแล้วนิ้วมือมันก็ไม่ชาคือแต่เราจะกำเก่งมากไม่ได้มันยังเจ็บอยู่แต่ลองกำดูมันจะไม่ล็อกเหมือนอีกข้างหนึ่งที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแล้วนิ้วมันก็จะไม่มือก็จะไม่ชาหลังจากผ่าตัดมาแล้วมันก็ปกติไม่ปวดมันก็ดีที่เราจะทำอะไรมันไม่ต้องเก่งอ่ะหยิบจับมันก็ปกติทำอะไรฝาดบ้านไม่ชาไม่อะไรเหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ผ่าตัด

0: วันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่าเจ็บเข่ามากค่ะเดินขึ้นลงบันไดแล้วขาพลิกอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะก็ปวดมา2วันแล้วค่ะเป็นมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้รักษาตัวยังไงก็เลยรีบมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ายังมีอาการเจ็บมากอยู่กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เข่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกหรือว่าข้อเข่าดีกว่าค่ะที่เกิดอาการนี้เพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินไม่ระวังทำให้มีการบิดก็เลยทำให้เกิดโรคเอ็นรอบข้อเข่าอักเสบได
1: ้วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ค่ะพอดีว่าปวดเข่ามากค่ะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีแบบบิดนิดนึงอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะ
2: ครับของคุณพัทรพรนะครับปวดเข่าเป็นมาประมาณกี่วันนะครับ
0: เป็นมา2วันแล้วค่ะ
2: 2วันนะครับแล้วก็ที่ปวดเข่ามาเนี่ยเป็นมา2วันไปมีอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครับ
0: เดินขึ้นลงบันไดค่ะจะแล้วระหว่างที่เดินนะคะมันแบบเหมือนกับว่าพลิกนิดนึง
1: ใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับผู้หญิงเวลาใส่ส้นสูงแล้วพลิก
2: ก็ใส่ส้นสูงด้วยใช่มั้ยครับอ๋อพลิกยังไงอะครับ
0: ก็บิดอะค่ะจ้า
2: อ๋อบิดนะแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้กระแทกนะครับแล้วตอนที่ปวดแล้วพลิกเนี่ยได้ยินเสียงดังปึ๊กกึ๊กหรือเปล่าฮะหรือว่ามีล้มลงไปพับเลยไหมครับ
0: อ๋อไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามัน
2: เสียวเสียวนิดนึง
0: เสียวแล้วก็เจ็บมาก
2: อ๋อแล้วก็เจ็บมากนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็กังวลมากค่ะ
2: กังวลนะครับก็เลยแล้วได้รับยาใช้การรักษากินยาอะไรมาก่อนไหม
0: ยังค่ะอาจารย
2: ์ยังเลยค่ะ
1: ครับอาการแบบนี้คือเป็น
2: คือจริงๆเนี่ยพระราพรเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยนะครับเราก็คงจะไม่ได้สงสัยเป็นเรื่องของข้อเสื่อมเลยหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของเอ็นรอบข้อเข่านะครับซึ่งประวัติที่จะต้องถามคือเอ็นอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือว่าอย่างโมเดลของข้อเข่าเนี่ยครับข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ในข้อเข่าเนี่ยจะมีเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกหมอนรองกระดูกเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังในข้อเข่านะครับนั้นการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุแบบจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าจากการเล่นกีฬาหนักๆอาจจะทำให้เกิดเอ็นขาดในข้อเข่าได้แต่ว่าในกรณีแบบนั้นในอาการจะเป็นเยอะนะครับเช่นล้มลงมาแล้วจะเกิดเข่าบวมทันทีถ้าไม่เป็นทุกเอ็นนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าซึ่งเป็นเอ็นที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการบวมชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกถ้าฉีกขาดอาจจะไม่ได้บวมทันทีนะครับแต่ค่อยๆบวมค่อยๆบวมแล้วก็แต่หลังจากที่ลมมาแล้วเกิดหมอนรองก็ถ้าเป็นในกรณีของหมอนรองกระดูกฉีกขาดเนี่ยอาจจะยังพอจะเดินได้แต่ยังมีการบวมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
1: สมมุติว่าคนไข้เกิดบาดเจ็บจากเส้นเอ็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามทีนี่นะครับไม่มาพบคุณหมอร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูรักษาตัวมันเองได้ไหมครับ
2: โดยทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นเอ็นที่ฉีกขาดจำนวนที่เป็นบริเวณเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยร่างกายมันจะมีการหายด้วยตัวของมันเองได้แต่ขึ้นอยู่เอ็นตรงไหนนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเนี่ยถ้ามีการฉีกขาดทั้งหมดมักจะไม่มีการหายเองเพราะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในข้อเข่าโครงสร้างในข้อเข่าจะมีน้ำในข้อเข่านะครับซึ่งน้ำในข้อเข่าเนี่ยจะเป็นการป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าไม่มีการแข็งตัวของเลือดก็จะไม่มีการหายของเอ็น
1: ส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอบอกมาอาการหนักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับนักกีฬา
2: เนื่องจากว่าโรคที่เป็นเหล่านี้นะครับเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมักจะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุที่รุนแรงมากพอที่ทำให้เอ็นฉีกขาดใช่ไหมครับซึ่งอุบัติเหตุที่พบบ่อยเนี่ยคือจริงๆถ้าอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็พบได้แต่จริงแล้วในคนหนุ่มสาวในที่มักบ่อยมากกว่านั้นคือการระหว่างการเล่นกีฬานะครับเช่นเล่นฟุตบอลเช่นเข้าผิดทางนะครับหรือมีใครมาขัดแข้งขัดขา
1: บ
2: ิดมุม
1: ก็บาดเจ็บได้
2: ใช่ก็เกิดการบาดเจ็บ
1: และอย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับใส่อาจจะใส่ส้นสูงเดินขึ้นบันไดแล้วเกิดเท้าพลิก
2: คือประวัติของคุณพัทราพรเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุน้อยนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ยังมีการเจ็บอยู่การที่มาหาหมอตรวจเนี่ยเป็นการที่ดีแล้วนะครับที่มาลองมาให้ตรวจเพื่อวินิจฉัยการวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแต่คงจะต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพัทราพรไปนอนที่เตียงนะครับคราวนี้พอมาถึงที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเราจะมีการดูเปรียบเทียบกัน2ข้างนะครับและนอกจากที่จะดูแล้วเนี่ยเวลาเราดูก็ดูว่าลักษณะของการบวมของข้อเข่ามีไหมแล้วก็มีลักษณะของอย่างที่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับมีการบิดหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของเลือดออกหรือเปล่ามีรอยฟกช้ำไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะปกตินะครับดู2ข้างเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมี เป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข่านะครับ
1: ลูกสะบ้าใกล้ลูกสะบ้าม
2: าอยู่ข้างๆครับอยู่จริงเอ็นลูกสะบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของลูกของข้อเข่านะครับถ้ารอยลักยิ้มมันหายไปก็แสดงว่ามันอาจจะมีน้ำในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับซึ่งของคุณพัทราพรนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะเป็นสองข้างพอๆกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถามคุณพัทราพรปวดตรงไหนนะครับ
0: ปวดตรงนี้ค่ะอาจารย
2: ์อ๋อปวดตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับไม่มีปวดไปที่อื่นเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะดูไอ้บริเวณรอบๆข้างตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ตรงนี้ไม่เจ็บค่ะ
2: ไม่เจ็บเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคลำรอบๆข้อเข่านะครับว่ามีเจ็บตรงไหนตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: ไม่ค่ะ
2: ไม่เจ็บนะครับตรงที่ปวดนี่คือตรงนี้นะครับขออนุญาตกดเบาๆนะครับอย่างนี้เจ็บไหมครับ
0: เจ็บค่ะ
2: เจ็บมากไหม
0: ค่ะ
2: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
0: เจ็บค่ะ
2: เจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับ
0: ค่ะ
2: เดี๋ยวลองงอให้ผมดูหน่อยสิครับ
0: ค่ะ
2: งอเหยียดขาข้างซ้ายเลยนะงอเหยียดสิงอเข่าเข้าไปครับเหยียดใหม่สิครับงอครับเวลางอเหยียดขาอย่างนี้ปวดไหมครับ
0: มีปวดบ้างค่ะ
2: มีปวดบ้างเล็กน้อยคือปวดอยู่ที่ตรงเวรตรงนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
2: เดี๋ยวขอคุณพระพรนอนนิดนึงสิครับ
0: ค่ะ

0: ันนี้คือเรากำลังเช็คอะไรฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการเช็คเอ็นไขว้หน้านะครับผมมีการจะเห็นว่าผมมีการเลื่อนของข้อเข่าไปหน้าต่อกระดูกต้นขานะครับถ้าเอ็นไขว้หน้าขาจะมันจะได้ความรู้สึกอะครับ
0: มันจะคลอนเลยใช่ไหม
1: มันจะคลอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมเยอะนะครับถ้าการตรวจอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการตรวจถ้าเกิดเอ็นไขว้หน้าที่ยังปกตินะครับก็เหมือนเวลาเราดึงเสื้อนะครับมันจะได้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า hard end point คือว่ามันไม่มันมีการตึงของเอ็นไขว้หน้าอยู่นะครับนอกจากนั้นการตรวจเอ็นไขว้หน้าอีกอันนึงนะครับที่ตรวจได้ในร่องงอเข่าประมาณสัก90องศาสิครับนิดนึงนะครับเราก็จะทำการตรวจโดยการโยกจะเห็นว่าเราต้องนั่งทับเท้าของคนไข้นะครับแล้วก็มีการดึงมาข้างหน้านะฮะถ้าปกติก็จะมีจะไม่สามารถดึงขึ้นมาได้
0: แต่ถ้าเกิดเอ็นขาด
1: ถ้าเอ็นขาดมันก็จะดึงเข้ามาได้แต่ไม่ได้ดึงเข้ามาได้เยอะมาก
0: แต่จะมีแบบ
1: จะมีการเคลื่อนที่นะครับยังก็ตามเราต้องมีการตรวจเปรียบเทียบกันอีกกับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการกดลงไปข้างหลังซึ่งนี้เป็นการตรวจเอ็นไขว้หลังนะครับ
0: แต่สำหรับคุณพี่พัทรพรนี่ปกติ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติครับเอ็นที่ตรวจดูทั้งหมดนะครับอย่างนี้เป็นการตรวจเอ็นด้านในนะครับเอ็นที่อยู่ข้างครอบรอบเข่าด้านในนะครับก็เป็นการตรวจดูซิว่ามีการเปิดอ้าไหมนะฮะนี่ก็คือตรวจเอ็นด้านนอกนะครับอันนี้ตรวจคร่าวๆแล้วของคุณพระพรอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเอ็นไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อาจจะมีการอักเสบของเอ็นด้านในเดี๋ยวเชิญคุณพระพรขึ้นมาสิครับ
0: เอาละครับสำหรับคุณพระพรเท่าที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคร
1: ับ
0: มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นบริเวณไหนนะครับที่คุณหมอบอก
1: ก็จริงๆของคุณพระพรนะครับข้อดีก็คือว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเอ็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยที่เมื่อกี้ผมตรวจคือตรวจเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับที่มีการโยกจากท่า90องศานะครับแล้วก็เอ็นด้านในกับเอ็นด้านนอกของพระพรเนี่ยมีการปวดเพราะมีการอักเสบของเอ็นด้านในนะครับคือตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่า MCL นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือเอ็นด้านในของข้อเข่านะครับซึ่งเอ็นนี้เป็นเอ็นที่สำคัญเป็น1ใน4เอ็นที่สำคัญของข้อเข่านะครับมีการอักเสบเล็กน้อยนะครับซึ่งเกิดอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดแล้วมีการบิดหมุนอาจจะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือไม่ได้ถึงกับจะต้องทำการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ปวดไปรับประทานนะครับอาจรับทานอาจจะรับทานแค่วันถึง2วันเป็นยาแก้อักเสบนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวก็คือช่วงนี้อาจจะพักเข่าอย่าเพิ่งเดินขึ้นลงบันไดนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเนี่ยผมจะให้พยาทานวดไปช่วยไปนวดตรงเวรที่ปวดนะครับยกขาสูงนะครับอาจจะประคบน้ำแข็งในช่วงระยะต้นๆนะครับก็จะทำให้การปวดดีขึ้นเองเป็นการรักษาทั่วๆไปเหมือนเอ็นอักเสบนะครับไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายใดๆทั้งสิ้น
2: พอดีกังวลนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่างโรคที่เป็นอยู่อะค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคแบบข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับก็โดยทั่วๆไปของคุณพระราพรที่เป็น

0: ก็คือเอ็นอักเสบนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมนะครับมันเป็นโครงสร้างคงรักตำแหน่งการของการเกิดโรคนั้นการที่มีเอ็นข้อเข่าอักเสบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพัทราพรมีการหกล้มบ่อยๆหรือมีการบิดหมุนบ่อยแม้จะเอ็นจะอักเสบหรือไม่อักเสบก็ตามแต่บางทีเนี่ยถ้าเราล้มผิดท่ากระดูกอ่อนที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระแทกและอาจจะเป็นชนวนหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดข้อเสื่อมตามมาได
1: ้เราจะกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมไหมคะอาจารย์
0: จริงๆเนี่ยส้นสูงเนี่ยนะครับจริงๆไม่ใส่เป็นระยะเวลานานนะครับการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยคือจะเห็นว่าในผู้หญิงเนี่ยการใส่ส้นสูงมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการสวยงามแต่ว่าอาจจะใส่มาทำงานนะครับแต่ว่าอยู่ในรถถ้าขับรถก็อาจจะใช้เป็นรองเท้าธรรมดาการใส่ส้นสูงนอกจากจะมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแล้วยังมีผลต่อโครงสร้างหรือชีวกลศาสตร์ของข้อเข่าและข้อเท้าร่วมด้วยนะครับ
2: เพราะว่าเท้ามันจะต้องยืนเหยียดอยู่ตลอดเวลา
0: ถูกต้องครับแล้วก็อาจจะมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายล้มง่ายอีกนะครับ
2: ที่คุณหมอครับในกรณีคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเจอปัญหาแบบคุณพัทราพรนี่นะครับเท้าพลิกเท้าแพลงแล้วเกิดอาการบาดเจ็บบวมเกิดขึ้นเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนที่อยู่ที่บ้านควรจะทำยังไงครับ
0: คือหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่สงสัยจะมีเอ็นฉีกขาดหรือเอ็นอักเสบนะครับก็ทำง่ายๆในการเขาเรียกว่าหลักการ RICE นะครับ RICE
2: คือ
0: RICE ก็คือ Rest คือพักนะครับ I ก็คือน้ำแข็ง Ice นะครับ C คือ Compression คือพยายามหาผ้าอาจจะเป็นผ้าพันแผลนะครับมาพันรอบๆข้อนะครับ E ก็คือ Elevate ก็คือการยกข้อหรือยกข้อบริเวณตำแหน่งนั้นขึ้นสูงแล้วก็ใช้น้ำแข็งประคบ
2: ทำไมต้องยกขึ้นสูงด้วยครับ
0: ยกขึ้นสูงเพราะว่าตรงตำแหน่งที่มันเกิดการอักเสบมันจะเกิดการบวมการยกขึ้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดบวมนะครับเพราะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเส้นเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นและเกิดการบวมข้างของเส้นเลือดเกิดขึ้น
2: ยกสูงแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบนะคร
0: ับ ใช่ครับ
2: แล้วก็จะทุเลาลง
0: ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเลาลงอย่างถ้าสมมติว่าปฏิบัติตามนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จำเป็นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับ
2: คุณหมอครับอย่างคุณพัทราพรนี่ถือว่าเป็นเคสเล็กน้อยมากเลย
0: ใช่ครับ
2: และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเรื่องราวของเรามาเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอ
0: การประพฤติปฏิบัติตัวที่สำคัญนี่นะครับขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับอันที่หนึ่งคือจะต้องหลีกเลี่ยงการน้ำหนักเพิ่มนะครับข้อเข่าเสื่อมนี่ให้นึกสภาพของข้อของเราเนี่ยเปรียบเสมือนยางรถยนต
2: ์
0: นะครับยางรถยนต์ของเรากระดูกอ่อนที่ผิวข้อคือสีฟ้าเหมือนดอกยางหรือว่าเป็นยางรถนะครับถ้ามีการใช้งานของดอกยางที่เยอะมากขึ้นก็จะมีการสึกหรอต่อไปจนกระทั่งดอกยางสึกถ้าเป็นถึงจุดที่ดอกยางสึกแล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีทางทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นั้นสำคัญอันดับแรกคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการบริหารที่ถูกต้องนะครับเป็นบริหารที่ดีการว่ายน้ำการเล่นโยคะการบริหารเหล่านี้นอกจากได้ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มความสมดุลหรือว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ของคนไข้รวมด้วยนอกจากนั้นการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจจะทำให้ข้อมันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งกับพื้นหรือว่าขึ้นลงบันไดสำหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
1: ก็รู้สึกว่าคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นแนวทางที่เราให้เรามาระวังมากขึ้นจะได้ไม่เป็นซ้ำอีกฉะนั้นก็อาจจะนำไปปฏิบัติก็เผื่อจะได้ให้หายจากตรงนี้ค่ะ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับคุณผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมักมีปัญหาผิวหน้าที่หย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับเหมือนตอนเป็นสาวๆวันนี้เราจะมาคืนความกระชับให้ผิวหน้ากันครับการทำงานที่ต้องอยู่ในท่ายืนเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดอาการเข่าเสื่อมได้แล้วเราจะดูแลรักษาเข่าไม่ให้เสื่อมได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: ที่มาหาหมอวันนี้เพราะว่าจะให้หมอดูใบหน้าค่ะว่าใบหน้ามันไม่ตึงนะคะมันหย่อนหย่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงตานี่อาจจะเป็นมันหย่อนไปมันมีถุงใต้ตามันก็เลยไม่มีความมั่นใจก็เลยจะให้หมอดูหน่อยว่าหมอมันเกิดจากอะไรหรือว่าพอมีอะไรที่จะทำให้มันตึงกระชับไหม
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรของคุณสิริพรดีคะ
3: ก็ดูแลเรื่องใบหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตึงนะ
2: คะ
3: ก็อยากจะให้มันกระชับ
2: คำว่าไม่ตึงที่ว่านี้บริเวณไหนเป็นพิเศษไหมคะ
3: ก็แถวๆหน้าค่ะตรงนี
2: ้แก้มด้านล่าง
4: ตรงใต้ตานี่
3: ใต้ตาด้วย
4: ด้วยนะ
2: ฮะขอรบกวนคุณสิริพรถือกระจกนะคะสมมติว่าถ้าพูดให้ตึงอย่างที่ว่านี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ยกอย่างนี้ขึ้น
3: ค่ะ
2: โอเคอันนี้คืออันที่คิดว่าจะทำให้รู้สึกพอใจขึ้น
3: ค่ะ
2: โอเค
4: ถึง40ยังครับ
3: 57แล้วค่ะ
4: 57แล้วนะฮะอันนี้เป็นไปตามอายุไหมครับหมอแบบนี
2: ้จริงๆต้องบอกว่าคุณสีพลอยเนี่ยคุณภาพผิวดูดีกว่าอายุจริงจะเห็นว่าจุดด่างดำอะไรเนี่ยไม่ค่อยมีแสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองและไม่ได้โดนแดดหรืออาจจะใช้ครีมกันแดดอย่างต่อเนื่อง
4: แต่ริ้วรอยเลยที่เป็นไปตามอายุ
2: ใช่ค่ะ
4: ทำไมเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นผิวคนเรามันจะเริ่มหย่อนเริ่มตกต้องมายกฮะเป็นเพราะอะไรครับ
2: ลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะคือชั้นใต้ของผิวเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนที่เหมือนกับหนังสติ๊กที่คอยดึงผิวยกให้มันยกอยู่เอาไว
4: ้
2: สมมุติว่าในตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยหนังสติ๊กอันนี้มันยืดแล้วมันหดได้เร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงนะเพราะว่ามันก
4: ็ยัง
2: ลิฟต์ไปใช่มันก็จะไม่คล้อยในขณะที่พอเราอายุเยอะๆขึ้นส่วนใหญ่เกิน30ขึ้นไปเนี่
4: ย
2: มันก็จะเริ่มคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วไม่ค่อยหดกลับ
4: เกิน30ก็เริ่มมาแล้วเหรอครับ
2: เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วก็จะคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยหดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะมากมันก็จะยืดอยู่มากๆไม่ค่อยดึง
4: พอมันยืดมันไม่ดึงขึ้นแล้วม
2: ัน
4: ก็จะย่อ
2: มันก็จะเริ่มเห็นผิวหนังที่อยู่ด้านบนเนี่ยเริ่มมีการคล้อยแล้วก็ตกลงตามแรงโน้มถ่วง
4: เห็นชัดจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
2: แล้วแต่คนค่ะ
4: ค
2: นที่ผิวบางคนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มนิดๆที่สัก30แต่ก็แล้วแต่คนบางคนอายุ40ยังไม่เห็นก็มีมาเห็นสัก5 60ก็มีหรือบางคนอาจจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มี
4: อย่างของคุณสีพลอยเนี่ยฮะท่านหมอดูคุณหมอบอกว่าผิวโดยทั่วไปค่อนข้างดี
2: ใช่เพราะจะสังเกตว่ากระหรืออะไรไม่มีมีแต่ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยซึ่งจริงๆก็มาตามการเวลาค่ะ
4: งั้นก็คืออยากยกกระชับนะครับที่ยกได้ด้วยอะไรฮะ
2: คราวนี้ลองนึกถึงที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าผิวของเราตัวที่มันคล้อยเนี่ยมันคือโปรตีนถูกไหมคะโปรตีนเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปมันจะหดตัวขึ้นลองนึกถึงเวลาเราไปกินปิ้งๆย่างๆอย่างเงี้ยเราเอาเนื้อไก่วางลงบนเตาจะสังเกตดูอย
4: ่
2: างเงี้ยปุ๊บมันหด
4: จริงฮะ
2: แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราให้ความร้อนกับผิวหนังหรือโปรตีนใต้ผิวหนังได้พอเหมาะมันก็จะหดอยู่ในระยะที่กำลังสวย
4: นี่เจ้าหน้าเราไปปิ้งเหรอฮะหม
2: อเราอาจจะมีเครื่องหลายอัน
4: คล้ายๆอย่างนั้น
2: คล้ายๆอย่างน
4: ั้นใช่
2: ไหมใช่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆก็คือการให้ความร้อนนะคะเครื่องชนิดไหนที่ให้ความร้อนมันก็จะทำให้ผิวหดได้มากขึ้นคราวนี้ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเครื่องมือมันมีตั้งแต่แบบเรียกว่าร้อนน้อยไปจนถึงร้อนเยอะประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแน่นอนอันแรกคือเราพูดไปแล้วยิ่งให้ความร้อนได้เยอะผิวก็ยิ่งหดมากประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมาก
4: แต่แบบไหนร้อนแค่ไหนถึงพอดีคร
2: ับเราจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นอุณหภูมิที่ผิวอาจจะอยู่ที่สักประมาณ40องศาเซลเซียส
4: แต่ละคน
2: แต่ร้อนลงไปข้างในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 องศาเซลเซียสอันนั้นจะกำลังเหมาะร้อนมากไปก็ไม่ดีร้อนน้อยไปก็ไม่ได้ผล
4: ความร้อนระดับนี้เหมาะกับทุกคนไหมฮะ
2: เหมาะส่วนใหญ่จะเหมาะกับใกล้เคียงกับทุกคนแล้วก็เป็นความร้อนที่พอที่จะทนได
4: ้
2: คราวนี้เครื่องที่ประสิทธิภาพดีมากๆหมายความว่าผลักความร้อนให้ได้มากมากเท่ากับที่เราต้องการเครื่องที่ร้อนน้อยประสิทธิภาพก็ต่ำลงอันที่สองคือเครื่องที่ยิ่งลงลึกมากแน่นอนผิวยิ่งลงลึกเยอะมันก็ทำให้หดได้ตลอดแนวของผิวหนังยิ่งลงได้ลึกมากการกระชับ ผลของเครื่องก็จะดีขึ้นลงตื้นๆอยู่แค่ผิวๆพวกนี้ก็ประสิทธิภาพก็ต่ำลงไปอันที่3ที่จะมีผลก็คือความเขาเรียกว่าความยูนิฟอร์มของการให้พลังงาน
4: คือ
2: ถ้าสมมุติว่าเราให้พลังงานเนี่ยสุดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้ขึ้นมาเป็นยกๆอย่างนี้พวกที่ให้แบบเป็นพลังงานคงที่ก็จะดีกว่ากลุ่มที่ออกมาเป็นพีคๆอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเครื่องแต่ละเครื่องหมอก็จะเทียบเอาง่ายๆแบบประเภทกลุ่มร้อนมากกับกลุ่มร้อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะแนะนำคนไข้กลุ่มที่ร้อนมากข้อดีก็คือได้ผลดีมากเลยในอายุที่น้อยกว่า50เนี่ยบางทีผลอยู่2ปี

0: ในขณะที่อายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยผลอยู่เป็นปีเหมือนกันทำปีละครั้งอย่างนี้คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียที่มากับความร้อนที่มากของมันก็คือมันก็เจ็บมากด้วย
1: โอ้เจ็บด้วยเหรอ
0: เพราะฉะนั้นคนไข้น่าจะรู้สึกเจ็บตลอดระยะเวลาการทำรู้สึกพอเป็นคนกลัวเจ็บไหมคะ
2: ก็พอ
0: ค่ะคือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเจ็
1: บ
0: เราก็มีออปชันอื่นที่เป็นเครื่องที่ร้อนน้อยลงนะคะก็คือจะเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยให้ความร้อนน้อยแต่นั่นก็มากับความเจ็บที่น้อย
1: ค
0: ราวนี้ในทางตรงกันข้าม
1: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
0: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
1: หมายถึงว่าจะยกได้น้อยกว่าหรือว่าจะอยู่ไปสั้นกว่า
0: ทั้งสองอย่างยกได้น้อยกว่าและอยู่สั้นกว่าแถมยังต้องทำบ่อยด้วยคือแทนที่เราจะทำปีละครั้ง2ปีครั้งแบบเครื่องที่ร้อนมากๆทีเดียวเครื่องที่ร้อนน้อยกว่าก็ต้องทำกันทุกอาทิตย
1: ์ทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์ไปอย่างน้อยแบบ6ถึง10ครั้ง
1: เจ็บน้อยๆแต่เจ็บนานๆ
2: แต่ว่าถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะมีผลต่อหน้าเรา
1: ไหมไหมอะไร
2: ไหม
0: คือมันก็จะมีเครื่องป้องกันค่ะคนไข้บางคนอาจจะตกขึ้นสะเก็ดได้นิดหน่อยๆแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าอุณหภูมิที่ผิวเราจะระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปจริงๆสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มอุณหภูมิคือเราจะเพิ่มอุณหภูมิใต้ผิวไม่ใช่อุณหภูมิบนผิวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการไหม้เนี่ยต่ำมาก
2: ก็จะไม่แสบอะไร
0: ไม่แสบอะไรหลังหยุดทำหยุดเจ็บแต่พวกนี้นอกจากปัจจัยเรื่องความเจ็บแล้วก็ความถี่ในการทำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราคามาเกี่ยวข้องด้วย
1: เป็นไงบ้าง
0: ค
1: ะ
0: คือเทคโนโลยีที่ยิ่งร้อนมากประสิทธิภาพดีมากราคาก็แพงมากเป็นหลักหมื่นถึงแสนก็ยังมีแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยอาจจะอยู่ที่หลักพันต่อการทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องทำหลายครั้งใช่แล้วก็การอยู่นานเนี่ยในงานวิจัยบอกว่าอาจจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน6เดือน
1: ดูแลผิวด้วยวิธีไหนอะไรอยู่ไหมฮะทาครีมไหมหรือว่าใช้อะไรยังไงที่จะยกกระชับผิว
2: ตอนนี้ก็ใช้แค่ครีมกันแดดค่ะ
0: มีหน้าละผิวเลยใส
1: ่ไม่มีกระเกลออะไรไม่ค่อยมีนะฮะ
2: ว่าจะต้องใช้ครีมกันแดดตลอดเพราะว่าแพ้แดดอยู่ค่ะ
1: คุณหมอครับพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ฮิตมากบางทีอาหารก็มีคอลลาเจนนี่ถ้าไปกินซุปร้านนี้มีซุปคอลลาเจนหรือครีมนี่มีคอลลาเจนน้ำดื่มอะไรคอลลาเจนอะไรแบบนี้
0: ค่ะ
1: มันเหมือนกันไหมฮะแล้วมันได้ผลไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กินเสร็จปุ๊บแล้วมาระบุได้ว่ากินอันเนี้ยแล้วโอ้โหผิวจะดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่มี
1: ครับ
0: กินเข้าไปทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกินอาหารโปรตีนอะไรก็ได้ที่จะบำรุงหรือช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายกินไข่กินปลาได้โปรตีนเยอะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าราคาถูกกว่า
1: เหรอฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคำโฆษณาไม่ใช่ว่ามีคอลลาเจนปุ๊บโอ้โหแล้วถ้าเกิดคนที่อายุน้อยตอนนี้สาวอายุยังโอ้ยังเป็นวัยรุ่นอยู
0: ่
1: 10 กว่า20 30แล้วยังจะมีวิธีไหนป้องกันผิวไม่ให้หย่อนคล้อยในอนาคตเนี่ย
0: คือทางที่ดีที่สุดหมอคิดว่ามี2วิธีอันที่1คือเลือกอย่างคุณสีพลอยก็ได้คือทาครีมกันแดดเป็นประจำจะเห็นว่าจริงๆคุณภาพของผิวเนี่ยดีขึ้น ความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นจากการเวลา อันที่2คือใช้มอยส์เจอไรเซอร์ให้เป็นประจำพวกนี้เนี่ยมอยส์เจอไรเซอร์ก็จะช่วยทำให้คุณภาพของผิวทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้น หรือว่าประคองให้ผิวเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้นานไปกว่าความเขาเรียกว่าอาจจะดูอายุน้อยกว่าคนที่ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูแลนะคะแต่คราวนี้ปกติเนี่ยก็จะเห็นบางทีมีการโฆษณาครีมที่ยกกระชับผิวได
1: ้ครับ
0: คือในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพของครีมในการยกเนี่ยหมอคิดว่าต่ำเพราะว่าลองคิดดูเราถึงขนาดต้องใช้เครื่องที่เป็นความร้อนเพื่อที่จะยกให้มันขึ้นโอกาสที่การทาครีมเนี่ยจะช่วยยกผิวจริงๆเนี่ยหมอว่าเป็นไปไม่ได้
1: แล้วเขาบอกการทาครีมต้องทาขึ้นจะช่วยได้จริงไหมฮะ
0: จริงไม่เกี่ยวแต่ทายังไงก็ได้ทาให้ทั่ว
1: เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: คือการทาครีมจะได้ผลในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากไปกว่าทำให้ผิวยกกระชับไม่ได้หมายความว่าการทาครีมไม่ได้ประโยชน์แต่ไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของเพื่อการยกแต่อย่างมากโอเคผิวก็จะใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆอาจจะน้อยลงอย่างนี้เป็นไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดจะสามารถลิฟต์หน้าขึ้นมาได้
1: เพราะการยกเนี่ยเป็นการยกที่มันต้านกับแรงโน้มถ่วงหรือต้านกับธรรมชาติ
0: เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราใช้เครื่องมือในการทำเนี่ยเราก็จะเน้นในการทำในตำแหน่งแถวๆที่คล้อยมากให้ร้อนมากแล้วเวลาลิฟต์มันก็จะลิฟต์ขึ้นทุกทิศทางอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตรงถุงใต้ตานี่ทำได้ไหมฮะ
0: ตรงถุงใต้ตาก็สามารถที่จะทำได้เพียงแต่ว่าด้วยเครื่องกลุ่มเหล่านี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเป็นถุงใต้ตาบางทีถ้าเป็นถุงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่ก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่อยากจะเสี่ยงกับการผ่าตัดหรือกลัวการผ่าตัดการใช้กลุ่มที่เป็นพวกคลื่นความถี่วิทยุที่ให้ความร้อนก็ได้ผลในระดับหนึ่ง
2: แต่ว่าพอทำไปแล้วใช่ไหมคะ เราใช้ครีมอย่างอื่นได้ไหมคะ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้
2: ก็ใช้ปกติได้
0: ใช้ได้ค่ะ
2: ค่ะไม่มีผล
1: มาถึงทำเสร็จปุ๊บต้องพักหน้าไปกี่วันไหมถึงจะ
2: ต้องพักหน้าหรือว่าพอรุ่งเช้าก็ใช้ได้
0: คือ จะสามารถจริงๆผิวจะเหมือนปกติเลยค่ะหลังทำเสร็จน่าจะแดงอยู่นิดๆหลังจากนั้นก็สามารถจะกลับสู่ชีวิตประจำวันได
1: ้โดนแดดได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะ
1: ได้เลย
2: ใช้ครีมกันแดดปกติ
0: ใช้ครีมกันแดดแต่งหน้าทุกอย่างได้ตามปกติค่ะ
1: จะได้ผลขนาดไหนฮะจะได้ยกกระชับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนเยอะๆเนี่ยครึ่งหน้าด้านล่างเนี่ยมีงานวิจัยว่าอาจจะได้ผลสักประมาณ 50-60% ครึ่งหน้าด้านบนเนี่ยจะได้ผลประมาณสักอาจจะ 60-70%
1: คือ
0: ได้ผลเยอะกว่าเพราะว่าผิวหนังบางกว่าความร้อนมันลงไปได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ความร้อนน้อยต้องทำบ่อยๆอาจจะได้ผลสัก 50% ของเครื่องที่ได้ผลเยอะ
1: โอ้ต่างกันเยอะนะผลที่เกิดขึ้นงั้นคุณสีพลอยตัดสินใจไงดีครับร้อนมากหรือร้อนน้อยดี
2: เอาร้อนน้อยก่อนก็ได้ค่ะ
1: ร้อนน้อยก่อนเลยฮะทำไมล่ะครับ
2: ก็มันอาจจะได้ทำบ่อยๆดูก่อนว่าได้ผลขนาดค่ะ
1: ผลแรกจะเจ็บขนาดไหนใช่ไหมที่บอกถ้าร้อนมากเจ็บนี่เจ็บมาก
0: เจ็บเจ็บจริงค่ะคือที่เจ็บแล้วก็ราคาแพงกว่ามากก็มีเหมือนกันที่หลายๆคนไข้จะลองทำเครื่องที่แบบร้อนน้อยๆดูก่อนแล้วดูซิว่าได้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าพอใจก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บด้วยไม่แพงมากแต่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกันทีหลัง
1: งั้นวันนี้ลองเจ็บน้อยๆก่อนนะฮะ
2: ได้ค่ะ

0: วันนี้มีอาการปวดเข่าค่ะรู้สึกว่ามันเจ็บๆเสียวๆก็เลยมาค่ะรู้สึกว่ามันปวดมันเหมือนมันบวมๆหน่อยๆค่ะน่าจะยืนมากตรงนี้ค่ะแบกน้ำหนักตัวเองเนี่ยค่ะหน้าที่การทำงานเราต้องยืนตลอดมันจะนั่งไม่ได้เลยในระหว่างงานอย่างต่ำก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นนะคะถ้าปกติจะพัก2ชั่วโมงแต่ถ้าว่ามีลูกค้าเยอะๆหรือว่าไม่มีคนช่วยเราก็จะไม่ได้พักเลยเป็นครั้งแรกที่ปวดรู้สึกว่ามันบวมแล้วมันเดินกระปกกระเพกเดินไม่ถนัดเลยเดินแบบขามันจะหดไม่ค่อยได้เลยข้างที่เป็นเพราะว่าเราเป็นลมทรมานปวดนอนมันก็ไม่สะดวกนอนจะว่าจะนั่งก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่สะดวก
1: วันนี้มีอาการอะไรครับ
0: เนื่องจากปวดเข่าอะค่ะ
1: ปวดเข่าเหรอฮะ
0: จากการทำงานนะคะเพราะว่ายืนทั้งวันใช้ทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอาการแบบเจ็บๆปวด
1: ครับมันปวดเวลาไหนฮะนั่งนอนยืนเดิน
0: ส่วนมากพอเวลามันจะนั่งมากกว่าเพราะเวลายืนมันทำงานไปเหมือนกับมันเพลินๆลืมๆไปแต่พอเรานั่งรู้สึกว่าเหมือนพอเรามาหย่อนแล้วมันจะตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: จังหวะจะนั่งหรือกำลังจังหวะที่กำลังจะลุกยืน
0: ส่วนมากจังหวะที่กำลังจะนั่งอยู่แล้ว
1: กำลังจะนั่งปวดมันปวดบริเวณไหนนะคะ
0: มันจะปวดบริเวณนี้แล้วมันก็จะแล่นมาบริเวณนี้ถึงสะโพกเนี่ยค่ะ
1: อ๋อปวดเข่าด้วยแล้วปวดสะโพกด้วยปวดเวลาขึ้นลงบันไดหรือว่าปวดเวลาเดินไกลๆเนี่ยสะโพกเนี่ย
0: สะโพกเนี่ยส่วนมากจะเวลาก้มอะค่ะ
1: เวลาก้ม
0: มันจะรู้สึกมากกว่าเขาหมดเลย
1: ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าก้มแล้วปวดบริเวณสะโพกอาจจะมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังด้วยคือในรายนี้อาจจะเป็นพิเศษคือมีทั้งปวดเข่าและปวดสะโพกนี่ยืนทั้งวันก็หมายว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยไปลงที่เข่าก็โดนเข่าก็โดนกดอย่างนั้นนะ
2: ครับน้ำหนักไว้ตลอดเวลา
0: บางครั้งถ้ายืนทั้งวันมากๆบางครั้งก็ลงข้อเท้าอ่ะเวลานอนเวลากลับถึงบ้านเวลาเราพักผ่อนนั่งนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันพยายามบางทีพยายามเจียดขาแล้วเนี่ยมันจะดังเหมือนกับมันเหมือนเส้นมันตึงแล้วมัน
1: คือลักษณะอย่างเงี้ยอธิบายเหมือนสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เข่าย
0: ก
1: น้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลทั้งวันเนี่ยเราทดสอบให้เขายกของเนี่ยหนักสัก5โลเนี่ยกำลังถามเขาว่ากะว่าจะยืนถืออยู่ได้สักนานเป็นชั่วโมงไหมคิดว่าไม่ถึงชั่วโมงนะ
2: ใช่ก็เมื่อไหร่
1: คุณแอดทำได้ไหมครับชั่วโมงหิ้ว5กิโล
2: ไม่นานนะอาจารย์
1: ต้องวางใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่อ
1: ันนี้มือเมื่อยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
1: อันนั้นเข่าเมื่อย
2: ก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันครับอ
2: าจารย์หมายถึงว่าเข่าถ้าแบกน้ำหนักนานๆมันก็จะ
1: ใช่ครับ
2: จะล้า
1: ทุกอวัยวะที่รับน้ำหนักเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีอาการเมื่อยทีนี้เวลาถ้ายืนเนี่ยน้ำหนักลงที่เข่า
2: ครับ
1: ถ้าเวลานอนน้ำหนักไม่ได้ลงที่เข่
2: า
1: น้ำหนักไปลงที่หลัง
2: ครับ
1: ก็ไม่ปวดเข่า
2: อย่างนี้ต้องตรวจอะไรยังไงต่อไหมครับว่าตรงเข่าเป็นเพราะอย่างนี้แล้วมีไขสันหลังด้วยเปล่า
1: เดี๋ยวเราเริ่มตรวจเลยดีไหมครับ
2: ดีฮะ
1: เดี๋ยวเราดูหัวเข่านะครับก็ดูหลังนะครับ

0: ก็ปุถุพกด้วยนะครับดูหลังก่อนแล้วกันนะครับลองยืนนะครับ
1: ลองหงายหลังได้ปวดเอวไหมปุถุพกไหมครับ
2: ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าปวดแต่ว่ารู้สึกคือมีความรู้สึกข้างนี้มากกว่าข้างนี
1: ้ปวด
2: มันไม่ถึงกับปวด
1: ตึง
2: ๆจะข้างนี้ค่ะ
1: ถ้าเอียงอะถ้าเอียงเอียงไปทางนี
2: ้เอออย่างนี้รู้สึกตรงนี
1: ้ปวดตรงไหน
2: เนี่ยค่ะตรงนี
1: ้ปวดหลังใช่ไหม
2: ใช่ค่ะ
1: ปวดตรงหลังนี่ใช่ไหม
2: เนี่ย
1: ตรงกระเบนเน็บนะปวดลงมาสะโพกไหม
2: ไม่มันจะออกขวางมาทางขวาเนี่ย
1: มาไหมมาตรงนี้นะ
2: จ
1: ะไม่ลงสะโพกนะ
2: จะต้องอย่าง
1: น
2: ี้ไม่ลง
1: งั้นลองหงายหลังใหม่ดิครับลงสะโพกไหมไม่ลง
2: อันนี้ก็ไม่ลงแต่จะเจ็บอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
1: เจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บสะโพก
2: บริเวณนี้
1: เจ็บหลังนี่นะครับ
2: บริเวณ
1: นี้ครับปวดไหม
2: อย่าง
1: น
2: ี้ก็ไม่อย่างนี้จะไม่รู้สึก
1: ไม่ปวดนะ
2: นี่ก็ไม่ค่อย
1: อันนี้หลังเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้ามีการปวดสะโพก
0: ครับ
1: แล้วผมบอกว่าอาการปวดสะโพกอาจจะมาจากกระดูกสันหลังเราก็ตรวจโดยการให้กดแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามีอาการปวดหลังเนี่ยแสดงกระดูกหลังเริ่มเสื่อมแล้ว
0: ครับ
1: ไอ้ตอนเสื่อมเนี่ยอาจจะมีการระคายเส้นประสาทได้เล็กเล็กน้อยก็จะมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพก
0: อ
1: ันนี้คือเป็นน้อยมากยังไม่มี
2: คือตัวถ้าอย่างเมื่อกี้ตัวหลังมันจะไม่รู้สึกปวดแต่ว่าตรงนี้มันจะถูกมันจะเสียวปวด
1: จะคลอดมาด้านขวาม
2: ันจะไปซีกขว
1: าเวลายืนนานๆก็จะมีอาการ
0: เดี๋ยวตรวจเข่าต่อ
1: ไปตรวจเข่าบนเตียงนะครับอันนี้เรามาดูเข่านะครับดูเข่าเปรียบเทียบสองข้างถ้าปวดเข่าขวาใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
1: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
2: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
1: ครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าดูด้วยตาคุณแอดว่าบวมไหม
3: ก็ถ้าบวมก็ไม่มากนะครับหรืออาจจะเท่าๆกันด้วยซ้ำไป
1: วิธีดูก็ว่าบวมหรือไม่บวมเราก็ดูรอยย่นตรงนี้นะ
0: ฮะ
1: ตรงนี้เปรียบเทียบกัน
0: ครับ
1: แล้วดูรอยบุ๋มตรงนี
0: ้ฮะ
1: อันนี้ลึกกว่าอันนี้ชันกว่า
0: อันนี้บุ๋มกว่า
1: อันนี้ถ้าเราดูเส้นโค้งตรงนี้
0: ครับ
1: ตรงนี้มันจะเป็น
0: แ
1: ฮะตรงนี้มันจะเป็นแล้วขึ้นมานี่
0: ใช่
1: ใช่ครับแต่นี่มันขึ้นเป็นนูนเลย
0: ใช่
1: แสดงว่ามันมีน้ำอยู่ในข้องครับแล้วเราก็ไล่น้ำข้างบนเนี่ยลงมาทิศนี้นะครับเราก็เห็นตรงนี้มันโป่งขึ้นพอไล่น้ำขึ้นมาตรงนี้บุ๋มตรงนี้โป่ง
0: คร
1: ับ แล้วเราก็ลองบีบดูนะครับเนี่ยทดสอบนะวันนี้ขอให้เป็นนักเรียนวัน
0: ได้ฮะ
1: ตรงนี้ครับเอามือขวานะครับ
0: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีดูตรวจว่ามีน้ำหรือเปล่า
0: ครับ
1: มือขวาวางเงี้ยวางสบายสบายเนี่ยโทษนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆผมจะบีบนะกดเข้าไปนิดนึงเหมือนบีบเข้าอย่างเงี้ย
0: ฮะ
1: นิดนึงดูนะฮะนานๆดูนะนิ่งๆนะครับ
0: ครับ
1: มีเหมือนน้ำมากระแทก
0: มีไหมมีฮะ
1: เอาบีบเองนี่ฮะได้ไหมมือขวาอยู่ที่เดิมแล้วลองเป็นนักเรียนลองตรวจเอง
3: วันนี้เป็นหมอแล้วนักเรียนหมอแล้ว
1: ใช้ทั้งมือทั้งนิ้วทั้งแอร์นั่นนะบีบแล้วรีบลงไปนั่นน่ะมีน้ำมากระแทกไหมครับ
3: มันไม่เหมือนอาจารย์บีบอะ
1: ครับแล้วผมบีบผมจะกั้นน้ำตรงนี้ไว้ไม่ให้น้ำมันบีบถ้าเราไม่กั้นตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะบีบขึ้นไป
3: มันก็ไม่ลงมา
1: คือบีบเน้นตรงนี้กดไว้ด้วยใช่ไหมครับ
3: โอ้จริงๆนี้เราตรวจเองก็ได้นะ
1: ลองดูดิฮะเผื่อไปตรวจคุณแม
3: ่แล้วการพบว่ามีน้ำมากระแทกนี่แปลว่าอะไรฮะ
1: ก็แสดงว่ามีการอักเสบอยู่ข้างใน
0: ครับ
1: ในข้อ
3: น้ำทำไมเกิดน้ำขึ้นในข้อเข่าได้อาจารย์
1: มันมีเยื่อบุข้อมันมีการอักเสบ
0: ครับ
1: เยื่อบุข้ออักเสบเพราะว่าผิวข้อที่มันสึกหรอ
0: ครับ
1: สึกกร่อนตัวผิวข้อนั้นมันเป็นเหมือนวัสดุแปลกปลอมอยู่ในข้อเพราะฉะนั้นไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมากินไอ้วัสดุแปลกปลอมอันนั้นเสร็จแล้วก็จะหลั่งสารบางชนิดมาเอนไซม์บางชนิดมากระตุ้นให้เยื่อบุข้อมีการอักเสบ
0: ครับ
1: เยื่อบุข้ออักเสบก็มีน้ำออกมา
3: แล้วพออยู่ไปนานๆก็สะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: เยอะขึ้นครับก็จะทำให้รู้สึกขัดเวลางอเข่ายกตัวอย่างเช่นนะครับ
0: ครับ
1: งอเข่าเนี่ยเจ็บเบานะครับโทษนะเจ็บไหม
2: อันนี้มันถึงเจ็บแต่ว่า
1: ตึงใช่ไหม
2: ใช
1: ่งอข้างนี้กับงอข้างนี
2: ้อันไหน
1: ต
2: ึ
1: งอันนี้ไม่ตึงนะสบายนะครับอันนี้ตึงๆน
2: ะ
1: แต่ที่นี่ยังงอได้เพราะเมื่อกี้นั่งยองๆได
0: ้ครับ
1: นี่คุณแอดลองดูข้างนี
0: ้ครับ
1: ลองนะครับอันนี้บีบไม่มีไม่มีน้ำมากระแทกของเปรียบเทียบนะครับต่างนะครับชัดเจน
0: ชัดมาก
1: นะครับ
0: ช
1: ั
0: ดเจน
1: มากนะครับ
0: อ
1: ันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทดสอบอีกอันก็คือกดลูกสะบ้าลงไปว่าลูกสะบ้าดีอยู่หรือเปล่านะครับถ้าเจ็บบอกนะครับเพื่อนจะกดลูกสะบ้าลงไปที่เข่า
0: ครับ
1: เจ็บไหมเนี่ย
2: เจ็บ
1: ไหมฮะ
0: เจ็บใช่ไหมฮะ
1: เจ็บใช่ไหมฮะคุณแอดลองดูขออนุญาตน
2: ะ
1: มันจะมีรู้สึกสักๆเหมือนกระดาษทรายบดกันกดบดลงไปข้างล่างสักๆนะครับ

0: อันนี้อาจจะยากนิดนึง
1: ใช่ใช่
0: นะครับไม่มีการเจ็บอันนี้พอบทอย่างนี้เจ็บไหมครับ
2: ไม่เจ็บอ
0: ย่างนี้ไม่เจ็บเนี่ยขยี้สะบ้าลงไปข้างล่างไม่เจ็บโอเคอันนี้สรุปว่าเวลางอแล้วเจ็บนะครับแล้วก็มีอาการบวมนะครับทีนี้มีอันนึงเราตรวจดูว่าไอ้ข้อเนี่ยหลวมหรือไม่หลวม
2: แล้วตัวเท้าน
0: ี่ก็ดูแล้วก็โยกแล้ว
1: โยกออกด้านข้าง
0: ไม่หลวมนะครับไม่หลวม
1: ถ้าหลวมจะเป็นไงฮะ
0: ถ้าหลวมข้อจะโยกมากเลยขาไม่โยกเยกโยกเยกไปนะฮะนิดๆอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ปกติไม่โยกนะครับ
1: มั่นคง
0: ครับก็แสดงว่าในรายเนี่ยหนึ่งไม่มีข้อ
1: ครับ
2: คุณหมอแล้วตัวเท้าแล้วคะเวลามันปวดเท้าแล้วมันยืนมากๆรู้สึกมันเมื่อย
0: ก็คงเหมือนกันฮะข้อเท้าคงรับหนักเหมือนกันนะครับ
1: แต่ข้อเท้านี่ปวดไหมฮะ
2: จะเป็นข้างขวาเหมือนเดิม
0: เป็นแต่ว่าไม่บวม
2: มันไม่เชิงปวดมันเหมือนเมื่อยมาก
1: ข้อเข่าเนี่ยเรื่องเข่าเนี่ยเราตรวจแค่นี้พอแล้วต้องไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต้องดูอะไรอย่างงี้
0: คือถ้าเราต้องการดูว่าเข่าพังน้อยพังมาก
1: ครับ
0: เสื่อมน้อยเสื่อมมากเราก็ส่งเอ็กซเรย์ดูแต่ดูแล้วคนนี้ไม่มีการผิดรูปของข้อเข่าเนี่ยลองเดินดูฮะลองเดินดูก็ได้เดินเหมือนคนปกติเลยนะครับเดินเหมือนแคทวอล์กได
1: ้
0: น
1: ะ
0: เดินเหมือนคนปกติ
1: ตัวเสร็จทั้งหมดแล้วคุณวัฒนาเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นเข่าเสื่อมนะครับทีนี้จะแปลกกว่าคนอื่นคือคุณวัฒนาเนี่ยอายุไม่ถึง50ปี
1: อายุเท่าไหร่นะฮะปีนี
2: ้จะ47ปลายเดือนหน้า
0: ครับไม่ถึงปกติเข่าเสื่อมจะอายุ50ขึ้น
1: ครับ
0: นะครับแล้วก็ประเด็นหลักๆจะมีอยู่2ประเด็นของคุณวัฒนาเนี่ยคือน้ำหนักตัวกับการยืนนาน
1: ๆครับ
0: นะครับยืนมากน้ำหนักตัวมากเข
1: ่
0: าก็มีการเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าเสื่อมระยะแรกๆคือยังไม่มีการโก่งของข้อเข่าง อเหยียดยังงอเหยียดได้ปกตินะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยสมมุติทำงานงี้ไปสัก10ปีนะครับเข่าอาจจะเริ่มโก่งขึ้นแล้วก็จะงอเข่าได้น้อยลง
1: ครับ
0: อันนี้ก็
1: จะมีโก่งเลยเหรอฮะ
0: โก่งครับมีส่วนใหญ่เข่าเสื่อมเราจะดูว่าโก่งถ้าเรากำจัดสาเหตุคือน้ำหนักตัวถ้าลดไปจนถึงค่าดัชนีมวลกายปกตินะครับ
1: ครับ
0: ซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดไปสักประมาณ6โลถึง10กิโลถ้าทำได้นะครับส่วนพฤติกรรมเรื่องการยืนนานๆนี่คงปรับยากนะครับแล้วก็มีเรื่องยาแก้อักเสบ
1: ครับ
0: ยาแก้อักเสบซึ่งอาจจะทานชั่วคราวยาแก้ปวด
1: ครับ
0: บางคนอาจจะชอบยาทานะครับอีกประการนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อควอดไทรเซป
1: ทำยังไงอาจารย
0: ์ก็วิธีทำก็ง่ายๆลองหันหน้าไปนู้นนะครับนะครับแล้วก็ยกขาข้างขวาทีละข้างก็ได้ครับแล้วกระดกเท้าเต็มที่แล้วนับ1ถึง10
1: ค้างไว้10วิน
0: าที10วินาทีนะครับ
1: อ๋ออย่าง
0: น
1: ี้เหรอง่ายๆ
0: ครับแค่นั้นเองยี่สิบถึงสามสิบรอบเช้าเย็นนะครับ
1: จะช่วยยังไงอาจารย์ครับ
0: จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขานี่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้างนู้นก็ต้องทำด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่ควรแต่ว่าเรื่องงานแล้วบางทีห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะได้มากๆคือการลดน้ำหนักต้องเรื่องอาหารอย่างเดียว
1: ครับ
0: คือถ้ามื้อเย็นไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตก็จะลดได้แต่โดยมากคนจะหนักมื้อเย็นคือมื้อเย็นต้องมีข้าวพอทานเสร็จก็นอนเลยเนื่องจากว่าเหนื่อย
1: ใช่เลยใช่ไหมครับจังครับโดยสรุปคุณวัฒนานี่คือเพิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น
0: ครับใช่ครับ
1: จากการยืนนานๆ
0: ยืนนานๆและน้ำหนัก
1: ตัวมากเพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรก็อย่าให้มีสองสิ่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็คืออ
0: ย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่ม
1: น้ำหนักตัวเพิ่ม
0: มากเกินดัชนีมวลกายไม่ควรจะเกินนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำงานซึ่งมีนั่งบ้างไม่ได้ยืนทั้งวัน
1: อย่ายืนตลอดเวลา
0: แล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เมื่อกี้แนะนำไปแล้ว
1: อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่สามารถป้องกันได้ไหมอาจารย
0: ์ป้องกันได้ครับ
1: ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้
0: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาสำคัญที่สุด
1: ครับ
0: ถ้ากล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยโอกาสเข่าเสื่อมจะน้อยมาก
1: ครับแล้วถ้าเกิดเสื่อมแต่ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นนะครับเป็นมากขึ้นมากขึ้น
0: ถ้าเป็นมากจนเข่าโก่งหรือเดินไม่ไหวเช่นเดินนั่งๆเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดินรอบบ้านไม่ได้หนึ่งรอบหรือว่าอยากไปเดินช้อปปิ้งตามห้างร้านแล้วเดินตามลูกหลานไม่ทันก็ต้อง ต้องพิจารณาว่าผ่าตัดน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะคนเราต้องอยู่กับครอบครัว
1: ครับ
0: ต้องอยู่กับครอบครัว
1: ครับ
0: คือเข้าไปเที่ยวกันแล้วเราแบบจับเจ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: คุณภาพชีวิตแย่
0: ใช่ครับ
1: ไม่เหมือนผลทั้งจิตใจ
0: ใช่ครับ
1: ครับขอให้พร้อมเพรียวเร็วๆนะครับคุณวัฒนาเจอกันครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: เป็นยังไงบ้างเพื่อนๆร้องเพลงแล้วเต้นไปด้วยกันสนุกไหม
1: ไม้โทสนุกมากเลยเรามาช่วยทบทวนกันอีกครั้งนะคำว่ามือเท้าตาหูใบหน้าขาใจที่อยู่ในเพลงเป็นคำที่อยู่ในแม่อะไรและเพราะอะไรนะ
0: ขอตอบว่าแม่กอกาเพราะไม่มีตัวสะกด
1: ใช่แล้วเก่งมากทุกคน
0: เย้แล้วเจอกันใหม่นะทุกคนฝากเพื่อนๆกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องมหิดลคิดส์

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการรัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนันท์มนตรีครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆนับจากนี้เป็นต้นไป 5:00 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณนะฮะปรึกษาเรื่องราวสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะติดตามรับชมเราช่องทางไหนนะหลากหลายท่านเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าดูทางนี้ True Vision บ้าง NVT Central บ้างนะฮะหรือว่า Facebook Live บ้างช่องทางใดก็ได้คุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้กับทีมงานของเราแล้วผมจะเป็นตัวแทนในการสอบถามกับอาจารย์หมอให้เองนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างมุมจอนี้เลยนะ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียของเราที่เพจ Facebook Rama Channel นะฮะพิมพ์คำว่า Rama Channelเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะฮะอายุเท่าไหร่เพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงเรื่องของประวัติการแพ้ยานะตัวอาการประวัติแพ้ยาอายุน้ำหนักส่วนสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดลงรายละเอียดได้เท่าไหร่นะหรือว่ามันมีผลต่อเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมระบุมาได้ก็จะยิ่งดีนะครับอาจารย์หมอก็จะได้วิเคราะห์หรือว่าอาจจะได้เห็นภาพสถานการณ์ต่างๆหรือว่าการต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กด Subscribe จะได้ติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับนอกจากผมแล้วนะยังมีอาจารย์หมออีก2ท่านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันพพงศ์นะครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์หรือว่าอาจารย์ตุ้ยนะฮะและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทิติพรทองบริสุทธิ์นะครับสาขาวิชาจอตาและวุ้นตานะครับภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์แอนนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยและอาจารย์แอนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้คุณผู้ชมทยอยฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะแอบบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดฝากมาใกล้ๆ5โมงเนี่ยมักจะได้ถามครบถ้วนแต่ถ้าเกิดไปถามตอนท้ายๆรายการ5โมง45 5โมง50บางท่านอาจจะถามไม่ทันนะระหว่างรอคำถามขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารแอดรามานะฮะที่มาในรูปแบบของอีบุ๊กต้องบอกว่าเป็นนิตยสารที่รวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพไว้มากมายเลยนะครับฉบับนี้ฉบับที่44แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบถ้วนเรื่องของการแพทย์นะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44นะมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้นี่มีเรื่องเด่นๆคือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนต้องบอกว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่กำลังถูกถกเถียงถูกพูดคุยมากในโซเชียลมีเดียทั้งออฟไลน์รวมถึงในออนไลน์ด้วยเนี่ยเรื่องของไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจตอนเด็กๆอาม่าผมป้าผมเนี่ยชอบมากเลยกินเยอะๆโตเร็วๆจริงหรือไม่จริงอย่างไรแอดรามาฉบับนี้มีคำตอบกันด้วยรวมถึงหน้าร้อนแบบนี้คุณแม่

0: หลายท่านบอกว่าเอ๊ะแหมอยากรู้จังเลยเก็บอาหารยังไงให้คงความสดใหม่ให้มีคุณภาพเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะช่วงนี้ใครเวิร์กฟอร์มโฮมก็ยังคงสามารถออกกำลังกายกันได้รวมถึงนะฮะชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางศาสนานะผู้ชมที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสามารถไปติดตามนิตยสารแอดรามากันได้นะครับที่@rama.mahidol.ac.th นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วหรือผู้ชมจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วผมก็แอบเข้ามานะฮะมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายเลยนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาติดตามนะฮะเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพดีๆกับรามา Channel กับนิติศาสตร์แอดรามานี่หน้าตามันจะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเป็นรูปแบบอีบุ๊กที่น่าสนใจมากๆนะฮะวันนี้สำหรับเคสตั้งต้นของเรานะทีมงานของเราได้ไปพูดคุยนะฮะอาจจะเรียกคุณพี่แล้วกันนะท่านหนึ่งเขาบอกว่าจอประสาทตาลอกหลุดเคสนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นภาวะอันตรายสำหรับทุกวัยด้วยไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาหากปล่อยไว้และไม่ได้ดูแลอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดนายวิราชบุญนุ่นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหรือปลัดออสในวัย55ปีบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงตาของตนเองว่าเมื่อ30ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุโดยมีวัสดุบางอย่างกระแทกดวงตาอย่างแรงช่วงนั้นปวดตามากแต่เห็นว่ายังมองเห็นปกติจึงไม่ได้เอะใจแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาขณะขับรถอยู่ต้องจอดรถกระทันหันเพราะตามองเห็นแต่แสงไม่เห็นภาพสิ่งที่ตาเห็นคือเป็นเหมือนฝนตกและเมื่อปิดตาด้านซ้ายตาด้านขวามองไม่เห็นอะไรเลยส่วนตาด้านซ้ายปกติจึงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนคุณหมอบอกจอประสาทตาลอกหลุดต้องผ่าตัดด่วน
2: ตอนผ่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอให้นอนฟั่มอยู่45วันมันมีวิธีการรักษาของหมออยู่2แบบแบบแรกก็คือฉีดน้ำมันเข้าไปในลูกตานะครับแบบที่2เนี่ยก็จะใช้แก๊สก็เลยบอกแบบที่2อัดแก๊สพออัดแก๊สเข้าไปเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดประมาณเกือบ 3-4 ชั่วโมงนะครับอันนั้นก็หมอบอกว่าให้นอนฟั่มนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยครับมันดันจอประสาทตาเพื่อปิดรูรั่วโดยปกติของคนเนี่ยที่จะนอนคว่ำได้45วันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นท่าปกติของการนอนปกติครับก็เลยทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแก๊สนะครับที่เขาอัดเป็นลูกตามันก็ดันมาที่จอประสาทตาทำให้เป็นฝ้ายมองไม่เห็นนะครับหมอก็เลยนัดผ่าตัดรอบ2
1: การผ่าตัดรอบแรกไม่ประสบผลสำเร็จปลัดออสจึงเข้าผ่าตัดรอบที่2เพื่อแก้ปัญหาแก๊สที่อัดเข้าไปดันลูกตาทำให้มองเห็นไม่ชัดซึ่งผลการผ่าตัดครั้งที่2สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากสามารถอ่านอักษรได้เพียงแถวบนส่วนแถวล่างยังเห็นไม่ชัดคุณหมอจึงนัดทำเลเซอร์เพื่อปรับสายตาให้ดีขึ้นครั้งนี้สมบูรณ์ทำให้ตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกครั้งหลังจากต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตาร่วมปี
2: ในฐานะที่ผ่าตัดมา2รอบแล้วนะครับอยากให้คนที่มีปัญหาด้านสายตานะครับเป็นโรคต้อกระจกหรือว่าโรคเกี่ยวกับจอตาที่จำเป็นที่ต้องผ่าตัดเนี่ยครับแนะนำผ่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมั้งครับแล้วก็ในหลังจากผ่าตัดเนี่ยครับเทพจะไม่ต้องแตะยาเลยไม่ใช่เทพนะไม่กินเลยครับยาแก้ปวดมันไม่ได้ปวดจะเจ็บนิดเดียวตอนที่หมอก็จะฉีดยาชาตรงข้างตาตรงใต้ตาเนี่ยครับมันนิดเดียวตรงนั้นนะครับทุกอย่างนี่ปกติแล้วครับแต่ว่ามันต้องใส่แว่นถ้าจะอ่านหนังสือเนี่ยต้องใช้แว่นนะครับแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือหรือเดินไปก็คือใช้ชีวิตปกติเลย
1: ออสยอมรับว่าก่อนหน้านี้กังวลมากกับการมองเห็นไม่ชัดเพราะลักษณะงานที่ทำต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือและเซ็นหนังสือจำนวนมากซึ่งถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้และรบกวนการใช้ชีวิตมากก็คงต้องลาออกจากราชการดังนั้นจึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาดวงตาในครั้งนี้
0: ต้องขอบคุณปออสด้วยนะที่มาแชร์เรื่องราวกับเราเนี่ยอาจารย์แอนฮะสำหรับจอประสาทตาลอกหลุดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงผู้ป่วยจะ

0: รู้ตัวหรือว่ามีสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆไหมฮะอาจารย์ฮะ
1: ค่ะก็สำหรับอาการของจอประสาทตาลอกหลุดนะคะคนไข้เนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นด้วยมีเห็นเหมือนหยากไย่ลอยมานะคะเป็นจุดดำๆก็ได้นะคะเป็นเหมือนลักษณะบางคนจะบอกว่าเหมือนกับมีเหมือนแมลงลอยไปลอยมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกระพริบตาก็ยังไม่ได้หายไปยังคงมีอยู่อาจจะร่วมกับมีเหมือนแสงแฟลชยิงเข้าตาเหมือนกับแฟลชจากกล้องถ่ายรูปอะค่ะเป็นแสงเหมือนแวบๆ

0: ือช่วงที่เห็นเหมือนเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีการที่เราเห็นเป็นเหมือนมีหยาบย่อยหรือเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นเลือดที่มีการออกในจอประสาทตานะคะเพราะว่าเมื่อมีจอประสาทตาลอกเนี่ยจะลอกได้ก็คือมันจะต้องมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นก่อนนะคะพอมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่ใต้จอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยร่อนออกมาจากตำแหน่งผนังจอประสาทตาตำแหน่งจอตาที่อยู่เดิมอะค่ะ
1: สาเหตุเกิดจากอะไรครับ
0: สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยจริงๆก็คือเกิดจากการที่มีวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมตามวัยนะคะพอมีวุ้นตาเสื่อมตามวัยเกิดขึ้นเนี่ยบางตำแหน่งของวุ้นตาที่ติดแน่นกับจอประสาทตาเนี่ยมีการดึงรั้งในช่วงที่กำลังเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาทำให้จอประสาทตาเนี่ยหลุดออกมาด้วยมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีรูฉีกขาดเกิดขึ้นได้คนไข้ก็จะมีแค่เห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวหรือว่าเห็นแตกแวบๆเหมือนฟ้าแลบอย่างนี้ค่ะแนะนำว่าให้มาตรวจพบกับจักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจจอตาค่ะว่าเริ่มมีรูฉีกขาดหรือยังค่ะก่อนที่จอประสาทตาจะลอกออกค่ะ
1: แล้ววิธีการรักษาแล้วอาจารย์เห็นสักครู่ตามในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจว่าจะมีแบบว่าเรื่องฉีดน้ำมันเข้าไปในตากับเรื่องอัดแก๊สเหรอฮะหรือมีวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
0: ค่ะก็จริงๆวิธีการรักษานะคะแรกเริ่มที่มีอาการเลยเนี่ยพอถ้าหากมาตรวจจอประสาทตาแล้วเจอรูฉีกขาดตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่จอประสาทตายังไม่ลอกเนี่ยเราก็สามารถรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตาได้ค่ะไม่ต้องทำการผ่านะคะแต่พอเมื่อมีจอประสาทตาเริ่มลอกออกมาแล้วนะคะลอกตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมเนี่ยการเลเซอร์ก็จะใช้ไม่ได้แล้วค่ะก็จะมีการรักษาแบ่งเป็นหลักๆประมาณ2แบบก็คือ1คือการฉีดแก๊สเข้าไปในตานะคะอันนี้ยังไม่ใช่การผ่าตัดเป็นการฉีดแก๊สเข้าไปเฉยๆแต่ว่าก็จะต้องมีการมีการจัดวางท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยไปบังรูที่รั่วออกแล้วก็ร่วมกับการเลเซอร์ส่วนวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดแบบที่ปลัดออสในคลิปเนี่ยได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่การผ่าตัดก็จะเข้าไปผ่าตัดน้ำวุ้นจอตาแล้วก็ทำให้จอประสาทตาที่ลอกหลุดเนี่ยกลับไปติดที่เดิมค่ะร่วมกับมีการยิงเลเซอร์หรือที่เย็นนะคะเมื่อเราตัดตัวน้ำวุ้นตาออกไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็ต้องหาสิ่งที่จะทดแทนเข้าไปอยู่ในบริเวณตัวด้านหลังของช่องลูกตานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2อย่างที่จะใส่เข้าไปก็คือมีแก๊สกับมีน้ำมันนะคะซึ่งวิธีที่จะใส่แก๊สหรือน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคหรือว่าระยะเวลาที่เป็นมานานมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนหนึ่งหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินก็จะไม่แนะนำใส่แก๊สค่ะเพราะว่าแก๊สเนี่ยพอขึ้นไปถ้าใส่แก๊สไปเนี่ยพอขึ้นไปในที่สูงสูงข
1: ึ้น
0: เคร
1: ื่
0: องเนี่ยตัวแก๊สขยายตัวค่ะแล้วก็ทำให้ความดันตาสูงทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นได้นะคะค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าต้องนอนคว่ำ45วันเลยอาจารย์ตุ้ยถ้าต้องรักษาอะไรสักอย่างนึง45วันเนี่ยอาจารย์จะนอนคว่ำไหวไหมอาจารย์ตุ้ย
2: โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมได้ยินไม่ตอนแรกคิดว่าได้ยินไม่ชัดได้ยินเป็น 4-5 วันแต่พอฟังรอบที่2คือ45วันผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าปกติเราให้ผู้ป่วยทำได้ไหมครับแล้วเขาสามารถ
1: ทำได้จริงหรือเปล่า
2: ที่บ้านได้ไหมครับ
0: จริงๆปกติการใส่แก๊สแก๊สมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะมีทั้งแก๊สที่อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็มีที่อยู่ประมาณถึง4ถึงเกือบ6อาทิตย์นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะต้องนอนคว่ำเนี่ยคือจริงๆต้องนอนคว่ำเลยค่ะเพื่อเพราะว่าพอปกติแก๊สมันลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าหากว่านอนหงายเนี่ยแก๊สก็จะดันมาที่บริเวณด้านหน้าก็คือดันเลนตาให้เป็นต้อกระจกแต่ถ้านอนคว่ำเนี่ยก็คือมันก็จะกลับไปดันในบริเวณจอประสาทตาเพื่อให้กลับไปติดในที่เดิมค่ะส่วนคนไข้นอนคว่ำได้ไหมต้องพยายามให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างมากเพื่อให้นอนคว่ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลการผ่าตัดอาจจะไม่ดีได้ค่ะการนอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง2ถึง4อาทิตย์ค่ะอาจจะมีบางเคสที่แก๊สหมดช้ากว่าปกติอาจจะนอนคว่ำนานกว่านั้นนิดหน่อยไปถึง6อาทิตย์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้พบบ่อยมากนักค่ะ
1: คำว่านอนคว่ำนี่คือนอนยาวเลยอย่างนี้เหรออาจารย์หรือว่าต้องพยายามก้มศีรษะสามารถที่จะแบบลุกขึ้นมาทานข้าวล้างหน้าแปรงฟันใช้ชีวิตได้ไหมฮะ
0: ใช้ชีวิตได้เฉพาะช่วงคือจริงๆอยากให้นอนคว่ำให้มากที่สุดนะคะปกติที่แนะนำก็คือ16ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเป็นไปได้คือประมาณ16ชั่วโมงต่อวันก็คือเวลาทานรับประทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยต้องใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับมา

0: อนคว่ำหรือนั่งคว่ำหน้าก็ได้ค่ะคือบางท่านเนี่ยนอนคว่ำอาจจะรู้สึกไม่สะดวกก็คือจะมีการให้ผู้ป่วยเอาโต๊ะมาแล้วก็ให้เหมือนฟุบหน้าลงไปเหมือนเวลานอนฟุบลงอะค่ะใช่ค่ะ
1: ฟังดูเหมือนเป็นโรคของความเสื่อมใช่ไหมครับโดยปกติแล้วอย่างที่อาจารย์ว่ามีเจออย่างนี้ในเด็กเล็กๆบ้างไหมครับอาจารย
0: ์จองประสาทตาลอกก็มีเจอในเด็กได้นะคะคือในบางโรคบางกลุ่มที่มีเรื่องของตัวความผิดปกติของคอลลาเจนบางอย่างทำให้น้ำวุ้นตาเนี่ยมีการเสื่อมตัวเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของจองประสาทตาที่มีการฉีกขาดได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็อาจจะเจอในกลุ่มของเด็กที่มีประวัติโดนอุบัติเหตุกระแทกทางตามาก่อนเนี่ยค่ะการกระแทกแบบรุนแรงอย่างที่ปลัดออสอาจจะเคยโดนได้รับการกระทบกระแทกมาก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาแล้วก็นำมาสู่จอประสาทตาลอกได้ค่ะ
2: จอประสาทตาลอกถ้าไม่รักษามันจะเป็นยังไงฮะอาการสุดท้ายปลายทางของมันหรือแค่มองภาพไม่เห็นหรือยังไง
0: จริงๆช่วงเวลาที่ลอกออกไปเนี่ยสำคัญมากค่ะสำหรับการที่จะทำผ่าตัดคือถ้าทำผ่าตัดได้เร็วเอาจอประสาทตาที่ลอกกลับไปติดได้เร็วเนี่ยผลสำเร็จของการมองเห็นหลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นมากๆแต่ถ้าทิ้งไว้ค่อนข้างนานเนี่ยถึงแม้จอประสาทตาเรามาผ่าตัดแล้วก็กลับไปติดแล้วเนี่ยแต่ว่าเซลล์ประสาทตาเนี่ยจะเสื่อมไปเยอะค่ะการมองเห็นอาจจะไม่ได้กลับมาดีได้เหมือนเดิมค่ะขึ้นกับเวลาที่ทำด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันหลุดล่อมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ
2: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการตั้งแต่เนิ่นๆก็รีบไปพบหมอก็จะได้ทำการรักษาโดยเร็วแทนที่ว่าจะหายช้าก็จะได้หายเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องพักรักษาตัวนานนะฮะ
0: ค
2: ่
0: ะ
2: ทักทายผู้ชมกันหน่อยนะคุณหลงภูเข้ามาแล้วนะคุณนิ่มนวลแสงทักทายกันมาคุณรังสรรค์นะคุณระเบียบโอ้คุณแอมปอคุณพิกุลนะครับคุณภูมิ CH โอ้วันนี้ใน Facebook คึกคักเป็นพิเศษนะคุณอธิพลนะครับคุณหลงภูทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับต้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านตอนนี้รับชมผ่าน True Vision 42คุณผู้ชมรับชมเราผ่านช่องทางไหนรับชมเราอยู่ที่ไหนนะสามารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับท่านนี้สอบถามนะฮะคุณแหม่มนะฮะแหม่มนิสานะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยสอบถามว่าทำไมคุณแหม่มเนี่ยเธอบอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีเป็นมานานแล้วเช้าๆเนี่ยต้องตื่นมาขากเสมหะทุกวันปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆเลยฮะไอง่ายเวลากินน้ำเย็นที่ผ่านมาไม่เคยไอตอนนี้รู้สึกรำคาญเพราะว่าเสมหะเนี่ยมันจะรู้สึกติดค้างในคอตลอดเวลานะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าอายุ52นะฮะมีประวัติแพ้ยาแบคตริมลินโคนะฮะคำถามว่าเราควรลองไปตรวจเสมหะเพื่อเช็ควัณโรคไหมที่บ้านไม่มีใครเป็นวัณโรคอาการเสมหะในคอบ่อยๆแบบเรื้อรังแบบนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเพราะเรื่องของวัณโรคไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
1: ครับโดยปกติแล้วการมีเสมหะเรื้อรังนะครับอาจจะมีไอหรือไม่มีไอร่วมด้วยก็ได้ผมว่าก็มีโอกาสเจอได้ครับภูมิแพ้น่าจะเป็นโรคอันดับ1ยอดฮิตในปัจจุบันครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีภูมิแพ้หรือว่าน้ำมูกครับโดยปกติที่ทั่วไปที่เราเห็นก็น้ำมูกจะออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับหรือว่ามีอาการคัดจมูกร่วมด้วยครับคนบางคนก็จะมีน้ำมูกไหลลงคอครับที่เราเรียกกันว่าเหมือน post nasal drip คือน้ำมูกไหลลงไปด้านหลังนะครับของโพรงจมูกแล้วก็บริเวณคอส่วนหลังครับหลายคนก็จะมาด้วยตอนเช้ามีเสมหะมากขึ้นครับร่วมกับว่าอาจจะมีอาการไอร่วมด้วยได้ครับการไปตรวจเสมหะก็สามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากครับแต่ถามว่าคิดถึงมากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีอาการไอเป็นอาการเด่นนะครับหลายครั้งสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับโดยปกติวัณโรคอาจจะมีอาการอื่นที่เป็นระบบที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับนะเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยครับน้ำหนักตัวลดลงนะครับร่วมกับมีประวัติว่าสัมผัสกับวัณโรคซึ่งเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นวัณโรคน่าจะน้อยครับแต่การตรวจทำได้ไม่ยากครับก็ส่วนใหญ่ก็ตรวจเสมหะร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอดนะครับนะจริงๆแล้วเวลาที่เรามีเสมหะหรือมีไอนานๆครับโดยปกติก็ไปตรวจร่างกายสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ในจมูกครับหรือว่าโรคทางปอดเองก็ตามก็คุณหมอก็จะได้ทำการรักษาหรือทำการตรวจเพิ่มเติมนะครับ
2: ในกรณีที่สมมุติว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้แล้วกันฮะอาจารย์ระหว่างนี้เขาควรดูแลตัวเองยังไงทานยาเบื้องต้นไหมหรือว่าเรื่องของการจิบน้ำอุ่นๆอะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมฮะสำหรับอาการเสมหะหรืออาการไอที่เกิดขึ้นแบบโอ้บ่อยมากเรื้อรังเป็นตลอดทั้งปีเลยแบบนี้ฮะอาจารย์
1: ครับ ก็ในคนไทยเลยจริงแล้วทั่วโลกครับภูมิแพ้โพรงจมูกกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ 50-80% จะเกิดขึ้นจาก1ก็คือไรฝุ่นนะครับ2ก็เป็นกลุ่มพวกแมลงสาบครับหรือไม่ก็เชื้อราต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่พบได้บ่อยถ้าคิดว่าสัมพันธ์กับภูมิแพ้จริงๆนะครับนะการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการก่อแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดนะในการรักษานั้นก็สังเกตดีๆครับว่าถ้าบางครั้งนะบางครั้งหรือบางคนนะมีตุ๊กตาหรือว่ามีหมอนมีอะไรเงี้ยครับที่เก็บฝุ่นครับนะนี่ก็พยายามเอาออกไปทำความสะอาดนะให้ได้บ่อยที่สุดนะอย่างน้อยก็คือสัปดาห์ละครั้งครับถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นฝุ่นเลยได้ยิ่งดีครับบางคนนอนกับลูกกับหลานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้โหเต็มเตียงไปหมดนี่ได้ยินบ่อยมากนะครับก็พยายามเอาออกไปนะครับนะหรืออย่างน้อยก็คือซักแล้วก็ตากแดดนะครับนี่ก็จะสามารถช่วยทำให้ไรฝุ่นอยู่กับเราน้อยที่สุดนะครับนะสัตว์เลี้ยงก็สำคัญครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็พยายามให้เขาอยู่ห่างเรานิดนึงนะครับนะเพราะอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นได้นะครับกับอีกอย่างนึงคือสูบบุหรี่ครับถ้าตัวผู้ถามสูบบุหรี่เองควรจะงดหรือเลิกครับเพราะว่าสิ่งนี้กระตุ้นภูมิแพ้ได้กระตุ้นเสมหะได้อยู่ครับถ้ามีคนในบ้านสูบบุหรี่ก็คือในขณะที่สูบบุหรี่ก็อยู่ห่างกันนะหรือว่าไปสูบนอกบ้านก็จะลดการกระตุ้นนะ
2: แล้วกรณีที่มีเสมหะแบบนี้ใช้ทานยาหรือจิบยาแก้ไออย่างนี้ช่วยได้หรือว่ายาอมที่ละลายเสมหะขับเสมหะอะไรพวกนี้ช่วยได้ไหมอาจารย์
1: หลายครั้งก็เป็นการรักษาหรือดูแลที่ส่วนปลายเหตุประกันนะครับนะผมว่าหลักๆต้นเหตุก่อนครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรนะครับยาที่เป็นยาละลายเสมหะหรือว่าการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยทำให้เราสบายขึ้นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดต้นเหตุทั้งหมดลองหาก่อนก็ได้ครับว่าสิ่งกระตุ้นเป็นอะไร
2: ครับคุณทิสาคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาการที่บอกไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่เป็นหวัดนะคะอันนี้น่าจะหนักไปทางภูมิแพ้มากกว่าวัณโรคใช่ไหมฮะอาจารย
1: ์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับครับ
2: นะครับ
1: ลองลดสิ่งกระตุ้นครับแล้วก็ถ้า 1-2 สัปดาห์ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นครับก็ลองไปตรวจนิดนึงกัน
2: นะฮะมาที่คุณสุภัตราหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะอายุ65นะฮะสอบถามเรื่องตาเข้ามาบอกว่าตาข้างซ้ายนะฮะนานๆจะมีจุดดำๆลอยไปมาแล้วก็ตาเนี่ยจะแสบบ่อยๆชอบมีน้ำตาไหลอาการแบบนี้น่าจะเป็นอะไรได้บ้างฮะ
0: ค่ะสำหรับจุดดำลอยไปลอยมานะคะในผู้ป่วยประมาณตอนนี้65ปีนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือลุ้นตาเสื่อมนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่คนไข้บอกมีหยากย่ายหรือว่ามีจุดดำลอยไปลอยมาค่ะถ้าหากว่าไม่เคยตรวจตาเลยนะคะแล้วก็อายุประมาณก็60แล้วก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ดูว่าเป็นแค่วุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของลูกฉีดขาดที่เซลล์ประสาทตาอะไรค่ะส่วนเรื่องอาการแสบตาน้ำตาไหลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของตาแห้งหรือว่ามีต้อเนื้อต้อลมก็เป็นได้ค่ะที่จะทำให้เกิดอาการไม่สบายตาแสบตาได้ค่ะน้ำตาไหลได้ง่ายค่ะ
2: ครับแบบนี้ควรดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงไหมฮะหรือควรไปพบแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาไหมอาจารย์นันฮะ
0: สำหรับอาการแสบตาแล้วก็อาการน้ำตาไหลอะค่ะอาจจะต้องลองแค่ถ้าหากว่ามีการใช้สายตาเยอะก็อาจจะมีการพักสายตาเป็นบางครั้งนะคะมีการหยอดน้ำตาเทียมช่วยได้นะคะถ้าหากว่ามีการใช้สายตาค่อนข้างมากอ่านหนังสือหรือว่าใช้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นพวกมือถือเยอะนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้มีการพักเป็นบางครั้งนะคะใช่ค่ะสัก20นาทีแล้วก็ให้มองไปที่ไกลๆหรือว่าหลับตาพักสักครู่หนึ่งค่ะก็จะบรรเทาลงได้ค่ะส่วนอาการจุดดำลอยไปลอยมาแนะนำว่าถ้าไม่เคยตรวจเลยแนะนำว่าก็ควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งค่ะ
2: นะไม่แน่ใจว่าปกติเราควรจะเริ่มพบจากสู่แพทย์หรือไปตรวจตาบ่อยแค่ไหนหรือว่าควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่มีคำแนะนำตรงนี้ไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่โดยปกติแล้วในเด็กอะค่ะก็จะต้องมีการควรจะต้องมาพบหมอตาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเช็คเรื่องของสายตาว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นหรือเปล่าไหมนะคะว่ามีตาเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่ควรที่จะต้องตรวจแน่ๆสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือประมาณอายุสัก45ปีแล้วก็ควรจะตรวจตาสักหนึ่งครั้งค่ะ หรือว่าในคนที่มีสายตาสั้นมากๆก็ควรจะมารับการตรวจตาสักประมาณปีละ1ครั้งนะคะสั้นมากสักประมาณจาก800ขึ้นไปหรือ6700ถึง800ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าควรจะได้รับการตรวจจอประสาทตาตรวจตาดูเป็นประจำค่ะ
2: นะครับ
1: แต่ว่าสายตาสั้นนี่ก็ทำให้จอประสาทตาลอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเคยได้ยินมา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะในคนที่สายตาสั้นเยอะค่ะเพราะว่าจอประสาทตาจะเป็นปกตินะคะเจอในคนที่สายตาสั้นเยอะๆเนี่ยพอจอประสาทตาบางก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องของรูขีดขาดได้ง่ายเราก็มาจะแนะนำให้คนไข้ที่มีสายตาสั้นเยอะเนี่ยมาตรวจตาอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งค่ะถ้าเคยตรวจแล้วสัก 1-2 ปีดูปกติดีอาจจะห่างออกได้ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ
2: ครับอาจารย์แอนย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะสั้นเยอะเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะฮะ600เลย
0: เยอะใช่ไหมคะหมายถึงสายตาสั้นเยอะใช่ไหมคะประมาณ600ค่ะถือว่าเป็นคนที่สั้นเยอะนะคะ
2: นะฮะผมยังสั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ต้องตรวจทีขนาดนั้น
1: ว่าละเชียวว่าต้องถามสาเหตุทีแน่เลยครับ
2: คุณทีพีเพนนะฮะคุณทีเพนนะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมานะฮะบอกว่าถามเรื่องของโควิดให้กับลูกชายลูกชายคุณเพนเนี่ยอายุ28นะฮะตรวจพบเชื้อเมื่อ25เมษาคุณหมอให้เข้า HI นะครับแจ้งว่าได้รับวัคซีน3เข็มแล้วก็เลยจัดยาตามอาการมียาแก้ไอยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้แล้วก็พ่นยาวันละ4ครั้งตั้งแต่25เมษายนนะฮะวันนี้เนี่ยลูกชายมีอาการเจ็บคอไม่ทุเลาลงเลยฮะอยากทราบว่าต้องทานยาอะไรเพิ่มไหมคะถึงจะหายเป็นปกติตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของอาการเจ็บคออย่างเดียวเลยค่ะขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
1: ผมว่าหลังๆในช่วงเดือน2เดือนหลังเนี่ยเราจะได้ยินว่าเวลาที่เราเป็นโควิดก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็จะมีอาการเจ็บคอได้มากกว่าในเดือนก่อนๆหรือปีก่อนๆนะครับก็เป็นอาการร่วมที่พบบ่อยมากขึ้นครับโดยปกติแล้วอาการเจ็บคอรักษาตามอาการอยู่ดีครับไม่มียาอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆครับแล้วก็อาจจะหายาบางอย่างครับซึ่งเป็นยาพ่นก็ได้ครับยาพ่นบางอย่างที่มีส่วนประกอบของยาชาก็อาจจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จำเป็นครับสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยครับหลายๆครั้งเราก็กังวลว่าอาการไหนจะเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าเราจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นหรือแย่ลงนะครับหลักๆสังเกตอาการไข้ครับไอมากขึ้นนะครับนะมีอาการเหนื่อยหอบหรือว่าถ้ามีการจับออกซิเจนนะครับนะได้ก็ถ้าเมื่อไรต่ำกว่าหรือน้อยกว่า96ลงมานะครับ 96% ลงมาครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าทางเดินหายใจส่วนล่างหรือปอดเริ่มมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องโทรกลับเข้าไปที่ HI หรือ Home Isolation นะครับว่าอาจจะต้องกินมีการกินยานะครับนะหรือว่ายายที่ไป isolate ในที่อื่นๆครับเช่น Hospital Isolation เป็นต้น
2: ตรวจพบเชื้อ25ถ้าดูวันนี้28ประมาณ3วันฮะอาจารย์โดยปกติแล้วอาการมันควรจะดีขึ้นในช่วงสักกี่วันฮะ3วันแรงไม่ดีขึ้นยังไม่ทุเลาเนี่ยมันผิดปกติมากมั้ยฮะหรือจริงๆมันควรจะอีกสัก 4-5 วันก็รอดูอาการอีกสักได้อีกสักระยะนึงฮะ
1: ครับถ้าวันที่25เป็นวันแรกที่เริ่มมีอาการแล้วตรวจพบเลยครับวันนี้วันที่3 4ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่มีอาการเยอะมากอยู่ได้ครับโดยปกติแล้วโควิดน่าจะใกล้เคียงกับไวรัสอื่นๆครับเพราะว่าเวลาที่เป็นมากก็อาจจะประมาณวันที่3 4 5นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ปกติก็หวังว่าลูกชายที่อายุ28นี่น่าจะมีภูมิคุ้มกันที่ปกตินะครับโดยไม่มีโรคประจำตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากครับก็โอกาสที่จะหายภายใน 7-10 วันน่าจะมีสูงนะครับนะในช่วงนี้อาการเจ็บคอหรืออาการอื่นๆอาจจะเรียกว่ามาเต็มก็ได้ครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
2: โดยปกติกราฟมันก็ประมาณนี้นะฮะอาจารย์ค่อยๆพุ่งขึ้นในช่วง 3-5 วันแรกแล้วมันจะค่อยๆลงมา
1: ใช่สัปดาห์ที่2จะค่อยๆดีขึ้นครับ
2: ครับนะฮะลองอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่น่าจะเป็นห่วงหนักกว่าคุณลูกที่เป็นผู้ป่วยด้วยซ้ำไปนะฮะ
1: เป็นแบบนั้นเสมอเลยครับครับ
2: ดูจากเคสผมนี่คุณแม่เนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทน
1: ใช่ครับ
2: คุณกมลชนกอ๋อทักทายเข้ามาสวัสดีอาจารย์หมอน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณนะครับคุณอภิชาตฮะพี่แจ็คและคุณหมอครับ FC จากจรัญติดตามทุกวันมาจากแถวย่านจรัญนะฮะคุณวรวรรณทักทายกันมาคุณนงนภัทรนะครับอายุ67นะฮะสอบถามเรื่องสายตาเข้ามาขอเรียนถามอาจารย์หมอค่ะมีอาการวุ้นลูกตาเสื่อมและมีต้อกระจก บางครั้งถ้าไม่ใส่แว่นจะดูทีวีไม่ชัดอยากทราบว่าควรสลายต้อเมื่ออาการเป็นขั้นไหนและถามต่อว่าอาการต้อสุกเนี่ยเป็นอย่างไรขอบคุณมากค่ะคุณนงนภัสฝากคำถามเข้ามาครับ
0: ค่ะก็สำหรับต้อกระจกนะคะอาการส่วนใหญ่คนไข้ก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆมัวลงช้าๆค่ะเมื่อไหร่ที่ควรจะไปลอกต้อก็คือเมื่อมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้คือเริ่มไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างปกติหรือว่าไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอะค่ะจริงๆก็สมควรที่จะไปสามารถปรึกษาคุณหมอจักษุแพทย์ว่าถึงเวลาหรือยังค่ะแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่เราถึงจะไปผ่าตัดแต่ก็จะมีกรณีที่มัวมากๆอย่างถ้ามัวจนมองเห็นแค่มือไหวๆอย่างนี้ยังไงก็จะต้องไปทำผ่าตัดแน่นอนค่ะแต่ถ้าเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันก็แนะนำว่าให้เริ่มไปตรวจเช็คได้ค่ะ
2: แล้วต้อสุกล่ะมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ช่วยขยายนิดนึงได้ไหมฮะ
0: อาการของต้อสุกเนี่ยจริงๆคนไข้อาจจะมีลักษณะของม่านตาอักเสบร่วมด้วยได้นะคะก็คืออาจจะมีคนไข้จะมีอาการตาแดงหรือว่าปวดตาร่วมด้วยได้ค่ะลักษณะนี้ก็คือเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้อกระจกมันสุกและอาจจะมีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นม่านตาอักเสบหรือว่าความดันตาขึ้นคนไข้จะเริ่มมีอาการเจ็บอาการปวดร่วมด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อกระจกปกติที่ยังไม่ได้มีอาการสุกอะไรส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะ
2: เพราะฉะนั้นแบบนี้ควรจะไปรักษาก่อนที่มันจะสุกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงก็ยังไปได้ยังอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันกระทบและขับรถเริ่มมีปัญหาหนังสือเริ่มมีปัญหาแล้วฮะ
0: ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอาการรบกวนชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดค่ะใช่ค่ะ
2: ครับ
1: ผู้ใหญ่หลายคนชอบถามครับว่าสมมติถ้าเราตรวจเจอต้อกระจกพร้อมกันสองข้างอาจารย์โดยปกติเนี่ยแนะนำให้ผ่าทีละข้างนะครับอาจารย์หรือว่าผ่าทีเดียว
2: คู่สอง
0: ข้างจริงๆอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับการขึ้นอยู่กับแอคทีฟของหมอแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตามาธิบดีเรานะคะก็มักจะผ่าตัดทีละข้างนะคะแต่ว่ายกเว้นบางกรณีที่เราจะทำสองข้างพร้อมกันเช่นในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ร่วมมือมากอาจจะต้องดมยาสลบอย่างเงี้ยค่ะในคนไข้ที่สื่อสารไม่ได้เลยนะคะถ้าจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อไม่ให้คนไข้จะต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบซ้ำกันสองครั้งอาจจะพิจารณาผ่าตัดสองข้างในคราวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่อยากทำทีละข้างก่อนก็คือหนึ่งคือเพื่อดูว่าคนไข้สามารถที่จะปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้สมควรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากติดเชื้อข้างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถ้าอีกข้างหนึ่งจะโดนไปด้วยเพราะว่ามันมีแผลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าการติดเชื้อจะทำให้สูญเสียการมองเห็นลงไปได้ค่ะ
2: อ๋อนึกว่ากลัวว่าพอผ่าสองข้างต้องปิดตาสองข้างคนไข้จะใช้สายตาไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน้อยกว่าเรื่องของการติดเชื้อนะอาจารย์
0: ค่ะใช่ค่ะ
2: คุณเล็กนะฮะสอบถามเรื่องของผิวหนังมานิดหนึ่งขอสอบถามค่ะอายุ44เป็นกระที่น่องเหมือนคนแก่ 2-3 จุดแต่ที่กังวลคือมันด้านมีอาการคันที่กระฮะก็เลยกลัวว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมฮะมีกระมีอาการคันที่กระตัวนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าฮะ
1: สองอย่างละกันครับขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับเวลาเป็นอะไรเกี่ยวกับผิวหนังนี่บอกยากๆครับหลายครั้งคุณหมอผิวหนังหรือว่าคุณหมอทุกคนครับก็อยากจะเห็นนะว่าผื่นลักษณะเป็นยังไงครับตอบสั้นๆสองอย่างละกันครับหนึ่งก็คือจริงๆแล้วมะเร็งผิวหนังหลายๆครั้งจะไม่ค่อยมีอาการนะครับนะโดยทั่วไปโดยพื้นฐานโรคมะเร็งในหลายๆอวัยวะเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ครับเขาเลยมาเป็นภัยเงียบครับเป็นข้อหนึ่งละกันนะครับข้อสองคือที่อยากทราบมากกว่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ไปพบคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมออายุรกรรมหรือคุณหมอทางตาจักแพทย์นะครับว่าจริงๆแล้วผื่นนั้นจริงๆแล้วคือกระหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องครับเพราะว่าหลายๆครั้งเป็นผื่นลักษณะเปลี่ยนสีก็ได้ครับร่วมกับอาการคันบางทีก็เป็นโรคอื่นได้นะครับก็ไปตรวจดูนิดนึงน่าจะดี
2: ครับคุณสมพิษนะฮะอายุ64สอบถามมาบอกว่ามีอาการแสบจมูกบางครั้งน้ำมูกเหม็นคาวแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการอะไรไหมฮะ
1: ประวัติสั้นไปนิดนึงครับ
2: สั้นจริง
1: มีประวัติยาวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีครับเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยหรือเปล่าครับมีอาการหวัดมาก่อนไหมมีโรคภูมิแพ้ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับ ก็ถ้าสั้นๆแล้วกันนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเรามีอาการแสบจมูกร่วมกับน้ำมูกมีกลิ่นเหม็นนะครับนะสิ่งแรกๆที่เราควรจะนึกถึงก็อาจจะเป็นการติดเชื้อครับการติดเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้ครับหรือว่าอยู่ในโพรงไซนัสก็ได้ครับที่เราชอบใช้คำว่าไซนัสอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นแบคทีเรียซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นเฉียบพลันนะครับนะไม่เกิน14วันก็เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วซึ่งสามารถรักษาด้วยการกินยาปฏิชีวนะนะครับยังไงก็ตามครับจริงๆเราควรจะไปพบแพทย์ครับแต่ถ้ามีอาการในรูปแบบนี้ครับควรจะไปตรวจร่างกายดูครับว่าโพรงจมูกเราเป็นยังไงครับแล้วก็โพรงไซนัสเราเป็นยังไงครับคุณหมอจะได้ให้ยาถูกแล้วก็ติดตามต่อครับเพราะว่าไซนัสอักเสบยังไงส่วนใหญ่โดยทั่วไปน่าจะต้องติดตามต่อครับว่าให้ยาไปแล้วตอบสนองดีไหมแล้วก็หายหรือเปล่า
2: ครับคุณนิสานะฮะสักครู่ที่บอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนตัวไม่ได้สูบบุหรี่คนที่บ้านก็ไม่ได้มีใครสูบบุหรี่แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้เพราะตัวเธอเองบอกว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยใช่ไหมแบบนี้ถ้าให้น้ำหนักไปทางน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับน่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยด้วยครับแล้วก็ลองกำจัดสิ่งกระตุ้นดูนะครับถ้าไม่หายก็อาจจะต้องกินยาครับหรือพ่นยาครับ
2: ครับคุณเพนที่สอบถามเรื่องของลูกอายุ28ที่ติดโควิดสักครู่นะฮะขอถามเพิ่มเติมตอนนี้ลูกทานฟ้าทลายโจรนะฮะเพิ่มครั้งละ10เม็ดตามยี่ห้อของยาที่เขากำหนดจะมีผลอย่างไรบ้างคะช่วยได้หรือไม่อย่างไรขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
1: ครับถ้ากินตอบเรื่องฟ้าทลายโจรนี้ต้องระวังนิดนึงอาจารย์ยิ้มเลยอาจารย์แอนครับก็ในปัจจุบันต้องระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับนะที่เราพบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการใช้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกคืออย่าใช้หรืออย่ากินนานครับโดยทั่วไปเราก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก 3-5 วันนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็หลักการของการให้ฟ้าทลายโจรก็คือเพื่อให้ไวรัสไม่แบ่งตัวเร็วมากนักนะครับแล้วก็ให้ร่างกายมีเวลาได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็กำจัดไวรัสออกไปนะครับในเวลาที่เหมาะสมใน 5-7 วันแรกที่บอกไปครับข้อ2ขนาดของการกินก็สำคัญครับถ้าเรากินขนาดของตัวยานะครับโดยเฉพาะสารประกอบหลักของเขานะครับที่มันขนาดมากจนเกินไปบางทีมีผลกับไปไว้ต่างๆก็ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือตับอักเสบหรืออาจจะมีการทำลายของเซลล์ตับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคืออ่านฉลากดีๆครับ
2: ครับ
1: ไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้เป็นตัวเลขชัดๆนะครับถ้าได้อ่านฉลากเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คขนาดของการกินของตัวยาหลักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจำกัดที่5วันนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นวันที่4ที่มีอาการใช่ไหมครับจากน้องคนที่อายุ28นะครับแล้วก็อาจจะกินสักทั้งหมด5วันแล้วน่าจะพองครับหลังจากนั้นปล่อยให้ธรรมชาติช่วยจัดการนิดนึงครับก็ค่อยๆเคลียร์ไวรัสออกไปครับดื่มน้ำมากๆครับดูแลสุขภาพดีๆครับพักผ่อนให้เพียงพอ
2: คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินต่อเนื่องแล้ว5วันควรจะหยุดนะอาจารย์แล้วก็ให้กินตามฉลากเช่นเขาแนะนำให้กิน3เม็ดหรือ5เม็ดก็กินตามนั้นอย่ากินมากกว่านั้นเช่นอาจจะไปกิน10เม็ดหรือหลายเม็ดแล้วรู้สึกว่ายิ่งกินเยอะจะยิ่งหายไวอันนี้อาจจะร่างกายมันอาจจะรับมากเกินไปนะฮะครับเดี๋ยวขอตัดไปทางช่องทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะทีมงานบอกว่าให้เข้าทางโทรศัพท์บ้างนะเดี๋ยวเขาโทรมาทวง 2-3 รอบแล้วนะคุณพรเพ็ญนะอายุ70สอบถามเรื่องของเปลือกตาล่างม้วนเข้าก็เลยโทรมาถามว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ผ่าตัดเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่าคะอาจารย์แนนฮะเปลือกตาล่างม้วนเข้า
0: ค่ะสำหรับหนังตาล่างที่ม้วนเข้านะคะก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพราะว่าตัวขนตามันอาจจะมีการทิ่มเข้าไปบริเวณกระจกตาเวลาที่กระพริบตานะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการระคายเคืองตาอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะถ้าหากว่ามีแค่อาการระคายเคืองอย่างเดียวการมองเห็นปกติดีคือกระจกตายังดีอยู่ไม่ได้มีลักษณะของเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะใช้แค่น้ำตาเทียมในการช่วยได้บ้างนะคะคือช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าก็จะไม่ได้แก้สาเหตุที่ตัวขนตายังคงทิ่มอยู่บริเวณตรงกระจกตาค่ะคือถ้าอยากให้หายขาดจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำการผ่าตัดหนังตาเพื่อให้หนังตาเนี่ยมันม้วนออกมาเป็นแบบปกติขนตาจะได้ไม่แยงเข้าไปในลูกตาค่ะ
2: ผ่าตัดแล้วน่ากลัวไหมฮะเจ็บไหมรักษานานไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆการผ่าตัดหนังตาเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้ฟื้นตัวนานค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะคะคือไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่เข้าไปในลูกตาค่ะไม่ได้อันตรายค่ะใช่ค่ะ
2: นะฮะคุณชุติมานะครับอายุ71นะฮะหนัก53สูง155บอกว่าไปตรวจมาคุณหมอบอกว่ากระดูกบางแต่ไม่พรุนก็เลยไปเช็คค่าของวิตามินดีค่าที่ได้คือ33คุณชุติมาโทรมาถามว่าไอ้ค่า30วิตามินดี33เนี่ยมันคืออะไรแล้วยังต้องไปตรวจกระดูกอยู่อีกไหมฮะ
1: อายุ70บวกใช่ไหมครับ
2: ครับ71ฮะ
1: บวกครับก็2ข้อละกันนะครับเดี๋ยวเป็นคำถาม2อย่างก็คือจริง1ก็เวลาเราวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกครับโดยทั่วไปก็อาจจะบอกได้ว่า1คือปกตินะครับ2กระดูกบางหรือ2 3เป็นกระดูกพรุนครับนะพรุนก็จะรุนแรงกว่าใช่มั้ยครับนะถ้าพรุนก็เป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องรักษานะครับนะโดยเฉพาะการรักษาระดับของวิตามินดีให้เป็นปกตินะครับกินแคลเซียมให้เพียงพอแล้วอาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างครับส่วนกระดูกบ้างหลายครั้งก็แนะนำว่ายังต้องตรวจติดตามต่อนะครับถ้าเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีการตรวจติดตามต่อไปแล้วก็1ปี3ปี5ปีก็ว่าไปนะครับลองถามคุณหมอดูนะครับ
2: ครับ
1: 2คือระดับวิตามินดีครับในปัจจุบันเราก็จะวัดระดับวิตามินดีในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งใช้เป็นการวัดวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกายครับก็จะเป็นฟอร์มหนึ่งครับที่เป็นฟอร์มพิเศษซึ่งเก็บอยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานพอสมควรเป็นหลักเดือนนะครับก็ถ้าเลขที่ใช้กันสากลนะครับนั่นก็คือมากกว่า30ลองเช็คหน่วยดูแล้วกันนะครับนะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าหน่วยเป็นนาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะครับนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิน30ก็แปลว่าพองนะครับ
2: ครับ
1: แต่ไงก็ตามครับจริงๆแล้วระดับวิตามินดีที่ปกตินะครับนะหรือมากกว่าค่าที่เขาตั้งไว้นะครับนะไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะต้องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนหรือเราจะไม่กระดูกบางหรือกระดูกพรุนมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงขนาดนั้นระดับวิตามินดีที่เพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นครับที่รักษามวลกระดูกเราให้อยู่ในภาวะสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยครับนะเช่นทานแคลเซียมพอไหมกินนมพอหรือเปล่านะครับนะแต่อายุ70ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายนะครับไม่ว่าการออกกำลังกายก็ทำให้เพิ่มมวลกระดูกด้วยเหมือนกันสังเกตหลายๆปัจจัยร่วมด้วย
2: ครับแม้ว่าวิตามินดีเกิน3330เกิน30ก็คือเป็น33ที่ว่าแล้วก็สบายใจฉันไม่เป็นเรื่องของกระดูกแน่ๆครับมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับตัวเลขค่าวิตามินดีที่วัดได้ฮะคุณวิภาฮะสอบถามบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ64พังผืดที่จอประสาทตาถ้าปล่อยไว้นานจะเป็นอันตรายหรือไม่คะ
0: ค่ะสำหรับพังผืดที่จอประสาทตานี่มีหลายแบบเหมือนกันนะคะเกิดจากได้หลายสาเหตุคือที่พบบ่อยๆคือจากภาวะที่มีเบาหวานขึ้นจอตาอาจจะทำให้มีการดึงรั้งของจอประสาทตาทำให้มีจอประสาทตาหลุดลอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบหนึ่งแต่ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นพังผืดที่เกิดตามอายุนะคะพังผืดในจอประสาทตาที่เกิดตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากแต่ถ้าหากว่าพังผืดเริ่มหนาตัวขึ้นคนไข้อาจจะมีอาการเห็นภาพค่อนข้างจะบิดเบี้ยวเส้นตรงเนี่ยอาจจะมีลักษณะโคดโค้งหรือว่ามีลักษณะที่ขาดหายไปบางส่วนนะคะได้ถ้าหากว่าเริ่มมีอาการที่เห็นเส้นตรงที่บิดสังเกตจากพวกขอบบานประตูหรือว่าหน้าต่างก็ได้นะคะถ้าเห็นรู้สึกว่าเส้นตรงไม่ค่อยตรงแล้วเนี่ยอันนั้นก็อาจจะต้องมาเช็คตรวจจอประสาทตาดูแล้วก็มีการสแกนดูจอประสาทตาว่าตัวผังผืดนะมันมีความหนาบางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้จอประสาทตาบวมขึ้นหรือเปล่าไหมค่ะ
2: นะครับจากผังผืดที่จอประสาทตามีผังผืดที่หัวไหล่นะฮะคุณทวันอายุ68หนัก98นะฮะสูง175มีอาการหัวไหล่เหมือนติดขัดยกขึ้นได้ไม่สุดไปหาหมอบอกว่าพังผืดเกาะหมอฉีดยาให้อาการเบาลงแต่อาการก็ยังไม่หายแบบนี้ควรทำยังไงดีฮะ
1: ก็หมายความเสื่อมเนาะหลายครั้งก็เป็นโรคที่มาความเสื่อมครับ ก็ ผมว่าพื้นฐานของการรักษาโรคข้อหรือว่าเอ็นหรือกระดูกก็มาในแนวทางคล้ายกันครับและหนึ่งก็ใช้ยาไม่ว่าจะกินหรือว่าฉีดใช่ไหมครับสองบริหารส่วนเหล่านั้นให้มากขึ้นนะครับหรือมีการฟื้นฟูกับสามก็ผ่าตัดนะครับก็ส่วนใหญ่คุณหมอบริษัทฟื้นฟูหรือคุณหมอกระดูกก็จะให้พื้นฐานเหล่านี้ไว้กับหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับนะก็ผมว่าถ้าใช้ยาร่วมกับอย่าลืมบริหารด้วยนะครับนะถ้าคุณหมอแนะนำให้บริหารได้โดยไม่มีข้อบ่งห้ามอะไรนะครับไม่ได้เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะผมว่าจำท่าต่างๆนะครับที่ใช้แนะนำในการบริหารไหล่นะครับนะไม่ให้เขาติดเช่นหลายคนก็จำท่ากวนโอ่งใช่ไหมครับมีคนบอกว่าให้กวนโอ่ง
2: ครับ
1: เอาแขนไปหมุนเหมือนอยู่ในโอ่งนะครับนะหรือว่าไต่ผนังไต่ผนังขึ้นไปให้สูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นท่ายอดฮิตของคนที่ไหล่ติดใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้อยู่แล้ว 2-3 เดือนนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นขยับไม่ได้เลยเริ่มมีการติดที่มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอครับว่าบทบาทของการผ่าตัดมีหรือเปล่าผมว่าก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปน่าจะดีกว่าอย่าลืมบริหารครับหัวสำคัญส่วนใหญ่คนจะหวังพึ่งให้ยากินหรือว่ายาฉีดนั้นมันโหแบบออกฤทธิ์ได้ชะงักเลยหายเลยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกัน
2: นะขยับขยื่นการบริหารนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราการดีขึ้นนะฮะคุณสุนันทาฮะอายุ70นะฮะผ่าตัดต้อกระจกมา10กว่าวันตอนนี้รู้สึกเหมือนมีตุ่มใต้ตาแล้วไม่สบายตาอาการตุ่มใต้ตากับไม่สบายตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะแล้วควรทำยังไงฮะ
0: ค่ะสำหรับตุ่มใต้ตาเข้าใจว่าเป็นตุ่มที่เปลือกตาหรือเปล่าอันนี้คนไข้ไม่ได้อธิบายมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ่มแถวบริเวณเปลือกตาจะต้องระวังเรื่องของตากุ้งยิงนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหมือนคล้ำตรงบริเวณเปลือกตามีแดงๆแล้วก็คล้ำได้เป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตาข้างนั้นเป็นตาข้างที่เพิ่งผ่าต้อกระจกมาคิดว่าควรที่จะต้องกลับไปพบกับจักษุแพทย์ที่ผ่าตัดนะคะเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าไหมค่ะค่ะ
2: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัดมาใช่ไหมฮะหรือว่าต้องไปพบกับจักษุแพทย์ท่านที่ทำการผ่าตัดมาถึงจะไป
0: คิดว่าควรจะไปพบกับจักษุแพทย์ที่ทำผ่าตัดมานะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดแต่ว่าการมีตุ่มเนี่ยเราจะค่อนข้างสงสัยไปทางตุ่มของตากุ้งยิงนะคะถ้าเป็นตากุ้งยิงต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมากนะคะ
2: ครับถามเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กหน่อยนะฮะคุณเล็กครับขอปรึกษาให้ลูกนะฮะลูกชายอายุ9ขวบฉีดไฟเซอร์ฝาส้มเมื่อ11มีนาหมอนัดเข็ม2วันที่6พฤษภาเขาบอกนับไปนับมาเนี่ยมันห่างแค่2เดือนแล้วคือเคยได้ยินมาว่าเด็กควรฉีดห่างจากเข็มแรก3เดือนหรือเปล่าคะขอความเห็นคุณหมอค่ะเรื่องของไฟเซอร์เข็ม2ฮะ
1: หลังๆนี้เวลาที่ห่างกันเริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆครับเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนหรือสายพันธุ์ต่างๆที่เริ่มจะกลายพันธุ์มากขึ้นครับเพราะนั้นมีนาเราไปฉีดครั้งพฤษภานี้ได้อยู่ครับน่าจะประมาณ8สัปดาห์หลายครั้งเขาเล็งที่8สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ด้วยซ้ำครับในประชากรเด็กบางคน
2: นะฮะสองประมาณ2เดือนนี่ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ยิ่งได้ฉีดช่วงนี้ก็น่าจะมีภูมิก่อนเปิดเทอมพอดีนะอาจารย์กลางๆเดือนจะเริ่มเปิดเทอมกันอีกแล้ว
1: อีกวัคซีนหนึ่งที่อย่าลืมครับเวลาที่จะเปิดเทอมหรือว่าเวลาที่เข้าฤดูฝนครับคือวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ
2: ่ครับ
1: ควรจะฉีดด้วยเสมอนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกัน
2: ครับคุณ IM ปอฮะถามมาบอกว่าอายุ20นะฮะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ไม่มีประวัติแพ้ยาอะไรทั้งสิ้นไม่มีโรคประจำตัวใดๆเนี่ยอยากทราบว่าวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยสามารถกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใช้เดือนละครั้งเนี่ยสามารถอยากทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะฮะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีประวัติแพ้ยาฮะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมฮะ
1: อันนี้โดยกว้างๆเลยใช่ไหม
2: ครับ
1: โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะกับด้านไหน
2: ไม่ได้รักษาอะไรฮะเข้าใจว่าน่าจะทานต่อเนื่อง
1: กับดวงตาหรือเปล่าครับ ก็ถ้าตามการศึกษาวิจัยนะครับนะที่มีอยู่เยอะมากมายครับคนพยายามไขปริศนาของว่าวิตามินซีนี่มันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับนั้นจริงเราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนั้นมาถึงปีในปัจจุบันนี้ก็ถ้าลองไปเปิดรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนครับว่าวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งต่างๆได้มากมายนักโดยเฉพาะโรคหวัดก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปมุ่งเน้นที่โรคหวัดเป็นหลักครับที่มีผลการศึกษาเยอะๆประชากรเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ถามว่าในขณะเดียวกันก็คือถามว่ากินนานๆไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำครับถ้าเรายังจำได้อยู่ใช่ไหมครับก็คือกินไปมากน้อยขนาดไหนครับถ้าไตดีเราก็ขับออกทางปัสสาวะได้วิตามิน B กับ C จะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะนั้นโอกาสที่จะตกค้างแล้วเกิดเป็นพิษนั้นน้อยครับแต่ไงก็ตามครับมากเกินไปก็ไม่ดีครับก็อาจจะมีโอกาสได้บ้างครับเนาะถ้าสมมติกินมากๆติดต่อเนื่องกันยาวๆหรือว่ากินในปริมาณที่ขนาดสูงไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนำทำแบบนั้นนะครับ สองก็คือเปลืองครับ มันก็อาจจะด้วยความที่ว่าก็ไม่ช่วยถูกไหมครับ วิตามินซีหลายรูปแบบครับสังเกตไหมครับในท้องตลาดราคาสูงพอสมควรนะครับเนาะ การกินสิ่งที่การกินอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเสริมที่อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร
2: ่ครับ
1: ว่ายึดหลักพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะเป็นหัวใจหลักสามอย่างครับก็คืออาหารที่เหมาะสมครับสมดุลนอนให้เพียงพอออกกำลังกายทำสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนครับดังนั้นเป็นสิ่งเสริม
2: นะฮะคุณวิจิตนะฮะบอกว่าดูทางทีวีช่อง11หรือว่า NBT นะฮะอายุ79นะฮะผมมีน้ำตาไหลบ่อยครั้งนะไปหาหมอคุณหมอให้ยาฮิสตาออฟ1ขวดมาหยอดตาอาการดีขึ้นส่วนมากเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยจะเป็นเวลาก่อนนอนมีวิธีแก้อย่างไรหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดแทนได้ไหมเพราะตอนนี้ยาหมดแล้วครับ
0: ค่ะคือมีอาการน้ำตาไหล
2: ก็
0: จะพบได้บ่อยเหมือนกันนะคะคือจริงๆก็คิดง่ายก็คือส่วนใหญ่ต้องดูว่ามันมีการตันของทางระบายออกของน้ำตาหรือเปล่าไหมนะคะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือน้ำตาจะไหลหรืออยู่แทบจะตลอดทั้งวันเลยถ้าหากว่าท่อที่ระบายน้ำตาออกเนี่ยมันมีการตันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำตาไหลแค่เป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆก็มีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบางอย่างบริเวณตาไม่ว่าจะเป็นตัวต้อลมหรือตัวต้อเนื้อหรือว่ามีขนตาที่มีไปทิ่มบริเวณตาก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระตุ้นให้มีน้ำตาไหลเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะกับอีกกรณีนึงก็คืออาการที่มีตาแห้งนะคะซึ่งก็จะพบบ่อยคนไข้บางคนจะมาด้วยน้ำตาซึมไหลบ่อยแต่ว่าตาแห้งเนื่องจากชั้นน้ำมันบริเวณตรงน้ำตาอาจจะมีชั้นน้ำมันบนสุดเนี่ยบางทีน้ำมันที่เคลือบบนบริเวณน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากคุณภาพไม่ได้ดีมากทำให้น้ำตามีการระเหยได้ค่อนข้างเร็วก็จะทำให้มีอาการตาแห้งแล้วก็ตาก็จะพยายามผลิตน้ำตาออกมาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะสำหรับอาการของคนไข้ที่ถามมาก็คือจะหยอดน้ำตาเทียมได้ไหมปกติน้ำตาเทียมเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถที่จะหยอดได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในการหยอดนะคะ
2: ครับก็ใช้น้ำตาเทียมได้แล้วจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรับยาเพื่อดูแลรักษาการที่น้ำตาไหลโดยเฉพาะจำเป็นไหมฮะอาจารย์หรือใช้น้ำตาเทียมก็ใช้ได
0: ้จริงๆถ้าหากใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจดูนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ
2: ครับคุณนิสาสักครู่ที่มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของเสมหะที่บอกว่าถามเรื่องเป็นวัณโรคแล้วอาจารย์ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้นะฮะแกถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าเกิดเราเก็บไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่เกิดภูมิแพ้ทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์หมอว่าแล้วมันยังมีเสมหะยังไม่หายเนี่ยควรจะกินยาแก้แพ้หรือควรจะกินยาละลายเสมหะคะแล้วต้องกินนานแค่ไหนฮะ
1: ถ้าหลักๆแล้วถ้าจะรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับกำจัดสิ่งกระตุ้นไปก่อน 2-4 อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นลองทานยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้ในรูปแบบที่กินได้ทุกวันนะครับก็จะมีบางกลุ่มนั้นครับยกตัวอย่างชื่อก็ได้ครับยาที่คนกินบ่อยๆครับที่เป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ก็ชื่อเซฟทิริซีนครับ ก็ขนาดประมาณ10มิลลิกรัมครับลองทานทุกวันก่อนนอนครับใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์ยาเหล่านี้ค่อนข้างปลอดภัยครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นค่อยไปตรวจครับยาละลายเสมหะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิแพ้จะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับจริงๆแล้วยาละลายเสมหะเกือบทุกกลุ่มเลยครับไม่ได้มีบทบาทในการช่วยรักษาต้นเหตุมากเป็นการรักษาปลายเหตุแทบจะเสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่ได้รักษาจุดตั้งต้นหรือสาเหตุโดยตรง
2: ครับแม่หลากหลายคำถามที่ยังฝากเข้ามายังค้างอยู่ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในช่องทางโทรศัพท์นะต้องขออภัยจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะเดี๋ยวยังไงจะเก็บคำถามไว้เดี๋ยวจะถามกันเรื่อยๆนะรายการทุกรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง 6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ตุ้ยอาจารย์แอนนะครับวันนี้ลัคกี้หมอรามาเรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

ำหรับผลไม้ธรรมดาธรรมดาลูกเล็กๆอย่างแอปเปิลพวกนี้นะครับมันจะดีกับฟันของเรายังไงวันนี้เราจะพบคำตอบกันครับสำหรับเมนูในวันนี้คือสลัดผลไม้ในขวดโล

เสร็จไปแล้วนะครับกับเมนูสลัดในขวดโหลนะครับการทำสลัดในรูปแบบแบบนี้ก็ทำให้เราสามารถหยิบผลไม้พวกนี้ไปกินทั้งที่ทำงานก็ได้ในรถก็ได้สะดวกกับเรามากเลยทีเดียวซึ่งผลไม้พวกนี้นะครับข้อดีมันก็คือมันจะมีเส้นใยเส้นใยพวกนี้นะครับตอนที่เราเคี้ยวอาหารกัดเคี้ยวเข้าไปเนี่ยเส้นใยพวกนี้ก็จะทำหน้าที่ในการขัดทั้งฟันนะครับแล้วก็เหงือกของเราให้ใสสะอาดปราศจากคราบแบคทีเรียหรือเศษอาหารก็จะทำให้สุขภาพช่องปากของเราเนี่ยดียิ่งขึ้นครับนอกเหนือจากอาหารที่มีเส้นใยแล้วการแปรงฟันไหมขัดฟันนะครับก็เป็นสิ่งสำคัญที่เราจะต้องทำหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งการแปรงฟันนะครับก็ควรจะทำอย่างน้อยวันละ2ครั้งแปรงฟันปัดขึ้นปัดลงไม่ยากเกินไปสำหรับทุกคนหรอกครับถ้าจะดียิ่งขึ้นควรที่ใช้ไหมขัดฟันด้วยก็จะดียิ่งขึ้นในส่วนบริเวณที่เป็นซอกฟันสำหรับวันนี้ก็จบลงไปแล้วนะครับผมหมอนัทนะครับก็ขอลาท่านผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับรายการนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ Hot Issue เรื่องที่อยู่ในกระแสรวมทั้งเราจะใช้เวทีนี้แล้วครับในการที่จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาลองพัฒนาตนเองดูทักษะไหนที่เราอยากที่จะเพิ่มพูนเรามาคุยกันได้รวมทั้งเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจครับ
0: พอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างเนี่ยหลายๆคนอาจไม่อยากที่จะคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกระดับในทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของการเมืองอย่างมากไม่คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความในด้านการเมืองวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสนทนาเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันจะมีวิธีไปอย่างไรโดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ได้ครับ
1: ในวันนี้ครับผมดีใจจังเลยที่ผมได้มีโอกาสจะได้พบกับเกสของเรากับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขหรือหมอหลิวนะครับหมอหลิวอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าได้เคยร่วมงานกับหมอหลิวมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Well-being ครับคุณหมอ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: ครับในวันนี้นะครับเราคงจะมีเรื่องที่คุยกันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนเรื่องที่มันจะหนักหน่อยนะเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างแต่จริงๆพอพูดถึงความแตกต่างเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้คำว่าหลากหลายมากกว่าเพราะว่าความหลากหลายเนี่ยมันฟังดูคือเนื่องจากผมมาจากทางด้านสายวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยครับความหลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้สรรพสิ่งมันเกิดความสมดุลแล้วมันไปต่อได้เวลาที่เราเข้าสังคมเนี่ยเขาบอกมีอยู่2เรื่องที่ไม่ควรคุยกันเวลาที่อยากจะคุยกับใครเนี่ย1ก็คือเรื่องศาสนา2ก็คือเรื่องการเมืองตอนเนี้ยหลายๆคนเวลาไปเจอหน้ากันไปปาร์ตี้กันก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะพูดเรื่องการเมืองนี้ดีมั้ยถูกมั้ย
2: ผมลองชวนจันคิดคำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความหลากหลายทางการเมือง
1: ได้เลยครับ
2: กับเรามาใช้คำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างทางการเมือง
1: โอ้โหโทนเป็นคนละแบบเลยอ่ะ
2: ใช่ไหมครับจัน
1: ใช่
2: ดังนั้นจริงแล้วพอเป็นความแตกต่างหรือว่าความหลากหลายก็ตามนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้จันบอกว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่ควรคุยผมคิดว่าเป็นเพราะเวลาเราคุยเนี่ยมันลึกลงไปถึงความเชื่อมันลึกลงไปถึงความศรัทธา
1: ใช
2: ่มันไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตว่าทำไมคนเราถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างแล้วพอมันไปเจอจุดเนี่ยครับการเมืองแล้วโหยิ่งกระแสร้อนแรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าสื่อเองก็มีผลไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางการหรือสื่อไม่เป็นทางการออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกว่าโหเรื่องเนี้ยมันน่ากลัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรคุยเวลาที่เราคุยเรื่องพวกเนี้ยครับอาจารย์มันจะมีความรู้สึกของอารมณ์เกิดขึ้นมาเยอะ
1: ใช่
2: สมมติผมชวนจันคุยว่าเย็นนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวกันต่อไหมครับจันไปร้านไหนดีมันมีแต่เรื่องหิวนะใช่ไหม
1: ใช่ อารมณ์เดียวคืออารมณ์หิวแล้วแหละ
2: แต่มันจะไม่มีความโกรธมันจะไม่มีความไม่ชอ
1: บ
2: มันจะไม่มีความรู้สึกถูกแบ่งแยกดังนั้นแน่นอนครับอาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกบอกว่าเอ๊ะไม่ควรคุยหรือเปล่าเพราะคุยแล้วมีแต่จะทะเลาะกันมีแต่จะทะเลาะ กันแล้วชวนอาจารย์คิด

0: อย่างนี้ต่อครับว่าผมว่าด้วยวัฒนธรรมของเรานะครับ
1: คร
0: ต้
1: ั
0: อง
1: บ
0: บอกว่าคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อารุ่มอร่วยเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเมื่อไหร่ที่คุยแล้วจะนํามาซึ่งความขัดแย้งเนี่ยเรามักจะหลีกเลี่ยง
1: พอพูดถึงความแตกต่างครับหมอริวเราก็มักจะนําไปสู่คําว่าถูกแล้วก็ผิด
0: ครับ
1: แล้วคนที่ถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรานี่แหละเราก็อยากที่จะให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้เห็นความถูกของเราและควรจะเชื่อตามที่เราเชื่อ
0: ครับอาจารย
1: ์อย่างนี้มันจะไปไหนต่อได้ไหมครับ
0: จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยแล้วเราก็มักจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นต้องแยกนะครับอาจารย์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไม่เหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยมันคือเนื้อตัวเลยนะเช่นคำว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้โหเราเป็นคนไทยนะเนื้อตัวทั้งหมดเราคือไทย
1: ครับ
0: ดังนั้นเวลาที่เด็กๆหรือว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้โหเขาเป็นอย่างนั้นความเป็นเนี่ยมันจะอินมากมาก
1: โอ้มันไม่ใช่แค่เชื่อนะ
0: ใช่ครับ
1: มันเป็นเลย
0: ใช่
1: จากข้างในออกมาเลย
0: มันนำมาซึ่งชุดความคิดแล้วความคิดมันก็นำมาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยู่กับพวกเดียวกันอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอไปเจอคนที่แตกต่างคิดไม่เหมือนหรือคิดหลากหลายแล้วไปชวนเขาเนี่ยให้มาเชื่อแบบเดียวกันหรือมาอันนี้เดียวกันแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย
1: ์
0: มันก็คือความรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันนะเธอไม่ชอบฉันอะมันกลายเป็นเรื่อง
1: อ๋อมันกลายเป็นเรื่องชอบไม่ชอบไปเลย
0: ใช่มันกลายเป็นเรื่องเนื้อตัวมันเป็นเรื่องแบบตัวของเขาเองเลยครับอาจารย
1: ์ไอ้ความคิดเห็นหรือความแตกต่างความหลากหลายในเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดกําเนิดได้บ้างไหมครับ
0: ความคิดเห็นหรือความหลากหลายเนี่ยมันส่วนหนึ่งก็คือเป็นเรื่องของชีวภาพไปเลยครับอาจารย์
1: ชีวภาพ
0: เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของยีนอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับอาจารย์เพราะมันจะมีเรื่องของการแสดงออกทางพันธุกรรมต่างๆนั้นนะที่มากกว่านั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนำมาจากอะไรครับอาจารย์ก็นำมาจากวัยเด็กการเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวสังคมโรงเรียนเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆเหล่านั้นเข้าไปอยู่จนกลายเป็นวัยรุ่นจนเติบโตเป็นคนทำงานที่ทำงานเป็นอย่างไรวัฒนธรรมสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงสื่อที่เขารับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเวลาคนที่ชอบแบบไหนสมมติโอ้โหสุดโต่งไปทางไหนก็จะเสพแต่นั้นเลยนะ จนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีข่าวของอีกฝ่าย
1: อ๋อลืมไปว่ายังมีอย่างอื่นอยู่อีกนะ
0: ที่เขาชอบแซวกันว่าโลกคู่ขนานนะครับอาจารย
1: ์อ๋อ ชุดประสบการณ์มันก็ทำให้คนมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันคนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันรุ่นแตกต่างกันมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ไม่แปลกที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับจะลองนึกภาพตามครับว่าเดี๋ยวนี้เราตื่นมาเราก็ใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: แล้วเราก็กดปิดมือถือ
1: ใช่แล้วก็นอนต่ออ
0: าจารย์อย่าเอาความจริงมาพูด
1: โอเค
0: เราเข้าห้องน้ำเราก็ยังเช็คข่าวต่างๆนานาหรือว่าเดี๋ยวนี้เราแบบมีเรื่องของแอปพลิเคชันแบบที่ฟังเสียงนะครับ House อะไรเงี้ยแล้วก็ไปฟังในห้องน้ำแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจะยังไงครับนาฬิกาปลุกเป็นไงก็เป็นนาฬิกาที่แบบว่าแบบสั่นได้แล้วก็กดปิดแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจริงทำให้ชุดประสบการณ์การรับประสบการณ์ต่างๆวิถีที่ดำรงอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงความว่องไวในการรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกต่างกันกับยุคแต่ก่อนโดยสิ้นเชิงแล้วทุกคนตอนนี้มีสื่ออยู่ในมือการที่ไปรับข่าวอะไรมาไม่ว่าจะเป็นการดูทางออนไลน์หรือว่าไปฟังใครต่อใครมาแค่มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่ไปเจอชุดข้อมูลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันนี้คนอื่นต้องรีบรู
1: ้
0: ก็แชร์ละหรือทางลงกันข้ามคำจารย์เมื่อไหร่ไปเจอชุดข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดตัวเองแล้วไปกระตุ้นอารมณ
1: ์
0: ก็จะรีบแชร์ไปแล้วโดยปราศจากการยั้งคิดไตร่ตรองว่าเนี่ยเฟกนิวส์หรือเปล่าแล้วก็กระจายออกไปโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเนี่ยครับอาจารย
1: ์ครับเวลาที่คุยกันกับคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราอารมณ์มันเกิด
0: ครับ
1: ถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าอารมณ์มันเกิด
0: ครับอาจารย
1: ์มันก็อาจจะไปถึงจุดที่แตกหัก
0: ครับ
1: และอาจจะไม่มองหน้ากันเลยถูกไหมแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเอาไว้อ่ะ
0: ครับ
1: มันมีวิธียังไงไหมครับในการที่จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราไปถึงจุดไหนแล้วแล้วเราจะยังไงต่อไป
0: ครับอาจารย์พูดสเต็ปที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่าเรารู้ตลอดครับอาจารย์ว่าแบบ

0: ประชากรที่มีหลายวัย
1: ครับ
0: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันก็มีชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน
1: ครับอาจารย
0: ์หลายๆคนก็คิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเด็กไม่ต้องมายุ่งหรอก
1: ครับ
0: มันเป็นเรื่องของผู้ใหญ
1: ่ครับอาจารย
0: ์ในขณะที่เด็กๆ ก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะเท่านั้นแหละไม่ได้มีความคิดเรื่องของการเมืองที่มันถูกต้องเสมอไป
1: ครับอาจารย
0: ์ต้องฟังคนรุ่นใหม่อย่างเรา
1: ครับผมเองผมคิดว่าเนื่องด้วยการเมืองเนี่ยมันส่งผลกับเราในทุกๆแง่มุมของการใช้ชีวิตผมเองผมคิดว่าเราคุยกันเรื่องไหนก็ได้ที่มันสอดคล้องที่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์และความสนใจของคนที่คุยกันและกันหมายความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าลูกเขาไม่ได้สนใจการเมือง
0: พ่อแม่ชวนคุยทำไม
1: พ่อแม่คงไม่ได้ลากมาอะมาคุยกันเมืองกันหน่อยมันคงประหลาดอะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดลูกอยากจะคุยแต่พ่อแม่บอกเอ้ยไม่คุยคุยกันแล้วทะเลาะกันถ้างั้นต้องไปดูกันนะว่าเขาคุยถูกต้องตามลำดับขั้นหรือเปล่าถ้าเขาคุยไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นอาจจะต้องไปฝึกคุยก่อนฝึกเปิดใจฝึกรับฟังก่อนฝึกฟังกันก่อนว่าฟังยังไงแล้วค่อยไปคุยก็ได้บางคนบางครอบครัวรู้สึกว่าคุยแล้วจะขัดแย้งคุยแล้วจะไม่โอเคงั้นฉันไม่คุยกลายเป็นว่าฉันไม่คุยไปเรื่อยจนกระทั่งอดคุยอดคุยพออดคุยลูกก็ไปคุยกับคนอื่นเด็กเขาไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับเพื่อนหรือไปคุยกับสื่อออนไลน์ซึ่งบางทีมันก็มีแนวคิดของเขาคนเดียวมันก็ไม่เกิดความหลากหลายเขาก็ไม่เคยถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์ในความแตกต่างที่คนละมุ
0: ม
1: นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราคุยการเมืองกับเด็กเราจะเข้าใจเขาและในขณะเดียวกันถ้าเด็กคุยการเมืองกับพ่อแม่กับผู้ใหญ่ในบ้านเด็กก็จะเข้าใจพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในความแตกต่างและหลากหลายของคนระหว่างช่วงวัยประสานมือกันเดินทางนำพาไปด้วยกันนับถือในความแตกต่างนับถือในชุดประสบการณ์นับถือในความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันแล้วถ้ามันแย่มันพังก็ช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพูดไปซะทุกบริบทถูกไหมครับในบางบริบทในบางสถานการณ์เนี่ยผมว่าถ้ามันมีวิธีในการที่จะคุยเรื่องการเมืองแล้วให้มันเฮลตี้มันก็พอจะทำได้ถูกไหม
1: ครับอาจารย์
0: แต่ว่ามันก็คงจะต้องมีวิธีการในการที่จะดำเนินการพูดคุยนั้นไม่ให้มันก้าวร้าวจนเกินไปไม่ให้เป็นการรุกล้ำสิทธิของคู่สนทนาของเราถูกไหมมันมีขั้นตอนหรือไกด์ไลน์อะไรที่คุณหมอหลิวจันแนะนำได้ไหมคร
1: ับแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือการเปิดใจนะครับอาจารย์ผมว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มถูกมันติดกระดุมเม็ดแรกครับอาจารย์ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันจะไปต่อได
0: ้โอ
1: ้ถ้าเราเปิดใจก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องการเมืองชีวิตเราไม่ใช่มีแค่เรื่องการเมืองครับอาจารย
0: ์จริง
1: ๆการกินอยู่นอนหลับ well being ของอาจารย์นะครับ
0: ใช่
1: มันประกอบด้วยหลายอย่างกายใจต่างๆนานาชีวิตเราทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเราใช่ไหมครับเพราะจริงๆการเมืองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วการเมืองก็ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคน
0: ใช่
1: เช่นเดียวกันดังนั้นเราเริ่มที่จะเปิดใจก่อนเปิดใจยอมรับให้เห็นว่ามีอะไรมีส่วนไหนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง
0: อ
1: ันนี้คือความปกติถ้ามีแต่เรื่องถูกใจอันเนี้ย
0: ไม่ปกติโอเค
1: แต่ถ้ามีแต่เรื่องไม่ถูกใจผมว่าอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องของ mindset หรือว่าแนวคิดผมเชื่อว่าความหลากหลายที่อาจารย์บอกว่านักชีววิทยาเราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นเรื่องปกติแน่นอนมันจะไม่ได้มีแต่อะไรที่ฝ่ายเดียวขาวหรือดำแต่มนุษย์เนี่ยครับบางทีจะมีอคติที่มองว่ามีแค่ขาวหรือดำแล้วแบ่งแยกแบ่งพวกที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเราพวกเธอพวกฉันนำมาซึ่งความเกลียดชังความรุนแรงดังนั้นเริ่มที่ว่าเราเปิดใจก่อนว่ามันมีความต่างมันมีเรื่องอื่นๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก่อนครับอย่างแรกนะครับหรือบางทีถ้ากลับมาในครอบครัวเนี่ยคือตัวเด็กเองก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเปิดใจยอมรับก่อนว่าเอ้ยลูกเขากำลังเติบโตมาเขาเป็นยุคไหนเขาเป็นคนวัยไหนเราอุตส่าห์เลี้ยงเขามาจนกระทั่งเขาเก่งแล้วเขาคิดเองได้ขนาดเนี้ยต้องชื่นชมเขานะแล้วชื่นชมตัวเองด้วยนะที่เลี้ยงลูกมาดีขนาดนี้นะครับในขณะเดียวกันฝั่งลูกฝั่งเด็กเนี่ยก็เปิดใจเช่นกันว่า พ่อแม่เขาก็

0: ไม่ได้โตมาเหมือนกันกับเรานะ
1: ใช่
0: เออจะให้เขาคิดเหมือนกันกับเรามันก็คงยากแต่อย่างนั้นแหละครับอาจารย์บางทีวัยรุ่นเองเนี่ยสมองส่วนคิดบางทีเขาอาจจะยังเติบโตได้ไม่เต็มที
1: ่
0: สมองส่วนอารมณ์เขาเลยชัดเจนมันก็ทำให้พ่อแม่อาจจะต้องช่วยเป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์เหมือนกันนั้นจะเห็นว่าเปิดใจกลับมาเชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์กันก่อนในครอบครัวที่อยากจะคุยกันเรื่องนี้นะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: การรับฟังนะครับอาจารย์การรับฟังเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่ถัดออกมาจากเรื่องของการเปิดใจถ้าสเต็ปแรกคือเปิดใจแล้วฟังเข้าไปฟังเนี่ยเมื่อไหร่ที่สมมติผมบอกอาจารย์ว่าโอ้โหวันนี้ผมเครียดจังเลยครับอาจารย์ช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยมากเลยแล้วถ้าอาจารย์ฟังผมเนี่ยผมคงรู้สึกดีมากๆนะครับอาจารย
1: ์ใช่
0: แต่ถ้าสมมติว่าผมไปบ่นกับอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าเอ้าก็ทำให้มันเยอะๆหน่อย
1: อ้าว
0: มันคงรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจกันนะครับอาจารย์
1: ไม่เข้าใจแล้วคงจะไม่มีครั้งต่อไปที่จะมาบ่นให้ฟังละ
0: ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเข้ามาคุยกับพ่อแม่หรือเขากำลังนั่งดูข่าวการเมืองเขากำลังไถทวิตเตอร์ดูการเมืองอยู่แล้วพ่อแม่เข้าไปปุ๊บไปถึงแล้วไปสอนเขาเลยตั้งใจอยากจะหวังดีแล้วก็ไปสอนบางทีมันกลายเป็นว่าฝ่ายที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะบ่นอยากจะเล่าอยากจะคุยก็เลยไม่คุย
1: ปิดตัวเองเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าพูดแล้วมีแต่ผลลบอ่ะพูดแล้วเจ็บอ่ะใครอยากจะพูดอ่ะครับอาจารย์
1: จริงเหรอจริงๆจะว่าไปเนี่ยทักษะฟังการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่ยากมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการได้ยินเท่ากับการฟัง
0: ครับ
1: จริงๆการฟังมันลึกซึ้งกว่าแค่ได้ยินนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างตั้งใจเนี่ยเป็นทักษะที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องได้ฝึกฝน
0: เวลาหลายๆที่เวลาเราฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเราฟังเพื่อที่จะรอพูดต่ออ
1: ุ้ย จริงเลย
0: ฟังแล้วเนี่ยใจว่าฉันจะสื่อสารอะไรต่อไป
1: ฉันจะตอบโต้อย่างไรและเอาชนะอย่างไร
0: ใช่ถ้าเราฟังแล้วฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไรอีกฝ่ายกำลังจะแสดงออกหรือสื่อสารอะไรออกมากันแน่ในข้อความเดียวกันทีมันไม่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: นะครับในส่วนเรื่องของการชวนคิดนะครับชวนคิดชวนวิเคราะห์เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นทักษะที่ควรต้องได้รับการฝึกในวัยรุ่นอาจารย์เคยได้ยินคำว่าทักษะศตวรรษที่21ใช่ไหมครับ
1: โอ้ลิสต์เดี๋ยวลิสต์ให้ฟังนะ มีเวลาไหมเนี่ย
0: เรื่องของ critical thinkingหรือว่าการคิดวิเคราะห์เขาบอกเป็นทักษะที่เนี้ยที่เรากำลังอยู่เนี่ยต้องการมากๆเลย
1: ใช
0: ่ผมเสนออย่างนี้ง่ายๆก็ได้ครับว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องคุยวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองคุยยังไงพอมีข่าวหนึ่งมามีเรื่องหนึ่งมาถ้าใจสงบเปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกันสมองส่วนอารมณ์สงบสมองส่วนคิดทำงานมากขึ้นพ่อแม่คนเห็นต่างเห็นไม่เหมือนเหตุหลากหลายมาชวนกันนั่งคุยเลยว่าเฮ้ยจริงไหมข่าวเนี้ยข้อมูลที่รับมาเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์หร
1: ออ
0: ะไรที่ทำให้เชื่อว่าจริงแล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะมันมีโอกาสไม่จริงมากแค่ไหนแล้วอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันไม่จริงเมื่อรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แล้วจะทำยังไงต่ออยากจะไปยังไงต่อหลายๆที่เรามักจะมองว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แต่เรามักจะไปมองว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ใช่แล้ว
0: ในส่วนเรื่องของการให้พื้นที่คือการที่เราอนุญาตให้เขาได้มีโอกาสในการที่เขาจะได้ทำหรือได้เชื่ออย่างที่เขาอยากจะเป็นยิ่งเวลาที่เด็กวัยรุ่นเขานะครับถ้ายิ่งพ่อแม่ห้ามผู้ใหญ่ห้ามแปลว่าให้ทำ
1: ห้ามแปลว่าต้องทำ
0: ใช่ไหมครับห้ามแปลว่าให้ทำดังนั้นมันต้องเหลือพื้นที่กันให้บ้างอ่ะให้เขาได้แสดงออกแบบที่เหมาะสมแบบที่อาจารย์บอกว่าแสดงออกแบบไม่ก้าวร้าวไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้
1: อ
0: ื่นถ้าทุกอย่างบังคับกำกับห้ามมันจะไปแสดงออกอย่างอื่นมันจะไปโผล่ไอ้เชิงที่เป็นเชิงลบจนกระทั่งมันเกิดความก้าวร้าวรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับอาจารย์ส่วนข้อสุดท้ายคือการฝึกอยู่ความแตกต่างเมื่อถ้าเกิดเรายอมรับมาแล้วทั้ง4ขั้นตอนว่าความแตกต่างความหลากหลายที่เราพูดตอนช่วงต้นว่าเป็นเรื่องปกติเราจะอยู่กับมันได้แล้วจะมองว่าความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงามแบบที่อาจารย์มองแบบที่พวกเรามองกันแล้วเห็นตรงกันผมเองไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราเหมือนกันหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรดีๆแบบนี้มันคงไม่มีนวัตกรรมมันคงไม่มีของอะไรใหม่ๆให้เราได้ใช้ได้ทดลองได้อยู่อย่างสุขสบายอย่างทุกวันนี้ดังนั้นฝึกอยู่ความต่างมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความการเรื่องของการฝึกคือต้องทำซ้ำๆจนเราชำนาญกลายเป็นทักษะกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นเราโดยที่เราไม่ต้องฝึกในตอนท้ายครับ
1: ไอ้วิธีการทั้ง5ขั้นตอนในการที่จะนำไปสู่การพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆทางด้านการเมืองหรือว่าความหลากหลายในแง่อื่นๆนะครับ
0: ครับอาจารย์
1: น้องๆที่เป็นเยาวชนก็อาจจะมีช่องทางในการที่จะรับรู้ไอ้เจ้า5ขั้นตอนเนี่ยครับสิ่งที่ผมกําลังจะพยายามจะพูดก็คือน้องๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่คนที่เปลี่ยนยากเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยแหละที่อาจจะตันตั้งแต่ข้อแรกที่จะเปิดใจแล้วล่ะ
0: ครับอาจารย
1: ์มีอะไรที่จะแนะนำได้ไหมครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยที่การเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
0: ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความรักความสัมพันธ
1: ์
0: สายใยในครอบครัวเรื่องราวเหล่านี้นะครับอาจารย์มันมีมาก่
1: อ
0: นมันเดินทางมาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นไม่เหมือนความเห็นแตกต่างอาจารย์ลองคิดดูนะครับเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งจากบทบาทความเป็นภรรยาแล้ววันนั้นทราบว่าตัวเองตั้งท้องลูกความรู้สึกแรกคือโอ้โหรักและผูกพันในทางกลับกันเด็กก็รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถึงแม้เขาจะพูดออกมายังไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเดินทางไปเข้าโรงเรียนและเริ่มเข้าประถม7ขวบ6ขวบแล้วนะความรักมันดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนรูปแบบไปเป็นการกำกับติดตามพฤติกรรม
1: นั่นคือความหวังดีที่มันเคลือบความรักเอาไว้แล้วป่ะนะ
0: มันคือความรักความหวังดีที่มันแปรเปลี่ยนครับอาจารย์มันกลายร่างกลายมาเป็นการตำหนิการกำกับที่ดูจะโหดร้ายแล้วพอเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับพอมาเจอก้อนการเมืองที่เห็นต่างคิดไม่ลูกจะออกไป เรียกร้องชุมนุมในความเห็นของเขาพ่อแม่ก็จะไปในของตัวเองไปกันคนละฝั่งแม่ก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องมาเป็นลูก
1: โอ้โห
0: ลูกก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาเป็นแม
1: ่โอ้โห
0: ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ระหว่างที่ต่างคนต่างพูดไปตอนนั้นอะมันคืออารมณ์ครับอาจารย์แต่ผมก็ชวนเขาคิดนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วมันตัดกันได้ไหมล่ะความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกฝ่ายเด็กและฝ่ายผู้ใหญ่ตอบตรงกันครับว่าตัดไม่ได
1: ้
0: ยังไงมันก็ยังคงอยู่พอเวลาที่อารมณ์มันสงบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็ตอบได้ด้วยเหตุผลว่ามันตัดไม่ได้แล้วมากกว่าเหตุผลคือความผูกพันที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันครับอาจารย
1: ์สิ่งที่ผมคิดว่าผมสกัดได้จากสิ่งที่คุยกันก็คือว่ามันมีสมองส่วนที่เรียกว่าอารมณ
0: ์
1: กับสมองส่วนความคิด
0: ครับ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะ make peace หรือตกลงกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยอารมณ์อ่ะช่วยสงบลงก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่เรารู้ตัวว่าอารมณ์ของเราอยู่ตรงไหนอารมณ์มันจะสงบลง
0: ใช่ครับ
1: แล้วส่วนที่เป็นความคิดเรื่องของเหตุเรื่องของผลมันจะตามมาเมื่อเราคุยได้เหตุและผลมันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่มันจะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในวงเล็บมากนักถูกไหมซึ่งก็จะทำให้การคุยเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้แล้วมันอาจจะไปถึงจุดที่มีความเห็นร่วมกันในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างและแน่นอนสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สนทนาของเราก็จะยังคงอยู่ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าไอ้เจ้าสายสัมพันธ์ของคนที่เรารู้จักกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยมันเกิดมานานเกิดมาก่อนเกิดตั้งแต่ที่จะออกมาจากท้องคุณแม่ด้วยซ้ำไป
0: ใช่เลยครับ
1: มันคงจะไม่ได้มาสะบั้นหรือขาดลงเพราะเรื่องของความแตกต่างซึ่งความแตกต่างคือเรื่องที่ปกติที่สุดในโลกนี้แล้วในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอหลิวนะครับอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุข
0: ค
1: ุณหมอหลิวจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับ ที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเรา Wellbeing ครับ แล้วกลับมาพบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast SpotifyAnchor และ Blockdit ครับในวันนี้ผมระพีบุญเปลื้องและคุณหมอหลิวคงจะต้องไปกันก่อนแต่เรากลับมาพบกันแน่นอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: รายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

ผมหมอนัทคนเดิมวันนี้ก็มาพบกับรายการกินกับหมออีกครั้งนึงนะครับหมดเวลาแล้วกับอาหารที่ทำลายสุขภาพฟัน wow. ต่อไปนี้ผมจะมาดูแลสุขภาพฟันของคุณ

สำหรับส่วนประกอบในเมนูไก่แอลมอนสติ๊กเนี่ยนะครับทั้งไก่นะครับแอลมอนนะครับแล้วก็ดิปที่เป็นโยเกิร์ตก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นทั้งแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตเพื่อส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุเข้าสู่ฟันนะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องทำความสะอาดหลังจากทานอาหารไปแล้วนะครับทั้งการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันเพื่อให้ทั้งฟันแล้วก็ในช่องปากของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีครับรายการกินกับหมอจะมีอาหารเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีมาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมทุกวันเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งเพจใน Facebook และ YouTube นะครับของมหิดล Channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: พลังแสงทะลุมิติ
1: โอ้โหนี่มันนอกโลก
2: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
0: ้พลังแห่งความคิด
2: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.thนอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

ายคนกับปฏิเสธสุขง่ายๆอย่างการนอนอดนอนบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์และกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะ

0: เมื่อกี้หันไปทางไหนก็เห็นแต่คนใส่ใจสุขภาพไม่ว่าจะเป็นคนที่กำลังวิ่งคนที่กำลังเดินคนที่กำลังปั่นและคนที่กำลังนอนรู้ไหมคะว่าชีวิตของคนเรานั้นหมดไปกับการนอนถึง1ใน3ของชีวิตเลยนะคะสมมติว่าถ้าเกิดเราอายุ30ปีนั่นหมายความว่าที่ผ่านมาเราหมดเวลากับการนอนไปแล้วถึง10ปีค่ะทำไมร่างกายมนุษย์ถึงต้องการการนอนมากขนาดนี้คะมันต้องมีเหตุผลบางอย่างสิลองนึกย้อนกลับไปนะคะตอนที่เราอยู่ในท้องคุณแม่เนี่ยตอนนั้นนะคะก็ได้นอนนอนนอนแล้วก็นอนอย่างจุใจไปเลยนะคะสัตว์ต่างๆก็จำเป็นที่จะต้องนอนไม่แพ้กับมนุษย์เลยอย่างสุนัขนะคะนอนวันนึงเนี่ยเฉลี่ยถึง14ชั่วโมงส่วนแมวเหมียวอยู่ที่15ชั่วโมงบางตัวนอนยาวชนะเลิศไปเลยอย่างมีโคอาลานอนวันละ18ถึง22ชั่วโมงค่ะส่วนสัตว์บางชนิดอย่างแมวน้ำเนี่ยก็นอนได้ทั้งใต้น้ำแล้วก็บนบกด้วยอบันเพิ่งเคยเห็นนะคะว่าแมวน้ำนอนใต้น้ำเป็นแบบนี้เองหลับแอ้งแม้งไปเลยนอกจากการนอนจะเป็นกิจวัตรที่จำเป็นสำหรับสิ่งมีชีวิตแล้วนะคะการนอนยังเป็นความสุขที่ไม่มีใครพรากจากเราไปได้ด้วยแต่มันก็น่าแปลกใจที่ว่าหลายคนกับปฏิเสธความสุขง่ายๆอย่างการนอนแล้วก็อดนอนบ้างหรือนอนไม่เป็นเวลาบ้างจนก่อให้เกิดความทุกข์ตามมามากมายและกลายเป็นปัญหาที่อาจเสี่ยงเป็นอันตรายต่อชีวิตของพวกเขาค่ะวันนี้เราจะมาปลดชนวนปัญหาการนอนกันกับรองศาสตราจารย์นายแพทย์จักริดสุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลเพื่อให้เราทุกคนได้อยู่ดีนอนดีกันติดตามได้ในช่วงหน้าค่ะ
1: ก็พบว่าไม่กี่สัปดาห์หนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี้ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับ
0: ถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: ใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมากเขาผิดปกติแล
0: ้วอุ้ยคุณหมอคะถูกใช่ไหมคะว่ามนุษย์เราเนี่ยจะต้องนอนรวมไปถึงสิ่งมีชีวิตทั้งหลายด้วยตั้งแต่อยู่ในครรภ์จนถึงแก่ชราเราก็จะต้องนอนอบันก็เลยอยากจะให้คุณหมอช่วยทบทวนได้ไหมคะว่าการนอนสำคัญอย่างไรคะ
1: ความสำคัญเนี่ยถ้าเราไม่นอนจะเกิดอะไรขึ้นกับเราใช่ไหมครับความสำคัญอยู่ตรงนั้นในการศึกษาเนี่ยมันไม่สามารถจะทำในคนเราได้จะจับคนเราเนี่ยมาอดนอนจนกระทั่งถึงที่สุดเนี่ยจะ
0: ผิดจริยธรรมใช่ไหม
1: ใช่ครับมันก็มีการศึกษาในสัตว์ทดลองคือในหนูเนี่ยนะครับในหนูเนี่ยเขาก็เลยจับหนูเนี่ยมาอดนอนคือหมายความว่าเมื่อไหร่ก็ตามที่คลื่นสมองของหนูเนี่ยมันปรากฏว่าเป็นการนอนเนี่ยเขาจะทำมีวิธีการบางอย่างทำให้หนูเนี่ยตื่นก็พบว่าในที่สุดแล้วเนี่ยไม่กี่สัปดาห์นะครับหนูทุกตัวที่เข้าสู่การทดลองเนี่ยก็จะต้องเสียชีวิต
0: ตายเลย
1: ครับในที่สุดก็ตายในการตายของหนูเนี่ยมันจะเป็นการตายลักษณะคล้ายๆกับระบบการเผาผลาญของร่างกายของหนูเนี่ยมันสูงผิดปกตินะครับ
0: ถ้างั้นแสดงว่าเวลาที่เราได้นอนเนี่ยระบบเผาผลาญเราได้พักผ่อนใช่ไหม
1: ใช่ครับแล้วก็หลายๆระบบด้วยคล้ายๆกับว่าพอเราได้นอนระบบบางอย่างจะที่ของมันดีขึ้นไม่ว่าจะเป็นการหลั่งฮอร์โมนที่สร้างเสริมซ่อมแซมร่างกายหรืออะไรทำนองนี้นะครับจะทำหน้าที่มันได้ดีขึ้นอย่างเงี้ยถึงแม้ว่าในคนเราเนี่ยไม่สามารถที่จะมีข้อมูลตรงๆได้นะครับเราก็จะมีการดูข้อมูลศึกษาในเชิงเรียกเชิงระบาดวิทยาเนี่ยนะครับเก็บข้อมูลตามกันเลยว่าคนเราตามกัน5ปี6ปีเนี่ยนะครับว่าคนเราเนี่ยถ้านอนจำนวนชั่วโมงนอนได้น้อยหรือจำนวนชั่วโมงนอนมากผิดปกตินะครับ
0: แต่เป็นประจำก็เป็นปัญหากัน
1: เขาก็พบค่อนข้างชัดนะครับว่ากลุ่มที่นอนได้น้อยโดยเฉพาะยิ่งนอนได้น้อยเป็นประจำเนี่ยอย่างน้อยๆเนี่ยได้แค่คืนละ5ชั่วโมงเนี่ยคืออัตราการเสียชีวิตเนี่ยจะสูงกว่าปกติเทียบกับกลุ่มคนที่นอนได้อยู่ประมาณสัก7ชั่วโมงรวมถึงกลุ่มคนที่นอนมากผิดปกติด้วย9ชั่วโมง10ชั่วโมงขึ้นไปเนี่ยอัตราการเสียชีวิตก็จะมากกว่ากลุ่มคนที่เฉลี่ยที่อยู่ที่7ประมาณนี้นะครับนี่ข้อมูลเบื้องต้นในทางระบาดวิทยาที่ศึกษาในชุมชนนะครับ
0: นอนน้อยไปก็แย่นอนมากไปนี่ก็อันตรายเหมือนกัน
1: ใช่ใช่ครับ
0: ถ้างั้นถ้าให้สรุปก็คือว่าการนอนเนี่ยมันจะมีอยู่2อย่างอย่างแรกก็คือทำให้ระบบของเราได้พักผ่อนได้หยุดบ้าง
1: ใช่ครับ
0: ไม่งั้นเครื่องร้อนเกินไปเราก็จะแย่อย่างที่2ก็คือว่าช่วงเวลานอนเนี่ยเป็นช่วงเวลาที่ระบบสำคัญบางอย่างเช่นเรื่องของฮอร์โมนจะทำงานใช่ไหมคะจะเป็น2เหตุผลหลัก
1: ใช่นะครับ
0: พอคุณหมอพูดมาแบบนี้อบานเลยสงสัยค่ะว่าแล้วตกลงถ้าอย่างนั้นการนอนที่ดีมีคุณภาพเนี่ย มันจะต้องเป็นยังไงคะจะต้องนอน8ชั่วโมงไหม
1: คือการหลับของคนเราเนี่ยมันกำหนดด้วย2เรื่องนะครับเรื่องแรกเลยเนี่ยคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพนาฬิกาชีวภาพเนี่ยภาพรวมของนาฬิกาชีวภาพจะบอกว่าเมื่อไหร่ที่เราควรจะต้องตื่น
0: ค่ะ
1: แล้วก็เมื่อไหร่ที่ร่างกายเนี่ยมันจะมาถึงเวลาที่เรียกว่าหลับ
0: ค่ะ
1: นะครับจริงๆมันซับซ้อนกว่านั้นนิดหนึ่งมันซับซ้อนว่านาฬิกาเองเนี่ยถามว่ามันบอกว่าเมื่อไหร่หลับไหมตัวนาฬิกาเองเนี่ยมันไม่ถึงกับบอกว่าเมื่อไหร่หลับแต่มันจะมีปัจจัยบางอย่างเมื่อถึงเวลาหนึ่งนาฬิกาจะสั่งให้อีกระบบหนึ่งอ่ะมาทำงานนาฬิกาชีวภาพเนี่ยจะเป็นนาฬิกาที่พยายามสร้างความตื่นตื่นมากตื่นน้อยตื่นมากตื่นน้อยเป็นวงจรนะครับมันน่าแปลกตรงที่ว่าการตื่นของสมองที่ค่อนข้างชัดเจนมากเนี่ยอยู่ประมาณสักช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึง2ทุ่มเรียกว่าเป็นพีคเลย
0: ที่ตื่นเหรอคะ
1: ที่ตื่นสมอง alert มากแหละ
0: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยนะคะ
1: ใกล้ช่วงเวลานอนเนี่ยแหละเป็นอะไรที่หลายคนแล้วเดี๋ยวเราต้องประยุกต์ใช้คือว่าเนื่องจากว่าสมองช่วงนี้เป็นสมองที่ตื่นมากนะครับแต่มันจะมีปรากฏการณ์บางอย่างด้วยนาฬิกาเนี่ยแหละที่ไปทำให้สารบางตัวในร่างกายเนี่ยมันผลิตออกมาก็คือเมลาโทนินเมลาโทนินเนี่ยพอมันผลิตออกมามันจะสอดคล้องพอดีเมลาโทนินก็จะผลิตไอตอนที่พระอาทิตย์เริ่มตกดิน
0: ค
1: ่
0: ะ
1: แล้วโดยทั่วไปเมลาโทนินมันก็จะถูกยับยั้งด้วยแสงอาทิตย์อยู่แล้วพอพระอาทิตย์ตกดินก็ได้จังหวะที่นาฬิกาเนี่ยมันบอกให้เมลาโทนินเนี่ยสร้างเมลาโทนินเนี่ยก็เพราะมันไปมีหน้าที่ที่ไปยับยั้งการทำงานของนาฬิกาชีวภาพที่คอยผลิตการตื่นพอไปยับยั้งปุ๊บมันก็มีกระบวนการที่2ที่รอตัวอยู่ละนะครับพร้อมที่ทำให้เราหลับก็คือกระบวนการแห่งความสมดุลความสมดุลนี่หมายความว่าอย่างนี้นะครับในรอบ24ชั่วโมงของเราเนี่ยมันก็จะมีความสมดุลระหว่างจำนวนชั่วโมงตื่นกับจำนวนชั่วโมงหลับอยู่ละถ้าสมดุลเราอยู่ที่16กับ8
0: ค่ะ
1: คือตื่น16หลับ8ความสมดุลมันมีความหมายตรงที่ว่าเมื่อไรก็ตามถ้าเราใช้ด้านใดด้านหนึ่งเช่นด้านตื่นมากเช่นเราตื่นสัก20ชั่วโมงนอนได้แค่4ชั่วโมงความสมดุลคือร่างกายมันจะจำมันจะไม่ยอมแล้วมันก็จะพยายามเก็บตกไปเรื่อยๆนะครับจนกระทั่งให้มันครบเข้าสู่สมดุลใหม่เพราะฉะนั้นเนี่ยการอดนอนทบไปเรื่อยๆเรื้อรังร่างกายก็จะจำมาไว้มีโอกาสมันจะมาเก็บ
0: ตัวเลขติดลบสีแดงเยอะก็จะต้องไปทำให้มันกลับมา
1: ชดเชยนะครับในขณะเดียวกันเนี่ยความสมดุลก็คือว่าทุกเวลาที่เราเริ่มตื่นตอนเช้าเนี่ยมันคล้ายๆกับจะมีสารตัวนึงที่เกี่ยวข้องกับระบบสมดุลเนี่ยนะครับผลิตออกมาด้วยเป็นสารแห่งการทบเอาไว้พร้อมที่จะง่วง
0: อ้าวอย่างนี้เอง
1: คือมันคู่กันครับพอเวลาตื่นเนี่ยเราตื่นขึ้นมาเนี่ยมันจะมีสารบางตัวผลิตพร้อมที่จะง่วงเนี่ยมันก็จะขึ้นไปเป็นจุดสูงสุดพีคพอๆกันระหว่างตอนช่วงทุ่มหนึ่งทุ่มถึงสองทุ่มที่ว่าสมองผลิตการตื่นมากสุดใช่ไหมครับไอสารเกี่ยวกับความง่วงก็สูงสุดเหมือนกันแต่เนื่องจากสมองการตื่นมันสูงสุดเนี่ยมันยังล้มการตื่นไม่ค่อยได้เมลาโทนินจะก็มาช่วยทำให้การตื่นลดฮวบลงไปพอลดฮวบปุ๊บไอ้ตัวที่จ่ออยู่แล้วอะไอ้สมองสารเกี่ยวกับการหลับความง่วงอะมันก็เลยเหมือนกับเขื่อนแตกทับโถมลงไปอีกทีนึงทำให้เราเนี่ยหลับได
0: ้
1: นั้นเมลาโทนินเนี่ยเปรียบเสมือนเป็นการเปิดประตูการเปิดประตูความง่วงให้ความง่วงที่มันพยายามสร้างขึ้นมาแล้วเนี่ยจ่ออยู่แล้วก็กลับมาหลับได้เลยนะครับพอการง่วงถูกใช้ไปเรื่อยๆปริมาณก็จะเหลือน้อยลงสมองนาฬิกาชีวภาพก็จะผลิตการตื่นขึ้นมาอีกเราก็จะตื่นในตอนช่วงเวลาตอนเช้าเราพอดีทีนี้ประเด็นคืออย่างนี้นะครับประเด็นคือว่าเมื่อกี้นี้ตอนใกล้ๆทุ่มใช่ไหมครับที่มัน alert สูง
0: ที่
1: ม
0: ัน
1: พีคสูงสุดเนี่ยมันก็มีนัยยะอยู่2นัยยะนัยยะที่1เนี่ยก็คือง่ายๆว่าใครก็ตามที่สามารถจะหลับได้ตอน1ทุ่มหลับได้อย่างสบายมาก1ทุ่มเขาผิดปกติแล้ว
0: นั่นแหละสิคะว่ากำลังพีคอยู
1: ่ใช่ใช่ไหมเพราะว่าใครก็ตามที่ตอบตัวเองเนี่ยโอ้โหทุ่มหนึ่งฉันหลับได้สบายมากขอให้มีเวลาละกันทุ่มสองทุ่มเป็นช่วงที่ฉันหลับสบายหลับปุ๋ยเลยแสดงว่าเขามีปัญหาเรื่องอดนอนเรื้อรังอย่างรุนแรงอย่างมากทีเดียวเพราะจุดนั้นเป็นจุดที่พีคมากนะครับ
0: ตัวถาโถมตัวที่ทำให้ง่วงมา
1: ใช่ใช่ก็สามารถที่จะหลับได้โดยที่ว่านาฬิกาชีวภาพยังแอคทีฟมากสูงสุดอยู่เนี่ยนะครับประยุกต์อันที่สองก็คือว่าคนเราเนี่ยบางทีว่าคิดการนอนเป็นแบบเชิงเลขคณิตศาสตร์นะครับสมมติว่าเรานอน4ทุ่มเราตื่น 7-8 โมงเช้าแต่พรุ่งนี้มีธุระต้องบินอย่างเงี้ยต้องตื่นตี3ตี4เพราะฉะนั้นเนี่ยอย่างนั้นเลยเราก็มานอนเอาสักเลื่อนมา2ทุ่มเราก็จะได้ไปตื่นเอา ตี4โดยที่เราก็จำนวนเราอิ่มพอ
0: จำนวนชั่วโมงเท่าเดิม
1: นะครับ
0: ก็ต้องโอเคสิ
1: ไม่โอเคร่างกายมันไม่ยอมนะครับก็คือว่าถ้าเกิดเราเลื่อนมา2ทุ่มเราไปโดนจังหวะที่สมองแอคทีฟพอดีใช่ไหมครับสมองพีคอ่ะ เขาตรงเนี้ยเราถูกกำหนดเป็นทางการว่าเป็นโซนที่ต้องห้ามแห่งการหลับนะครับเป็นโซนที่ว่าเข้าสู่การหลับไม่ได
0: ้
1: ถ้าใครเข้าสู่การหลับช่วงนี้ขยื่นเวลาหลับมาเร็วขึ้นเนี่ยโอกาสเหลือเกินที่เขาจะไม่หลับไปทั้งคืนเนี่ยสูงคิดว่าส่วนหนึ่งมันไปโดนเอาสมองช่วงตื่นพอดีนะครับคือเขาอาจจะนอนหัวค่ำไปนะครับความง่วงมันเป็นประตูนะครับพอมันเปิดเนี่ยแล้วเราไม่ยอมเข้าไปหามันเนี่ยมันจะปิดพอมันปิดปุ๊บแล้วเราค่อยๆไปนอนก็คือเรานอนดึกขึ้นใช่ไหมครับหลายคนทีเดียวนอนไม่หลับละหลับก็ยากต่อให้ใช้ยานอนหลับด้วยนะครับหลับก็ยากหรือหลับแล้วก็จะหลับตื่นไปทั้งคืนเพราะฉะนั้นเนี่ยการนอนเนี่ยนอนเร็วก็มีปัญหานอนดึกผิดเวลาก็มีปัญหาเหมือนกันนะครับมันก็เป็นทั้งสองอย่าง
0: แสดงว่าจริงๆคีย์เวิร์ดที่สำคัญคือเรื่องของนาฬิกาชีวภาพใช่ไหมคะว
1: ่
0: าแต่ละคนจะมีแพทเทิร์นเรื่องของเวลาการนอน
1: ของเขาเอง
0: ถ้าอย่างนั้นคือจริงๆคุณหมอก็น่ากำลังจะบอกว่าการนอนที่ดีเนี่ยคือนิสัยการนอนมากกว่าหรือเปล่าคะว่าเรานอนเป็นตามช่วงเวลาของนาฬิกาชีวภาพของเราถ้าได้เกิดว่าถึงช่วงเวลาที่เราต้องง่วงนอนประตูเปิดมาแล้วแต่เรายังไม่ยอมเดินเข้าประตูไปมัวเล่นมือถือส่องดูดาราของเราเนี่ยนาฬิกาชีวภาพเราก็จะรวนไปด้วยแล้วเราก็จะนอนไม่หลับอย่างนั้นหรือเปล่าคะ
1: มีสิทธิ์เลยล่ะครับจริงๆที่คุณอมรพูดทำให้ผมคิดได้ว่าคือการนอนที่ดีคือการเลือกเวลาการนอนของเราเนี่ยให้สอดคล้องกับการทำงานของร่างกายในบริบทของการนอนของเราเนี่ยแหละอันนี้จะดีมากนะครับไม่ไปฝืนมันฝืนก็อย่างเช่นว่าไปนอนดึกผิดเวลาไปตัดเวลานอนเรานอนน้อยอย่างนี้หรือไปนอนเร็วผิดปกติเพื่อที่จะตื่นให้เร็วกว่าปกติอะไรทำนองเนี้ยนะครับแต่ก็อย่างว่านะครับสังคมมันบางทีมันก็บังคับเราในระดับหนึ่งเหมือนกันเพราะเราก็ต้องใช้ชีวิตอยู่ในสังคมเหมือนกันนะคร
0: ับ แล้วอย่างนี้ถ้าเกิดอย่างที่สมมติว่าอาบันเนี่ยนอนไม่หลับเพราะว่าจะต้องบินวันต่อมาแต่อย่างนี้ถือว่าอาบันยังไม่เป็นโรคนอนไม่หลับใช่ไหมคะ
1: ยังครับเป็นคำถามที่ดีนะครับเพราะเวลาที่เราใช้คําว่านอนไม่หลับเนี่ยบางทีมันอาจจะเป็นแค่สภาวะเหนี่ยวนำเกิดเหตุการณ์อะไรบางอย่างชั่วคราวเราปรับตัวได้เราก็หลับหรือเหตุการณ์ผ่านไปเราก็หลับ
0: อย่างเช่นว่าพรุ่งนี้เราจะต้องพรีเซนต์งานเนี่ยเครียดมากกังวลหรือจะต้องไม่ออกเดทอะไรอย่างนี้ใช่ไหม
1: ก็จะไม่หลับ
0: จะไม่หลับ
1: คือโรคนอนไม่หลับเนี่ยเป็นอย่างนี้นะครับมันมี2ปัจจัยใช่ไหมครับมีเรื่องของความสมดุลการตื่นการหลับการทับถมของความง่วงนาฬิกาที่คอยกำหนดนะครับนี่เรื่องที่3นี่จะเป็นเรื่องที่ว่าพอทุกอย่างลงตัวละนาฬิกาก็ทำงานหน้าที่ของมันความสมดุลทางที่มันปุ๊บถึงจังหวะที่เราจะหลับมันมีปัจจัยเล็กๆอันที่3อันหนึ่งก็คือว่าสมองละสมองเนี่ยจะแบ่งเป็น2ค่ายค่ายหนึ่งเนี่ยผลิตการตื่นอีกค่ายหนึ่งผลิตการหลับนะครับพอคนเราจะหลับเนี่ยสมองผลิตการหลับจะกระตุ้นตัวเองขึ้นมาแล้วไปยับยั้งสมองผลิตการตื่นนะครับ
0: ค่ะ
1: เพราะฉะนั้นคนนอนไม่หลับเนี่ยก็คือว่าถ้าทุกอย่างถึงเวลาลงตัวหมดแต่มาติดตรงสมองก็คือว่าสมองส่วนการตื่นของเขาไม่ค่อยลดระดับเพื่อให้สมองส่วนการหลับทำหน้าที่ได้เต็มที
0: ่ก็มัวแต่ตื่นพูดง่ายๆก็เลยไม่ยอมหลับ
1: ใช่เหมือนกับคนเราเนี่ยมีเรื่องเข้ามาปังคิดไม่หยุดเนี่ยเรื่องมันแรงสำหรับเราเนี่ยนะครับเพราะฉะนั้นสมองส่วนการตื่นมันทำหน้าที่มันครอบครองสมองส่วนการหลับที่มันทำหน้าที่มันได้ไม่เต็มที
0: ่
1: อันนี้ก็เป็นก็ผลออกมาคือนอนไม่หลับก็อาจจะเป็นแค่ครั้งคราวเฉพาะส่วนที่เราไปคิดนู่นคิดนี่ใช่ไหมครับทีนี้มันจะมีอยู่อีกกลุ่มนึงไม่ว่าเขาจะคิดหรือไม่คิดก็แล้วแต่สมองส่วนที่ตื่นหรือการตื่นของเขาเนี่ยมันสูงมากกว่าสมองส่วนที่ทำหน้าที่หลับ
0: เป็นที่สมองของเขา
1: ใช่พวกนี้เราเรียกว่าโรคนอนไม่หลับละนะครับมันอาจจะไม่ได้ไปเกี่ยวกับเรื่องที่ว่ามีเหตุการณ์เข้ามาพรุ่งนี้จะต้องมีประชุมไปสัมภาษณ์งานอะไรเงี้ยนะครับลักษณะพวกนี้เขาจะรู้ตัวว่ามันเป็นประจำตัวเขาเลยนะครับเรียกว่ามันเป็นหลายๆเดือน
0: แสดงว่าคือจะต้องเป็นตั้งแต่เด็กเลยหรือเปล่าคะ
1: ส่วนใหญ่เนี่ยมันจะเป็นตั้งแต่ช่วงอายุประมาณสัก30ขึ้นไปพวกเนี้ยนะครับนอนก็ยังไงก็ไม่อิ่มหลับก็หลับยากก๊อกแก๊กเสียงก๊อกแก๊กรู้หมดเลยแล้วมันแปลกนิดเดียวกลุ่มพวกนี้ที่สังเกตนะครับก็คือว่าคนเราเวลาที่เรานอนไม่หลับแต่เป็นนอนไม่หลับเพราะมีเรื่องให้คิดเนี่ยพอเวลากลางวันเนี่ยร่างกายมันจะเพลียระบบสมดุลเนี่ยมันจะเริ่มเข้ามาเรียกร้องหนี้การหลับบางทีถ้ามีโอกาสตอนบ่ายเราหลับได
0: ้ก็หน้าที่ทำงานเลยค่ะนั่งทำงานอยู่ตอนกลางวันนอนไป
1: หลับได้เพราะพวกนี้จะเป็นตัวบอกหนึ่งว่าระบบสมดุลเนี่ยเขายังดีอยู
0: ่
1: นะครับเพียงแต่ว่าโอกาสในการใช้การนอนก็อาจจะสั้นลงนี่กลุ่ม

0: ที่เป็นโรคนอนไม่หลับเนี่ยต่อให้กลางวันก็ไม่หลับ
1: อุ้ย
0: เพราะสมองมันจะ alert นี่ครับมันจะตื่นตัวงั้นกลุ่มคนพวกนี้ลองถามเขาดูเขาจะบอกว่ากลางคืนก็ไม่หลับหลับก็หลับยากรู้ตัวตลอดหลับตื้นๆใครเข้าใครออกเปิดประตูใครพลิกตัวรู้หมดนะครับ
1: ทรมาน
0: แต่พอกลางวันเป็นไงกลางวันก็จะรู้สึกเพลียง่วงอยากนอนแต่พอลงไปนอนไม่หลับ
1: เวนี้น่าสงสารมากเลย
0: ใช่ครับเพราะว่ามันเป็นความผิดปกติไงครับคือสมองส่วนที่คือความตื่นตัวของร่างกายโดยรวมเนี่ยมันสูงกว่าปกติแล้วมันไม่ลดระดับเพื่อให้การนอนเพราะคนไข้กลุ่มนี้ก็จะทรมานอันนี้จะเป็นความแตกต่างว่า
1: เป็นโรค
0: นอนไม่หลับกับภาวะนอนไม่หลับชั่วคราว
1: อ๋อค่ะเข้าใจแล้วค่ะเฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะไปหาคุณหมอดีกว่าเฮ้ยแต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: ติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: แล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มันหยุดไม่หลับหรอกครับยากมากที่จะหลับสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวช
1: เฮ้คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยพอคนที่นอนไม่หลับถือว่าเป็นโรคก็ได้หรือว่าแค่มีอาการนอนไม่หลับเขารู้สึกทุกข์ทรมานมากเขาก็คิดว่าเอ๊ะหาคุณหมอดีกว่าเฮ้แต่ได้ยินมาว่าถ้าไปหาหมอเนี่ยเขาต้องให้เรากินยานอนหลับแน่เลย
0: ครับ
1: แล้วถ้ากินยานอนหลับเราต้องติดยานอนหลับมันเป็นอย่างนั้นจริงๆหรือเปล่าคะ
0: อยากจะบอกนิดนึงหน่อยพูดถึงการเสพติดตรงนี้นิดนึงละเวลาที่เราต้องติดยาเนี่ยไม่ว่าจะเป็นยาอะไรก็แล้วแต่เนี่ยนะคำจำกัดความเนี่ยมันจะแบ่งออกเป็น2ความหมายกว้างๆก่อน อันที่1เลยเนี่ยติดใจติดใจอ่
1: ะ
0: จริงๆชีวิตเราเนี่ยมันติดใจหลายเรื่องนะรสชาติอาหารเนี่ยก็ติดใจละแต่เราไม่รู้สึกว่าเราเสพติดมันนะเราไม่รู้สึกว่ามันไม่ถูกจับเป็นกลุ่มเสพติดนะครับนี่อันที่หนึ่งเนี่ยยาไอ้ที่ว่าติดยาที่หนึ่งคือการติดใจล้วนๆเลยติดใจ
1: ใช้แล้วดี
0: ใช้แล้วดี
1: นอนหลับดี
0: ๆก็รู้สึกว่าใช้ทีนี้ถ้าบางคนเนี่ยไอ้การติดใจมันชนะไอ้ความกลัวก็จบนะครับก็คือใช้ไปเรื่อยๆใช่ไหมครับในกลุ่มที่สองเป็นอย่างนี้ไอ้การติดยาคือว่าการติดยานี่มันหมายถึงว่าร่างกายเนี่ยพอใช้ไปร่างกายต้องดื้อยาก่อนต้องดื้อฤทธิ์ของยาก่อนเคยใช้แล้วสมมตินะครับว่าเคยใช้แล้ว1เม็ดช่วยได้ไปสักระยะนึง1เม็ดไม่ได้แล้ว
1: ไม่อยู่แล้ว
0: ต้อง2ไปสักระยะต้อง3อันนี้เราเรียกว่าการดื้อในความหมายของการติดมันต้องมีเรื่องดื้อก่อน
1: ค่ะ
0: พอดื้อเสร็จเนี่ยปุ๊บเนี่ยก็จะมาข้อย่อยอีกข้อหนึ่งคือว่าพอหยุดใช้ปุ๊บมันจะมีอาการคล้ายๆกับขาดยาคำว่าขาดยาหนึ่งในอาการนั้นเนี่ยมันจะมีคำว่านอนไม่หลับเนี่ยเข้ามาด้วยหลายคนใช้วิธีอย่างนี้ทดสอบด้วยตัวเองอย่างนี้ว่าเขากินยาสมมติก็การว่ากินยาช่วยนอนหรือยานอนหลับมาเนี่ยแล้วเขารู้สึกว่าเขาอยากจะลองไม่ใช้มัน
1: ค่ะดูซิว่า
0: หลับได้ไหม
1: หลับได้หรือยังอาจจะไม่ต้องพึ่งยา
0: ใช่ไม่อยากจะพึ่งพิงยาไม่อยากจะถูกครอบงำไม่อยากจะถูกวงการอ่ะเราก็ไม่อยากชีวิตเราก็อยากถูกวงการจากใคร
1: ค่ะ
0: หยุดไม่หลับหรอกครับยังไงยากมากที่จะหลับเมื่อเราหยุดเนี่ยนะครับอย่างแรกเนี่ยก็คือว่าพอเราหยุดปุ๊บเนี่ยเราเนี่ยจะจ้อง
1: อ๋อจดจ่อยิ่งคิด
0: จ้องว่าคืนนี้ข้อสอบฉันทำผ่านไม่ผ่าน
1: ค่ะ
0: ที่ว่าฉันจะหลับด้วยตัวเองได้
1: สมองก็เลยยิ่งตื่น
0: ยิ่งเกิดยิ่งตื่นเพราะฉะนั้นเนี่ยก็เลยไม่หลับพอไม่หลับเสร็จก็เลยทั้งตื่นตระหนกทั้งเสียขวัญทั้งตกใจว่าเราติดยาแน่แล้วเพราะว่าเราหยุดยาหนึ่งคืนแล้วไม่หลับก็ต้องกลับมาใช้ใหม่พอกลับมาใช้ก็หลับนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยไอการที่เราจะต้องลดยาที่ช่วยเรื่องการนอนเนี่ยบางทีมันก็จะมีปรากฏการณ์บางอย่างที่ในช่วงประมาณสักวันสองวันแรกเนี่ยได้ที่ทำให้นอนหลับไม่ดีแต่อย่าเพิ่งไปตกใจอันนี้มันเป็นภาพรวมนะครับพอไปสักระยะหนึ่ง5วัน7วันเนี่ยพอผ่านไปได้เนี่ยบางทีไอ้สิ่งเหล่านั้นมันหายไปบางคนเนี่ยใช้ยากลุ่มที่เกี่ยวข้องกับการหลับเนี่ยแต่ใช้แบบไม่ได้มีการดื้อยาเลยคือเคยใช้ขนาดเท่าไหร่ก็อยู่ขนาดต่ำๆเท่านั้นอันนี้ก็ไม่น่าจะต้องแบบเป็นห่วงหรือว่ากลัวว่าสิ่งนี้เรียกว่าติดยาแล้ว
1: เพราะว่าคำว่าดื้อยามันแปลว่าเท่าเดิมมันไม่ได้เลยต้องเพิ่มปริมาณไปเรื่อยๆ
0: มันต้องมีสิ่งนั้นขึ้นมาก่อน
1: แต่บางคนก็คือไม่จำเป็นที่จะต้องเพิ่มโดสของยา
0: บางคนแค่นิดเดียวเองเขาก็อยู่เขาไปได้เรื่อยๆนะครับซึ่งตรงนั้นเนี่ยก็อาจจะไปเจอปรากฏการณ์อย่างเงี้ยเขาลองแล้วมันไม่หลับก็เลยแปลว่าเขาติดยาแล้วอะไรทำนองเนี้ยพอเ เพราะในบางครั้งก็จะมีบางคนเหมือนกันที่บางทีลืมสังเกตเวลาลืมกินยาเนี่ยก็หลับได
1: ้อ้าว
0: นะครับก็คือเราตื่นขึ้นมาอ้าวเมื่อคืนลืมกิน
1: ก็แสดงว่าเป็นปัจจัยที่เรื่องของอารมณ์
0: ใช่วิธีใช่ครับวิธีจดจ้องเนี่ย
1: มีผลมาก
0: เพราะเราไม่สามารถจะสั่งให้เราหลับได้เราเนี่ยไม่สามารถสั่งให้เราหลับได้แล้วยิ่งเราไปจ้องเราเนี่ยว่าจะหลับไม่หลับเนี่ยผลออกมามันคือไม่หลับ
1: คุณหมอคะถ้าอย่างนี้เนี่ยคนไข้สามารถที่จะไม่ทานยาได้ไหมคะคือเขาสามารถหนึ่งคือมารักษาด้วยการที่ไม่ต้องทานยาหรืออย่างที่สองถ้าทานยาแล้วรู้สึกว่าอยากหยุดเองอย่างเงี้ยค่ะ
0: ครับไอแนวทางวิธีคิดหรือการตัดสินใจอย่างเงี้ยผมคิดว่ามันคงต้องเริ่มพิจารณาก่อนว่าสิ่งที่เกิดขึ้นกับเขาเนี่ยมันเป็นอะไรสาเหตุที่เจอกันบ่อยๆเลยเนี่ยผมว่าประมาณ 40-50% เลยคือโรคที่เกี่ยวข้องกับทางด้านจิตเวชนะครับโรคสมัยนี้ที่ก็พูดกันเยอะคือโรคซึมเศร้าโรคทางอารมณ์
1: ทำให้นอนไม่หลับเครียดกังวลอะไรด้วยใช่ไหมคะ
0: แต่พวกนั้นจะเป็นลักษณะแบบไม่หลับแบบมีรูปแบบของเขาอย่างซึมเศร้าเนี่ยนอนไม่หลับของเขาเนี่ยมันจะเป็นลักษณะว่าการนอนเนี่ยจะจบเร็วนะครับ
1: จบเร็วแปลว่าอะไร
0: บางว่าบางทีตื่นตีสามปุ๊บหลับต่อไม่ได้แล้วจะเป็นลักษณะอย่างเงี้ยจะเป็นลักษณะอย่างนี้แต่จะมีหลับยากเนี่ยเข้ามาร่วมด้วยแต่ตัวเด่นๆนะครับคือการนอนเรียกว่าการนอนครึ่งหลังเนี่ยมันจะจบแล้วมันต่อไม่ได้ละนะครับหรืออาจจะเป็นโรคของความวิตกกังวลอันนี้ก็จะมีลักษณะแบบว่าตั้งแต่ล้มตัวลงนอนเลยเนี่ยนอนหลับได้ไม่ดีอีกกลุ่มนึงที่เราจะต้องหาเหตุก็คือเป็นกลุ่มโรคอย่างอื่นเช่นเป็นโรคทางด้านร่างกายจะเป็นโรคทางด้านหัวใจโรคทางด้านปอดเองก็จะทำให้มีปัญหาเรื่องการนอนหรือว่าบางครั้งโรคสมองเสื่อมก็ทำให้นอนไม่หลับได้หรือโรคบางโรคเนี่ยมันเกิดขึ้นในเวลาที่หลับสมมติว่ามันต้องอาศัยการหลับถึงจะเกิดอย่างเงี้ยโรคนะครับเช
1: ่
0: นก็อย่างเช่นโรคหยุดหายใจในขณะหลับที่เป็นโรคกรนพวกนี้จะมาด้วยอาการง่วงง่ายผิดปกติไม่ค่อยมาด้วยอาการนอนไม่หลับมีบ้างเหมือนกันนะครับที่มาด้วยนอนไม่หลับนะครับเพราะมีการกรนแล้วหยุดหายใจเป็นพักๆแต่ส่วนใหญ่โดยอาการของเขาเนี่ยการหลับเขาจะรู้สึกเหมือนกับหลับได้นะครับแต่หลับนั้นมันไม่ลึก
1: คือคุณภาพการนอนไม่ดี
0: หลับไม่เต
1: ็มจำนวนชั่วโมงอาจจะได้เยอะ
0: ใช่ครับนอนเท่าไหร่ไม่พอเนี่ยพวกนี้จะนอนเท่าไหร่ไม่พอกลางวันก็จะง่วงง่ายเพราะฉะนั้นเนี่ยเราต้องหาเหตุประเด็นก็คือว่าเวลาที่ไม่หลับปุ๊บเนี่ยคุณหมอก็จะพยายามหาเหตุให้เจอให้ได้ที่สุดเท่าที่จะมากได้ว่าเหตุคืออะไรแล้วจัดการไปตามเหตุมันจะไม่ใช่เป็นสูตรตรงไปตรงมาว่านอนไม่หลับปุ๊บกินยานอนหลับ
1: เอายาไปกินซะ
0: ไม่ใช่นะครับเราต้องหาเหตุการรักษาเหตุจะทำให้การหลับนี่ดีกลุ่มโรคนอนไม่หลับจริงๆเนี่ยเนื่องจากยาที่เข้าไปรักษาแล้วมันหายสนิทเนี่ยมันยังไม่มีแต่ประเด็นคือเราจะทำยังไงที่ทำใหคุณภาพการหลับเนี่ยเขาเกิดขึ้นได
1: ้
0: สักระยะหนึ่งแล้วเราคงจะค่อยๆลดแล้วก็หยุดยาดูซิว่าร่างกายคือหมายความว่าไอ้ตัวร้ายตัวนั้น
1: อ
0: ่ะมันหายไปแล้วหรือยังเท่านั้นเอง
1: ถ้างั้นจริงๆแสดงว่าในเรื่องของการรักษาเนี่ยก็จะต้องดูคุณหมอจะต้องดูก่อนว่าตกลงสาเหตุที่แท้จริงคืออะไรแล้วก็จะต้องแก้รักษาที่สาเหตุถ้าเกิดว่าการจัดการเหตุเนี่ยคือเป็นเรื่องของการให้ยาก็จะต้องมาคุณหมอก็จะต้องทำงานอย่างใกล้ชิดกับคนไข้ว่าควรจะให้ในลักษณะไหนที่ปลอดภัยที่สุดแล้วก็เป็นยาในลักษณะไหนเพราะฉะนั้นความเชื่อที่เขาพูดกันมาว่ากินยานอนหลับแล้วติดแน่นอนสูญเสียอิสรภาพเนี่ยก็ไม่จริงเสมอไปจริงๆคุณหมอก็จะพยายามคอยดูแลแล้วก็ลดความเสี่ยงต่างๆนี้อยู่แล้วนะคะ
0: มันยังมีอีกช่องทางนิดนึงก็คือว่าบางครั้งเราก็ต้องอาศัยวิธีอีกเทคนิคนึงเนี่ยเข้ามาช่วยในกลุ่มคนที่มีปัญหาที่เราต้องใช้ยาระยะยาวนะครับเราเอาใช้วิธีหลักการทำงานของการสมดุลของการตื่นการนอนเนี่ยนะครับมาเป็นตัวบำบัด
1: ไม่ใช่มันก็ให้กินยา
0: เป็นการบำบัดเป็นการบำบัดโดยที่เราไม่ได้ใช้ยาคือเรายังพบว่าความสมดุลของคนเราเนี่ยมันไม่ค่อยเสียกันง่ายๆเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่หลับอย่านอนแช่อยู่บนเตียงนานทำนองนี้นะครับ
1: เพื่อ
0: จะกำหนดให้การหลับของเราเมื่อมันเกิดขึ้นเนี่ยมันตกผลึกเป็นเนื้อเดียวกันหนาแน่นกันมากขึ้นไม่ใช่เป็นนอนแช่แบบตื่นนะครับหรือหลักทั่วๆไปที่ใช้ในเรื่องการสมดุลเนี่ยคือว่าเวลาของการตื่นนอนเนี่ยสำคัญ
1: ค่ะ
0: ควรจะตื่นนอนเป็นเวลาก่อนสมมุติว่าคือไม่ใช่ว่าประชดเชยกันโอ้โหคนจะหลับได้เมื่อคืน 3:00 เพราะฉะนั้นวันนี้ฉันต้องตื่น 10:00 มันไม่ได้
1: ไม่ต้องไปบวกชดเชย
0: ถ้าเกิดว่า 8:00 เราเป็นคน 8:00 ต้องยอมที่จะต้องตื่น 8:00 เพื่อคาดหวังว่าความง่วงมันจะมาถาโถมแล้วก็สุดท้ายคือเราอาจจะค่อยๆตัดคล้ายๆกับการเชื่อมโยงทางความคิดอะไรบางอย่างน้องเนี้ยเพราะบางคนก็จะเชื่อมโยงว่า พอเห็นเตีย

0: นอนนี่โอ้โหน่ากลัวเลยมีความรู้สึกว่าไม่มีความสุขเราก็ต้องพยายามทำยังไงที่จะต้องเชื่อมเตียงให้มันลดความน่ากลัวลงไป
1: แสงอบอุ่นหลับสบาย
0: ใช่ครับเป็นมิตรเนี่ยเราต้องอาศัยวิธีเทคนิคพวกอย่างนั้นเนี่ยเข้ามาช่วยด้วย
1: ความคิดทัศนคติต่างๆด้วยวันนี้ก็ต้องขอขอบคุณคุณหมอมากเลยนะคะเพราะว่าพวกเราเนี่ยได้เรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการนอนหลับที่ดีนะคะว่ามีสุขภาพที่ดีเนี่ยจากการนอนเป็นอย่างไรได้บ้างปัจจัยสาเหตุต่างๆของโรคนอนไม่หลับมีอะไรต้องขอขอบคุณรองศาสตราจารย์นายแพทย์จากฤทธิ์สุขยิ่งจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลมากค่ะ
0: ยินดีครับ
1: แล้ววันนี้นะคะรายการก็หมดเวลาลงแล้วแต่คราวหน้าเราจะไปปลดชนวนปวนใจเรื่องอะไรต้องติดตามนะคะวันนี้สวัสดีค่ะ
0: สว
1: ั
0: สด

เนื้องอกที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายพูดง่ายๆถ้าเป็นเซลล์ปกติเนี่ยเจริญแล้วมันก็จะตายตามปกติแต่เซลล์มะเร็งคือเป็นเซลล์ที่ไม่มีวันตายมันจะค่อยๆแบ่งตัว1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เพิ่มไม่พอมันสามารถที่จะไปยังจุดอื่นๆในร่างกายด้วยนะฮะแล้วตรงนั้นแหละจะก่อผลณจุดนั้นๆอีกนะฮะนี่คือความน่ากลัวของเนื้อร้ายหรือที่เรียกว่ามะเร็งส่วนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับคือเนื้องอกปกติก็จะอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะไม่ได้ไปไหนถามว่าอันตรายไหมครับส่วนใหญ่จะไม่อันตรายนะแต่จะอันตรายก็ต่อเมื่อเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งตรงนั้นเนี่ยไปอยู่จุดที่มันสำคัญสำคัญอย่างเช่นในสมองเป็นต้นนะฮะส่วนคำว่าซิสต์เนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะของเนื้องอกมากกว่าครับคือเนื้องอกเองจะเป็นเนื้องอกที่ตันก็อย่างที่เราทราบกันเนื้องอกแข็งๆนะฮะแต่ถ้าเนื้องอกที่มันเป็นโพรงข้างในแล้วในโพรงนี้บางทีอาจจะมีของเหลวตรงนี้แหละเราเรียกว่าซิสต์นะครับซิสต์มันมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับของเหลวข้างในเป็นอะไรนะฮะอย่างถ้าซิสต์ที่เขาเรียกว่าช็อกโกแลตซิสต์ข้างในก็คือเป็นก้อนที่เป็นโพรงและข้างในก็จะเป็นเลือดข้างอยู่นะฮะเลือดข้างแข็งตัวก็เป็นสีดำก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสต์นั่นเองแต่ว่าเนื้องอกกับซิสต์ถามว่ารักษาก็คือตัดออกก็หายนะฮะแล้วก็หายขาดด้วยเพราะว่ามันไม่เหมือนตัวเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งนะครับ

0: เว้ยโปรเจกต์นี้นะพี่บอกเลยว่ากำไรเห็นๆแน่ๆเพราะงานเปิดตัวพรีเซนเตอร์ตัวใหม่ของเราเนี่ยต้องบอกเลยว่าคนคนนี้เนี่ยเขาไม่เคยรับงานที่เป็นแบบนี้มาก่อนนะนี่เป็นงานแรกของเขาพี่ว่าต้องปังแน่ๆตั้งใจทำงานดีทุกคนนะ
1: เรื่องงานรีทัชรับรองเนี๊ยบ
0: สุดยอดขอบคุณมากพี
2: ่ส่วนเรื่องการถ่ายแบบนะรับรองเลยว่าถ้าใครได้ดูนะเหมือนจะเข้ามาอยู่ในงานแน่นอนพี
0: ่เยี่ยมโหในเมื่องานเราเฉลยขนาดนี้เนี่ยพี่ว่าเราไปกินชาบูกันดีกว่า
2: โอ้เฮ้ยพี่ถูกใจผมสุดๆเลยครับ
1: เฮ้ยวัน
0: เมื่อกี้คิดอ่อน
1: โอกาสทองเว้ย
3: พอได้ยินคำว่าชาบูชาบูอะไรอย่างงี้นะตานี่หูขึงไปหมดเลยแต่พี่ๆไปกันก่อนเลยเพราะว่างานหนูเยอะมากคือพอดีว่าน้องอะต้องทำ proposal ให้เสร็จก่อนที่คุณน้ำตาลอะจะไปเมืองนอกย
0: ากอ่ะไม่เป็นไรงั้นก็ปั่นงานแกไปแล้วกันเอาให้เสร็จนะเดี๋ยวพวกพี่ไปกินแทน
2: พี่
0: ป
2: ั่
0: น
2: กันจ้า
0: ไป
2: กัน
0: เลยสู้ๆ
2: ก
0: ลับ
2: ด้วยปั่นสมุด
4: นี้นะสนใจเลยวันคู่ๆฉิกๆบ่
5: โอ้โหมันเป็นการแต่งตัวที่แบบว่าแมทอะค่ะคุณป้า
4: เนี่ยทำไมทำหน้าเครียดจังเลยฮะงานด่วนแล้วเนี่ยขยันเหลือเกิน
5: โอ้ใช่ค่ะ
4: แต่นี่มันเที่ยงแล้วนะถึงเวลากินข้าวแล้วไม่กินเนี่ยระวังนะโรคกระเพาะจะถามหา
5: โอ้ยไอหิวอะมันก็หิวนะป้าตอนนี้แต่ว่างานอะมันเร่งมากเลยป้าไปกินก่อนเลยจ้า
4: เอาเหรอ
5: ป้าไป
4: เออแล้วตามมานะอย
5: ่
4: าอดนะ
5: โอเคจ้า
6: อ้วนเป็นยังไงงานที่น้ำตาลให้ช่วยเสร็จยังคะ
7: โอ้โหไม่ค่อยเร่งเลยนะคะคุณน้ำตาลอีกนิดเดียวค่ะเดี๋ยวอ้วนก็เสร็จแล้ว
6: แหมก็ไม่ได้เร่งอะไรแต่พอดีน้ำตาลต้องบินไปต่างประเทศพรุ่งนี้ตอนตีห้าอ้วนจะไปส่งให้ที่สนามบินไหมล่ะ
7: โอ้โหคุณน้ำตาลคะอันนี้รีบไปแล้วค
6: ่
7: ะ
6: ไม่จะบอกว่าจริงๆการทำงานเนี่ยมันต้องมีการเผื่อเวลาใช่ไหมล่ะต้องมีการเตรียมตัวนิดนึงอย่างสมมติว่ากำหนดงานเนี่ยสั่งไว้อาทิตย์นี้เงี้ยถ้าได้เสร็จก่อนมันก็ดีใช่ปะล่ะและอีกอย่างนะการทำงานเนี่ยถ้าเครียดอ่ะจะเก็บไปคิดคนเดียวเดี๋ยวเป็นโรคเครียด
7: โอ้โหขอเวลาอีก1ปีค่ะ
6: โอ
7: ้อยากเล่นอยากเล่นอีก1ชั่วโมงค่ะเดี๋ยวพอเสร็จแล้วเนี่ยอ้วนจะส่งเมลให้คุณน้ำตาลเสร็จสับเรียบร้อยเลยค่ะแต่เมื่อกี้คุณน้ำตาลบอกว่าเดี๋ยวจะเป็นโรคเครียดใช่มั้ยอ้วนอ่ะไม่น่าจะเป็นโรคเครียดหรอกค่ะตอนนี้น่าจะเป็นโรคหิวข้าวหิวมาก
6: โอ้ยน่าสงสาร
7: ใช้งานอะไรก็ไม่รู้ไม่สงสารคนสวย
6: โอเคโอเคถ้าไงก็ส่งให้น้ำตาลด้วยนะคะ
7: โอเคค่ะ
6: ค่ะ
0: บอกแล้วร้านนี้เด็ดเห็นไหม
7: ปวดท้องแบบ
0: อร่อยจริงเฮ้ยคือไอ้อ้วนเป็นไงบ้างอ่ะ
2: หมูหมดร้าน
7: เลยก็งานเงินอะไรก็ไม่รู้เนี่ยเยอะแยะ
2: ชาบ
7: ู
2: อร่อยมาก
7: ไม่ชอบอันนี้เลยหิวสุดๆ
1: อ
7: ่
1: ะ
7: นี่
1: ก่อนจ
0: ุ๊กีจุ๊ก
7: เฮ้ย5 บาท 10 บาทก็เล่นเดี๋ยวเราแต่ยังไงก็ต้องขอบคุณมากๆเลยนะคะที่ยังคิดถึงน้อง
0: เออทำงานก่อน
4: นี่บอกแล้วใช่ไหมว่าอย่าทาปากสีนูดมันดูป่วยมากเลยเนี่ยทาสีสดใสแบบป้านี
5: ่โอ้ป้าจ๋า
4: ฮะ
5: หนูป่วยค่ะ
4: อ้าวจริงเหรอเนี่ยหิวใช่ไหมหน้าซีดขนาดเนี้ย
5: จริงๆมันก็หิวด้วยนะป้าแต่ตอนนี้ที่ท้องอ่ะมันรู้สึกจุกจุกเสียดปวดยังไงก็ไม่รู้อ่ะหิวแต่ก็กินข้าวไม่ได้นะพอกินขนมจีบเข้าไปเมื่อกี้ก็ยังปวดเหมือนเดิมอ่ะ
4: นี่ไงเตือนแล้วไม่ฟังบอกว่าอย่าอดข้าวโรคกระเพาะถามหาแน่นอนเลยเนี่ย
5: โอ้โห
4: รู้ไหมว่าร่างกายส่งสัญญาณมาว่าร่างกายเนี่ยไม่ไหวแล้วสมัยที่ฉันเป็นเนี่ยนะโอ้โหทรมานอยู่เป็นเดือนๆหิวก็เจ็บท้องอิ่มก็เจ็บท้อง
5: โอ้ยงั้นหนูขอนั่งตรงนี้สักแป๊บนึงนะป้าเพราะว่าตอนนี้มันรู้สึกว่าแบบ
4: เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวป้าไปเอายามาให้นะ
5: เอายาอะไรอะป้าย
4: าฆ่าแมลงจะได้ไม่ต้องทรมาน
5: โอ้นี่น้องป่วย
4: เดี๋ยวมาเดี๋ยวมา
6: อ้วนขอบคุณมากๆเลยนะงานที่ให้ช่วยตอนนี้เสร็จเรียบร้อยแล้ว
7: เฮ้ไม่เป็นไรค่ะหนูตา
6: เฮ้เดี๋ยวนะทำไมหน้าซีดจังอะนี่เป็นอะไรปะเนี่ย
5: ก็ตอนนี้มันรู้สึกแบบ
3: ปวดท้องตรงกระเพาะค่ะเพิ่งเป็นมาสักพักเองแต่ไม่เป็นไรเดี๋ยวก็หายค
6: ่
3: ะ
6: เฮ้ยแบบนี้ไม่ดีนะไปหาหมอไหม
3: โอ้ยพอเลยค่ะพอเลยค่ะไม่ไปหาหมอค่ะเมื่อกี้คือป้าเอายามาให้แล้วเดี๋ยวอ้วนกินยาของป้าก็น่าจะหายค่ะ
6: โอเคงั้นก็ช่วงนี้ก็งดอาหารรสจัดไปก่อนแล้วกันนะกินอาหารอ่อนๆเดี๋ยวจะปวดท้องเข้าไปอีก
3: โอเคค่ะคุณน้ำตาล
0: นี่คุณน้ำตาลครับได้ยินข่าวว่าคุณใช้งานลูกน้องผมจนลูกน้องผมป่วยเลยครับดูสิครับปากซีดเหมือนคนกำลังจะตายเลยครับ
8: แล้วไงคะ
0: อ้าวทำไมพูดจาอย่างนี้ล่ะครับคุณน้ำตาลครับคราวหลังถ้าเกิดว่าคุณน้ำตาลจะใช้งานลูกน้องผมหนักขนาดนี้เนี่ยใช้งานผมดีกว่าครับผมรักลูกน้องไม่อยากให้น้องต้องทำงานหนักขนาดนี
4: ้แม่
6: สีปาก
4: ได้ทีว่าคุณน้ำตาลใหญ่เลยนะคะถ้าคุณการไม่เคยใช้งานลูกน้องจนป่วย
3: เดี๋ยวคุณใครอย่าทะเลาะกันมาอ้วนเลย
6: ถ้างี้นะฉันฝากคุณดูแลลูกน้องคุณด้วยละกันแล้วเดี๋ยวสิ้นเดือนนี้นะคุณเขาค่าเงินเดือนค่าคอมของคุณทั้งหมดเนี่ยยกให้ลูกน้องคุณไปเลยละกัน
0: คุณน้ำตาลอย่าทำแบบนี้สิครับเห็นผมหน้าตาดีอย่างเงี้ยใจผมไม่ได้ดีเหมือนหน้าตานะครับ
4: อ้วนไปเดี๋ยวพาไปหาหม
6: อ
4: นี่ไม่ใช่ว่าจะกินยาแล้วมันจะหายขาดนะโรคเนี้ยฮะยิ่งถ้าต้องกลับไปทำตัวเหมือนเดิมพวกแบบว่ากินข้าวไม่ตรงเวลาเนี่ยเดี๋ยวมันก็กลับมาอีกดีนะที่แกไม่กินพวกเหล้าแล้วก็ไม่กินกาแฟเยอะๆอ่ะไม่งั้นอาการหนักกว่านี้อีก
6: สิ
0: ไปหาหมอเห็นหน้าอ้วนแล้วพี่เครียดเลยเนี่ยจริงๆนะผมก็รู้สึกเหมือนเป็นกระเพาะเหมือนกันครับตอนนี้ช่วงนี้ก็เครียดมากๆด้วยเคยเป็นไหมครับเวลาให้รักใครไปแล้วเขาไม่ให้รักต่อโอ้เครียดนอนไม่หลับเครียดลงกระเพาะ
4: แหล
0: โ
4: อ้ยคุณการนี่ก็พูดไปนะคะเอาแต่จริงๆนะคะเรื่องเครียดเนี่ยทำให้คนเป็นกระเพาะได้เหมือนกันนะ
0: เ
4: พราะพี่ข้างๆเนี่ยเห็นไหมพวกพนักงานบัญชีเนี่ยเป็นกันเยอะเลยเครียดไงดูเรื่องตัวเลขอะไรเงี้ย
9: ถ้าเหนื่อยล้าให้เดินเข้าป่าอย่างนั้นก็ไม่ต้องพบเจอ

0: สวัสดีครับคุณผู้ชมครับพบกันอีกเช่นเคยนะครับวันนี้เราก็จะพูดถึงเรื่องราวของโรคโรคหนึ่งซึ่งผมเชื่อว่าทุกคนอาจจะเป็นอยู่หรือกำลังจะเป็นหรือเคยเป็นหรือหายแล้วหรือยังไม่หายโดยเฉพาะคนวัยทำงานนั่นคือโรคกระเพาะอาหารนั่นเองนะครับวันนี้ผมอยู่กับอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับคุณหมอสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับคุณพันธ์ครับ
0: ครับผมโอ้ดีเลยผมก็เป็นอยู่เหมือนกันทั้งโรคกระเพาะอาหารแล้วก็หนักๆเข้านี่บางครั้งเป็นถึงกรดไหลย้อนเลยนะคุณหมอคุณหมอครับสาเหตุหลักๆมันเกิดจากอะไรครับ
1: ก็
0: ของโรคกระเพาะอาหาร
1: โรคกระเพาะอาหารเนี่ยจริงๆแล้วมีหลายอย่างเลยนะครับโดยที่ไปเนี่ยเราต้องแบ่งก่อน1เป็นสาเหตุที่เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลนะคร
0: ับ มีแผล
1: กับโรคกระเพาะอาหารแบบที่ไม่มีแผล
0: ไม่มีแผล
1: โรคกระเพาะอาหารแบบที่มีแผลเนี่ยมันจะมีจากสาเหตุ2 3อย่างนะคร
0: ับ
1: ที่เราเจอบ่อยๆนะครับก็คือการที่คนไข้กินยาแก้ปวดนะครับยาแก้ปวดที่พูดถึงมันเนี่ยคือยาแก้ปวดพวกคลายเส้นยาแก้ปวดคลายกล้ามเนื้อเป็นต้นนะครับไม่ได้พูดถึงพาราเซตามอลนะครับ
0: อ๋อไม่ใช่แก้ปวดทั่วไปนะ
1: ใช่ครับเพราะฉะนั้นปกติเนี่ยยาแก้ปวดที่เราปวดกระดูกปวดข้อหรือว่าไปออกกำลังกายหนักๆหรือมีคนไข้ที่มีออฟฟิศซินโดรมเป็นต้นนะครับก็กินยาแก้ปวดพวกนี้เนี่ยก็จะมีทำให้กัดกระเพาะได้เป็นแผลในกระเพาะอาหารได้นะครับอีกอันนึงคือการติดเชื้อในกระเพาะอาหารนะครับซึ่งเป็นเชื้อแบคทีเรียตัวนึงไม่ใช่เชื้อแบบที่เป็นอาหารเป็นพิษนะครับแต่ว่าโดยส่วนมากเนี่ยจะติดเชื้อเนี่ยพวกนี้เจอได้บ่อยนะครับในคนไทยเนี่ยมีข้อมูลถึง 40-50% ก็ทำให้เป็นโรคกระเพาะอาหารแบบที่เป็นแผลได
0: ้คุณหมอส่วนใหญ่คนทำงานออฟฟิศเนี่ยจะเป็นโรคกระเพาะอาหารเยอะสาเหตุหลัก

0: คือหมอเคยเจอเคสเนี่ยมาจากอะไรฮะ
1: ก็อันดับแรกนะครับอย่างที่บอกก็คือโรคกระเพาะอาหารส่วนที่ไม่ได้เป็นแผลนะครับส่วนหนึ่งที่เราเจอกันบ่อยมากๆก็คือภาวะเครียด
0: เครียด
1: คงเคยได้ยินว่าโรคเครียดลงกระเพาะใช่ไหมครับ
0: ฮะมันเป็นยังไงคุณหมอเครียดลงกระเพาะ
1: เวลาที่เราเครียดมากๆเนี่ยสารสื่อประสาท

0: เปลี่ยนมากขึ้น
1: ครับ
0: นะครับ
1: คุณหมอแล้วบางครั้งเนี่ยเราทำงานออฟฟิศแน่นอนความเครียดมันเลี่ยงไม่ได้อ่ะคุณหมอมันจะมีอะไรมาช่วยให้เราสามารถดูแลหรือป้องกันไม่เกิดโรคกระเพาะอาหารไหมครับ
0: ก็ความเครียดเนี่ยเป็นส่วนหนึ่งนะครับที่เป็นสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะอาหารนี้ได้นะครับแต่ว่าความเครียดมันไม่อยู่ตลอดนะครับจะมีช่วงที่ดีมีช่วงที่มีอาการไม่ดีใช่ไหมครับถ้ามีช่วงไหนมีเครียดมากอาการมันอาจจะเพิ่มมากขึ้นก็อาจจะต้องใช้ยาหรือว่าการรักษาอื่นๆช่วยเพิ่มเติ
1: ม
0: ถ้าช่วงไหนความเครียดลดลงหรือว่าปัจจัยที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นหายไปอาการก็จะดีขึ้น
1: คุณหมอครับแต่ว่าคนวัยทำงานส่วนใหญ่บางทีมันเลี่ยงเครียดไม่ได้บางทีประชุมเครียดหัวหน้าสั่งงานมาทำไม่เสร็จบ้างอะไรบ้างก็เกิดความเครียดในแต่ละวันมันจะหลีกเลี่ยงหรือป้องกันไงไหม
0: เราก็จะต้องคลายเครียดนะครับอาจจะหากิจกรรมอื่นๆทำเพิ่มขึ้นนะครับถ้าความเครียดที่กระตุ้นให้มีอาการเครียดอาการโรคกระเพาะอาหารมากๆเนี่ยก็อาจจะต้องใช้ยาเพิ่มเติมนะครับโรคความเครียดเนี่ยไม่ได้เป็นตลอดนะครับบางทีช่วงนี้เครียดมากอาการเยอะอาจจะใช้ยา
1: ครับ
0: บางช่วงที่เครียดน้อยหรือว่าไม่เครียดเลยดีขึ้นอาการลดลงก็ไม่ต้องใช้ยาส่วนปัจจัยอื่นๆที่ทำให้โรคกระเพาะอาหารเป็นมากขึ้นนะครับเช่นการรับประทานอาหารไม่ตรงต่อเวลานะครับหรือว่าการรับประทานอาหารอื่นๆที่ทำให้มีอาการมากขึ้นเช่นเราเสี่ยงบ่อยๆอาหารรสจัดใช่ไหมครับเรากินรสเผ็ดๆไปกินส้มตำไปกินผัดกะเพราใส่พริกเยอะๆพวกนี้กระตุ้นให้มีอาการปวดท้องได้มากขึ้นนะครับ
1: คุณหมอนี่คนทำงานออฟฟิศบางครั้งทำงานไม่เลิก6โมงเย็นบางทีทำงาน4ทุ่ม5ทุ่มแล้วก็ต้องกินข้าวเพราะหิวเพราะมันเครียดเพราะมันเหนื่อยแล้วทีนี้ฮะมันจะทำไงคุณหมอเพราะว่าพอกินอาหารเข้าไปปวดท้องสิครับก็กันไงคุณหมออ
0: ันดับแรกนะครับก็ถ้าสมมติมีอาการเหล่านี้แล้วคิดว่าเป็นโรคกระเพาะอาหาร
1: ครับ
0: ก็ต้องปรับพฤติกรรมนะครับ เพราะโรคส่วนใหญ่ที่ของโรคกระเพาะอาหารอย่างที่บอกนะฮะเราแยกโรคที่เป็นแผลไปแล้วเราแยกโรคที่ไม่ใช่เป็นแผล
1: คร
0: ับ โรคที่ไม่เป็นแผลเนี่ยส่วนใหญ่ขึ้นกับการปรับพฤติกรรมของเราเองนะครับ1ไม่เครียด2กินอาหารให้ตรงต่อเวลา
1: ครับ
0: หลีกเลี่ยงอาหารที่ทำให้มีอาการโดยเฉพาะอาหารรสจัดอาหารมันๆก็ทำให้มีอาการท้องอืดได้พวกนี้ก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งที่ทำให้มีอาการไปนั่นเอง
1: ครับ
0: การสูบบุหรี่การดื่มสุรานี่ก็กระตุ้นให้มีอาการได้บ้างเพราะฉะนั้นก็ต้องหลีกเลี่ยงสิ่งต่างๆ
1: ครับผม
0: นะครับ
1: คุณหมอครับถ้าเกิดเราไปซื้อยาลดกรดทานเองเนี่ยมันช่วยรักษาได้แค่ไหนครับ
0: จริงๆแล้วมีข้อบ่งชี้หลายอย่างเลยนะครับแต่ทั่วไปเราใช้ที่เยอะๆก็คือการรักษาโรคการปวดท้องหรือว่าโรคกระเพาะอาหารนี่เองนะครับฉะนั้นถามว่าทานได้ไหมทานได้นะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นไม่ใช่กินยาลดกรดอย่างเดียวที่จะทำให้รักษาโรคกระเพาะอาหารอย่างนะครับสมมุติเรามีอาการปวดท้องกินยาลดกระเพาะเราดีขึ้นใช่ไหมครับแต่ว่ากินไปเรื่อยอาการไม่หายสักทีหรือหยุดยาลดกรดไม่ได้อันนี้ต้องตรวจเพิ่มเติมนะครับว่ามีสาเหตุอื่นๆไหมที่ทำให้มีอาการโรคกระเพาะอื่นๆหรือว่ามีสาเหตุอื่นๆที่ทำให้มีอาการปวดท้องอันนี้นะคร
1: ับ และการรักษาแบบว่าถ้าเกิดมันยังไม่หายจริงๆเขามีทางการแพทย์เขาจะตรวจดูยังไงต่อไปไหมฮะ
0: ก็ถ้าพบคุณหมอแล้วเนี่ยก็ต้องอาศัยการซักประวัตินะครับสิ่งที่จะต้องตรวจเพิ่มเติมแน่ๆเลยนะครับก็คือในกรณีที่ท้องไม่หายสักทีนะครับหรือว่าปวดท้องในผู้ป่วยที่อายุมากกว่า50ปีขึ้นไปนะครับหรือว่าปวดท้องแล้วมีอาการของโลหิตจางตรวจพบว่ามีซีด มีโลหิตจางนะครับหรือมีถ่ายเป็นเลือดถ่ายดำเป็นต้นหรือว่าในกรณีที่มีน้ำหนักลดเยอะๆผิดปกติอันนี้เป็นเหตุที่ทำให้เราต้องตรวจเพิ่มเติมเพราะว่าพวกนี้ไม่ใช่โรคกระเพาะอาหารอย่างเดียว
1: ครับ
0: อาจจะมีสาเหตุอื่นๆเช่นเนื้องอกหรือมะเร็งกระเพาะอาหารที่เราเจอได้เรื่อยๆนะครับ
1: นะฮะมันจะมีอาการเตือนหรือแสดงให้รู้ว่าเราเป็นแบบนี้ไหมฮะ
0: ส่วนใหญ่เนี่ยโรคกระเพาะอาหารก็จะมีอาการปวดท้องใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้ามะเร็งกระเพาะอาหารส่วนใหญ่ก็จะเริ่มต้นด้วยอาการปวดท้องเช่นกันนะครับแต่โดยทั่วไปเนี่ยอาการของมะเร็งกระเพาะอาหารเราในระยะเริ่มแรกจะไม่ค่อยมีอาการ
1: ไม่ชัดเจน
0: ใช่ครับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้ามีอาการเยอะๆโดยเทียบทั่วไปที่เราพูดกันอย่างเมื่อกี้ก็คือว่า1มีน้ำหนักลดผิดปกติมีตัวลดตัวพบว่ามีปัญหาเรื่องซีดหรือว่ามีถ่ายเป็นเลือดเป็นต้นพวกนี้เนี่ยเราก็จะต้องตรวจเพิ่มเติมเพื่อหาสาเหตุว่ามันใช่หรือเปล่าหรือไม่ใช่อาจจะมีเหตุอื่นก็ได
1: ้ครับเมื่อเราเป็นโรคกระเพาะเนี่ยโอกาสถ้าเกิดเราดูแลรักษาตัวไม่ดีอย่างเช่นคนทำงานบางครั้งมันก็ อย่างว่านะฮะเครียดบ้างทำงานดึกทานอาหารบ้างหรือว่ากินอาหารที่แบบรสจัด

0: บ้างเนี่ยมันจะส่งผลให้เกิดโรคอื่นๆหรือภาวะแทรกซ้อนอื่นตามมาไหมฮะ
1: หมายถึงถ้าเป็นแผลในกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับทำให้ถ้าเป็นมากๆเนี่ยทำให้หนึ่งเป็นแผลที่มีเลือดออกได
0: ้
1: เวลาที่มีเลือดออกเราก็จะมีอาการอาเจียนเป็นเลือดนะครับหรือว่ามีถ่ายออกมาสีดำๆนะครับถ่ายสีดำๆที่ว่านี่คือต้องถ่ายเหมือนเฉาก๊วยเลยนะครับ
0: ต้องดำเลยใช่ไหม
1: ดำเลยนะครับบางคนเข้าใจว่าถ่ายดำอาจจะเป็นน้ำตาลเข้มนี่ไม่ใช่เลือดนะครับถ้าเป็นเลือดนี่คือต้องถ่ายดำเหมือนเฉาก๊วยเลยนะครับ
0: ต้องอย่างนั้นถึงเรียกว่าอย่างนั้น
1: ถึงว่าถ่ายเป็นเลือดนะครับพวกนี้ถ้าเลือดออกมากๆก็ทำให้มีอาการตกเลือดได้นะครับก็ทำให้มีภาวะช็อกหรือว่าเสียชีวิตได้เหมือนกันนะครับส่วนกรณีเช่นบางอย่างถ้าเป็นแผลเลือดเรื้อรังก็เป็นเหตุที่ทำให้เป็นมะเร็งกระเพาะอาหารในอนาคตได้เหมือนกัน
0: คนออฟฟิศเนี่ยมีโอกาสหายไหมโรคกระเพาะอาหาร
1: มีครับ
0: มีใช่ไหมฮะ
1: ต้องบอกว่าอย่างที่บอกฮะโรคกระเพาะอาหารที่เราเจอบ่อยๆเนี่ยก็คือโรคกระเพาะอาหารที่ไม่ได้มีแผลนะครับเวลาโรคกระเพาะอาหารที่ไม่มีแผลอันดับแรกที่การรักษาคือต้องปรับพฤติกรรม
0: ปรับพฤติกรรม
1: ใช่ครับถ้าคิดว่าละว่าสาเหตุที่ทำให้มีโรคกระเพาะนี่คือภาวะเครียดอันการหลีกเลี่ยงความเครียดก็เป็นปัจจัยหลักที่ทำให้รักษาตัวนี้นะคร
0: ับ
1: การออกกำลังกายการรับประทานอาหารนะครับหรือว่าการปรับพฤติกรรมเกี่ยวกับสุขภาพต่างๆเช่นการหยุดสูบบุหรี่หรือการหยุดแอลกอฮอล์นะก็เป็นเหตุที่ทำให้สามารถทำให้โรคกระเพาะอาหารหายได้นะครับ
0: ฮะคุณหมอพอมีเคสตัวอย่างที่เกี่ยวกับเรื่องของพนักงานออฟฟิศที่มาปรึกษาหรือมาดูแลรักษาเกี่ยวกับเรื่องโรคกระเพาะอาหารไหมฮะ
1: ก็มีเคสที่น่าสนใจหลายอย่างนะครับอย่างเช่นพนักงานออฟฟิศมาที่เราเจอบ่อยๆมารักษาเรื่องโรคกระเพาะอาหารเนี่ยนะครับส่องกล้องแล้วอะไรก็แล้วเนี่ยก็ปกติเพราะพวกนี้ส่องกล้องแล้วจะปกตินะครับ
0: ส่องกล้องแต่ว่าอย่างอาการปวดยังมีอยู่
1: ใช่ครับเพราะว่าเราต้องพยายามหาสาเหตุก่อนว่ามีเหตุอื่นไหมที
0: ่ดูให้หมดก่อน
1: ใช่นะครับก็จากพฤติกรรมก็แล้วอะไรก็แล้วสุดท้ายเนี่ยเครื่องเครียดเยอะอยู่ยังต้องใช้ยาคลายกังวลยังต้องใช้ยาคลายเครียดสุดท้ายเนี่ยผู้ป่วยรายนั้นเนี่ยก็เปลี่ยนงานก็ดีขึ้นนะครับโดยที่ไม่ต้องใช้ยาเลยนั้นเป็นเหตุที่เราแนะนำอยู่เสมอว่าจริงๆแล้วความเครียดเนี่ยทำให้มีอาการของโรคกระเพาะได้นะคร
0: ับ
1: อ้
0: าวคุณหมอส่งท้ายหน่อยกับคนที่พนักงานออฟฟิศต่างๆพี่ๆน้องๆที่ทำงานบางทีเขามีความเครียดบ้างอะไรบ้างนะฮะเกี่ยวกับโรคกระเพาะเชิญครับ
1: ครับก็พนักงานออฟฟิศนะครับส่วนใหญ่ก็1มีความเครียดหลายอย่างใช่มั้ยครับทำงานเร่งด่วน
0: ครับ
1: มีความเครียดเยอะพวกนี้ก็ต้องระวังเรื่องโรคกระเพาะอาหารนะครับเพราะพวกนี้เนี่ยทำให้มีอาการปวดท้องได้เรื้อรังนะครับแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นเนี่ยอย่าคิดว่าตัวเองเป็นโรคกระเพาะอาหารอย่างเดียวรับประทานยาลดกรดแล้วจบไปโรคกระเพาะไม่ใช่นะครับอาจจะต้องระวังในบางเคสเท่านั้นเองที่ต้องดูว่าเอ๊ะมันมีความผิดปกติที่ต้องระมัดระวังโรคภัยอื่นๆเช่นโรคมะเร็งกระเพาะอาหารร่วมด้วยหรือเปล่านะครับสำหรับการปฏิบัติตัวเนี่ยก็1หลีกเลี่ยงความเครียดนะครับรับประทานอาหารให้ตรงเวลา
0: ครับ
1: แล้วก็หลีกเลี่ยงอาหารบางอย่างที่ทำให้มีอาการเพิ่มขึ้นนะครับแล้วก็ออกกำลังกายนะครับหยุดสูบบุหรี่นะครับ
0: วันนี้ต้องขอบพระคุณนะฮะคุณหมอนะฮะอาจารย์นายแพทย์อัครวิทย์ภูลสมบัติครับสาขาวิชาโรคระบบทางเดินอาหารและตับภาควิชายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลครับขอบพระคุณครับคุณหมอครับ

โรคกระเพาะอาหารคนวัยทำงานพอเกิดความเครียดหรือเจ็บป่วยจากการทำงานบางครั้งต้องกินยาแก้อักเสบยาแก้ปวดเข่ากระดูกการกินยาเหล่านี้มากเกินไปจะทำร้ายกระเพาะอาหารการกินอาหารไม่ตรงเวลาเป็นส่วนหนึ่งที่ทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารการทานอาหารรสจัดทานอาหารในปริมาณมากเกินไปการดื่มกาแฟเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ที่ไปกระตุ้นการหลั่งของกรดทำให้เกิดโรคกระเพาะอาหารได้อาการที่บ่งบอกว่าเราเป็นโรคกระเพาะอาหารปวดท้องปวดแสบๆจุกแน่นบริเวณใต้ลิ้นปี่และอาจมีอาการคลื่นไส้เปรี้ยวๆโดยอาการเหล่านี้จะเป็นหายๆไปเรื่อยๆเวลาปวดมักจะสัมพันธ์กับมื้ออาหารเช่นปวดก่อนรับประทานอาหารหรือหลังรับประทานอาหารและไม่ควรซื้อยามาทานเองควรรับประทานอาหารให้ถูกสุขลักษณะตรงเวลาและสม่ำเสมออย่าทานในปริมาณที่มากเกินหลีกเลี่ยงอาหารรสจัดงดสูบบุหรี่ดื่มชากาแฟเครื่องดื่มที่มีแอลกอฮอล์รวมไปจนถึงน้ำอัดลมถ้าหากคุณเป็นโรคนี้แล้วก็ควรปฏิบัติตามที่แพทย์แนะนำอย่างเคร่งครัด

0: เป็นอะไรน้องอ้วนงอแงอีกแล้วเนี่ย
1: ก็พี่เจมอ่ะสังเกตดูสิผู้หญิงที่เดินผ่านไปผ่านมาโอ้โหหน้าท้องผมแบนเรียบกันทั้งนั้นเลยอ่ะอ้วนอ่ะอยากได้แบบนั้นบ้างอ่ะ
0: น้องอ้วนก็เลิกกินแล้วก็ไปออกกำลังกายดี
1: โอ้โหว่าที่คุณหมอแนะนำมาอ้วนก็ทำทุกอย่างเลยนะแต่ว่าอ้วนอยากได้หน้าท้องแบบนั้นอ่ะแบบแบนเรียบๆแบบสวยเลยอ่ะ
0: เอางี้พี่อ่ะรู้ไม่ลึกหรอกถ้าเราอยากรู้ลึกๆไปถามคุณหมอกันดีกว่า
1: เอ้า
2: หมอแอบฟังมานานแล้วอยากได้หน้าท้องแบนราบแบบดาราใช่ไหมดาราเขาไม่ได้อยู่ดีเขาก็สวยเลยเขาก็ต้องมีการออกกำลังกายดูแลรูปร่างดูแลตัวเองเหมือนกันเราก็ต้องออกกำลังกายเหมือนกันมาเดี๋ยววันนี้หมอสอนท่าบริหารกล้ามเนื้อหน้าท้องให้กล้ามเนื้อหน้าท้องเนี่ยแบนเรียบ
1: ได้ไหมคะ
2: อ
1: ๋
2: ออ่ะมาเลย
1: โอ้ย
2: อะไร
1: วันนี้พร้อมอ่ะเมื่อวานอ่ะทำลดพุงไปเยอะมากเริ่มปวดหลังพี่เจมจัดการเลยแท็กมือ
2: ให้ทำให้ดูเป็นตัวอย่างก่อนแล้วกันเน
0: า
2: ะ
0: แต่น้องเป็นคนอยากจะผอมนะ
1: โอ้ยก็เนี่ยพี่ทำให้เป็นตัวอย่างเลย
2: ท่านี้ได้หมด
1: กลับไปทำ
2: ก็คือเริ่มท่าแรกเลยก็เป็นซิทอัพธรรมดาเลยนอนชันเข่าสองข้างเอามือประสานที่ท้ายทอยเสร็จแล้วก็ยกตัวขึ้นมาได้แค่ไหนแค่นั้นอึ๊บแล้ววางลงทำ20ทีก็ได
1: ้นี่แค่ท่าแรกนะคะ
2: 2เซตสั่นสั่นสั่นพอคือจริงๆเราไม่จำเป็นต้องพยายามกดคอลงให้ชิดเข่าก็ได้สำคัญก็คือว่าให้เรารู้สึกว่าเกรงหน้าท้องแล้วก็สะบักเนี่ยลอยขึ้นมาจากพื้นก็พอแล้วขั้นต่อไปก็ยกขาขึ้นเอาอันนี้วางมือข้างไว้ข้างลำตัวยกขาขึ้นเหยียดขาขึ้นสองข้างให้เข่าตรงยกได้แค่ไหนแค่นั้นคือไม่ต้องยกให้ตั้งให้สะโพกตั้งฉากก็ได้แต่ว่าขอให้เข่าตรงเสร็จแล้วก็สลับขาตีขาไขว้กันสองข้างเราจะได้หน้าท้องด้านล่างใช่ไหมใช่ก็ทำไปนับไป30ครั้งก็ได้นับเป็น1เซต2เซต ใช่เสร็จแล้วก็พักก่อนพอทำครบก็พักถ้า2ผ่านไปแล้วมาท่า3เหนื่อยแล้วเนาะ พักแป๊บนึงแล้วก็ท่าที่3ก็คือยกขาขึ้นเหมือนเดิมยกขาคู่เลยเสร็จแล้วก็หมุนไปตามเข็มนาฬิกาชายวาดวงกลมในอากาศหมุนตามเข็มนาฬิกา30ทีหมุนทวนเข็มนาฬิกาอีก30ทีเท่านี้ถ้าทำตามทุกวันได้จะทำลูกอะไรก็ตัวแอลอะไรก็ได้ทำ
1: แอ
2: ล
1: วันไปแล้วพี่เจม
2: โอเคถ้าทำตามนี้เนี่ยยังไงหน้าท้องก็แบนราบเรียบแน่นอนใส่เสื้อผ้าก็จะสวยแบบดาราเนาะลุกขึ้นมาก่อนลุกขึ้นมาก่อน
1: ที่จริงแล้วนั่งดูตั้งแต่ท่าแรกเนี่ยก็รู้สึกว่ามันยากแต่ก็ไม่เกินที่ใจอ้วนจะทำได้
0: แต่น้องอ้วนไม่ทำเลยนะ
1: โอ้ยอ้วนขอเวลานิดนึงอ้วนสัญญาว่าจะทำค่ะโหเมื่อกี้ได้มาหลายท่าแล้วต้องกลับไปฟิตแล้วต้องขอขอบคุณคุณหมอมากๆเลยนะคะรบกวนอยู่เสมอเลยขอบคุณค่ะครั้งหน้าเราจะมาพิชิตโรคออฟฟิศซินโดรมด้วยท่าไหนนั้นต้องรอติดตามและห้ามพลาด

0: ขออนุญาตหน่อยครับหมอ
1: กินไรนี่พี่บังข่มคอเลย
0: กินต่อในหัว
1: พอพี่บังฝากด้วยพี่เดี๋ยวเสร็จแล้วทำความสะอาดดีด้วย
0: ครับครับ
1: สำหรับปัญหากินปากนะครับใครๆก็เป็นกันครับแต่ไม่เป็นไรครับมันมีตัวช่วยอยู่สำหรับเมนูในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ครับซึ่งไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยจะมีวิธีการทำยังไงเราไปพบกันเลยครับ

จไปแล้วนะครับเห็นไหมครับน่าทานกันขนาดไหนไอศกรีมรสมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องเกี่ยวกับกลิ่นปากของทุกคนได้เพราะว่าในมิ้นท์เนี่ยหรือว่าใบสะระแหน่เนี่ยนะครับก็จะช่วยทำให้กลิ่นปากเราเนี่ยรู้สึกหอมสดชื่นซึ่งกลิ่นปากที่ทำให้เราไม่มั่นใจเนี่ยจะมาได้จากทั้งอาหารแต่นอกเหนือจากเรื่องอาหารแล้วเนี่ยก็จะมีเกี่ยวกับสุขภาพช่องปากเรานี่แหละถ้าคนเรามีฟันผุมีเหงือกอักเสบก็จะทำให้เกิดกลิ่นปากที่ไม่ดีได้เช่นกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเราก็ต้องจัดการให้ถูกต้องตามสาเหตุซึ่งอาหารที่จะช่วยจัดการเรื่องกลิ่นปากให้กับเราอย่างอาหารที่เราทำกันไปในวันนี้ก็คือไอศกรีมรสมิ้นท์ซึ่งมิ้นท์เนี่ยก็จะช่วยเรื่องกำจัดกลิ่นปากให้เราได้อยู่แล้วนอกเหนือจากนั้นการเคี้ยวหมากฝรั่งหรือจะทานอาหารก็จะช่วยได้เช่นกันสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือหลังจากที่เราทานอาหารทุกครั้งควรทำความสะอาดให้ดีวันนี้เวลาหมดลงซะละตัวผมขอลาไปก่อนนะครับบ๊ายบาย

พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และผองเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได้มาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะ

0: listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol
1: เครียดเศร้ามีความทุกข์หาทางออกไม่ได้ไม่รู้จะคุยกับใครอยากให้ทุกคนมาฟัง Mahidol Channel Podcast ที่จะมาช่วยคุณในการจัดการปัญหาสุขภาพทางใจในรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวกับผมหมอหลิวนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขจิตแพทย์เด็กและวัยรุ่นคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลสวัสดีครับอยู่กับผมนายแพทย์สมบูรณ์ไทยอยู่สุขครับอาจารย์ประจำภาควิชาเภสัชคณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับวันนี้รายการรีมายด์จะพาทุกท่านมารู้จักกับโรคซึมเศร้าและคำพูดต้องห้ามสำหรับโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้านะครับเป็นโรคที่ถูกพูดถึงอย่างมากขึ้นเรื่อยๆในยุคปัจจุบันนะครับพบเจอว่าในปีที่ผ่านมา2563นะครับมีคนเซิร์ชคำว่าโรคซึมเศร้าเพิ่มขึ้นทั้งหมด 37% เลยนะครับโอ้โหอย่างนี้แสดงว่าโรคนี้ถูกพูดถึงแล้วถูกให้ความสำคัญอย่างมากจริงๆตัวหมอเองนะครับในฐานะที่เป็นอาจารย์แล้วก็เป็นจิตแพทย์นะครับก็จะมีคนเชิญให้ไปพูดบรรยายให้ความรู้ต่างๆนานาเนี่ยก็พบว่าโรคซึมเศร้าเป็นเรื่องที่มีคนทั่วไปทุกช่วงวัยเลยนะครับโดยเฉพาะนักเรียนนักศึกษาและวัยทำงานเนี่ยที่สนใจและให้ความสำคัญกับโรคนี้มากยิ่งขึ้นเรื่อยๆซึ่งในวงการจิตเวชศาสตร์หรือจิตวิทยากันเองเนี่ยเราเองเนี่ยรู้สึกดีใจนะครับที่มีคนให้ความสำคัญและมีคนให้ความสนใจในเรื่องนี้เพิ่มขึ้นเพราะอะไรรู้ไหมครับโรคทุกโรคเลยนะครับถ้าเราป้องกันได้หรือถ้าเริ่มเป็นแล้วมีการตระหนักแล้วเข้าถึงระบบการรักษาได้อย่างรวดเร็วจะช่วยให้การรักษาหรือการดูแลระยะยาวเนี่ยมีผลดีมากกว่าตอนที่เป็นระยะหนึ่งแล้วถึงไปรักษานะครับดังนั้นเนี่ยอยากชวนคุณผู้ฟังทุกท่านลองคิดตามหมอนะครับว่าเอ้โรคซึมเศร้ามีคนพูดถึงเยอะขึ้นมีคนเซิร์ชเยอะขึ้นแล้วมันใกล้ตัวเราขนาดไหนเมื่อไหร่ถ้าเกิดว่าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเรื่องดังกล่าวเราจะรู้สึกว่ามันเป็นเรื่องไกลตัวมันไม่เกี่ยวกับเราหรอกสมมุติว่าวันนี้คุณผู้ฟังที่เป็นคุณแม่นะครับเราทำงานออฟฟิศแล้วก็กลับไปบ้านตอนเย็นแล้วไปเจอลูกก็เดินมาบอกว่าคุณแม่หนูว่าหนูเป็นซึมเศร้าแหละพาหนูไปหาหมอหน่อยรู้สึกไงบ้างครับถ้าเริ่มเป็นคนใกล้ตัวที่ใกล้ขนาดว่าเป็นลูกของเราหรือรับรู้ข่าวสารว่ามีดารานักแสดงศิลปินที่เราชื่นชอบเสียชีวิตเพราะการทำร้ายตัวเองแล้วไปพบเจอว่าเขาเคยเป็นโรคซึมเศร้าแล้วปัจจุบันรักษาอยู่แล้วมีการจบชีวิตลงไปด้วยโรคซึมเศร้ามันกระทบใจเราพอสมควรเลยใช่ไหมครับเมื่อไหร่ถ้าเรายังไม่เคยประสบพบเจอกับเหตุดังกล่าวเราจะรู้สึกว่าเรื่องนั้นเป็นเรื่องที่ไกลตัวและเราไม่ต้องรู้จักมันหรอกเราไม่ต้องไปจัดการกับมันหรอกแต่ถ้ามันเข้ามาเป็นเรื่องในครอบครัวมันเริ่มเข้ามาเป็นคนใกล้ชิดเราจะเริ่มรู้สึกว่าเออมันใกล้กว่าที่เราคิดนะดังนั้นนะครับวันนี้หมอเองจะชวนคุณผู้ฟังทุกท่านได้มารู้จักกับโรคซึมเศร้านี้โดยละเอียดว่ามันเป็นอะไรมันคือยังไงมีสาเหตุอะไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องมียังไงบ้างมาดูกันอย่างแรกก่อนนะครับว่าโรคซึมเศร้าคำนี้เป็นคำที่ถูกพูดถึงเยอะขึ้นแต่มีการใช้ผิดมีการสับสนระหว่าง3คำ3ภาวะนะครับคำแรกครับคือคำว่าอารมณ์เศร้าคำที่2คือคำว่าภาวะซึมเศร้าและคำที่3นะครับคือคำว่าโรคซึมเศร้า3คำนะครับอารมณ์ภาวะโรคอันแรกนะครับคำว่าอารมณ์เศร้าคุณผู้ฟังที่ฟังพอดแคสต์นี้อยู่มีท่านไหนไม่เคยเศร้ามีไหมครับเชื่อว่าไม่มีนะครับอารมณ์เศร้าเป็นอารมณ์ปกติของมนุษย์ที่มันเกิดขึ้นอยู่ตลอดหลายๆที่เกิดกับเรื่องราวที่เป็นคนรอบเราหลายๆที่เราฟังเรื่องคนอื่นที่เหลือแล้วเราก็เศร้าหรือบางทีเราเจอเรื่องผิดหวังไม่ได้ดั่งใจ ทุกข์ใจแล้วเราก็เศร้าแต่จะสังเกตได้ว่าถ้าเป็นเพียงอารมณ์เศร้าเนี่ยแป๊บเดียวครับเดี๋ยวก็หายบางคนใช้เวลาเป็นหลักไม่ถึงวันบางคนเป็นวันเป็นสัปดาห์แต่ถ้าบางเรื่องยืดเยื้อเรื้อรังยาวนานบางคนอาจจะหลักเดือนก็มีครับกว่าไอ้เจ้าอารมณ์เศร้ามันจะหายไปแล้วมันจะกลับมาเป็นภาวะปกติแต่อย่างที่บอกครับคำว่าอารมณ์คือปกติคำที่สองนะครับคำว่าภาวะซึมเศร้าภาวะซึมเศร้าเนี่ยถ้าหมอเปรียบเทียบง่ายๆนะครับก็หมายความว่าเช่นอารมณ์เศร้าที่มันมีเยอะๆนะครับเยอะๆเยอะๆแล้วมันก็สะสมเรื่อยๆจนกระทั่งเรารู้สึกว่าเราเริ่มอยู่กับมันนานเกินไปแล้วอะเกินกว่าที่ควรจะเป็นบางทีชอบมีคนถามว่ามันมีจุดตัดชัดเจนไหม

ว่าอะไรยังไงเท่าไหร่บางทีบอกยากเหมือนกันครับเพราะว่ามนุษย์แต่ละคนมีวิธีการตอบสนองและการอยู่กับเรื่องของอารมณ์เศร้าเนี่ยไม่เท่ากันแต่ถ้าเราเริ่มรู้สึกว่าเราออกจากมันไม่ได้เราเริ่มคิดวนเวียนวนเวียนอันนี้เราอาจกำลังอยู่ในเรื่องของภาวะซึมเศร้านะครับส่วนอันที่3คือคำว่าโรคซึมเศร้านะครับคำว่าโรคคำว่าโรคเนี่ยเป็นคำของจิตแพทย์คนที่จะบอกได้ว่าคนไหนเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นเนี่ยมีเฉพาะจิตแพทย์นะครับที่มีหน้าที่ในการวินิจฉัยโรคแล้วก็ให้การรักษาด้วยยานะครับจิตแพทย์อย่างหมอเนี่ยนะครับก็จะมีเกณฑ์การวินิจฉัยโรคนะครับซึ่งกำหนดข้อวินิจฉัยไว้ซึ่งจะเป็นของสมาคมจิตแพทย์อเมริกันหรือว่าบางส่วนก็จะเป็นเรื่องขององค์การอนามัยโลกที่จะช่วยเป็นระบบการวินิจฉัยว่าผู้ป่วยหรือคนไข้คนไหนที่จะเป็นโรคซึมเศร้าหรือไม่เป็นก็จะมีเกณฑ์อยู่ดังนั้นจะเห็นได้ว่าเวลาที่คนบอกเป็นซึมเศร้าต้องถามก่อนว่าซึมเศร้าที่เป็นมันเป็นอารมณ์เศร้าเฉยๆหรือมันเป็นภาวะซึมเศร้าหรือเป็นโรคนะ3อันไม่เหมือนกันเลยนะครับแต่ว่าอันที่รุนแรงแล้ววันนี้อยากจะให้ความสำคัญและพูดถึงมากที่สุดในพอดแคสต์ตอนนี้คือเรื่องของโรคซึมเศร้านะครับโรคซึมเศร้าเนี่ยนะครับตัวอาการของมันเองเนี่ยถ้ามีโอกาสลองเปิดดูตามเกณฑ์วินิจฉัยในสื่อสังคมออนไลน์หรือในอินเทอร์เน็ตก็ได้นะครับปกติทางการแพทย์เนี่ยเราก็จะมีเกณฑ์วินิจฉัยหลักๆหมอพูดรวมๆแล้วกันเนาะจะมีเรื่องของว่ามีอารมณ์เศร้าเบื่อผิดปกตินะครับเป็นแทบทุกวันเป็นทั้งวันไม่ได้แบบเศร้าแป๊บๆแล้วก็ไปกินหมูกระทะก็หายเงี้ยอันนี้ไม่เอานะหรือแบบเศร้าแป๊บๆเพื่อนชวนไปช้อปปิ้งอะไรก็หายอย่างนี้ไม่ใช่โรคซึมเศร้านะครับต้องเศร้าติดต่อกันเป็นทั้งวันแทบทุกวันนะครับแล้วระยะเวลาที่เป็นต้องเป็นกันต่อเนื่องอย่างน้อย2สัปดาห์เศร้าทุกวันเลย2สัปดาห์โอ้โหคุณผู้ฟังลองนึกตามไม่น่าจะไหวเนาะคือถ้าเป็นคนอารมณ์เศร้าปกติแค่เศร้าวันเดียว2วันก็เซ็งแล้วว่าเวลาใครอกหักโอ้เห็นรูปแฟนเก่าเห็นของที่เขาทิ้งเอาไว้มันก็เศร้าแล้วคุณผู้ฟังลองคิดตามหมอว่าคนที่เป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยอยู่กับอารมณ์เศร้าแบบเนี้ย2อาทิตย์ติดอ่ะโหน่าเห็นใจนะครับหมอว่ามันเป็นเรื่องที่น่าจะทุกข์ทรมานใจเขามากๆเลยนะครับในขณะเดียวกันก็มีเกณฑ์วินิจฉัยข้ออื่นที่จะพูดภาพรวมให้ฟังอีกก็มีเรื่องของเบื่อหน่ายไม่อยากทำอะไรเช่นเดิมเราเป็นคนที่ชอบไปสังสรรค์กับเพื่อนฝูงเป็นคนที่ชอบดูซีรีส์ชอบฟังพอดแคสต์ชอบออกกำลังกายคนที่เป็นซึมเศร้าบางคนที่มีอาการเนี้ยก็จะเป็นลักษณะที่ว่าไม่อยากทำเลยคนไข้หมอหลายๆคนชอบพูดว่าทำแล้วมันไม่มีความสุขเท่าเดิมตัวหมอเองก็มักจะถามคนไข้เวลาที่มาหาว่าปกติเขาชอบทำอะไรแล้วตอนนี้ทำแล้วยังมีความสุขเท่าเดิมไหมเพลิดเพลินใจเท่าเดิมหรือเปล่ามันรู้สึกว่ามันผ่อนคลายเท่าเดิมไหมอะไรเงี้ยนะครับอันนี้คือความรู้สึกของคนที่เป็นซึมเศร้าว่าทำแล้วเขาไม่สนุกเท่าเดิมคนซึมเศร้าจะมีอาการอะไรอีกจะเป็นลักษณะของอ่อนเพลียไม่มีแรงมีคนไข้เขาเคยบอกว่าแค่จะตื่นมาทุกเช้าเนี่ยแล้วจะมายืนเอาตัวตั้งฉากกับพื้นโลกเนี่ยก็ยากละมันเพลียมันไม่มีแรงนะครับเขาบอกช่วงเช้าเป็นช่วงที่บางคนก็บอกว่ายากที่สุดเคยมีคนไข้เขาใช้คำว่าตื่นมาแล้วรู้สึกว่าอยากจะเอาตัวจมลงไปกับที่นอนไปเลยไม่ใช่ขี้เกียจหรือไม่ใช่แบบง่วงแล้วไม่ตื่นแบบคนทั่วๆไปอย่างนั้นนะครับแต่หมายความว่าเขารู้สึกว่าเขาใช้คำพูดว่าเขาอยากจะจมดิ่งหายลงไปเลยเพื่อที่ไม่ต้องดำเนินชีวิตให้ปกติเพราะมันเหนื่อยมากมันไม่ไหวมันไม่อยากจะสู้ไม่อยากจะไปเจอนะใครต่อใครลองนึกภาพตามจะรู้สึกว่าโอ้โหมันทุกข์ทรมานเนาะบางคนมีอาการเรื่องของเบื่ออาหารน้ำหนักลดกินแล้วไม่อร่อยเท่าเดิมรู้สึกว่าไม่ได้ควบคุมอาหารนะครับแต่เป็นเองคนไข้ซึมเศร้ามีอาการเรื่องของนอนไม่หลับหรือนอนหลับผิดปกตินะครับเช่นตื่นมากลางดึกตื่นมาตอนช่วงปลายของการนอนมีเรื่องของสมาธิความจำที่แย่ลงในกลุ่มของวัยรุ่นนักเรียนนักศึกษาเนี่ยบางทีส่วนนี้จะเห็นชัดก่อนอย่างอื่นคือรู้สึกว่าเรียนแล้วเรียนไม่ได้เท่าเดิมหรือว่าเรียนแล้วผลการเรียนแย่กว่าเดิมจะมีเรื่องของความรู้สึกผิดกับตัวเองที่มากเกินไปเช่นเขารู้สึกว่าเขาทำเรื่องที่ไม่เหมาะสมไม่สมควรเคยมีคนไข้ของหมอเหมือนกันที่เขาเข้ามาตรวจแล้วเขาก็
แบบขอโทษหมอตอนท้ายว่าแบบเขาเป็นภาระที่หมอต้องมาดูแล

ซึ่งถ้าเป็นเราปกติทีเราก็จะรู้สึกว่ามันก็ไม่ค่อยเกี่ยวเท่าไหร่แต่ว่าคนไข้ซึมเศร้าคิดแบบนี้จริงๆนะครับที่เขารู้สึกแบบนี้จริงว่าเขาเป็นภาระให้คนอื่นดังนั้นบางทีเวลาที่เราสื่อสารคนซึมเศร้าถึงสำคัญมากๆบางทีคำพูดบางอย่างทำให้เขารู้สึกว่าเขายิ่งรู้สึกเป็นภาระกับเรามากขึ้นนะครับจะมีในเรื่องของที่เรารู้สึกว่ารุนแรงเลยคือเขาคิดเรื่องการตายซ้ำๆวนเวียนไปจนกระทั่งคิดถึงวิธีการฆ่าตัวตายโอ้น่ากลัวไหมครับท่านผู้ฟังที่ฟังอยู่ตอนนี้ที่ไม่เคยประสบพบเจอกับอารมณ์เศร้ามากลองจินตนาการตามว่าเออเราไม่เคยคิดถึงขนาดนั้นนะหรืออย่างมากเราก็คิดแค่ว่าโอ๊ยเหนื่อยจังเลยอยากจะหลับไปเลยมันเพลียมันไม่มีแรงแต่มันไม่ถึงกับว่าโอ๊ยฉันขอตายไปเลยได้ไหมมันไม่ถึงขนาดนั้นนะแต่คนไข้ที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยผู้ป่วยที่เป็นซึมเศร้าเนี่ยเขาคิดแบบนั้นจริงๆนะครับคิดเรื่องการตายวนเวียนซ้ำไปซ้ำมาหรือถึงขั้นเคยลงมือทำมาแล้วนะครับมีสถิติที่รายงานว่าการฆ่าตัวตายเนี่ยเป็นสาเหตุการตายอันดับ2ของคนอายุ 15-29 ปีทั่วโลกเลยครับพบว่าไปเจอเรื่องของการฆ่าตัวตายมากที่สุดซึ่ง 15-29 ปีเป็นใครครับนักเรียนนักศึกษาวัยรุ่นวัยทำงานตอนต้นใช่ไหมกำลังสร้างครอบครัวใช่ไหมเป็นกลุ่มที่เราจะคาดหวังว่าเขาจะไปสร้างสังคมดีๆในอนาคตใช่ไหมแต่กลายเป็นเขาต้องมาจบชีวิตก่อนวัยอันควรเพราะการฆ่าตัวตายซึ่งปัจจัยที่สัมพันธ์กับการฆ่าตัวตายมากที่สุดเนี่ยคือการป่วยเป็นโรคซึมเศร้าเป็นไงครับฟังมาถึงตรงนี้เริ่มรู้สึกหรือยังว่าโรคซึมเศร้ามันน่ากลัวกว่าที่คิดโรคซึมเศร้ามันส่งผลอันตรายถึงชีวิตแล้วหลายๆทีเราก็ได้ยินข่าวตลอดว่าร้องดาราศิลปินคนในข่าวต่างๆที่ออกมาเปิดเผยว่าตัวเองเป็นโรคซึมเศร้าซึ่งหมอชื่นชมมากๆเลยนะครับกับคนที่ออกมาเปิดเผยตัวเองเพราะว่าอะไรรู้ไหมครับเพราะว่าจะทำให้ประชาชนคนทั่วไปเนี่ยรู้จักโรคนี้มากยิ่งขึ้นและจะก้าวเข้าสู่การรักษามากยิ่งขึ้นนะครับอาการทั้งหมดทั้งมวลเหล่านี้ต้องเป็นอย่างน้อย2สัปดาห์ติดต่อกันแล้วก็เป็นเกือบตลอดนะครับจะไม่เศร้าแวบๆนะครับอันนี้คือโรคซึมเศร้าเนาะแล้วก็ต้องไม่เกี่ยวกับเรื่องของการใช้สารการใช้ยาเสพติดต่างๆนานาทั้งหลายนะครับทีนี้ก็มาสู่อันถัดไปว่าเอ๊ะแล้วโรคซึมเศร้ามันมาได้ยังไงนะมันมีอะไรมันเจออะไรในตัวโรคซึมเศร้าพบจะว่าโรคซึมเศร้ามันเป็นเรื่องโรคครับคำว่าโรคแปลว่าเรามีสาเหตุทางร่างกายปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องดังนั้นตรงนี้สำคัญนะครับเป็นโรคนะไม่ได้เป็นนิสัยไม่ได้อ่อนแอไม่ได้ไม่เข้มแข็งไม่ได้ไม่สู้แต่เป็นโรคครับพบเจอว่ามีปัจจัยทางชีวภาพที่เกี่ยวข้องครับคือเป็นเรื่องของสารสื่อประสาทที่ผิดปกติคำว่าสารสื่อประสาทอาจจะฟังดูแล้วงงก็หมายความว่าในระบบสมองเราเนี่ยเอาง่ายๆสมองเราก็ได้นะครับเราจะมีเหมือนคนงานข้างในสมองนะมันคุยกันนะวิธีการคุยนี่ก็ต้องใช้ไอ้ตัวสารนี้เป็นตัวนำในการคุยในการสื่อสารกันเพื่อทำงานขยับแขนขาต่างๆนานาพบจะว่าจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องที่มีความบกพร่องของสารเหล่านั้นเช่นบางส่วนก็มีเรื่องของสารมันพร่องไปหรือมีเรื่องของตัวรับที่มันบกพร่องไปการทำลายที่มากผิดปกตินะครับเช่นจะมีสารสื่อประสาทที่เกี่ยวข้องซีโรโทนินโดปามีนนออีพิเนฟรินเนี่ยนะครับไม่เป็นไรเรื่องชื่อไม่ได้สำคัญมากแต่อยากให้รู้ว่ามันมีสารเหล่านี้ที่มันไปเกี่ยวข้องดังนั้นผู้ป่วยซึมเศร้าจะมีสารเคมีในสมองที่มีความผิดปกติมีระดับฮอร์โมนที่ผิดปกติเช่นเดียวกันซึ่งจะเกี่ยวข้องกับฮอร์โมนที่ตอบสนองต่อความเครียดนะครับสิ่งต่างๆเหล่านี้แสดงให้เห็นว่าเป็นโรคไม่ได้เป็นนิสัยนะครับทีนี้มาดูกันว่าปัจจัยที่เกี่ยวข้องที่ทำให้โรคซึมเศร้าเกิดขึ้นในคนไข้เนี่ยมีอะไรกันบ้างนะครับอันแรกก็คือเรื่องของกรรมพันธุ์นะครับพบเจอว่าเวลาที่มีญาติสายตรงเป็นโรคซึมเศร้าเนี่ยจะทำให้คนนั้นเนี่ยกลายเป็นโรคซึมเศร้าคือหมายว่าลูกหรือว่าพ่อแม่ของเราที่มันเกี่ยวข้องกันลำดับชั้นใกล้ๆกันเนี่ยมีโอกาสเป็นโรคซึมเศร้ามากกว่าคนทั่วไปแล้วในกลุ่มของการทำร้ายตัวเองเรื่องของฆ่าตัวตายก็เช่นเดียวกันพอไปซักประวัติย้อนหลังเราพบว่าสัมพันธ์กับเรื่องของปัจจัยทางพันธุกรรมนะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าท่านผู้ฟัง

0: ไหนฟังอยู่แล้วเคยมีคนใกล้ตัวเป็นโรคซึมเศร้าแล้วเป็นญาติสายตรงบางทีถ้าเกิดเรารู้สึกเศร้าหรือว่ารู้สึกอารมณ์มันไม่เข้าที่บางทีคิดไว้นิดนึงนะว่าเอ๊ะใกล้เคียงกับโรคซึมเศร้าหรือเปล่าเพื่อที่จะได้ดูแลแล้วก็เพื่อที่จะได้ให้การช่วยเหลือตั้งแต่เริ่มต้นนะครับนอกจากปัจจัยทางเรื่องของชีวภาพแล้วนะครับจะมีเรื่องปัจจัยเรื่องของทางจิตสังคมนะครับที่จะสัมพันธ์กับเรื่องของโรคซึมเศร้าบุคลิกลักษณะนิสัยบางอย่างสัมพันธ์เช่นกันกับการเป็นโรคซึมเศร้านะครับเช่นบางคนเนี่ยมีแนวคิดที่มองตนเองในแง่ลบอยู่เรื่อยๆหรือมองโลกในแง่ร้ายอยู่เรื่อยๆบุคคลเหล่านี้เวลาที่ต้องเผชิญกับความเครียดที่เข้ามาเนี่ยบางทีแล้วเขาจะแปลความผิดอ่ะเขาจะรู้สึกว่าโอ้มันมืดมนมันไม่โอเคจนกระทั่งมันไปกระทบให้สารสื่อประสาทในสมองเนี่ยมันบกพร่องไปนะครับซึ่งการมองโลกสิ่งต่างๆนานาเหล่านี้มาจากไหนมันก็มาจากเรื่องของชุดความคิดมาจากประสบการณ์ในอดีตมาจากการเลี้ยงดูของคุณพ่อคุณแม่ในอดีตที่จะส่งผลต่อรูปแบบการมองโลกของคนเหล่านั้นดังนั้นบางอย่างอาจจะดูเหมือนแก้ยากแต่ว่าถ้าลองมองนึกย้อนไปจริงๆแล้วมันมีบางอย่างนะครับที่เออเราอาจจะไม่เคยเห็นว่าเราเป็นยังไงลองไปดูนิสัยของเราซิว่าเราเป็นคนไงเสี่ยงต่อการจะเป็นโรคซึมเศร้าได้หรือเปล่าถ้าตรงไหนแก้ได้อาจจะลองแก้ไปทีละจุดนะครับก็จะลดความเสี่ยงลงได้นะครับส่วนถัดมาก็คือเรื่องของปัจจัยภายนอกที่เข้ามากระทบปัจจัยภายนอกเช่นช่วงนี้นะครับเช่นอาจจะมีเรื่องของโควิดที่มันยืดเยื้อเรื้อรังจะได้ฉีดยาไม่ได้ฉีดยาหรือว่าเศรษฐกิจที่มันย่ำแย่ลงไปเรื่อยๆหรือเรื่องของปัญหาภายในครอบครัวที่มันเข้ามากระทบมากๆคนบางคนโดนความเครียดหนึ่งเรื่องกระทบมาอยู่ได้บางคนเรื่องเดียวกันกับกลายว่ากลายเป็นโรคซึมเศร้าไปเพราะว่าอย่างที่หมอบอกไปว่าปัจจัยทางกรรมพันธุ์พันธุกรรมชีวภาพบุคลิกลักษณะนิสัยจิตใจของเขามันไม่เหมือนกันสภาพแวดล้อมที่เท่ากันบางคนอาจจะทำให้ป่วยเป็นซึมเศร้าแต่บางคนอาจจะไม่เป็นนะครับแต่มีความเกี่ยวข้องกันแน่นอนนะครับดังนั้นหมอพูดไปแล้วนะครับว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแตกต่างจากอารมณ์หรือภาวะอย่างไรปัจจัยที่เกี่ยวข้องเป็นยังไงบ้างนะครับพอฟังมาถึงนี้แล้วบางคนจะรู้สึกว่าเอ๊ะฉันเป็นหรือเปล่าลองเซิร์ชในอินเทอร์เน็ตนะครับจะมีแบบสอบถามออนไลน์ที่เช็คว่าเราเป็นซึมเศร้าหรือเปล่าลองพิมพ์ใน Search Engine ต่างๆนะครับก็จะเจอหรือว่าถ้าจะมีตัวแชทบอทหลายๆอันนะครับในตัวช่องทางโซเชียลมีเดียเนี่ยก็มีเหมือนกันลองเซิร์ชดูว่าแชทบอทช่วยเหลือซึมเศร้าแชทบอทคัดกรองซึมเศร้าพิมพ์เข้าไปจะมีตัวบอทเนี่ยคุยกับเราแล้วทำให้เราพอจะประเมินได้ว่าเราเป็นหรือไม่เป็นซึมเศร้าหรือถ้าฟังแล้วเอ๊ะฉันน่าจะเป็นแน่ๆหรือมีอะไรลองปรึกษาหาผู้เชี่ยวชาญนะครับอาจจะโทรไปทางสายด่วนกองกรมสุขภาพจิตนะครับ1323นะครับหรือว่าถ้าจะมาในช่องทางของมหาวิทยาลัยมิดลเราก็มีทางคณะแพทยศาสตร์2คณะที่จะช่วยดูแลได้นะครับก็ลองดูช่องทางนี้ว่าจะมีอะไรหรือเดี๋ยวนี้มันก็มีช่องทางออนไลน์มากมายนะครับช่องทางพบแพทย์แอปพลิเคชันต่างๆลองสืบค้นดูเพื่อให้เราได้รับการช่วยเหลือดูแลที่ถูกต้องโดยผู้เชี่ยวชาญนะครับแต่ไงก็ตามเรื่องของการรักษาเรื่องของการพูดถึงช่องทางทั้งหลายแหล่วิธีการทั้งหลายแหล่เดี๋ยวเราจะพูดใน EP ถัดไปนะครับว่าเราจะทำยังไงกับมันบ้างมาถึงในส่วนสุดท้ายของ EP นี้นะครับเราจะมาดูกันว่าแล้วถ้าคนรอบตัวเราเป็นโรคซึมเศร้านะจะมีคำพูดแบบไหนบ้างที่เราไม่ควรพูดกับเขาเป็นคำถามยอดฮิตจริงๆที่หมอได้คำถามนี้จากคนไข้หรือคนรอบตัวคนไข้หลายๆคนเลยนะครับที่ชอบมาถามว่าทำไงดีอ่ะรู้สึกอยู่กับคนซึมเศร้าแล้วเกรงจังเลยไม่รู้ว่าจะพูดอะไรได้จนบางทีมันกลายเป็นทำให้สภาพแวดล้อมรอบตัวคนไข้เป็นซึมเศร้ามันอึดอัดมากเลยอ่ะครับเพราะว่าทุกคนไม่กล้าพูดอะไรเลยกลัวพูดไปแล้วผิดชวนคิดตามครับคำพูดแบบไหนที่ไม่ควรพูดถ้าตัวเราเองเป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเราไม่ชอบคำพูดแบบไหนน่าจะพอคิดออกนะหมอขอยกตัวอย่างคำพูดที่คนชอบพูดกันเลยเวลาที่พูดกับคนไข้ซึมเศร้าหรือคนไข้ที่มีเรื่องเครียดหรือคนที่มีเรื่องเครียดนะแล้วเราชอบไปพูดนะเช่นอย่าคิดมากนะโหอย่าคิดมากคำของเราง่ายๆเบาๆแต่เชื่อไหมครับผู้ป่วยซึมเศร้าหลายๆคนนะเขามาบ่นให้ฟังเยอะมากเลยว่าแล้วคิดหรอเขาไม่ได้อยากจะคิดแต่มันห้ามตัวเองไม่ได้ดังนั้นอย่าคิดมากไม่ได้ช่วยอะไรนะครับบางทีอย่าคิดมากเป็นแค่คำพูด ของเจ้าตัวที่พูดไปเพื่อให้อีกฝ่ายหนึ่งรู้สึกดีแต่เขาไม่ได้รู้สึกดีตามนะครับคำพูดถัดไปเช่นคำพูดง่ายๆเลยสู้ๆนะเรารู้สึกว่าเราให้กำลังใจเขาแต่คนไข้ซึมเศร้าผู้ป่วยมักจะพูดว่าไม่รู้จะสู้ยังไงอ่ะมันสู้จนมันไม่ไหวแล้วอ่ะนะดังนั้นสู้ๆนะบางทีเป็นแค่คำทิ้งท้ายสั้นๆของเราก่อนที่เราจะจบบทสนทนาตอนเดินเจอกันหรือเป็นคำพูดที่เราพิมพ์ตอบไปในแชทก่อนที่จะล่ำลาจากแชทนั้นไปแต่มันเป็นความรู้สึกที่ทิ้งไว้ให้กับคนที่เป็นซึมเศร้าเขารู้สึกว่าโอ้เขาสู้ไม่ไหวนะครับอีกหลายๆคำพูดเป็นลักษณะคล้ายๆกันนะครับเช่นอย่าท้อนะเธอต้องทำได้เรื่องมันนิดหน่อยแค่นี้เองโอ้โหคือเราอ่ะไม่ป่วยอ่ะเราเป็นคนปกติทั่วไปที่สภาพอารมณ์ไม่ได้อยู่ในดำดิ่งเหมือนคนที่เป็นซึมเศร้าอ่ะเราไหวนะเราสู้ไหวเราไม่ท้อไหวนะเราพยายามได้นะเราทำได้เราเรื่องแค่นี้เรามองว่ามันจิบจ้อยแต่รู้ไหมครับว่าคนที่เป็นผู้ป่วยซึมเศร้าเนี่ยเขาเองเขารู้สึกว่ามันไม่ใช่เรื่องสู้หรือไม่สู้หรือท้อหรือไม่ท้ออ่ะแต่มันเป็นโรคไงมันก็เลยไม่ไหวไงดังนั้นคำพูดพวกนี้ไม่ได้ช่วยให้เกิดอะไรขึ้นนะครับหรือคำพูดบางอย่างจะเป็นคำพูดที่จะเป็นเชิงตำหนิเช่นเราไปพูดกับเขาว่าร้องไห้ทำไมเนี่ยเรื่องแค่นี้เองโอ้คนเป็นซึมเศร้าไม่ได้อยากร้องไห้นะครับแต่นึกภาพตามหมอนะครับร้องไห้ทุกวันมา2อาทิตย์แบบนี้แต่ละวันครึ่งชั่วโมงถึง1ชั่วโมงคนทั่วไปไม่ได้อยากทำหรอกครับถ้าเขาไม่ได้เป็นซึมเศร้าอยู่นะครับดังนั้นคำพูดเหล่านี้นะครับที่มันส่งผลกระทบเชิงลบนะหมอเชื่อว่าผู้พูดเองโดยส่วนใหญ่ไม่ได้ตั้งใจจะทำให้เกิดผลกระทบเชิงลบแต่บางทีพูดไปโดยความที่รู้สึกว่าเราหวังดีแต่เราไม่รู้ว่ามันไปกระทบใจของเขาโรคซึมเศร้านะครับอย่างที่บอกไปว่าเป็นโรคที่เรื้อรังแล้วเป็นโรคที่รุนแรงถึงขั้นส่งผลต่อชีวิตใกล้ตัวมากกว่าที่ทุกๆคนคิดสภาพสังคมสภาพสิ่งแวดล้อมในปัจจุบันส่งผลให้เกิดโรคซึมเศร้าได้มากขึ้นในขณะเดียวกันการเข้าถึงระบบการดูแลทางสุขภาพจิตก็มีมากขึ้นเช่นเดียวกันดังนั้นการรู้จักว่าโรคซึมเศร้าคืออะไรแยกออกจากภาวะซึมเศร้าและอารมณ์เศร้าและให้การดูแลช่วยเหลือตัวเองมันสังเกตคนรอบข้างถึงเป็นเรื่องสำคัญนะครับกับการที่จะอยู่กับโรคนี้ได้อย่างมีความสุขในขณะเดียวกันการสื่อสารก็เป็นเรื่องสำคัญเช่นเดียวกันวันนี้หมอพาทุกคนได้มารู้จักกับโรคได้มารู้จักกับวิธีคำพูดที่ไม่ควรพูดกับคนที่เป็นโรคซึมเศร้าบางทีเราไม่รู้จะไปพูดอะไรนะครับเข้าไปฟังเลยครับบางทีความเงียบนะครับส่งคุณค่าแล้วส่งผลดีมากกว่าการที่จ้องที่จะเข้าไปพูดอะไร EP หน้านะครับเดี๋ยวเราจะมาฟังกันว่าวิธีการรักษาวิธีการดูแลผู้ป่วยซึมเศร้าเราจะทำยังไง
1: พบกับรายการ Remind รู้ทันปัญหาสุขภาพจิตสำรวจอารมณ์ความคิดเข้าใจพฤติกรรมของตนเองและคนใกล้ตัวทุกวันจันทร์เวลา 18:00 นที่ Mahidol Channel Podcast ผ่านช่องทาง Facebook Mahidol Channel YouTube Mahidol Channel Apple Podcast Spotify Anchor Blogdit ดำเนินรายการโดยหมอหลิวอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุข

สำหรับบางคนที่ไม่อยากเลี้ยงนกในกรงนะครับก็จะมีวิธีการควบคุมการบินของนกนะครับได้หลายวิธีที่ทำกันนะครับส่วนหนึ่งได้แก่การผูกโซ่แล้วก็เลี้ยงนกไว้บนคอนซึ่งวิธีนี้ไม่แนะนำเพราะว่าบ่อยครั้งนะครับที่เราเพราะว่าเวลานกตกใจนกจะบินกระชากตัวอย่างแรงทำให้เกิดขาหักเกิดการบาดเจ็บที่ขานกได้นะครับวิธีที่แนะนำนะครับได้แก่การตัดขนปีกนะครับนกก็จะไม่เจ็บนะครับแต่ก็สามารถควบคุมไม่ให้นกบินได้นะครับเวลาหูแล้วก็จะดูสวยงามนะครับแต่ว่าการตัดขนปีกนั้นเวลาเขาผัดขนใหม่ทุกปีเราก็ต้องตัดขนปีกไปทุกปีเช่นกันนะครับการจัดการประจำวันสำหรับกรงนกนะครับจุดที่สำคัญได้แก่การเปลี่ยนอาหารทุกวันนะครับอาหารที่นกกินเหลือก็ต้องเททิ้งให้หมดแล้วก็อาหารใหม่ที่ใส่เข้าไปก็ต้องเป็นอาหารใหม่ทั้งหมดนะครับถาดน้ำนะครับแม้ว่าเขาจะกินน้ำน้อยแล้วมีน้ำเหลือในถาดก็ต้องนำออกมาล้างทำความสะอาดนะครับไม่ว่าจะเป็นน้ำยาล้างจานที่เราใช้กับของเราหรือจะเป็นน้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับสำหรับคอนะครับถ้าเกิดว่าเปื้อนมูลนะครับก็ควรจะนำออกมาแล้วก็เอามาล้างทำความสะอาดแล้วก็ตากแห้งนะครับส่วนของถาดนะครับที่รองรับมูลนะครับก็ต้องเอามาเทมูลทิ้งนะครับเทเศษอาหารทิ้งแล้วก็ล้างทำความสะอาดอย่างน้อยวันละครั้งหรือถ้าใช้2ครั้งต่อวันก็ดีนะครับ

ส่วนตัวกรงนั้นนะครับสักอาทิตย์นึงเราอาจจะนำมาล้างทำความสะอาดตากแดดแล้วก็เปลี่ยนเข้าไปอยู่อีกกรงนึงนะครับแล้วก็พักกรงนี้ไว้อาจจะใช้น้ำยาฆ่าเชื้ออย่างอ่อนก็ได้นะครับล้างทำความสะอาดกรงไว้เพื่อใหปริมาณเชื้อในสิ่งแวดล้อมของเขาลดลงเป็นผลดีต่อสุขภาพนกนะครับเมื่อเราเลี้ยงเข้าไปได้สักพักหนึ่งแล้วนะครับโรคที่เกิดในนกก็อาจจะคล้ายสัตว์ทั่วไปนะครับก็เป็นโรคที่เกิดจากระบบหายใจว่าจะมีน้ำมูกนะครับเป็นน้ำมูกออกมาที่จมูกให้เห็นหรือเป็นคราบเกลื่อนกลางนะครับหรืออาการท้องเสียนะครับก็จะเป็นเหมือนสัตว์อื่นๆก็คือจะมีลักษณะของมูลที่ค่อนข้างเหลวนะครับมีการถ่ายพุ่งออกมาหรือว่าอาจจะมีลักษณะของมูลที่เปื้อนรอบๆขนที่รอบก้นของเขานะครับก็สามารถสังเกตได้นอกจากนั้นนะครับถ้านกเครียดนะครับก็จะมีลักษณะของการดึงขนตัวเองนะครับหรือว่ากัดแทะสิ่งต่างๆก็เป็นอีกจุดหนึ่งที่ดูแล้วว่านกเขามีอาการเครียดนะครับถ้านกป่วยในภาพรวมนะครับลักษณะของนกก็คือมีตาหลีปลือนะครับมีขนยุ่งหยองนะครับขนอาจจะฟูนิดนึงก็คือเหมือนกับที่เราขนลุกนะครับถ่ายเหลวนะครับบางครั้งเขาจะไม่มีแรงในการเกาะคอเมื่อเขาเกาะคอนะครับเขาอาจจะเอาท้องเข้ามาพักที่คอเพราะว่าแรงที่ขาเขาจะไม่ค่อยดีนะครับนี่เป็นลักษณะรวมๆของนกที่ป่วยครับนกก็เป็นสัตว์เลี้ยงที่มีชีวิตจิตใจแล้วก็ความรู้สึกนะครับซึ่งเขาก็ต้องการการดูแลและความใส่ใจต้องการเวลาจากเรานะครับเพราะนั้นก่อนที่เราจะเลี้ยงนกเราต้องมั่นใจแล้วว่าเราพร้อมที่จะดูแลเขานะครับเพราะถ้าเราดูแลเขาอย่างดีเนี่ยเขาก็จะเป็นเพื่อนที่ดีของเราไปตลอดอายุขัยของเขาได้นะครับ

0: มันร้อนหรือมันยังไงแอร์ก็เปิดฟุดฟัดฟุดฟัดอยู่ได้ครับพี่เจี๊ยบ
1: แต่งงานมานานยังพี
0: ่อ๋อพูดถึงไอ้การลงนรกอะหลายปีมันก็แล้ว
1: ลงนรกเนี่ย
0: มันก็ประมาณนั่นแหละถ้าเลือกได้พี่ก็ไม่อยากลงพี่ก็อยากอยู่บนสวรรค์มีความสุขของพี่นั่นแหละ
1: พูดเรื่องนี้แล้วคอแห้งเลย
0: ใช่เจ็บคอไม่อยากพูด
1: ไม่อยากพูดเลยพี
0: ่แต่พูดกับพี่แล้วสบายใจทุกวันนี้พี่จะไปไหนก็แล้วแต่เมียไม่มีจับได้สบายใจมันต้องมีแผ
1: น
0: ความเสมอต้นเสมอปลายสมัยก่อนเนี่ยพี่เล่นคาเฟ่ใช่ไหมมันจะเสร็จเลิกก็ประมาณตีสองเพราะฉะนั้นห้ามกลับบ้านเร็วสมมุติว่าเรามีงาน8ที่กลับตีสองแบบเนี้ยทุกวันเราต้องกลับตีสองแต่วันนั้นงานดันมี2ที่หรือว่า4ที
1: ่
0: มันก็ต้องกลับเร็วใช่ไหม
1: ใช่
0: อย่าได้สตาร์ทรถกลับบ้านเชียวเสียเรื่องเลยเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรากลับ4ทุ่มได้เมื่อไหร่ไอ้ที่เรากลับตีสองแม่งเละหมดเลยเอ้ามึงก็กลับเร็วได้นี่เอาทุกวันไปไหนมาแล้วเป็นเรื่องเป็นราว
1: แล้วคุยกับเมียไงพี
0: ่พูดพ่อๆกับเขาอย่าไปกระโชกโคกห้ากับเขาแล้วอยู่กับเขาต้องทำตัวแบบจนๆทำตัวแบบยาจกเติมน้ำมันก็ต้องใช้เงินในกระเป๋า
1: ทำแบบไม่มีตังค์
0: ต้องไม่มีตังค์แต่ที่สำคัญมากกว่านั้นอย่าบอกให้หมวยรู้เด็ดขาดเพราะหมวยรู้จักเมียพี่แค่นั้นเอง
1: โอ้สบายพี่ผมเหยียบไว้ตรงนี
0: ้เหยียบพี่เราลูกผู้ชายเราต้องเหยียบอย่าให้ผู้หญิงรู้ผู้หญิงแป๊บเดียวถึงกันหมด
2: ครับสวัสดีค่ะพี่เจี๊ยบ
0: ครับนี่ไงมาแล้วว่ะสวัสดีครับมาแล้วคุยกับเขาดิจ้าสบายดีไหมครับ
2: สบายดีค่ะ
0: จ้
2: าไม่ได้ยินอะไรเลยอะค่ะพี่เจ๊สบายดีไหมคะ
0: ยังไม่ได้ถามเลยสบายดีมากครับสบายดีครับ
2: ภรรยาเป็นยังไง
0: ก็สบายดีครับอยู่ด้วยกันดีน่ารักครับชอบให้เขาให้เงินเขาไปช้อปปิ้งไปต่างประเทศก็ชอบเปิดโอกาสให้เขาช้อปปิ้งเราก็ไปหานั่งรอเขาหน้าร้านแต่ว่าก็ไม่ได้บ่นไม่ได้อะไรนะ
2: พี่เจมส์นี่เป็นคนเสมอต้นเสมอปลายมาก
0: ครับใช่ครับ
1: คือไม่ว่าจะแบบว่าเลวยังไงก็เลวอย่างนั้น
0: เลวเลวยังไงก็เลวอย่าง
1: น
0: ั้นอ่อนยังไงก็อ่อนอย่างนั้นไม่มีการแข่งกระด้างกับภรรยาครับผมครับผม
1: ไหวไหมพี่ไหวไหมพี่
0: ไม่ไหวกูจะเป็นลมว่ะทำไงดีเนี่ยความดันขึ้นอะพี่
1: ผมว่าไปนั่งแล้วก็นั่งคุยกันเรื่องความดันดีกว่าพี
0: ่ก็น่าจะดี
1: สุขภาพน่าจะดีกว่าพ
0: ี่ใช่ใช่ใช่อย่าไปคุยเรื่องครอบครัวเลยแต่จริงๆครอบครัวเราต้องรักภรรยาเยอะ
1: ๆครับ
0: นะครับรักลูกเยอะๆทำตัวดีๆให้กับภรรยาภรรยาจะได้รักเราไปไหนดี
2: ค่ะเดี๋ยวไปข้างนอกแทน
0: เชิญเลยครับ
2: ไม่มีเรื่องภรรยา
0: ไม่มีครับไม่มี
2: เรื่องความดันโลหิตสูง
0: ครับผมครับ
1: ดันโลหิตสูง
0: ยังเหมือนเดิมครับ7วันเหมือนเดิม
1: โอ้โหงานหนักขนาดนั้นเลยพี
0: ่มันมีแค่นั้นไงถ้าแต่ถ้าเกิดว่าอาทิตย์นึงมี8วันก็คงจะเต็ม8วัน
1: ทำอะไรบ้างครับ
0: ตอนนี้ก็ถ่ายซิตคอมอยู่เดียวครับ
1: ซิตคอม
0: ซิตคอมแล้วก็มีพิธีกรรายการครับ
2: ค่ะอยากย้อนไปวันที่พี่เจี๊ยบเป็นลมในรายการนะคะ
0: ครับผม
2: เหตุการณ์วันนั้นเป็นยังไงครับ
0: ไม่เคยเป็นมาก่อนนะว่าเคยได้ยินแต่เขาพูดกันว่าไอ้หน้ามืดแล้วเป็นลมล้มอะไรอย่างเงี้ยเคยได้ยินมาแต่ว่าเราก็ไม่รู้ว่าอาการมันต้องเริ่มจากตรงไหนบ้างซึ่งมันรู้สึกวิงวิงไปยืนอยู่เล่นอยู่ถือไมค์ฟังเขาพูดพยายามจะเล่นแต่มันวิงมากมันวิงแบบสมองมันว่างมากมันวิงวิงวิงอย่างเงี้ยคือเล่นจะจบอยู่ละกำลังจะสรุปแล้วพบกันใหม่โอกาสหน้าพูดไม่ได้วิงปกติเราเคยเป็นอย่างเงี้ยเราก็จะเอ็กซ์โซไซส์หน่อยขยับขยับมันก็จะหายไปแต่คราวนี้มันไม่หายไม่หายเสร็จปั๊บไม่หมุนหมุนมากหมุนหมุนหมุนหมุนไม่ไหวแล้วเว้ยไม่ไหวแล้วไม่ไหวแล้วก็จะเดินไปข้างหลังมันจะมีพร้อมเป็นจักรยานคันนึงพี่ก็ไปจับจักรยานพอจับจักรยานเสร็จปั๊บก็จะพาจักรยานเขาล้
1: ม
0: จนไม่ไหวก็เลยเรียกหายแจ็คแจ็คพี่ไม่ไหวแล้ว
1: แล้วคนรอบตัวไม่ตกใจอ่ะพี่
0: เขาคิดว่าเราเล่นมุกล้มไปแล้วเขาก็ยังบอกว่าเล่นมุก
1: เคยเวียนหัวมาก่อนเราเคยหน้ามืดมาก่อนหรือว่าลุกเร็วๆแล้วเฮ้ย
0: มันมืดมีไม่ค่อยมีปกติถ้าเกิดว่าตื่นนอนเขาจะให้นั่งก่อนใช่ไหมฮะให้มันชินก่อนแล้วค่อยลุกเราอายุมากพี่ก็ปกตินะครับก็ลุกก็เข้าห้องน้ำได้เลยนอกจากจะนั่งไปเดี๋ยวจะหลับเดี๋ยวจะไปสายซะก็เลยสปริงตัวมาก็ไปอาบน้ำปกติทั่วไปไม่มีอะไรครับไม่มีสัญญาณอะไร
1: คือไม่มีอาการบ่งชี้อะไร
0: ใช
1: ่อย่างตอนคุณพ่อเป็นอย่างเงี้ยครับเราแบบไปคิดไหม
0: นั่นแหละก็คิดถึงตรงนั้นเลยพ่อตอนที่เขาเป็นเขาก็ในรายการเหมือนกัน
1: อ
0: ันนั้นพ่อเป็นก็คือวูบเหมือนกันแล้วก็ล้มไปเลยเป็นล้มไปเลยแล้วเขาเอารีบไปส่งโรงพยาบาลอันนั้นก็คือจากมันเกิดจากความดันโลหิตสูงมากสูงมากเพราะพ่อเขาจะเป็นเบาหวานความดันสองอย่างนะฮะสูงมากจนเขาไปวินาทีที่พี่ล้มพี่ก็คิดถึงหน้าพ่อก่อนเลยนะ อัดไม่ได้แล้วล่ะเทส2ไปไม่ได้แล้วล่ะยังไงก็ต้องไปหาหมอด่วนที่สุดโรงพยาบาลอะไรก็ได้หรือว่าคลินิกตรงไหนก็ได้เอาใกล้ที่สุดอ่ะอันนี้จากที่มีประสบการณ์ที่เคยไปรักษาพ่อหมอเขาบอกว่าถ้ามีอาการอย่างเงี้ยคุณจะต้องรีบไปหาหมอด่วนเลยนะฮะอย่าไปทิ้งอย่าไปนอนในกองก่อนให้พักดีขึ้นแล้วค่อยออกไปไม่ใช่ต้องออกไปตอนนั้นแต่เราก็มีสติเราคิดได้ว่าถ้าเบรกเมื่อไหร่เราจะต้องไปอีก 2-3 เทปก็ไม่อัดต่อแล้วจะขออัดแค่เทปเดียว
1: แล้วพอไปโรงพยาบาลแล้วคุณหมอบอกว่าเอ้ยคุณต้องพักก่อนอยู่โรงพยาบาลกี่วันพี
0: ่ผมนอนอยู่2 3 3 4คืน4วันกว่าความดันมันจะลงมาปกติอย่างที่บอกนะครับมันขึ้นไปประมาณ190กับข้างล่าง100 137
2: 190
0: ครับเกือบ200
2: ซึ่งก่อนหน้านี้พี่เจี๊ยบก็ไม่เคยรู้ตัวมาก่อนว่าเป็นความดันโลหิตสูง
0: ไปเช็คร่างกายก็ไม่มีเบาหวานแล้วก็สบายใจไงเพราะเราคิดอย่างเดียวว่ามันจะมาพู่กันถ้าเราเป็นเบาหวานความดันมันก็ต้องมาแต่เราไม่มีเบาหวานสภาพเบาหวานแล้วไม่มีฮะตรวจแล้วไม่เจอเราก็เลยประมาทในเรื่องของความดันน
2: ั่นเองเขาว่ากันว่าพี่เจี๊ยบเนี่ยกลัวคุณหมอก็เลยไม่ค่อยไปหาคุณหมอไม่ค่อยไปตรวจสุขภาพจริงไหมคะ
0: กลัวไหมันกลัวจะฟังข่าวไม่ดีฮะแบบไปตรวจเสร็จปั๊บเราเป็นนู่นเป็นนี่อันนี้คือความวิตกไงจากที่เราสบายๆอยู่อยู่ๆเขามาทักเราอย่างเงี้ยเราก็จะกลัวคำพวกเนี้ย

0: เดี๋ยวคุณเป็นมะเร็งนะเนี่ยอูตายแล้วคุณต้องตายแน่ๆเลยอย่างเงี้ย
1: ก็เลยว่าเจอดีกว่านะพี่ตรวจเจอแต่เนิ่นๆดีกว่า
0: แต่พี่ว่าไม่รู้ดีกว่า
1: แต่ถึงยังไงวันนี้พี่ต้องเจอแน่ๆครับ
0: เจอใคร
1: คุณหมอไงครับ
0: อุ้ยพี่มีงานนะเดี๋ยว
1: ไม่ได้พี่ต้องเจอก่อนมานี่แล้วเป็นไฟล์มั้ยครับครับ
0: เขาโทรตามแล้วเดี๋ยวพี่ต้องรีบไป
1: ไม่ได้ครับพี่เกีย
2: รติอาจารย์รออยู่แล้วค่ะ
1: ครับผม
0: มานี่เหรอ
2: มานี่แล้วค่ะอาจารย์ในแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญค่ะอาจารย์เป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลค่ะ
0: เก่ง
2: อาจารย์มาไกลเลยนะคะวันนี
0: ้เป๊ะรู้เลยว่าใครเป็นใคร
2: ค่ะ
0: ใครเป็นอะไรบ้าง
1: เดี๋ยวทัก
0: เมียก็โทรมาเนี่ยให้กลับไปทำ
1: ไม่ได้ครับ
2: ไม่ต้อง
1: ไม่ได้ครับพี
2: ่สวัสดีค่ะคุณหมอ
3: สว
2: ั
3: สด
2: ี
3: คร
2: ับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
3: ั
4: สดีครับ
2: ค่ะเจอคุณหมอเป็นครั้งที่2แต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเป็นเรื่องความดันโลหิตสูงถามถึงสาเหตุก่อนเลยค่ะว่าเกิดจากสาเหตุใดได้บ้างคะ
3: ครับความดันโลหิตสูงเนี่ยแบ่งเป็น2สาเหตุใหญ่ๆอันที่1เนี่ยก็คือแบบที่เป็นปฐมภูมิเราเรียกเป็นศัพท์แพทย์นิดนึงนะครับเรียกว่า primary หรือปฐมภูมิคือไม่ทราบเหตุส่วนหนึ่งเชื่อว่าเป็นจากพันธุกรรมหรือว่าอาจจะเป็นจากการถ่ายทอดอะไรกันมาเดี๋ยวเราไม่ทราบว่าเกิดจากอะไรกับอีกสาเหตุนึงเราเรียกว่าเป็นสาเหตุทุติยภูมิหรือว่าเป็น secondary cause เนี่ยมีเหตุอยู่พอสมควรอาจจะมีโรคประจำตัวบางอย่างที่ส่งผลให้ความดันขึ้นโรคไตโรคเกี่ยวกับฮอร์โมนหรือว่าการหยุดหายใจระหว่างการนอนหลับอันนี้นะครับของพวกนี้คือสามารถจะทำให้เกิดเรื่องของความดันโลหิตสูงได้นะครับเพราะนั้นก็แบ่งหลักๆเป็นแบบทราบเหตุกับแบบที่ไม่ทราบเหตุนะครับ
1: หมอครับแล้วอาการของคนที่เป็นเนี่ยมันจะมีอาการยังไงที่
3: คืออาจจะเริ่มจากไม่มีอาการอะไรเลยก็ได้แล้วไปตรวจพบนะครับหรือถ้าเกิดเริ่มมีอาการถ้าความดันสูงมากก็อาจจะเริ่มต้นด้วยปวดตึงบริเวณท้ายทอยหรือบางคนก็อาจจะปวดศีรษะมึนหัวอะไรเงี้ยนะครับที่เจอบ่อยบางคนไปด้วยเลือดกำเดาไหลก็มีนะครับแล้วก็ความดันโลหิตสูงมากเลยเนี่ยถ้าเกิดเป็นเยอะก็อาจจะมีทางหัวใจเช่นแน่นหน้าอกหอบเหนื่อยอะไรเงี้ยได้เหมือนกันนะครับเส้นเลือดฉีกขาดอะไรเงี้ยนะครับก็มีความดันสูงขนาดนั้นหรือบางคนก็ไปด้วยการทางสมองเลยเช่นหลอดเลือดในสมองเส้นเลือดฝอยแตกอะไรเงี้ยแล้วก็มีอาการอัมพฤกษ์อัมพาตอันนี้ก็เป็นอันหนึ่งที่รุนแรงมากของภาวะความดัน
2: งั้นเกณฑ์แค่ไหนถึงเรียกว่าความดันโลหิตสูงคร
3: ับโดยทั่วไปแล้วเนี่ยความดันปกติของมนุษย์เราเนี่ยความดันตัวบนจะอยู่ที่ประมาณ120มิลลิเมตรประหลอดส่วนตัวล่างก็คืออยู่ที่80นะฮะ120 80เป็นตัวเลขที่เราใช้เป็นตัวเลขมาตรฐานถ้าตัวเลขตัวนี้เกินตัวบนเนี่ยเกิน140ตัวล่างเนี่ยเกิน90อันนี้เราจะเข้าข่ายที่เราจะเรียกว่าคนนั้นมีความดันโลหิตสูงคราวนี้ก็คือบางคนก็สูงมากขึ้นไปได้อีกนะครับเช่นอาจจะขึ้นไปถึง160 180หรือแม้กระทั่ง200มิลลิเมตรประหลอดเราก็จะได้เห็นอยู่เป็นระยะซึ่งความรุนแรงแล้วก็อาการเนี่ยก็จะแปรตามตัวเลขพวกนี้ถ้าเกิดยิ่งเยอะก็จะมีอาการเยอะอย่างนี้เป็นต้นนะฮะหรืออันตรายเยอะ
1: ถ้าพูดถึงวิธีรักษาครับมันจะมีวิธีรักษายังไงบ้างคร
3: ับถ้าหมายถึงการที่เราจะลดความดันอันนี้หมายถึงตัดประเด็นกรณีฉุกเฉินออกไปแล้วนะฮะหมายถึงกรณีทั่วไปที่พบก็จะแบ่งการรักษาเป็นกลุ่มที่ใช้ยาแล้วก็ไม่ใช้ยานะครับโดยที่ไม่ใช้ยาเนี่ยอันที่ง่ายๆเลยก็คือการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับอย่างที่เรียนให้ทราบก็คือว่าปัจจัยทางสิ่งแวดล้อมส่งผลต่อโรคความดันอยู่พอสมควรอันที่เจอบ่อยก็คือการกินนะครับโดยเฉพาะการรับประทานอาหารเค็มหรือว่าสารที่มีโซเดียมคราวนี้ก็คืออีกที่เหลือก็คือการที่เราไปทานอาหารนอกบ้านแล้วมีผงชูรสเพราะโมโนโซเดียมกลูตาเมตก็มีโซเดียมอยู่ในนั้นเช่นกันอะไรเงี้ยเป็นต้นก็คือโซเดียมที่มาจากแหล่งต่างๆเนี่ยนะครับเป็นแหล่งของทำให้เกลือเข้ามาแล้วก็มีความดันขึ้นพบเยอะเพราะว่าเรามีการสำรวจพบว่าประชากรไทยเนี่ยทานเค็มกว่าที่คิดคือจริงๆแล้วกินโซเดียมเยอะกว่าชาติอื่นๆเนี่ยอย่างมากคืออาหารไทยจะมีความเค็มอยู่พอสมควรที่เหลือก็จะเป็นเรื่องของการดูแลตัวเองอื่นๆพักผ่อนให้เพียงพออย่างที่บอกก็คือต้องระวังเรื่องการนอนกรนคนปัจจุบันเนี่ยมันจะเป็นออฟฟิศซินโดรมก็คือ เราไม่ค่อยได้ออกกำลังกายเราทานอาหารที่มีไขมันสูงแล้วก็แคลอรี่เยอะเพราะนั้นน้ำหนักตัวก็จะขึ้นเวลาเรานอนหลับแล้วก็อาจจะมีปัญหาเรื่องการหยุดหายใจนอนกรนที่แอบซ่อนตัวอยู่แล้วก็ไม่เคยไปตรวจอย่างนี้เป็นต้นนะฮะซึ่งก็อาจจะเป็นหนึ่งในสาเหตุที่ทำให้มีความดันตั้งแต่อายุน้อยๆได้ถ้าใครที่มีพันธุกรรมอีกสักนิดนึงรวมๆกันแบบนี้ก็อาจจะทำให้มีอาการที่หนักขึ้นมาได้อีกต้นนะครับ
1: จริงแล้วอย่างพี่เจี๊ยบเนี่ยคนที่มีอาการอย่างพี่เจี๊ยบควรจะตรวจร่างกายทุกปีหรือปีละกี่ครั้งหรืออะไร
3: ครับก็คนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงอย่างน้อยก็ควรจะต้องพบแพทย์คือง่ายๆเลยก็คือไปขอคำแนะนำก็ยังดีว่าเราต้องปฏิบัติตัวอย่างไรเพื่อป้องกันไม่ให้เราเป็นรุนแรงแล้วก็ตรวจอาจจะต้องมองดูเรื่องนอนกรนก็อาจจะมีแบบสอบถามที่พอที่จะดูว่าเราเข้าข่ายที่จะเป็นโรคนั้นหรือเปล่าเพราะถ้าเป็นเนี่ยปัจจุบันก็คือการใส่ซี

แคปหรือว่าคล้ายๆหน้ากากที่ทำให้เรานอนหลับแล้วก็ช่วยทำให้เราหายใจโล่งขึ้นระหว่างนอนอาจจะลดเรื่องของความดันโลหิตสูงไปได้เยอะทีเดียวนะฮะในคนไข้กลุ่มนี้ถ้าเกิดว่าเราตัดประเด็นเรื่องอันง่ายๆไปแล้วหาสาเหตุที่แก้ไขได้ไปเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็คิดว่าคงจะต้องจำเป็นต้องกินยาหรือเปล่าก็คงต้องมาตรวจหาดู

0: นอกจากต่อประกันชีวิตต้องเช็คอัพประจำปีอะไรเงี้ยถึงไปทำแต่ถ้าเกิดว่าเขาไม่มีการให้ไปทำก็ไม่ได้ไปตรวจเลยถ้าป่วยจริงเข้าไปหาหมอ
1: ซึ่งคนส่วนใหญ่เป็นแบบนี้เราต้องปรับพฤติกรรมอย่างที่คุณหมอแนะนำ
0: ครับออกกำลังกาย
1: ใช่ค่ะ
2: แล้วก็ต้องไปตรวจสุขภาพบ้าง
0: ดื่มมาแล้วสองลิ้ง
1: หนึ่งสองลิ้งต่อสัปดาห์
2: ต่อสัปดาห์นะพี
0: ่โอ้ยที่ผมดื่มไปน่าจะใช้ได้เป็นปีต่อวัน
1: ค่ะวันนี้ขอบคุณพี่เจี๊ยบมากๆเลยนะคะขอบคุณค่ะ
3: ขอบคุณมากพี่
0: ครับ
4: ขอบคุณครับครับ
1: ค่ะแต่คุณหมอยังอยู่กับเรานะคะน้อง
2: มีใช่ครับคุณหมอยังอยู่กับเราในช่วงหน้านะครับมาตอบคำถามที่คนทางบ้านสนใจอยากรู้ครับในช่วงระเบียงสุขภาพครับช่วงระเบียงสุขภาพนะครับเช่นเคยเรามีคำถามมากมายจากท่านผู้ชมทางบ้านครับที่สนใจอยากรู้เรื่องราวเกี่ยวกับโรคความดันโลหิตสูงนะครับผมก็วันนี้เราเลือกมา2คำถามด้วยกันครับไปฟังคำถามแรกเลยครับ
5: คุณหมอคะถ้าเป็นความดันโลหิตสูงเราจะต้องทานยาไปตลอดชีวิตหรือไม่คะ
1: ถ้าเป็นความดันโลหิตสูงต้องรับประทานยาไปตลอดชีวิตไหมคะ
6: ครับคำถามนี้นะครับจริงๆแล้วคงต้องตอบว่ามันขึ้นอยู่กับสาเหตุของความดันโลหิตสูงคือถ้าเกิดว่าเป็นความดันโลหิตสูงที่ทราบเหตุแล้วเราแก้เหตุหลายครั้งเนี่ยเราสามารถที่จะลดความดันลงจนกระทั่งคนไข้เนี่ยไม่ต้องจำเป็นต้องทานยาได้แต่ส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่เราพบในเวชปฏิบัติเนี่ยมักจะเป็นคนไข้ที่มีความดันโลหิตสูงที่ไม่ทราบเหตุหรือว่าเป็นจากพันธุกรรมหรืออะไรก็ตามแต่ซึ่งกลุ่มนี้เราถือว่าเป็นโรคประจำตัวเพราะฉะนั้นเนี่ยโดยเฉพาะกลุ่มคนที่เริ่มมีปัญหาจากโรคความดันเช่นเริ่มมีอวัยวะบางส่วนที่ได้รับผลกระทบจากความดันไปแล้วเนี่ยคำแนะนำก็คือจะให้ทานยาระยะยาวนะครับซึ่งก็อาจจะบางรายก็อาจจะต้องทานไปจนอาจจะตลอดชีวิตหรืออะไรเงี้ยนะครับแล้วก็เป็นอย่างนั้นนะครับ
2: โดยหลักๆก็คือต้องอยู่ในความดูแลของแพทย
6: ์ใช่ครับ
2: ดีกว่านะครับผมยังไงก็อุ่นใจ
1: ครับ
2: สำหรับคำถามนี้ก็ได้รับคำตอบไปแล้วนะครับไปฟังคำถามต่อไปเลยครับ
5: ถามคุณหมอว่าซื้อเครื่องวัดความดันมาใช้เองใช้ได้จริงไหมคะ
2: คุณหมอครับ
6: ครับ
2: เครื่องวัดความดันที่ซื้อไว้เนี่ยเอาไปใช้ที่บ้านเนี่ยมันใช้ได้ไหมครับทำไมเวลาเราวัดอยู่ที่บ้านเอ๊ะความดันมันก็ปกติดีแต่ทำไมไปวัดที่โรงพยาบาลมันสูงขึ้นมา
6: ครับ
2: สรุปมันใช้ได้ไหมครับ
6: คือต้องเรียนว่าเครื่องวัดความดันในตลาดเนี่ยมีหลายรุ่นมากนะครับมีตั้งแต่รุ่นที่วัดที่ข้อมือก็มีนะครับบางรุ่นเนี่ยถ้าอยู่ในโทรศัพท์มือถือสมัยนี้โหลดแล้วก็ใช้ปลายนิ้วเนี่ยแตะที่ไฟด้านหลังก็มีตัวเลขความดันออกมาได้เช่นกันแล้วก็รุ่นที่ขายที่นิยมเนี่ยก็จะเป็นรุ่นที่แขนเนี่ยคือรุ่นที่แนะนำนะครับคือรุ่นที่ถือว่าเป็นมาตรฐานที่โรงพยาบาลเราก็ใช้รุ่นคล้ายๆกันแบบนี้นะครับโดยที่เราจะต้องรัดที่บริเวณแขนแล้วก็กดปุ่มเพื่อจะวัดความดันส่วนอันที่อยู่ในข้อมือหรือปลายนิ้วเนี่ยยังไม่ได้แนะนำให้ใช้โดยทั่วไปเราก็บอกว่าก็เชื่อถือได้นะครับโดยส่วนใหญ่อาศัยว่าจะต้องวัดให้เป็นรัดให้ถูกต้องแล้วก็ต้องอยู่ในท่าที่เหมาะสมก็คือไม่เกรงแขนจนเกินไปแล้วก็อยู่ในท่าที่ผ่อนคลายคำแนะนำก็คือให้วัดโดยทำที่เวลาเดิมๆเพื่อจะได้เปรียบเทียบกันได้เช่นอาจจะเป็นตอนเช้าหลังเข้าน้ำเสร็จอย่างนี้นะฮะแล้วก็วัดซ้าหนึ่งครั้งเก็บเอาไว้จดบันทึกนะครับส่วนว่าจำเป็นหรือเปล่าเนี่ยนะครับก็คงต้องตอบว่าถ้าเกิดมีใครในบ้านที่มีโรคประจำตัวเป็นโรคความดันโลหิตสูงโดยเฉพาะมีผู้สูงอายุอยู่ในบ้านแล้วก็เป็นโรคนี้เนี่ยก็มีติดบ้านไว้ก็ดีนะครับเผื่อว่าเราจะได้เช็คว่าเขามีอาการผิดปกติอะไรหรือเปล่าบางครั้งเขาอาจจะมีอาการแปลกๆเขาอาจจะปวดหัวเขาอาจจะหน้าเราจะได้เช็คความดันในขณะนั้นว่าตกลงว่ามันเป็นเหตุและผลซึ่งกันหรือเปล่าเพราะว่าถ้าเกิดว่ามีอาการที่เกิดจากความดันโลหิตสูงจริงตอนเราตรวจเช็คความดันที่บ้านอาการเหล่านั้นก็ต้องไปด้วยกันกับตัวเลขของความดันที่เราวัดได้เป็นต้นนะครับส่วนที่บอกว่าคนบางคนวัดตัวเลขที่บ้านได้ต่ำแต่ว่าหรือปกติจะมาโรงพยาบาลแล้วสูงเนี่ยจริงๆนี่เป็นภาวะที่พบบ่อยมากเลยนะครับเรามีภาษาหรือว่าเรามีคำเรียกของภาวะนี้เอาไว้ด้วยซ้ำไปว่าเป็น white coat hypertension ก็คือเหมือนคนใส่เสื้อกาว white coat คือชุดหมอเนี่ยนะฮะก็คือเหมือนเป็นกลัวโรงพยาบาลกลัวหมอ
2: เว
6: ล
2: าตื่นเต้น
6: นะใช
2: ่ใจเต้นแรง
6: ซึ่งจริงๆก็มีคำอธิบายทางวิทยาศาสตร์อยู่พอสมควรเช่นคนไข้กลุ่มนี้เนี่ยคือกลุ่มที่ต้องรู้ตัวว่าวันรุ่งขึ้นจะต้องมาตรวจคืนนั้นเขาอาจจะนอนไม่พอหรือว่าเช้าวันรุ่งขึ้นเนี่ยเขาต้องมาเจาะเลือดหรืออะไรเงี้ยฮะหรือเขารีบๆเดินมาแล้วมาตรวจแล้วมาวัดปุ๊บเนี่ยตัวเลขเขาก็จะสูงนั้นโดยทั่วไปแล้วเนี่ยเราจะให้เขานั่งพักสักครู่นึงก่อนวัดซ้ำโดยการใช้แมนนวลคือเป็นเครื่องวัดของหมอเองแล้วก็วัดซ้ำดูซิว่าตัวเลขยังสูงอยู่หรือเปล่าโดยทั่วไปแล้วเราเชื่อความดันที่บ้านมากกว่านะครับเพราะว่าเป็นความดันที่อยู่ในสภาพที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ตื่นเต้นไม่ได้ถูกกระตุ้นอะไรแล้วถ้าเกิดยิ่งโดยเฉพาะวัดซ้ำๆต่อเนื่องเป็นเวลานานเนี่ยเป็นข้อมูลที่น่าเชื่อถือมากครับ
1: วันนี้ต้องขอขอบพระคุณคุณหมอนะคะที่มาให้ความรู้กับเราค่ะอาจารย์นายแพทย์ธีรพัฒน์ยิ่งชนเจริญอาจารย์ประจำ

0: ที่สาขาวิชาโรคหัวใจและหลอดเลือดภาควิชาอายุรศาสตร์คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลขอบพระคุณอาจารย
1: ์ค่ะขอบคุณครับ
2: ขอบคุณครับ
3: ขอบคุณครับ
4: ในช่วงหน้านะครับแฮลจะพาเราไปเที่ยวที่ไหนติดตามชมกันได้ครับในช่วงรอบรั้วรามา
0: แหมไม่ดูว่าวันนี้แฮลจะพาเราสองคนไปเที่ยวไหนเนอะ
5: โหพี่หมวยถ้าให้ผมเดานะครับก็คงจะเป็นแถวนี้แหละครับรังสิตคลอง5คลอง10อ่ะ
0: เอออย่าไปดูทุก
5: หุ้ย
0: มาแล้ว
5: นี่ครับโอ้วันนี
0: ้มีเป้แสดงว่าไปไกล
2: ไปไกลแน่นอนครับ
5: ให้ผมเดานะก็คงจะเป็นรังสิตนครนายกคลอง16อ่ะเต็มที
2: ่ไปไกลกว่านั้นครับสบายใจได้ครับวันนี้สนุกแน่นอนครับ
0: ว้าวไปไหนคะ
2: เขาใหญ่ครับ
5: ไปทำอะไรครับ
2: คือที่นั่นเนี่ยนะครับเขามีโครงการดีๆครับที่เปิดโอกาสให้กับเด็กที่พิการทางสายตาพิการทางสมองเนี่ยนะครับได้มีโอกาสสัมผัสสัตว์ใหญ่ๆอย่างช้างเพื่อที่จะบำบัดจิตใจบำบัดอารมณ์ด้วยครับผม
0: พี่เคยได้ยินก็คือการใช้สัตว์มาบำบัดน่าสนใจมากค่ะแฮล
5: อยากรู้ด้วยว่าเขาใช้กรรมวิธียังไง
2: ถ้าอยากรู้ใช่ไหมครับว่ารายละเอียดที่นั่นจะเป็นยังไงตามผมไปเลยครับ

0: และตอนนี้นะครับผมก็อยู่กับพี่อลงกฎชูแก้วนะครับผู้อำนวยการกองทุนวิจัยและอนุรักษ์ช้างไทยครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: พี่อลงกฎครับพอดีผมเนี่ยไปเจอภาพอยู่ภาพหนึ่งเป็นภาพของเด็กที่บกพร่องทางด้านต่างๆนะครับอยู่กับช้างแล้วสีหน้าสีตาคือเขามีความสุขมากภาพนั้นเกิดขึ้นมาได้ยังไงครับ
1: เหตุการณ์ทั้งหมดเกิดขึ้นที่นี่แหละที่ศูนย์อนุรักษ์ช้างไทยเขาใหญ่นี่แหละในบริเวณที่เรายืนอยู่นี่แหละเรียกว่าป่าตะแบกโบราณ
0: ครับผม
1: แล้วก็เกิดขึ้นกับช้างที่ยืนอยู่ข้างหลังเราทั้ง2เชือกนี่แหละตัวนี้อายุมากหน่อยชื่อป้าขมูล
0: ครับผม
1: เป็นช้างครูแล้วก็อีกตัวนึงเป็นเพศผู้อีกเชือกนึงนะฮะเป็นเพศผู้ชื่อขวัญเมืองงายาวทั้ง2เชือกนี่แหละเป็นผู้ร่วมกิจกรรมกับเด็กๆที่เป็นเด็กที่มีความต้องการพิเศษแล้วก็เด็กๆที่มีความพิการทางด้านร่างกายสติปัญญาเหล่านั้น
0: ครับผมโครงการดีๆแบบนี้เกิดขึ้นมาได้ยังไงครับพี่องค์กฎ
1: มีคนหลายฝ่ายมาช่วยกันทำให้งานเนี่ยมันมีเขาเรียกอะไรมีความน่าศรัทธาน่าเชื่อถือแล้วก็ทำไปด้วยประสบการณ์จริงๆที่ไม่ใช่แบบลองผิดลองถูกเอานะแต่ส่วนพวกเราก็คือเราเป็นคนเลี้ยงช้าง
0: ครับ
1: แล้วก็เราโชคดีที่นอกจากเราเลี้ยงช้างแล้วเนี่ยเราก็ยังทำงานกับเด็กและเยาวชนมากมายในแต่ละปีทำมาหลายสิบปีแล้วพอจะรู้จักพฤติกรรมจิตวิทยาการเรียนรู้ของเด็กๆบ้างขอให้เขามีโอกาสในการพัฒนาเราเชื่อว่าเขาจะพัฒนาแล้วเขาก็จะมีบทบาทในสังคมในอนาคตได้ถ้าเรามีความเชื่อเช่นนี้เราจึงไม่ปฏิเสธที่ให้ทำกิจกรรมที่เขาไม่เคยทำมาก่อนเพราะเราเชื่อว่าเขาต้องทำได
0: ้
1: เขาต้องเดินเข้าไปแล้วก็ไปหาช้างได้แต่เราต้องมั่นใจช้างเราก่อนเชื่อไหมครับหลังจากที่เราทำครั้งแล้วครั้งเล่ากับเด็กๆไม่ได้หมายความว่าทำครั้งเดียวแล้วเลิกนะเด็กบางคนเนี่ยมาที่นี่เป็น10ครั้งเลยนะครับ
0: ครับ
1: เด็กๆเหล่านั้นมีพัฒนาการทางด้านสติอารมณ์รู้จักการควบคุมอารมณ์รู้จักการใช้ชีวิตในสังคมแล้วก็มีพัฒนาการทางด้านร่างกายมีการพัฒนาทางด้านกล้ามเนื้อมัดเล็กมัดใหญ่และที่สำคัญก็คือวันนึงเขาจะเติบโตขึ้นเราอยากจะเห็นเขามีบทบาทอยู่ในสังคมด้วยนะที่สำคัญมากกว่านั้นคืออะไรไหมครับผมเชื่อว่าคนจำนวนมากเขาประสบความสำเร็จในชีวิตแล้วบางคนก็มีทุกอย่างจนล้นจนเหลือแล้ว
0: ครับ
1: วันนี้มันต้องการให้คนเหล่านั้นเนี่ยมาแบ่งปันมากแบ่งปันทั้งโอกาสที่ตัวเองได้รับมาอย่างเพียงพอแบ่งปันทั้งสิ่งที่ตัวเองมีจนเกินเหลือไปแล้วให้กับกลุ่มนึงซึ่งเขาขาดโอกาสแล้วผมคิดว่ากิจกรรมเหล่านี้สุดท้ายแล้วเนี่ยมันจะตอบโจทย์เรื่องการส่งเสริมการพัฒนาทางด้านสติอารมณ์สังคมปัญญาและร่างกายให้กับเด็กพิเศษเหล่านี
0: ้ครับในมุมมองของพี่อลงกฎนะครับพี่อลงกฎคิดว่าสิ่งแวดล้อมมันสำคัญกับชีวิตของเรายังไงบ้างครับ
1: เคยได้ยินคำนี้ไหมที่เขาบอกว่า good health in the good environmentสุขภาพที่ดีเนี่ยมันจะต้องอยู่ในสิ่งแวดล้อมที่ดีประเด็นเนี้ยถือว่าเป็นเรื่องที่เป็นหัวใจของสัมพันธภาพระหว่างมนุษย์กับสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมมันมี2แบบคือสิ่งที่ธรรมชาติสร้างสรรค์แล้วก็แบบที่มนุษย์สร้างขึ้นมานอกจากว่ามีผลต่อสุขภาพแล้วมันมีผลต่อจิตใจของมนุษย์ด้วยเมื่อสุขภาพดีจิตใจมันก็ดีนะปัญญามันก็เกิดเราเชื่อว่ามนุษย์ที่อยู่ในสิ่งแวดล้อมทางสังคมและทางธรรมชาติที่ดีย่อมเป็นมนุษย์ที่ได้รับการพัฒนาและพร้อมที่จะดูแลสังคม

0: ป็นโครงการที่ดีมากๆเลยนะ
1: ดีมากๆครับแล้วนี่เราดูแล้วเห็นรอยยิ้มของเด็กๆมันแสดงให้เห็นว่าเขามีความสุขจริงๆนะครับ
0: ค่ะต้องถามแฮลแฮลได้ไปสัมผัสพื้นที่จริงรู้สึกยังไงบ้างคะ
2: นี่ขนาดเราโตเป็นผู้ใหญ่แล้วนะครับเรายังรู้สึกดีขนาดนี้นะครับแต่ถ้าหากว่าถามถึงเด็กๆเนี่ยเด็กที่พิการทางสมองพิการทางสายตาเขามีโอกาสได้สัมผัสได้สื่อสารกับช้างที่เป็นสัตว์ใหญ่เนี่ยผมว่าเขาต้องรู้สึกดีมากๆแน่เลยครับ
1: นี่รู้สึกดีถึงขนาดอยากจะกลับไปอีกเลยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่แล้ว
1: แต่ว่าในของนี่มีเสื้อผ้าเต็มไปหมดเลยใช่ไหมครับเนี่ยขอดูหน่อยฮะ
2: เฮ้ยอย่าอย่า
1: เสื้อผ้าก็มีแต่ว่ามีแป้งกระป๋องใหญ่มากเลยนี่มันใหญ่เกินกว่าที่จะเอาเข้าป่านะ
2: แป้งนี่เอาที่นั่นไม้ใหญ่เยอะมากเลยนะคร
0: ับ
2: อ
0: ย่าบอกนะว่า
1: อ๋อ
2: ต้นไม้ใหญ่
1: คือเอาแป้งไปโรยแล้วก็ถู
2: เอาละความลับแตกในทีนี้
0: ถ้าจะรีบไปก็ต้องลาท่านชมก่อนนะค่ะวันนี้เวลาของรายการหมดลงแล้วนะคะกลับมาพบกับ Healthy Village และพวกเรา3คนได้ใหม่ในวันเสาร์หน้ารายการสุขภาพที่เราพูดคุยกันคนในครอบครัววันนี้ลาไปก่อนสวัสดีค่ะ
2: สวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
2: ไปแล้วนะครับไปแล้วนะครับพี่หมวยสวัสดีครับพี่เบลสวัสดีคร
1: ับได้เลขอะไรก็บอกกันได้นะ

สวัสดีครับมาพบกับพยากรณ์อากาศประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569สำหรับลักษณะอากาศวันนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้กำลังปานกลางยังคงพัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันประเทศไทยและอ่าวไทยประกอบกับยังคงมีหย่อมความกดอากาศต่ำปกคลุมบริเวณประเทศเวียดนามตอนบนลักษณะเช่นนี้ทำให้ในพื้นที่ทางด้านประเทศไทยเองยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในภาคเหนือระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้บางพื้นที่เกิดน้ำท่วมฉับพลันน้ำป่าไหลหลากเกิดขึ้นได้ในระยะนี้ในส่วนของการคาดการณ์แผนที่แสดงพื้นที่เสี่ยงภัยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569คาดการณ์ว่าในระยะนี้บริเวณประเทศไทยโดยเฉพาะในพื้นที่ทางด้านภาคเหนือตอนบนในบางพื้นที่มีโอกาสเกิดฝนตกหนักเกิดขึ้นได้ขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสมซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มในระยะนี้ไว้ด้วยในส่วนของการพยากรณ์คลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยประจำวันที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569จากแบบจำลองเชิงคอมพิวเตอร์ของกรมอุตุนิยมวิทยาคาดการณ์ว่าในระยะนี้มรสุมตะวันตกเฉียงใต้ที่พัดปกคลุมในพื้นที่ทางด้านทะเลอันดามันภาคใต้และอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางจึงทำให้คลื่นลมในบริเวณดังกล่าวอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางโดยทะเลอันดามันตอนบนรวมถึงในพื้นที่ทางด้านอ่าวไทยตอนบนทะเลมีคลื่นสูง 1-2 เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรสำหรับในส่วนของทะเลอันดามันตอนล่างและอ่าวไทยตอนล่างทะเลมีคลื่นสูงประมาณ1เมตรบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยพยากรณ์อากาศตามภาคต่างๆของประเทศไทยภาคเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งบริเวณจังหวัดเชียงรายพะเยาและน่านอุณหภูมิต่ำสุด 22-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 28-35 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกเฉียงเหนือมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดเลยหนองคายบึงกาฬสกลนครนครพนมและอุบลราชธานีอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-35 องศาเซลเซียสภาคกลางมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดสระบุรีกาญจนบุรีราชบุรีนครปฐมสมุทรสงครามและสมุทรสาครอุณหภูมิต่ำสุด 25-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 34-36 องศาเซลเซียสภาคตะวันออกมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครนายกปราจีนบุรีจันทบุรีและตราดอุณหภูมิต่ำสุด 23-25 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-34 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันออกฝั่งอ่าวไทยมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดนครศรีธรรมราชพัทลุงสงขลาปัตตานียะลาและนราธิวาสอุณหภูมิต่ำสุด 23-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสภาคใต้ฝั่งตะวันตกฝั่งอันดามันมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ30ของพื้นที่ส่วนมากบริเวณจังหวัดภูเก็ตกระบี่ตรังและสตูลอุณหภูมิต่ำสุด 24-26 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 32-35 องศาเซลเซียสกรุงเทพมหานครและปริมณฑลมีฝนฟ้าคะนองร้อยละ40ของพื้นที่อุณหภูมิต่ำสุด 25-27 องศาเซลเซียสอุณหภูมิสูงสุด 33-36 องศาเซลเซียสในระยะนี้ประเทศไทยยังคงมีฝนฟ้าคะนองเกิดขึ้นได้บางพื้นที่และมีฝนตกหนักบางแห่งในภาคเหนือขอให้ประชาชนในบริเวณดังกล่าวระวังอันตรายจากฝนตกหนักและฝนที่ตกสะสม
ซึ่งอาจทำให้เกิดน้ำท่วมฉับพลันและน้ำป่าไหลหลากโดยเฉพาะพื้นที่ลาดเชิงเขาใกล้ทางน้ำไหลผ่านและพื้นที่ลุ่มไว้ด้วยสำหรับคลื่นลมบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยยังคงอยู่ในเกณฑ์กำลังปานกลางแต่บริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองคลื่นสูงมากกว่า2เมตรขอให้ชาวเรือบริเวณทะเลอันดามันและอ่าวไทยเดินเรือด้วยความระมัดระวังและหลีกเลี่ยงการเดินเรือในบริเวณที่มีฝนฟ้าคะนองไว้ด้วยท่านสามารถติดตามข้อมูลพยากรณ์อากาศได้ใหม่ในวันพรุ่งนี้สำหรับวันนี้สวัสดีครับ

ธงชาติและเพลงชาติไทยเป็นสัญลักษณ์ของความเป็นไทยเราจงร่วมใจยืนตรงเคารพธงชาติด้วยความภาคภูมิใจในเอกราชและความเสียสละของบรรพบุรุษไทย

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
0: ใช่ๆนั่นไงนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
2: น้องสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
0: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
3: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคชยุทธอีกแล้วเช่นเรา
4: ไป

ของสมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอนั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพระนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทางด้านที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันธเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันธเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซิโนทอกไง
1: ใช่ใช่กับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปีอยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกรบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

มนุษย์เรานั้นเกิดมาพร้อมความปรารถนาและความต้องการที่แตกต่างกันแต่สิ่งที่เป็นพื้นฐานและจำเป็นต่อการดำรงอยู่ของมนุษย์นั่นก็คือการเกิดมาพร้อมมีอวัยวะครบสมบูรณ์ทั้ง32แต่ถ้าวันหนึ่งอวัยวะบางส่วนได้ขาดหายไปเราจะทำอย่างไร

0: นี่คือบรรยากาศภายในคลินิกประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรตั้งอยู่บนชั้น9โรงพยาบาลทันตกรรมคณะทันตแพทยศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลซึ่งในขณะนี้มีผู้ป่วยพิการมีอวัยวะไม่ครบสมบูรณ์นั่งรอคอยเข้าคิวเพื่อที่จะเข้ารับการรักษาอย่างมีความหวัง
1: หน่วยประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรของเรานะคะก่อตั้งมาปีนี้ก็เข้าปีที่15แล้วนะคะโดยช่วงแรกเนี่ยนะคะผู้ริเริ่มในการก่อตั้งคือผู้ช่วยศาสตราจารย์ทันตแพทย์หม่อมหลวงธีรธวัฒน์ศรีธวัฒน์กับศาสตราจารย์คลินิกเบญจพจน์ยศเนืองนิดนะคะก็มีความเล็งเห็นว่าในผู้ป่วยด้อยโอกาสพิการทางใบหน้าขากรรไกรเนี่ยน่าจะได้รับการฟื้นฟูและบูรณะเพื่อคืนคุณภาพชีวิตสู่ผู้ป่วยนะคะหลายคนอาจจะสงสัยการทำอวัยวะเทียมเนี่ยทำไมทันตแพทย์ถึงเกี่ยวข้องนะคะคือจริงๆแล้วเนี่ยสาขาของทันตแพทย์เนี่ยจะมีสาขาหนึ่งคือทันตกรรมประดิษฐ์นะคะคือทันตกรรมประดิษฐ์ก็คือการทำพวกฟันปลอมนะคะทุกชนิดแล้วเนื่องจากว่าทันตแพทย์ทางด้านทันตกรรมประดิษฐ์เนี่ยมีฝีมือในเรื่องการประดิษฐ์นะคะเพราะนั้นเนี่ยการทำอวัยวะเทียมนะคะการประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยก็เป็นงานที่จะต้องใช้ฝีมือนะคะซึ่งทันตแพทย์เนี่ยก็จะมีความเชี่ยวชาญทางด้านนั้นอยู่แล้วค่ะผู้ป่วยที่เข้ามานะคะในหน่วยของเราโดยส่วนใหญ่เนี่ยจะเป็นผู้ป่วยที่เราเรียกว่าด้อยโอกาสนะคะคือนอกจากจะไม่ได้รับการรักษาแล้วบางครั้งนะคะในหลายครอบครัวเนี่ยผู้ป่วยยังมีความด้อยโอกาสทั้งเรื่องการเงินนะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยทางหน่วยของเราก็เลยมีหน่วยสังคมสงเคราะห์นะคะมีกองทุนแล้วก็มีโครงการที่ช่วยเหลือผู้ป่วยเหล่านี้เพื่อช่วยในการอนุเคราะห์ค่าใช้จ่ายไม่ว่าจะเป็นค่าอุปกรณ์หรือค่ารักษาเพื่อให้ผู้ป่วยเนี่ยได้อวัยวะเทียมเหล่านั้นโดยไม่เสียค่าใช้จ่ายค่ะบริเวณนี้นะคะเป็นบริเวณที่เราเรียกว่าห้องปฏิบัติการทางทันตกรรมนะคะซึ่งเป็นบริเวณที่เราใช้ประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเพื่อที่จะนำไปใส่ให้กับผู้ป่วยของเรานะคะเจ้าหน้าที่ที่อยู่ในห้องนี้นะคะประกอบไปด้วยช่างทันตกรรมของเรานั่นเองนะคะซึ่งช่างทันตกรรมเหล่านี้นะคะนอกจากจะ เรียนทางทันตกรรมแล้วนะคะก็จะต้องมีการเรียนเพิ่มเติมในการประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าและขากรรไกรค่ะหลังจากที่ผู้ป่วยได้รับการตรวจรักษานะคะจากทันตแพทย์นะคะทันตแพทย์ก็จะมีใบสั่งงานมายังช่างทันตกรรมนะคะช่างทันตกรรมก็จะประดิษฐ์สิ่งประดิษฐ์ใบหน้าขากรรไกรเนี่ยตามคำสั่งของทันตแพทย์ค่ะ

0: ซึ่งในทางคลินิกของเรานะคะก็จะมีการประดิษฐ์ลูกตาเทียมนะคะประดิษฐ์ใบหน้านะคะทั้งเบ้าตาแล้วก็ใบหน้าบางส่วนนะคะใบหูนะคะจมูกนะคะนิ้วหรือมือนะคะแล้วก็ในช่องปากนี่ก็จะเป็นพวกเพดานเทียมนะคะซึ่งใส่ในผู้ป่วยที่โดนตัดขาไกลนะคะวัสดุที่ใช้ทำอวัยวะเทียมนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราก็จะใช้พวกพลาสติกที่เราเรียกว่าอะคริลิกเรซินนะคะหรือตัวซิลิโคนนะคะตัวอย่างเช่นนะคะกรณีที่เราทำลูกตาเทียมนะคะตัวนี้นะคะเราเรียกว่าเป็นลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะซึ่งเราประดิษฐ์ก่อนที่ผู้ป่วยมาหาเรานะคะเส้นที่เห็นนี้นะคะเป็นเส้นเลือดซึ่งเราใช้เป็นลักษณะของพวกไหมพรมนะคะมาทำเป็นเส้นเลือดให้ผู้ป่วยแล้วก็มีการเคลือบเงาข้างบนเพื่อให้เกิดความอุ้มนูนนะคะจะได้ลอกเรียนรายละเอียดของลูกตาของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะ
1: คุณลุงถนอมได้สูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากกิ่งของต้นไม้ทิ่มเข้าไปในดวงตาขณะทำงานทำให้ดวงตาเกิดการอักเสบและติดเชื้ออย่างรุนแรง
0: เคสนี้นะคะผู้ป่วยมาด้วยอาการ มีการติดเชื้อนะคะในลูกตาจากอุบัติเหตุจากการทำงานนะคะตอนแรกเนี่ยเวลาที่มาที่ทางเรานะคะถ้ายังไม่ได้อยู่ในคิวที่จะทำเนี่ยบางทีเราก็จะใส่เป็นลูกตาเทียมชั่วคราวให้ตอนนี้ของคุณลุงก็มีลูกตาเทียมชั่วคราวนะคะเพื่อที่จะรักษาช่องนะคะที่เกิดจากการควักลูกตาออกวันนี้นะคะคุณลุงก็มาเพื่อที่จะทำดวงตาเทียมหรือลูกตาเทียมเนี่ยนะคะตัวถาวร นะคะโดยที่อันดับแรกนะคะเราก็ต้องตรวจบริเวณด้านในนะคะข้างในนี้นะคะถ้าสังเกตดีๆเนี่ยนะคะมันจะเป็นเหมือนไหมที่ยังคงอยู่จากการที่มีการควักลูกตาออกแล้วแล้วก็มีไหมอย่างนี้นะคะเป็นไหมเย็บที่จริงๆแล้วเป็นไหมละลายแต่ยังไม่ละลายนะคะเราจะพบว่าของคุณลุงเนี่ยยังมีการอักเสบอยู่นะคะในดวงตาของคุณลุงเห็นไหมคะก็จะเห็นเป็นรอยแดงๆนะคะเวลาเราตรวจอย่างนี้ถ้าอักเสบมากนะคะเราก็อาจจะต้องมีการหยอดยาให้ก่อนแต่อย่างนี้นะคะโดยมากเนี่ยเราก็จะพิมพ์ทำลูกตาให้คุณลุงเลยนะคะก่อนที่เราจะพิมพ์นะคะเราก็ต้องเลือกนะคะเราเรียกว่าเหมือนถาดพิมพ์นะคะเราก็จะเลือกให้เหมาะสมกับเบ้าตานะคะในข้างในเนี่ยนะคะของผู้ป่วยแต่ละรายนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็ต้องมาต่อเป็นก้านเพื่อเป็นตัวช่วยในการที่จะจับก่อนที่จะพิมพ์นะคะคุณลุงโทษนะคะนะคะส่วนมากนะคะเราก็จะมีการลองดูว่านะคะขนาดตัวถาดพิมพ์เนี่ยใช้ได้หรือเปล่านะคะไม่ใหญ่เกินไปไม่เล็กเกินไปนะคะหลังจากนั้นนะคะเราก็จะเริ่มพิมพ์ละนะคะตัวนี้เป็นวัสดุพิมพ์นะคะเราก็จะพิมพ์เข้าไปในเบ้าตานะคะโอเคนะคะเราก็จะใส่ถาดพิมพ์ลงไปนะคะคุณลุงลืมตาไว้นะคะนะคะรอจนวัสดุเซตตัวนะคะตอนนี้เราก็กำลังลอกเรียนแบบในดวงตาของผู้ป่วยนะคะพอวัสดุพิมพ์แข็งนะคะเราก็ทำการดึงออกนะคะรอยพิมพ์ที่ได้นะคะก็จะต้องลอกเรียนรายละเอียดด้านในนะคะซึ่งเราก็จะต้องมีการตรวจดูว่าเนี่ยเหมือนกับข้างในหรือเปล่าตรงกลางที่เห็นนะคะก็คือบริเวณที่ยังมีไหมเย็บคงเหลืออยู่เพราะนั้นเนี่ยเวลาเราทำนะคะเราก็ตรงนี้มันขรุขระนะคะเราสามารถที่จะไปทำให้เรียบเนี่ยในห้องแลบได้เพราะว่าวันที่ใส่เราก็จะนัดมาวันเดียวกับที่คุณหมอตามานะคะเขาจะได้ตัดเอาไหมเย็บออกให้ได้นะคะหลังจากที่เราพิมพ์เสร็จเรียบร้อยนะคะเราก็จะยังคงใส่นะคะลูกตาเทียมชั่วคราวเนี่ยให้คุณลุงกลับไปก่อนเพราะว่ารอยพิมพ์นะคะเราจะต้องส่งไปที่ห้องแลบนะคะเพื่อที่จะทำตัวคอนฟอร์มเมอร์ก่อนที่จะมาทำลูกตาถาวรให้คุณลุงค่ะ

0: ผู้ป่วยอีกรายที่มีความพิการทางสายตาคือน้องอธิราชโดยสูญเสียดวงตาไปอันเนื่องมาจากมะเร็งในลูกตาตั้งแต่อายุ2ขวบ
1: ก็รู้สึกว่าน้อยใจค่ะก็ไม่อยากไปโรงเรียนไม่อยากไปไหนค่ะอายเพื่อนๆเขาค่ะไม่ต้องน้อยใจก็พูดยังไงก็ไม่ต้องสนใจใครทำเตาเอาตามสบายของเราเขาโรคมากๆเราก็เดินหนีเขาบ้างอะไรอย่างนี้ค่ะ

0: คสผู้ป่วยรายนี้นะคะมาหาเราเพราะว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะซึ่งเป็นกันมากในเด็กนะคะส่วนมากอายุ1-3ขวบแรกของเด็กแรกเกิดนะคะที่จะพบว่าเป็นมะเร็งในลูกตานะคะในส่วนเรติน่าหรือส่วนตาดำนั่นเองนะคะในผู้ป่วยที่มีการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยนะคะเนื่องจากว่าการฉายรังสีสมัยก่อนเนี่ยจะเป็นการฉายรังสีเนี่ยที่เราเรียกว่า external beam นะคะซึ่งเป็นการฉายทั้งหมดนะคะจะทำให้บริเวณเบ้าตาของน้องนะคะหรือบางทีเนี่ยบริเวณแก้มเนี่ยนะคะมีการเจริญน้อยกว่าปกติเนื่องจากผลของรังสีรักษานะคะทีนี้เนี่ยนะคะน้องเคยเป็นผู้ป่วยเก่าของเรานะคะแล้วก็มีดวงตาดวงเดิมอยู่นะคะตอนนี้ก็กลับมาตรวจเช็คเป็นระยะนะคะเราก็พบว่าเมื่อใส่ไประยะหนึ่งนะคะตาเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนสีเพราะฉะนั้นเนี่ยเดี๋ยววันนี้นะคะเราก็จะทำการเปลี่ยนสีตาให้น้องนะคะโดยการที่เราพบตาที่ใส่อยู่เนี่ยนะคะรูปร่างโดยทั่วไปใช้ได้เพราะฉะนั้นเนี่ยเราจะใช้วิธีสเตนสีนะคะหรือการลงสีใหม่บริเวณตาสีขาวเพราะตาสีดำของน้องเนี่ยถ้าเวลาดูเนี่ยนะคะก็จะเหมือนเดิมนะคะใกล้เคียงกับของเดิมหลังจากที่เราไปเปลี่ยนนะคะสีของตาขาวเนี่ยเราจะพบว่าเมื่อเช้าที่เราลองดูเนี่ยมันจะออกสีเหลืองๆนะคะซึ่งจะไม่ใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาตินะคะตอนนี้เราก็แค่เปลี่ยนสีนะคะก็จะดูใกล้เคียงกับข้างตาธรรมชาติแล้วนะคะตาขาวเนี่ยก็จะไม่เหลืองเหมือนเมื่อตอนเช้าค่ะนะคะนี่ก็คือเป็นวิธีที่บางทีถ้าผู้ป่วยกลับมานะคะด้วยปัญหาสีตาเปลี่ยนแต่ว่ารูปร่างโดยทั่วไปดูดีนะคะสีตาดำยังคงดูดีอยู่เราก็แค่เปลี่ยนสีตาขาวให้นะคะก็จะใช้เวลาไม่นานสามารถทำเสร็จได้ในช่วงเวลาไม่กี่ชั่วโมงนะคะผู้ป่วยก็ไม่ต้องมาหลายครั้งนะคะสำหรับอวัยวะเทียมนะคะบางประเภทเราจะใช้ซิลิโคนนะคะเป็นตัวสร้างอวัยวะเทียมให้ผู้ป่วยการยึดอยู่กรณีนี้นะคะเป็นการยึดอยู่โดยการใช้กาวนะคะคือกาวที่ใช้ทางการแพทย์นะคะแต่ว่าเราก็จะมีอีกลักษณะหนึ่งคือการยึดอยู่โดยใช้หมุดเทียมนะคะตัวใช้หมุดเทียมเนี่ยเราก็จะมีการปักหมุดเทียมเข้าไปที่กระดูกนะคะของผู้ป่วยแล้วบริเวณส่วนนี้นะคะเรียกว่าบริเวณที่ช่วยในการยึดอยู่นะคะเป็นตัวคลิปนะคะในของผู้ป่วยเนี่ยก็จะมีส่วนที่เราเรียกว่าเป็นตัวบาร์นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยผู้ป่วยรายที่ใช้อวัยวะเทียมยึดด้วยหมุดเทียมก็ไม่ต้องใช้กาวในการติดค่ะ
1: คุณอดุลเป็นผู้ป่วยที่มีความพิการทางหูโดยต้องสูญเสียหูไปอันเนื่องมาจากอุบัติเหตุรถคว่ำ
2: บางคนชอบเย้ยเพื่อนบางคนอะไรบ้างก็ชอบเย้ยชอบว่าเราเรียกไอ้หูขาดอะไรเราก็น้อยใจคนเราน่าจะเพราะว่าเขามีปมด้อยไม่น่าจะว่าเขาเสียใจนะน่าจะคิดว่าพูดไปแล้วเขาเสียใจเปล่า
0: ตอนแรกเนี่ยที่มาพบเรานะคะเราก็ทำเป็นใบหูเทียมชนิดติดกาวให้ก่อนนะคะจนผู้ป่วยคุ้นเคยนะคะแล้วหลังจากนั้นเนี่ยเราก็วางแผนนะคะใช้หมุดเทียมนะคะในการปักไปที่กระดูกกระโหลกศีรษะตรงบริเวณแถวนี้แล้วตัวนี้ที่เราเห็นเนี่ยนะคะเป็นลักษณะที่เราเรียกว่าเป็นคลิปบาร์นะคะกับตัว ERA คือตัวใช้ในการยึดอวัยวะเทียมนะคะโดยที่ผู้ป่วยจะได้ไม่ต้องใช้กาวนะคะนั่นก็คือข้อดีเพราะว่าบริเวณใบหูเนี่ยเป็นอวัยวะที่ยื่นออกมาจากใบหน้านะคะถ้าใช้การติดกาวนะคะเนื่องจากบ้านเราร้อนชื้นด้วยนะคะบางทีเนี่ยก็จะทำให้ใบหูเนี่ยหลุดออกมาได้ง่ายนะคะแต่ถ้าเป็นอวัยวะเทียมที่ยึดด้วยหมุดเทียมแล้วมีตัวยึดเกาะอย่างนี้นะคะจะทำให้แน่นขึ้นกว่าเดิมเยอะแล้วก็ไม่ต้องใช้กาวนะคะเวลามีแอคทิวิตี้อะไรนะคะมีเหงื่อออกก็ไม่หลุดนะคะวันนี้เนี่ยนะคะก็คือจะต้องมามีการสเตนนะคะก็คือเคลือบสีใหม่เนื่องจากว่าเมื่อใช้ไปนานๆเนี่ยสีเนี่ยก็จะมีการเปลี่ยนนะคะเราก็มาทำการเพิ่มสีนะคะให้ใกล้เคียงกับบริเวณผิวหนังโดยรอบนะคะปกติอวัยวะเทียมเนี่ยนะคะก็ส่วนมากแล้วเนี่ยประมาณ2ปีเนี่ยนะคะหรืออาจจะมากกว่านั้นเราก็จะเปลี่ยนให้ผู้ป่วยนะคะเนื่องจากว่าตัวซิลิโคนเนี่ยเมื่อใช้ไปนานๆอาจจะมีการแข็งนะคะหรือสีที่เปลี่ยนไปเนี่ยอาจจะไม่สามารถที่จะทาสีภายนอกได้อวัยวะเทียมพวกนี้นะคะเราจะแนะนำให้ผู้ป่วยเนี่ยถอดออกก่อนนอนนะคะเพราะว่าไม่เหมือนลูกตา

0: คะถ้าในลูกตาเนี่ยถอดออกบ่อยจะทำให้กล้ามเนื้อบริเวณเปลือกตาเนี่ยมีการหย่อนแต่ถ้าเป็นอวัยวะส่วนอื่นนะคะเช่นเบ้าตาจมูกนะคะนิ้วหรือว่าใบหูเนี่ยเราต้องมีการถอดออกนะคะเพื่อที่จะทำความสะอาดนะคะให้พื้นผิวเนี่ยบริเวณที่อวัยวะเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะได้พักผ่อน
1: การทำอวัยวะเทียมในแต่ละชิ้นนั้นทันตแพทย์จะพิมพ์อวัยวะของผู้ป่วยด้วยปูนปาสเตอร์ในบริเวณส่วนที่เกิดรอยโรคโดยในกรณีของหูให้พิมพ์หูของผู้ป่วยอีกข้างนึงไว้เปรียบเทียบจากนั้นทันตแพทย์จะต้องปรับแต่งแบบขี้ผึ้งให้ใกล้เคียงกับอวัยวะเดิมมากที่สุดแล้วนำไปเปลี่ยนเป็นซิลิโคนนำไปอบและแต่งสีก็จะได้อวัยวะเทียมที่เสร็จสมบูรณ์มามอบให้แก่คนไข้
0: อวัยวะเทียมที่เราพูดถึงนะคะโดยหลักแล้วเนี่ยเราใช้เพื่อความสวยงามหรือว่าการที่ผู้ป่วยเนี่ยสามารถออกไปสู่สังคมได้นะคะโดยที่ไม่มีรอยโรคหรือความพิกลพิการนะคะแต่จะมีอวัยวะเทียมอีกส่วนหนึ่งที่เราทำให้เพื่อการใช้งานนะคะการพูดการออกเสียงการกลืนการเคี้ยวอาหารนะคะตัวนั้นเราก็คือเป็นลักษณะของเพดานเทียมนะคะซึ่งปิดบริเวณที่เป็นความพิกลพิการนะคะแล้วก็มีฟันให้ผู้ป่วยสามารถใช้ในการเคี้ยวได้ตัวส่วนตัวบริเวณนี้ก็จะปิดบริเวณรูโหว่นะคะก็จะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยออกเสียงได้ชัดขึ้นมีการกลืนได้ดีขึ้นค่ะ
1: คุณประมุขป่วยเป็นมะเร็งกรามช้างบริเวณเพดานปากด้านบนโดยต้องทำการผ่าตัดเพดานปากด้านบนออกทั้งหมดส่งผลให้การออกเสียงไม่ชัดเจนและมีปัญหาเวลารับประทานอาหาร
0: อันดับแรกเลยเห็นไหมคะตรงบริเวณความโค้งนูนของใบหน้านะคะก็จะเปลี่ยนไปนะคะเพราะว่าบริเวณนี้เนี่ยโดนตัดเอาเพดานนะคะข้างบนออกนะคะก็จะทำให้ความโค้งนูนของใบหน้าเนี่ยนะคะหวำลงนะคะขอโทษนะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรานานแค่ไหนแล้วนะคะกี่ปีแล้ว
2: ประมาณ8ปีครับ
0: นะคะเห็นไหมคะเวลาที่ผู้ป่วยพูดโดยที่ไม่มีเพดานเทียมปิดอยู่เนี่ยนะคะ เสียงที่ออกมาเนี่ยจะเป็นเสียงที่ขึ้นจมูกนะคะเพราะว่ามีช่องติดต่อระหว่างในช่องปากและช่องจมูกทำให้เวลาพูดเนี่ยไม่ชัดนะคะเท่าที่ควรนะคะนี่คือบริเวณที่ผู้ป่วยถูกตัดเอาตัวอะมิโลบลาสโตมาหรือมะเร็งกรามช้างออกไปนะคะจะเห็นว่ากินพื้นที่มาถึงด้านทางด้านขวานะคะแล้วก็ด้านซ้ายเกือบทั้งหมดนะคะเพราะนั้นเนี่ยด้านในนะคะข้างๆเนี่ยตรงแถวนี้จะเป็นตัวที่ช่วยในการยึดอยู่ของเพดานเทียมของเราด้วยนะคะคือถ้าเป็นฟันปลอมทั่วไปนะคะจะไม่มีส่วนตรงนี้ยื่นขึ้นไปนะคะส่วนที่ยื่นขึ้นไปตรงนี้นะคะจะเป็นส่วนที่เข้าไปในช่องว่างที่มีการปัดออกนะคะเพื่อที่จะช่วยยึดฟันนะคะไม่ให้หลุดนะคะเพราะว่าพวกนี้ส่วนมากจะมีน้ำหนักนะคะแล้วฟันที่ตัวที่ยึดเนี่ยมีอยู่จำนวนจำกัดนะคะเพราะนั้นเมื่อเวลาที่ฟันปลอมจะหลุดนะคะตัวนี้จะค้ำนะคะบริเวณด้านข้างของแผลหลังการผ่าตัดเนี่ยค่ะเอาไว้นะคะเพราะนั้นก็จะทำให้ฟันเนี่ยไม่กระดกลงนี่ขออนุญาตนะคะโอเคนะคะนะคะเมื่อเราใส่ให้เอาใหม่นะคะคุณประมุขมาเป็นผู้ป่วยของเรากี่ปีแล้วนะคะ
2: 8ปีแล้วครับ
0: เห็นไหมคะนะคะเนื่องจากว่าตัวเพดานเทียมเนี่ยนะคะช่วยปิดช่องนะคะที่ติดต่อระหว่างช่องปากกับช่องจมูกก็จะทำให้น้ำเสียงที่เปล่งเสียงออกมาเนี่ยนะคะไม่ขึ้นจมูกนะคะข้อดีเลยเนี่ยก็คือนะคะทำให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถที่จะติดต่อสื่อสารนะคะกับคนทั่วไปคนที่บ้านหรือคนที่ทำงานเนี่ยได้เหมือนเดิมนะคะตัวฟันมันปลอมเนี่ยทำด้วยพลาสติกเพราะฉะนั้นอาหารที่แข็งมากหรือเหนียวมากเนี่ยนะคะเราก็แนะนำว่าควรหลีกเลี่ยงนะคะตัวนิ้วนะคะเราก็จะทำเป็นลักษณะของที่มีการสูญเสียนิ้วไปบางส่วนหรือทั้งนิ้วนะคะหรือในบางกรณีเนี่ยที่ผู้ป่วยสูญเสียนิ้วหลายๆนิ้วนะคะหรือบางครั้งหายไปทั้งข้อมือเราก็จะทำเป็นลักษณะของการสวมเข้าไปที่ข้อมือเลยนะคะซึ่งปกติแล้วพวกนี้เราก็จะยึดอยู่ด้วยความฟิตหรือความแน่นนะคะของอวัยวะของผู้ป่วยที่ยังหลงเหลืออยู่แต่ในบางรายนะคะตอนนี้เนี่ยเราก็จะเริ่มปักหมุดเทียมนะคะเข้าไปที่อวัยวะที่หลงเหลืออยู่แล้วใช้ที่เราเรียกว่าเป็นตัว

0: ช่วยยึดนะคะยึดที่นิ้วแล้วก็ให้ผู้ป่วยเนี่ยสามารถใส่ได้โดยที่จะมีความแน่นหรือการยึดอยู่มากขึ้น
1: คุณอดิศักดิ์เป็นผู้ป่วยที่สูญเสียนิ้วมือจากอุบัติเหตุรถจักรยานยนต์พุ่งเข้าชนรถขนกระจกจนทำให้นิ้วนางกับนิ้วก้อยขาด
0: ส่วนมากนะคะในกรณีที่ผู้ป่วยที่มีการสูญเสียนิ้วมาหาเราเนี่ยนะคะมักจะมาเพราะว่ามีความจำเป็นในการที่จะต้องใช้งานนะคะเพราะว่าถ้าสูญเสียนิ้วบางนิ้วที่ไม่ใช่นิ้วโป้งนะคะการทำงานของมือเนี่ยนะคะยังคงปกติอยู่นะคะของเรานะคะที่เราทำเนี่ยนะคะเป็นลักษณะของการใส่เพื่อความสวยงามนะคะเราเรียกว่าเป็น passive finger นะคะก็คือใส่เพื่อความสวยงามแต่ไม่ได้สามารถใช้ทำงานได้นะคะพวกนี้นะคะการยึดอยู่เราใช้เป็นเหมือน fiction fit นะคะคือการที่ยึดแน่นกับเนื้อเยื่อนะคะที่ยังเหลืออยู่เพราะฉะนั้นการยึดแน่นเนี่ยนะคะจะเกิดขึ้นได้เนี่ยก็ขึ้นกับตัวนะคะตัวข้อเนี่ยที่เหลืออยู่ว่ามากน้อยแค่ไหนกรณีที่เหลืออยู่น้อยนะคะการยึดอยู่ก็จะไม่ค่อยดีเท่าไหร่บางครั้งเราก็จะต้องทำเป็นเหมือนวงแหวนนะคะล่อไปที่นิ้วที่ปกติเนี่ยเพื่อช่วยในการยึดนิ้วนะคะแต่ถ้าส่วนที่เหลืออยู่เนี่ยยาวมากๆเนี่ยเราก็จะไม่ค่อยมีปัญหาในการใส่นะคะหลังจากที่ใส่ไปแล้วนะคะเราก็จะมีการเรียกผู้ป่วยกลับมาเช็คเป็นระยะนะคะแล้วก็ดูปัญหาที่เกิดนะคะตอนวันนี้คุณอาจารย์ก็อยากจะให้เปลี่ยนสีนิ้วก้อยนะคะซึ่งสีเข้มไปนิดนึงนะคะเราก็ต้องมีการวางแผนเปลี่ยนสีให้ส่วนนิ้วนางนะคะที่มันไม่กระชับใช่ไหมคะมันหลวมเราก็จะต้องทำบริเวณด้านล่างนี้ให้กระชับขึ้นนะคะโดยส่วนมากเราก็จะมีการแก้โดยการตัดด้านนี้ออกนะคะแล้วก็เหมือนกับเย็บปิดเข้ามาเพื่อให้มันแน่นขึ้นนะคะ

0: ในผู้ป่วยบางรายจะต้องถูกส่งตัวไปยังห้องผ่าตัดซึ่งได้รับความร่วมมือจากคลินิกศัลยกรรมช่องปากใบหน้าและขากรรไกรเพื่อที่จะผ่าตัดรอยโรคที่เกิดจากมะเร็งออกอีกทั้งผู้ป่วยบางรายที่มีความเหมาะสมในการใช้หมุดเทียมเพื่อการยึดอวัยวะก็จะถูกส่งตัวมายังที่นี่เช่นกันหนึ่งในนั้นก็คือคุณลุงยิ่งดิษแสวง
1: ลุงยิ่งเป็นเบซัลเซลล์คาร์ซิโนมานะคะซึ่งเป็นมะเร็งที่เกิดของเนื้อเยื่อของใต้ผิวหนังลงไปอีกนะคะก็มีการตัดมะเร็งก้อนนั้นออกไปนะคะหลังจากที่ตัดออกไปนะคะปีหนึ่งนะคะก็พบว่าคุณลุงเกิดซ้ำนะคะเป็นมะเร็งซ้ำอีกรอบหนึ่งแต่คราวนี้มะเร็งเนี่ยแพร่มาที่เพดานปากนะคะก็ต้องมีการตัดนะคะบริเวณใบหน้าเนี่ยเพิ่มขึ้นรวมถึงบริเวณขากรรไกรข้างในนะคะ
2: เมื่อไปโรงพยาบาลนะหมอเขาบอกเขาบอกว่าลุงเป็นมะเร็งต้องผ่าตัดที่จมูกที่เป็นจมูกต้องผ่าตัดเมื่อกลับมาไม่มีจมูกไอ้หลานคนใหญ่แหละเขาบอกเฮ้ยฝีมาแล้วเมื่อเห็นมันตกใจอ่ะคนมีจมูกแล้วก็มาไม่มีจมูกหลานมันตกใจอ่ะมันมองผมว่าเป็นผีอ่ะ
1: จากนั้นเนี่ยเราก็ต้องทำอวัยวะเทียมให้ลุงยิ่งที่เรียกว่าเป็นทั้งในปากและนอกปากคือต้องทำเพดานเทียมให้คุณลุงนะคะรวมถึงทำใบหน้าเทียมข้างนอกนะคะตัวใบหน้าเทียมที่เราทำให้นะคะเนื่องจากลุงยิ่งไม่ได้รับการฉายรังสีรักษาเพราะฉะนั้นเนี่ยเราถึงสามารถใช้หมุดเทียมในการที่จะปักไปที่กระดูกเพื่อที่จะช่วยในการยึดบริเวณจมูกเทียมเพราะว่าของคุณลุงเนี่ยจะตอนหลังจากตัดครั้งที่สองเนี่ยดีเฟกต์หรือรอยโรคจะใหญ่ขึ้นนะคะส่วนข้างในช่องปากก็เช่นเดียวกันนะคะของคุณลุงเนี่ยเป็นเคสแรกของประเทศไทยนะคะที่เราใช้ไซโกมาติกอิมพลานต์หรือตัวรากเทียมหรือหมุดเทียมเนี่ยที่ปักจากกระดูกโหนกแก้มเข้าไปในช่องปากนะคะเป็นหมุดเทียมที่ตัวยาวมากนะคะแล้วก็เป็นตัวช่วยยึดเพดานเทียมพร้อมกับฟันให้คุณลุงในการเคี้ยวอาหารค่ะ

เมื่อเห็นจมูกครั้งแรกเมื่อเอาผ้าออกและปะจมูกใช่ไหมผมก็ดีใจเพราะว่าจมูกมาแล้วคิดนะคิดแต่ผมว่าจมูกมาแล้วจะลองใส่ดูที่นะผมเอามาถึงปะดูผมก็นึกดีใจว่าทีนี้มีจมูกแล้วทีนี้ไปบ้านก็ใครๆก็เขามองเขาไม่กลัวเราแล้วผมคิดนั้นนะเขาไม่คิดกลัวเราแล้วเราจะมีจมูกแล้ว

0: ขอบคุณคุณหมอทุกคนที่เขาทำให้ทำความหาความสะดวกมาให้ผมผมก็ที่อยู่เดี๋ยวนี้ผมก็สบายใจแล้วขอให้คุณหมอจงทำงานเจริญขึ้นไปเถิด
1: ก็ขอบคุณทางโรงพยาบาลทุกๆคนทั้งอาจารย์ทั้งหมอทั้งพยาบาลทั้งอะไรหมดดีทุกคนเหมือนกันเองช่วยเหลือทุกอย่างถ้าว่าเสียเงินก็เป็นก็มากเหมือนกันแต่ทางโรงพยาบาลเขาก็ช่วยเหลือคนอนุเคราะห์ดูแลแล้วนะเราก็ขอบพระคุณอย่างมากเลย
2: ชีวิตเหมือนเกิดใหม่ครับการพูดคุยก็ใกล้เคียงกับปกติบางคนก็ไม่รู้ด้วยซ้ำไปว่าผมเป็นมะเร็งกำช้างก็ขอบคุณคณะทันตแพทย์มหิดลอาจารย์หมอคุณหมอบุคลากรที่นี่ขอบคุณครับ
3: เมื่อเวลาผู้ป่วยได้รับอวัยวะเทียมไปนะคะบางทีเวลาที่เขากลับมาแล้วเขามาเล่าให้เราฟังค่ะว่าเนี่ยเขาได้งานแล้วนะเขาได้เข้าเรียนแล้วนะหรือว่าบางทีเนี่ยเขาบอกว่าไม่มีคนรู้เลยนะว่าเนี่ยเป็นอวัยวะเทียมมันเป็นความภาคภูมิใจของเราค่ะที่อย่างน้อยเนี่ยเราก็เป็นส่วนหนึ่งเนี่ยที่เป็นผู้ที่สามารถเปลี่ยนนะคะคุณภาพชีวิตของเขาไปในทางที่ดีขึ้นค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับรายการ Healthy Friday เหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรียกสั้นๆว่าหมอฝนนะคะส่วนข้างๆดิฉันนะคะก็คือเชฟก้องนะคะเชฟก้องรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับเรียกผมว่าเชฟก้องนะครับก็จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมแล้วก็ศึกษาต่อที่เลกอรงเบลอดุสิตซึ่งคุณหมอก็จะช่วยดูเรื่องของโภชนาการที่ตอบโจทย์นะครับของผู้ชมทางบ้านที่ส่งจดหมายเข้ามาเพื่อที่จะได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกจุดคุณหมอครับแล้วเคสของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราจากทางบ้านเป็นใครครับ
0: ก็วันนี้เคสของเรานะคะก็คือเป็นคุณโอเป็นว่าที่เจ้าสาวซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะคะ
1: กำลังจะแต่งงานน้ำหนักเกินเล็กน้อยครับผม
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมเรื่องราวของคุณโอผ่านทางวีทีอาร์กันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะปัจจุบันทำงานโรงแรมนะคะเป็นอยู่ในทางแผนกเซลล์นะคะแล้วก็ส่วนสูง167นะคะแล้วก็น้ำหนักปัจจุบันคือ63มีความสนใจต้องการที่จะลดน้ำหนักลงมาถึง55ค่ะตอนนี้มีความเครียดด้วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่างานแต่งงานเป็นวันที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงแล้วเราอยากจะสวยที่สุดในวันนั้นนะคะแล้วก็ได้มีไปลองชุดแต่งงานที่สตูดิโอหลายที่มากส่วนมากใส่ออกมาแล้วไซส์ก็จะไม่ได้เหมือนไม่เป็นไซส์มาตรฐานใส่ออกมาแล้วไม่สวย

0: เคยลองทานยาลดน้ำหนักมีเซิร์ชทางออนไลน์บ้างส่วนมากจะมีขายแบบในทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากลองดูอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาทานแล้วก็พอทานไปวันแรกก็รู้สึกว่าเหมือนใจมันสั่นแล้วก็มึนบางทีรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยก็คือกลัวว่าแต่ก็อยากจะลองต่อมาก็ได้ลองวิธีที่เป็นลดแป้งนะคะก็ไม่ทานแป้งเลยเช้ากลางวันเย็นก็คือไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะลองไปประมาณ1อาทิตย์แรกพอวันที่8ปุ๊บคือโหยมากโหยแล้วก็ทานจังฟู้ดแบบไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือโหยก็คือหิวเร็วมากก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบโลคาร์บดูคือวันนึงก็อาจจะทานแป้งสักมื้อเช้า1มื้อหรือมื้อกลางวัน1มื้อปัจจุบันเลือกวิธีโลคาร์บนะคะก็คือตอนเช้าก็ก่อนทำงานก็ทานเป็นเกาเหลาหรือว่าเป็นข้าวต้มอะไรเงี้ยคืออดจะเลือก1มื้อมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันนะคะที่จะมีคาร์บนะคะแล้วก็พอเป็นมื้อกลางวันปุ๊บก็จะเป็นทานกับข้าวแทนพอตอนเย็นปุ๊บก็ทานส้มตําก็รู้สึกดีขึ้นกว่าตัวนอนคาร์บก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมในการที่เป็นโลคาร์บแบบนี้
1: มันรู้ไม่ค่อยได้พูดไม่ไปแล้วอะค่ะ
2: นี
1: ่ชนิด
2: เหมือน
1: คะ
2: เหมือนมันจะคับไปเหมือนกันนะคะ
3: เห็นโอพยายามลดก็มีหลายสูตรมีสูตรแบบกินแอปเปิ้ลตอนเริ่มมีกินยาด้วยก็เตือนได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าก็จะขี้หงุดหงิดอย่ามาเตือนฉันมีสูตรของฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีไปออกกำลังกายด้วยกันบ้างเหมือนกันนะคะก็มีไปเล่นโยคะค่ะช่วยเล่นโยคะด้วยแต่เนื่องจากวันที่ทำงานก็ไม่ได้สม่ำเสมอช่วงนี้ก็เลยเล่นได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเลือกลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมกันนะคะแล้วก็อีก3เดือนเราก็จะเป๊ะแล้วก็สวยค่ะ
4: วันนี้คุณโอ๋ก็มาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณโอ๋เลยดีกว่านะคะคุณทิพย์อุบลศรีจันทับค่ะ
5: ครับเรียนเชิญคุณโอ๋ค่ะ
4: สวัสดีค่ะ
5: สว
4: ั
5: สดีค่ะ
4: เ
5: ชฟ
4: คุณโอ๋ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลดอาหารมาแล้วบางส่วนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
0: ยังรู้สึกยังเครียดอยู่เลยค่ะ
4: ยังเครียดอยู่เลยใช่ไหมคะ
5: ไม่ต้องเครียดหรอกครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็ผมทำสุดความสามารถเดี๋ยวทำอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้
0: อร่อยและหอมโอเคขอบค
5: ุณอร่อยและหอมนะครับ
4: แต่ว่าคุณโอ๋ก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าเคยทานสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลย
0: ใช่
4: ไหมคะเป็นอาหารสูตรโนคาร์บซึ่งจริงๆอันนี้มันก็จะมีปัญหาบางอย่างตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงดอาหารมากๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะ
5: เดี๋ยวเรามาหากันว่าจุดที่มันลงตัวแล้วยังถูกต้องตามหลักโภชนาการจุดนี้มันอยู่ตรงไหนเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเองก็คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าห้ามไอ้นู่นห้ามไอ้นี่หมดแล้วสุดท้ายทานอะไรได้บ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้จะทำอะไรได้บ้าง
4: ตอนนี้เราจะมาทำอาหารสูตรที่เป็นโนคาร์บไหมคะ
5: โนคาร์บแต่ว่ายังเสริมเรื่องพวกนี้อยู่พวกแคลเซียมวิตามินทั้งหลายแหละนะครับวันนี้เราทำเป็นปลานึ่งกับเต้าหู้ครับคุณหมอ

0: ลักษณะอาหารที่คุณโอทานเนี่ยจริงๆจะเป็นการทานซึ่งลดพลังงานลงไปค่อนข้างเยอะแล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือพวกแคลเซียมวิตามินบีวิตามินซีและที่สำคัญที่สุดก็คือรับประทานโปรตีนยังไม่ค่อยพอซึ่งการทานโปรตีนที่ไม่พอเนี่ยจะส่งผลทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ดีเพราะว่าการทานอาหารซึ่งมีโปรตีนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกอิ่มกินแล้วเราจะไม่โหยรวมถึงการทานโปรตีนเนี่ยจะช่วยทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวดีเนื่องจากว่ามันจะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายร่วมด้วยนะคะ
1: ค่ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่เชฟก้องเลือกอาหารซึ่งมีส่วนประกอบเป็นปลาแล้วก็เต้าหู้เนี่ยก็นับว่าเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีเลยทีเดียว
2: ครับก็ตรงนี้นะครับเราโฟกัสที่โปรตีนแล้วก็กำหนดแคลอรี่ให้กับคุณโหใน1มื้ออยู่ที่ประมาณ400ถึง500ไม่เกินนี้คือคำว่าโหยสำหรับผมนี่น่ากลัวมากครับใครคนโหยจะอย่างก็คือมันดูแบบ
1: น้ำน้ำใช่ใช่
2: เราไม่ทรมานอีกแล้วไม่เอาแล้วนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตอันนี้นะครับสาหร่ายคอมบุนะครับตัวนี้เอามาหมักไว้แค่แปะไว้อย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีคอมบุตัวนี้ช่วยให้รสชาติ

0: ลาเราจะใช้ก็หักแค่นี้เองครับง่ายมากก็เวลาทำข้าวบูดอาชีก็น้ำนะครับยังไม่ต้องเดือดแล้วก็ใส่เข้าไป
1: เทคนิคคือต้องใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือด
0: ใช่ครับเวลาเราต้มของอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำเย็น อยากให้ของอร่อยต้มจากน้ำร้อนนะครับง่ายมากน้ำสต๊อกก็เรียบร้อยหมักปลาเรียบร้อยนะครับเครื่องเคียงใช่ไหมครับที่ทานด้วยกันเราเป็นอะไรบ้างวันนี้ผมเลือกมาเป็นกวยเล้งนะครับ
1: กวยเล้งนี่จริงๆก็เรียกว่าเป็นอาหารซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะนอกจากมีใยอาหารช่วยเรื่องของการขับถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังมีวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามิน A ช่วยบำรุงเรื่องสายตานะคะเรื่องของการมองเห็นแล้วก็ยังมีวิตามิน B หลายๆชนิดแล้วก็มีโฟเลตด้วยนะคะแต่จริงๆเทคนิคในการลดอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่อิ่มเนี่ยตัวผักใบเขียวซึ่งเป็นผักใบเนี่ยเราจะเพิ่มได้ไม่จำกัด
2: แต่ว่าเราจะต้องการรับประทานขนาดไหน
0: ใช่ไหม
1: คะเพราะว่าผักใยอาหารเนี่ยช่วยให้เราอิ่ม
3: ค่ะ
1: แล้วก็ชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทานก่อนเริ่มรับประทานเนื้ออาหารเนี่ยจะยิ่งดีนะคะ
0: ตอนนี้เดือดแล้วนะครับแล้วก็ตัวปลานะครับสังเกตง่ายๆคอมบุเนี่ยอ่อนนะครับอ่อนแล้วนะครับเขาเริ่มอ่อนงอก็ถือว่าโอเคแค่นี้เองครับจริงๆแล้วมันดูเหมือนกับเอ๊ะจะอร่อยขึ้นหรออร่อยขึ้นแน่นอนนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
1: แล้วก็จะสังเกตว่าเชฟก้องจะใส่เกลือแค่หยิบมือนะคะจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักเนี่ยบางคนจะคิดว่ากินอาหารรสจัดไม่เป็นไรซึ่งจริงบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเกลือเยอะๆจะเป็นยังไงไหมคะคุณโอ
3: ๋เป็นไง
1: เราก็จะบวมน้ำหนักก็จะลดช้าม
3: ีบวมเกลือหรือเปล่า
1: ใช่เพราะฉะนั้นถ้าเกิดว่ากินอาหารที่มีเกลือต่ำนิดนึงเนี่ยน้ำหนักก็จะลดเร็วเพราะว่าร่างกายก็จะขับน้ำออกด้วย
0: คอมบูดาชินะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวนะครับใช้แค่นี้เลยแล้วก็ผมจะใช้แค่นี้เองนะครับโอเคอันนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับโอเคเข้าเลย
1: จับเวลา7นาทีเนาะ
0: ครับก็ประมาณ7นาทีอันนี้เดี๋ยวผมจะรบกวนคุณโหน่งช่วยลวกผักกวยเล้งให้ผมหน่อยนะครับ

0: เชฟก้องก็จะมาทำในส่วนของเต้าหู้แล
1: ้
0: วเนื้อของเต้าหู้เนี่ยจริงๆก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันนะคะอย่างเต้าหู้ซึ่งเป็นเต้าหู้เนื้ออ่อน
2: ๆ
0: เทียบกับเต้าหู้เนื้อแข็งเนี่ยเต้าหู้ที่มีเนื้อแข็งเนี่ยก็จะมีปริมาณของแคลเซียมที่เยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมกับสูตรอาหารที่เราจะทาน
2: ค่ะ
1: ก็คือเราจะบดรวมกันนะครับทำให้ชิ้นสภาพเป็นพุดดิ้งอันนี้เราได้แล้วนะครับตัวนี้นะครับเราใช้เป็นซอสอันนี้เกลืออันนี้พริกไทยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเมล็ดทานตะวัน

0: อร่อยมากเลยค่ะ
1: อร่อยมากไหมคะยังจืดอยู่ครับรับประกันรับประกันว่ายังจืด
2: ครั้งแรกเลยค่ะเชฟต้อง
1: จืดใช่ไหมครับ
2: จืดแต่ว่าโอ้ว่าแปลกแต่มันอร่อยมันนุ่มมา
1: ก็ถ้าจืดใส่เพิ่มเลยครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับ

0: น้ำมันมะกอกนะครับตัวนี้เป็นโอลิฟออยล์แล้วก็เรามีมะนาวนะครับ
1: คือเทคนิคในการทานอาหารลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆการเพิ่มรสชาติจะทำให้เราทานอาหารซึ่งอร่อยมีประโยชน์แล้วก็กินได้นานด้วย
2: ค่ะ
1: การเพิ่มรสเปรี้ยวรสเผ็ดเค็มเล็กน้อยเนี่ยไม่มีผลอะไรนะคะ
2: แต่ถ้ามากเกินไปก็
1: ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เราต้องระวังคือน้ำตาลอย่าให้มันเยอะมากแค่นั้นเองแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยได้เลยทันที
0: อันนี้เพิ่มซอสถั่วเหลืองเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บใช้ซ่อมดีเลยก็ซอสตัวนี้ราดบนตัวปลานิดหน่อยนะครับเพิ่มรสเปรี้ยว
2: ค่ะ

0: ก็มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะคุณโอเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยรับรองว่าจานนี้มีประโยชน์ครบถ้วนนะคะในเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะคุณโอว่าเป็นไงเนื้อปลาดูนุ่มกำลังดีนะคะสุกพอดี
1: หมอมาควรชิมของผมได้ไหมครับ
0: ขอชิมด้วยนะคะน่าทานมาก
2: อร่อยมากเลยค่ะเชฟมันจะนุ่มนวลน่าจะเป็นเต้าหู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ที่แบบ
1: ถูกต้องละนะครับเราทานได้รู้สึกไม่ฝืดเราก็มีรสชาติ
3: หมอครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นนานคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าเลย
0: ก็คือเป็นอาหารซึ่งไม่มีแป้ง
3: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
3: ซึ่งตัวนี้มันไม่เหมาะสำหรับทุกคน
0: ไม่เหมาะสำหรับทุกคนเพราะว่าในแง่ของการรับประทานอาหารสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยหรือการงดรับประทานแป้งอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าการรับประทานอาหารสูตรโนคาร์บหรือโนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆไม่เหมาะกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติในระยะยาวเนื่องจากว่าอาจจะขาดในเรื่องของสารอาหารในบางตัวถ้าเรารับประทานอาหารได้ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าจะต้องใช้อาหารสูตรนี้เนี่ยจะต้องจำเป็นอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ
3: พักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีในเบรกหน้าเรามีอีกเมนูนึงที่จะมานำเสนอในรูปแบบที่จะมีสีสันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับผม
0: สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำอาหารซึ่งเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นบาลานซ์ไดเอทหรืออาหารซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะเราจะแนะนำให้คุณไข้รับประทานในระยะยาวเชฟก้องช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมคะเราจะทำอะไรกันต่อไปเอ่ย
3: วันนี้เราทำเป็นยำมะเขือยาวไก่ฉีกนะครับผม

0: ต้มไก่ก่อนนะครับต้มไก่ถ้าอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำ
1: เย
0: ็นต้มให้ของอร่อยต้มจากน้ำ
1: เดือด
0: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะครับเมื่อเขือย่างเนี่ยวิธีที่ผมทำง่ายมากนะครับก็คือเผาครับเราก็จะวางไว้บนตะแกรงแล้วเลยนะครับง่ายนิดเดียวมะเขือนะครับเวลาเผาปุ๊บเนี่ยพอมันสุกปุ๊บก็จะลอกเปลือกง่ายสองก็คือมันจะมีกลิ่นหอมที่เหลือก็จะเป็นธรรมดาละเริ่มจากพริกสามสีถ้าเราใช้ไม่เยอะนะครับอยู่ที่บ้านเราปาดเลยเสร็จแล้วที่เหลือพลาสติกแรปเก็บไว้ได้
1: เก็บไว้นะครับเทคนิคการถนอมอาหารนะคะ
0: แต่ถ้าเราจะใช้ทั้งลูกนะครับง่ายๆเลยก็คือจับเขานอนแล้วก็เข้าไปข้างในนี
1: ้ค่ะ
0: แล้วก็ค่อยๆกลิ้งครับไปเลยจนหมด
2: ก็จะได้แต่ใช่ไหมคะ
1: ตัวเนื้อของ
0: ไม่มีเม็ดเลย
2: ใช่
0: ก็เม็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คว่ามะเขือสุกหรือยังนะครับผมใช้ไฟกลางๆคือถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยเปลือกเขาจะไหม้จริงแต่ว่าเนื้อข้างในเขาก็จะไม่สุกนะครับต่อมาเรามาดูที่น้ำนะครับได้แล้วคุณหมอต้องไก่ใส่ลงไปนะครับเราลดไฟต่ำครับเพราะเดี๋ยวจะมาฉีด
1: ก็คือวันนี้เชฟก้องเลือกเนื้ออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็จะเป็นเนื้อส่วนซึ่งมีไขมันน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าอยากทานอาหารซึ่งค่อนข้างได้ไขมันต่ำเนี่ยตัวเนื้ออกไก่ก็จะเป็นออปชั่นที่ดีก็ได้ไขมันต่ำ
0: อันนี้มันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับก็ใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามาเห็นไหมครับปั่นขึ้นละแล้วก
1: ็ปิดฝาให้สุกต่อเหรอคะ
0: ใช่ปิดไว้มันก็จะขึ้นฝาละอันนี้ก็คือเขาพร้อมที่จะสตรีมตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ลอกได้นะครับ
1: คุณโอ๋เดี๋ยวหมอขอจับมือนิดนึงได้ไหมคะทราบไหมคะหมอทำอะไรอยู่ก็คือหมอกำลังพยายามประเมินดูว่าคุณโอ๋เนี่ยเป็นคนมีโครงสร้างยังไงใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะโครงสร้างไม่เหมือนกันอย่างดูเทียบกระดูกข้อมือระหว่างของหมอเองกับของคุณโอ๋เนี่ยก็จะเห็นว่ากระดูกโครงสร้างเราไม่เหมือนกัน
2: โอ๋น่าจะใหญ่กว่าประมาณเท่านึงค่ะคุณหมอ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของคุณโอ๋เนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักกระดูกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักของคนไข้แต่ละคนหรือว่าผู้ชมธรรมะแต่ละคนเนี่ยมันจะดูที่น้ำหนักอย่างเดียวไม่ได
2: ้ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งว่าเราจะต้องลดให้ได้8กิโล10กิโลบางทีเนี่ยลดไปขนาดนั้นมันจะต่ำเกินไปนะคะด้วยความที่ว่าน้ำหนักส่วนหนึ่งของเราเนี่ยก็เป็นกระดูกและส่วนหนึ่งก็เป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้ำหนักเนี่ยอย่างถูกหลักการก็คือว่าลดเพื่อให้สุขภาพดีแล้วก็ทำให้รูปร่างสมส่วนขึ้นเส้นแม้ว่าน้ำหนักของเราจะดูคงที่หรือลงช้าลงในช่วงที่ลดไปแล้วสักพักนึงเนี่ยแต่รอบเอวเราเล็กลงสะโพกเล็กลงอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะ
0: โอเคอันนี้เป็นหอมแดงนะครับผมแล้วก็ซอยใส่หอมแดงไป

0: อ่ะช้อนเดียวก่อน
1: ช้อนค่ะ
0: ช้อนเดียวก่อนนะครับแล้วก็เราก็ยำคน2ที่เสร็จแล้วราดเลยเสร็จแล้วนะครับยำมะเขือเผาไก่ฉีกนะครับเป็นเมนูเฮลตี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าแค่นี้คงไม่อิ่มนะครับก็มีทานกับคู่กับข้าวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ที่เลือกมา
2: วันนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นข้าวกล้องนะคะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีใยอาหารด้วยซึ่งตัวใยอาหารเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วมันก็ยังช่วยในเรื่องของการชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันในเลือดด้วยนะคะแล้วก็การจะทำให้การควบคุมความหิวดีขึ้นนะคะก็จะมีประโยชน์
0: แล้วก็ข่าวดีครับ2 อย่างนี้รวมกันไม่เกิน500แคล

0: แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราเราคอยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ได้เวลาชิมอาหารซึ่งมีทั้งประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพได้สารอาหารครบถ้วนแล้วนะคะ
1: ซึ่งก็เมนูนี้อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ควบคุมน้ำหนัก
0: ใช่เพราะว่าเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าบาลานซ์ไดเอทหรือเป็นอาหารซึ่งมีครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะ
1: เรียนเชิญคุณโอ
2: ยินดีเลยค่ะ
0: ชิมด้วยได้ไหมคะเนี่ย
1: เชิญเลยครับคุณหมอเชิญครับ
2: อร่อยมากค่ะหอมด้วยหอม
1: มันหอมกลิ่นไหม้ของมะเขือมันจะรันจวนอยู่ข้างในนะครับทั้งหมดตรงนี้ยังไม่เกิน500แคลอรี่ทาน1วันทานแบบนี้ได้3มื้อคิดว่าคุณหมอทานได้มั้ย
2: ได้ค่ะ
1: ก็น่าจะสบาย
0: สำหรับท้ายที่สุดนี้นะคะในการลดน้ำหนักเนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าเคล็ดลับที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องตั้งใจว่าการลดน้ำหนักนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อลดลงแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งใจว่าอย่างน้อยน้ำหนักจะต้องไม่เพิ่มขึ้นอีกนะคะตลอดไปเราจะได้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนรวมถึงการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยควรจะลดน้ำหนักด้วยการใช้อาหารซึ่งเราสามารถรับประทานได้ตลอดไปและการลดน้ำหนักเนี่ยก็ควรจะลดอย่างช้าๆโดยทั่วไปเนี่ยจะแนะนำให้ลดประมาณเดือนละ 2-4 กิโลกรัมนะคะก็ท้ายที่สุดนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะให้หมอแล้วก็เชฟกล้องช่วยแก้ไขก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะส่งจดหมายเข้ามาทางที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วเราสองคนก็จะช่วยที่จะตอบคำถามแล้วก็คิดเมนูดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเชฟกล้องมากนะคะแล้วก็
2: ขอบคุณนะคะ
0: ขอบคุณ
2: เชฟกล้อง
0: โอมากๆเลยที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกับหมอฝนแล้วก็เชฟกล้องได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา3-4 โมงเย็นค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ
3: วันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นให้มันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วย

0: โอ้โหดูฟิตจังฟิตจัง
1: ยอดพี่ต้น
0: ฮะ
1: มันนะพี่ต้นช่วยใส่หน่อยมันตึงหลังมากเออ
0: กระเสื้อมันตัวเล็กอ่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมมีความสุขมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่คือรายการ
0: Healthy Friday
1: ครับที่ผมมีความสุขจากพี่ต้นเนี่ยเหตุผลง่ายมากครับไม่ใช่แค่คุณผู้ชมชมรายการของเราที่ Friday ทุกสัปดาห์แล้วได้ประโยชน์ได้สุขภาพที่ดีได้พัฒนากล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเท่านั้นผมเองก็ถูกพี่ต้นเติมเต็มเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปกอดสักทีนึง
0: อย่าๆ
1: ทำไมล่ะครับพี่
0: เปียกขนาดนี้ไม่ต้องมาจอด
1: กล้ามเนื้อผมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมชมรายการเราผมเป็นช่วงแบบบัคอัพตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นแล้วผมมาพัฒนากล้ามเนื้อที่ได้จากพี่ต้นมันลีนลงลีนลงเรื่อยๆที่ยังไม่ที่สุดนะเดี๋ยวลีนได้มากกว่านี้อีกมีความสุขมากเลย
0: ดีมากเห็นด้วยอ้าวอีกแล้ว
1: ผมเองเนี่ยมันก็มีปัญหาของผมแต่ผมไม่อยากรบกวนพี่ต้นเดี๋ยวผมไม่อยากพูดจะห้ามจะไม่บวยไม่พูดเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม
0: ่
1: พูด
0: ว่า
1: ไม่พูดถ้าพี่ก็ไม่ถามมันจะไม่พูด
0: บวยมีปัญหาอะไรนักหนา
1: พี่ผมรอคำนี้แล้วพี่ปัญหาผมก็คือว่าพอเราฝึกกล้ามเนื้อพัฒนาไปเรื่
0: อ
1: ยมันเคยชินนะพี
0: ่
1: มันเหมือน
0: มันดื้อแล้ว
1: มันก็ตื้อๆพี่มันมีเทคนิคอะไรไหมครับ
0: ปัญหาแค่นี้เหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผลไม้ที่ลิงชอบ
1: มันคือไงพี่ผลไม้ที่ลิงชอบ
0: เรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วย
1: เรื่องกล้วยกล้วยผลไม้ที่ลิงชอบกล้วยกล้วยมันเป็นเรื่องกล้วยกล้วยพี่ต้นม
0: ัน
1: คืออะไรครับมันเฉลยคือ
0: ซูเปอร์เซตครับวิธีการฝึกแบบซูเปอร์เซต
1: เทคนิคที่เรานำเสนอวันนี้คือ
0: ซูเปอร์เซต
1: ว้าวมันเป็นยังไงครับซูเปอร์เซต
0: ซูเปอร์เซตมันก็คือมันเป็นการฝึกที่เราฝึกกล้ามเนื้อมันตรงข้ามกันแล้วค่อยพักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบวยฝึกอกใช่ไหมแต่ที่บวยจะต้องพักระหว่างเซตบวยฝึกต่อด้วยกล้ามเนื้อหลังเลยแล้วค่อยพักระหว่างเซต
1: ถ้าเป็นไบเซป
0: ก็เป็นต้องแขนนั่นแหละต้องแขนนั่นแหละ
1: ท้องก็เป็นหลัง
0: หลังใช
1: ่ประโยชน์คืออะไรพี
0: ่ประโยชน์พวกนี้ก็อันแรกก็คือในเรื่องของเวลาเวลามันจะสั้นลงนะในพักระหว่างเซตเราก็แทนที่2เซตมันก็หายไป1ละนะ
1: ครับ
0: มันทำให้คนที่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาตรงนั้นได้โอเคขึ้นเป็นทางเลือกให้เขา
1: อ
0: ันที่2คือในเรื่องของความทนทานเพราะเราต้องเล่น2ท่าต่อเนื่องกันความทนทานก็ดีขึ้นใช่ไหมอันที่3นะครับในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยบัวกำลังเจอปัญหานี้อยู่มันจำเจมาทีไรก็ยกอย่างเงี้ยเราพักระหว่างเซตใช่เพราะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นให้ร่างกายเราจากที่คุ้นเคยแล้วมันมีการรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปมั่ง
1: ชอบเลยแล้วแต่ผมเพิ่มโจทย์อีกหน่อยได้ไหมคร
0: ับ
1: ถ้าผมไม่อยากใช้ดัมเบลอะสามารถพัฒนาได้ไหมครับ
0: ได้ครับทุกอย่างที่เป็นเรื่องของแรงต้านใช่ไหมอย่างยืดได้ไห
1: มถ้าว่าวันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นให้มันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วยไปชมเลยครับตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคซูเปอร์เซตใช้อย่างยืด
0: ใช่แล้ว
1: หาซื้อง่ายอุปกรณ์นี้ดูตัวนี้ของเราคร่าวๆก่อนแล้วก็ไปหาซื้อได้เลย
0: ได
1: ้โอเคเริ่มต้นเราต้องรู้จักกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามก่อน
0: ใช่อย่างเช่นลักษณะของอกเงี้ย
1: อกตรง
0: ข้ามก็คือหลัง
1: ไหล
0: ่ไหล่นี่ก็คือก็หลังเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของตัวปีกที่เราดึงมาใช่ไหมพอไหล่มันขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดึงออก
1: ไบเซป
0: ก็ต้องไบเซปก็ต้องแขนด้านหลัง
1: ไบเซป
0: แขนด้านหลัง
1: ต้นแขนด้านหน้าก็เป็น
0: ด้านหลัง
1: ต้นแขนด้านหลังกล้ามท้อง
0: ก็ต้องเป็นหลังช่วงล่างอะไรอีกน่อง
1: น่อง
0: ก็ต้องหน้าแข้ง
1: มีออกมากันหน้าแข้งด้วย
0: เราก็ต้องกระเนี่ยกระดกขึ้น
1: โอเคครบถ้วนทุกกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้ววันนี้ออกกำลังกายยังไงครับ
0: 10ส่วน
1: 10ส่วน
0: ทั่วร่างกายเลย
1: 10ส่วนแสดงว่าได้ประมาณ5ท่าพอเล่นซูเปอร์เซต
0: ใช
1: ่อ๋อเริ่มต้นท่าแรกครับ
0: ท่าแรกก็คงเป็นตัวอกก่อน
1: ครับผม
0: อกปกติอะใช่ไหมส่วนใหญ่บวยเล่นอยู่แล้วใช่ไหม
1: คุณผู้ชมครับอันนี้มีทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 4เส
0: ้น
1: มันหนามากนะพ
0: ี่ขนาดบวยเนี่ยนี่พี่ยังทำได้เลยเนี่ยบวยก็ต้องทำได้ดูท่าทางนะ
1: โอเคโอเคเล่นยังไงครับ
0: ใช่ไหมแล้วก็ให้ดันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจับบวยก็จะดึงไปข้างหน้าเหมือนเราเล่นอกทุกอย่างเลยนะครับดันผลักไปด้านหน้ากลับก็ต้องค่อยๆดึงกลับเพราะว่าข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือว่าเวลาที่เรากลับ
1: รีเวิร์ส
0: ใช่มันจะมีแรงกระชากมาใช่ไหมกระชากมาซึ่งมันจะอันตรายงั้นเราต้องค่อยๆ
1: เพลงด้วย
0: กลับนะครับลักษณะนั้นนะเราจะต่อด้วยหลังนะครับลักษณะของหลังนะครับง่ายบวยจับให้พี่นิดนึง2เส้นเลยครับบวยดึงผ่านตัวไปดึงผ่านไปนะ ล่นหลังต่อเลย
1: มีบัดดี้กัน
0: หล
1: ัง
0: ต
1: ่
0: อเล่นหลังต่อหลังต่อครับหลังต่อ
1: ผมก็ได้จังหวะปุ๊บผมถอยหนีพี่
0: หล
1: ัง
0: ต
1: ่อแต่พี่จะปล่อยไปอย่างเดียวอกกี่ครั้งหลังกี่ครั้งคร
0: ับ อกก็คือ 10-12 ครั้งแล้วก็ต่อด้วยหลัง 10-12 ครั้ง
1: ประโยชน์ของการเล่นน้ำหนักใกล้เคียงกันแบบนี้คืออะไรครับ
0: ส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อมันต้องเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงพอๆกันมันถึงจะใช้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันได้
1: ถึงบอกว่าเราเล่นกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามอกใหญ่แค่ไหนหลังก็ใหญ่นะ
0: ส่วนใหญ่มันจะได้ใกล้เคียงกัน
1: หนึ่ง
0: พร้อมนะครับ
1: สอง
0: สามพักไว
1: ้สังเกตว่าผมแอนอกนะครับ
0: ดีหกโอเค
1: ต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: ทุกเปอร์เซ็นต์นี่คือห้ามพัก
0: ใช่ครับมาต่อหลังดึงเลยใช้ดึงครับดึงจับประคองดึงผ่านตัวไปดึงโอเคดึงดึงดึงไม่สุดดึงสองอีกสามดึงสองอีกดึงดึง
1: ก้าโอ้ได้ฟิล
0: ดึงสองครั้งดึงสองอีกดึงโอเคแล้วเสร็จแล้วเราค่อยพักระหว่างเซตนะครับส่วนการพักนี่ก็อยู่ประมาณนาทีครึ่งแล้วก็มาเริ่มเล่นใหม่
1: เทคนิคซูเปอร์เซตนี่คือเราจะไม่พักเยอะ
0: ใช่
1: เนื่องจากว่าอะไรครับ
0: เราต้องการเน้นให้มันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเวลาที่ปกติเวลาที่กล้ามเนื้ออกทำงานใช่ไหมส่วนด้านหลังมันจะตรงข้ามกันนะครับเพราะงั้นพออกเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตึงอยู่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อยซึ่งปกติเราก็ต้องมายืดเหยียดกล้ามเนื้ออ
1: ัน
0: นี้เราก็พอไปใช้ตัวหลังเลยมันก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการยืดของตัวคลายความตึงของกล้ามเนื้ออกมันก็เป็นการสลับพักในเรื่องของตัวอกละใช่ไหมพอไปถึงพอหลังเสร็จปุ๊บเราก็พักแล้วก็กลับมาเล่นอกได้อีกโดยที่เซฟในเรื่องของเวลาพักของกล้ามเนื้ออกไป
1: คือเวลาเราเล่นกล้ามเนื้ออกปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นหนักมากๆคนที่เคยเล่นเนี่ยจะเข้าใจดีว่าเล่นหนักมากๆโดยที่ไม่มีการยืดเนี่ยปุ๊บเซตต่อไปจะยกได้น้อยลง
0: เพราะมันยังตึงค้างอย
1: ู่เพราะว่ากล้ามเนื้อเราตึงถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราตึงปุ๊บเราต้องไปยืดจะช่วยเยอะการยืดช่วยอย่างไรคือทำให้เราแบบเลือดมัน
0: ไหลเวียนได้ดีขึ้น
1: ไหลเวียนเอากรดแลคติกพากรดแลคติกออกไปทำให้เราแบบ
0: ศักยภาพกลับมา
1: ใกล้เคียงเหมือนเดิมได้แต่ซูเปอร์เซตคือไม่ต้องใช้อันนั้นเราใช้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามมันยืดอยู่แล้ว
0: ช่วยยืดออกไป
1: ท่าที่2คือ
0: คราวนี้เรามาเป็นคู่ระหว่างไหล่กับปีก
1: ครับ
0: หลังเหมือนกันแต่เป็นหลังนะครับปกติถ้าบุ้ยเล่นใช่ไหมไหล
1: ่
0: เราจะใช้เรื่องของท่าอัพไลโ
1: ล
0: นะครับเวทเหยียบข้างหนึ่งนะครับดึงขึ้นนะครับ
1: อัพไลโลโอเค
0: ใช่อัพไลโลนะครับเสร็จแล้วต่อเนื่องบุ้ยอาจจะจับนะครับแขนกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงดึงกลางออกดึงกลางออกใช่ครับเหมือนเราดึงไอ้ตัวแรดอะนะ
1: ครับ
0: ดึง
1: พูดเอา
0: ใช่ดึงออกนะครับแค่นั้นเองต่อเนื่อง12ครั้งเหมือนกันอย่างละ12ครั้งมาดึงขึ้นตรงๆศอกสูงขึ้นใช่ดี1ค่อยๆลง2ค่อยๆลง3มา
1: 4
0: ขึ้น
1: สังเกต
0: ดี2สูง
1: ทิ้งข้อมือไว้ข้างล่างผมไม่เอากระดกข้อมือขึ้นมา
0: ใช่จะให้2ให้สูง
1: มันจะใช้กล้ามเนื้อส่วนอื่น
0: ใช่มา
1: 8ขอ10แล้วกัน
0: นะ9ขึ้นอีก2ครั้งลงช้าหน่อยครั้งนึงโอเคเอามาต่อเลยแล้วดึงเสร็จได้สุดดึง3ช้าๆค่อยๆผ่อนกลับ
1: โอ้
0: สี่ห้าหกเจ็ดแปดดิ12โอเค
1: โอ้โหทีนี้ถ้าอัพไลโลนะครับอยากให้สังเกตนิดนึงคือผมอ่ะไม
0: ่พยายาม
1: ไม่ผมไม่ปกติแล้วคนที่เล่นอัพไลโลข้อมือจะสูงอย่างนี้ก็มีถ้าที่ข้อมือสูงเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงโฟอาร์มด้วย
0: เราพยายามเน้นดึงศอกขึ้น
1: ถ้าดึงขึ้นมาเนี่ยดูโฟอาร์มผมก็ได้ครับให้ดูโฟอาร์มผมนะถ้าผมกระโดดข้อมือขึ้นมานะ
0: มันจะใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดขึ้น

0: ช่ใช่มากขึ้น
1: ตึงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมทิ้งแขนลงมา
0: หนึ่งมันมาที่ไหลไหลออกแรงครับผม
1: โอเคพี่ต้นครับผมเกิดความสงสัยครับ
0: ครับ
1: คือเมื่อกี้เราเล่นอกเราก็เล่นหลัง
0: ใช่
1: ดึงอย่างนี
0: ้
1: แต่พอแล้วทำไมเมื่อกี้เราเล่นไหล
0: ก็ไปหลังอีก
1: ทำไมเล่นหลังอีก
0: มันดึงเหมือนกันแต่มันคนละแนวหลังตอนท่าแรกเนี่ยเราดึงขนานพื้นอันที่สองนี่เราดึงลงมาในแนวดิ่งซึ่งมันกล้ามเนื้อคนละมัดกัน
1: ทีนี้เพื่อให้แยกชัดเจนผมทำให้ผู้ชมเห็นดีกว่าว่ามันใช้กล้ามเนื้อส่วนไหน
0: โอเคดูหลังอันแรกก่อน
1: ผมดึงนะ
0: ใช่ไหมถ้าเราดูลักษณะใช่ไหมครับมันก็คือหลังส่วนบนส่วนบนที่อยู่ช่วงกลางนะครับเนี่ยที่ทำงานเหยียดแขนกลับไปเหยียดกลับไปดึงไม้นะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็นส่วนนี้นะครับที่ทำงานโอเคคราวนี้มาดูท่าที่สอง
1: โอเคทำไปดูครับ
0: นะครับเราดึงลงนะครับนะอันนี้จะเป็นออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างที่พาไปส่วนของสะโพกตัวนี
1: ้ท่านี้คือการขยายขนาดของปีกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่บอกปีกหลังเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ถ้าเราดูมันก็จะทำให้เป็นตัว V shape ขึ้นมากขึ้นใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้ถ้าเราเห็นอย่างนักว่ายน้ำเนี่ยจะมีเป็นปีกเลยใช่ไหมครับ
1: เพราะเขาใช้ท่าอย่างนี้เหรอ
0: ใช่เป็นว่ายฝึกเน้นตัวพวกนี
1: ้คู่ต่อไปคู่ที่3
0: คู่ต่อไปคราวนี้เราก็มาเป็นระหว่างแขนหน้าแขนกับหลังแขน
1: ไบเซปไตรเซป
0: นะครับอันแรกก่อนนะครับในเรื่องของตัวไบเซปนะฮะเราก็ใช้ยืนนะครับใช้งอในเรื่องของตัวหน้าแขนนะครับตัวไบเซปนะครับขึ้นนะครับไบเซปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นส่วนของไตรเซปนะครับไตรเซปให้หัวเหยียบยืดนะครับจับไปด้านหลังนะครับ
1: นี่นะครับไตรเซปขึ้นนะครับส่วนนี
0: ้อือฮึ
1: นี่ส่วนนี้ทำงานนะ
0: ครับโอเค
1: โอเคมา
0: คราวนี้บวยต่อเนื่อง
1: เรื่องดูนะครับ
0: แขนหน้านะครับขึ้นนะครับนอนขึ้นให้สุดลงให้สุดค่อยๆลงหน่อย2แล้ว
1: การที่เราขึ้นสุดลงสุดมีประโยชน์ไหมครับพี
0: ่มีครับในช่วงของจริงแล้วเวลาที่เราเล่นเวท
1: เราคนเล่นกันเนี่ยเขาเป็นแค่นี้แล้วก็
0: ใช่
1: ต่อเลย
0: ตัวกล้ามเนื้อก็ทำงานไม่เต็มที่เพราะงั้นเราก็ต้องพยายามให้มันทำเต็มที่ของแนวแรงของกล้ามเนื
1: ้อ
0: มันจะทำให้ความอ่อนตัวพัฒนาขึ้นด้วยนะครับ5ใช่ไหมเนี่ย
1: 9แล้ว
0: อ๋อ10มา11 10 2โอเคต่อเลยตัวแขนหน้าหลังข้างเดียวพอเดี๋ยวซอกขึ้นให้สุดเดี๋ยวซอกขึ้นให้สุดอึบ
1: โอเคมาละได้แล้วเพราะมันต้องสานกันอย่าง
0: นั้
1: น
0: ใช่
1: มันรู้สึกได้คร
0: ับซอกเข้าตรงกลางดีเหยียดซอกให้สุดเหยียดซอกให้สุด
1: เจนอย่างที่บอกตายเสร็จมันต้องเหยียดซอกให้สุด
0: ใช่เหยียด
1: ข้อควรระวังก็คือว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือจังหวะที่เราไม่ไหวเงี้ยหรือครั้งสุดท้ายพยายามเกร็งด้วยไม่งั้น
0: มันดึงกระชากกลับมันดึงกระชากกลับ
1: ต่อไปครับคู่ที่4
0: คู่ที่4อันนี้จะเป็นหน้าท้องหัวอยู่นี่นะครับนะครับเหมือนที่เราซิทอัพทุกอย่างนะครับเราไล่นะครับบวยนั่งลง
1: พี่เดี๋ยว
0: ต้องให้แนวแรงอัน
1: นี้เรียกว่ามันหนักกว่าซิทอัพธรรมดานะเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ต้องให้แนวแรง
1: เดี๋ยวอันนี้เหมือนเราเอาเคเบิลมาดึงข้างหลังอ่ะ
0: ใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแทนที่ปกติเราจะแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราก็คือขึ้นนะครับไล่ดึงมือแค่ประคองแต่ออกแรงที่หน้าท้อง
1: คือเราอย่ามือกระชากใช่คือให้
0: มือแค่ค้างไว้แค่เก่งค้างไว้
1: เก่งล็อกไว้แล้วก็ขยับที่กล้ามท้องออกแรงที่กล้ามท้องนะครับจะเพิ่มความหนักอ่ะ
0: หนึ่งขึ้นแล้วละพอเราหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต้องตรงข้ามก็คือหลังช่วงล่าง
1: หลังล่าง
0: แล้วก็เป็นลักษณะของการนะครับดังนั้นเราดึงเหยียดยืดนะครับขึ้นนะครับทุกครั้งขึ้นดึงขึ้น
1: อันนี้ออกแรงมากกว่าเดิมอีกเหมือนท่าซูเปอร์แมน
0: ดึงขึ้นใช่เท้าชิดพื้นนะครับดึงขึ้นพร้อมกับเหยียดยืดยางดึงยางดึงขึ้น
1: การเหยียดยืดยางมันทำให้แนวแรงไปอยู่ที่หลังล่างนะครับใช่ไหมพี่
0: ใช่แล้วครับ
1: โอเคนี่คือท่าคู่ที่4นะครับ
0: ใช่ครับบวยทำสิครับเดี๋ยวเขาไม่ท่านผู้ชมไม่เห็นว่าแล้ว
1: เห็นแล้วนะรู้เลยอันนี้หนัก
0: ของบวยนี่ต้องจับสั้นๆใช่ไหม
1: พอแล้วไม่ต้องจับสั้นมากหรอกมันมีเส้นบางๆระหว่างรายการออกกำลังกายกับรายการแกล้งน้องนะ
0: ครับขึ้นมาหน่อยขึ้นอีกขึ้นอีก

0: Hey, can you knick? Can you knick? ขึ้นไม่ได
1: ้โอ
0: ้ขึ้นไม่ได
1: ้ที่ผมขึ้นไม่เยอะมันออกแรงไม่ใช่ผมไม่ออกแรงมันหนักนะ
0: ว่าฮึบ
1: โอเคจบครบแล้วต่อไปมา
0: ด้านข้าง
1: ซูเปอร์แมน
0: จับรวบเหยียดแขนเหยียดแขนเดินตัวขึ้น
1: ล็อกขาไว้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เลยซ้
0: อขึ้น
1: โอ้โห
0: ขึ้น
1: โอ
0: ้ไม่ต้องรีบไม่ต้องรีบขึ้น
1: น้ำ
0: ขึ้นหน่อยนิ้วหัวมือชี้ขึ้นขึ้น
1: เยี่ยมเลย
0: ขึ้น
1: เจ็ด
0: ขึ้นขึ้น
1: ก้าวโอ้แรงมันมาหลัง
0: ขึ้นขึ้นขึ้น
1: โอ้ย
0: โอ
1: เคอันนี้มันจะเพิ่มขนาดความหนักเพราะว่าเรามียาง
0: ใช่
1: เข้ามาเพิ่มความหนักอันนี้จะหนักกว่าท่าธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เมื่อกี้ผมได้แชร์ในฝั่งที
0: ่
1: ผมมีคนออกกำลังกายแล้วพาร์ทเนอร์ครับ
0: ครับ
1: ทำไงครับ
0: อย่างตัวของพี่
1: ใช่ไหมเพิ่มความหนักของผม
0: ใช่อย่างพี่จับเงี้ยแล้วสั่งเงี้ยบวยก็จะเบาแต่ถ้าพี่ต้องการนั่นมากขึ้นพี่อาจต้องออกแรงดึงมา
1: ใช่ไห
0: ม
1: ดึงมา
0: บวยต้องออกแรงมากขึ้นนะ
1: ใช่ไหมใช่
0: เพราะมันก็ช่วงการหดมันก็จะสั้นลงเราต้องทำให้เราต้องใช้แรงมากขึ้น
1: แสดงว่าคู่บัดดี้สามารถช่วยได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไม่มีบัดดี้ล่ะ
0: เราก็สามารถมัดกับขาโต๊ะอะไรที่มันมั่นคงนะที่ต้องมั่นคงแข็งแรงนิดนึงเสาอะไรต่าง
1: ต่อไปคู่ที่5ครับ
0: คู่ที่5คราวนี้เป็นขาละหน้าขากับด้านหลังนะคร
1: ับ
0: ก็อันนี้พี่อาจจะต้องยืมขาบวยนิดนึงนะครับให้บวยนะครับ
1: เรามีกัน2ขามันจะครบ4ขาแล้วพี่ไม่ใช่ไพ
0: ่อันนี้นะครับอันนี้ให้บวยยกขาขึ้นนะครับยกขาพร้อมเหยียดยืดเข่าไป
1: โอ้โห
0: เหยียดไปมันแล้วแต่
1: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนได้แข้งไปในตัวด้วยหนักอ่ะ
0: เอาหนักเหรออ
1: ย่าดึงเยอะสิ
0: ลืมไปลืมไป
1: แกล้งน้องจังห้าโอ้เจ็ดมันขาสั้นไงแปดเก้าสิบโอเคสิบ
0: ฮะ
1: ไป
0: ละแล้วก็เราก็มางอขางอขาพลิกงอขานอนเลยนอนเลย
1: นอนเลย
0: นอน
1: เหร
0: อครับผมใช่แล้วมา
1: สอง
0: มา
1: โอ้โห
0: มา
1: เคล็ดลับครับคือเราเก่งค้างไว้นี่มันคือสุดยอดเลยครับ
0: มา
1: เพราะถ้าเกิดล็อกไปมันจะไปเร็วอย่างเงี้ยเก่งค้าง
0: อย่าง
1: เง
0: ี้ยต้องค่อยๆผ่อนลงต้องค่อยๆผ่อนลงอะฮะ
1: โอ้โห
0: นั่นละ
1: หล่อจังครบครับเรียบร้อยนี่คือคู่ที่ห้า
0: แล้วเราก็สลับข้าง
1: สลับข้างซ้ายขวา
0: อ่านั่นละ
1: โอเคไม่น่าเชื่อนะคือหลายๆครั้งที่ผมอยู่กับยางยืดเนี่ยมันทำให้ผมเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยเพราะมันออกกำลังกายได้มากกว่าที่ผมคิดเยอะแล้วมันมีสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยางยืดอีกเยอะเลย
0: ใช่ใช่
1: คุณผู้ชมครับซึ่งคำว่าซูเปอร์เซตมีอีกหลายเทคนิคเลยทีเดียวซึ่งเราจะนำมาฝากกันใน Healthy Friday นะครับสิ่งสำคัญนะครับคือคุณผู้ชมต้องรู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามก่อนเดี๋ยววันนี้เรามาทบทวนดูว่าเรารู้จักกล้ามเนื้อคู่ตรงข้ามอะไรบ้างในวันนี้ครับ

0: เรียบร้อยแล้ว
1: ครับ
0: จำได้แบบนี้ปุ๊บเราจะมีความเชี่ยวชาญเราสามารถดีไซน์เองได
1: ้
0: ออกแบบการออกกำลังกายเองได้ในมุมมองของผู้ชมด้วยถ้าเกิดรู้สึกอยากพัฒนาส่วนไหนก็เน้นส่วนนั้นได
1: ้
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าซูเปอร์เซตในวันนี้ครับมันควรจะเล่นเมื่อไหร่เล่นเท่าไหร่เล่นยังไงพร้อมตอนไหนอะไรเงี้ยครับ
1: เราเอาทีละอย่างแล้วกันนะครับ อันแรกคือเรื่องของตัวซูเปอร์เซตเนี่ยคือถ้าเกิดว่าคนใหม่ๆมาเนี่ยคงไม่ได้คนที่ไม่เคยเล่นพื้นฐานมาเลยเพราะอย่างบุ้ยเล่นบุ้ยรู้สึกว่าหนักไหมพอเล่นเสร็จปุ๊บถึงเราจะบอกว่าถ
0: ึ
1: ง
0: เ
1: รา ใช่ถึงเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนกล้ามเนื้อนะครับแต่คนที่มันเริ่มเล่นใหม่อ่ะไอ้หมดแรงไอ้กล้ามเนื้อแรกแล้วถึงกล้ามเนื้อ2จะบอกว่ามันตรงข้ามบางทีเขาก็ไม่มีแรงแล้วความทนทานเขาก็ยังไม่ได
0: ้
1: ความเคยชินของระบบกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้เพราะงั้นบางคนต้องผ่านช่วงแรกคุณอาจต้องเล่นเล่นพวกพื้นฐานมาแล้ว
0: กล้ามเนื้อเรามีพื้นฐานแล้วมีความแข็งแรงมากแล้ว
1: คุณถึงจะมาเล่นตัวนี้ได้
0: ถึงมาเล่นซูเปอร์เซตได้
1: ใช่ครับ
0: การเล่นซูเปอร์เซตเล่นแต่เมื่อคุณกล้ามเนื้อของคุณพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: แล้วคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุณไม่พัฒนา
1: ครับ
0: อยากไปต่อนี่แหละม
1: ัน
0: จะขยายขีดความสามารถของคุณ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเซตหนึ่งนะครับหรือว่าคู่หนึ่งต้องเล่น10ครั้งไหมหรือถ้าไม่ไหวเป็น7ได้ไหม8ได้ไหม
1: โดยพื้นฐานเนี่ยวัตถุประสงค์เขาส่วนใหญ่จะให้อยู่ประมาณ10-12ครั้งเพื่อที่ถ้าเราไอ้นั่นก็คือเราจะต้องการเน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่เพิ่มขนาดนะเพราะงั้นมันก็จะอยู่ประมาณ10-12ครั้งถ้าบางครั้งถ้าเกิดเราไปเล่นมากกว่านั้นปุ๊บมันจะเปลี่ยนละเปลี่ยนในเรื่องของตัววัตถุประสงค์ละถ้าบอกเราเล่นไม่ถึง6ครั้ง
0: มัน
1: เป
0: ็
1: นความแข็งแรงละใช่ไหมเพราะงั้นตรงนั้นอาจจะต้องดูเป้าหมายละเราอาจจะเปลี่ยนละเราไม่ใช่เน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่ละเราต้องการไปเปลี่ยนเรื่องของตัวความแข็งแรงละ
0: ถ้าเราเล่น10-12ครั้งก็คืออก10-12ครั้ง
1: หลัง
0: 10-12ครั้งเพราะว่าเราต้องการขยายขนาด
1: ใช่
0: และอย่างนี้เล่นทั้งหมดกี่เซตครับ
1: ในกรณีใหม่ๆเหมือนหลักการคล้ายกันเลยถ้าคนที่ใหม่ๆก็เริ่ม
0: แค่
1: 1-2 เซตหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น
0: เยี่ยมเลยครับ นั่นคือความตั้งใจของเราทั้งหมดใน Healthy Friday นะครับสำหรับการเล่นซูเปอร์เซตติดตามครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบทักษะการเล่นซูเปอร์เซตแชร์เรามาครับเรามีทางติดต่อเยอะแยะมากมายซึ่งบอกตอนนี้เลยครับหรือว่าตามไป Subscribe ก็ได้ในช่องMahidol Channel ของเรา
1: ใช่ครับ
0: ติดตามสัปดาห์หน้าครับกับรายการ Healthy Friday กับผู้รู้ในการออกกำลังกายพี่ต้นและน้องบวยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
2: ครับ

ถึงจะเลิกบุหรี่มาเป็นเวลานานนะครับแต่ว่าความเสี่ยงในการเป็นมะเร็งปากก็ยังคงอยู่ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับปริมาณที่สูบต่อวันแล้วก็เวลาที่สูบมาทั้งหมดนะครับยกตัวอย่างเช่นถ้าสูบบุหรี่ประมาณ1ซองต่อวันเป็นเวลา 20-30 ปีก็ยังมีความเสี่ยงที่จะเป็นมะเร็งปอดต่อเนื่องไปถึงแม้จะเลิกบุหรี่ไปแล้วอีกเป็น10ปีเพราะว่าความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งปอดเนี่ยเกิดเนื่องจากสารก่อมะเร็งที่มีในบุหรี่เนี่ยมันเข้าไปมีผลต่อเซลล์ต่างๆในระบบทางเดินหายใจนะครับซึ่งเป็นผลที่เกิดเรื้อรังเพราะฉะนั้นถึงแม้ว่าจะหยุดแต่ผลที่เกิดขึ้นมันยังดำเนินต่อไปอีกนะครับการอักเสบเรื้อรังการเปลี่ยนแปลงของเซลล์ก็ยังคงดำเนินต่อไปคือเซลล์มีการได้รับสารเข้าไปแล้วสารนั้นมีการกระตุ้นให้มีการเปลี่ยนแปลงต่างในเซลล์เกิดขึ้นแล้วการพิสูจน์ว่ามะเร็งปอดนั้นเป็นจากบุหรี่เนี่ยอาจจะยากแต่ก็มีข้อมูลชัดเจนว่าคนที่สูบบุหรี่แล้วไม่มีความเสี่ยงอย่างอื่นหยุดบุหรี่แล้วเป็นเวลาเป็น10ปีก็ยังเป็นมะเร็งปอดได้อยู่

0: เคยมีอาการแบบนี้ใช่หรือไม่ปัสสาวะแล้วแสบปัสสาวะขัดปัสสาวะบ่อย
1: ความรุนแรงของกระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับอาจจะทำให้การทำงานของกระเพาะปัสสาวะเสียไปหรือในบางรายอาจจะส่งผลไปทำให้เกิดการทำงานของไตผิดปกติได้ครับสาเหตุของโรคกระเพาะปัสสาวะอักเสบมีค่อนข้างเยอะนะครับเริ่มต้นอันที่หนึ่งคือตัวน้ำปัสสาวะจะมีสารเคมีที่รบกวนทำให้เกิดการอักเสบยกตัวอย่างเช่นผู้ป่วยที่ใช้ยาเสพติดบางกลุ่มเช่นเคตามีนอันที่สองคือกระเพาะปัสสาวะอักเสบอาจจะเกิดจากความผิดปกติในกระเพาะปัสสาวะเช่นผู้ป่วยบางรายมีนิ่วมีเนื้องอกในกระเพาะปัสสาวะและกลุ่มสุดท้ายก็คือกลุ่มที่มีความผิดปกติในการทำงานของหูรูดก็เช่นผู้ป่วยที่กระเพาะปัสสาวะไม่สามารถบีบตัวได้ตามปกติหรือหูรูดมีความแน่นมากกว่าปกติครับ

0: ผู้ป่วยส่วนใหญ่ที่มีกระเพาะปัสสาวะอักเสบจะมีอาการปัสสาวะแสบขัดปัสสาวะบ่อยปวดปัสสาวะแล้วต้องรีบวิ่งหาห้องน้ำแล้วในบางรายก็อาจจะกั้นปัสสาวะไม่อยู่ครับเบื้องต้นเวลาผู้ป่วยมีอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบเราจะมีการซักถามอาการร่วมอื่นๆที่เกี่ยวกับระบบทางเดินปัสสาวะครั้งที่แล้วมาหาผมด้วยอาการอะไรนะครับ
1: ฉี่บ่อย
0: ครั้งที่แล้วปัสสาวะบ่อยแล้วมีอาการอะไรอีกนะครับ
1: ม
0: ีแค่ฉี่บ่อยนะครั้งที่แล้วบอกผมด้วยว่ากั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วยใช่ไหม
1: ใช่
2: ปัญหาหลักๆคือผู้ป่วยเขากั้นปัสสาวะไม่ได้ซึ่งจริงๆแล้วอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้เราจะต้องหาดูว่ามีสาเหตุมาจากการอักเสบในกระเพาะปัสสาวะด้วยหรือเปล่าซึ่งเป็นสาเหตุที่เราสามารถแก้ไขได้เบื้องต้นและแก้ไขได้ง่ายหลังจากที่ผู้ป่วยทานยาปฏิชีวนะนะครับตามเชื้อที่ขึ้นจากน้ำปัสสาวะอาการกั้นปัสสาวะไม่ได้ของผู้ป่วยควรจะดีขึ้นหรือหายไปหลังจากที่เราพยายามกำจัดเชื้อโรคแล้วและพบว่ายังไม่ตอบสนองต่อการรักษาหลักการอย่างแรกคือเรามักจะต้องส่งน้ำปัสสาวะไปเพาะเชื้อเพื่อจะดูว่าตอบสนองต่อยาที่เราให้หรือเปล่าอันที่สองเราจะเริ่มมองหาว่ามีความผิดปกติอื่นในการทำงานหรือทางกายภาพของทางเดินปัสสาวะไหมยิ่งผู้ป่วยว่ามีประวัติเคยเป็นซ้ำๆแต่ไม่ได้รับการตรวจรักษาเราควรจะยิ่งหาสาเหตุ
0: คราวนี้เบื้องต้นของการตรวจหาสาเหตุอย่างง่ายที่สุดเราอาจจะทำอัลตราซาวด์ดูว่าไตคุณป้ามีความผิดปกติไหมดูว่ากระเพาะปัสสาวะของคุณป้ามีความผิดปกติไหมนะครับอันนี้เป็นวิธีการตรวจเบื้องต้นที่ง่ายแล้วก็ปลอดภัยนะครับไม่ค่อยมีความเสี่ยงอะไรปัญหาที่เราพบบ่อยในผู้สูงอายุที่เกิดอาการแบบนี้มักจะเกิดจากปัสสาวะมันออกมาไม่หมดมันก็เลยเกิดภาวะอักเสบติดเชื้อได้บ่อยๆแล้วก็เลยกั้นปัสสาวะไม่อยู่ด้วย

ดยส่วนใหญ่กระเพาะปัสสาวะอักเสบนะครับมักจะได้รับการรักษาเบื้องต้นจากที่โรงพยาบาลใกล้บ้านหลังจากที่ผู้ป่วยหายดีแล้วนะครับไม่เกิดอาการซ้ําแสดงว่าการรักษานั้นประสบความสําเร็จแต่เมื่อไรก็ตามที่ผู้ป่วยเกิดอาการกระเพาะปัสสาวะอักเสบซ้ําอาจจะไม่ใช่กระเพาะปัสสาวะอักเสบธรรมดาแล้วนะครับในบางรายยิ่งผู้สูงอายุอาจจะเกี่ยวเนื่องกับมะเร็งกระเพาะปัสสาวะได้ซึ่งอันตรายถึงชีวิตนะครับหากไม่ได้รับการรักษาแต่เบื้องต้น

0: ถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ
1: รายการพบหมอมหิดลขอเชิญชวนแฟนรายการส่งเรื่องราวปัญหาสุขภาพมาที่ Facebook มหิดล Channel ปัญหาสุขภาพที่น่าสนใจและได้รับการคัดเลือกจะมีคุณหมอจากมหาวิทยาลัยมหิดลมาตอบคำถามอย่าลืมกดไลค์กดแชร์รายการพบหมอมหิดลกันเยอะๆนะครับ
2: ปัสสาวะทุกชั่วโมงสีเปลี่ยนมีฟองกลิ่นฉุนแสบขัดเป็นสัญญาณเตือนผิดปกติจะมีสักกี่คนนะคะที่สังเกตปัสสาวะของตัวเองวันนี้เรามาดูกันว่าปัสสาวะแบบไหนปกติแบบไหนผิดปกติค่ะมาดูความเชื่อแรกกันนะคะปัสสาวะเปลี่ยนสีสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะปัสสาวะของเรานะคะโดยทั่วไปก็จะเป็นสีใสจนถึงเหลืองอัมพันนะคะถ้าสมมติว่าปัสสาวะเราเปลี่ยนสีอาจจะเกิดจากการที่เรากินยาบางชนิดก็อาจจะทำให้เปลี่ยนสีได้หรืออาจจะเกิดจากความผิดปกติบางอย่างเช่นถ้าเปลี่ยนสีเป็นสีแดงหรือสีน้ำล้างเนื้ออันนี้เนี่ยเป็นสัญญาณเตือนนะคะว่าผิดปกติอาจจะมีนิ่วในไตนะคะหรือว่ามีความผิดปกติของระบบทางเดินปัสสาวะรีบไปหาหมอเถอะค่ะทีนี้เรามาดูความเชื่อที่สองกันนะคะปัสสาวะมีฟองกลิ่นฉุนสัญญาณเตือนผิดปกติจริงค่ะการมีฟองเนี่ยอาจจะเกิดจากการที่มีโปรตีนรั่วในทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นเนี่ยมันก็มีความผิดปกติบริเวณไตได้ส่วนการที่ปัสสาวะของเรามีกลิ่นนะคะบางคนเชื่อว่าเกิดจากเราไปกินของแสลงมาไม่ว่าจะเป็นของหมักของดองพวกนี้นะคะส่วนใหญ่ไม่ทำให้มีกลิ่นค่ะการที่มันมีกลิ่นนะคะอันนี้ไม่ปกติแล้วค่ะอาจจะเกิดจากการติดเชื้อทางเดินปัสสาวะเพราะฉะนั้นรีบไปพบแพทย์ค่ะเรามาดูความเชื่อถัดมานะคะปัสสาวะแล้วแสบสัญญาณเตือนผิดปกติอันนี้ผิดปกติจริงๆค่ะการที่เราปัสสาวะแสบนะคะอาจจะเกิดได้จากการที่เราติดเชื้อทางเดินปัสสาวะและเวลาปัสสาวะมันแสบบริเวณท่อปัสสาวะหรือว่าอาจจะเกิดจากการที่เรามีแผลบริเวณอวัยวะเพศเวลาที่ปัสสาวะออกมามันก็เลยโดนบริเวณแผลเหล่านั้นเนี่ยก็จะทำให้มีอาการเจ็บปวดได้เช่นคนที่เป็นเริมเป็นต้นเพราะฉะนั้นถ้ามีอาการเหล่านี้รีบไปพบแพทย์นะคะทีนี้เรามาดูกันนะคะว่าปัสสาวะแบบไหนเขาเรียกว่าปกติอันดับแรกนะคะก็คือลักษณะทางกายภาพก่อนสีนะคะก็คือเป็นสีไซส์หรือสีเหลืองอัมพันไม่มีกลิ่นฉุนก็คือเป็นกลิ่นปัสสาวะปกติธรรมดาของเรานี่เองถ้ามันเปลี่ยนแปลงไปจากเนี้ยแสดงว่าไม่ปกติแล้วอันถัดมานะคะจำนวนครั้งของการปัสสาวะคนที่ปัสสาวะปกตินะคะก็คือไม่เกิน10ครั้งต่อวันตอนกลางคืนเนี่ยแทบจะไม่ต้องตื่นหรือว่าตื่นมาไม่เกิน1ครั้งต่อวันอันนี้เขาเรียกว่าปกตินอกจากนี้นะคะอาการร่วมอื่นๆไม่ว่าจะเป็นเร่งรีบไปเข้าห้องน้ำไอจามแล้วเล็บเนี่ยนะคะสิ่งเหล่านี้เนี่ยถือว่าผิดปกติค่ะส่วนอาการอื่นๆที่เราต้องสังเกตตัวเราเองนะคะปัสสาวะไม่ออกหรือว่าต้องเบ่งเวลาปัสสาวะปัสสาวะแสบขาดพวกนี้เนี่ยผิดปกตินะคะหรือบางคนนะคะไม่ได้มีอาการอย่างที่ว่ามาแต่ว่าการปัสสาวะเนี่ยรบกวนชีวิตประจำวันของเราอันนี้เนี่ยก็แนะนำว่าให้เข้ามาปรึกษาแพทย์เถอะค่ะการที่เราสังเกตปัสสาวะของเรานะคะก็จะทำให้เรารู้ว่าตัวเราเนี่ยมีความผิดปกติหรือเปล่าก็จะทำให้สามารถตรวจเจอโรคต่างๆของทางเดินปัสสาวะได้เร็วยิ่งขึ้นค่ะ

0: ธรรมชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: โทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าที่เราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่ณพรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านณพรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยน่ะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี่
0: โชคดีที่ประเทศไทยเราเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นัดก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไว้ค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิดแผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
3: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อสร้างอะไรแบบนี้มันทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้ไหม
0: การระเบิดภูเขาหรือทำเหมืองในระดับที่ลึกก็อาจทำให้เกิดแรงสั่นสะเทือนและส่งผลให้เกิดแผ่นดินไหวได้ครับแม่แล้วอย่างการทดลองระเบิดปรมาณูแล้วแรงระเบิดของการทำเหมืองแรกก็ถือเป็นสาเหตุที่มนุษย์เป็นตัวการทำให้เกิดแผ่นดินไหวได้เหมือนกันครับนี่เป็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค
5: ่
1: ะ
5: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงขณะนี้เจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันนะ
5: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
5: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะ

0: ปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
1: ครับแม่
2: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
3: อิงฟ้า
4: เป็นยังไงบ้าง
5: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
6: แผ่นดินถล่ม
5: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
4: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: เด็กๆวันนี้จะไปสวนสัตว์กันอยากเจอสัตว์อะไรกันบ้าง
1: กระต่ายค่ะ
2: กระหมีครับ
0: เฮ้ย
1: กระต่าย
2: หมี
1: กระต่าย
2: หมี
0: เฮ้ย
1: กระต่าย
2: หมี
1: กระต่าย
2: หมี
1: กระต่าย
0: เดี๋ยวเรามาเริ่มวอร์มอัพกันนะครับเริ่มหลังมือชนกันขึ้นลงขึ้นลงยกไหล่ขึ้นแล้วลงหลังมือชิดกันตลอดขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงขึ้นลงโอเคขึ้นค้างไว้แล้วไปหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังหน้าหลังสี่เที่ยว4 3 2โอเคเปลี่ยนมือจับผักไปด้านข้างลงด้านล่างผักด้านข้างขึ้นบนต่อเนื่องมาลงเร็วต่อเนื่องต่อเนื่องโอเคนิ้วข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบข้างฮุบเรายืดไหล่ด้านหลังนิดนึงนะครับจับมือดึงสลับดึงสลับดึงสลับดึงสลับ4 3 2โอเคสลับกันเลยดึงดึงดึงดึงดึง4เที่ยวอ่ะ4 3 2โอเคครับผมอ่ะพร้อมนะครับถ้าหมีอ้าวยกมือขวายกแขนซ้ายสลับปึ๊บยกวางยกวางยกวางยกวาง4 3 2พอได้แล้วเข่าพ้นพื้นยกเท้าสลับขึ้นสลับขึ้นสลับเหมือนเรายกจากสะโพกสะโพกขึ้นสะโพกขึ้นสะโพกขึ้นสะโพกขึ้น4 3 2มือเท้าสลับข้างยกยกยกยกยกยกยกครั้งหนึ่งอ้าวพร้อมกันเตรียมเคลื่อนที่ขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาถอยซ้ายขวาขวาซ้ายซ้ายขวาขวาซ้ายอ่ะอยู่กับที่ต่อไปท่าลิงนั่งลงมาถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับถ่ายน้ำหนักดึงกลับ4ครั้ง4 3 2เคลื่อนที่มาวางหน้าวางหน้าวางหน้าวางถอยวางถอยวางถอยวางวางแล้วไปวางไว้ด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับมาวางด้านข้างสลับครั้งหนึ่งวางด้านข้างคราวนี้วางด้านข้างแล้วเคลื่อนที่

0: วางเพื่อนวางเพื่อนกลับมาวางเพื่อนวางเพื่อนโอเคทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาทิ้งตัวกลับมาครั้งเดียว
1: เริ่มยกภูขึ้นขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นโอเคแล้วคราวนี้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้

0: ครับยกครับยกครับยกกล้ามหน่อยขึ้นแล้วลงปูยกกล้ามขึ้นลงขึ้นโอเคขึ้นที่เดินเดินเดินเดินครับครับครับครับเคลื่อนเดินเดินเดินเดินครับครับครับสะโพกวางลง
1: ต่อไปเราจะเปลี่ยนเป็นท่าแมว
2: มือวางเข่าวาง
1: เริ่มขาแมวขึ้นขึ้นลงลงขึ้นมาขึ้นขึ้นลงลงแขนอยู่กับที่ขึ้นขาแมวหน้าท้องแล้วลงลงใช่ขึ้นขึ้นขอ4ครั้ง4ครั้งอ้าวขึ้นขึ้นลงอีก3ขึ้นขึ้นลงอีก2ขึ้นขึ้นลงอีก1ขึ้นลงขึ้นแล้วค้างไว้ขึ้นค้างไว้ค้างไว้ขาแมวหน้าท้องไว้ค้างไว้นิดนึง4 3 2อ้าวแล้วลงขึ้นลงจังหวะเดียวขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลงขึ้นแล้วลง4ครั้ง4 3 2ครั้งหนึ่งโอเคอ๋อเราจะเปลี่ยนนะครับจากแมวเป็นหมาอ้าวดึง
0: สะโพกลง
1: เหยียดยืดขึ้นใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นพลิกขี้เกียจนิดนึงใช่ดึงสะโพกลงเหยียดยืดขึ้นครั้งหนึ่งดึงกลับโอเคกลับมาขึ้นชันแขนชันเข่ายกเท้าออกด้านข้างกลับยกกลับยกกลับมาครั้งหนึ่งหนึ่งเปลี่ยนข้างขึ้นกลับขึ้นกลับขึ้นกลับสองครั้งขึ้นกลับครั้งเดียวขึ้น
3: ต่อไปเราจะมาคูดาวกันนะครับพนมมือสลับมหาลัยดึงมหาลัยดึงมหาลัยค้างไว้นิดนึงค้างถ่ายน้ำหนักถ่ายน้ำหนัก4เที่ยวมา4 3 2 4ค้างมา4 3 2ครั้งหนึ่งแขนเหยียด
1: ยืดขึ้นยืดขึ้นยืดขึ้นเหยียดแขนด้วยยืดขึ้น4เที่ยว4 3 2ครั้งหนึ่งแล้วมือคว่ำหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายคว่ำแล้วหงายใช่โอเคเหยียดแขนยืดเหยียดค้างไว้นิดนึงกระดกไปกระดกไปนิ้วก็หาตัวเหยียดแขนค้างไว้ค้างไว้ค้างไว้เหยียดแขนให้สุดเหยียดแขนให้สุด4 3 2เท้าชิดกอดตัวกอดยืดกอดแล้วยืดกอดแล้วยืดสุดท้ายกอดพอแล้วพอแล้วโอเค
4: ที่เสร็จสิ้นไปก็เรื่องของตัวโยคะสัตว์นะครับโยคะสัตว์เนี่ยก็เป็นการดัดแปลงอันที่1ก็คือเป็นเรื่องของท่าทางนะครับเด็กเนี่ยก็จะมีจินตนาการของเขาใช่ไหมครับเรายกตัวอย่างไอ้พวกสัตว์ที่เขาคุ้นเคยร่วมเข้ากับเรื่องของการออกกำลังกายมันก็จะทำให้เขารู้สึกว่าสนุกสนานเพลิดเพลินขึ้นนะครับประโยชน์ที่ได้นะครับของตัวโยคะสัตว์เนี่ยนะครับมันก็จะมีการพัฒนาของตัวกล้ามเนื้อไม่ว่าจะเป็นส่วนล่างส่วนบนนะครับครอบคลุมหมดรวมถึงเรื่องของแกนลำตัวด้วยนะครับแล้วก็ท่าของการเคลื่อนไหวอาจจะมองว่าเป็นเรื่องของความแข็งแรงแต่ถ้าเรามองอันก็คือในเรื่องของโยคะเนี่ยมันจะได้พัฒนาเรื่องความอ่อนตัวด้วยซึ่งมันก็จะพัฒนาเรื่องของข้อต่อเอ็นต่างๆให้มีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วก็เป็นไปอย่างขั้นตอนนะครับการประยุกต์ใช้นะครับเราก็สามารถจะดัดแปลงกั

สัตว์อะไรต่างๆที่เรามีความรู้สึกว่าที่เขาคุ้นเคยหรือที่เขาชอบก็ได้นะครับเขาเลี้ยงหรือว่าเขาชอบอะไรสนใจอะไรเราก็พยายามไปดัดแปลงให้กับเป็นท่าพวกนั้นนะครับแล้วก็เอาเรียนแบบท่าทางการเคลื่อนไหวของสัตว์เข้ามาก็จะทำให้รู้สึกว่าเด็กเขามีความรู้สึกว่าใกล้ชิดกับสัตว์แล้วก็มีความรู้สึกว่าอยากทำสนุกสนานกับตรงนั้นมากขึ้นนะครับก็ฝากไว้เราสามารถที่จะดัดแปลงได้นะครับให้มันสอดคล้องกัน

0: ู้ปกครองสามารถรับชมแนวทางการจัดการเรียนการสอนตัวอย่างการจัดกิจกรรมหรือทำกิจกรรมร่วมกับบุตรหลานไปพร้อมๆกับครูต้นทางได้ตั้งแต่ระดับชั้นอนุบาล1ถึงระดับชั้นอนุบาล3ทางช่องดาวเทียมหมายเลข195ถึง197รับชมเวลา 8:25 นถึงเวลา 10:40 นกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์เริ่มเวลา 8:25 นกิจกรรมเคลื่อนไหวและจังหวะเน้นพัฒนาด้านร่างกายภาษาความคิดสร้างสรรค์และสุนทรีเริ่มเวลา 8:45 นกิจกรรมเสริมประสบการณ์เน้นพัฒนาด้านสติปัญญาและภาษาเริ่มเวลา 9:05 นกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมเน้นพัฒนาด้านอารมณ์สังคมนิสัยการเล่นอิสระและความคิดสร้างสรรค์เริ่มเวลา 9:40 นและกิจกรรมเกมการศึกษาเริ่มเวลา 10:20 นถึงเวลา 10:40 นผู้ปกครองสามารถรับชมได้ทุกช่วงเวลาที่ต้องการผ่านทาง www.dltv.ac.th
1: ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตแล้วบอกเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงไปส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราจะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B.C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเรามาค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

พิ่มโอกาสทางการเรียนรู้ที่เข้าถึงได้ทุกที่ทุกเวลาของช่อง DLTV ผ่านทาง www.dltv.ac.th สมัครเป็นสมาชิกเว็บไซต์กดเข้าสู่ระบบเลือกสมัครสมาชิกกรอกอีเมลและพาสเวิร์ดพร้อมชื่อและเบอร์โทรศัพท์ของผู้สมัครหรือล็อกอินผ่านทาง Facebook จะพบกับหน้าจอโฮมเพจสุดทันสมัยสีสันสบายตามาพร้อมกับเมนูต่างๆที่ใช้งานง่ายกดเมนูหน้าแรกจะพบกับช่องรายการทั้ง15ช่องหน้าโฮมเพจและข่าวประชาสัมพันธ์ต่างๆของ DLTV คลิกตารางออกอากาศเลือกช่องรายการที่ต้องการชมผังรายการออกอากาศประจำวันและยังสามารถดาวน์โหลด

างสอนออกอากาศได้อีกด้วยเลือกเมนูชมสดเลือกช่องรายการที่จะรับชมออนไลน์คลิกลูกศรซ้ายขวาเพื่อรับชมช่องรายการอื่นๆเพิ่มเติมขั้นตอนการดาวน์โหลดกำหนดการเมนูรายชั่วโมงและคู่มือครูเลือกเมนูชมล่วงหน้าหรือชมย้อนหลังเลือกช่องรายการที่จะรับชมเลือกรายวิชาการเรียนการสอนคลิกกำหนดการเรียนรู้รายชั่วโมงหรือคู่มือครูเพื่อทำการดาวน์โหลดจากนั้นเลือกหน่วยการเรียนรู้และเรื่องที่ต้องการรับชมกดปุ่ม Play การดาวน์โหลดวิดีโอการเรียนการสอนคลิกสัญลักษณ์ลูกศรเพื่อทำการดาวน์โหลดวิดีโอสามารถดาวน์โหลดสื่อประกอบการสอนและใบงานได้ที่มุมขวาล่างคลิก1ครั้งเพื่อทำการดาวน์โหลดอย่าลืมนะครับสามารถติดตามข่าวสารประชาสัมพันธ์หรือพูดคุยเสนอแนะแลกเปลี่ยนความคิดเห็นและร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับเราได้ทาง www.dltv.ac.th

สวัสดีครับช่วงข่าวในพระราชสำนักวันเสาร์ที่18กรกฎาคมพุทธศักราช2569พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ส่งข้อความพระราชสารแสดงความเสียพระราชหฤทัยไปยังเจ้าผู้ครองรัฐกาตาในการที่เชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาเสด็จสวรรคตเมื่อวันที่12กรกฎาคม2569ข้อความพระราชสารมีดังนี้เชคตามีมบินฮามัดอัลซานีเจ้าผู้ครองรัฐกาตากรุงโดฮาหม่อมฉันและพระราชินีรู้สึกเศร้าใจอย่างยิ่งที่ทราบข่าวการสวรรคตของเชคฮามัดบินคาลิฟะอัลซานีอดีตเจ้าผู้ครองรัฐกาตาพระราชบิดาผู้ทรงเป็นที่เคารพยิ่งของฝ่าพระบาทพระองค์จะทรงเป็นที่รำลึกถึงตลอดไปจากการเป็นผู้นำที่มีพระวิสัยทัศน์และการอุทิศพระองค์อย่างไม่ย่อท้อเพื่อสร้างสันติภาพความก้าวหน้าและความเจริญรุ่งเรืองให้แก่ประเทศและประชาชนของพระองค์พระราชกรณียกิจอันทรงคุณูปการของอดีตเจ้าผู้ครองรัฐไม่เพียงแต่ได้วางรากฐานอันมั่นคงของการพัฒนาประเทศที่เด่นชัดเท่านั้นหากยังเสริมสร้างสถานะอันน่าภาคภูมิของรัฐกาตาในประชาคมระหว่างประเทศอีกด้วยประชาชนชาวไทยยังคงจดจำด้วยความอบอุ่นใจถึงการเสด็จพระราชดำเนินเยือนประเทศไทยของพระองค์เมื่อปีพุทธศักราช2549เพื่อทรงร่วมงานพระราชพิธีฉลองสิริราชสมบัติครบ6ปีของพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศรมหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราชบรมนาถบพิตรซึ่งการเยือนดังกล่าวได้กระชับความสัมพันธ์ฉันมิตรอันใกล้ชิดระหว่างประเทศของเราทั้งสองให้แน่นแฟนยิ่งขึ้นหม่อมฉันในนามของประชาชนชาวไทยขอแสดงความเสียใจอย่างสุดซึ้งมายังฝ่าพระบาทและพระราชวงศ์รวมทั้งประชาชนชาวกาตาสำหรับความสูญเสียอันนำมาซึ่งความโศกเศร้าอย่างที่สุดครั้งนี้พระปรมาภิไธยมหาวชิราลงกรณ์พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวพระอนุวงศ์และองคมนตรีเสด็จไปทรงเป็นประธานและเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังเวลา7 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการที่พระพิธีธรรมสวดพระพิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดารับพระราชทานฉันเช้าเป็นพระพิธีธรรมจากวัดสาเกตและวัดอนงคารามกรุงเทพมหานครรวม8 รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้มีพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพประจำทั้งกลางวันกลางคืนรับพระราชทานฉันเช้าวันละ8 รูปรับพระราชทานฉันเพลวันละ8 รูปและประคมย่ำยามกำหนด100 วันโดยมีพระบรมวงศานุวงศ์เสด็จพระราชดำเนินและเสด็จไปทรงเป็นประธานรวมทั้งองคมนตรีเป็นประธานในช่วงเวลาต่างและเวลา19 นาฬิกาหม่อมเจ้าศรีสว่างวงยุคลเสด็จไปทรงเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาเนเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิรราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดประยุรวงศาวาสและวัดบวรนิเวศวิหารกรุงเทพมหานครรวม8 รูปบทสวดพระอภิธรรมที่ใช้เนื่องในการพระบรมศพและพระศพเป็นบทสวดพระอภิธรรมทำนองหลวง7 บทหรือ7 คัมภีร์ประกอบด้วยพระธรรมสังคณีพระวิภังพระธาตุกถาพระปุคละบัญญัติพระคาถาวัตถุพระยมกะและพระมหาปัฏฐานปัจจุบันมี4 ทำนองได้แก่ทำนองกะทำนองเลื่อนทำนองลากสุงและทำนองสรพันยะทั้งได้นำบทสวดพระอภิธรรมใหม่คือบทสวดที่นำมาจากส่วนของบทมาติกามาสวดเพิ่มมีหลายบทแต่ส่วนมากวัดใช้บทที่สวดจะนำมาเพิ่ม7 บทเพื่อให้เทียบเท่ากันกับบทพระสวดอภิธรรม7 คัมภีร์เดิมที่เรียกว่าพระอภิธรรมเก่าพอนำมาสวดเพิ่มจึงเรียกกันว่าพระอภิธรรมใหม่ทำนองที่ใช้คือทำนองเลื่อนอ
หนึ่งเวลา 11 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดารับพระราชทานฉันเพลเป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปสำหรับพระพิธีธรรมคือสมณศักดิ์ประเภทหนึ่งซึ่งพระมหากษัตริย์ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ตั้งจากวัดที่เป็นพระอารามหลวงวัดละหนึ่งสำรับละ4รูปทำในที่สวดพระพิธรรมในงานพระบรมศพพระศพหรือศพในพระบรมราชานุเคราะห์โดยในช่วง100วันที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงบำเพ็ญพระราชกุศลพระราชทานพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภาณเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาเป็นพระพิธีธรรมจาก10พระอารามหลวงในกรุงเทพมหานครได้แก่วัดราชสิทธารามวัดอนงคารามวัดประยุรวงศาวาสวัดจักรวรรดิราชาวาสวัดระฆังโคสิตารามวัดมหาธาตุยุวราชรังสฤษฎิ์วัดสระเกศวัดบวรนิเวศวิหารวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามเวลา 17 นาฬิกาพลอากาศเอกชลิตพุกผาสุของคมนตรีเป็นประธานในการพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารีนีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดพระเชตุพนนิมนต์มังคลารามและวัดสุทัศน์เทพวรารามกรุงเทพมหานครรวม8รูปทั้งนี้พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้ผู้ประสงค์ขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาณพระที่นั่งพิมานรัตยาได้ตั้งแต่วันที่20กันยายน2569เป็นต้นไปจนกว่าจะถึงการพระราชพิธีพระราชทานเพลิงพระศพโดยสามารถดาวน์โหลดตัวอย่างหนังสือการขอเป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระศพได้ที่เว็บไซต์หน่วยราชการในพระองค์ www.royaloffice.th หน่วยงานต่างๆได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงวันนี้ณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังเวลา 10 นาฬิกาบริษัทสเตคอนกรุ๊ปจำกัดมหาชนสมาคมสตรีไทยสากลนายทิติชัยนามและคณะบุรณาธิครอบครัวพอเพียงโรงแรมโคสะจังหวัดขอนแก่นได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดบุรณสิริมาตยารามกรุงเทพมหานครวัดเสนาสนารามวัดนิเวศธรรมประวัติวัดพระขาวจังหวัดพระนครศรีอยุธยาวัดสุธรวรารามจังหวัดฉะเชิงเทราวัดประชาสันต์จังหวัดนครสวรรค์และวัดน้ำโจรเหนือจังหวัดพิจิตรสวดพระพุทธมนต์จบแล้วพระสงฆ์ทั้งนั้นสวดบทถวายพรพระต่อจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระทหารเพลแด่พระสงฆ์ทั้ง10รูปจากนั้นผู้แทนเจ้าภาพถวายพระไตรแด่พระสงฆ์พระสงฆ์สดับปกรณ์และอนุโมทนาเวลา 14:30 น.จังหวัดสิงห์บุรีได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดพิชยญาติการามวัดโพธินิมิตสถิตมหาสีมารามวัดตโนดกรุงเทพมหานครวัดจันทร์วัดท่าอิฐจังหวัดอ่างทองและวัดเนกขัมมารามจังหวัดราชบุรีสวดมาติกาสดับก่อนและอนุโมทนาเวลา 17:00 น.โรงเรียนภัทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์บริษัท HNN Food จำกัดครอบครัวรวีทรัพย์ไพศาลสมาคมผู้ประกอบการพาณิชย์อิเล็กทรอนิกส์ไทยบริษัท Accept Environment จำกัดได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลถวายพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้มีพระสงฆ์จำนวน10รูปจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครสวดมาติกาสดับปกรณ์และอนุโมทนา
และเวลา 19:00 น.สมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการนายสุชาติสิริทิพย์และคณะบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดนายสิริวิทยาคำชมพูและคณะได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้เป็นเจ้าภาพในการบำเพ็ญกุศลพระพิธีธรรมสวดพระอภิธรรมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงซึ่งช่วงเวลานี้เป็นพระพิธีธรรมจากวัดสระเกศกรุงเทพมหานครจำนวน4รูปและวัดพิกุลทองจังหวัดสิงห์บุรีจำนวน4รูปวันนี้ตลอดทั้งวันณพระที่นั่งดุสิตมหาปราสาทในพระบรมมหาราชวังมีคณะบุคคลและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่างจังหวัดเดินทางไปกราบถวายบังคมพระบรมศพสมเด็จพระนางเจ้าสิริกิติ์พระบรมราชินีนาถพระบรมราชชนนีพันปีหลวงอย่างต่อเนื่องอาทิคณะครูนักเรียนโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์โรงเรียนหนองรีประชานิมิตจังหวัดกาญจนบุรีนักศึกษาคณะความสัมพันธ์ระหว่างประเทศมหาวิทยาลัยเดอรัมสหราชอาณาจักรบริษัท GSE 2010 Insurance Broker จำกัดและบริษัท M Capital Corporation จำกัดทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้ากราบถวายบังคมพระบรมศพได้ทุกวันตั้งแต่เวลา 8:00 น.ถึง 20:00 น.และขอความร่วมมือโปรดแต่งกายสุภาพไว้ทุกนักเรียนนักศึกษาสวมเครื่องแบบตามระเบียบคณะผู้คนและประชาชนเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณวันนี้ณพระที่นั่งพิมานรัตยาในพระบรมมหาราชวังมีคณะผู้คนและประชาชนทั้งในกรุงเทพมหานครและต่าง

จังหวัดเดินทางไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาอย่างต่อเนื่องอาทิโรงเรียนชุมชนบ้านหนองไข่น้ำจังหวัดนครราชสีมาโรงเรียนสิรินธรจังหวัดสุรินทร์บริษัทธนาคาร่มรวยจำกัดโครงการ4เสาหลักจังหวัดสิงห์บุรีโรงเรียนภัทยกุลการดนตรีและนาฏศิลป์กรุงเทพมหานครคณะมวลชนกรุงเทพมหานครและโรงแรมหญิงฤดีรีสอร์ทจังหวัดเลยบริษัทพารากอนสตีลซัพพลายจำกัดสมาคมตำรวจสาขาสมุทรปราการและชมรมพุทธรักษาด้วยสำนึกในพระกรุณาธิคุณที่ทรงปฏิบัติพระกรณียกิจนานัปปการก็เกิดประโยชน์ทั้งในประเทศและต่างประเทศเป็นอเนกอนันต์ทั้งนี้สำนักพระราชวังเปิดให้ประชาชนเข้าถวายสักการะพระศพทุกวันตั้งแต่เวลา8นาฬิกาถึง21นาฬิกาในการนี้มูลนิธิอาสาเพื่อนพึ่งพายามยากสภากาชาดไทยได้รับพระราชทานพระบรมราชานุญาตให้นำรถประกอบอาหารไปตั้งณบริเวณหน้าประตูอนงลีลาเพื่อประกอบอาหารเมนูข้าวเหนียวไก่ทอดสูตรพระเจ้าวรวงศ์เธอพระองค์เจ้าโสมสวลีกรมหมื่นสุทนารีนาถมอบให้แก่ประชาชนที่ไปถวายสักการะพระศพสมเด็จพระเจ้าลูกเธอเจ้าฟ้าพัชรกิติยาภานเรนทิราเทพยวดีกรมหลวงราชสารินีสิริพัฒน์มหาวชิระราชธิดาวันละ 2,500 ชุดในเวลา 11 นาฬิกาไปจนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2,569 หน่วยงานต่างๆจัดกิจกรรมน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต 18 กรกฎาคม 2,569วันนี้ที่สำนักงานมูลนิธิแพทย์อาสาสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีหรือพอ.ศว.เขตป้อมปราบศัตรูพ่ายกรุงเทพมหานครในแพทย์ยุทธพธารมิกเลขาธิการมูลนิธิพอ.ศว.เป็นประธานในพิธีบำเพ็ญกุศลเป็นพระราชกุศลแด่สมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคต18กรกฎาคม2569เพื่อน้อมสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงก่อตั้งมูลนิธิพอ.ศว.ในการดูแลรักษาสุขภาพอนามัยของประชาชนผู้ยากไร้และด้อยโอกาสที่อาศัยในท้องถิ่นทุรกันดารห่างไกลนอกจากนี้มูลนิธิยังได้จัดกิจกรรมต่างๆเพื่อถวายเป็นพระราชกุศลอาทิจัดหน่วยแพทย์เคลื่อนที่พอ.ศว.ออกให้บริการประชาชนใน5จังหวัดพอ.ศว.ประกอบด้วยจังหวัดอำนาจเจริญจังหวัดเพชรบุรีจังหวัดกระบี่จังหวัดจันทบุรีและจังหวัดตราดโดยไม่คิดค่าใช้จ่ายใดๆวันนี้ที่อุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีเขตคลองสานกรุงเทพมหานครนายพนมบุตรจันทรโชติอธิบดีกรมศิลปากรเป็นประธานในพิธีทำบุญถวายพัฒหารเพลแด่พระสงฆ์5รูปเนื่องในวันคล้ายวันสวรรคตสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนี18กรกฎาคม2569เพื่อถวายเป็นพระราชกุศลและน้อมรำลึกถึงพระมหากรุณาธิคุณที่ทรงอุทิศพระองค์ในการพัฒนาคุณภาพชีวิตและความเป็นอยู่ของประชาชนให้ดีขึ้นโดยมีท่านผู้หญิงบุตรีวีระไวทยะในฐานะเลขาธิการคณะกรรมการบริหารงานอุทยานเฉลิมพระเกียรติสมเด็จพระศรีนครินทราบรมราชชนนีและคณะกรรมการเข้าร่วมนอกจากนี้ยังมีการจัดกิจกรรมเวิร์กช็อปเปิดการ์ดเปิดบ้านแห่งความทรงจำและนิทรรศการเฉลิมพระเกียรติคล้องจิตไทยครองใจชนโดยมัคคุเทศก์น้อยรุ่นที่17เพื่อให้ผู้เข้าร่วมได้น้อมรำลึกในพระมหากรุณาธิคุณที่ได้พระราชทานความช่วยเหลือราษฎรในด้านต่างๆโดยเฉพาะแก่ราษฎรชาวไทยภูเขาที่อาศัยอยู่ในถิ่นทุรกันดารอาทิด้านการแพทย์และการสาธารณสุขให้ได้รับการรักษาพยาบาลและส่งสนับสนุนด้านการศึกษาแก่เยาวชนในโรงเรียนตำรวจตระเวนชายแดนอันเป็นการเปิดโอกาสทางการศึกษาให้แก่เด็กด้อยโอกาสในพื้นที่ห่างไกลให้ได้รับการศึกษาที่มีประสิทธิภาพรองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนในพื้นที่จังหวัดชลบุรีวันนี้ที่ศูนย์การค้าแปซิฟิกฮอลล์อำเภอศรีราชาจังหวัดชลบุรีสมเด็จพระเจ้าน้องนางเธอเจ้าฟ้าจุฬาภรณ์วลัยลักษณ์อัครราชกุมารีกรมพระศรีสว่างควัตวรคัตยราชนารีโปรดให้นายถากูลพาณิชย์รองประธานสถาบันวิจัยจุฬาภรณ์ฝ่ายวิเทศสัมพันธ์เป็นประธานเปิดการฝึกอบรมแบบบูรณาการเพื่อเผยแพร่ความรู้และถ่ายทอดเทคโนโลยี

โลยีในการบริหารจัดการโรคพิษสุนัขบ้าสู่ชุมชนพร้อมติดตามความก้าวหน้าการดำเนินงานโครงการสัตว์ปลอดโรคคนปลอดภัยจากโรคพิษสุนัขบ้าตามพระปณิธานในพื้นที่จังหวัดชลบุรีซึ่งคณะสัตวแพทยศาสตร์และคณะศึกษาศาสตร์มหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องจัดขึ้นเพื่อเสริมสร้างศักยภาพในการควบคุมและป้องกันโรคพิษสุนัขบ้าในระดับท้องถิ่นให้เกิดผลเป็นรูปธรรมมีกลุ่มเป้าหมายเข้าร่วมอบรมประมาณ320คนโดยมีการบรรยายทางวิชาการให้ความรู้ด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้องโดยใช้ระบบสารสนเทศเอดูรารวมถึงกิจกรรมฐานการเรียนรู้อาทิการสาธิตวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นเมื่อถูกสัตว์กัดข่วนและใช้เกมฐานเพื่อประเมินความพร้อมของพื้นที่ในการก้าวเข้าสู่การเป็นพื้นที่ปลอดโรคพิษสุนัขบ้าอย่างยั่งยืนเพื่อให้ผู้เข้ารับการฝึกอบรมนำองค์ความรู้ไปขยายผลในพื้นที่ได้อย่างมีประสิทธิภาพสำหรับจังหวัดชลบุรีมีประชากรสุนัขและแมวรวมประมาณ 29,473 ตัวเดือนที่มีงบประมาณ 2,568 ได้ดำเนินการผ่าตัดทำหมันแล้ว 2,829 ตัวฉีดวัคซีนป้องกันโรคพิษสุนัขบ้า 23,330 ตัวและมีสถานสงเคราะห์สัตว์4แห่งจบข่าวในพระราชสำนักในวันนี้แต่เพียงเท่านี้ผมวีรศักดิ์ขอบเขตสวัสดีครับ

0: น่าจะเป็นทัพหน้าของพระนเรศวรปะทะกับทัพหงสาวดีแน่ๆเลย
1: พระนเรศวรหมายถึงพระนเรศวรที่เราเพิ่งเจอมาน่ะหรอ
2: ใช่ๆนั่นไงที่ทรงช้างอยู่ตรงนั้น
1: ไหนๆตรงไหน
3: หนองสาหร่าย18มกราคมพุทธศักราช2135รัชกาลสมเด็จพระนเรศวร
2: ท่านฝากกองทัพข้าศึกมาหยุดอยู่ต่อหน้าช้างของพระมหาอุปราชามีข้าศึกล้อมเต็มไปหมด
4: พระเจ้าพี่เราจะยืนช้างในร่มไม้อยู่ใหญ่เล่าเชิญออกมาทำยุทธาธีให้เป็นกิตติยศคงไว้ในแผ่นดินเถิดภายภาคหน้าต่อไปจะไม่มีพระเจ้าแผ่นดินใดจะกระทำคดชยุทธ์อีกแล้วเช่นเรา
5: ไป
1: สมเด็จพระนเรศวรเล็กกว่าตั้งเยอะจะสู้ไหวหรอ
2: นั่นคือเจ้าพระยาชัยยานุภาพเลยนะถึงตัวจะเล็กกว่าแต่ก็สู้ไม่ถอยเลยนะคอยดูสิ

0: นี่พ่อแม่ของหลานส่งขนมนมเนยมาให้เยอะแยะเลยโอ้มีอะไรกันเหรอเด็ก
1: ๆปู่ครับพันนเรศวรทรงเท่น่าดูเลยนะครับรบชนะพระมหาอุปราชาทั้งที่ช้างก็ทรงตัวเล็กกว่าแถมยังหลงเข้าไปกลางกองทัพของศัตรูด้วยสุดยอดมากเลยนะครับ
2: หนูเพิ่งเล่าให้แม่ฟังนะคะ
0: โอ้จริงๆแล้วตอนนั้นกองทัพของพันนเรศวรมีจำนวนน้อยกว่าผู้พม่ามากแล้วไพร่พลเองก็อ่อนแรงเต็มที่แล้วถ้าคืนยืดเยื้อต่อไปคงต้องแพ้แน่ๆดังนั้นพันนเรศวรจึงท้ารบกับพระมหาอุปราชาเพื่อรักษาชีวิตของคนไทยในสนามรบยังไงล่ะ
1: อย่างนี้นี่เองยังมีอีกหลายตอนใช่ไหมครับผมรู้มาแค่ตอนหลังทักทักอะไรนะตะวันที่ทรงประกาศเอกราชน่ะ
2: อ๋อก็หลังทักซีโนทอกไง
1: ใช่ๆกับตอนทำยุทธหัตถีตอนอื่นๆยังไม่ได้ดูตะวันยังไม่ได้เล่าให้ฟังเลยครับปู
0: ่อ๋อถ้าอย่างนั้นเราก็มาดูหนังด้วยกันไหมเด็กๆเริ่มตั้งแต่ทรงพระเยาว์แล้วก็ถูกส่งตัวไปเป็นองค์ประกันที่หงสาแล้วก็นี่ไงเด็กๆปู่มีวิดีโอครบเลยนะดูสิ
1: โอ้โหสุดยอดไปเลยครับปู่ดีเลยครับดูด้วยกันนะตะวัน
2: อืมได้สิถ้าหนูหนังแบบนี้ฉันไม่กลัว
3: สมเด็จพระนเรศวรมหาราชทรงเป็นกษัตริย์นักรบที่เก่งกาจและกล้าหาญการตัดสินใจของพระองค์ทำให้อยุธยาเป็นเอกราชอีกครั้งปู่สอนบอกว่าเพราะพระองค์อยุธยาเลยแข็งแกร่งแบบนี้อีกนับร้อยปี
4: อยากรู้แล้วสิว่าพรุ่งนี้ปากกาขนนกจะพาไปที่ไหนอีกนะแต่ไม่ต้องพาไปสมัยสมเด็จพระนเรศวรแล้วนะเพราะเดี๋ยวพรุ่งนี้ฉันจะตื่นแต่เช้ามาดู

0: ขึ้นตะวันอยากเป็นทูตค่ะจะได้ไปหลายๆประเทศเลยต้องหัดภาษาอังกฤษไว
1: ้ I'm sorry please forgive me
2: ตอนนี้บ้านเมืองกลับมาสงบสุขได้ก็เพราะพระเอกาทศรถผ่านทรงเป็นทั้งอนุชาและสหายศึกลบเคียงบ่าเคียงไหลกับพระนเรศวรต่อสู้จนฟื้นคืนเอกราชมาให้เราได้นะซิ

0: หมอรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา5โมงเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยมีโรคใหม่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องบางทีเราก็ต้องอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้ครับเป็นโรคคลาสสิกฮะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาต่อเนื่องบางคนมองข้ามครับบางคนก็ใส่ใจแต่ว่าใส่ใจจนลืมใส่ใจต่อไปผมกำลังพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตนั่นเองฮะความดันเนี่ยเราจะเห็นบางทีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าจะต้องกินยาลดความดันเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจแต่พอถึงวันนึงเนี่ยเข้าใจจริงๆเนี่ยความดันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลายคนบอกว่านี่คือเพชฌฆาตเงียบนะฮะที่บางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจแต่พอเกิดขึ้นมาปุ๊บร้ายแรงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้เดี๋ยววันนี้มีเรื่องอะไรให้ติดตามบ้างไปดูกันครับในวันนี้แค่ก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับมาแนะนำพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์จิโรจน์พละเลิศนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อูมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หมอรามานะครับเป็นครั้งแรกที่ได้พูดคุยกัน
1: ใช่ครับ
0: นะฮะเมื่อกี้เห็นหน้าอาจารย์แบบมีความแบบเด็กๆไงเราก็ถามอาจารย์ว่าอาจารย์แบบเจนใหม่ล่าสุดหรือเปล่าอาจารย์อายุเท่าไหร่สรุปคือวัยเดียวกันเลย
1: วัยเดียวกันครับ33ปีคร
0: ับ33ปี33นี่เราต้องใส่ใจเรื่องความดันแล้วหรือยังอาจารย
1: ์จริงๆอีก2ปีเราก็ถึงเวลาที่ต้องคัดกรองสุขภาพตามแบบคัดกรองสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศแล้วครับ
0: ก็คือ
1: ตั้งแต่35ปีเนี่ยควรจะเริ่มคัดกรองสุขภาพแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: มันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
1: ใช่แล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมองว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับมันปั๊บเดียวมันถึงวัยที่เราต้องตรวจสุขภาพกันแล้วในมุมมองของแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุคิดว่ามีอะไรบ้าง
1: จริงๆประกอบได้หลายด้านเลยครับ
0: ทาง
1: ด้านกายภาพด้วยจิตใจด้วยความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ครอบครัวด้วยครับทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันทำให้ผู้สูงอายุคนหนึ่งมีสุขภาพแข็งแรงครับ
0: คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่สุขภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ครับ

0: จิตใจด้วย
1: จิตใจด้วยครับ
0: บางคนบอกว่าจิตใจมีผลพอๆกับสุขภาพร่างกายเลยจริงป่ะครับ
1: มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยครับเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะซึมเศร้าใช่ไหมครับเราก็จะไม่สามารถกินยาได้ตามปกติไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทีนี้โรคก็จะรุมเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับในตอนนี
0: ้เรื่องของความดันนะครับอาจารย์มันต้องกังวลเฉพาะผู้สูงอายุไหมหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัยอย่างเราเนี่ยความดันก็สามารถสูงได้เหมือนกัน
1: โดยปกติแล้วครับความดันก็จะเริ่มสูงขึ้นในอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนอายุน้อยก็พบว่ามีความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากไลฟ์สไตล์ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป อาหารการกินการออกกำลังกายพวกนี้ครับก็ทำให้พบโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนอายุน้อยเช่นกันครับ
0: ครับหลายๆคนที่เราเคยไปโรงพยาบาลกันเนี่ยสิ่งแรกที่หมอเขาต้องทำก่อนทุกครั้งเลยคือเขาต้องเราไปวัดความดัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องวัดความดันก่อนเจอหมอ
1: ทั้งมีหลายอย่างเลยครับนอกจากการวัดความดันจะมีตั้งแต่การวัดความดันการวัดชีพจรการวัดอัตราการหายใจแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายครับอันนี้เป็น4สัญญาณชีพที่เป็นตัวบ่งบอกว่าสุขภาพในตอนนี้สมบูรณ์หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย4อย่างเนี่ยครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรกครับ
0: เป็นเหมือนการคัดกรองอันแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่มั้ยก่อนที่ไปเจอหมอไม่ว่าจะเป็นหาอะไรทุกอย่างเลยนะฮะผมไปหาหมอตาเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนหรือแม้บางทีผมไปสถาบันเสริมความงามเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนเลย
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอตาหรือว่าไปหาคุณหมอความงามเนี่ยบางทีก็ต้องมีหัตถการที่ทำการฉีดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราความดันโลหิตสูงเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เลือดออกเยอะผิดปกติเลือดไหลไม่หยุดได้หรือว่าคนตอนที่ทำหัตถการตื่นเต้นมากความดันขึ้นสูงผิดปกติก็มีเหมือนกันครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะนั่นหมายความว่าบางทีความดันสูงเนี่ยมันเกิดจากความตื่นเต้นด้วยหรอ
1: ด้วยเหมือนกันครับ
0: หรอ
1: ใช่ครับอย่างบางคนเดินมาไม่ทันนั่งพักครับก็มาวัดความดันเลยกำลังเหนื่อยอยู่ความดันก็ขึ้นเหมือนกันครับซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ใช่ภาคความดันจริงก็ได
0: ้โอเคแล้วผมไม่เคยสนใจเลยเวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็จะมันก็เครื่องก็จะวิ่งไปซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นของผมอะไม่เข้าใจอะรอแค่ว่าพอเสร็จตื้ดปุ๊บทางพยาบาลก็จะบอกว่าโอเคความดันปกตินะคะความดันปกติคือเลขอะไรกันแน่ครับ
1: ถ้าโดยปกติแล้วครับความดันนี้ควรจะอยู่ในช่วง120ถึง129ครับส่วนตัวล่างก็ประมาณ70ถึง79ไม่ควรจะเกินนี้ครับ
0: ตัวล่างตัวบนคืออะไรครับ
1: ความดันตัวบนเนี่ยเป็นความดันที่หัวใจเราบีบตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอครับส่วนความดันตัวล่างเนี่ยเป็นความสามารถของหลอดเลือดที่หลังจากบีบตัวไปแล้วครับในการที่จะคงความดันให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายครับตัวบนเกิดจากหัวใจตัวล่างเกิดจากหลอดเลือดของเรา
0: เพราะฉะนั้นมันควรจะต่ำทั้งคู่ใช่ไหมครับหรือว่า
1: ใช่ครับควรจะอยู่ในค่าปกติทั้งคู่ต่ำเกินไปก็ไม่ดีครับต่ำมากเกินไปก็มีอาการหน้ามืดหมดสติได้เหมือนกัน
0: โอเคพอเข้าใจละนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมอันนี้เราปูพื้นฐานก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ความดันนะความดันมันมีเวลาเราเห็นจากตัวเลขเครื่องมี2อันอันแรกนี่คือการบีบของหัวใจ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการบีบของหัวใจหมายความว่าเลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบเนี่ยมันต้องบีบที่พอดี
1: ใช่
0: มั้ยครับถ้าบีบพอดีเราก็จะไม่หน้ามืดแต่ถ้าเกิดความดันต่ำบางทีบีบไม่ไปถึงเลี้ยงไม่ดีมันก็เลยหน้ามืดอย่างนี้ใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: แล้วอันที่สองคือถ้าเกิดมันเป็นปกติก็คือมันไหลในแบบ stable อย่างนี้นะ
1: ใช่ถ้าหลอดเลือดไม่มีการแข็งตัวผิดปกติหลอดเลือดก็จะยังคงความดันในการที่จะในช่วงที่หัวใจคลายตัวไม่มีการบีบครับก็ยังมีการส่งเลือดไปเลี้ยงได้ระดับนึงเหมือนกัน
0: แล้วความดันสูงมันไม่ดียังไงอ่ะความดันสูงมันไม่ใช่ว่าเลือดเลี้ยงเร็วสมองไปยังไงนะ
1: อ๋อถ้าเกิดเพราะว่าความดันสูงมันคือการที่หัวใจเราครับบีบตัวสู้กับความดันส่วนปลายครับก็เราลองนึกภาพฉีดน้ำผ่านสายยางก็ได้ครับถ้าเกิดเราบีบมันก็จะพุ่งไปแรงใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่แรงที่มันไปโดนกับสิ่งของที่เราฉีดครับมันก็เกิดความเสียหายได้ใช่ไหมครับ
0: อย่
1: างเช่นเราลดน้ำต้นไม้ก็ได้ครับถ้าเราปล่อยสายยางด้วยความดันปกติใบไม้ก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: แต่ถ้าเราฉีดบีบให้มันแรงขึ้นใบไม้กระเด็นหมดเลยใช่ไหม
0: ร่างกายก็เหมือนกันนี่
1: ร่างกายก็เหมือนกันครับส่วนปลายของเราเนี่ยก็อย่างเช่นสมอง
0: ครับ
1: เส้นเลือดในตาเส้นเลือดที่ไตพวกนี้ครับถ้าเกิดความดันสูงเกินไปก็จะเกิดความเสียหายได้เหมือนกัน
0: โอเคเราปูพื้นฐานกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าข่าววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความดันคุณผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นในภาพเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับหลากหลายข่าวเลยนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับคุณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกนี่เป็นเหตุการณ์ของผู้ชายวัย37ปีซึ่งอาจารย์37ปีมันก็ยังไม่ต่างจากวัยเราเท่าไหร่เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นวัยกลางคน
1: วัยกลางคน
0: ใช่ไหมครับ37ปีครับเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูงมานานกว่า

4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีไปเลยนะว่าอายุน้อยก็เป็นไปได้เรื่องนี้ทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์ครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสต์ผ่าน Facebook นะครับเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งอายุ37ปีมาด้วยอาการหมดสตินะครับต้องใส่

0: รวมถึงชอบกินอาหารแปรรูปอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองทำให้น้ำหนักพุ่งครับจน BMI เนี่ยไปแตะที่42 BMI คืออะไรครับคุณหมอ
1: เป็นดัชนีมวลกายครับปกติเราจะหาค่านี้ก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ครับก็จะได้ค่าปกติมาปกติจะอยู่แค่ 18.5 ถึง 22.9 ครับ
0: นั่นหมายความว่า42นี่คือแบบเยอะมาก
1: 42เป็นเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนนะครับ
0: ภาวะอ้วนนะครับแต่ก็ผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะวิทย์ว่าเดี๋ยวค่อยลดแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเขาไม่ได้แค่มีความดันสูงครับแต่ยังเป็นเบาหวานชนิดที่2และไขมันในเลือดสูงด้วยครับซึ่งสรุปก็คือเขาอยู่ในภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงซึ่งอันตรายมากๆนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือสมองบวมได้จากประวัติเนี่ยเคยมีความดันสูงแบบนี้เนี่ย4ปีแล้วก็คืออยู่ในที่170ถึง180นะครับแต่ไม่เคยรักษาต่อเนื่องบวกกับเบาหวานและไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วขึ้นเส้นเลือดเปราะแตกง่ายซึ่งถือว่าอันเนี้ยอันตรายมากๆนะครับฟังจากเคสนี้คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของความดันเนี่ยในวัยประมาณ30กว่าๆหลายคนก็จะมองข้ามไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนวัย50แต่จากเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนแล้วว่า30กว่าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรครับทำไมมันถึงทำให้มันสูงขึ้นมาได
1: ้ครับจริงๆก็จะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเองกับปัจจัยที่เราทำให้มันเกิดขึ้นครับ
0: ครับ
1: ปัจจัยที่เกิดขึ้นเองแล้วอย่างเราหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จากความดันโลหิตสูงได้
0: ทำไมอายุเพิ่มขึ้นมันต้องความดันโลหิตสูง
1: เพราะว่าหลอดเลือดเรามีความแข็งเกิดขึ้นครับพอหลอดเลือดแข็งเกิดขึ้นหัวใจก็บีบสู้กับแรงของหลอดเลือดอันนี้ก็เลยทำให้ความดันตัวบนสูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
0: ลองคิดภาพตามไปเรื่อยนะก็คือพอเราแก่ขึ้นเนี่ยหลอดเลือดยังเป็นเส้นเดิม
1: ใช่ครับ
0: มันก็แก่ตามเราเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เหมือนเขาบอกไงไม้แข็งอะไม้แก่ยิ่งแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันแข็งการบีบตัวผ่านไปมันก็เลยยากขึ้นก็เลยต้องบีบแรงขึ้น
1: ใช่ครับ
0: โอเคความดันเลยสูงขึ้นอ
1: ัน
0: นี้เป็นปกติ
1: อันนี้ถ้าสูงเกินระดับก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันต้องรักษาเหมือนกันครับ
0: โอเค
1: แต่ว่าเป็นแนวโน้มอยู่แล้วว่าอายุที่เพิ่มขึ้นความดันอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้โอเคครับ
1: ครับแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับในบางคนอายุเพิ่มขึ้นความดันอาจจะลดลงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นสภาพร่างกายที่ผอมลงตัวเล็กลงตัวมวลดัชนีมวลกายเริ่มลดลงอาจก็อาจจะมีความดันลดลงได้เหมือนกันครับมีหลายปัจจัยเข้ามาควบคุมแต่ปัจจัยอื่นที่เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมที่เราเรียกกันเน
0: า
1: ะ
0: ความดันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอครับ
1: มีส่วนเหมือนกันครับในบางรายแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักจะเป็นจากสาเหตุที่เราแก้ไขได้มากกว่าซึ่งเป็นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงลดเค็ม
0: ครับ
1: เรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคความดันโลหิตเรื่องของไขมันในเลือดสูงหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายด
0: ื่
1: มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่ทําให้ความดันสูงขึ้นได้หมดเลย
0: อันนึงที่ผมค่อนข้างสงสัยนะครับหลายคนจะเตือนว่าเวลากินเค็มหรือว่าโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทําให้ความดันสูงมันเพราะอะไรครับยังหาจุดเชื่อมโยงไม่เจอ
1: ตัวเกลือโซเดียมอ่ะครับเป็นตัวที่ดึงน้ํากลับเข้ามาสู่ร่างกายครับเมื่อมีปริมาณน้ำในร่างกายมากตัวหัวใจก็ต้องบีบตัวในปริมาณที่มากขึ้นครับก็เลยทำให้ความดันสูงขึ้นได้ครับ
0: ครับส่วนไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยทำไมมันเพราะว่ามันไปบังหลอดเลือดเหรอครับมันเลยทำให้ต้องบีบแรงหรือว่าม
1: ีหลายปัจจัยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากไขมันที่ไปเกาะตัวหลอดเลือดเองทำให้หลอดเลือดมันมีการแข็งตัวมากขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกับสาเหตุแรกที่พูดไปนะ
0: ครับ
1: กับอีกอย่างนึงคือการที่เรามีไขมันในร่างกายสูงขึ้นนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าไขมันในช่องท้องครับก็อาจจะเห็นบางคนที่เป็นภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มนี้ครับก็จะมีการฮอร์โมนมีการสร้างสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นในร่างกายซึ่งไปรบกวนฮอร์โมนไปรบกวนการทำงานของร่างกายก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกัน
0: โอเคมันมาจากหลากหลายสาเหตุเนาะ
1: ใช่ครับ
0: มันแบ่งเป็นสองอย่างก็คือแบบที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้
1: ใช่
0: ควบคุมไม่ได้ก็คืออายุใช่ไหมครับอายุกับกรรมพันธ
1: ุ์ใช่ครับ
0: แต่คุณหมอบอกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเล็ก
1: ๆ
0: แต่สิ่งที่ควบคุมได้เนี่ยคือปัจจัยหลัก
1: ใช่ครับประมาณ 70% เลยครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได
0: ้ครับ
1: ใช่ครับ
0: ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันน่ากลัวยังไงบ้างครับ
1: ที่ต้นข่าวพูดมาเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบใช่ไหมครับ
0: ครับ
1: ตอนแรกก็อาจจะไม่มีอาการครับไปตรวจร่างกายไปเช็คอัพถึงจะรู้ว่าอ้าวความดันสูงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเราปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆครับมันมีผลต่ออวัยวะส่วนปลาย
0: ครับ
1: อย่างในเคสนี้ก็คือเป็นมานานและ4ปีไม่ได้รักษาเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรความดันสูงก็สูงไปเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรบางคนบอกชอบบอกว่าไม่เห็นปวดหัวเลยไม่เห็นเวียนหัวเลยแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีเลยครับ
0: ครับ
1: มีอาการอีกทีนึงก็คือตอนที่หนักเลยก็ได้ครับอาจจะมีเส้นเลือดสมองแตกได้ครับเส้นเลือดสมองตีบได้เป็นโรคหัวใจได้ครับเพราะว่าตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็โดนทำลายไปเหมือนกันไตก็เสื่อมลงตาก็เสื่อมลงได้เพราะว่าเส้นเลือดในตา

0: มันถูกทำลายไปครับ
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบซึ่งถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีครับบางทีมันอาจจะกู่ไม่กลับแล้วก็ได้เพราะว่าอวัยวะพวกนี้บางทีเสียไปแล้วอาจจะซ่อมแซมได้ไม่ดีเท่าเดิมก่อนที่จะเสียหายด้วย
1: ความดันโลหิตสูงนี่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนไหนบ้างครับหลัก
0: ก็อย่างเรื่องของหัวใจสมอง
1: ครับ
0: ตาไตครับ
1: ส่วนสำคัญหมดเลยนะ
0: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับทุกส่วนเลยที่พูดไป
1: โอเคเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นความดันโลหิตสูงในระยะแรกเนี่ยมันแทบจะไม่แสดงอาการเลยใช่ไหมครับควรสังเกตหรือว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรเราไหมอ่ะหรือเราควรจะต้องตื่นตัวกับตรงไหนดีเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเห็นคนที่ป๊อกอะฮะมันก็ไม่มีสัญญาณเตือนเลยมันก็ปึ๊บแล้วก็ลงไปเลยก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบอุ้ยปวดหัวอะไรมันปึ๊บไปเลยฮะเราจะรู้ได้ยังไงครับ
0: ในบางรายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแค่บางรายเท่านั้นครับอาจจะมีอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะได้บ้างแต่ไม่อยากให้ยึดอาการเหล่านี้เป็นอาการสำคัญของโรคเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าต้องมีอาการเหล่านี้ถึงจะความดันโลหิตสูงครับเราก็จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ตรวจขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่อายุ35ปีควรจะมีการตรวจคัดกรองโรคประจำตัวหน
1: ึ่
0: งในนั้นก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับแต่ว่าในบางรายที่ก่อนอายุ35ปีอย่างในรายนี้ใช่ไหมครับที่มีภาวะอ้นลงพุงม
1: ี
0: โรคความดันไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีโรคเบาหวานในกลุ่มนี้ครับอาจจะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงก่อนอายุ35ปีอยู่แล้วครับ
1: อย่างพวกเราทุกวันนี้เวลาเราตรวจสุขภาพนะครับมันจะมีการตรวจไขมันใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการตรวจความดันใช่ไหม
0: ปกติถ้าเกิดว่ามีการแพ็กเกจตรวจสุขภาพครับก็จะมีการตรวจวัดความดัน
1: อยู่แล้ว
0: ใช
1: ่ป่ะครับแต่เพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่เราตรวจสุขภาพนี่คือมันตรวจมาคัดกรองอยู่แล้วเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับโรคอะไรบ้างโรคอื่น
0: ๆ
1: ที่มันจะมีผลต่อเนื่องกันนะฮะ
0: มีผลต่อเนื่องกันใช่ไหมครับเช่นความดันโลหิตสูงก็ทำให้โรคเบาหวานแย่ลงได้เหมือนกันจริงๆมันเป็นวงจรที่วนไปวนมาหมดเลยครับเบาหวานความดันไขมัน
1: เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลย
0: 3โรคยิ่งมีร่วมกันการที่เป็นเบาหวานก็จะทำให้คุมระดับความดันได้แย่ลงเหมือนกันเพราะว่าเบาหวานเองก็ส่งผลต่อหลอดเลือดการที่มีโรคไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้ความดันโลหิตแย่ลงเหมือนกันครับเพราะว่าเส้นเลือดมันเปราะเส้นเลือดมีความแข็งตัวเกิดขึ้นครับตัวความดันเองก็จะยิ่งทำให้หลอดเลือดเสียหายก็ยิ่งทำให้อวัยวะส่วนปลายเสียหายก็จะทำให้โรค2โรคเนี่ยครับทั้งเบาหวานแล้วก็ทั้งความดันแย่ลงเหมือนกันครับ
1: โอเคอันนี้พอเห็นภาพว่ามันเชื่อมโยงกัน
0: ใช
1: ่มันมีสิ่งนึงที่ผมอยากถามอาจารย์มากนะฮะคืออยากรู้เองมันเวลาวัดความดันนะครับทำไมมันถึงต้องเอาอันนี้มารัดแขนแล้วมันก็แบบบีบเข้าบีบออกไปบีบมาแล้วก็สุดท้ายออกมาเป็นตัวเลขอ่ะมันใช้หลักการอะไรผมแค่อยากรู้เฉย
0: เคยเห็นวิธีวัดน่าจะเคยเห็น2แบบกับแบบที่คุณหมอวัดกับแบบที่ไปเข้าเครื่องอัตโนมัติในการที่เขาวัดออกมา
1: อ้าวคุณหมอวัดยังไงนะ
0: คุณหมอวัดก็จะใช้ตัวสายรัดเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นการบีบ
1: เคยเห็นครับอันนั้นรุ่นเก่าเลย
0: ใช่ครับอันนั้นจะใช้เป็นวิธีการฟังในการที่จะฟังเสียงของความดันที่เราบีบเข้าไปครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขอันนี้ใช้เป็นการฟังจากเสียงการบีบส่วนอีกวิธีนึงจะใช้เป็นการสั่นครับการสั่นของตัวเครื่องที่บีบครับจะคำนวณค่าออกมาเป็นค่าความดันครับ
1: เอามาคำนวณได้ออกมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะผมงงว่ามันต้องบีบจนสุดแล้วก็ถึงจะคลายแล้วก็บีบแล้วตัวเลขก็วิ่งไปวิ่งมาถึงจะมาปึ๊กตรงนั้นได้โอเคคือที่ถามความดันเยอะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์คือผมเนี่ยไปหาหมอมาแล้วเข้าสู่กระบวนการปกติในการวัดความดันแล้วทุกครั้งเนี่ยพยาบาลก็จะบอกว่าโอเควันนั้นปกตินะคะแต่วันนี้มันแปลกแตกต่างไปเพราะว่าอยู่ดีพยาบาลทักว่าปกติความดันสูงไหมคะเราก็เลยหันไปดูตัวเลขปรากฏว่ามันอยู่ที่144ซึ่งบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยความดันสูงนะพยาบาลก็หรอไม่เคยหรอคะแล้วก็เลยแบบไม่รู้มันเกิดจากอะไรกันแน่ก็เลยลองพักแป๊บหนึ่งแล้วก็มาวัดใหม่อีกรอบมันก็ยังสูงอยู่แต่ว่าอยู่ที่130
0: ครับ
1: อันเนี้ยถ้ามันแบบลดลงมาแบบเนี้ยถึงแม้ว่าจะลดไม่ปกติเนี่ยถือว่ามันผิดปกติไหมหรือว่ามันเกิดจากการที่เราเหนื่อยหรือว่าตื่นเต้นกันแน
0: ่จริงๆแล้วเราต้องมีการเตรียมตัวก่อนที่จะวัดความดันด้วยครับ
1: คือยังไงฮะ
0: เช่นคืนก่อนที่เราจะมาโรงพยาบาลครับคืนนั้นก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ บางคนตื่นเต้นไม่ได้นอนครับความดันก็จะขึ้นสูงได้เป็นปกติเหมือนกันกับเวลาที่เรามาโรงพยาบาลเราควรจะไปปัสสาวะไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็งดดื่มชากาแฟอย่างน้อยประมาณ30นาทีก่อนที่จะเริ่มวัดความดันครับแล้วก็ก่อนวัดความดันเนี่ยก็ควรจะนั่งพักประมาณ5นาทีก่อนถ้าเกิดว่าเดินมาแล้ววัดเลยความดันก็จะขึ้นสูงเหมือนกันถ้าเกิดว่าวัดแล้วยังมีความดันโลหิตยังสูงอยู่อาจจะมีอีกภาวะหนึ่งที่เรียกว่า

0: ว่าเป็นความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลครับ
1: คืออะไรอาจารย
0: ์คล้ายๆกลัวหมอครับ
1: เอ้ยผมว่าอันนั้นที่มาโรงพยาบาลน่าจะมีส่วนเรารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: จริงๆเป็นเยอะมากเลยนะครับมาวัดความดันที่โรงพยาบาลสูงทุกครั้งเลยครับ แต่บอกว่าอ่ะที่บ้านมีเครื่องวัดความดันไหมลองวัดความดันให้หน่อยปกติทุกครั้งเลยครับ
1: มันเป็นแปลกดีเนาะ
0: เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยมากเลยครับแล้วก็บางทีการที่เราเจอภาวะแบบนี้แล้วเราคุณหมอบางคนไม่ทันได้วาซามครับไปรีบปรับยากลายเป็นว่าพอกลับบ้านไปความดันร่วงเพราะว่าตอนที่บ้านเขาปกติอยู่แล้วพอไปกินยาความดันเพิ่มความดันก็ตกลงไปอีก
1: โอเคตายครับเริ่มต้นประมาณนี้เกี่ยวกับความดันนะครับยังอยู่กับเรื่องความดันนะฮะเมื่อกี้เรารู้จักกันละว่าความดันสูงเป็นยังไงนะครับมาถึงเรื่องนึงครับแพทย์เตือนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกินเหล้าแต่ไม่กินยากลัวตีกันอาจถึงขั้นพิการนะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์นะครับเป็นหมอผ่าตัดสมองเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์นะครับเป็นเจ้าของ Facebook หมอประชาผ่าตัดสมองให้ความรู้กรณีที่ชายวัย67ปีครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายกินเหล้าแต่ไม่กินยาความดันโดยบอกว่ากินเหล้าแล้วไม่กินยากลัวมันจะตีกันต้องรีบไปผ่าโคม่าแล้วคนไข้เส้นเลือดสมองแตกออกไม่มากแต่ดันไปอุดตันทางเดินน้ำเลี้ยงสมองทำให้ช่องน้ำเลี้ยงสมองตันแรงดันในสมองก็เลยสูงตอนกลางคืนเนี่ยคนไข้ชอบแย่ลงแรงดันสมองจะเพิ่มขึ้นจากคาร์บอนไดที่คั่งนะครับเราหายใจช้าลงคนไข้ที่นอนดูอาการทางสมองจะแย่ลงตอนกลางคืนดึกๆเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะต้องมาผ่าตอนกลางคืนดึกๆนะครับนายแพทย์ประชาบอกว่าหลังรับตัวผู้ป่วยเนี่ยได้ทำการสแกนสมองครับพบว่าเลือดออกไม่มากคำนวณเลือดออก20 cc ซึ่งไม่ต้องผ่าตัดคนไข้รู้สึกตัวดีให้ยาความดันแล้วก็ให้ยาแต่คืนที่2ในคนไข้มีอาการซึมลงมาก CT สแกนซ้ำพบว่าเลือดในสมองเนี่ยไม่ได้ออกเพิ่มแต่ว่าช่องน้ำเลี้ยงสมองสองข้างโตขึ้นอย่างชัดเจนคนไข้มีอาการโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจและต้องผ่าตัดด่วนเพื่อระบายน้ำเลี้ยงสมองเพราะว่าก้อนเลือดก้อนเล็กๆมาอุดตันทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะรูเล็กๆแล้วก็ใส่สายเข้าไปเพื่อระบายน้ำเลี้ยงคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ยังดื่มเหล้าขอให้กินยาคนละเวลากับการดื่มมิเช่นนั้นจะกลายเป็นคนพิการจากเส้นเลือดสมองแตกเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายอันนี้คุณหมอก็แนะนำมานะครับก่อนที่จะเข้าคำถามเกี่ยวเรื่องการรักษาเนี่ยผมสอบถามก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเหล้ากับยาคือยังไงอ่ะมันกินเหล้าแล้วมันความดันสูงหรอหรือว่ายังไงทำไมก็ถึงไม่กินพร้อมกันนะ
0: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับว่าห้ามกินพร้อมกันแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่ายาตัวนั้นมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์หรือเปล่าบางตัวกินพร้อมกับแอลกอฮอล์แล้วยาจะถูกทำลายไปบางตัวอาจจะมีการดูดซึมมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เองก็จะไปยุ่งกับเอนไซม์ตับ
1: ค่ะแล้วจริงๆเป็นความดันโลหิตสูงกินเหล้าได้ไหม
0: ไม่ว่าโรคอะไรก็ไม่แนะนำให้ดื่มเหล้าอยู่แล้วครับ
1: ก็คือว่าไม่กินจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าความดันสูงกินเหล้าเนี่ยมันทำให้ความดันสูงขึ้นไหม
0: สูงขึ้นครับ
1: เพราะว่ามันแบบ
0: เวลาที่เราดื่มเหล้าก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการบีบตัวของหลอดเลือดที่มากขึ้นความดันก็เลยจะสูงขึ้นกับตัวแอลกอฮอล์เองครับก็เป็นตัวไปทำลายอวัยวะภายในร่างกายเหมือนกันอวัยวะบางส่วนที่ถูกทำลายไปก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสูงแล้วแต่เขาอดใจไม่ไหวใช่ป่ะเขาก็เลยต้องกินเหล้าด้วยใช่ป่ะ
0: จริงๆก็อย่างที่คุณหมอเขาบอกเลยว่าเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายดีกว่า
1: คือโอเคคราวนี้มาถึงแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงครับปัจจุบันการรักษามียังไงบ้างครับ
0: ก็มีเริ่มตั้งแต่การไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยาครับการไม่ใช้ยาก็คือตั้งแต่การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยเช่นการรับประทานอาหารอันหนึ่งที่ช่วยได้มากเลยก็คือการลดการกินเค็มครับพอเราพูดถึงว่าการลดการกินเค็มเราอาจจะว่าเอ๊ะลดยังไงใช่ไหมครับ ไม่เติมเกลือหรือเปล่าก็วันๆก็ไม่ได้ทำอาหารอยู่แล้วอะไรครับอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปอะครับคนนี้จะมีลดเค็มมีปริมาณเกลือโซเดียมค่อนข้างเยอะถ้าหลีกเลี่ยงได้แนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าครับ
1: จริงๆเราต้องลดเค็มหรือลดโซเดียมอาจารย
0: ์ตัวความเค็มเนี่ยมาจากโซเดียมเนี่ยนะครับ
1: ความเค็มมาจากโซเดียม
0: ใช่ครับ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราบางทีไม่รู้ว่ามันเค็มนะอย่างเช่นผมเคยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่สังเกตไอ้ป้ายฉลากเนี่ยแต่พอมาดูปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งหรือพวกไส้กรอกอะไรต่างๆปรากฏว่าโซเดียมมันปี๊ดมากเลย
0: ใช่ครับ
1: แต่มันไม่เห็นได้เค็มอะไรขนาดนั้นเลย
0: บางอย่างครับที่เป็นเบเกอรี่หรือว่าอาหารแปรรูปครับเขาจะต้องใส่สารบางอย่างที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเพื่อคงสภาพหรือว่าแปรรูปอาหารนั้นขึ้นก็จะมีตัวโซเดียมมากขึ้นเหมือนกันโดยที่ไม่ได้มีลดเค็ม
1: เพราะบางทีอาหารแช่แข็งเนี่ยสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโซเดียมสูงมากเลยก็เกิดจากอันนี้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เพราะฉะนั้นควรต้องกังวลกับโซเดียมพอสมควร
0: ใช่ครับ
1: โอเคขอย้อนไปนิดนึงครับคุณหมอครับการที่คนๆนึงเนี่ยจะต้องได้รับยาความดัน คือมันต้องถึงขั้นไหนอ่ะหมอถึงจะต้องให้ยาความ

0: ดันในการที่เป็นโรคความดันสูงแล้วครับ
1: อ๋อก็ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยว่าตอนที่วินิจฉัยเนี่ยความดันโลหิตสูงประมาณไหนมีโรคร่วมอะไรหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดว่ามีโรคเบาหวานแล้วหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่ามีโรคหลอดเลือดสมองฮะเราก็จะพิจารณาว่าอาจจะต้องรีบให้ยาไวกว่าเราอาจจะไม่ได้รอให้คนไข้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตอนแรกอาจจะเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยครับ
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าในบางรายที่ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องให้ยาในทันทีครับก็จะแนะนำในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันก่อนอันดับแรกก็คืออาหารอย่างที่บอกไปเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วการลดน้ำหนักอันนี้ก็ช่วยลดความดันได้ 5-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับ
0: ครับ
1: ต่อการลดน้ำหนักประมาณ 5-10% อันนี้ดีมากเลยอีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารที่เป็นเรื่องของความเค็มแล้วครับก็จะมีอาหารบางกลุ่มที่จะช่วยลดความดันได้เหมือนกันครับของถ้าเป็นประเทศไทยก็จะแนะนำครึ่งหนึ่งอย่างอื่นครึ่งหนึ่งตามสสส.ใช่ไหมครับครึ่งจานเนี่ยก็เป็นผักส่วนหนึ่งก็เป็นโปรตีนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรต
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรารับประทานได้อย่างไรครับก็จะช่วยลดความดันได้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับหลังจากนั้นที่พอเราปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วยังไม่ได้เป้าหมายตามที่เรากำหนดเราก็จะแนะนำว่าเริ่มรับประทานยาเถอะเพื่อให้ควบคุมความดันให้ได้จะได้ไม่มีผลเสียต่ออวัยวะส่วนปลายหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นมาตรวจอีกทีนึงถ้ามันทำไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ทำไม่ได
1: ้ก็มีบางคนนะครับที่ทำได้
0: บางคนทำได้
1: ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจะลดให้ได
0: ้
1: ก็มีเหมือนกันครับ
0: พอถึงขั้นตอนการรักษาที่มันเกินจุดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการกินยาคือเป็นทางเดียวป่ะครับหรือว่าเรามีวิธีอื่นด้วยหรือว่าส่วนใหญ่คือกินยา
1: ต้องรับประทานยาร่วมกัน
0: ยาเนี่ยมันไปทำอะไรครับ
1: ยาออกฤทธิ์ได้หลายกลไกมากเลยบางกลไกก็คือไปขยายตัวหลอดเลือดบางกลไกไปยับยั้งฮอร์โมนที่เป็นตัวดึงเกลือโซเดียมกลับเข้ามาในเลือดครับยาบางตัวเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะก็จะลดปริมาณน้ำในเลือดก็จะทำให้ความในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำลงได้ครับ
0: ก็คือยาที่ไปช่วยในส่วนที่มันทำให้มันแบบเลือดมันไปได้ปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งคนที่กินยาความดันเนี่ยครับอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเขากินยาความดันเหมือนเขาต้องกินเป็นยาในชีวิตประจำวันเลยครับต้องกินไปตลอดชีวิตไหมหรือว่ามันสามารถหยุดยาแล้วก็หายขาดกลับมาเป็นปกติได
1: ้การรับประทานยาไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าอาจจะคุมความดันได้ดีเพียงพอที่จะหยุดยาได
0: ้
1: คุณหมอก็จะนัดติดตามความดันหลังจากที่ความดันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่พอใจแล้วก็อาจจะมีการค่อยๆลดขนาดยาลงเรื่อยๆครับแต่ไม่อยากให้ลดเองนะครับบางคนเห็นว่าความดันปกติแล้วนี่หยุดกินเลยแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้วัดความดันไอ้ช่วงที่ความดันขึ้นสูงระหว่างหยุดยานะครับอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหันแต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอเป็นคนสั่งลดยาเองอาจจะลดทีละครึ่งนึงลดลงไปเรื่อยๆจนสามารถหยุดยาได้ก็จะไม่ต้องกินยาระยะยาวได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อมีบางคนที่หยุดยาได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันครับ
0: หยุดยาแล้วกลับมาดันสูงได้อีกไหม
1: ได้เหมือนกันครับก็อย่างถ้าเกิดว่าในกลุ่มคนที่สามารถหยุดยาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองดีขึ้น
0: ครับ
1: งดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่รับประทานอาหารดีขึ้นลดเค็มได้พอเขาเริ่มกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่เราบอกไปตอนแรกคืออายุที่เพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: ก็อาจจะกลับมามีความดันสูงได้เหมือนเดิ
0: ม
1: ถ้าเกิดว่าถึงจุดเมื่อไหร่เราก็จะพิจารณากลับมากินยาเหมือนเดิมครับ
0: ครับเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันก็คือบางทีเนี่ยมันเกิดความดันสูงจากกรณีที่เส้นเลือดของเราอาจจะแข็งหรืออาจจะเปราะใช่ไหมครับแล้วเรากินยาเพื่อที่จะให้มันแบบดีขึ้นแต่ถึงว่ามันขยายคราวนี้ถ้าเกิดเราหยุดกินยาเนี่ยเส้นเลือดเรามันก็ยังคงแข็งเหมือนเดิมแล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะแบบเฮ้ยฟื้นฟูแล้วกลับมาเป็นแบบเส้นเลือดปกติที่ดีๆเหมือนตอนแรก
1: เวลาเส้นเลือดแข็งสาเหตุหนึ่งอาจจะมีไขมันมาเกาะบริเวณเส้นเลือดครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมระดับไขมันได้ดีหรือว่าในรายที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยครับถ้าเราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีครับก็จะสามารถทำให้หลอดเลือดที่มีไขมันมาเกาะครับลดลงได้เหมือนกัน
0: ฟื้นฟูได้
1: ฟื้นฟูได้ครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็ฟื้นฟูได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน
0: ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนหลอดเลือดได้ใช
1: ่
0: ไห
1: มครับ
0: มันเยอะไปหมด
1: มันเยอะไปหมดทั่วร่างกายเลยครับ
0: โอเคนะฮะนอกจากการใช้ยาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญมาอันดับต้นๆเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: คือยังไงเนี่ยคนที่ออกกำลังกายกับคนที่กินดีเนี่ยมันก็ส่งผลดีมากกว่าอยู่แล้ว
1: ใช่ครับอ
0: ย่างนี้เหรอฮะส่วนใหญ่คนไข้ก็ทำกันได้ไหมครับมันดูยากเหมือนกันนะ
1: ส่วนใหญ่ทำได้ครับก็คือหลังจากที่เรานัดมาทุกครั้งเราก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างในรอบที่ผ่านมาได้ลองปรับอะไรบ้างไหมก็จะมีกลุ่มที่ทำได้ในกลุ่มนี้เราก็จะเอามาเป็นโรลโมเดลในการที่จะส่งต่อให้ผู้ป่วยคนอื่นว่าเขาทำยังไงเขาอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการกินที่มันยังพออร่อยอยู่เราก็จะมีการแชร์กันในกลุ่มเหมือนกัน
0: อ๋อความดันโลหิตสูงเนี่ย worst case จริงๆมันนำพาไปสู่ความน่ากลัวครับ
1: เสียชีวิต

0: ได้เลยนะครับ
1: mm-hmm. อ
0: ย่างในเคส2เคสแรกที่เล่ามาก็คือหมดสติโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันนี้เป็นภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงคือเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากครับถ้าเกิดว่ายิ่งเราปล่อยไว้ไม่ได้รักษาในบางกลุ่มก็จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือเป็นหัวใจขาดเลือดได
1: ้
0: กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกันหรือว่าในบางรายก็คือเป็นเส้นเลือดสมองตีบภาษาบ้านๆเนี่ยก็จะเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับ
1: อันนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าไอ้โรคเกี่ยวกับความดันสูงการที่เกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหลายคนกลัวมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เสียชีวิตไงพอไม่เสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นผู้พิการแบบติดเตียง
0: ใช่ครับ
1: ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะแล้วมันไม่สามารถรักษาหายได้ด้วยใช่ไหม
0: สามารถฟื้นฟูได้กลับไปใกล้เคียงเดิมได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หายทั้งหมด 100% นะครับ
1: เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันแตกไปแล้วสมองพังไปแล้วเหรอครับหรือว่าไง
0: สมองเป็นอวัยวะหนึ่งที่เขาไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้กลับมาเป็นปกติได้ 100% ครับอาจจะมีการปรับตัวถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกเพื่อเพิ่มใยสมองให้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันไม่ฟื้นฟูคร
1: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันคุมได้ดีๆแบบนี้ตลอดเนี่ยความเสี่ยงตัวนั้นก็จะน้อยลง
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับมันเกี่ยวหมดเลยใช่ไหมฮะความดันไขมัน
0: เบาหวาน
1: ด้วย
0: ใช่ครับสามโรคหลักเลยครับ
1: สามโรคหลักนี้สามารถนำพาไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หมดเลยฮะ
0: ได้ทุกโรคเลยครับ
1: โอเคส่วนใหญ่เขาเป็นอะไรกันหนักสุดคอมโบ
0: คอมโบกันเลยครับที่เจอเยอะๆเนี่ยครับ
1: ฮะโอเคชีวิตยากเนาะยากไหมอาจารย์คิดว่าชีวิตมันยากไหม
0: จริงๆมันไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองมาอย่างดีตั้งแต่ต้นเรื่อย
1: ๆ
0: คนที่ดูแลตัวเองได้ดีตั้งแต่วัยกลางคนพออายุมากขึ้นเขาก็จะยังดูแลตัวเองได้ดีอยู
1: ่ครับปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไหมครับที่จะมาช่วยในการรักษาตัวความดันโลหิตสูงนอกจากยาที่เราต้องกินกันทุกวันนี้ครับ
0: ถ้าเป็นประเด็นเรื่องยาเองเลยก็อาจจะมีการปรับรูปแบบยาให้กินได้ง่ายขึ้นครับเช่นจากเดิมเรามียา1ตัวก็กิน1เม็ดก็อาจจะมียาที่ผสมกัน2ชนิดใน1เม็ด3ชนิดใน1เม็ดก็จะรับประทานได้ง่ายขึ้นการลืมกินยาก็จะลดลง
1: คือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันต้องกินเยอะอย่างเงี้ย
0: ใช่ครับ
1: อ๋อรวมได้
0: ครับ
1: โอเค
0: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นทางเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องความดันก็อาจจะเป็นเครื่องวัดความดันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อก่อนก็เราถามว่ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านไหมที่ทำบ้านก็จะบอกไม่ค่อยมีใช่ไหมครับหลังๆก็จะบอกโอเคมีเครื่องหนึ่งใช้ได้ทั้งหลายคนในบ้านเลยคุ้มมากอย่างสมาร์ทวอชเองก็สามารถช่วยในการมอนิเตอร์ได้เหมือนกันครับถึงแม้จะวัดความดันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูพวกขึ้นฟ้าหัวใจหรือว่าดูชีพจรแล้วเอามาแปรผลร่วมกันได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
1: ในการที่เราจะเห็นสัญญาณก่อน
0: ใช่
1: ไหมครับอันนี้ครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่บางทีพอมันเกิดอาการเนี่ยเหมือนกับมันมีสัญญาณบอกเหมือนกันอย่างเช่นการที่พูดไม่รู้เรื่องหรือมีอาการอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างสังเกตได้แล้วก็สามารถที่จะส่งโรงพยาบาลได้ทันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมารักษาทัน
0: ใช่ครับ
1: มันจะพอมีอะไรที่เราพอจะสังเกตคนรอบข้างได้บ้างว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ปกติแล้วไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเบอร์แต่น่าจะเกิดจากสิ่งเหล่านี
0: ้ถ้าในความหมายของตัวอัมพฤกษ์อัมพาต
1: ใช่ว่ามันจะนำไปสู่ไอ้ตรงนั้น
0: ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการที่สังเกตได้ครับไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ชัดไม่พูดซึมผิดปกติมีหน้าเปรี้ยวปากเปรี้ยวหรือว่ามีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพวกนี้ครับเป็นอาการนำของโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกได้หมดเลย
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเรานำส่งโรงพยาบาลไวภายใน 3-4.5 ชั่วโมงครับมียาที่พอจะสลายลิ่มเลือดที่ตันเพื่อให้เลือดกลับไปเลี้ยงได้ตามปกติในบางรายให้แล้วสำเร็จก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ใกล้เคียงเกือบ 100% แต่ก็มีบางรายที่ไม่สำเร็จเหมือนกันครับ
1: เรามีเวลาในการให้สมองมันจัดการได้เหมือนถือว่าก่อนที่จะพังอ่ะนานเท่าไหร่3-4 ชั่วโมง
0: ถ้าเกิดว่าจะให้ยาในการตัวสลายลิ่มเลือดครับก็ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงครับ
1: สมมติถ้าเกิดส่งเห็นอาการปุ๊บนำส่งโรงพยาบาลละลายได้ทันเนี่ยก็โชคดี
0: ใช่ครับ
1: โอเคแล้วถ้าเกิดแตกอ่ะ
0: ถ้าเกิดแตกเนี่ยการฟื้นฟูก็อาจจะยากกว่าหน่อย
1: ครับ
0: การรักษาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การลดความดันให้มันกลับมาปกติถ้าเกิดว่าเลือดออกปริมาณมากเกินกว่าที่สมองจะรับไหว
1: ครับ
0: พอเลือดออกมากความดันในสมองจะเพิ่มมากขึ้นครับ
1: อ
0: าจจะมีอาการซึมหมดสติได้มีอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ทางคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์โรคระบบประสาทครับเขาก็จะพิจารณาไปผ่าตัดเอาปริมาณเลือดออกเพื่อลดความดันในศีรษะครับ
1: โอเคประมาณนี้น่ากลัวไหมล่ะ
0: น่ากลัว
1: นะว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบรู้ตัวกันให้ทัน ประมาณตอนนี้อย่างแรกเลยง่ายๆนะฮะลองลดบุหรี่บุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดแทบจะทุกโรคเลย
0: ทุกโรคอ
1: ย่าง EP ที่แล้วผมคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองบุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดตัวกระตุ้นเหมือนกันบุหรี่เหล้าแล้วก็อาหารที่เป็นแบบว่าฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็ประมาณนึงจะบอกว่าไม่กินเลยนี่ก็ยากเหมือนกันประมาณนึงอาจารย์กินไหมอาจารย์ไม่กิน
0: กินครับ
1: ใช่ไหมหรือว่าอาจารย์เป็นหมอแล้วเห็นแบบเห็นเคสแบบนี้บ่อยอาจารย์แบบหลอนไหมเวลาเรากินอาหารอะไรเง
0: ี้ยผมก็กินเหมือนคนปกติเลยครับเบเกอรี่ขนมเค้กอะไรผมก็ยังกินอยู่แต่ว่าโอเคก็อาจจะมีลิมิตหน่อย
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคไปกันต่อครับเจอเรื่องนี้แล้วใจแป้วไปเลยนะฮะเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมหิดลครับชี้วิจัยโรค NCD เปลี่ยนเป้าหมายสู่รุ่นเยาว์นะครับแม้ว่าทั่วโลกเนี่ยจะประสบกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่นะครับอาหารแล้วก็พลังงานจนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD มีอุบัติการน้อยลงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สาวรสมีกุศลรองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่าโรค NCD ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลกและคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งพบผู้ป่วยเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับและคาดว่าในปี68นี้จะมีความชุกของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1.56 พันล้านคนที่สำคัญครับปัจจุบันพบอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการนะครับที่เกินแล้วก็มีโรคอ้วนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลจากพฤติกรรมนิยมบริโภคอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหารับประทานง่ายแต่มีปริมาณไขมันโซเดียมน้ำตาลและพลังงานสูงรวมทั้งการไม่ออกกำลังกายและการดำรงชีวิตประจำวันที่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอีกด้วยนะครับและจากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายได้นั้นมักมาจากการเบื่อหน่ายท้อแท้ที่โรคนี้ต้องการรักษาต่อเนื่องยาวนานประกอบกับความเชื่อที่ว่าเป็นโรคของเวรกรรมครับจึงมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังในขณะที่ทางการแพทย์ยืนยันว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นหากยิ่งตรวจพบและเข้ารับการรักษาได้เร็วเท่าใดยิ่งส่งผลดีต่อการควบคุมภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนความคิดที่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคของเวรกรรมมาเป็นโรคของพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้และหันมาใส่ใจดูแลเรื่องการกินการอยู่การจัดการความเครียดการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับนี่มันฟังดูก็มีกำลังใจนะแต่พอทำจริงก็ยากเหมือนกันนะ
0: ยาก
1: ใช่ไหมครับ NCD คืออะไรครับนอกจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันคือมีอะไรอีกบ้าง
0: ครับ NCD เป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่า non-communicable disease ครับก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: ครับ
1: มันแสดงว่ามันก็ต้องมีโรคติดต่อเรื้อรังด้วย
0: โรคติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นวัณโรค
1: โอเคง่ายๆโรคติดต่อ
0: ใช่
1: ที่มันติดต่อกันได
0: ้มีการแพร่สู่หากันได้แล้วก็เป็นทีก็เป็นระยะเวลานาน
1: ครับ
0: ถ้าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นเนี่ยครับเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: ไม่ติดต่อเรื้อรังมันมีโรคไม่ติดต่อปกติด้วยอาจารย
0: ์โรคไม่ติดต่อ
1: คือมันเป็นเรื้อรัง
0: มันก็เป็นแล้วหายก็จะไม่ใช่เรื้อรังครับแต่ว่าโรคตัวนี้
1: คือเป็นต่อเนื่อง
0: ใช่ก็จะอยู่กับเราเป็นระยะเวลานาน
1: เอาง่ายคือมันก็คือที่เราคุยกันไปสองข่าวแรกนี่แหละเบาหวานความดันแล้วก
0: ็ไขมันในเลือด
1: ไขมันไม่ติดต่อเรื้อรังโอเคปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรค NCD เนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะเหมือนที่อาจารย์บอกไหมฮะ
0: เยอะขึ้นอย่างที่อาจารย์เขาบอกเลยครับว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไปเริ่มรับประทานอาหารที่ไขมันสูงพลังงานสูงน้ำตาลสูงกันมากขึ้นครับเกลือโซเดียมก็สูงด้วยทั้งหมดเนี้ยก็ทำให้เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากในช่วงระยะหลังๆเนี่ยครับ
1: ครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ป่วยเป็น NCD นะครับอาจารย์มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มันเกิดไปแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถมีอะไรที่คัดกรองได้ก่อนใช่ไหมครับ
0: ก็จริงๆเกณฑ์การคัดกรองก็ยังอยู่ที่35ปีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเช่นรอบเอวเกินผู้ชายเกิน90เซนผู้หญิงเกิน80เซนอย่างเงี้ยก็ภาวะเหล่านี้เราเรียกว่ามีภาวะอ้วนลงพุงก็อาจจะเอามาคัดกรองก่อนครับว่ามี3โรคเนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่า
1: หมายความว่าถ้าเกิดเราวัดเอวอย่างเงี้ยนะครับ
0: ใช่ครับ
1: วัดเอวว่ามันเกิน90เซนติเมตร
0: ในผู้ชาย
1: ในผู้ชายซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยง
0: ใช่ครับ
1: แล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คนอ้วนเนี่ยแต่ร่างกายดีมากเลยมีไหม
0: ถ้าอ้วนแต่ร่างกายดีแสดงว่าตอนนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาเขาอาจจะเพิ่งอ้วนยังไม่นานยังการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการสร้างสารอักเสบในร่างกายมันยังไม่ได้มากเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ภาวะอ้วนเนี่ยเป็นต่อเนื่องไประยะเวลานาน เดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยครับก็จะมี3โรคเนี้ยตามมาแน่นอน
1: นั่นหมายความว่าไม่มีหรอกคนที่อ้วนแบบอ้วนต่อเนื่องแล้วสุขภาพดีไม่มี
0: ใช่ครับ
1: ยังไงมันก็ต้องมีไขมันในการเส
0: ียชีวิตก็จะมาครับวันนี้ยังไม่มาเดี๋ยวก็จะมา
1: เพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยอ้วนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็บอกว่าแข็งแรงดีค่าทุกอย่างก็ปกติดีก็อาจจะเป็นในช่วงแรก
0: ใช่ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นไม่อ้วนดีกว่านะครับเรื่องของ NCD น่าจะประมาณนี้เพราะว่าเราเจาะลึกกันไปแล้ว
0: ใช่
1: นะเกี่ยวกับความดันไขมันเบาหวานนะครับไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ได้ไม่น่ากลัวน่ากลัวมากเหมือนกัน
0: น่ากลัวมากเหมือนกันครับ
1: โอเคครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเรื่องที่4นะครับโรงพยาบาลนพรัตน์เตือนภัยความร้อนทำงานกลางแจ้งอันตรายถึงตายนะครับหน้าร้อนในไทยเนี่ยมันยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นี่แหละแล้วก็จะเริ่มเป็นฝนมาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาร้อนในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนหนักจริงๆนะครับทำงานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะฮีทสโตรกอันตรายถึงตายได้นะครับก็เตือนผู้ประกอบการให้สำรวจกลุ่มแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ต้องรู้วิธีในการสังเกตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าร้อนในประเทศไทยมักจะเริ่มต้นก็คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมประชาชนไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากความร้อนผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจำเป็นต้องทำงานในบริเวณที่มีความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานก่อสร้างกลุ่มที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องอยู่ในโรงหลอมนะฮะหรือบริเวณที่มีเครื่องจักรที่มีความร้อนในโรงงานหรือที่ระบายอากาศไม่ดีผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ครับจะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเรื่องนี้ทางนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์ครับเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าโรคเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์พยายามจะรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ที่37องศาเซลเซียสโดยมีการระบายความร้อนออกมาเมื่อมีกระบวนการเมตาบอลิซึมครับในร่างกายหรือมีกิจกรรมถ้าอากาศภายนอกเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าในร่างกายก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับร่างกายก็จะพยายามระบายความร้อนโดยการหลั่งเหงื่อโดยการขยายเส้นเลือดที่ผิวหนังทำให้เส้นเลือดนั้นเปลี่ยนทางจากการไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไปที่ผิวหนังเพื่อหลั่งเหงื่อพาความร้อนออกไปการหายใจและวิธีการพาความร้อนออกจากร่างกายจากการสัมผัสเมื่อร้อนมากร่างกายจะขาดน้ำมีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดหรือเป็นลมต่อมาเนี่ยก็จะขาดเกลือแร่ร่วมด้วยทำให้เป็นตะคริวนะครับภาวะฮิสโตรกนั้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ถ้าเกิดไม่รีบช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทำให้อวัยวะสำคัญล้มเหลวและเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นการอธิบายโดยผมนะฮะซึ่งไม่ได้มีความรู้เลยนะฮะฮิสโตรกเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าถ้าเกิดเราจะอธิบายให้มันเกิดเข้าใจง่ายๆนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าฮิสโตรกเนี่ยเวลาคนร้อนเยอะๆอยู่ดีเขาก็ช็อกผมรู้แค่นั้นเลยแต่กระบวนการด้านในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นนะครับสมองเราจะต้องสั่งการให้เราระบายความร้อนออกเช่นมีเหงื่อที่ออกมากขึ้นเพื่อพัดพาความร้อนออกจากร่างกายไปครับ
1: เหมือนเวลาเราออกกำลังกายป่ะครับ
0: ใช่ครับ
1: เราออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายร้อน
0: ใช่ครับ
1: ร้อนเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็เลยต้องปรับสมดุลนี้แหละ
0: ใช่ครับ
1: เพราะว่าเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นนี่แหละนะ
0: ถูกต้องครับ
1: เราต้องอยู่ที่37องศา
0: ใช่ครับ
1: โอเค
0: ในคนที่ปกติครับสมองยังทำงานได้ปกติสั่งการได้ดีก็จะสามารถปรับตัวได้เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มันอยู่ที่37องศาเหมือนเดิม
1: ครับ
0: แต่ว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่สมองเขายังพัฒนาไม่ดีหรือผู้สูงอายุที่สูงอายุมากๆสมองเขาก็จะทำงานได้ไม่ปกติเหมือนกัน
1: ครับ
0: หรือว่าในบางรายที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือว่าโรคหัวใจในกลุ่มนี้ครับเขามีความสามารถในการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติหรือว่าการปรับตัวของความดันได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงพอสมองไม่สามารถสั่งการให้สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติความร้อนก็จะสะสมในร่างกายตัวความร้อนเองบางอวัยวะทนความร้อนไม่ได้นะครับเช่นสมองหัวใจตับไตเราเนี่ยครับถ้าเกิดว่าความร้อนสูงขึ้นเกินผิดปกติหยุดทำงานทันทีเลยครับ
1: หรอ
0: ใช่ครับแล้วก็ในบางกรณีที่มีการเสียน้ำออกไปมากก็ความดันโลหิตก็ตกลงเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอวัยวะสำคัญก็จะตายเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็เลยเป็นประกอบกันทำให้เกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า heat stroke เนี่ยครับเกิดขึ้นได
1: ้นั่นหมายความว่ามันขาดน้ำเกี่ยว
0: มีการขาดน้ำประกอบกันส่วนหนึ่งกับการที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกปกติได้ส่วนหนึ่งครับคู่กัน
1: แล้วทำไมร่างกายถึงไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติเพราะปกติเวลาเราออกกำลังกายมันก็เหงื่อเขาออกอยู่แล้ว
0: อย่างในบางกลุ่มครับอย่างเช่นเด็กมากหรือว่าอายุเยอะมากสมองเขาทำงานได้ไม่เก่งเท่ากับคนวัยกลางคนคร
1: ับ ก็เลยยังไม่สามารถสั่งการให้โอเคต้องระบายเหงื่อนะต
0: ้
1: องออกอย่างนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: พอไม่สั่งปุ๊บคราวนี้ร้อนเกิน
0: ใช่ครับ
1: ทุกอย่างก็เลยสต็อปเลย
0: ใช่กับปัจจัยอื่นก็คือมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบกันด้วยเช่นถ้าอุณหภูมิภายนอกมันสูงมากครับ ร่างกายเราก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จะระบายทางไหนแล้วข้างนอกก็ออกไปไม่ได้เหมือน

0: กันอะไรครับมันก็สะสมอยู่ในร่างกายยิ่งเราไปอยู่กลางแจ้งนานๆความร้อนก็ยิ่งสะสมในร่างกายเราก็จะยิ่งทำให้เกิดได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปเหมือนกัน
1: อวัยวะต่างๆของร่างกายที่คุณหมอบอกว่าสมองมาตับไตอะไรเงี้ยครับทนได้ในถึงอุณหภูมิประมาณไหนก่อนถึงที่จะแบบไม่ทำงาน
0: ถ้าเริ่มเกิน40องศาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มทำงานลดลงเรื่อยๆนะครับ
1: นั่นหมายความว่าคนที่เป็นฮีทสโตรกที่แบบว่าช็อกแล้วก็นั้นไปเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายต้องมีอุณหภูมิสูงมากกว่านั้น
0: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเกิน40องศาขึ้นไปครับ
1: ฮะมันจะมีเคสกรณีที่ร่างกายของเราอุณหภูมิสูงก็คือตอนที่เราเป็นไข้เป็นไข้ที่บางคนบอกว่าเป็นไข้40กว่าแล้วเกิดอาการช็อกเนี่ยมันเป็นภาวะเดียวกับฮีทสโตรกป่ะ
0: คนละภาวะกันครับอันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นภาวะไข้ขอแยกเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก่อนละกันถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีไข้สูงแล้วมีภาวะช็อกเนี่ยครับอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเช่นมีอาการติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่ามีกระบวนการอักเสบของร่างกายรุนแรงอันนี้ก็อาจจะทำให้ความดันตกเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงสมองก็เลยหมดสติได้ครับแต่ว่าถ้าในเด็กเองสมองยังไม่พัฒนายังพัฒนาได้ไม่ดีมากพออุณหภูมิสูงผิดปกติก็จะเกิดภาวะชักได้หมดสติได้ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็คนละกรณีกัน
0: ใช่ครับ
1: นี่ในเคสที่เราเคยเจอมาครับนอกจากเด็กที่อาจารย์บอกว่าสมองอาจจะยังไม่ได้สั่งการเต็มที่เนี่ยมันก็มีเคสคนที่มีอายุเป็นวัยกลางคนเหมือนกันที่เกิดอาการฮีทสโตรกจุดนั้นทำไมมันถึงพาไปตรงนั้นได้ครับในเมื่อเราก็โตแล้วปกติแล้วทำไมมันถึงระบายออกไม่ทัน
0: ถ้าสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสูงมากครับแล้วเรารับความร้อนอย่างต่อเนื่องครับบางทีถึงร่างกายเราจะเก่งครับแต่ก็ยังเก่งสู้ธรรมชาติไม่ได้ครับความร้อนด้านนอกมันสูงมากเกินไปเราก็ยังสู้อยู่ท่ามกลางแดดยังสู้อยู่ในที่ที่มีความร้อนอยู่ตรงจุดนี้ร่างกายก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
1: ครับมันจะมีอาการเตือนอะไรบ้างที่บ่งชี้ว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นฮีทสโตรกแล้วครับ
0: อ๋อก็ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดเริ่มมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือว่าเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นอาการเตือนของฮีทสโตรกได้ครับ
1: ครับ
0: ถ้ามีอาการเหล่านี้รีบกลับเข้ามาอยู่ในที่ที่ร่มมีลมพัดถ่ายเทหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือมีผ้าชุบน้ำเย็นหรือบางรายก็จะใช้ฟอกกี้ครับ
1: ชี้
0: พ่นใช่ครับพ่นตัวแล้วก็เปิดพัดลมจ่อเลยครับก็จะช่วยทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงได้อย่างรวดเร็วครับ
1: คราวนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเวลาในมุมของคนที่จะช่วยเหลือนะครับสมมติว่าคนนี้อยู่ดีเขาก็ล้มไปฮะมันแยกยังไงระหว่างคนนี้เป็นฮีทสโตรกกับคนนี้แค่เป็นลมหน้ามืดเพราะว่าบางทีเวลาเราเมื่อก่อนเรียนรอเพื่อนก็ล้มกันแบบเยอะมากมันเกิดจากความแบบเป็นลมอะไรเงี้ยฮะแต่ก็พอได้นอนพักก็หายแยกยังไงระหว่างคนเป็นลมจากเวลาร้อนกับคนเป็นฮีทสโตรก
0: ถ้าเกิดว่าคนเป็นลมโดยทั่วไปนะครับ
1: ครับ
0: ก็จะมีอาการเช่นมีอาการหน้าซีดมีเหงื่อออกตามร่างกายนะครับเป็นเจอได้ในเป็นลมหมดสติทั่วไปครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าในภาวะฮีทสโตรกครับร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้เขาจะไม่ให้มีเหงื่อออกให้เห็นครับตัวก็จะแห้งๆ
1: อ
0: ันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเอามาใช้แยกกันได้ครับ
1: ในเบื้องต้นเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าโอเคเป็นฮีทสโตรกละเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นทำไงดีคนช่วยเหลือ
0: ครับถ้าเกิดว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายดูแน่นหนามากครับปลดออกก่อนเลยครับให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าใช้ฟอกกี้แล้วเอาพัดลมเป่าเลยครับเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยดึงอุณหภูมิออกจากร่างกายให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็โทร1669เรียกรถพยาบาลมาพาไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าในช่วงที่ถึงโรงพยาบาลครับอาจจะต้องมีการให้น้ำเกลือเย็นเพื่อไปลดอุณหภูมิร่างกายอย่างทันท่วงทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาจากภายนอกอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันอาจจะลดได้ไม่ทันที
1: ่
0: จะทำให้อวัยวะมันทนต่อความร้อนได้นานเพียงพอครับ
1: ซึ่งในตอนนั้นสำหรับคนที่เป็นฮีทสโตรกครับเขายังหายใจอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังหายใจอยู่ครับ
1: แล้วกระบวนการในร่างกายยังดำเนินได้ปกติอยู่ไหมครับหรือว่ามันก็ยังช็อกอยู
0: ่อาจจะเริ่มสูญเสียไปบางส่วนแล้วครับเช่นถ้าเกิดว่าแย่มากไตอาจจะหยุดทำงานแล้วก็ได้ในตอนน
1: ั้
0: นหรือว่าถ้าเกิดหนักมากๆสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานความดันก็อาจจะมีตกลงได้เหมือนกันครับ
1: ในตอนนั้นคนที่เป็นฮีทสโตรกเขาจะมีสติไหมครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นนั้นน่าจะหมดสติไปแล้วครับ
1: เราต้องไปปั๊มหัวใจเขาไหมครับ
0: จริงๆถ้าเกิดว่าจะปั๊มหัวใจครับคำชีพจรก่อนหรือว่าดูจากการหายใจว่ามีการหายใจไหมถ้าดูแล้วไม่มีการหายใจคำชีพจรไม่ได้ปั๊มหัวใจได้เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งที่ต้องระวังนะบางทีเราเห็นคนเป็นลมเนี่ยเราก็จะปั๊มหัวใจอย่างเดียวไงเรียน CPR มาแต่คนที่เราจะปั๊มหัวใจได้เนี่ยเขาคนนั้นต้องชีพจรไม่เต้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เราถึงจะปั๊มเพื่อดึงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนนั้นยังหายใจอยู่ก็ต้องช่วยวิธีอื่นอย
0: ่
1: างที่อาจารย์บอกเบื้องต้นก็คือเอาผ้าชุบน้ำเช็ดเพื่อให้มันดึงความร้อนออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: พอไปถึงโรงพยาบาลในหมอเขาจะช่วยยังไงครับอาจารย์
0: เริ่มตั้งแต่การให้สารน้ำเพื่อให้เข้าไปในคนที่มีอาการขาดน้ำครับ

0: น้ำที่ให้น้ำเกลือที่ให้ครับเขาก็จะให้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติก็จะเป็นน้ำเกลือแช่เย็น
1: อุ้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: น้ำเกลือแช่เย็น
0: แช่เย็นครับ
1: ไม่เคยโดนได้เลย
0: เพื่อให้ไปลดอุณหภูมิได้เร็วที่สุดครับ อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพราะว่าอวัยวะบางจะเริ่มมีการเสียหายเกิดขึ้นกล้ามเนื้ออาจจะเริ่มสลายค่าไตอาจจะขึ้นค่าตับอาจจะขึ้นได้ครับหลังจากเจาะเลือดไปก็จะต้องมีการติดตามว่าหลังจากที่รักษาไปเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าถ้าในบางรายที่หมดสติความดันตกหายใจเองไม่ได้อาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อพยุงชีวิตไว้ก่อนครับ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นฮิสโตรกก็นำส่งโรงพยาบาลน่ะหายปกติไหมฮะ
0: จริงๆเป็นเพราะว่าฉุกเฉินมากๆเลยครับถ้าเป็นไปได้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเลยเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมาก
1: คือถ้าเกิดไปถึงได้เร็วเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดมากกว่าในความฮิสโตรกเนี่ยตายได้เลยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เหมือนที่เราเห็นข่าวกันถ้าเกิดทำไม่ถูกต้อง
0: ใช่
1: น่ากลัวไหมผมว่าน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: กลัวครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนบางทีแล้วบางคนก็ต้องทำงานกลางแจ้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
1: อาจารย์ครับผมเคยได้ยินมาว่าการที่จะป้องกันฮิสโตรกอย่างนึงคือการดื่มน้ำเยอะๆมีส่วนไหมครับ
0: มีส่วนครับเพราะว่าการที่เราดื่มน้ำเยอะเพียงพอไม่ต้องรอให้กระหายน้ำนะครับอาจจะเป็นทุก 1-2 ชั่วโมงเริ่มไปจิบน้ำเลยจิบไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆเพื่อให้สารน้ำในร่างกายเราเนี่ยมันมีปริมาณเพียงพอที่จะให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เวลาเราไปอยู่กลางแจ้งเรามักจะมีการเสียน้ำไปทางเหงื่อโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วยิ่งเสียไปเยอะก็จะยิ่งเกิดฮีทสโตรกได้ง่ายครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นน้ำในร่างกายสำคัญ
0: สำคัญครับ
1: บางคนบอกว่าจะกินเนี่ยก็คือตอนแบบตอนหิวอะตอนรู้สึกกระหายแต่ผมก็ถูกเตือนมาเหมือนกันว่าถ้านึกออกกินเลยกินน้ำเยอะไม่มีปัญหานอกจากฉี่บ่อย
0: ใช่ครับ
1: อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเวลาเราเหงื่อออกเยอะมันจะไม่ค่อยฉี่จริงป่ะอาจารย์เพราะมันเกี่ยวกันไหมหรือว่าคนละส่วนกัน
0: เกี่ยวกันครับเพราะว่าร่างกายเราพยายามรักษาสมดุลน้ำอยู่แล้วอยากให้มีน้ำในร่างกายเพียงพอถ้าเหงื่อออกเยอะมากปริมาณที่ฉี่ออกก็จะลดลงเป็นการปรับตัวเราก็จะสังเกตว่าฉี่มันเข้มขึ้นนะเพราะว่าไตมันต้องทำความเข้มข้นให้ได้เทียบเท่ากับปริมาณของความเข้มข้นในร่างกายก็เราจะเห็นว่าปัสสาวะสีเข้มขึ้นอะไรเงี้ยพอเราดื่มน้ำพอเดี๋ยวสีเขาก็จะจางลงเรื่อย
1: ๆฮิสโตรกนี่สามารถเกิดได้กับทุกคนหรือเปล่าครับหรือว่าบางคนก็มีความสามารถในการทนแตกต่างกันอีก
0: จริงๆเกิดได้กับทุกคนเลยครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าครับเช่นกลุ่มคนกลางแจ้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่คนที่มีโรคหัวใจคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานพวกนี้ครับจะเกิดได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกคนก็เป็นได้ฉะนั้นอยากให้ระวังกันทุกคนในหน้าร้อนไม่อยากให้อยู่กลางแจ้งนานเกินไปครับ
1: บางคนที่เขาเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่าคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งด้วยการที่ต้องหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปทำงานได้ยังไงบ้างครับ
0: ถ้าเป็นตัวนักกีฬาเองการฝึกซ้อมถ้าเกิดว่าต้องฝึกซ้อมอยากจะให้ฝึกซ้อมในช่วงเช้าหรือเย็นไปเลยมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมน้ำดื่มเลยครับดื่มอย่างเพียงพอวันหนึ่ง2ลิตรขึ้นไปดื่มได้ครับดูโรคร่วมด้วยนะครับบางคนเป็นโรคหัวใจบอกว่าหมอบอกให้ดื่ม2ลิตรดื่มไปเยอะเกินก็หัวใจล้มเหลวได้อันนั้นดูเป็นกรณีไป
1: ทำไมคนเป็นโรคหัวใจถึงกินน้ำเยอะไม่ได
0: ้บางคนการบีบตัวของหัวใจไม่ดีแล้วคุณหมอสั่งให้จำกัดปริมาณน้ำอยู่แล้วก็ดื่มให้ตามเหมาะของแต่ละคนครับถ้าคนเข้าไปก็คือ 2-2.5 ลิตรได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเครื่องแต่งกายแขนยาวได้ครับแต่ว่าต้องเป็นแขนยาวที่เป็นผ้าโปร่งสามารถระบายความร้อนได้เพราะว่าการใส่เสื้อแขนยาวก็ป้องกันแสงมาโดนตัวเราได้แต่ถ้าแขนยาวแล้วมันหนาความร้อนก็ออกไม่ได้เหมือนกันครับหมวกร่มอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันปีกกว้างเลยครับเพื่อกันแสงมาถึงตัวเรากางร่มได้ให้กางร่มแล้วก็ถึงแม้จะต้องทำงานกลางแจ้งแต่ก็พยายามหาเวลาในการหลบเข้ามาอยู่ในร่มเป็นระยะครับเพื่อให้ร่างกายได้มีการระบายความร้อนออกเป็นระยะคร
1: ับ
0: ประมาณนี
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนเนี่ยอย่าประมาทนะครับหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยความร้อนมันคือความท้าทายเอ้ยมันต้องได้สิบางคนบอกต้องแข็งแรงซึ่งไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นขึ้นมามันเกิดจากด้านในครับไม่ได้เกิดจากความชนด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การเป็นฮีทสโตรกนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวคนเป็นฮีทสโตรกเยอะแหละแต่ก็ไม่เข้าใจกลไกของมันกลไกมันแหละอุณหภูมิร่างกายมันสูงจนระบายไม่ทันแล้วสิบุ๊มันเลยทำให้ระบบทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอุณหภูมิเนี่ยมันมีผลกับการทำงานของอวัยวะหลายส่วนถ้าเกิดมันแบบว่าสูงเกินไปมันไม่ทำงานเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เอาครับอันนี้น่ากลัวมากเลยแล้วการที่อย่างพวกที่เป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันปรับมาได้อะอันนั้นมันก็คือมันก็ดีกว่าเราดิ
0: ถ้าในแง่ที่เขาทนร้อนเขาก็จะทนร้อนได้ดีกว่าเราครับแต่ไม่ได้บอกว่าสัตว์เลือดเย็นจะทนร้อนได้มากถึงแบบสุดๆนะครับเขาก็จะมีลิมิตของเขาเหมือนกันว่าถึงระดับนี้เขาก็จะไม่สามารถปรับตัวได้แล้ว
1: ครับโอเคจริงๆหมดเวลาแล้วนะเกือบหมดแล้วผมอยากคุยอาจารย์เรื่องนิดนึงนะคือผมไปดูหนังมาเยอะมันมีหนังบางเรื่องที่คนมันถูกแช่แข็งนะ

0: ช่แข็งแล้วมันตื่นมาได้ป่ะอาจารย์เพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นที่จำสิ่งได้ใช่ป่ะแต่มันเริ่มมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าเหมือนกับเราสามารถสต็อปเราไว้ตรงนั้นได้ก่อนเหมือนกับบางคนที่ป่วยแล้วปัจจุบันนี้รักษาไม่ได้เข้าเครื่องไคลโออะไรสักอย่างก็ด้วยแล้วสิปุ๊บค่อยปลุกมาใหม่คนเรามันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ไหมณปัจจุบันเนี่ย
1: ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำได้แบบนั้น
0: เพราะถ้าเกิดมันแข็งคือเราตายเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถทนความเย็นที่ติดลบได้ครับถ้าเราไปแช่แข็งเซลล์ก็ตายเหมือนกันครับ
0: มันมีโรคฮิสโตรกแล้วมันมีโรคโคสโตรกไหมอาจารย
1: ์จะเป็นโรคน้ำแข็งกัดอย่างนั้นมากกว่า
0: โอเค
1: แต่ว่าก็จะมีอย่างเช่นคนที่อยู่ทางโคโลเหนือก็จะมีโรคที่แบบทนความเย็นไม่ไหวเสียชีวิตอย่างเช่นอย่างบ้านเราเองที่อยู่ทางบนดอยในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆก็มีการเสียชีวิตจากอากาศเย็นมากเหมือนกันครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดเย็นเกินไปเนี่ยอวัยวะก็ไม่ทำงานเหมือนกัน
1: ใช่
0: ไหมครับ
1: ระบบหลายๆอย่างก็มีการเสียหายได้เหมือนกันครับ
0: โอเคเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ยากนิดนึงคุณผู้ชมครับยังโชคดีที่เรามีชีวิตรอดกันอยู่วันนี้ขอบคุณจัดอูมมากๆครับมาพูดคุยแล้วก็ให้เราเข้าใจในเรื่องของนี่แหละความดันเบาหวานนะฮะแล้วก็ไขมันรวมถึงฮิสโตรกด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับรอบหน้าจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยนะฮะเป็นประเด็นอะไรนะครับแต่ว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนติดตามกันในพ่อหมอรามาครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่น
2: อ่ะใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ สวัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ใช้ซ้อมมันใช่
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงอ่ะชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรใช่ไหมครับส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงๆถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
2: ทางยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
4: ลองดูก็ได้คร
2: ับ ลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
4: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาคว้างทั้งทุ่มน้ำหนักคว้างจักรคว้างค้อนที่มันใช้ในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
4: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
4: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับ
1: อ๋อช่วยให้
4: ม
1: ัน หมุนได้ดี
4: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างนี้
4: ใช่ใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
4: เพราะว่ามัน
2: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
2: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
4: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
4: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
4: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก
4: ็
1: ช่วย
4: ดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
4: พอเราจะคว้างจริงเนี่ยในกองก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราคว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังคว้าง
2: ปกติยืนคว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้างกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมา

0: นี่ครับ
1: ใช่ใช่พี่ใช่ใช่ซึ่งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้เหรียญเงิน4เกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาขว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ําหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สําคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาขว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทําให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการขว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาขว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
2: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
3: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนขว้างดีครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นขว้างจักรทีแรก
1: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
3: ใช่ครับมีฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะขว้างไปครับผม
1: ครับ
3: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะคว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเร่งตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเราครับ
1: คอมเส้นมั้ง
3: ใช่ครับคอมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
1: ย่อทั้งสอง
3: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกจะทรงตัวยากหน่อย ดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
1: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับที่ยืนใช่ไหม
3: ใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักรด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักรไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติขว้างจักรครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
1: โอ้ต้องจับทั้งอันเลย
3: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักรก่อยจักรคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักรขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลอง
1: อันนี้คือกี่โลอ่ะหนึ่ง
3: อันนี้หนึ่งโลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ใช่ใช่ครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักรดูครับผม
1: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจักร
3: กล่อยจักรครับผมความละเอียดของจักรก็มีแค่การปล่อยจักรนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
1: เพราะว่าอะไรครับ
3: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักรมันเปิดไปหรือไม่จักรมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
1: หรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
3: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปเนี่ยครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี
1: ้
3: ลองดูครับลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นประมาณพอก่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยครับเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักรไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้แล้วดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มขว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนขว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อ

0: แล้วก็ไปครับผม
1: อ๋อเหมือนท่าตะกี
0: ้
1: คร
0: ับ คล้ายๆครับผม
1: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
0: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
1: พี่โดมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทำแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจำวิธีการปล่อยน้ำหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทำการปล่อยจักรเรียบร้อยฝึกปล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจำลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเคลื่องจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้สองก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทำยังไงให้เราไกลที่สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
0: ในกองนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทําเทคนิคก่อนคว้างคร
1: ับ
0: เราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทําว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปคว้างจริงครับผมปกติเราจะคว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปคว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
1: ก็กลับมาแก้ตรงนี้
0: กลับมาแก้ก็มาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าอยู่ดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองละพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรอย่างเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
1: ขอชมเป็นขวัญตาหน่อยครับ
0: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงควางคันนี
1: ้เสียวจังหวะที่แบบหันมา
0: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
1: ังวล
0: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
1: ขอดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
0: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
1: แล้วแต่คนถนัด
0: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่ำแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีหนึ่งครับผ
1: ม
0: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทำทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช่แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
1: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
0: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
1: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวตะกี้มันกังวลอะกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
0: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
1: ้คว่ำมือไว้
0: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
1: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
0: นิ้วโป้งนี่
1: เก็บไว้ก็ได
0: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดนึงดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
1: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
0: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
1: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
0: ได้ครับผม
1: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
0: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจัก
1: กำเยอะไป
0: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เลียงตามนี้เลยอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคหนึ่งที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
1: พูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
0: ไม่มีครับผม
1: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
0: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
1: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทําได้แล้วเหมือนพอได้ลองทําหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆท

ที่เราทําไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆทําได้เขาก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยถึงเวลาแล้วอ่ะนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่

0: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่มั้ยคร
1: ับ6ลูกครับผม
0: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
1: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
0: ครับ
1: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
0: ข้างหลังอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
1: ผิดกฎฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์นะครับปกติแล้ว
0: ต้องอยู่ในวงเท่านั้น
1: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
0: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
1: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะคว้างแล้วก็วัดคว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะคว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
0: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
1: ได้ๆครับ
0: เดี๋ยวเก็บเอา
1: ได้ครับผม
0: โอเคครับงั้นเริ่มเลยควรกี่เมตรเนี่ย10เมตร
1: 20นี่เก่งเก่งเลย
0: 20นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจาก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: ออกแรงถูกแล้วพี่พี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: แต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้ละมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับครับรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันว่าจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับโดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปดคร
1: ับ เฮ้ยยี่สิบสองเลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: 22.68 เมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบสิกมากๆชอบโมเมนต์เวลาที่มันอยู่ตรงนี้มากเลยมันเป็นกีฬาที่

0: ความกดดันไม่อยู่ที่ใครเลยอะความกดดันมันคือเหมือนแบบทุกอย่างมันอยู่ณวงกลมอันเนี้ยจังหวะที่เราแบบจะตั้งขาจังหวะที่เราจะเหวี่ยงจังหวะที่เราจับจากอะทุกอย่างมันมีความรู้สึกเกี่ยวข้องกันไปหมดถ้ามันเหมือนมันมีบางจังหวะบางลูกที่เราจะโยแล้วเรารู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสอะไรเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบเย้มันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดแล้วก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลย
1: วันนี้ผมเล่นเป็นไงบ้าง
2: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้พอมีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
1: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
2: ยาก
1: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
2: ครับผม
1: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
2: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรอย่างเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
1: โดยรวมอะไรอย่างเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
1: อย่างนั้นเลยที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่เงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย์วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทำช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอะพี่เคยเป็นไหมไม่รู้จะทำอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทำให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่าหนึ่งผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจำไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอาสองคนผมได้ที่สามครูที่สอนหมากฮอตหมากลุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬาหนึ่งลองไหมเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นคว้างจักรผมก็งงเลยอะไรคว้างจักรไม่มาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทำให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับละบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี่ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรมันก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวันอะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ศรีสะเกษขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
1: ด
2: ีหล
1: ัง
2: จากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
1: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
2: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
1: โอ้แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
2: ใช่ครับผม
1: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
2: ่2ปีครับ
1: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
2: ก็
1: ตัวเรา
2: ก็ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยบอกว่าเอ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะ
1: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือน

0: มันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วย
1: ใช่ครับเป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
0: แล้วหลังจากเนี้ยโดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาขว้างจักรไว้แบบจุดไหนต่อมีแบบภาพมั้ยที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ยหรือสถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทําลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
0: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
1: ่55เมตรครับผม
0: ตอนนี้โดมได้เท่าไหร
1: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับก็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทําให้ทําลายสถิติประเทศไทยก่อน
0: แล้วคิดว่าแบบอย่างตอนเนี้ยคอมมูนิตี้ของคนที่เล่นขว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหนอ่ะ
1: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
0: น้อยมาก
1: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ๆครับ
0: เพราะอะไรอ่ะ
1: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาคนเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
0: สนามอุปกรณ
1: ์อุปกรณ์ใช่ครับ
0: ที่หาที่เล่นยาก
1: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
0: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช
1: ่ไหมใช่ครับผม
0: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันนึงแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ย
1: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผมมันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีตาร์ประเภทลาดเนี่ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
0: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
1: ใช่ครับผม
0: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะโดม
1: พื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
0: ที่ใช้
1: ใช่แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วยใช่ครับมันค่อนข้าง
0: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
1: ใช่ครับ
0: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
1: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะ
0: ๆ
1: พอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
0: มันจะมีแบบ
1: สถิติมันจะดันกันใช่ครับ
0: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
1: แปลว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
0: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือณเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวแล้วสุดท้ายศัตรูที่มันสําคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้มั้ยพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาขว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะ survive ในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

แนวทางการใช้สื่อการเรียนการสอน DLTV ของมูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์ 1. สื่อการเรียนการสอนอนุญาตให้ใช้เพื่อการจัดการเรียนการสอนตามการออกอากาศของ DLTV เท่านั้น 2. ห้ามทำซ้ำดัดแปลงหรือเผยแพร่สื่อของ DLTV เพื่อประโยชน์ส่วนตนหรือเพื่อกิจกรรมที่มีลักษณะแสวงหาผลประโยชน์โดยไม่ได้รับอนุญาตสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่มูลนิธิการศึกษาทางไกลผ่านดาวเทียมในพระบรมราชูปถัมภ์

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นขึ้นมานิ้วมือคุณเกิดล็อกจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะมาปลดล็อกกันและสำหรับคนที่เดินการขาพลิกทำให้เกิดอาการปวดขึ้นในทันทีเรามีวิธีดูแลรักษาได้ไม่ยากเลยครับ

0: วันนี้ที่มาหาหมอปวดนิ้วปวดมากเลยแล้วนิ้วมันล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรพอจะกำนิ้วมันจะฝืดนิ้วมันจะรู้สึกขัดๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมันจะล็อกมันอะไรถึงจะขนาดนี้อ่ะแล้วก็หายากินแก้ปวดแก้อักเสบอะไรก็กินไปทุกอย่างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นมากทีนี้เป็นล็อกแล้วต้องล็อกแล้วมันปวดถึงจะบางครั้งมันปวดขึ้นมาต้องเอามือจับง้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันง้างไม่ออกง้างเองไม่ได้มันปวดเวลาจับของอะไรมันจะไม่มีแรงเคยมีคนเขาบอกเขาพูดกันว่านิ้วล็อกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เวลามันปวดจัดๆนะดึงอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยไม่มีแรงนะมือข้างเนี้ยไม่มีแรงที่จะดึงจับนี้ก็ไม่มีแรงต้องใช้ดัดเอาดัดอย่างเงี้ยแล้วมันจะลั่นแต่เนี้ยเคยฉีดยาแล้วครั้งหนึ่งมันก็อยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกปวดนิ้วอะค่ะ
1: ปวดนิ้ว
0: นิ้ว
1: ปวดยังไงฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยค่ะ
2: นิ้วล็อกเหรอฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยพอกำแล้วมันจะอย่างเงี้ยมันจะ
3: นิ้วนี้
0: ค่ะ
3: นิ้วกลางมือขวาอันนี
0: ้นิ้วกลางมือซ้าย
3: มันกำดิครับเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลย
0: มันเป็นเหมือนกันเลยเน
1: ี่ยไม่หมายถึงว่าพอกำไปทุกนิ้วพอปล่อยมานิ้วกลางจะยังติดอยู
0: ่แต่นิ้วนี้มันเนี่ยมันจะล็อก
3: เรามันเหมือนดีด
0: เราจะต้องใช้แรงดีดออกเองเนี่ยอ๋อ
1: เหรอแล้วตอนมันงออยู่ต้องดีดออกนี่มันปวดไหมฮะ
0: ปวดเนี่ยปวดตอนเนี้ย
1: ปวดตอนนี้ปวดด้วย
0: ปวด
1: อ๋อแล้วมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะทำงานอะไรที่ใช้นิ้วเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
0: แต่ก่อนนี้ทำงานหนัก
1: ทำงานหนักแต่ก่อนนี้นะฮะ
2: ทำอะไรนะครับ
0: ทำนาทำงานทุกอย่างอ่ะทำมาก็10กว่าปีกับ20ปีอ่ะ
1: กับ20ปีอาจารย์ครับนิ้วคนเราล็อกได้อย่างนี้เลยเหรอ
3: ล็อกได้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือคนเวลาใช้มือเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
3: ตรงเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงอนิ้วมือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะ
1: ก็คือตรงนี
3: ้ลองจับดูนะเจ็บไม่เจ็บ
1: ขอโทษนะครับ
3: ลองกำดิครับล็อกเป็นแบนลองดูครับ
1: กด
3: เจ็บลองแบนดิครับมีปึ๊กไหมอ๋อ
1: ใช่ปึ๊กเลยปึ๊กเลยใช่ครับเด้งเลย
3: เด้งไหมครับ
1: อ๋อใช่มันเหมือนมีปุ่มอะไรที่มันเด้งขึ้นอะไรเง
3: ี้ยคุณแอนเองมีไหมทำให้ได้ให้ความรู้สึกนี้มีไหม
1: ไม่มี
3: ไม่มีนะ
1: ไม่มีอะไรเด้ง
3: มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรล็อก
1: มันมีปุ่มอะไรเด้งเหมือนกับมันขัดกันอยู่แล้วมันก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรเง
3: ี้
1: ย
3: ใช่ครับ
1: อ๋อฮะ
3: ครับอันนี้เหมือนกับการเหนี่ยวไกปืนนะ
1: ครับ
3: ถ้าเคยยิงปืนจะรู้เวลาที่เรายิงปืนเนี่ยจ
1: ัง
3: หวะที่จะสูญได้ระหว่างมันติ๊กตึ๊กเหมือนกันเลย
1: นี่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการทำงานหนัก
3: ใช้มือเยอะใช้นิ้วเยอะนะครับเราดูอย่างเงี้ยนอกจากมีความรู้สึกที่มันขัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดมันจะเจ็บไหมครับ
0: เจ็บ
3: ใช่ไหมครับนี่มีการอักเสบอยู่เจ็บมากด้วยใช่ไหมนิ้วชี้เจ็บไหม
0: ไม่เจ็บ
3: นิ้วนี้ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บ
3: นะฮะมันมีการเจ็บทั้งสองนิ้วเจ็บตรงนี้ตรงเอ็นตรงนี้มีเอ็นมางอนิ้วมันมีการอักเสบตรงนี้และมีการบวมของเอ็นอักเสบแล้วบวมพอบวมก็ล็อกล็อกก็งอเหยียดลำบาก
1: นิ้วคนเราจะล็อกได้มีโอกาสล็อกได้ทุกนิ้วไหมฮะ
3: ทุกนิ้วครับ
1: มีโอกาสหมดเลย
3: มีโอกาสหมดเลย
1: ครับแต่นี่เห็นเป็นนิ้วกลางทั้งสองมือเลยสองข้างเลย
3: ถ้าไม่นับนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วกลางจะเป็นบ่อยที่สุด
1: ครับเป็นบ่อยกว่านะฮะ
3: แต่นิ้ว

0: โป้งก็เป็นได้บ่อยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจะเห็นว่านิ้วนิ้วกลางยาวกว่านิ้วอื่น
1: ครับ
0: เวลาหิ้วเวลาจับเนี่ยอาจจะใช้งานมากกว่านิ้ว
1: ครับ
0: แต่นิ้วก้อยก็เป็นได้นะครับเป็นมาทีสามนิ้วสี่นิ้วบางคนเป็นสองมือมือละสามนิ้วก็มี
1: ครับคุณเฉลียวเวลาปวดนี่มันสมมติเราไม่ได้งอนี่มันปวดไหม
2: ปวดถ้าเช้าตื่นมาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลย
0: กำไม่ลง
2: กำไม่เข้าอ่ะแข็งนานเลยอ่ะจะต้องพยายาม
1: ไงบริหาร
0: บริหารก่อน
2: มันถึงจะกำเข้าบางครั้งมันจะปวดมากเลยต้องเอานิ้วค่อยๆดึงออกเนี่ย
0: คือถ้าเป็นน้อยๆมันก็จะอักเสบเจ็บๆธรรมดาถ้าเป็นมากขึ้นก็จะงอเหยียดลำบากแล้วก็จะมีอาการล็อกให้เราเห็นถ้าเป็นบางคนก็เป็นมากขึ้นก็กำไม่ลงมากขึ้นอีกก็คืองอไม่เข้า
1: ครับ
0: อันนี้ฮะแล้วก็เลือดเหยียดบางคนก็เหยียดมาแบบนี้เลยเหยียดไม่ออก
1: อาการนิ้วล็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบางคนที่รู้สึกว่านิ้วชาไหมคือบางคนบอกว่ามันรู้สึกชาไปที่ปลายนิ้ว
0: มันไม่เกี่ยวกับแค่ตะเกียบร่วมกันได้พวกชาจะเป็นพวกที่พังผืดตรงนี้รัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะครับก็จะเกิดการชานะครับล็อกนี่เป็นโรคของเอ็น
1: ครับ
0: เส้นเอ็นที่งอข้อนิ้วมือ นะครับ
1: ครับถ้าไม่รักษาปล่อยไว้เรื่อยๆจะเป็นไงฮะ
0: ก็จะใช้งานลำบากเวลาจะทำงานอะไรเนี่ย
1: ครับ
0: มันกำแล้วเหยียดไม่ออกนี่มันเดือดร้อนเยอะ
2: กำแล้วมันเหยียดไม่ออก
0: ทำงานไม่ได
1: ้
2: พอเวลาทำอะไรจับมีดทำอะไรทำครัวเนี่ยมันจะ
0: ปล่อยมีดไม่ได
1: ้เพราะล็อกอยู
0: ่ล็อก
2: มันจะล็อกไว้เลย
1: กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกได้นี่มีกลุ่มไหนบ้างครับอาจารย์
0: ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่บ้านนะครับ
1: ทำไม
0: เพราะแม่บ้านเนี่ยจะใช้มือหยิบนู่นทำน
1: ี่ทำงานบ้านเยอะ
0: งานครัวนะครับ
1: อ๋อฮะ
0: บิดผ้าซักผ้าถูบ้านล้างจานงานสารพัดนะครับ
1: ครับที่หิ้วของด้วยไหมฮะ
0: ใช่ครับ
1: การหิ้วของ
0: ข้าวเทียบข้าวเนี่ยเช่นไปจ่ายตลาดเนี่ย
1: ครับ
0: จะหิ้วทีสามโลสี่โลพอหิ้วมากๆนานๆก็จะมีการอักเสบ
1: ครับ
0: ของเอ็นตรงนี
1: ้ครับแสดงว่าถ้าหิ้วแล้วเดินกลับมาอะไรเงี้ยหิ้วนานๆ
0: ของหนักนานๆจะมีผล
1: มีอาการอย่างนั้นไหมต้องทำอย่างนั้นไหมฮะต้องหิ้วของต้องทำงานทุกวันนี้ยัง
2: ทุกวันนี้ก็ทำซักผ้าอะไรเงี้ย
1: อ๋อใช่เลยใช่ไหมฮะ
0: ใช้มือเยอะ
2: ต้องใช้มือซักผ้า
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าจะโอ้ยังต้องเป็นแม่บ้านต้องทำงานบ้านต้องทำ
0: สารพัด
1: สารพัดอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไม่อยากนิ้วล็อกเนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนำต้องทำยังไง
0: ก็จริงๆต้องหลีกเลี่ยงงานที่เราทำทีนี้เป็นแม่บ้านหลีกไม่รู้ใครจะทำให้พ่อบ้านแล้วให้ลูกทำก็ไม่ค่อยมีคนทำ
1: ก็พยายามเลี่ยงให้ได้มาก
0: เลี่ยงไม่ได้ครับก็จะเหลือการรักษาโดยการรับประทานยา
1: ครับ
0: ยาแก้อักเสบ
1: ครับ
0: ฉีดยาสเตียรอยด์นะครับซึ่งถ้าเป็นในรายที่เป็นมากๆอย่างไรเนี่ยเป็นขนาดต้องใช้มือมาแกะนิ้วออก
1: ครับ
0: โดยมากการฉีดยาหรือการให้ยารับทานโดยมากไม่ได้ผลคือลดการอักเสบ
1: ลดการอักเสบ
0: เพราะการที่มันมีนิ้วล็อกเพราะมีการอักเสบของเอ็น
1: ครับ
0: นี่ถ้าอักเสบมากๆมันก็บวมการให้ยาแก้อักเสบก็ไปลดบวมของเอ็น
1: แต่ไม่สามารถทำให้หายได้สนิทท
0: ำให้หายได้ถ้าเป็นมาน้อยเป็นมาเช่นเป็นมา 2-3 สัปดาห์
1: คร
0: ับแล้วเป็นชนิดที่เรียกว่ามีแค่อาการถ้าเริ่มแรกมันเจ็บๆนะครับมีการฝืด
1: ๆ
0: ยังไม่ถึงกันล็อก
1: อันนี้ถ้า
0: อันนี้
1: รับประทานยาร
0: ับได้ผล
1: ได้ผลหายเลย
0: ยาได
1: ้หายได
0: ้แล้วก็หลีกเลี่ยงงานที่ต้องหิ้วของหนักๆหรือว่าการใช้มือเยอะ
1: แต่ถ้าใช้เยอะอีกก็จะกลับไป
0: ถ้าใช้เยอะอีกนะครับก็จะเป็นอีกได
1: ้การฉีดยาสเตียรอยด์หรือรับประทานยานี่มีผลเสียอะไรไหม
0: ก็ถ้าเป็นรับประทานยาก็จะมีผลเสียต่อกระเพาะอาหารอักเสบโรคตับโรคไต
1: ปกติของยา
0: ครับใช่มีผลข้างเคียงการฉีดยาก็อาจจะทำให้เอ็นเปื่อยแต่โดยมากถ้าเป็นไม่มากฉีดยาก็ดีนะครับก็ง่ายดีนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าฉีดก็โอกาสหายก็50-50
1: อ๋อเหรอฮะ
0: ครับไม่ได้โอกาสหาย 100%
1: ไม่ 100% ถ้า 100% ต้องทำไงครับ
0: ถ้า 100% ก็ผ่าตัดคลายเส้นเอ็น
1: อย่างของคุณเฉลียวนี่
0: ครับ
1: ฉีดยารับประทานยาได้ไหมฮะ
0: คือในรายที่เป็นจนกระทั่งต้องใช้มือเนี่ยไปแกะนิ้วออกนะฮะ
1: ต้องแกะ
0: เลยต้องแกะออกแล้วเนี่ยโดยมากต้องผ่าตัดเพราะเป็นเยอะ
1: ต้องผ่าตัด
0: ฮะ
1: ของคุณเฉลียวต้องแกะนี้แล้วใช่ไหม
0: ต้องแกะแล้ว
2: ต้องแกะเอาออก
1: นี่ถือว่าเป็นเยอะต้องผ่าเลยเหรอครับ
0: ครับ
1: กลัวไหมฮะถ้าต้องผ่าตัด
2: ก็ไม่กลัว
1: นะฮะ
2: ให้มันหาย
1: ให้มันหายดีกว่าเนาะ
0: เพราะอันนี้เดือดร้อนในการใช้ชีวิตแต่มันเยอะ
1: อ๋อมันยอมผ่าเพื่อให้หายดีกว่าอุ้ยพอบอกต้องผ่าตัดต้องผ่าเยอะแค่ไหนต้องผ่าตรงไหนยังไงอาจารย
0: ์วิธีการผ่าตัดก็ไม่ต้องรับอาหารมานะครับใช้ฉีดยาชาเฉพาะที
1: ่
0: ใช้ยาชาฉีดบริเวณที่เราจะผ่าตัดตรงนี้นะเข็มเล็กๆเจ็บนิดหน่อยมดกัดนะคร
1: ับ
0: ฉีดไปประมาณ 3-5 ซีซีแล้วเราก็ลงมีดตรงนี้นะครับกรีดตรงนี้นิดเดียวขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี
1: ้อ๋อได
0: ้แผลประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้จะมีเอ็นอยู
1: ่
0: มุดผ่านผิวหนังไปแล้ว

0: เราก็จะเปิดลงไปก็จะเห็นปลอกหุ้มเอ็น
1: ปลอกหุ้มเอ็น
0: เป็นลักษณะนี้นะครับอันนี้คือปลอกหุ้มเอ็นเอ็นมันรอดแบบนี
1: ้
0: เอ็นจะรอดมาตรงนี
1: ้ครับ
0: เอ็นจะรอดมาที่มาถึงปลายนิ้วนี้นะคร
1: ับ
0: อันนี้เนื่องจากว่าเอ็นนี่มันบวมแล้วมันผ่านเข้าออกปลอกนี่ลำบากผ่านลงไปแล้วเราก็กรีดตรงนี้ออกเอามีดตัดตรงนี้ตัดเอ็นนั้นตัดจิ๊ก
1: ตัดตรงปลอกนี่ออก
0: ตัดตรงปลอกนี่ออก
1: ครับ
0: เอ็นก็จะไม่มีอะไรรัดแล้ว
1: ครับ
0: ครับก็จะโล่งก็หายทันที
1: อ๋อเลย
0: ผ่าปุ๊บหายปั๊บ
1: แล้วปลอกที่เรากรีดไว้มันจะเชื่อมติดไหมฮะ
0: มันก็เชื่อมติดแต่ติดในลักษณะที่หลวมกว่าเดิมเหมือนเราคลายเข็มขัดอ่ะ
1: เหมือนคลาย
0: คลายเข็มขัดออก
1: ไอ้ที่รัดแน่นไปก็คลายออก
0: คลายออกครับ
1: มันก็จะโล่งสงบ
0: ครับแล้วมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่นเท่าเดิม
1: ครับใช้เวลานานไหมครับ
0: 15นาทีครับไม่เกิน
1: เท่านั้นเองเหรอ
0: แป๊บเดียวครับ
1: แล้วก็แผลตรงนี้ก็
0: เย็บ2เข็มไม่โดนน้ำ7วันเจ็ดถึงสิบวัน
1: เท่านั้นเลยเจ็ดถึงสิบวัน
0: ครับ
1: ต้องไม่ซักผ้าอาทิตย์หนึ่ง
0: ครับโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำไม่ได
1: ้ฟังดูแล้วเป็นไงบ้างฮะต้องผ่าวิธีนี้ทำอย่างนี
2: ้ก็เฉยๆอ่ะเคยผ่าตัดผ่าท้องอะไรมาแล
1: ้
2: ว
1: อ๋อเหรออย่างนี้จิ๊บจิ๊บ
2: แค่นี้เล็กน้อย
1: เหรอฮะตอนที่เพิ่งเป็นตอนที่เริ่มเป็นแล้วรู้สึกเจ็บตอนนั้นไม่ได้มาหาคุณหมอเหรอฮะ
2: ไม่ได้มาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากมั้งเราทำงานหนักมันรู้สึกมันฝืดๆเงี้ยก็พยายามทำพอทำงานทำอะไรก็ทำได้มันจะเป็นช่วงเช้าๆมันจะรู้สึกนิ้วมันจะกำไม่เข้าเนี่ยพอเราตื่นมาพอได้ออกกำลังแบบนี้ทำงานจับทำนู่นทำนี่มันก็ทำได้ตลอด
1: นับจากตอนที่เริ่มเป็นแรกๆเลยนะฮะกับตอนที่มาเป็นเยอะๆที่ต้องงัดนิ้วตัวเองมาทีละข้อเนี่ยนานแค่ไหน
2: ก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม่
1: ช่วงปีใหม่ก็ไม่กี่เดือนเองนะ
2: ช่วงปีใหม
1: ่งั้นช่วงเวลาที่มันจะพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นจนต้องงัดนิ้วนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองเหรอครับอาจารย์
0: ครับก็แล้วแต่การใช้งานใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
0: ถ้าใช้น้อยก็พัฒนาช้าถ้าใช้มากก็พัฒนาไปเป็นล็อกแรงๆเนี่ยก
1: ็เร็ว
0: ครับเร็วขึ้น
1: นี่แสดงว่าคุณเฉลียวทำงานตลอด
2: ต้องทำงานบ้านตลอด
1: ก็มีคำแนะนำอะไรสำหรับท่านที่คือยังต้องทำงานต้องใช้มืออยู่แต่จะประคองยังไงให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้น้อยที่สุดหรือช้าที่สุดครับ
0: ก็พยายามใช้เครื่องทุ่นแรงนะครับ
1: ครับ
0: เช่นถ้าเป็นซักผ้าใช้มือก็พยายามใช้เครื่อง
1: ใช้เครื่องบ้าง
0: ทีนี้เนื่องจากเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องบิดผ้าแล้วชุดชั้นในเนี่ยเป็นเรื่องลำบากจะไม่มีเครื่องซักผ้าที่สามารถซัก
1: บิดได
0: ้ชุดชั้นในได้สะอาดเอี่ยมนะคร
1: ับ
0: เรื่องการใช้ของที่หั่นผักอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ของมีดที่คมหน่อยไม่ต้องออกแรงจับกดมากๆหรือบดหมูหั่นแล้วการหั่นหมูแล้วก็ใช้เป็นหมูบดแทน
1: ครับ
0: มันต้องใช้มือมาก
1: ๆหรืออย่างการหิ้วของหนักๆก็แทนที่หิ้วตลอดทางก็ใช้ร
0: ถเข็น
1: ครับรถเข็นรถจักรยานอะไรอย่างงี
0: ้ถ้าบางที่เขามีนะครับใช
1: ่ครับ
0: ส่วนการเอาไปของมาใส่ตะกร้าแล้วรวมกันก็อาจจะไม่ช่วย
1: ครับก็ขอให้ผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกลับหายเร็วๆนะครับคุณเฉลียวขอบคุณมากครับสวัสดี
0: ครับขอบคุณครับ
1: สวัสดีอาจารย์นะครับ
0: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

หลังจากผ่าตัดแล้วนิ้วมือมันก็ไม่ชาคือแต่เราจะกำเก่งมากไม่ได้มันยังเจ็บอยู่แต่ลองกำดูมันจะไม่ล็อกเหมือนอีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแล้วนิ้วมันก็จะไม่มือก็จะไม่ชาหลังจากผ่าตัดมาแล้วมันก็ปกติไม่ปวดมันก็ดีที่เราจะทำอะไรมันไม่ต้องเก่งอ่ะหยิบจับมันก็ปกติทำอะไรฝาดบ้านไม่ชาไม่อะไรเหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ผ่าตัด

วันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่าเจ็บเข่ามากค่ะเดินขึ้นลงบันไดแล้วขาพลิกอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะก็ปวดมา2วันแล้วค่ะเป็นมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้รักษาตัวยังไงก็เลยรีบมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ายังมีอาการเจ็บมากอยู่กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เข่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคข้อเสื่อม

0: องหรือเปล่าค่ะก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกหรือว่าข้อเข่าดีกว่าค่ะที่เกิดอาการนี้เพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินไม่ระวังทำให้มีการบิดก็เลยทำให้เกิดโรคเอ็นรอบข้อเข่าอักเสบได
1: ้วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ค่ะพอดีว่าปวดเข่ามากค่ะเพราะว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีแบบบิดนิดนึงอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะ
2: ครับของคุณพัทรพรนะครับปวดเข่าเป็นมาประมาณกี่วันนะครับ
0: เป็นมา2วันแล้วค่ะ
2: 2วันนะครับแล้วก็ที่ปวดเข่ามาเนี่ยเป็นมา2วันไปมีอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครับ
0: เดินขึ้นลงบันไดค่ะจ้าแล้วระหว่างที่เดินนะคะมันแบบมันกลับว่าพลิกนิดนึง
1: ใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับผู้หญิงเวลาใส่ส้นสูงแล้วพลิก
2: ใส่ส้นสูงด้วยใช่ไหมครับอ๋อพลิกยังไงอะครับ
0: ก็บิดอะค่ะจ้า
2: อ๋อบิดนะแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้กระแทกนะครับแล้วตอนที่ปวดแล้วพลิกเนี่ยได้ยินเสียงดังปึ๊กกึ๊กหรือเปล่าฮะหรือว่ามีล้มลงไปพับเลยไหมครับ
0: อ๋อไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามัน
2: เสียวๆนิดนึง
0: เสียวแล้วก็เจ็บมาก
2: อ๋อแล้วก็เจ็บมากนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็กังวลมากค่ะ
2: กังวลนะครับก็เลยแล้วได้รับยาใช้การรักษากินยาอะไรมาก่อนไหม
0: ยังค่ะอาจารย
2: ์ยังเลยค่ะ
1: ครับอาการแบบนี้คือเป็น
2: คือจริงๆเนี่ยของคุณพัทรพรเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยนะครับเราก็คงจะไม่ได้สงสัยเป็นเรื่องของข้อเสื่อมอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของเอ็นรอบข้อเข่านะครับซึ่งประวัติที่จะต้องถามคือเอ็นอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือว่าอย่างโมเดลของข้อเข่าเนี่ยครับข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ในข้อเข่าเนี่ยจะมีเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกหมอนรองกระดูกเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังในข้อเข่านะครับนั้นการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุแบบจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าจากการเล่นกีฬาหนักๆอาจจะทำให้เกิดเอ็นขาดในข้อเข่าได้แต่ว่าในกรณีแบบนั้นในอาการจะเป็นเยอะนะครับเช่นล้มลงมาแล้วจะเกิดเข่าบวมทันทีถ้าไม่เป็นทุกเอ็นนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าซึ่งเป็นเอ็นที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการบวมชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกถ้าฉีกขาดอาจจะไม่ได้บวมทันทีนะครับแต่ค่อยๆบวมค่อยๆบวมแล้วก็แต่หลังจากที่ลมมาแล้วเกิดหมอนรองก็ถ้าเป็นในกรณีของหมอนรองกระดูกฉีกขาดเนี่ยอาจจะยังพอได้แต่ยังมีการบวมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
1: สมมุติว่าคนไข้เกิดบาดเจ็บจากเส้นเอ็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามทีนี่นะครับไม่มาพบคุณหมอร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูรักษาตัวมันเองได้ไหมครับ
2: โดยทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นเอ็นที่ฉีกขาดจำนวนที่เป็นบริเวณเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยร่างกายมันจะมีการหายด้วยตัวมันเองได้แต่ขึ้นอยู่เอ็นตรงไหนนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเนี่ยถ้ามีการฉีกขาดทั้งหมดมักจะไม่มีการหายเองเพราะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในข้อเข่าโครงสร้างในข้อเข่าจะมีน้ำในข้อเข่านะครับซึ่งน้ำในข้อเข่านี้จะเป็นการป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าไม่มีการแข็งตัวของเลือดก็จะไม่มีการหายของเอ็น
1: ส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอบอกมาอาการหนักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับนักกีฬา
2: เนื่องจากว่าโรคที่เป็นเหล่านี้นะครับเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมักจะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุที่รุนแรงมากพอที่ทำให้เอ็นฉีกขาดใช่ไหมครับซึ่งอุบัติเหตุที่พบบ่อยเนี่ยคือจริงๆถ้าอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็พบได้แต่จริงแล้วในคนหนุ่มสาวเนี่ยที่มักบ่อยมากกว่านั้นคือการระหว่างการเล่นกีฬานะครับเช่นเล่นฟุตบอลเช่นเข้าผิดทางนะครับหรือมีใครมาขัดแข้งขัดขา
1: บ
2: ิ
1: ดม
2: ุม
1: ก็บาดเจ็บได้
2: ใช่ก็เกิดการบาดเจ็บ
1: และอย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับใส่อาจจะใส่ส้นสูงเดินขึ้นบันไดแล้วเกิดเท้าพลิก
2: คือประวัติของคุณพัทราพรเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุน้อยนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ยังมีการเจ็บอยู่การที่มาหาหมอตรวจเนี่ยเป็นการที่ดีแล้วนะครับที่มาลองมาให้ตรวจเพื่อวินิจฉัยวินิจฉัยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแต่คงจะต้องตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพัทราพรไปนอนที่เตียงนะครับคราวนี้พอมาถึงที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเราจะมีการดูเปรียบเทียบกัน2ข้างนะครับและนอกจากที่จะดูแล้วเนี่ยเวลาเราดูก็ดูว่าลักษณะของการบวมของข้อเข่ามีไหมแล้วก็มีลักษณะของอย่างที่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับมีการบิดหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของเลือดออกหรือเปล่ามีรอยฟกช้ำไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะปกตินะครับดู2ข้างเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมีเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข่านะครับ
1: ซึ่งลูกสะบ้าใกล้ลูกสะบ้าม
2: าอยู่ข้างๆครับอยู่จริงเอ็นลูกสะบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของลูกของข้อเข่านะครับถ้ารอยลักยิ้มมันหายไปก็แสดงว่ามันอาจจะมีน้ำในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับซึ่งของคุณพัทรพรนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะเป็นสองข้างพอๆกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถามคุณพัทรพรปวดตรงไหนนะครับ
0: ปวดตรงนี้ครับอาจารย
2: ์อ๋อปวดตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับไม่มีปวดไปที่อื่นเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะดู

0: ริเวณรอบๆข้างตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ตรงนี้ไม่เจ็บค่ะ
0: ไม่เจ็บเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคลำรอบๆข้อเข่านะครับว่ามีเจ็บตรงไหนตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บนะครับตรงที่ปวดนี่คือตรงนี้นะครับขออนุญาตกดเบาๆนะครับอย่างนี้เจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บมากไหม
1: ค่ะ
0: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
1: เจ็บค่ะ
0: เจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับ
1: ค่ะ
0: เดี๋ยวลองงอเหยียดเข่าให้ผมดูหน่อยสิครับ
1: ค่ะ
0: งอเหยียดเข่าข้างซ้ายเลยนะงอเหยียดสิงอเข่างอเข่าเข้าไปครับเหยียดใหม่สิครับงอครับเวลางอเหยียดเข่าอย่างนี้ปวดไหมครับ
1: มีปวดบ้างค่ะ
0: มีปวดบ้างเล็กน้อยคือปวดอยู่ที่ตรงเวรตรงนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขอคุณพระพรนอนนิดนึงสิครับ
1: ค่ะ

0: ันนี้คือเรากำลังเช็คอะไรคร
1: ับอันนี้ก็คือเป็นการเช็คเอ็นไขว้หน้านะครับผมมีการจะเห็นว่าผมมีการเลื่อนของข้อเข่าไปหน้าต่อกระดูกต้นขานะครับถ้าเอ็นไขว้หน้าขาจะมันจะได้ความรู้สึกอะครับ
0: มันจะคลอนเลยใช่ไหม
1: มันจะคลอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมเยอะนะครับถ้าการตรวจอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการตรวจถ้าเกิดเอ็นไขว้หน้าที่ยังปกตินะครับก็เหมือนเวลาเราดึงเสื้อนะครับมันจะได้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า hard end point คือว่ามันไม่มันมีการตึงของเอ็นไขว้หน้าอยู่นะครับนอกตรวจเอ็นไขว้หน้าอีกอันนึงนะครับที่ตรวจได้ในร่องงอเข่าประมาณสัก90องศาสิครับนิดนึงนะครับเราก็จะทำการตรวจโดยการโยกจะเห็นว่าเราต้องนั่งทับเท้าของคนไข้นะครับแล้วก็มีการดึงมาข้างหน้านะฮะถ้าปกติก็จะมีจะไม่สามารถดึงขึ้นมาได้
0: แต่ถ้าเกิดเอ็นขาด
1: ถ้าเอ็นขาดมันก็จะดึงเข้ามาได้แต่ไม่ได้ดึงเข้ามาได้เยอะมาก
0: แต่จะมีแบบ
1: จะมีการเคลื่อนที่นะครับเนี่ยก็ตามเราต้องมีการตรวจเปรียบเทียบกันอีกกับอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการกดลงไปข้างหลังซึ่งนี่เป็นการตรวจเอ็นไขว้หลังนะครับ
0: แต่สำหรับคุณพี่พัทรพรนี่ปกติ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติครับเอ็นที่ตรวจดูทั้งหมดนะครับนี่เป็นการตรวจเอ็นด้านในนะครับเอ็นที่อยู่ข้างครอบรอบเข่าด้านในนะครับก็เป็นการตรวจดูซิว่ามีการเปิดอ้าไหมนะฮะนี่ก็คือตรวจเอ็นด้านนอกนะครับอันนี้ตรวจคร่าวๆแล้วของคุณพัทรพรอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเอ็นไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อาจจะมีการอักเสบของเอ็นด้านในเดี๋ยวเชิญคุณพัทรพรขึ้นมาสิครับ
0: เอาละครับสำหรับคุณพัทรพรเท่าที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคร
1: ับ
0: มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นบริเวณไหนนะครับที่คุณหมอบอก
1: ก็จริงๆของคุณพระราพรนะครับข้อดีก็คือว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเอ็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยที่เมื่อกี้ผมตรวจคือตรวจเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับที่มีการโยกจากท่า90องศานะครับแล้วก็เอ็นด้านในกับเอ็นด้านนอกของพระราพรเนี่ยมีการปวดเพราะมีการอักเสบของเอ็นด้านในนะครับคือตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่า MCL นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือเอ็นด้านในของข้อเข่านะครับซึ่งเอ็นนี้เป็นเอ็นที่สำคัญเป็น1ใน4เอ็นที่สำคัญของข้อเข่านะครับมีการอักเสบเล็กน้อยนะครับซึ่งเกิดอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดแล้วมีการบิดหมุนอาจจะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือไม่ได้ถึงกับจะต้องทำการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ปวดไปรับประทานนะครับรับประทานอาจจะรับประทานแค่วันถึง2วันเป็นยาแก้อักเสบนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวก็คือช่วงนี้อาจจะพักเข่าอย่าเพิ่งเดินขึ้นลงบันไดนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเนี่ยผมจะให้พยาทานวดไปช่วยไปนวดตรงบริเวณที่ปวดนะครับยกขาสูงนะครับอาจจะประคบน้ำแข็งในช่วงระยะต้นๆ นะครับก็จะทำให้อาการปวดดีขึ้นเองเป็นการรักษาทั่วๆไปเหมือนเอ็นอักเสบนะครับไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายใดๆทั้งสิ้น
2: พอดีกังวลนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่างโรคที่เป็นอยู่อะค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคแบบข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปของคุณพระราพรที่เป็นนี่คือเอ็นอักเสบนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมนะครับมันเป็นโครงสร้างคงละตำแหน่งการของการเกิดโรคนั้นการที่มีเอ็นข้อเข่าอักเสบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพระราพรมีการหกล้มบ่อยๆหรือมีการบิดหมุนบ่อยๆแม้จะเอ็นจะอักเสบหรือไม่อักเสบก็ตามแต่บางทีเนี่ยถ้าเราล้มผิดท่ากระดูกอ่อนที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระแทกและอาจจะเป็นชนวนหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดข้อเสื่อมตามมาได
2: ้ค่ะเราจะกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมไหมคะอาจารย์
1: จริงๆเนี่ยส้นสูงเนี่ยนะครับจริงๆไม่แนะนำให้ใส่เป็นระยะเวลานานนะครับการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยคือจะเห็นว่าในผู้หญิงเนี่ยการใส่ส้นสูงมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการสวยงามแต่ว่าอาจจะใส่มาทำงานนะครับแต่ว่าอยู่ในรถถ้าขับรถก็อาจจะใช้เป็นรองเท้าธรรมดาการใส่ส้นสูงนอกจากจะมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแล้วยังมีผลต่อโครงสร้างหรือชีวกลศาสตร์ของข้อเข่าและข้อเท้าร่วมด้วยนะครับ
0: เพราะว่าเท้ามันจะต้องยืนเหยียดอยู่ตลอดเวลา
1: ถูกต้องครับแล้วก็อาจจะมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายล้มง่ายอีกนะครับ
0: ที่คุณหมอครับในกรณีคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเจอปัญหาแบบคุณพัทรพรนี่นะครับ

0: ท้าพลิกเท้าแพลงแล้วเกิดอาการบาดเจ็บบวมเกิดขึ้นเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนที่อยู่ที่บ้านควรจะทำยังไงครับ
1: คือหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่สงสัยจะมีเอ็นฉีกขาดหรือเอ็นอักเสบนะครับก็ทำง่ายๆในการเขาเรียกว่าหลักการ RICE นะครับ RICE
0: คือ
1: RICE ก็คือ Rest คือพักนะครับ I ก็คือน้ำแข็ง Ice นะครับ C คือ Compression คือพยายามหาผ้าอาจจะเป็นผ้าพันแผลนะครับมาพันรอบๆข้อ E ก็คือ Elevate ก็คือการยกข้อหรือยกข้อบริเวณตำแหน่งนั้นขึ้นสูงแล้วก็ใช้น้ำแข็งประคบ
0: ทำไมต้องยกขึ้นสูงด้วยครับ
1: ยกขึ้นสูงเพราะว่าตรงตำแหน่งที่มันเกิดการอักเสบมันจะเกิดการบวมการยกขึ้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดบวมนะครับเพราะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเส้นเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นและเกิดการบวมข้างของเส้นเลือดเกิดขึ้น
0: ยกสูงแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบนะคร
1: ับ ใช่ครับ
0: แล้วก็จะทุเลาลง
1: ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเลาลงอย่างถ้าสมมติว่าปฏิบัติตามนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จำเป็นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับ
0: คุณหมอครับอย่างคุณพัทราพรนี่ถือว่าเป็นเคสเล็กน้อยมากเลย
1: ใช่ครับ
0: และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเรื่องราวของเรามาเนี่ยนะครับเขาจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอ
1: การประพฤติปฏิบัติตัวที่สำคัญนี่นะครับขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับอันที่หนึ่งคือจะต้องหลีกเลี่ยงการน้ำหนักเพิ่มนะครับข้อเข่าเสื่อมนี่ให้นึกสภาพของข้อของเราเนี่ยเปรียบเสมือนยางรถยนต
0: ์
1: นะครับยางรถยนต์ของเรากระดูกอ่อนที่ผิวข้อคือสีฟ้าเหมือนดอกยางหรือว่าเป็นยางรถนะครับถ้ามีการใช้งานของดอกยางที่เยอะมากขึ้นก็จะมีการสึกหรอต่อไปจนกระทั่งดอกยางสึกถ้าเป็นถึงจุดที่ดอกยางสึกแล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีทางทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการบริหารที่ถูกต้องนะครับเป็นบริหารที่ดีการว่ายน้ำการเล่นโยคะการบริหารเหล่านี้นอกจากได้ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มความสมดุลหรือว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ของคนไข้รวมด้วยนอกจากนั้นการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจจะทำให้ข้อมันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งกับพื้นหรือว่าขึ้นลงบันไดสำหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
2: ก็รู้สึกว่าคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นแนวทางที่เราให้เรามาระวังมากขึ้นจะได้ไม่เป็นซ้ำอีกฉะนั้นก็อาจจะนำไปปฏิบัติก็เผื่อจะได้ให้หายจากตรงนี้ค่ะ

0: เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับคุณผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมักมีปัญหาผิวหน้าที่หย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับเหมือนตอนเป็นสาวๆวันนี้เราจะมาคืนความกระชับให้ผิวหน้ากันครับการทำงานที่ต้องอยู่ในท่ายืนเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดอาการเข่าเสื่อมได้แล้วเราจะดูแลรักษาเข่าไม่ให้เสื่อมได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ
1: ที่มาหาหมอวันนี้เพราะว่าจะให้หมอดูใบหน้าค่ะว่าใบหน้ามันไม่ตึงนะคะมันหย่อนหย่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงตานี่อาจจะเป็นมันหย่อนไปมันมีถุงใต้ตามันก็เลยไม่มีความมั่นใจก็เลยจะให้หมอดูหน่อยว่าหมอมันเกิดจากอะไรหรือว่าพอมีอะไรที่จะทำให้มันตึงกระชับไหม
2: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรของคุณสิริพรดีคะ
3: ก็ดูแลเรื่องใบหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตึงนะคะ
2: ค่
3: ะอยากจะให้มันกระชับขึ้น
2: คำว่าไม่ตึงที่ว่านี้บริเวณไหนเป็นพิเศษไหมคะ
3: ถ้าตรงนี้ค่ะตรงนี
2: ้แก้มด้านล่าง
4: ตรงใต้ตา
3: ใต้ตาด้วย
4: ด้วยนะ
2: ฮะหมอรบกวนคุณสิริพรถือกระจกนะคะสมมติว่าถ้าพูดให้ตึงอย่างที่ว่านี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ยกอย่างนี้ขึ้น
3: ค่ะ
2: โอเคอันนี้คืออันที่คิดว่าจะทำให้รู้สึกพอใจขึ้น
3: ค่ะ
2: โอเค
4: ถึง40ยังครับ
3: 57แล้วค่ะ
4: 57แล้วนะฮะอันนี้เป็นไปตามอายุไหมครับหมอแบบนี
2: ้จริงๆต้องบอกว่าคุณสีพลอยเนี่ยคุณภาพผิวดูดีกว่าอายุจริง
4: จ
2: ะเห็นว่าจุดด่างดำอะไรเนี่ย

0: ไม่ค่อยม
1: ี
0: แสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองแล้วไม่ได้โดนแดดหรืออาจจะใช้ครีมกันแดดอย่างต่อเนื่อง
1: แต่ริ้วรอยอะไรนี่คือเป็นไปตามอายุ
0: ใช่ค่ะ
1: ทำไมเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นผิวคนเรามันจะเริ่มหย่อนเริ่มตกต้องมายกฮะเป็นเพราะอะไรครับ
0: ลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะคือชั้นใต้ของผิวเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนที่เหมือนกับหนังสติ๊กที่คอยดึงผิวยกให้มันยกอยู่เอาไว
1: ้
0: สมมุติว่าในตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยหนังสติ๊กอันนี้มันยืดแล้วมันหดได้เร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะดึงนะคะว่ามันก็
1: ยังเด้ง
0: ไปใช่มันก็จะไม่คล้อยในขณะที่พอเราอายุเยอะๆขึ้นส่วนใหญ่เกิน30ขึ้นไปเนี่
1: ย
0: มันก็จะเริ่มคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วไม่ค่อยหดกลับ
1: เกิน30ก็เริ่มมาแล้วเหรอคร
0: ับเริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วก็จะคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยหดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะมากมันก็จะยืดอยู่มากๆไม่ค่อยดึง
1: พอมันยืดมันไม่ดึงขึ้นแล้วมันก็จะหย่อนเรื่อยๆ
0: มันก็จะเริ่มเห็นผิวหนังที่อยู่ด้านบนเนี่ยเริ่มมีการคล้อยแล้วก็ตกลงตามแรงโน้มถ่วง
1: เห็นชัดจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
0: แล้วแต่คนค่ะ
1: ค
0: นที่ผิวบางคนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มนิดๆที่สัก30แต่ก็แล้วแต่คนบางคนอายุ40ยังไม่เห็นก็มีมาเห็นสัก5 60ก็มีหรือบางคนอาจจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มี
1: อย่างของคุณสีพลอยเนี่ยฮะท่านหมอดูคุณหมอบอกว่าผิวโดยทั่วไปค่อนข้างดี
0: ใช่เพราะจะสังเกตว่ากระเกลืออะไรไม่มีมีแต่ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยซึ่งจริงๆก็มาตามกาลเวลาค่ะ
1: งั้นก็คืออยากยกกระชับนะครับที่ยกได้ด้วยอะไรฮะ
0: คราวนี้ลองนึกถึงที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าผิวของเราตัวที่มันคล้อยเนี่ยมันคือโปรตีนถ
1: ู
0: กไหมคะโปรตีนเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปมันจะหดตัวขึ้นลองนึกถึงเวลาเราไปกินปิ้งๆย่างๆ อย่างเงี้ยเราเอาเนื้อไก่วางลงบนเตาจะสังเกตดูอย
1: ่
0: างเงี้ยปุ๊บมันหด
1: จริงฮะ
0: แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราให้ความร้อนกับผิวหนังหรือโปรตีนใต้ผิวหนังได้พอเหมาะมันก็จะหดอยู่ในระยะที่กำลังสวย
1: นี่เจ้าหน้าเราไปปิ้งเหรอฮะหมอ
0: เราอาจจะมีเครื่องหลายอัน
1: คล้ายๆอย่างนั้นคล้ายๆอย่างนั้นใช
0: ่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆก็คือการให้ความร้อนนะคะเครื่องชนิดไหนที่ให้ความร้อนมันก็จะทำให้ผิวหดได้มากขึ้นคราวนี้ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเครื่องมือมันมีตั้งแต่แบบเรียกว่าร้อนน้อยไปจนถึงร้อนเยอะประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแน่นอนอันแรกคือเราพูดไปแล้วยิ่งให้ความร้อนได้เยอะผิวก็ยิ่งหดมากประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมาก
1: แต่แบบไหนร้อนแค่ไหนถึงพอดีครับ
0: เราจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นอุณหภูมิที่ผิวอาจจะอยู่ที่สักประมาณ40องศาเซลเซียส
1: แต่ละคนเท่ากัน
0: แต่ร้อนลงไปข้างในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 องศาเซลเซียสอันนั้นจะกำลังเหมาะร้อนมากไปก็ไม่ดีร้อนน้อยไปก็ไม่ได้ผล
1: ความร้อนระดับนี้เหมาะกับทุกคนไหมฮะ
0: หรือว่าส่วนใหญ่จะเหมาะกับใกล้เคียงกับทุกคนแล้วก็เป็นความร้อนที่พอที่จะทนได
1: ้
0: คราวนี้เครื่องที่ประสิทธิภาพดีมากๆหมายความว่าผลักความร้อนให้ได้มากเท่ากับที่เราต้องการเครื่องที่ร้อนน้อยประสิทธิภาพก็ต่ำลงอันที่สองคือเครื่องที่ยิ่งลงลึกมากแน่นอนผิวยิ่งลงลึกเยอะมันก็ทำให้หดได้ตลอดแนวของผิวหนังยิ่งลงได้ลึกมากการกระชับผลของเครื่องก็จะดีขึ้นลงตื้นๆอยู่แค่ผิวพวกนี้ก็ประสิทธิภาพก็ต่ำลงไปอันที่สามที่จะมีผลก็คือความเขาเรียกว่าความยูนิฟอร์มของการให้พลังงาน
1: คือ
0: ถ้าสมมุติว่าเราให้พลังงานเนี่ยชุดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้ขึ้นมาเป็นยกๆอย่างงี้พวกที่ให้แบบเป็นพลังงานคงที่ก็จะดีกว่ากลุ่มที่ออกมาเป็นพีคๆอย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยที่เราจะเลือกเครื่องแต่ละเครื่องหมอก็จะเทียบเอาง่ายๆแบบประเภทกลุ่มร้อนมากกับกลุ่มร้อนน้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะแนะนำคนไข้กลุ่มที่ร้อนมากข้อดีก็คือได้ผลดีมากเลยในอายุที่น้อยกว่า50เนี่ยบางทีผลอยู่2ปีในขณะที่อายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยผลอยู่เป็นปีเหมือนกันทำปีละครั้งอย่างนี้คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียที่มากับความร้อนที่มากของมันก็คือมันก็เจ็บมากด้วย
1: โอ้เจ็บด้วยเหรอ
0: เพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะรู้สึกเจ็บตลอดระยะเวลาการทำรู้สึกว่าเป็นคนกลัวเจ็บไหมคะ
2: ก็พอ
0: ค่ะคือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเจ็
1: บ
0: เราก็มีออปชันอื่นที่เป็นเครื่องที่ร้อนน้อยลงนะคะก็คือจะเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยให้ความร้อนน้อยแต่นั่นก็มากับความเจ็บที่น้อย
1: ค
0: ราวนี้ในทางตรงกันข้าม
1: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
0: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
1: หมายถึงว่าจะยกได้น้อยกว่าหรือว่าจะอยู่เป็นไปสั้นกว่า
0: ทั้งสองอย่างยกได้น้อยกว่าและอยู่สั้นกว่าแถมยังต้องทำบ่อยด้วยคือแทนที่เราจะทำปีละครั้ง2ปีครั้งแบบเครื่องที่ร้อนมากๆทีเดียวเครื่องที่ร้อนน้อยกว่าก็ต้องทำกันทุกอาทิตย
1: ์ทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์ไปอย่างน้อยแบบ6-10ครั้ง
1: เจ็บน้อยๆแต่เจ็บนานๆ
2: แต่ว่าถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะมีผลต่อหน้าเรา
1: ไหม
2: ไม่อะไรไหม
0: คะคือมันก็จะมีเครื่องป้องกันค่ะคนไข้บางคนอาจจะตกขึ้นสะเก็ดได้นิดๆหน่อยๆแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าอุณหภูมิที่ผิวเราจะระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไป

0: จริงๆสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มอุณหภูมิคือเราจะเพิ่มอุณหภูมิใต้ผิวไม่ใช่อุณหภูมิบนผิวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการไหม้เนี่ยต่ำมาก
1: ก็จะไม่แสบอะไร
0: ไม่แสบอะไรหลังหยุดทำหยุดเจ็บแต่พวกนี้นอกจากปัจจัยเรื่องความเจ็บแล้วก็ความถี่ในการทำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราคามาเกี่ยวข้องด้วย
2: เป็นไงบ้างฮะ
0: คือเทคโนโลยีที่ยิ่งร้อนมากประสิทธิภาพดีมากราคาก็แพงมากเป็นหลักหมื่นถึงแสนก็ยังมีแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยอาจจะอยู่ที่หลักพันต่อการทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะ
2: แต่
0: ก็ต้องทำหลายครั้งใช่แล้วก็การอยู่นานเนี่ยในงานวิจัยบอกว่าอาจจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน6เดือน
2: ดูแลผิวด้วยวิธีไหนอะไรอยู่ไหมฮะทาครีมไหมหรือว่าใช้อะไรยังไงที่จะยกกระชับผิว
1: ตอนนี้ก็ใช้แค่ครีมกันแดดอะค่ะ
0: มีหน้าละผิวเลยใส
2: เออไม่มีครีมกันแดดอะไรไม่ค่อยมีนะฮะ
1: ว่าจะต้องใช้ครีมกันแดดตลอดเพราะว่าแพ้แดดอยู่ค่ะ
0: ค่ะ
2: คุณหมอครับพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ฮิตมากบางทีอาหารก็มีคอลลาเจนนี่ถ้าไปกินซุปร้านนี้มีซุปคอลลาเจนหรือครีมนี่มีคอลลาเจนน้ำดื่มอะไรคอลลาเจนอะไรแบบนี้
0: ค่ะ
2: มันเหมือนกันไหมฮะแล้วมันได้ผลไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กินเสร็จปุ๊บแล้วมาระบุได้ว่ากินอันเนี้ยแล้วโอ้โหผิวจะดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่มี
2: ครับ
0: กินเข้าไปทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกินอาหารโปรตีนอะไรก็ได้ที่จะบำรุงหรือช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายกินไข่กินปลาได้โปรตีนเยอะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าราคาถูกกว่า
2: เหรอฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคำโฆษณาไม่ใช่ว่ามีคอลลาเจนปุ๊บโอ้โหวิ่งเข้าใส่แล้วถ้าเกิดคนที่อายุน้อยๆตอนนี้สาวๆอายุยังเป็นวัยรุ่นอยู
0: ่
2: 10 กว่า20 30แล้วยังจะมีวิธีไหนป้องกันผิวไม่ให้หย่อนคล้อยในอนาคตเนี่ย
0: คือทางที่ดีที่สุดหมอคิดว่ามี2วิธีอ
2: ัน
0: ที่1คือเลือกอย่างคุณสีพลอยก็ได้คือทาครีมกันแดดเป็นประจำจะเห็นว่าจริงๆคุณภาพของผิวเนี่ยดีขึ้น ความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นจากการเวลาอันที่2คือใช้มอยส์เจอไรเซอร์ให้เป็นประจำพวกนี้เนี่ยมอยส์เจอไรเซอร์ก็จะช่วยทำให้คุณภาพของผิวทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้นหร
2: ือ
0: ว่าประคองให้ผิวเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้นานไปกว่าความเขาเรียกว่าอาจจะดูอายุน้อยกว่าคนที่ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูแลนะคะแต่คราวนี้ปกติเนี่ยก็จะเห็นบางทีมีการโฆษณาครีมที่ยกกระชับผิวได
2: ้ครับ
0: คือในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพของครีมในการยกเนี่ยหมอคิดว่าต่ำเพราะว่าลองคิดดูเราถึงขนาดต้องใช้เครื่องที่เป็นความร้อนเพ
2: ื่
0: อที
2: ่
0: จะยกให้มันขึ้นโอกาสที่การทาครีมเนี่ยจะช่วยยกผิวจริงๆเนี่ยหมอว่าเป็นไปไม่ได้
2: แล้วเขาบอกการทาครีมต้องทาขึ้นจะช่วยได้จริงไหม
0: จริงไม่เกี่ยวจะทายังไงได้ทาให้ถูก
2: ไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: คือการทาครีมจะได้ผลในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นกับผิวมากไปกว่าทำให้ผิวยกกระชับไม่ได้หมายความว่าการทาครีมไม่ได้ประโยชน
2: ์
0: แต่ไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของเพื่อการยกแต
2: ่
0: อย่างมากโอเคผิวก็จะใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆอาจจะน้อยลงอย่างนี้เป็นไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดจะสามารถลิฟต์หน้าขึ้นมาได
2: ้เพราะการยกเนี่ยเป็นการยกที่มันต
0: ้
2: านกับแรงโน้มถ่วงหรือต้านกับธรรมชาติที่
0: เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราใช้เครื่องมือในการทำเนี่ยเราก็จะเน้นในการทำในตำแหน่งแถวๆที่คล้อยมากให้ร้อนมากแล้วเวลาลิฟต์มันก็จะลิฟต์ขึ้นทุกทิศทางอย่างเงี้ยค่ะ
2: ตรงถุงใต้ตานี่ทำได้ไหมฮะ
0: ตรงถุงใต้ตาก็สามารถที่จะทำได
2: ้
0: เพียงแต่ว่าด้วยเครื่องกลุ่มเหล่านี
2: ้
0: เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเป็นถุงใต้ตาบางทีถ้าเป็นถุงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต
2: ่
0: ก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่อยากจะเสี่ยงกับการผ่าตัดหรือกลัวการผ่าตัดการใช้กลุ่มที่เป็นพวกคลื่นความถี่วิทยุที่ให้ความร้อนก็ได้ผลในระดับหนึ่ง
1: แต่ว่าพอทำไปแล้วใช่ไหมคะ เราใช้ครีมอย่างอื่นได้ไหมคะ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้
1: ก็ใช้ปกติได้
0: ใช้ได้ค่ะ
1: ค่ะไม่มีผล
2: มาถึงทำเสร็จปุ๊บต้องพักหน้าไปกี่วันไหมถึงจะ
1: ต้องพักหน้าหรือว่าพอรุ่งเช้าก็ใช้ได้
0: คือจะสามารถจริงๆผิวจะเหมือนปกติเลยค่ะหลังทำเสร็จน่าจะแดงอยู่นิดๆหลังจากนั้นก็สามารถจะกลับสู่ชีวิตประจำวันได
2: ้โดนแดดได้ไหมฮะ
0: ได้เลยค่ะ
2: ได้เลย
0: ใช้
1: ครีมกันแดดปกติ
0: ใช้ครีมกันแดดแต่งหน้าทุกอย่างได้ตามปกติค่ะ
2: จะได้ผลขนาดไหนฮะจะได้ยกกระชับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
0: ถ้าเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนเยอะๆเนี่ยครึ่งหน้าด้านล่างเนี่ยมีงานวิจัยว่าอาจจะได้ผลสักประมาณ50-60% ครึ่งหน้าด้านบนเนี่ยจะได้ผลประมาณสักอาจจะ60-70
2: คือได้ผล
0: เยอะกว่าเพราะว่าผิวหนังบางกว่าความร้อนมันลงไปได้เยอะกว่าแต
2: ่
0: ถ้าเป็นเครื่องที่ความร้อนน้อยต้องทำบ่อยๆอาจจะได้ผลสัก 50% ของเครื่องที่ได้ผลเยอะ
2: โอ้ต่างกันเยอะนะผลที ่เกิดขึ้นงั้นคุณสีพลอยตัดสินใจไงดีครับร้อนมากหรือร้อนน้อยดี
1: เอาร้อนน้อยก่อนก็ได้ค่ะ
2: ร้อนน้อยก่อนเลย
1: ฮะ
2: ทำไมล่ะครับ
1: ก็มันอาจจะได้ทำบ่อยๆดูก่อนว่าได้ผลขนาดค่ะ
2: หนแรกจะเจ็บขนาดไหนใช่ไหมที่บอกถ้าร้อนมากเจ็บนี่เจ็บมาก
0: เจ็บเจ็บจริงค่ะคือที่เจ็บแล้วก็ราคาแพงกว่ามากก็มีเหมือนกันที่หลายๆคนคนไข้จะลองทำเครื่องที่แบบร้อนน้อยๆดูก่อนแล้วดูซิว่าได้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าพอใจก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บด้วยไม่แพงมากแต่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกันทีหลัง
2: งั้นวันนี้ลองเจ็บน้อยๆก่อนนะฮะ
1: ได้ค่ะ

0: วันนี้มีอาการปวดเข่าค่ะรู้สึกว่ามันเจ็บๆเสียวๆก็เลยมาค่ะรู้สึกว่ามันปวดมันเหมือนมันบวมๆหน่อยๆค่ะน่าจะยืนมากตรงนี้ค่ะแบกน้ำหนักตัวเองเนี่ยค่ะที่การทำงานเราต้องยืนตลอดจะนั่งไม่ได้เลยในระหว่างงานอย่างต่ำก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นนะคะถ้าปกติจะพัก2ชั่วโมงแต่ถ้าว่ามีลูกค้าเยอะๆหรือว่าไม่มีคนช่วยเราก็จะไม่ได้พักเลยเป็นครั้งแรกที่ปวดรู้สึกว่ามันบวมแล้วมันเดินกระปกกระเพกเดินไม่ถนัดเลยเดินแบบขามันจะหดไม่ค่อยได้เลยข้างที่เป็นเพราะว่าเราเป็นทรมานปวดนอนมันก็ไม่สะดวกนอนจะว่าจะนั่งก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่สะดวก
1: วันนี้มีอาการอะไรครับ
0: เนื่องจากปวดเข่าอะค่ะ
1: ปวดเข่าเหรอฮะ
0: จากการทำงานนะคะเพราะว่ายืนทั้งวันใช้ทำงานอย่างเงี้ยค่ะก็เลยมีอาการแบบเจ็บปวด
1: ครับมันปวดเวลาไหนฮะนั่งนอนยืนเดินอะไร
0: ส่วนมากพอเวลามันจะนั่งมากกว่าเพราะเวลายืนมันทำงานไปเหมือนกับมันเพลินๆลืมๆไปแต่พอเรานั่งรู้สึกว่าเหมือนพอเรามาหย่อนแล้วมันจะตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: จังหวะจะนั่งหรือกำลังจังหวะที่กำลังจะลุกยืน
0: ส่วนมากจังหวะที่กำลังจะนั่งนี่แหละ
1: กำลังจะนั่งปวดมันปวดบริเวณไหนนะคร
0: ับมันจะปวดบริเวณนี้แล้วมันก็จะแล่นมาบริเวณนี้ถึงสะโพกเนี่ยค่ะ
1: อ๋อปวดเข่าด้วยแล้วปวดสะโพกด้วยปวดเวลาขึ้นลงบันไดหรือว่าปวดเวลาเดินไกลๆเนี่ยสะโพกเนี่ย
0: สะโพกเนี่ยส่วนมากจะเวลาก้มค่ะ
1: เวลาก
0: ้มจะรู้สึกมากกว่าเขาหมดเลย
1: ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าก้มแล้วปวดบริเวณสะโพกอาจจะมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังด้วยคือในรายนี้อาจจะเป็นพิเศษคือมีทั้งปวดเข่าและปวดสะโพกนี่ยืนทั้งวันก็หมายว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยไปลงที่เข่าก็โดนเข่าก็โดนกดอย่างนั้นนะ
2: รับน้ำหนักไว้ตลอดเวลา
0: บางครั้งถ้ายืนทั้งวันมากๆบางครั้งก็ลงข้อเท้าอ่ะเวลานอนเวลากลับถึงบ้านเวลาเราพักผ่อนนั่งนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันพยายามบางทีพยายามเจียดขาแล้วเนี่ยมันจะดังเหมือนเส้นมันตึงแล้วมัน
1: คือลักษณะอย่างเงี้ยอธิบายเหมือนสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เข่าย
0: ก
1: น้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลทั้งวันเนี่ยเราทดสอบให้เขายกของเนี่ยหนักสัก5โลเนี่ยกำลังถามเขาว่ากะว่าจะยืนถืออยู่ได้สักนานเป็นชั่วโมงไหมคิดว่าไม่ถึงชั่วโมงนะ
2: ใช่ก็เมื่อย
1: คุณแอดทำได้ไหมครับชั่วโมงหิ้ว5กิโล
2: ไม่นานนะอาจารย์
1: ต้องวางใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่อ
1: ันนี้มือเมื่อยใช่ไหมคร
2: ับใช่ครับ
1: อันนั้นเข่าเมื่อย
2: ก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันครับอ
2: าจารย์หมายถึงว่าเข่าถ้าแบกน้ำหนักนานๆมันก็จะ
1: ใช่ครับ
2: จะล้า
1: ทุกอวัยวะที่รับหนักเมื่อไหร่เนี่ยก็จะมีอาการเมื่อยทีนี้เวลาถ้ายืนเนี่ยน้ำหนักลงที่เข่าถ้าเวลานอนน้ำหนักไม่ได้ลงที่เข่
2: า
1: น้ำหนักไปลงที่หลัง
2: ครับ
1: ก็ไม่ปวดเข่า
2: อย่างนี้ต้องตรวจอะไรยังไงต่อไหมครับว่าตรงเข่าเป็นเพราะอย่างนี้แล้วมีไขสันหลังด้วยเปล่า
1: เดี๋ยวเราเริ่มตรวจเลยดีไหมครับ
2: ดีฮะ
1: เดี๋ยวเราดูหัวเข่านะครับก็ดูหลังนะครับเพราะว่าปวดสะโพกด้วยนะครับดูหลังก่อนแล้วกันนะครับลองยืนนะครับ
2: ลองหงายหลังได้ปวดเอวไหมปวดสะโพกไหมครับ
0: ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าปวดแต่ว่ารู้สึกคือมีความรู้สึกข้างนี้มากกว่าข้างนี
2: ้ปวด
0: มันไม่ถึงกับปวด
2: ตึง
0: ๆจะข้างนี้ค่ะ
2: ถ้าเอียงอะถ้าเอียงเอียงมาทางนี
0: ้เอออย่างนี้รู้สึกตรงนี
2: ้ปวดตรงไหน
0: เนี่ยค่ะตรงนี้เนี่ย
2: ปวดหลังใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงหลังนี่ใช่ไหม
0: เนี่ย
2: ตรงกระเบนเน็บนะปวดลงมาสะโพกไหม
0: ไม่มันจะออกขวางมาทางขวาเนี่ย
2: มาไหมมาตรงนี้นะจะไม่ลงสะโพกนะ
0: จะต้องอย่าง
2: น
0: ี้ไม่ลง
2: งั้นลองหงายหลังใหม่ดิครับลงสะโพกไหมไม่ลง
0: อันนี้ก็ไม่ลงแต่จะเจ็บอยู่ตรงนี้แหละ
2: เจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บสะโพก
0: บริเวณนี้
2: เจ็บหลังนี่นะครับ
0: บริเวณน
2: ี้ครับปวดไหม
0: อย่างนี้ก็ไม่อย่างนี้จะไม่รู้สึก
2: ไม่ปวดนะ
0: อย่างนี้จะไม่ค่อย
1: อันนี้หลังเนี่ยเมื่อกี้ที่ผมบอกว่าเขามีการปวดสะโพก
2: ครับ
1: แล้วผมบอกว่าอาการปวดสะโพกอาจจะมาจากกระดูกสันหลัง
2: เ
1: ราก็ตรวจโดยการให้ก้มเงยแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามีอาการปวดหลังแสดงกระดูกหลังเริ่มเสื่อมแล้ว
2: ครับ
1: ตอนเสื่อมเนี่ยอาจจะมีการระคายเส้นประสาทได้เล็กๆน้อยๆก็จะมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพก
2: อ
1: ันนี้คือเป็นน้อยมากยังไม่มี
0: คือตัวถ้าอย่างเมื่อกี้ตัวหลังมันจะไม่รู้สึกปวดแต่ว่าตรงนี้

0: มันจะถูกมันจะเสียวปวด
1: จะคลอดมาทางด้านขวาม
0: ันจะเป็นซี่ขวา
1: เวลายืนนานๆก็จะมีอาการ
2: เดี๋ยวตรวจเข่าต่อ
1: จะตรวจเข่าบนเตียงอันนี้เรามาดูเข่านะครับดูเข่าเปรียบเทียบสองข้างเขาปวดเข่าขวาใช่ไหมครับ
3: ใช่ค่ะ
1: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
3: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
1: ครับ

0: นี้ตื้นกว่า
1: อันนี้บุ๋มกว่า
0: อันนี้ดูเส้นโค้งตรงนี
1: ้ครับ
0: ตรงนี้มันจะเป็นแฮะตรงนี้มันจะเป็นแล้วขึ้นมานี่
1: ใช่
0: ใช่ครับแต่นี่มันขึ้นเป็นนูนเลย
1: ใช่ใช่
0: แสดงว่ามันมีน้ำอยู่ในคลองครับแล้วเราก็ไล่น้ำข้างบนเนี่ยลงมาทิศนี้นะครับเราก็เห็นตรงนี้มันโป่งขึ้นพอไล่น้ำขึ้นมาตรงนี้ตรงนี้บุ๋มตรงนี้โป่ง
1: ครับ
0: แล้วเราก็ลองบีบดูนะครับเนี่ยทดสอบนะวันนี้ขอให้เป็นนักเรียนวัน
1: ได้ฮะ
0: ตรงนี้ครับเอามือขวานะครับ
1: ครับ
0: นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีดูตรวจว่ามีน้ำหรือเปล่า
1: ครับ
0: มือขวาวางเงี้ยวางตะไบตะปาเนี่ยโทษนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆผมจะบีบนะกดเข้าไปนิดนึงเหมือนบีบเข้าอย่างเงี้ย
1: ฮะ
0: นิดนึงดูนะฮะนานๆดูนะนิ่งๆนะครับ
1: ครับ
0: มีเหมือนน้ำมากระแทก
1: มีไหมมีฮะ
0: เอาบีบเองนี่ฮะได้ไหมมือขวาอยู่ที่เดิมแล้วลองเป็นนักเรียนลองตรวจเอง
1: วันนี้เป็นหมอแล้วนักเรียนหมอแล้ว
0: ใช้ทั้งมือทั้งนิ้วทั้งแอร์นั่นนะบีบแล้วรีบลงไปนั่นน่ะมีน้ำมากระแทกไหมครับ
1: มันไม่เหมือนอาจารย์บีบอะ
0: ครับแล้วผมบีบผมจะกั้นน้ำตรงนี้ไว้ไม่ให้น้ำมันบีบถ้าเราไม่กั้นตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะบีบขึ้นไป
1: มันก็ไม่ลงมา
0: คือบีบเน้นตรงนี้กดไว้ด้วยเห็นไหมครับ
1: จริงๆนี้เราตรวจเองก็ได้นะ
0: ลองดูดิฮะเผื่อไปตรวจคุณแม่
1: แล้วการพบว่ามีน้ำมากระแทกนี่แปลว่าอะไรฮะ
0: ก็แสดงว่ามีการอักเสบอยู่ข้างใน
1: ครับ
0: ในข้อ
1: น้ำทำไมเกิดน้ำขึ้นในข้อเข่าได้อาจารย์
0: มันมีเยื่อบุข้อมันมีการอักเสบ
1: ครับ
0: เยื่อบุข้ออักเสบเพราะว่าผิวข้อที่มันสึกหรอ
1: ครับ
0: สึกกร่อนตัวผิวข้อนั้นมันเป็นเหมือนวัสดุแปลกปลอมอยู่ในข้อเพราะนั้นไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมากินไอ้วัสดุแปลกปลอมมันนั้นเสร็จแล้วก็จะหลั่งสารบางชนิดมาเอนไซม์บางชนิดมากระตุ้นให้เยื่อบุข้อมีการอักเสบ
1: ครับ
0: เยื่อบุข้ออักเสบก็มีน้ำออกมา
1: แล้วพออยู่ไปนานๆก็สะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้น
0: เยอะขึ้นครับก็จะทำให้รู้สึกขัดๆเวลางอเข่ายกตัวอย่างเช่นนะครับ
1: ครับ
0: งอเข่าเนี่ยเจ็บเบานะครับโทษนะเจ็บไหม
2: อันนี้มันถึงเจ็บแต่ว่าต
0: ึงตึงๆใช่ไหม
2: ใช
0: ่งอข้างนี้กับงอข้างนี้
2: อันนี้เป็นไร
0: อันนี้ไม่ตึงนะสบายนะครับอันนี้ตึงๆน
2: ะ
0: แต่ที่นี่ยังงอได้เพราะเมื่อกี้นั่งยองๆได
1: ้ครับ
0: นี่คุณแอดลองดูข้างนี
1: ้ครับ
0: ลองครับอันนี้บีบไม่มีไม่มีน้ำมากระแทก
1: คร
0: ับเปรียบเทียบนะครับ
1: ต
0: ่างนะครับชัดเจน
1: ชัดมาก
0: นะครับ
1: ช
0: ัดเจนมากนะครับ
1: อ
0: ันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทดสอบอีกอันก็คือกดลูกสะบ้าลงไปว่าลูกสะบ้าดีอยู่หรือเปล่า
1: ครับ
0: นะครับถ้าเจ็บบอกนะครับเพื่อนจะกดลูกสะบ้าลงไปที่เข่า
1: ครับ
0: เจ็บไหมเนี่ย
2: เจ็บไหม
0: เจ็บไหมฮะ
1: เจ็บใช่ไหมฮะ
0: เจ็บใช่ไหมฮะคุณแอดลองดูขออนุญาตน
2: ะ
0: มันจะมีรู้สึกสักสากเหมือนกระดาษทรายบดกันนั่นแหละกดบดลงไปข้างล่างสักสากนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึง
1: ใช่ใช่
0: นะครับจะมีการเจ็บอันนี้พอบดอย่างนี้เจ็บไหมครับ
2: อ
0: ย่างนี้ไม่เจ็บเนี่ยขยี้สะบ้าลงไปข้างล่างไม่เจ็บโอเคอันนี้สรุปว่าเวลางอแล้วเจ็บนะครับแล้วก็มีอาการบวมนะครับทีนี้มีอันนึงเราตรวจดูว่าไอ้ข้อเนี่ยหลวมหรือไม่หลวม
2: แล้วตัวเท้า
0: อ
2: ัน
0: นี้ก็ดูแล้วก็โยกแล้ว
1: โยกออกด้านข้าง
0: ไม่หลวมนะครับไม่หลวม
1: ถ้าหลวมจะเป็นไงฮะ
0: ถ้าหลวมข้อจะโยกมากเลยขาไม่โยกเยกโยกเยกไปนะฮะนิดๆอันนี้ก็ปกติอันนี้ก็ปกติไม่โยกนะครับ
1: มันคง
0: ครับก็แสดงว่าในรายเนี่ยหนึ่งไม่มีข้อ
1: ครับ
2: คุณหมอแล้วตัวเท้าแล้วคะเวลามันปวดเท้าแล้วมันยืนมากๆรู้สึกมันเมื่อย
0: ก็คงเหมือนกันฮะข้อเท้าคงรับหนักเหมือนกันนะครับ
1: แต่ข้อเท้านี่ปวดไหมฮะ
2: จะเป็นข้างขวาเหมือนเดิม
0: เป็นแต่ว่าไม่บวม
2: ไม่เชิงปวดมันเหมือนมากมาก
1: นะครับข้อเข่าเนี่ยเรื่องเข่าเนี่ยเราตรวจแค่นี้พอแหละต้องไปเข้าเครื่องเอ็กซเรย์ต้องดูอะไรอย่างงี้
0: คือถ้าเราต้องการดูว่าเข่าพังน้อยพังมาก
1: ครับ
0: เสื่อมร้อยเสื่อมมากเราก็ส่งไปเอ็กซเรย์ดูแต่ดูแล้วคนนี้ไม่มีการผิดรูปของข้อเข่าเนี่ยลองเดินดูฮะลองเดินดูลองเดินดูก็ได้เดินเหมือนคนปกติเลยนะครับเดินเป็นแคทวอล์กได
1: ้
0: นะฮะ
1: เดิน
0: เหมือนคนปกติ
1: ตรวจเสร็จทั้งหมดแล้วคุณวัฒนาเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นเข่าเสื่อมนะครับทีนี้จะแปลกกว่าคนอื่นคือคุณวัฒนาเนี่ยอายุไม่ถึง50ปี
1: อายุเท่าไหร่นะฮะปีนี้
2: จะ47ปลายเดือนหน้านะครับ
0: ไม่ถึงปกติเข่าเสื่อมจะอายุ50ขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นหลักๆจะมีอยู่2ประเด็นของคุณวัฒนาเนี่ย

0: คือน้ำหนักตัวกับการยืนนานๆนะครับยืนมากน้ำหนักตัวมากเข่าก็มีการเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าเสื่อมระยะแรกๆคือยังไม่มีการโก่งของข้อเข่างอเหยียดยังงอเหยียดได้ปกตินะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยสมมติทำงานงี้ไปสัก10ปีนะครับเข่าอาจจะเริ่มโก่งขึ้นแล้วก็จะงอเข่าได้น้อยลง
1: ครับ
0: อันนี้ก็
1: จะมีโก่งเลยเหรอฮะ
0: โก่งครับมีส่วนใหญ่เข่าเสื่อมเราจะดูว่าโก่งถ้าเรากำจัดสาเหตุคือน้ำหนักตัวถ้าลดไปจนถึงค่าดัชนีมวลกายปกตินะคร
1: ับ
0: ซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดไปสักประมาณ6โลถึง10กิโลถ้าทำได้นะครับส่วนพฤติกรรมเรื่องการยืนนานๆนี่คงปรับยากนะครับแล้วก็มีเรื่องยาแก้อักเสบ
1: ครับ
0: ยาแก้อักเสบซึ่งอาจจะทานชั่วคราวยาแก้ปวด
1: ครับ
0: บางคนอาจจะชอบยาทานะครับอีกประการนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อควอดไดเซป
1: ทำยังไงอาจารย
0: ์ก็วิธีทำก็ง่ายๆลองหันหน้าไปนู้นนะครับนะครับแล้วก็ยกขาข้างขวาทีละข้างก็ได้ครับแล้วกระดกเท้าเต็มที่แล้วนับ1ถึง10
1: ค้างไว้10วินา
0: ที10วินาทีนะครับ
1: อ๋ออย่างงี้เหรอง่ายๆครับ
0: แค่นั้นเองยี่สิบถึงสามสิบรอบเช้าเย็นเช้าเย็นนะครับ
1: จะช่วยยังไงอาจารย์
0: จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขานี่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้างนู้นก็ต้องทำด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นนะครับขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่ควรแต่ว่าเรื่องงานแล้วบางทีห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะได้มากๆคือการลดน้ำหนักต้องเรื่องอาหารอย่างเดียว
1: ครับ
0: คือถ้ามื้อเย็นไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตก็จะลดได้แต่โดยมากคนจะหนักมื้อเย็นคือมื้อเย็นต้องมีข้าวพอแทนทานเสร็จก็นอนเลยเนื่องจากว่าเหนื่อย
1: ใช่เลยใช่ไหมครับจังครับโดยสรุปคุณวันธนานี่คือเพิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น
0: ครับใช่ครับ
1: จากการยืนนานๆ
0: ยืนนานๆและน้ำหนัก
1: และน้ำหนักตัวที่มาก
0: มาก
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรก็อย่าให้มีสองสิ่งนี้ใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ก็คืออ
0: ย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่ม
1: น้ำหนักตัวเพิ่ม
0: มากเกินดัชนีมวลกายไม่ควรจะเกินนะครับ
1: ครับ
0: แล้วก็ทำงานซึ่งมีนั่งบ้างไม่ได้ยืนทั้งวัน
1: ครับอย่ายืนตลอดเวลา
0: ครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เมื่อกี้แนะนำไปแล้ว
1: อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่สามารถป้องกันได้ไหมอาจารย
0: ์ป้องกันได้ครับ
1: ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้
0: ใช่ครับเพราะกล้ามเนื้อต้นขาสำคัญที่สุดนะครับถ้ากล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยโอกาสเข่าเสื่อมจะน้อยมาก
1: ครับแล้วถ้าเกิดเสื่อมแต่ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นนะครับเป็นมากขึ้นมากขึ้น
0: ถ้าเป็นมากจนเข่าโก่งหรือเดินไม่ไหวเช่นเดินนั่งๆเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดินรอบบ้านไม่ได้หนึ่งรอบหรือว่าอยากไปเดินช้อปปิ้งตามห้างร้านแล้วเดินตามลูกหลานไม่ทันก็ต้องพิจารณาว่าผ่าตัดน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
1: ครับ
0: นะครับเพราะต้องอยู่กับครอบครัว
1: ครับ
0: ต้องอยู่กับครอบครัว
1: ครับ
0: คือเข้าไปเที่ยวกันแล้วเราแบบจับเจ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช่ไหมครับ
1: คุณภาพชีวิตแย่
0: ใช่ครับ
1: ไม่เหมือนมีผลทั้งจิตใจ
0: ใช่ครับ
1: ครับขอให้พร้อมเพรียวเร็วๆนะครับคุณวันธนาเจอกันครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
1: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ

0: กระดูกแล้วเพราะงั้นเราควรระมัดระวังและให้ความสำคัญกับโรคนี้นะครับโรคกระดูกพรุนคือภาวะที่มวลกระดูกเรามีความหนาแน่นน้อยลงร่วมกับความแข็งแรงของกระดูกเนี่ยน้อยลงทำให้เกิดภาวะกระดูกหักง่ายช่วงที่มีมวลกระดูกมากที่สุดนะครับในช่วงอายุประมาณ 25-30 โดยหลังจากนี้มวลกระดูกจะมีปริมาณคงที่และค่อยๆน้อยลงไปเรื่อยๆตามอายุกลุ่มเสี่ยงที่จะเกิดภาวะกระดูกพรุนนะครับก็จะมีตั้งแต่ผู้หญิงหมดประจำเดือนวัยมากกว่า65หรือผู้ชายวัยมากกว่า70ปีหรือผู้ป่วยที่มีโรคประจำตัวบางอย่างเช่นโรครูมาตอยโรคไตหรือผู้ป่วยที่เป็นโรคที่ทานยาสเตียรอยเป็นเวลานานๆติดต่อกันกลุ่มเสี่ยงต่อมาก็คือผู้ป่วยที่มีประวัติพ่อแม่เคยกระดูกสะโพกหักครับสวัสดีครับ
1: ค่ะสวัสดีค่ะ
0: ครับอายุเท่าไหร่แล้วครับ
1: อายุ67ปีค่ะ
0: คุณพ่อกับคุณแม่คุณป้าเคยกระดูกสะโพกหักไหมครับ
1: มีกงเป็นบ้างแต่ว่าไม่ถึงกับหัก
0: คุณป้าอายุเกิน65เนาะก็ถือว่าเป็นความเสี่ยงที่มีภาวะกระดูกพรุนเนาะเดี๋ยวหมอจะขออนุญาตส่งคุณป้าตรวจมวลกระดูกครับโดยใช้เครื่องสแกนมวลกระดูกเนาะการวิจัยโรคกระดูกพรุนนะครับเราจะวิจัยโดยการตรวจมวลกระดูกครับโดยใช้เครื่องตรวจมวลกระดูกที่เรียกว่าเด็กซ่าสแกนหรือในบางรายเช่นผู้ป่วยสูงอายุที่เกิดภาวะกระดูกสะโพกหรือกระดูกสันหลังหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงเราก็สามารถวิจัยว่าเป็นกระดูกพรุนได้ครับจากที่ป้าไปตรวจมวลกระดูกมานะครับผลปรากฏว่ากระดูกป้าอยู่ในเกณฑ์เป็นกระดูกพรุนนะครับการรักษาต่อไปเนี่ยก็คือคงจะต้องใช้ยารักษากระดูกพรุนการรักษาโดยการใช้ยาโดยหลักๆเราจะเริ่มใช้ยากลุ่มที่เป็นการต้านการสลายของกระดูกก่อนยาที่ใช้หลักๆก็คือยากลุ่มบิสฟอสโฟเนตส่วนยาที่เป็นการเสริมสร้างกระดูกเนี่ยในปัจจุบันจะมียาเป็นยาฉีดเพียงแบบเดียวการไม่ใช้ยานะครับคือการพฤติกรรมหลักๆก็คือการบริโภคอาหารที่มีแคลเซียมและวิตามินดีมากขึ้นก็เช่นนมปลาที่กินทั้งก้างนะครับตัวเล็กๆหรือกุ้งกะปิเป็นต้นนะครับคุณป้ามีข้อมูลชี้ในการให้ยารักษากระดูกพรุนนะครับแต่ก่อนจะให้ยาเนี่ยหมอต้องขออนุญาตเจาะเลือดเพื่อเช็คค่าการทำงานต่างๆของไตของตับแล้วก็หาสาเหตุของภาวะกระดูกพรุนอย่างอื่นเพิ่มเติมเช่นภาวะไทรอยด์เป็นพิษแล้วก็เดี๋ยวหมอจะได้มาฟังผลเลือดอีกทีเรื่องที่ต้องคำนึงถึงอีกอย่างนึงก็คือการป้องกันกระดูกหักเพราะว่าเมื่อไหร่ที่มีกระดูกพรุนเราก็เสี่ยงที่จะเกิดการกระดูกหักจากอุบัติเหตุที่ไม่รุนแรงได้การป้องกันของเราก็มีอีกหลายวิธีเช่นการปรับสิ่งแวดล้อมภายในบ้านเช่นการเพิ่มแสงสว่างในบ้านให้เพียงพอการปรับให้พื้นในบ้านไม่ลื่นก็จะป้องกันการหกล้มได้โรคกระดูกพรุนนะครับถือเป็นภัยเงียบอย่างหนึ่งนะครับเพราะคนไข้ส่วนมากไม่มีอาการจะมีอาการก็ต่อเมื่อมีการหักของกระดูกแล้วเพราะนั้นเราควรระมัดระวังและให้ความสำคัญกับโรคนี้นะครับคนไข้ที่มีภาวะเสี่ยงอย่างที่กล่าวมาแล้วควรไปพบแพทย์เพื่อตรวจหาหรือตรวจมวลกระดูกครับถ้าคุณมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนาลิศมนตรีครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวนะฮะ1ชั่วโมงเต็มๆนับจากนี้เป็นต้นไป5โมงเย็นถึง6โมงเย็นโดยประมาณนะฮะปรึกษาเรื่องราวสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะติดตามรับชมเราช่องทางไหนนะหลากหลายท่านเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับ

0: ามารถดูทางนี้ True Vision บ้าง NBT Central บ้างนะฮะหรือว่า Facebook Live บ้างช่องทางใดก็ได้คุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้กับทีมงานของเราแล้วผมจะเป็นตัวแทนในการสอบถามกับอาจารย์หมอให้เองนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างมุมจอนี้เลยนะ023547105นะครับ023547105นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียของเราที่เพจ Facebook Rama Channel นะฮะพิมพ์คำว่า Rama Channel เป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะฮะอายุเท่าไหร่เพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงเรื่องของประวัติการแพ้ยานะฮะตัวอาการประวัติแพ้ยาอายุน้ำหนักส่วนสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดลงรายละเอียดได้เท่าไหร่นะหรือว่ามันมีผลต่อเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมระบุมาได้ก็จะยิ่งดีนะครับอาจารย์หมอก็จะได้วิเคราะห์หรือว่าอาจจะได้เห็นภาพสถานการณ์หรือว่าการต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเข้ามาแล้วอย่าลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดSubscribeจะได้ติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับนอกจากผมแล้วนะยังมีอาจารย์หมออีก2ท่านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันพพงศ์นะครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์หรือว่าอาจารย์ตุ้ยนะฮะและอีกท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทิติพรทองบริสุทธิ์นะครับสาขาวิชาจอตาและวุ้นตานะครับภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์แอนนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยและอาจารย์แอนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้คุณผู้ชมทยอยฝากคำถามกันเข้ามาได้เลยนะแอบบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดฝากมาใกล้ๆ5 โมงเนี่ยมักจะได้ถามครบถ้วนแต่ถ้าเกิดไปถามตอนท้ายๆรายการ5 โมง 45 โมง 50บางท่านอาจจะถามไม่ทันนะระหว่างรอคำถามขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารแอดรามานะที่มาในรูปแบบของอีบุ๊กต้องบอกว่าเป็นนิตยสารที่รวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพไว้มากมายเลยนะครับฉบับนี้ฉบับที่44แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบถ้วนเรื่องของการแพทย์นะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44เนี่ยมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้เนี่ยมีเรื่องเด่นๆคือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนต้องบอกว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่กำลังถูกถกเถียงถูกพูดคุยกันมากในโซเชียลมีเดียทั้งออฟไลน์รวมถึงในออนไลน์ด้วยเนี่ยเรื่องของไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจตอนเด็กๆอาม่าผมป้าผมเนี่ยชอบมากเลยกินเยอะๆโตเร็วๆจริงหรือไม่จริงอย่างไรแอดรามาฉบับนี้มีคำตอบกันด้วยรวมถึงหน้าร้อนแบบนี้คุณแม่บ้านหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแหมอยากรู้จังเลยเก็บอาหารยังไงให้คงความสดใหม่ให้มีคุณภาพเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะช่วงนี้ใครเวิร์กฟอร์มโฮมก็ยังคงสามารถออกกำลังกายกันได้รวมถึงนะฮะชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางศาสนานะผู้ชมที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะฮะสามารถไปติดตามนิตยสารแอดรามากันได้นะครับที่adrama.mahidon.ac.th นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วหรือผู้ชมจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วผมก็แอบเข้ามานะฮะมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายเลยนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาติดตามนะฮะเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพดีๆกับรามา Channel กับนิติศาสตร์แอดรามานี่หน้าตามันจะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเป็นรูปแบบอีบุ๊กที่น่าสนใจมากๆนะฮะวันนี้สำหรับเคสตั้งต้นของเรานะทีมงานของเราได้ไปพูดคุยนะฮะอาจจะเรียกคุณพี่แล้วกันนะท่านหนึ่งเขาบอกว่าจอประสาทตาลอกหลุดเคสนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นภาวะอันตรายสำหรับทุกวัยด้วยไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
3: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาหากปล่อยไว้และไม่ได้ดูแลอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดนายวิราชบุญนุ่นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหรือปลัดออสในวัย55ปีบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงตาของตนเองว่าเมื่อ30ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุโดยมีวัสดุบางอย่างกระแทกดวงตาอย่างแรงช่วงนั้นปวดตามากแต่เห็นว่ายังมองเห็นปกติจึงไม่ได้เอะใจแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาขณะขับรถอยู่ต้องจอดรถกระทันหันเพราะตามองเห็นแต่แสงไม่เห็นภาพสิ่งที่ตาเห็นคือ

0: เป็นเหมือนฝนตกและเมื่อปิดตาด้านซ้ายตาด้านขวามองไม่เห็นอะไรเลยส่วนตาด้านซ้ายปกติจึงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนคุณหมอบอกจอประสาทตาลอกหลุดต้องผ่าตัดด่วน
1: ตอนผ่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยแล้วก็หมอให้นอนฟั่มอยู่45วันมันมีวิธีการรักษาของหมออยู่2แบบแบบแรกก็คือฉีดน้ำมันเข้าไปในลูกตานะครับแบบที่2เนี่ยก็จะใช้แก๊สก็เลยบอกแบบที่2อัดแก๊สพออัดแก๊สเข้าไปเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดประมาณเกือบ 3-4 ชั่วโมงนะครับอันนั้นก็หมอบอกว่าให้นอนฟั่มนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยครับมันดันจอประสาทตาเพื่อปิดรูรั่วโดยปกติของคนเนี่ยที่จะนอนคว่ำได้45วันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นท่าปกติของการนอนปกติครับก็เลยทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแก๊สนะครับที่เขาอัดเป็นลูกตามันก็ดันมาที่จอประสาทตาทำให้เป็นฝ้ามองไม่เห็นนะครับหมอก็เลยนัดผ่าตัดรอบ2
0: การผ่าตัดรอบแรกไม่ประสบผลสำเร็จปลัดออสจึงเข้าผ่าตัดรอบที่2เพื่อแก้ปัญหาแก๊สที่อัดเข้าไปดันลูกตาทำให้มองเห็นไม่ชัดซึ่งผลการผ่าตัดครั้งที่2สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากสามารถอ่านอักษรได้เพียงแถวบนส่วนแถวล่างยังเห็นไม่ชัดคุณหมอจึงนัดทำเลเซอร์เพื่อปรับสายตาให้ดีขึ้นครั้งนี้สมบูรณ์ทำให้ตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกครั้งหลังจากต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตาร่วมปี
1: ในฐานะที่ผ่าตัดมา2รอบแล้วนะครับอยากให้คนที่มีปัญหาด้านสายตานะครับเป็นโรคต้อกระจกหรือว่าโรคเกี่ยวกับจอตาที่จำเป็นที่ต้องผ่าตัดเนี่ยครับแนะนำผ่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมั้งครับแล้วก็ในหลังจากผ่าตัดเนี่ยครับเทพจะไม่ต้องแตะยาเลยไม่ใช่เทพนะไม่กินเลยครับยาแก้ปวดมันไม่ได้ปวดจะเจ็บนิดเดียวตอนที่หมอก็จะฉีดยาชาตรงเข้าตาตรงใต้ตาเนี่ยครับมันนิดเดียวตรงนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยปกติแล้วครับแต่ว่ามันต้องใส่แว่นถ้าจะอ่านหนังสือเนี่ยต้องใช้แว่นนะครับแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือหรือเดินไปก็คือใช้ชีวิตปกติเลย
0: ออสยอมรับว่าก่อนหน้านี้กังวลมากกับการมองเห็นไม่ชัดเพราะลักษณะงานที่ทำต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือและเซ็นหนังสือจำนวนมากซึ่งถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้และรบกวนการใช้ชีวิตมากก็คงต้องลาออกจากราชการดังนั้นจึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาดวงตาในครั้งนี
2: ้ต้องขอบคุณปออสด้วยนะที่มาแชร์เรื่องราวกับเราเนี่ยอาจารย์แอนฮะสำหรับจอประสาทตาลอกหลุดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงผู้ป่วยจะรู้ตัวหรือว่ามีสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆไหมฮะอาจารย์ฮะ
3: ค่ะก็สำหรับอาการของจอประสาทตาลอกหลุดนะคะคนไข้เนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นด้วยมีเห็นเหมือนอยากใยลอยไปลอยมานะคะเป็นจุดดำๆก็ได้นะคะเป็นเหมือนลักษณะบางคนจะบอกว่าเหมือนกับมีเหมือนแมลงลอยไปลอยมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกระพริบตาก็ยังไม่ได้หายไปยังคงมีอยู่อาจจะร่วมกับมีเหมือนแสงแฟลชยิงเข้าตาเหมือนกับแฟลชจากกล้องถ่ายรูปอะค่ะเป็นแสงเหมือนแวบๆยิงเข้าตาหรือว่าเหมือนฟ้าแลบอะค่ะก็อาจจะมีอาการเบื้องต้นมาเป็นแบบนี้อาจจะตามมาด้วยเรื่องของเห็นเป็นเหมือนม่านหมอกมาบังที่บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของการมองเห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นไปในที่สุดได้ค่ะ
2: และที่แบบว่าเห็นแต่แสงเลยอย่างที่ของปอออสสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าอะไรฮะหรือว่ามันเป็นเยอะจนอยู่ดีๆแบบว่าภาพตาไม่สามารถรับภาพแล้วจะเห็นแต่แสงเป็นลักษณะเป็นฝนอย่างนี้เหรอฮะ
3: คือช่วงที่เห็นเหมือนเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีการที่เราเห็นเป็นเหมือนมีหยาบย่อยหรือเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นเลือดที่มีการออกในจอประสาทตานะคะเพราะว่าเมื่อมีจอประสาทตาลอกเนี่ยจะลอกได้ก็คือมันจะต้องมีรูฉีกเกิดขึ้นก่อนนะคะพอมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำเนี่ยสามารถที่จะเข้าไปอยู่ที่ใต้จอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยร่อนออกมาจากตำแหน่งผนังจอประสาทตาตำแหน่งจอตาที่อยู่เดิมอะค่ะ
2: สาเหตุเกิดจากอะไรครับ
3: สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยจริงๆก็คือเกิดจากการที่มีวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมตามวัยนะคะพอมีวุ้นตาเสื่อมตามวัยเกิดขึ้นเนี่ยบางตำแหน่งของวุ้นตาที่ติดแน่นกับจอประสาทตาเนี่ยมีการดึงรั้งในช่วงที่กำลังเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาทำให้

0: อประสาทตาเนี่ยหลุดออกมาด้วยมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีรูฉีกขาดเกิดขึ้นได้คนไข้ก็จะมีแค่เห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวหรือว่าเห็นแตกแวบๆเหมือนฟ้าแลบอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้มาตรวจพบกับจักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจจอตาค่ะว่าเริ่มมีรูฉีกขาดหรือยังค่ะก่อนที่จอประสาทตาจะลอกออกค่ะ
1: ฮะแล้ววิธีการรักษาแล้วอาจารย์เห็นสักครู่ตามในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจว่าจะมีแบบว่าเรื่องฉีดน้ำมันเข้าไปในตากับเรื่องอัดแก๊สเหรอฮะหรือมีวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
0: ค่ะก็จริงๆวิธีการรักษานะคะแรกเริ่มที่มีอาการเลยเนี่ยพอถ้าหากมาตรวจจอประสาทตาแล้วเจอรูฉีกขาดตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่จอประสาทตายังไม่ลอกเนี่ยเราก็สามารถรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตาได้ค่ะไม่ต้องทำการผ่านะคะแต่พอเมื่อมีจอประสาทตาเริ่มลอกออกมาแล้วนะคะลอกตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมเนี่ยการเลเซอร์ก็จะใช้ไม่ได้แล้วค่ะก็จะมีการรักษาแบ่งเป็นหลักๆประมาณ2แบบก็คือ1คือการฉีดแก๊สเข้าไปในตานะคะอันนี้ยังไม่ใช่การผ่าตัดเป็นการฉีดแก๊สเข้าไปเฉยๆแต่ว่าก็จะต้องมีการจัดวางท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยไปบังรูที่รั่วออกแล้วก็ร่วมกับการเลเซอร์ส่วนวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดแบบที่ประหลัดออสในคลิปเนี่ยได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่การผ่าตัดก็จะเข้าไปผ่าตัดน้ำวุ้นจอตาแล้วก็ทำให้จอประสาทตาที่ลอกหลุดเนี่ยกลับไปติดที่เดิมค่ะร่วมกับมีการยิงเลเซอร์หรือที่เย็นนะคะเมื่อเราตัดตัวน้ำวุ้นตาออกไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็ต้องหาสิ่งที่จะทดแทนเข้าไปอยู่ในบริเวณตัวด้านหลังของช่องลูกตานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2อย่างที่จะใส่เข้าไปก็คือมีแก๊สกับมีน้ำมันนะคะซึ่งวิธีที่จะใส่แก๊สหรือน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคหรือว่าระยะเวลาที่เป็นมานานมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนหนึ่งหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินก็จะไม่แนะนำใส่แก๊สค่ะเพราะว่าแก๊สเนี่ยพอขึ้นไปถ้าใส่แก๊สไปเนี่ยพอขึ้นไปในที่สูงสูงข
1: ึ้
0: นเคร
1: ื่
0: องเนี่ยตัวแก๊สจะขยายตัวค่ะแล้วก็ทำให้ความดันตาสูงทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นได้นะคะค่ะ
1: ไม่แน่ใจว่าต้องนอนคว่ำ45วันเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์ตุ้ยถ้าต้องรักษาอะไรสักอย่างนึง45วันนี่อาจารย์จะนอนคว่ำไหวไหมอาจารย์ตุ้ย
2: โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมได้ยินไม่ตอนแรกคิดว่าได้ยินไม่ชัดได้ยินเป็น 4-5 วันแต่พอฟังรอบที่2คือ45วันผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าปกติเราให้ผู้ป่วยทำได้ไหมครับแล้วเขาสามารถ
1: ทำได้จริงหรือเปล่า
2: ที่บ้านได้ไหมครับ
0: จริงๆปกติการใส่แก๊สมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะมีทั้งแก๊สที่อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็มีที่อยู่ประมาณถึง4ถึงเกือบ6อาทิตย์นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะต้องนอนคว่ำเนี่ยคือจริงๆต้องนอนคว่ำเลยค่ะเพราะว่าพอปกติแก๊สมันลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าหากว่านอนหงายเนี่ยแก๊สก็จะดันมาที่บริเวณด้านหน้าด้านหน้าก็คือดันเลนตาให้เป็นต้อกระจกแต่ถ้านอนคว่ำเนี่ยก็คือมันก็จะกลับไปดันในบริเวณจอประสาทตาเพื่อให้กลับไปติดในที่เดิมค่ะส่วนคนไข้นอนคว่ำได้ไหมต้องพยายามให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างมากเพื่อให้นอนคว่ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลการผ่าตัดอาจจะไม่ดีได้ค่ะการนอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง2ถึง4อาทิตย์ค่ะอาจจะมีบางเคสที่แก๊สหมดช้ากว่าปกติอาจจะนอนคว่ำนานกว่านั้นนิดหน่อยไปถึง6อาทิตย์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้ตกบ่อยมากนักค่ะ
1: คำว่านอนคว่ำนี่คือนอนยาวเลยอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์หรือว่าต้องพยายามก้มศีรษะสามารถที่จะลุกขึ้นมาทานข้าวล้างหน้าแปรงฟันใช้ชีวิตได้ไหมฮะ
0: ใช้ชีวิตได้เฉพาะช่วงคือจริงๆอยากให้นอนคว่ำให้มากที่สุดนะคะปกติที่แนะนำก็คือ16ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเป็นไปได้คือประมาณ16ชั่วโมงต่อวันก็คือเวลาทานรับประทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยต้องใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับมานอนคว่ำหรือนั่งคว่ำหน้าก็ได้ค่ะคือบางท่านเนี่ยนอนคว่ำอาจจะรู้สึกไม่สะดวกก็คือจะมีการให้ผู้ป่วยเอาโต๊ะมาแล้วก็ให้เหมือนฟุบหน้าลงไปเหมือนเวลานอนฟุบลงอะค่ะใช่ค่ะ
2: ฟังดูเหมือนเป็นโรคของความเสื่อมใช่ไหมครับโดยปกติแล้วอย่างที่อาจารย์ว่ามีเจออย่างนี้ในเด็กเล็กๆบ้างไหมครับอาจารย
0: ์จอประสาทตาลอกก็มีเจอในเด็กได้นะคะคือในบางโรคบางกลุ่มที่มีเรื่องของตัวความผิดปกติของคอลลาเจนบางอย่างทำให้น้ำวุ้นตาเนี่ยมีการเสื่อมตัวเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของจอประสาทตาที่มีการฉีกขาดได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็อาจจะเจอในกลุ่มของเด็กที่มีประวัติโดนอุบัติเหตุกระแทกทางตามาก่อนเนี่ยค่ะการกระแทกแบบรุนแรงอย่างที่ปลาออสอาจจะเคยโดนได้รับการกระทบกระแทกมาก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดรูฉีกขาดที่จอประสาท

0: แล้วก็นำมาสู่จอประสาทตาลอกได้ค่ะ
1: จอประสาทตาลอกถ้าไม่รักษามันจะเป็นยังไงฮะอาการสุดท้ายปลายทางของมันหรือแค่มองภาพไม่เห็นหรือยังไง
0: จริงๆช่วงเวลาที่ลอกออกไปเนี่ยสำคัญมากค่ะสำหรับการที่จะทำผ่าตัดคือถ้าทำผ่าตัดได้เร็วเอากับเอาจอประสาทตาที่ลอกกลับไปติดได้เร็วเนี่ยผลสำเร็จของการมองเห็นหลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นมากๆแต่ถ้าทิ้งไว้ค่อนข้างนานเนี่ยถึงแม้จอประสาทตาเรามาผ่าตัดแล้วก็กลับไปติดแล้วเนี่ยแต่ว่าเซลล์ประสาทตาเนี่ยจะเสื่อมไปเยอะค่ะการมองเห็นอาจจะไม่ได้กลับมาดีได้เหมือนเดิมค่ะขึ้นกับเวลาที่ทำด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันหลุดลอกมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ
1: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการตั้งแต่เนิ่นๆก็รีบไปพบหมอก็จะได้ทำการรักษาโดยเร็วแทนที่ว่าจะหายช้าก็จะได้หายเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องพักรักษาตัวนานนะฮะ
0: ค
1: ่
0: ะ
1: ทักทายผู้ชมกันหน่อยนะคุณหลงภูเข้ามาแล้วนะคุณนิ่มนวลแสงทักทายกันมาคุณรังสรรค์นะฮะคุณระเบียบโน่คุณแอมปอคุณพิกุลนะครับคุณภูมิ CHO วันนี้ใน Facebook คึกคักเป็นพิเศษนะคุณอธิพลนะครับคุณหลงภูทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านตอนนี้รับชมผ่าน True Vision 42คุณผู้ชมรับชมเราผ่านช่องทางไหนรับชมเราอยู่ที่ไหนนะสามารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับท่านนี้สอบถามเข้ามานะฮะคุณแหม่มนะฮะแหม่มนิสสานะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยสอบถามว่าทำไมคุณแหม่มเนี่ยเธอบอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีเป็นมานานแล้วเช้าๆเนี่ยต้องตื่นมาขากเสมหะทุกวันปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆเลยฮะไอง่ายเวลากินน้ำเย็นที่ผ่านมาไม่เคยไอตอนนี้รู้สึกรำคาญเพราะว่าเสมหะเนี่ยมันจะรู้สึกติดค้างในคอตลอดเวลานะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าอายุ52นะฮะมีประวัติแพ้ยาแบคทริมลินโคนะฮะคำถามว่าเราควรลองไปตรวจเสมหะเพื่อเช็ควัณโรคไหมที่บ้านไม่มีใครเป็นวัณโรคอาการเสมหะในคอบ่อยๆแบบเรื้อรังแบบนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเพราะเรื่องของวัณโรคไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
2: ครับโดยปกติแล้วการมีเสมหะเรื้อรังนะครับอาจจะมีไอหรือไม่มีไอร่วมด้วยก็ได้ผมว่าก็มีโอกาสเจอได้ครับภูมิแพ้น่าจะเป็นโรคอันดับ1ยอดฮิตในปัจจุบันครับโดยปกติแล้วเวลาที่มีภูมิแพ้หรือว่าน้ำมูกครับโดยปกติที่ทั่วไปที่เราเห็นก็น้ำมูกจะออกมาด้านหน้าใช่ไหมครับหรือว่ามีอาการคัดจมูกร่วมด้วยครับคนบางคนก็จะมีน้ำมูกไหลลงคอครับที่เราเรียกกันว่าเหมือน post nasal drip คือน้ำมูกไหลลงไปด้านหลังนะครับของโพรงจมูกแล้วก็บริเวณคอส่วนหลังครับหลายคนก็จะมาด้วยตอนเช้ามีเสมหะมากขึ้นครับร่วมกับว่าอาจจะมีอาการไอร่วมด้วยได้ครับการไปตรวจเสมหะก็สามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากครับแต่ถามว่าคิดถึงมากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแต่ถ้าไม่ได้มีอาการไอเป็นอาการเด่นนะครับหลายครั้งสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับโดยปกติวัณโรคอาจจะมีอาการอื่นที่เป็นระบบที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับนะเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยครับน้ำหนักตัวลดลงนะครับร่วมกับมีประวัติว่าสัมผัสกับวัณโรคซึ่งเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นวัณโรคน่าจะน้อยครับแต่การตรวจทำได้ไม่ยากครับก็ส่วนใหญ่ก็ตรวจเสมหะร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอดนะครับนะจริงๆแล้วเวลาที่เรามีเสมหะหรือมีไอนานๆครับโดยปกติก็ไปตรวจร่างกายสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าถ้าเป็นโรคไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ในจมูกครับหรือว่าโรคทางปอดเองก็ตามก็คุณหมอก็จะได้ทำการรักษาหรือทำการตรวจเพิ่มเติมครับ
1: ในกรณีที่สมมติว่าเป็นเรื่องของภูมิแพ้แล้วกันฮะอาจารย์ระหว่างนี้เขาควรดูแลตัวเองยังไงทานยาเบื้องต้นไหมหรือว่าเรื่องของการจิบน้ำอุ่นๆอะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมฮะสำหรับอาการเสมหะหรืออาการไอที่เกิดขึ้นแบบโอ้บ่อยมากเรื้อรังเป็นตลอดทั้งปีเลยแบบนี้ฮะอาจารย์
2: ครับก็ในคนไทยหรือจริงๆแล้วทั่วโลกครับภูมิแพ้โพรงจมูกกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ 50-80% จะเกิดขึ้นจาก1ก็คือไรฝุ่นนะครับ2ก็เป็นกลุ่มพวกแมลงสาบครับหรือไม่ก็เชื้อราต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่พบได้บ่อยถ้าคิดว่าสัมพันธ์กับภูมิแพ้จริงๆนะครับนะการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการก่อแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษานั้นก็สังเกตดีๆครับว่าถ้าบางครั้งนะบางครั้งหรือบางคนเนี่ยมีตุ๊กตาหรือว่ามีหมอนมีอะไรเงี้ยครับที่เก็บฝุ่นครับนะอันนี้ก็พยายามเอาออกไปทำความสะอาดนะให้ได้บ่อยที่สุดครับและอย่างน้อยก็คือสัปดาห์ละครั้งครับถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นฝุ่นเลยได้ยิ่งดีครับ บางคนนอนกับลูกกับหลานอะไรอย่างเงี้ยครับแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้โหเต็มเตียงไปหมดนี่ได้ยินบ่อยมากนะครับก็พยายามเอาออกไปนะครับนะหรืออย่างน้อยก็คือซักแล้วก็ตากแดดนะครับนี่ก็จะสามารถช่วยทำให้ไรฝุ่นอยู่กับเราน้อยที่สุดนะครับนะสัตว์เลี้ยงก็สำคัญครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็พยายามให้เขาอยู่ห่างเรานิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นได้นะครับกับอีกอย่างนึงคือสูบบุหรี่ครับถ้าตัวผู้ถามสูบบุหรี่เองควรจะงดหรือเลิกครับเพราะว่าสิ่งนี้กระตุ้นภูมิแพ้ได้กระตุ้นเสมหะได้อยู่หรือถ้ามีคนในบ้านสูบบุหรี่ก็คือในขณะที่สูบบุหรี่ก็อยู่ห่างกันนะครับหรือว่าไปสูบนอกบ้านก็จะลดการกระตุ้นนะ
1: ครับแล้วกรณีที่มีเสมหะแบบนี้ใช้ทานยาหรือจิบยาแก้ไอหรือช่วยได้หรือว่ายาอมที่ละลายเสมหะขับเสมหะอะไรพวกนี้ช่วยได้ไหมอาจารย
2: ์ครับหลายครั้งก็เป็นการรักษาหรือดูแลที่ส่วนปลายเหตุประกันนะครับนะผมว่าหลักๆต้นเหตุก่อนครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรยาที่เป็นยาละลายเสมหะหรือว่าการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยทำให้เราสบายขึ้นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดต้นเหตุทั้งหมดลองหาก่อนก็ได้ครับว่าสิ่งกระตุ้นเป็นอะไร
1: ครับคุณทิสาคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาการที่บอกไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่เป็นหวัดนะคะอันนี้น่าจะหนักไปทางภูมิแพ้มากกว่าวัณโรคใช่ไหมอาจารย
2: ์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ
1: นะครับ
2: ลองลดสิ่งกระตุ้นครับแล้วก็ถ้า 1-2 สัปดาห์ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นครับก็ลองไปตรวจนิดนึงครับ
1: นะฮะที่คุณสุภัตราหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะอายุ65นะฮะสอบถามเรื่องตาเข้ามาบอกว่าตาข้างซ้ายนะฮะนานๆจะมีจุดดำๆลอยไปมาแล้วก็ตาเนี่ยจะแสบบ่อยๆชอบมีน้ำตาไหลอาการแบบนี้น่าจะเป็นอะไรได้บ้างฮะ
0: ค่ะสำหรับจุดดำลอยไปลอยมานะคะในผู้ป่วยประมาณตอนนี้65ปีนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือลุ้นตาเสื่อมนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่คนไข้บอกมีหยากย่ายหรือว่ามีจุดดำลอยไปลอยมาค่ะถ้าหากว่าไม่เคยตรวจตาเลยนะคะแล้วก็อายุประมาณก็60แล้วก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ดูว่าเป็นแค่วุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของลูกฉีดขาดที่จอประสาทตาอะไรค่ะส่วนเรื่องอาการแสบตาน้ำตาไหลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของตาแห้งหรือว่ามีต้อเนื้อต้อลมก็เป็นได้ค่ะที่จะทำให้เกิดอาการไม่สบายตาแสบตาได้ค่ะมีน้ำตาไหลได้ง่ายค่ะ
1: ครับแบบนี้ควรดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงไหมฮะหรือควรไปพบแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาไหมอาจารย์แอนฮะ
0: สำหรับอาการแสบตาแล้วก็อาการน้ำตาไหลอะค่ะอาจจะต้องลองแค่ถ้าหากว่ามีการใช้สายตาเยอะก็อาจจะมีการพักสายตาเป็นบางครั้งนะคะมีการหยอดน้ำตาเทียมช่วยได้นะคะถ้าหากว่ามีการใช้สายตาค่อนข้างมากอ่านหนังสือหรือว่าใช้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นพวกมือถือเยอะนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้มีการพักเป็นบางครั้งนะคะใช่ค่ะสัก20นาทีแล้วก็ให้มองไปที่ไกลๆหรือว่าหลับตาพักสักครู่หนึ่งค่ะก็จะบรรเทาลงได้ค่ะส่วนอาการจุดดำลอยไปลอยมาแนะนำว่าถ้าไม่เคยตรวจเลยแนะนำว่าก็ควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งค่ะ
1: นะไม่แน่ใจว่าปกติเราควรจะเริ่มพบจากสู่แพทย์หรือไปตรวจตาบ่อยแค่ไหนหรือว่าควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่มีคำแนะนำตรงนี้ไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่โดยปกติแล้วในเด็กอะค่ะก็จะต้องมีการควรจะต้องมาพบหมอตาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเช็คเรื่องของสายตาว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นหรือเปล่าไหมนะคะว่ามีตาเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่ควรที่จะต้องตรวจแน่ๆสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือประมาณอายุสัก45ปีแล้วก็ควรจะตรวจตาสักหนึ่งครั้งค่ะหรือว่าในคนที่มีสายตาสั้นมากๆก็ควรจะมารับการตรวจตาสักประมาณปีละหนึ่งครั้งนะคะสั้นมากสักประมาณจาก800ขึ้นไปหรือ6700ถึง800ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าควรจะได้รับการตรวจจอประสาทตาตรวจตาดูเป็นประจำค่ะ
1: นะครับ
2: แต่ว่าสายตาสั้นนี่ก็ทำให้จอประสาทตาลอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเคยได้ยินมา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะในคนที่สายตาสั้นเยอะค่ะเพราะว่าจอประสาทตาจะบางกว่าคนปกตินะคะเจอในคนที่สายตาสั้นเยอะๆเนี่ยพอจอประสาทตาบางก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องของรูฉีดขาดได้ง่ายเราก็มักจะแนะนำให้คนไข้ที่มีสายตาสั้นเยอะเนี่ยมาตรวจตาอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งค่ะถ้าเคยตรวจแล้วสัก1-2 ปีดูปกติดีอาจจะห่างออกได้ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ
1: ค ครับอาจารย์แอนย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะสั้นเยอะเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะฮะ600เลย
0: เยอะใช่ไหมคะหมายถึง

0: สายตา
1: สั้นเยอะ
0: นะคะประมาณ600ค่ะถือว่าเป็นคนที่สั้นเยอะนะคะ
1: นะฮะผมยังสั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ต้องตรวจทีขนาดนั้น
2: ว่าละเชียวว่าต้องถามสาเหตุนี้แน่เลยครับ
1: คุณทีพีเพนนะฮะคุณทีเพนนะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมานะฮะบอกว่าถามเรื่องของโควิดให้กับลูกชายคุณเพนเนี่ยอายุ28นะฮะตรวจพบเชื้อเมื่อ25เมษายนคุณหมอให้เข้า HI นะครับแจ้งว่าได้รับวัคซีน3เข็มแล้วก็เลยจัดยาตามอาการมียาแก้ไอยาแก้เสบยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้แล้วก็พ่นยาวันละ4ครั้งตั้งแต่25เมษายนนะฮะวันนี้เนี่ยลูกชายมีอาการเจ็บคอไม่ทุเลาลงเลยฮะอยากทราบว่าต้องทานยาอะไรเพิ่มไหมคะถึงจะหายเป็นปกติตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของอาการเจ็บคออย่างเดียวเลยค่ะขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
2: ผมว่าหลังๆในช่วงเดือน2เดือนหลังเนี่ยเราจะได้ยินว่าเวลาที่เราเป็นโควิดก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็จะมีอาการเจ็บคอได้มากกว่าในเดือนก่อนๆหรือปีก่อนๆนะครับก็เป็นอาการร่วมที่พบบ่อยมากขึ้นครับโดยปกติแล้วอาการเจ็บคอรักษาตามอาการอยู่ดีครับไม่มียาอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆครับแล้วก็อาจจะหายาบางอย่างครับซึ่งเป็นยาพ่นก็ได้ครับยาพ่นบางอย่างที่มีส่วนประกอบของยาชาก็อาจจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จำเป็นครับสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยครับหลายๆครั้งเราก็กังวลว่าอาการไหนจะเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าเราจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นหรือแย่ลงนะครับหลักๆสังเกตอาการไข้ครับไอมากขึ้นนะครับมีอาการเหนื่อยหอบหรือว่าถ้ามีการจับออกซิเจนนะครับนะได้ก็ถ้าเมื่อไรต่ำกว่าหรือน้อยกว่า96ลงมานะครับ 96% ลงมาครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าทางเดินหายใจส่วนล่างหรือปอดเริ่มมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องโทรกลับเข้าไปที่ HI หรือ Home Isolation นะครับว่าอาจจะต้องกินมีการกินยานะครับนะหรือว่ายายที่ไป isolate ในที่อื่นๆครับเช่น Hospital Isolation เป็นต้น
1: ตรวจพบเชื้อ25ถ้าดูวันนี้28ประมาณ3วันฮะอาจารย์โดยปกติแล้วอาการมันควรจะดีขึ้นในช่วงสักกี่วันฮะ3วันแรงไม่ดีขึ้นยังไม่ทุเลาเนี่ยมันผิดปกติมากมั้ยฮะหรือจริงๆมันควรจะอีกสัก 4-5 วันก็รอดูอาการอีกสักได้อีกสักระยะนึงฮะ
2: ครับถ้าวันที่25เป็นวันแรกที่เริ่มมีอาการแล้วตรวจพบเลยครับวันนี้วันที่3 4ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่มีอาการเยอะมากอยู่ได้ครับโดยปกติแล้วโควิดน่าจะใกล้เคียงกับไวรัสอื่นๆครับเพราะว่าเวลาที่เป็นมากก็อาจจะประมาณวันที่3 4 5นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ปกติก็หวังว่าลูกชายที่อายุ28นี้น่าจะมีภูมิคุ้มกันที่ปกตินะครับโดยไม่มีโรคประจําตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากครับก็โอกาสที่จะหายภายใน 7-10 วันน่าจะมีสูงนะครับนะในช่วงนี้อาการเจ็บคอหรืออาการอื่นๆอาจจะเรียกว่ามาเต็มก็ได้ครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
1: โดยปกติกราฟมันก็ประมาณนี้นะฮะจะค่อยๆพุ่งขึ้นในช่วง 3-5 วันแรกแล้วมันจะค่อยๆลงมา
2: ใช่สัปดาห์ที่2จะค่อยๆดีขึ้นครับ
1: ครับนะฮะลองอดทนอีกสักนิดนึงนะเป็นกําลังใจให้ทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่น่าจะเป็นห่วงหนักกว่าคุณลูกที่เป็นผู้ป่วยด้วยซ้ําไปนะฮะ
2: เป็นแบบนั้นเสมอเลยครับครับ
1: ดูจากเคสผมนี่คุณแม่เนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทน
2: ใช่ครับ
1: คุณกมลชนกอ๋อทักทายเข้ามาสวัสดีอาจารย์หมอน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณนะครับคุณอภิชาตินะฮะพี่แจ็คและคุณหมอครับ FC จากจรัญติดตามทุกวันมาจากแถวย่านจรัญนะฮะคุณวรวรรณทักทายกันมาคุณนงนภัทรนะครับอายุ67นะฮะสอบถามเรื่องสายตาเข้ามาขอเรียนถามอาจารย์หมอค่ะมีอาการวุ้นลูกตาเสื่อมและมีต้อกระจกบางครั้งถ้าไม่ใส่แว่นจะดูทีวีไม่ชัดอยากทราบว่าควรสลายต้อเมื่ออาการเป็นขั้นไหนและถามต่อว่าอาการต้อสุกเนี่ยเป็นอย่างไรขอบคุณมากค่ะคุณนงนภัทรฝากคำถามเข้ามาครับ
0: ค่ะก็สำหรับต้อกระจกนะคะอาการส่วนใหญ่คนไข้ก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆมัวลงช้าๆค่ะเมื่อไหร่ที่ควรจะไปลอกต้อก็คือเมื่อมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้คือเริ่มไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างปกติหรือว่าไม่สามารถทำงานได้ปกติอะค่ะจริงๆก็สมควรที่จะไปสามารถปรึกษาคุณหมอตัดสินแค่ว่าถึงเวลาหรือยังค่ะแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่เราถึงจะไปผ่าตัดแต่ก็จะมีกรณีที่มัวมากๆอย่างถ้ามัวจนมองเห็นแค่มือไหวๆอย่างนี้ยังไงก็จะต้องไปทำผ่าตัดแน่นอนค่ะ

0: เริ่มรบกวนชีวิตประจำวันก็แนะนำว่าให้เริ่มไปตรวจเช็คได้ค่ะ
1: แล้วต้อสุกล่ะมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ช่วยขยายนิดนึงได้ไหมฮะ
0: อาการของต้อสุกเนี่ยจริงๆคนไข้อาจจะมีลักษณะของม่านตาอักเสบร่วมด้วยได้นะคะก็คืออาจจะมีคนไข้จะมีอาการตาแดงหรือว่าปวดตาร่วมด้วยได้ค่ะลักษณะนี้ก็คือเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้อกระจกมันสุกและอาจจะมีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นม่านตาอักเสบหรือว่าความดันตาขึ้นคนไข้จะเริ่มมีอาการเจ็บอาการปวดร่วมด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อกระจกปกติที่ยังไม่ได้มีอาการสุกอะไรส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นแบบนี้ควรจะไปรักษาก่อนที่มันจะสุกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงก็ยังไปได้ยังอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันกระทบและขับรถเริ่มมีปัญหาหนังสือเริ่มมีปัญหาแล้วฮะ
0: ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอาการรบกวนชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ผู้ใหญ่หลายคนชอบถามครับว่าสมมติถ้าเราตรวจเจอต้อกระจกพร้อมกันสองข้างครับอาจารย์โดยปกติเนี่ยแนะนำให้ผ่าทีละข้างนะครับอาจารย์หรือว่าผ่าทีเดียว
1: คู่
2: สอง
0: ข้างจริงๆอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับการขึ้นอยู่กับแอคทีฟของหมอแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตามาธิบดีเรานะคะก็มักจะผ่าตัดทีละข้างนะคะแต่ว่ายกเว้นบางกรณีที่เราจะทำสองข้างพร้อมกันเช่นในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ร่วมมือมากอาจจะต้องดมยาสลบอย่างเงี้ยค่ะในคนไข้ที่สื่อสารไม่ได้เลยนะคะถ้าจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อไม่ให้คนไข้จะต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบซ้ำกันสองครั้งอาจจะพิจารณาผ่าตัดสองข้างในคราวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่อยากทำทีละข้างก่อนก็คือหนึ่งคือเพื่อดูว่าคนไข้สามารถที่จะปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้สมควรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากติดเชื้อข้างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถ้าอีกข้างหนึ่งจะโดนไปด้วยเพราะว่ามันมีแผลเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าการติดเชื้อจะทำให้สูญเสียการมองเห็นลงไปได้ค่ะ
1: อ๋อนึกว่ากลัวว่าพอผ่าสองข้างต้องปิดตาสองข้างคนไข้จะใช้สายตาไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน้อยกว่าเรื่องของการติดเชื้อนะอาจารย์
0: ค่ะใช่ค่ะ
1: คุณเล็กนะฮะสอบถามเรื่องของผิวหนังมานิดหนึ่งขอสอบถามค่ะอายุ44เป็นกระที่น่องเหมือนคนแก่ 2-3 จุดแต่ที่กังวลคือมันด้านมีอาการคันที่กระฮะก็เลยกลัวว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมฮะมีกระมีอาการคันที่กระตัวนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าฮะ
2: สองอย่างแล้วกันครับขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับเวลาเป็นอะไรเกี่ยวกับผิวหนังนี่บอกยากๆครับหลายครั้งคุณหมอผิวหนังหรือว่าคุณหมอทุกคนครับก็อยากจะเห็นนะว่าผื่นลักษณะเป็นยังไงครับตอบสั้นๆสองอย่างแล้วกันครับหนึ่งก็คือจริงๆแล้วมะเร็งผิวหนังหลายๆครั้งจะไม่ค่อยมีอาการนะครับโดยทั่วไปโดยพื้นฐานโรคมะเร็งในหลายๆอวัยวะเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ครับเขาเลยมาเป็นภัยเงียบครับเป็นข้อหนึ่งแล้วกันนะครับข้อสองคือที่อยากทราบมากกว่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ไปพบคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมออายุรกรรมหรือคุณหมอทางตาจักแพทย์นะครับว่าจริงๆแล้วผื่นนั้นจริงๆแล้วคือกระหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องครับเพราะว่าหลายๆครั้งเป็นผื่นลักษณะเปลี่ยนสีก็ได้ครับร่วมกับอาการคันบางทีก็เป็นโรคอื่นได้นะครับก็ไปตรวจดูนิดนึงน่าจะดี
1: ครับคุณสมพิษนะฮะอายุ64สอบถามมาบอกว่ามีอักเสบจมูกบางครั้งน้ำมูกเหม็นคาวแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการอะไรไหมฮะ
2: ประวัติสั้นไปนิดนึงครับ
1: สั้นจริง
2: มีประวัติ ยาวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีครับเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยหรือเปล่าครับมีอาการหวัดมาก่อนไหมมีโรคภูมิแพ้ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับก็ถ้าสั้นๆแล้วกันนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเรามีอาการแสบจมูกร่วมกับน้ำมูกมีกลิ่นเหม็นนะครับนะสิ่งแรกๆที่เราควรจะนึกถึงก็อาจจะเป็นการติดเชื้อครับการติดเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้ครับหรือว่าอยู่ในโพรงไซนัสก็ได้ครับที่เราชอบใช้คำว่าไซนัสอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นแบคทีเรียซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นเฉียบพลันนะครับนะไม่เกิน14วันก็เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วซึ่งสามารถรักษาด้วยการกินยาปฏิชีวนะนะครับยังไงก็ตามครับจริงๆเราควรจะไปพบแพทย์ครับแต่ถ้ามีอาการในรูปแบบนี้ครับควรจะไปตรวจร่างกายดูครับว่าโพรงจมูกเราเป็นยังไงครับแล้วก็โพรงไซนัสเราเป็นยังไงครับคุณหมอจะได้ให้ยาถูกแล้วก็ติดตามต่อครับเพราะว่าไซนัสอักเสบยังไงก็ส่วนใหญ่โดยทั่วไปน่าจะต้องติดตามต่อครับว่าให้ยาไปแล้วตอบสนองดีไหมแล้วก็หายหรือเปล่า
1: ครับคุณนิสานะฮะสักครู่ที่บอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนตัวไม่ได้สูบบุหรี่คนที่บ้านก็ไม่ได้มีใครสูบบุหรี่แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้เพราะตัวเธอเองบอกว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยใช่ไหมแบบนี้ถ้าให้น้ำหนักไปทางน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าใช่ไหมอาจารย์
2: ใช่ครับน่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยด้วยครับแล้วก็ลองกำจัดสิ่งกระตุ้นดูนะครับถ้าไม่หายก็อาจจะต้องกินยาครับหรือพ่นยาครับ
1: ครับคุณเพนที่สอบถามเรื่องของลูกอายุ28ที่ติดโควิดสักครู่นะฮะขอถามเพิ่มเติมตอนนี้ลูกทานฟ้าทลายโจรนะฮะเพิ่มครั้งละ10เม็ดตามยี่ห้อของยาที่เขากำหนดจะมีผลอย่างไรบ้างคะช่วยได้หรือไม่อย่างไรขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
2: ถ้ากินสอบเรื่องฟ้าทลายโจรนี้ต้องระวังนิดอาจารย์ยิ้มอาจารย์แอนครับก็ในปัจจุบันต้องระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับที่เราพบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการใช้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกคืออย่าใช้หรืออย่ากินนานครับโดยทั่วไปเราก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก 3-5 วันนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็หลักการของการให้ฟ้าทลายโจรก็คือเพื่อให้ไวรัสไม่แบ่งตัวเร็วมากนักนะครับแล้วก็ให้ร่างกายมีเวลาได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็กำจัดไวรัสออกไปนะครับในเวลาที่เหมาะสมใน 5-7 วันแรกที่บอกไปครับข้อ2ขนาดของการกินก็สำคัญครับถ้าเรากินขนาดของตัวยานะครับนะโดยเฉพาะสารประกอบหลักของเขานะครับที่มันขนาดสูงมากจนเกินไปบางทีมีผลกับไวรัสต่างๆก็ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือตับอักเสบหรืออาจจะมีการทำลายของเซลล์ตับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคืออ่านฉลากดีๆครับ
1: ครับ
2: ไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้เป็นตัวเลขชัดๆนะครับถ้าได้อ่านฉลากเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คขนาดของการกินของตัวยาหลักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจำกัดที่5วันนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นวันที่4ที่มีอาการใช่ไหมครับจากน้องคนที่อายุ28นะครับแล้วก็อาจจะกินสักทั้งหมด5วันแล้วน่าจะพอครับหลังจากนั้นปล่อยให้ธรรมชาติช่วยจัดการนิดนึงครับก็ค่อยๆเคลียร์ไวรัสออกไปครับดื่มน้ำมากๆครับดูแลสุขภาพดีๆครับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินต่อเนื่องแล้ว5วันควรจะหยุดนะอาจารย์แล้วก็ให้กินตามฉลากเช่นเขาแนะนำให้กิน3เม็ดหรือ5เม็ดก็กินตามนั้นอย่ากกินมากกว่านั้นเช่นอาจจะไปกิน10เม็ดหรือหลายเม็ดแล้วรู้สึกว่ายิ่งกินเยอะจะยิ่งหายไวอันนี้อาจจะร่างกายมันอาจจะรับมากเกินไปนะฮะครับเดี๋ยวขอตัดไปทางช่องทางโทรศัพท์กันหน่อยนะฮะทีมงานบอกว่าให้เข้าทางโทรศัพท์บ้างนะเดี๋ยวเขาโทรมาทวง 2-3 รอบแล้วนะคุณพรเพ็ญนะอายุ70สอบถามเรื่องของเปลือกตาล่างม้วนเข้าก็เลยโทรมาถามว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ผ่าตัดเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่าอาจารย์แนนฮะเปลือกตาล่างม้วนเข้า
0: ค่ะสำหรับหนังตาล่างที่ม้วนเข้านะคะก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพราะว่าตัวขนตามันอาจจะมีการทิ่มเข้าไปบริเวณกระจกตาเวลาที่กระพริบตานะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการระคายเคืองตาอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะถ้าหากว่ามีแค่อาการระคายเคืองอย่างเดียวการมองเห็นปกติดีคือกระจกตายังดีอยู่ไม่ได้มีลักษณะของเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะใช้แค่น้ำตาเทียมในการช่วยได้บ้างนะคะคือช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าก็จะไม่ได้แก้สาเหตุที่ตัวขนตายังคงทิ่มอยู่บริเวณตรงกระจกตาค่ะคือถ้าอยากให้หายขาดจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำการผ่าตัดหนังตาเพื่อให้หนังตาเนี่ยมันม้วนออกมาเป็นแบบปกติขนตาจะได้ไม่แยงเข้าไปในลูกตาค่ะ
1: ผ่าตัดแล้วน่ากลัวไหมฮะเจ็บไหมรักษานานไหมฮะอาจารย
0: ์จริงๆการผ่าตัดหนังตาเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้ฟื้นตัวนานค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะคะคือไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่เข้าไปในลูกตาค่ะไม่ได้อันตรายค่ะใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณชุติมานะครับอายุ71นะฮะหนัก53สูง155บอกว่าไปตรวจมาคุณหมอบอกว่ากระดูกบางแต่ไม่พรุนก็เลยไปเช็คค่าของวิตามินดีค่าที่ได้คือ33คุณชุติมาโทรมาถามว่าไอ้ค่า30วิตามินดี33เนี่ยมันคืออะไรแล้วยังต้องไปตรวจกระดูกอยู่อีกไหมฮะ
2: อายุ70บวกใช่ไหมครับ
1: ครับ71ครับ
2: ครับก็2ข้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นคำถาม2อย่างก็คือจริงๆ1ก็เวลาเราวัด ความหนาแน่นของมวลกระดูกครับโดยทั่วไปก็อาจจะบอกได้ว่า1คือปกตินะครับ2กระดูกบ้างหรือ2 3เป็นกระดูกพรุนครับนะพรุนก็จะรุนแรงกว่าใช่มั้ยครับนะถ้าพรุนก็เป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องรักษานะครับนะโดยเฉพาะการรักษาระดับของวิตามินดีให้เป็นปกตินะครับกินแคลเซียมให้เพียงพอแล้วอาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างครับส่วนกระดูกบ้างหลายครั้งก็แนะนำว่ายังต้องตรวจติดตามต่อนะครับถ้าเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีการตรวจติดตามต่อไปแล้วก็1ปี3ปี5ปีก็ว่าไปนะครับลองถามคุณหมอดูนะครับ
1: ครับ
2: 2คือระดับวิตามินดีครับในปัจจุบันเราก็จะวัดระดับวิตามินดีในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งใช้เป็นการวัดระดับวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกายครับก็จะเป็นฟอร์มหนึ่งครับที่เป็นฟอร์มพิเศษซึ่งเก็บอยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานพอสมควรเป็นหลักเดือนนะครับก็ถ้าเลขที่ใช้กันสากลนะครับนะก็คือมากกว่า30ลองเช็คหน่วยดูแล้วกันนะครับนะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าหน่วยเป็นนาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะครับนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิน30ก็แปลว่าพองนะครับ
1: ครับ
2: แต่ไงก็ตามครับจริงๆแล้วระดับวิตามินดีที่ปกตินะครับนะหรือมากกว่าค่าที่เขาตั้งไว้นะครับนะไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะต้องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนหรือเราจะไม่กระดูกบางหรือกระดูกพรุนมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงขนาดนั้นระดับวิตามินดีที่เพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นครับที่รักษามวลกระดูกเราให้อยู่ในภาวะสมดุลนะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยครับนะเช่นทานแคลเซียมพอไหมกินนมพอหรือเปล่านะครับนะแต่อายุ70ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายนะครับแม้ว่าการกายก็ทำให้เพิ่มมวลกระดูกด้วยเหมือนกันสังเกตหลายๆปัจจัยร่วมด้วย
1: ครับแม้ว่าวิตามินดีเกิน3330เกิน30ก็คือเป็น33ที่ว่าแล้วก็สบายใจฉันไม่เป็นเรื่องของกระดูกแน่ๆครับมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับตัวเลขค่าวิตามินดีที่วัดได้ฮะคุณวิภาฮะสอบถามบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ64พังผืดที่จอประสาทตาถ้าปล่อยไว้นานจะเป็นอันตรายหรือไม่คะ
0: ค่ะสำหรับพังผืดที่จอประสาทตานี่มีหลายแบบเหมือนกันนะคะเกิดจากได้หลายสาเหตุคือที่พบบ่อยๆคือจากภาวะที่มีเบาหวานขึ้นจอตาอาจจะทำให้มีการดึงรั้งของจอประสาทตาทำให้มีจอประสาทตาหลุดลอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบนึงแต่ก็จะมีอีกประเภทนึงคือเป็นพังผืดที่เกิดตามอายุนะคะพังผืดในจอประสาทตาที่เกิดตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากแต่ถ้าหากว่าผังผืดเริ่มหนาตัวขึ้นคนไข้อาจจะมีอาการเห็นภาพค่อนข้างจะบิดเบี้ยวเส้นตรงเนี่ยอาจจะมีลักษณะโคดโค้งหรือว่ามีลักษณะที่ขาดหายไปบางส่วนนะคะได้ถ้าหากว่าเริ่มมีอาการที่เห็นเส้นตรงที่บิดสังเกตจากพวกขอบบานประตูหรือว่าหน้าต่างก็ได้นะคะถ้าเห็นรู้สึกว่าเส้นตรงไม่ค่อยตรงแล้วเนี่ยอันนั้นก็อาจจะต้องมาเช็คตรวจจอประสาทตาดูแล้วก็มีการสแกนดูจอประสาทตาว่าตัวผังผืดนะมันมีความหนาบางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้จอประสาทตาบวมขึ้นหรือเปล่าไหมค่ะ
1: นะครับจากผังผืดที่จอประสาทตามีผังผืดที่หัวไหล่นะฮะคุณทวันอายุ68หนัก98นะฮะสูง175มีอาการหัวไหล่เหมือนติดขัดยกขึ้นได้ไม่สุดไปหาหมอบอกว่าพังผืดเกาะหมอฉีดยาให้อาการเบาลงแต่อาการก็ยังไม่หายแบบนี้ควรทำยังไงดีฮะ
2: ก็มากับความเสื่อมเนาะหลายครั้งก็เป็นโรคที่มากับความเสื่อมครับ ก็ผมว่าพื้นฐานของการรักษาโรคข้อหรือว่าเอ็นหรือกระดูกก็มาในแนวทางคล้ายๆกันครับนั่นหนึ่งก็ใช้ยาไม่ว่าจะกินหรือว่าฉีดใช่ไหมครับสองบริหารส่วนเหล่านั้นให้มากขึ้นนะครับหรือมีการฟื้นฟูกระสามก็ผ่าตัดนะครับก็ส่วนใหญ่คุณหมอเวชศาสตร์ฟื้นฟูหรือคุณหมอกระดูกก็จะให้พื้นฐานเหล่านี้ไว้กับหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับนะก็ผมว่าถ้าใช้ยาร่วมกับอย่าลืมบริหารด้วยนะครับนะถ้าคุณหมอแนะนำให้บริหารได้โดยไม่มีข้อบ่งห้ามอะไรนะครับไม่ได้เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะผมว่าจำท่าต่างๆนะครับที่ใช้แนะนำในการบริหารไหล่นะครับนะไม่ให้เขาติดเช่นหลายคนก็จำท่ากวนโอ่งใช่ไหมครับมีคนบอกว่าให้กวนโอ่งเอาแขนไปหมุนเหมือนอยู่ในโอ่งนะครับหรือว่าไตผนัง ไตผนังขึ้นไปให้สูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นค่ายอดฮิตของคนที่ไหลติดใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้อยู่แล้วประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นขยับไม่ได้เลยเริ่มมีการติดที่มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอครับว่าบทบาทของการผ่าตัดมีหรือเปล่าผมว่าก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปน่าจะดีกว่าอย่าลืมบริหารครับว่าสำคัญส่วนใหญ่คนจะหวังพึ่งให้ยากินหรือว่ายาฉีดนั้นมันโหแบบออกฤทธิ์ได้ชะงักเลยหายเลยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกัน
1: นะขยับขยื่นการบริหารนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วย

0: าใจว่าเป็นตุ่มที่เปลือกตาอันนี้คนไข้ไม่ได้อธิบายมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ่มแถวบริเวณเปลือกตาจะต้องระวังเรื่องของตากุ้งยิงนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหมือนคล้ำตรงบริเวณเปลือกตามีแดงๆแล้วก็คล้ำได้เป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตาข้างนั้นเป็นตาข้างที่เพิ่งผ่าต้อกระจกมาคิดว่าควรที่จะต้องกลับไปพบกับจักษุแพทย์ที่ผ่าตัดนะคะเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าไหมค่ะค่ะ
1: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัดมาใช่ไหมฮะหรือว่าต้องไปพบกับจักษุแพทย์ท่านที่ทำการผ่าตัดมาถึงจะไปในการตรวจเช็ค
0: คิดว่าควรจะไปพบกับจักษุแพทย์ที่ทำผ่าตัดมานะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดแต่ว่าการมีตุ่มเนี่ยเราจะค่อนข้างสงสัยไปทางตุ่มของตากุ้งยิงนะคะถ้าเป็นตากุ้งยิงต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมากนะคะ
1: ครับถามเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กหน่อยนะฮะคุณเล็กครับขอปรึกษาให้ลูกนะฮะลูกชายอายุ9ขวบฉีดไฟเซอร์ฝาส้มเมื่อ11มีนาหมอนัดเข็ม2วันที่6พฤษภาเขาบอกนับไปนับมาเนี่ยมันห่างแค่2เดือนแล้วคือเคยได้ยินมาว่าเด็กควรฉีดห่างจากเข็มแรก3เดือนหรือเปล่าคะขอความเห็นคุณหมอค่ะเรื่องของไฟเซอร์เข็ม2ฮะ
2: หลังๆนี้เวลาที่ห่างกันเริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆครับเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนหรือสายพันธุ์ต่างๆที่เริ่มจะกลายพันธุ์มากขึ้นครับเพราะนั้นมีนาแล้วไปฉีดครั้งพฤษภานี้ได้อยู่ครับน่าจะประมาณ8สัปดาห์หลายครั้งเขาเล็งที่8สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ด้วยซ้ำครับในประชากรเด็กบางคน
1: นะฮะสองประมาณ2เดือนนี่ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ยิ่งได้ฉีดช่วงนี้ก็น่าจะมีภูมิก่อนเปิดเทอมพอดีนะอาจารย์กลางๆเดือนจะเริ่มเปิดเทอมกันอีกแล้ว
2: อีกวัคซีนหนึ่งที่อย่าลืมครับเวลาที่จะเปิดเทอมหรือว่าเวลาที่เข้าฤดูฝนครับคือวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่ครับควรจะฉีดด้วยเสมอนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกัน
1: ครับคุณ IM ปอฮะถามมาบอกว่าอายุ20นะฮะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ไม่มีประวัติแพ้ยาอะไรทั้งสิ้นไม่มีโรคประจำตัวใดๆเนี่ยอยากทราบว่าวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยสามารถกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใช้เดือนละครั้งเนี่ยสามารถอยากทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะฮะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีประวัติแพ้ยาฮะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมฮะ
2: อันนี้โดยกว้างๆเลยใช่ไหม
1: ครับ
2: โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะกับด้านไหน
1: ไม่ได้รักษาอะไรฮะเข้าใจว่าน่าจะทานต่อเนื่อง
2: กับดวงตาหรือเปล่าครับก็ถ้าตามการศึกษาวิจัยนะครับนะที่มีอยู่เยอะมากมายครับคนพยายามไขปริศนาของว่าวิตามินซีนี่มันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับนั้นจริงเราก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนั้นมาถึงปีในปัจจุบันนี้ก็ถ้าลองไปเปิดดูก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนครับว่าวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งต่างๆได้มากมายนักโดยเฉพาะโรคหวัดก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปมุ่งเน้นที่โรคหวัดเป็นหลักครับที่มีผลการศึกษาเยอะๆประชากรเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็ถามว่าในขณะเดียวกันก็คือถามว่ากินนานๆไปแล้วจะเกิดปัญหาอะไรไหมวิตามินซีเป็นวิตามินที่ละลายในน้ำครับถ้าเรายังจำได้อยู่ใช่ไหมครับก็คือกินไปมากน้อยขนาดไหนครับถ้าไตดีเราก็ขับออกทางปัสสาวะได้ครับวิตามิน B กับ C จะเป็นในรูปแบบนั้นเพราะนั้นโอกาสที่จะตกค้างแล้วเกิดเป็นพิษนั้นน้อยครับแต่ไงก็ตามครับมากเกินไปก็ไม่ดีครับก็อาจจะมีโอกาสได้บางครับเนาะถ้าสมมติกินมากๆติดต่อเนื่องกันยาวๆหรือว่ากินในปริมาณที่ขนาดสูงไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนำทำแบบนั้นนะครับ สองก็คือเปลืองครับ มันก็อาจจะด้วยความที่ว่าเขาไม่ช่วยถูกไหมครับวิตามินซีหลายรูปแบบครับสังเกตนะครับในราคาสูงพอสมควรนะครับเนาะการกินสิ่งที่การกินอาหารเสริมหรือว่าวิตามินเสริมที่อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะ
1: ครับ
2: ว่ายึดหลักพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะเป็นหัวใจหลักสามอย่างครับก็คืออาหารที่เหมาะสมครับสมดุลนอนให้เพียงพอออกกำลังกายทำสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนครับดังนั้นเป็นสิ่งเสริม
1: คุณวิจิตนะฮะบอกว่าดูทางทีวีช่อง11หรือว่า NBT นะฮะอายุ79นะฮะผมมีน้ำตาไหลบ่อยครั้งนะไปหาหมอคุณหมอให้ยาฮิสตาออฟ1ขวดมาหยอดตาอาการดีขึ้นส่วนมากเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยจะเป็นเวลาก่อนนอนมีวิธีแก้อย่างไรหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดแทนได้ไหมเพราะตอนนี้ยาหมดแล้วครับ

0: คือมีอาการน้ำตาไหล
1: น้ำตาไหล
0: ก็
1: บ่อย
0: จะ
1: เลย
0: พ
1: ฮ
0: บ
1: ะ
0: ได้บ่อยเหมือนก
1: อ
0: ันนะคะคือจริงๆก็คิดง่ายๆก็คือส่วนใหญ่เอาต้องดูว่ามันมีการตันของทางระบายออกของน้ำตาหรือเปล่าออกมานี่นะคะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือน้ำตาจะไหลหรืออยู่แทบจะตลอดทั้งวันเลยถ้าหากว่าท่อที่ระบายน้ำตาออกเนี่ยมันมีการตันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำตาไหลแค่เป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆก็มีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบางอย่างบริเวณตาไม่ว่าจะเป็นตัวต้อลมหรือตัวต้อเนื้อหรือว่ามีขนตาที่มีไปทิ่มบริเวณตาก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระตุ้นให้มีน้ำตาไหลเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะกับอีกกรณีหนึ่งก็คืออาการที่มีตาแห้งนะคะซึ่งก็จะพบบ่อยคนไข้บางคนจะมาด้วยน้ำตาซึมๆไหลบ่อยแต่ว่าตาแห้งเนื่องจากชั้นน้ำมันบริเวณตรงน้ำตาอาจจะมีชั้นน้ำมันบนสุดเนี่ยบางทีน้ำมันที่เคลือบบนบริเวณน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากคุณภาพไม่ได้ดีมากทำให้น้ำตามีการระเหยได้ค่อนข้างเร็วก็จะทำให้มีอาการตาแห้งแล้วก็ตาก็จะพยายามผลิตน้ำตาออกมาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะสำหรับอาการของคนไข้ที่ถามมาก็คือจะหยอดน้ำตาเทียมได้ไหมปกติน้ำตาเทียมเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถที่จะหยอดได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในการหยอดนะคะ
1: ครับก็ใช้น้ำตาเทียมได้แล้วจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรับยาเพื่อดูแลรักษาการที่น้ำตาไหลโดยเฉพาะจำเป็นไหมอาจารย์หรือใช้น้ำตาเทียมก็ใช้ได
0: ้จริงๆถ้าหากใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจดูนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ
1: ครับคุณนิสาสักครู่ที่มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของเสมหะที่บอกว่าถามเรื่องเป็นวัณโรคแล้วอาจารย์ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้นะฮะแกถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าเกิดเราเก็บไอ้สิ่งที่เรียกว่าดีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดภูมิแพ้ทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์บอกว่าแล้วมันยังมีเสมหะยังไม่หายเนี่ยควรจะกินยาแก้แพ้หรือควรจะกินยาละลายเสมหะคะแล้วต้องกินนานแค่ไหนฮะ
2: ถ้าหลักๆแล้วถ้าจะรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับกำจัดสิ่งกระตุ้นไปก่อน 2-4 อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นลองทานยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้ในรูปแบบที่กินได้ทุกวันนะครับก็จะมีบางกลุ่มนั้นครับยกตัวอย่างชื่อก็ได้ครับยาที่คนกินบ่อยๆครับที่เป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ก็ชื่อเซฟทิริซีนครับก็ขนาดประมาณ10มิลลิกรัมครับลองทานทุกวันก่อนนอนนะครับใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์ยาเหล่านี้ค่อนข้างปลอดภัยครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นค่อยไปตรวจครับยาละลายเสมหะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิแพ้จะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับจริงๆแล้วยาละลายเสมหะเกือบทุกกลุ่มเลยครับไม่ได้มีบทบาทในการช่วยรักษาต้นเหตุมากนะเป็นการรักษาปลายเหตุแทบจะเสมอเลยครับไม่ว่าจะหวัดหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่ได้รักษาจุดตั้งต้นหรือสาเหตุโดยตรง
1: ครับแม่หลากหลายคำถามที่ยังฝากเข้ามายังค้างอยู่ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในช่องทางโทรศัพท์นะต้องขออภัยจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะเดี๋ยวยังไงจะเก็บคำถามไว้เดี๋ยวจะถามกันเรื่อยๆนะรายการทุกรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ตุ้ยอาจารย์แอนนะครับวันนี้ลัคกี้หมอรามาเรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

นผิวคล้ำกับคนผิวขาวมีความเสี่ยงต่อมะเร็งผิวหนังต่างกันนะคะถ้าเกิดว่าเรามีผิวคล้ำนั่นหมายความว่าเรามีพวกเม็ดสีหรือว่าเมลานินนะคะค่อนข้างเยอะซึ่งเม็ดสีเหล่านั้นเนี่ยจะเป็นตัวกรองรังสี UV นะคะไม่ให้ผ่านเข้าไปที่ผิวหนังชั้นลึกแล้วก็ทำให้เซลล์กลายไปเป็นมะเร็งคนไทยเนี่ยอาจจะมีคนที่ผิวโทนคล้ำหน่อยหรือว่าผิวโทนขาวขึ้นนิดนึงเช่นเป็นคนไทยเชื้อสายจีนอย่างเงี้ยค่ะไม่มีความแตกต่างกัน

ณ์ในด้านการเกิดมะเร็งผิวหนังนะคะแต่ว่าที่ต่างกันมากคือผิวขาวไปเลยคือเป็นโทนคอเคเชียนหมายความเป็นฝรั่งเป็นยุโรปอย่างเงี้ยค่ะคือพวกนี้พอโดนแดดปุ๊บนะคะเขาก็จะไม่มีเซลล์เม็ดสีที่จะป้องกันแสงแดดได้ดีเขาจะค่อนข้างโดนแดดแป๊บเดียวอาจจะเบิร์นอาจจะไหม้ผิวแดงเลยถ้าอย่างนั้นเนี่ยถือว่าเป็นโทนที่ผิวขาวแล้วก็ค่อนข้างเสี่ยงต่อการเป็นมะเร็ง

ถามว่ามีลักษณะอะไรที่จะทำให้เราตระหนักว่าเราควรจะระวังเรื่องมะเร็งไฝคุณหมอก็แนะนำ4ข้อข้อแรกคือดูที่พื้นที่ของมันถ้าสมมติว่าเรามีไฝเล็กๆมากมายและอันนี้ไฝอันนี้ใหญ่อยู่อันเดียวพื้นที่ใหญ่กว่าชาวบ้านนะคะอันนี้ก็คือ1ที่ควรจะต้องระมัดระวัง2คือขอบเขตของไฝนะคะปกติไฝที่ไม่กลายเป็นมะเร็งเนี่ยขอบเขตมันจะต้องชัดแต่ถ้าเกิดไฝอันนั้นเนี่ยเราเห็นว่าขอบเขตเขาเบลอๆไม่สามารถจะวาดเป็นดินสอตามขอบเขตได้อันนี้ก็ต้องระวังว่ามันอาจจะเป็นไฝที่ไม่ดีได้อันที่3คือสีไฝที่ดีสีต้องเป็นสีเดียวนะคะอาจจะเป็นสีโทนดำหรือน้ำตาลแต่ต้องเป็นสีเดียวกันไปเลยถ้าเกิดว่าไฝอันไหนเนี่ยที่มีหลายสีในอันเดียวกันเช่นมีหลายโทนไฝอันนั้นเนี่ยมีตรงนี้สีดำหน่อยน้ำตาลนิดน้ำเงินหม่นๆหน่อยอยู่ในอันเดียวกันนะคะอันนี้ก็ต้องระวังแล้วก็สุดท้ายก็คือการขยายของไฝถ้าเกิดไฝไหนเนี่ยมันเกิดโตเร็วผิดปกตินะคะสมมติเรามีไฝอยู่10เม็ดข้างๆกันดูโตเร็วผิดปกตินะคะอันนี้ก็ต้องระวังอีกว่าอาจจะเป็นลักษณะที่ไม่ดีและอาจจะกลายเป็นมะเร็งถ้าสงสัยนะคะแนะนำให้พบแพทย์เฉพาะทางทางด้านผิวหนังคุณหมอก็จะมีวิธีดูนะคะทั้งวิธี1ก็คือดูด้วยประสบการณ์ด้วยอันที่2ก็คือจะมีการตรวจดูด้วยเครื่องมือพิเศษนะคะคือเครื่องมือเดอร์โมสโคปคือเราจะสามารถดูได้ชัดเจนนะคะว่าไฝเนี่ยมันมีการเปลี่ยนแปลงไปถึงจุดไหนได้ค่ะ

0: วัสดีค่ะพบกับรายการ Healthy Friday เหมือนเช่นเคยนะคะดิฉันอาจารย์แพทย์หญิงประพิมพรฉัตรานุกูลชัยเป็นอาจารย์ประจำอยู่ที่สาขาวิชาโภชนวิทยาและชีวเคมีทางการแพทย์ภาควิชาอายุรศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีมหาวิทยาลัยมหิดลนะคะเรียกสั้นๆว่าหมอฝนนะคะส่วนข้างๆดิฉันนะคะก็คือเชฟก้องนะคะเชฟก้องรบกวนแนะนำตัวเองนิดนึงค่ะ
1: ครับผมก้องวุฒิชัยวงศ์ขจรครับเรียกผมว่าเชฟก้องนะครับก็จบปริญญาตรีจากวิทยาลัยนานาชาติมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับผมแล้วก็ศึกษาต่อที่ระกอรงเรือดุสิตซึ่งคุณหมอก็จะช่วยดูเรื่องของโภชนาการที่ตอบโจทย์นะครับของผู้ชมทางบ้านที่ส่งจดหมายเข้ามาเพื่อจะได้แก้ไขปัญหาอย่างถูกจุดคุณหมอครับแล้วเคสของเราในวันนี้แขกรับเชิญของเราจากทางบ้านเป็นใครครับ
0: ก็วันนี้เคสของเรานะคะก็คือเป็นคุณโอเป็นว่าที่เจ้าสาวซึ่งมีปัญหาเรื่องน้ำหนักเกินนะคะ
1: กำลังจะแต่งงานน้ำหนักเกินเล็กน้อยครับผม
0: เพื่อไม่ให้เป็นการเสียเวลานะคะเรามารับชมเรื่องราวของคุณโอผ่านทางวีทีอาร์กันเลยค่ะ
2: สวัสดีค่ะชื่อโอนะคะ

ปัจจุบันทำงานโรงแรมนะคะเป็นอยู่ในทางแผนกเซลล์นะคะแล้วก็ส่วนสูง167นะคะแล้วก็น้ำหนักปัจจุบันคือ63มีความสนใจต้องการที่จะลดน้ำหนักลงมาถึง55ค่ะตอนนี้มีความเครียดด้วยเหมือนกันในการลดน้ำหนักนะคะเพราะว่างานแต่งงานเป็นวันที่สำคัญที่สุดของผู้หญิงแล้วเราอยากจะสวยที่สุดในวันนั้นนะคะแล้วก็ได้มีไปลองชุดแต่งงานที่สตูดิโอหลายที่มากส่วนมากใส่ออกมาแล้วบางไซส์ก็จะไม่ได้เหมือนไม่เป็นไซส์มาตรฐานใส่ออกมาแล้วไม่สวย

0: เคยลองทานยาลดน้ำหนักมีเซิร์ชทางออนไลน์บ้างส่วนมากจะมีขายแบบในทางโซเชียลมีเดียหรืออะไรเงี้ยค่ะเราก็เลยอยากลองดูอะไรเงี้ยก็เลยซื้อมาทานแล้วก็พอทานไปวันแรกก็รู้สึกว่าเหมือนใจมันสั่นแล้วก็มึนบางทีรู้สึกเหมือนจะเป็นลมด้วยก็คือกลัวว่าแต่ก็อยากจะลองต่อมาก็ได้ลองวิธีที่เป็นลดแป้งนะก็ไม่ทานแป้งเลยเช้ากลางวันเย็นก็คือไม่ว่าจะเป็นข้าวหรือว่าจะเป็นก๋วยเตี๋ยวอะไรเงี้ยค่ะลองไปประมาณ1อาทิตย์แรกพอวันที่8ปุ๊บคือโหยมากโหยแล้วก็ทานจังฟู้ดแบบไก่ทอดอะไรเงี้ยค่ะก็คือโหยก็คือหิวเร็วมากก็เลยเปลี่ยนเป็นแบบโลคาร์บดูคือวันนึงก็อาจจะทานแป้งสักมื้อเช้า1มื้อหรือมื้อกลางวัน1มื้อปัจจุบันเลือกวิธีโลคาร์บนะคะก็คือตอนเช้าก็ก่อนทำงานก็ทานเป็นเกาเหลาหรือว่าเป็นข้าวต้มอะไรเงี้ยคืออดจะเลือก1มื้อมื้อเช้าหรือมื้อกลางวันนะคะที่จะมีคาร์บนะคะแล้วก็พอเป็นมื้อกลางวันปุ๊บก็จะเป็นทานกับข้าวแทนพอตอนเย็นปุ๊บก็ทานส้มตำก็รู้สึกดีขึ้นกว่าตัวนอนคาร์บนะคะแต่ก็ไม่แน่ใจว่าเป็นวิธีที่ถูกต้องไหมในการที่เป็นโลคาร์บแบบนี้
1: มันรู้ไม่ค่อยได้พูดไม่ไปแล้วอะค่ะ
2: นี่ฉันเหมือนนะคะ
3: เหมือนมันจะคลับไปเหมือนกันนะคะ
4: เห็นโอพยายามลดก็มีหลายสูตรมีสูตรแบบกินแอปเปิ้ลตอนเริ่มมีกินยาด้วยก็เตือนได้ในระดับหนึ่งเพราะว่าก็จะขี้หงุดหงิดอย่ามาเตือนฉันมีสูตรของฉันนู่นนี่นั่นอะไรอย่างเงี้ย
0: ก็มีไปออกกำลังกายด้วยกันบ้างเหมือนกันนะคะก็มีไปเล่นโยคะค่ะช่วยเล่นโยคะด้วยแต่เนื่องจากบางทีทำงานก็ไม่ได้สม่ำเสมอช่วงนี้ก็เลยเล่นได้เล่นบ้างไม่เล่นบ้างอะไรเงี้ยค่ะตอนนี้ก็เลยเลือกลดน้ำหนักนะคะแล้วก็ออกกำลังกายไปพร้อมกันนะคะแล้วก็อีก3เดือนเราก็จะเป๊ะแล้วก็สวยค่ะ
5: วันนี้คุณโอ๋ก็มาร่วมรายการกับเราด้วยนะคะเดี๋ยวเรามาพบกับคุณโอ๋เลยดีกว่านะคะคุณทิพย์อุบลศรีจันทับค่ะ
6: ครับเรียนเชิญคุณโอ๋ครับ
5: สวัสดีค่ะ
7: สว
5: ั
7: สด
5: ี
7: ค
5: ่
7: ะ
5: สว
7: ั
5: สดีค่ะเชฟคุณโอ๋ตอนนี้เป็นยังไงบ้างคะลดอาหารมาแล้วบางส่วนตอนนี้รู้สึกยังไงบ้าง
7: ยังรู้สึกยังเครียดอยู่เลยค่ะ
5: ยังเครียดอยู่เลยใช่ไหมคะ
6: ไม่ต้องเครียดหรอกครับเดี๋ยววันนี้เดี๋ยวคุณหมอจะช่วยวิเคราะห์ให้แล้วก็ผมทำสุดความสามารถเดี๋ยวทำอาหารที่อร่อยที่สุดเท่าที่ผมจะทำได้
7: อร่อยและหอมโอเคขอบค
6: ุณอร่อยและหอมแน่นอนนะครับ
5: แต่ว่าคุณโอ๋ก็เล่าให้เราฟังแล้วว่าเคยทานสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลย
7: ใช่
5: ไหมคะเป็นอาหารสูตรโนคาร์บซึ่งจริงๆอันนี้มันก็จะมีปัญหาบางอย่างตามมาได้นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยการงดอาหารมากๆเนี่ยจะทำให้ร่างกายเราขาดสารอาหารบางตัวได้นะคะ
6: เดี๋ยวเรามาหากันว่าจุดที่มันลงตัวแล้วยังถูกต้องตามหลักโภชนาการจุดนี้มันอยู่ตรงไหนเชื่อว่าผู้ชมทางบ้านเองก็คงจะอยากรู้เหมือนกันว่าห้ามไอ้นู่นห้ามไอ้นี่หมดแล้วสุดท้ายทานอะไรได้บ้างงั้นเดี๋ยวเรามาดูกันครับว่าวันนี้เราทำอะไรได้บ้าง
5: ตอนนี้เราจะมาทำอาหารสูตรที่เป็นโนคาร์บใช่ไหมคะ
6: โนคาร์บแต่ว่ายังเสริมเรื่องพวกนี้อยู่พวกแคลเซียมวิตามินทั้งหลายแหละนะครับวันนี้เราทำเป็นปลานึ่งกับเต้าหู้ครับคุณหมอ

0: แล้วแต่ว่าสิ่งที่ขาดไปก็คือพวกแคลเซียมวิตามิน B วิตามิน C และที่สำคัญที่สุดก็คือรับประทานโปรตีนยังไม่ค่อยพอซึ่งการทานโปรตีนที่ไม่พอเนี่ยจะส่งผลทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวไม่ดีเพราะว่าการทานอาหารซึ่งมีโปรตีนเนี่ยจะทำให้เรารู้สึกอิ่มกินแล้วเราจะไม่โหยรวมการทานโปรตีนเนี่ยจะช่วยทำให้การลดน้ำหนักในระยะยาวดีเนื่องจากว่ามันจะไปช่วยเสริมสร้างกล้ามเนื้อโดยเฉพาะยิ่งถ้าเกิดว่าเราออกกำลังกายร่วมด้วยนะค
1: ะ
0: เพราะฉะนั้นการที่เชฟก้องเลือกอาหารซึ่งมีส่วนประกอบเป็นปลาแล้วก็เต้าหู้เนี่ยก็นับว่าเป็นแหล่งของโปรตีนที่ดีเลยทีเดียว
2: ครับก็ตรงนี้นะครับเราโฟกัสที่โปรตีนแล้วก็กำหนดแคลอรี่ให้กับคุณโหใน1มื้ออยู่ที่ประมาณ400ถึง500ไม่เกินนี้คือคำว่าโหยสำหรับผมนี่น่ากลัวมากครับใครคนโหยแต่สักอย่างก็คือมันดูแบบ
1: นับมือใช่ใช่
2: เราไม่ทรมานอีกแล้วไม่เอาแล้วนะครับเริ่มเลยแล้วกันนะครับก็ขออนุญาตอันนี้นะครับสาหร่ายคอมบุนะครับตัวนี้เอามาหมักไว้แค่แปะไว้อย่างนี้เลยนะครับทิ้งไว้ประมาณ5นาที10นาทีคอมบุตัวนี้ช่วยให้รสชาติมันผุแตกนะครับอร่อยมาก แล้วก็เราทิ้งไว้ระหว่างนี้เราจะทำน้ำสต๊อกเพื่อเอามานึ่งปลาอันนี้นะครับเราจุดเตาไว้ถ้าเป็นภาษาทางอาหารเลยเขาจะเรียกว่าคอมบุดาชินะครับ น้ำดาชิจริงๆแล้วก็คือเป็นเขาเรียกว่าน้ำตั้งต้นแล้วสาหร่ายตัวมันแข็งครับเวลาเราจะใช้ก็หักแค่นี้เอง
1: คร
2: ับง่ายมากก็เวลาทำคอมบูดาชิก็น้ำนะครับยังไม่ต้องเดือดแล้วก็ใส่เข้าไป
0: เทคนิคคือต้องใส่ตอนที่น้ำยังไม่เดือด
2: ใช่ครับเวลาเราต้มของอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำเย็น อยากให้ของอร่อยต้มจากน้ำร้อนนะครับง่ายมากน้ำสต๊อกก็เรียบร้อยหมักปลาเรียบร้อยนะครับเครื่องเคียงใช่ไหมครับที่ทานด้วยกันเราเป็นอะไรบ้างวันนี้ผมเลือกมาเป็นกวยเล้งนะครับ
0: กวยเล้งนี่จริงๆก็เรียกว่าเป็นอาหารซึ่งมีประโยชน์มากเลยนะคะนอกจากมีใยอาหารช่วยเรื่องของการขับถ่ายแล้วเนี่ยก็ยังมีวิตามินหลายชนิดเช่นวิตามิน A ช่วยบำรุงเรื่องสายตานะคะเรื่องของการมองเห็นแล้วก็ยังมีวิตามิน B หลายๆชนิดแล้วก็มีโฟเลตด้วยนะคะแต่จริงๆเทคนิคในการลดอาหารเนี่ยถ้าเกิดว่าเรารู้สึกไม่อิ่มเนี่ยตัวผักใบเขียวซึ่งเป็นผักใบเนี่ยเราจะเพิ่มได้ไม่จำกัด
2: ใช
1: ่แต่ว่าเราจะต้องการรับประทานขนาดไหน
2: ใช่ครับ
0: เพราะว่าผักใยอาหารเนี่ยช่วยให้เราอิ่ม
1: ค่ะ
0: แล้วก็ชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันเพราะฉะนั้นเนี่ยยิ่งทานก่อนเริ่มรับประทานเนื้ออาหารเนี่ยจะยิ่งดีนะคะ
2: ตอนนี้เดือดแล้วนะครับแล้วก็ตัวปลานะครับสังเกตง่ายๆคอมบุเนี่ยอ่อนนะครับอ่อนแล้วนะครับเขาเริ่มอ่อนงอก็ถือว่าโอเคแค่นี้เองครับจริงๆแล้วมันดูเหมือนกับเอ๊ะจะอร่อยขึ้นหรออร่อยขึ้นแน่นอนนะครับปรุงรสด้วยเกลือพริกไทย
0: แล้วก็จะสังเกตว่าเชฟก้องจะใส่เกลือแค่หยิบมือนะคะจะใส่ไม่เยอะเพราะว่าอะไรเวลาที่เราควบคุมอาหารควบคุมน้ำหนักเนี่ยบางคนจะคิดว่ากินอาหารรสจัดไม่เป็นไรซึ่งจริงบางส่วนแต่ว่าถ้าเกิดว่าเรากินเกลือเยอะๆจะเป็นยังไงไหมคะคุณโอ
1: ๋
0: เราก็จะบวมน้ำหนักก็จะลดช้าม
1: ีบวมเกลือเลยป่ะ
0: ใช่ฉะนั้นแบบว่ากินอาหารที่มีเกลือต่ำนิดนึงเนี่ยน้ำหนักก็จะลดเร็วเพราะว่าร่างกายก็จะขับน้ำออกด้วย
2: คอมบูดาชินะครับเสร็จเรียบร้อยง่ายนิดเดียวนะครับใช้แค่นี้เลยแล้วก็ผมจะใช้แค่นี้เองนะครับโอเคอันนี้น่าจะร้อนแล้วนะครับโอเคเข้าเลย
0: จับเวลา7นาทีเนาะ
2: ครับก็ประมาณ7นาทีอันนี้เดี๋ยวงั้นเดี๋ยวผมจะรบกวนคุณโหน่งช่วยลวกผักกวยเล้งให้ผมหน่อยนะ

0: ชฟก้องก็จะมาทำในส่วนของเต้าหู้แล้วเนื้อของเต้าหู้เนี่ยจริงๆก็จะมีประโยชน์แตกต่างกันนะคะอย่างเต้าหู้ซึ่งเป็นเต้าหู้เนื้ออ่อนๆเทียบกับเต้าหู้เนื้อแข็งเนี่ยเต้าหู้ที่มีเนื้อแข็งเนี่ยก็จะมีปริมาณของแคลเซียมที่เยอะกว่านะคะเพราะฉะนั้นเวลาที่จะเลือกเนี่ยก็อาจจะเลือกให้เหมาะสมกับสูตรอาหารที่เราจะทาน
1: ค่ะก็คือเราจะบดรวมกันนะครับทำให้ชิ้นสภาพเป็นพุดดิ้งอันนี้เราได้แล้วนะครับตัวนะครับเราใช้เป็นซอสอันนี้เกลืออันนี้พริกไทยแล้วก็มีอีกอย่างหนึ่งอันนี้เป็นเมล็ดทานตะวัน

0: ร่อยมากเลยค่ะ
1: อร่อยมากไหมคะยังจืดอยู่ครับรับประกันว่ายังจืด
2: ครั้งแรกเลยค่ะเชฟต้อง
1: จืดใช่ไหมครับ
2: จืดแต่ว่าโอ้ว่าแปลกแต่มันอร่อยมันนุ่มอะค่ะ
1: ก็ถ้าจืดใส่เพิ่มเลยครับอันนี้เป็นซอสปรุงรสนะครับ

0: น้ำมันมะกอกนะครับต
1: ั
0: วน
1: ี
0: ้เป็นโอลิฟออยล์แล้วก็เรามีมะนาวนะครับ
2: คือเทคนิคในการทานอาหารลดน้ำหนักเนี่ยจริงๆการเพิ่มรสชาติจะทำให้เราทานอาหารซึ่งอร่อยมีประโยชน์แล้วก็กินได้นาน
1: ค่ะ
2: การเพิ่มรสเปรี้ยวรสเผ็ดเค็มเล็กน้อยเนี่ยไม่มีผลอะไรนะคะ
1: แต่ถ้ามากเกินไปก็
2: ถ้าเกิดว่าเรื่องที่เราต้องระวังคือน้ำตาลอย่าให้มันเยอะมากแค่นั้นเองแต่ว่ารสเปรี้ยวเนี่ยได้เลยทันที
0: อันนี้เพิ่มซอสถั่วเหลืองเข้าไปนะครับเสร็จปุ๊บใช้ซ่องดีเลยก็ซอสตัวนี้ราดบนตัวปลานิดหน่อยนะครับเพิ่มรสเปรี้ยว
1: ค่ะ

0: ก็มาถึงช่วงเวลาที่เรารอคอยนะคะคุณโอเรื่องของคุณค่าทางอาหารเนี่ยรับรองว่าจานนี้มีประโยชน์ครบถ้วนนะคะในเรื่องของรสชาติเนี่ยเรามาลองชิมกันเลยดีกว่าค่ะคุณโอว่าเป็นไงเนื้อปลาดูนุ่มกำลังดีนะคะสุกพอดี
1: หมอมาควรชิมของผมได้ไหมครับ
0: ขอชิมด้วยนะคะน่าทานมาก
2: อร่อยมากเลยค่ะเชฟมันจะนุ่มนวลน่าจะเป็นเต้าหู้ใช่ไหมคะ
1: ครับ
2: ที
1: ่
2: แบบ
1: ถูกต้องละนะครับเราทานได้รู้สึกไม่ฝืดเราก็มีรสชาติหมอครับอันนี้นี่ถือว่าเป็นนานคาร์โบไฮเดรตหรือเปล่าเลย
0: ก็คือเป็นอาหารซึ่งไม่มีแป้ง
1: ใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: ซึ่งตัวนี้มันไม่เหมาะสำหรับทุกคน
0: ไม่เหมาะสำหรับทุกคนเพราะว่าในแง่ของการรับประทานอาหารสูตรซึ่งไม่มีคาร์โบไฮเดรตเลยหรือการงดรับประทานแป้งอย่างเข้มงวดนะคะซึ่งเราก็เรียกว่าการรับประทานอาหารสูตรโนคาร์บหรือโนคาร์โบไฮเดรตเนี่ยจริงๆไม่เหมาะกับทุกคนนะคะแล้วก็ไม่ควรปฏิบัติในระยะยาวเนื่องจากว่าอาจจะขาดในเรื่องของสารอาหารในบางตัวถ้าเรารับประทานอาหารได้ไม่ถูกต้องถ้าเกิดว่าจะต้องใช้อาหารสูตรนี้เนี่ยจะต้องจำเป็นอยู่ภายใต้การดูแลของแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเท่านั้นค่ะ
1: พักสักครู่ครับเดี๋ยวเรามีในเบรกหน้าเรามีอีกเมนูนึงที่จะมานำเสนอในรูปแบบที่จะมีสีสันมากขึ้นนะครับเดี๋ยวติดตามชมครับผม
0: สำหรับช่วงนี้นะคะเราก็จะมาแนะนำอาหารซึ่งเป็นอาหารซึ่งเราเรียกว่าเป็นบาลานซ์ไดเอทหรืออาหารซึ่งมีสารอาหารครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะเราจะแนะนำให้คุณไข้รับประทานในระยะยาวเชฟก้องช่วยแนะนำนิดนึงได้ไหมคะเราจะทำอะไรกันต่อไปเอ่ย
1: วันนี้เราทำเป็นปลายำมะเขือยาวไก่ฉีกนะครับผม

0: ต้มไก่ก่อนนะครับต้มไก
1: ่ถ้าอยากให้น้ำอร่อยต้มจากน้ำ
2: เย
1: ็นต้มให้ของอร่อยต้มจากน้ำ
2: เดือด
1: ถูกต้องครับเพราะฉะนั้นเรารอให้น้ำเดือดก่อนนะครับมะเขือยาวเนี่ยวิธีที่ผมทำง่ายมากนะครับก็คือเผาครับเราก็จะวางไว้บนตะแกรงแล้วก็เผาเลยนะครับง่ายนิดเดียวมะเขือนะครับเวลาเผาปุ๊บเนี่ยพอมันสุกปุ๊บก็จะลอกเปลือกง่ายสองก็คือมันจะมีกลิ่นหอมที่เหลือก็จะเป็นธรรมดาละเริ่มจากพริก3สีถ้าเราใช้ไม่เยอะนะครับอยู่ที่บ้านเราปาดเลยเสร็จแล้วที่เหลือพลาสติกครับเก็บไว้ได้
2: เก็บไว้นะครับเทคนิคการถนอมอาหารนะคะ
1: แต่ถ้าเราจะใช้ทั้งลูกนะครับง่ายๆเลยก็คือจับเขานอนแล้วก็เข้าไปข้างในนี
2: ้ค่ะ
1: แล้วก็ค่อยๆกลิ้งครับไปเลยจนหมด
3: ก็จะได้แต่ใช่ไหมคะ
2: ตัวเนื้อของ
1: ไม่มีเม็ดเลย
3: ใช่
1: ก็เม็ดก็อยู่ตรงนี้นะครับโอเคตอนนี้เดี๋ยวเรามาเช็คว่ามะเขือสุกหรือยังนะครับผมใช้ไฟกลางๆคือถ้าเราใช้ไฟแรงมากเนี่ยเปลือกเขาจะไหม้จริงแต่ว่าเนื้อข้างในเขาก็จะไม่สุกนะครับ

0: ต่อมาเรามาดูที่น้ำนะครับได้แล้วคุณหมอน้องไก่ใส่ลงไปนะครับเราต้องลดไฟต่ำครับเพราะเดี๋ยวจะเอามาฉีด
1: ก็คือวันนี้เชฟก้องเลือกเนื้ออกใช่ไหมคะ
0: ใช่ครับ
1: ซึ่งก็จะเป็นเนื้อส่วนซึ่งมีไขมันน้อยที่สุดถ้าเกิดว่าอยากทานอาหารซึ่งค่อนข้างได้ไขมันต่ำเนี่ยตัวเนื้ออกไก่ก็จะเป็นออปชันที่ดีก็ได้ไขมันต่ำ
0: อันนี้มันยังร้อนอยู่ใช่ไหมครับก็ใส่เข้ามาเลยใส่เข้ามาเห็นไหมครับปั่นขึ้นละแล้วก
1: ็ปิดฝาให้สุกต่อละครับ
0: ใช่ปิดไว้มันก็จะขึ้นฝาละอันนี้ก็คือเขาพร้อมที่จะสตรีมตัวเองเดี๋ยวแป๊บนึงเดี๋ยวเราก็ลอกได้นะครับ
1: คุณโอเดี๋ยวหมอขอจับมือนิดนึงได้ไหมคะทราบไหมคะหมอทำอะไรอยู่ก็คือหมอกำลังพยายามประเมินดูว่าคุณโอ๋เนี่ยเป็นคนมีโครงสร้างยังไงใช่ไหมคะซึ่งแต่ละคนเนี่ยก็จะมีลักษณะโครงสร้างไม่เหมือนกันอย่างดูเทียบกระดูกข้อมือระหว่างของหมอเองกับของคุณโอ๋เนี่ยก็จะเห็นว่ากระดูกโครงสร้างเราไม่เหมือนกัน
2: โอ๋น่าจะใหญ่กว่าประมาณเท่านึงอะค่ะคุณหมอ
1: เพราะฉะนั้นเนี่ยน้ำหนักของคุณโอ๋เนี่ยส่วนนึงเนี่ยก็จะเป็นน้ำหนักกระดูกด้วยใช่ไหมคะเพราะฉะนั้นการที่เราจะตั้งเป้าหมายในการลดน้ำหนักของคนไข้แต่ละคนหรือว่าผู้ชมทางบ้านแต่ละคนเนี่ยมันจะดูที่น้ำหนักอย่างเดียวไม่ได
2: ้ค่ะ
1: นะคะเพราะว่าถ้าเกิดว่าเราตั้งว่าเราจะต้องลดให้ได้8กิโล10กิโลบางทีเนี่ยลดไปขนาดนั้นมันจะต่ำเกินไปนะคะด้วยความที่ว่าน้ำหนักส่วนหนึ่งของเราเนี่ยก็เป็นกระดูกและส่วนนึงก็เป็นกล้ามเนื้อเพราะฉะนั้นการที่เราลดน้ำหนักเนี่ยอย่างถูกหลักการก็คือว่าลดเพื่อให้สุขภาพดีแล้วก็ทำให้รูปร่างสมส่วนขึ้นเช่นแม้ว่าน้ำหนักของเราจะดูคงที่หรือลงช้าลงในช่วงที่ลดไปแล้วสักพักนึงเนี่ยแต่รอบเอวเราเล็กลงสะโพกเล็กลงอันนี้ก็ถือว่าประสบความสำเร็จนะคะ
0: โอเคอันนี้เป็นหอมแดงนะครับผมแล้วก็ซอยใส่หอมแดงไป

0: ช้อนเดียวก่อน
1: ช้อนค่ะ
0: ช้อนเดียวก่อนนะครับแล้วก็เราก็ยำคน2ที่เสร็จแล้วราดเลยเสร็จแล้วนะครับยำมะเขือเผาไก่ฉีกนะครับเป็นเมนูเฮลตี้แต่ว่าอย่างที่บอกไปถ้าแค่นี้คงไม่อิ่มนะครับก็มีทานกับคู่กับข้าวด้วยนะครับซึ่งวันนี้ที่เลือกมา
2: วันนี้ที่เราเลือกมาก็จะเป็นข้าวกล้องนะคะก็จะมีข้อดีตรงที่ว่ามันจะมีใยอาหารด้วยซึ่งตัวใยอาหารเนี่ยนอกจากช่วยในเรื่องของการขับถ่ายแล้วมันก็ยังช่วยในเรื่องของการชะลอการดูดซึมพวกน้ำตาลไขมันในเลือดด้วยนะคะแล้วก็การจะทำให้การควบคุมความหิวดีขึ้นนะคะก็จะมีประโยชน์
0: แล้วก็ข่าวดีครับ2 อย่างนี้รวมกันไม่เกิน500แคล

0: แล้วก็ถึงเวลาที่พวกเราเราคอยแล้วนะคะ
1: ครับ
0: ได้เวลาชิมอาหารซึ่งมีทั้งประโยชน์แล้วก็ดีต่อสุขภาพได้สารอาหารครบถ้วนแล้วนะคะ
1: ซึ่งก็เมนูนี้อย่างที่คุณหมอบอกก็คือเหมาะสำหรับคนทั่วไปที่ควบคุมน้ำหนัก
0: ใช่เพราะว่าเป็นอาหารซึ่งเรียกว่าบาลานซ์ไดเอทหรือเป็นอาหารซึ่งมีครบถ้วนทั้ง5หมู่นะคะ
1: เรียนเชิญคุณโอ
2: ยินดีเลยค่ะ
0: ชิมด้วยได้ไหมคะเนี่ย
1: เชิญเลยครับคุณหมอเชิญครับ
2: อร่อยมากค่ะหอมด้วยหอม
1: มันหอมกลิ่นไหม้ของมะเขือมันจะรันจวนอยู่ข้างในนะครับทั้งหมดตรงนี้ยังไม่เกิน500แคลอรี่ทาน1วันทานแบบนี้ได้3มื้อคิดว่าคุณหมอทานได้ไหม
2: ได้ค่ะ

0: ก็น่าจะสบาย
1: สำหรับท้ายที่สุดนี้นะคะในการลดน้ำหนักเนี่ยก็อยากจะฝากท่านผู้ชมไว้นิดนึงว่าเคล็ดลับที่ดีที่สุดก็คือว่าเราจะต้องตั้งใจว่าการลดน้ำหนักนั้นจะอยู่กับเราตลอดไปเมื่อลดลงแล้วเนี่ยเราจะต้องตั้งใจว่าอย่างน้อยน้ำหนักจะต้องไม่เพิ่มขึ้นอีกนะคะตลอดไปเราจะได้มีสุขภาพดีอย่างยั่งยืนรวมถึงการลดน้ำหนักที่ถูกต้องเนี่ยควรจะลดน้ำหนักด้วยการใช้อาหารซึ่งเราสามารถรับประทานได้ตลอดไปและการลดน้ำหนักเนี่ยก็ควรจะลดอย่างช้าๆโดยทั่วไปเนี่ยจะแนะนำให้ลดประมาณเดือนละ 2-4 กิโลกรัมนะคะ
2: ค่ะ
1: ก็ท้ายที่สุดนี้ถ้าเกิดว่าท่านผู้ชมทางบ้านมีปัญหาหรือมีข้อสงสัยอะไรที่อยากจะให้หมอแล้วก็เชฟกล้องช่วยแก้ไขก็ติดต่อเข้ามาได้เลยนะคะส่งจดหมายเข้ามาทางที่อยู่ด้านล่างนี้แล้วเราสองคนก็จะช่วยที่จะตอบคำถามแล้วก็คิดเมนูดีๆมานำเสนอท่านผู้ชมต่อไปค่ะสุดท้ายนี้ก็ขอบคุณเชฟกล้องมากนะคะแล้วก็
2: ขอบคุณนะคะ
1: ขอบคุณ
2: เชฟกล้อง
1: โอ้มากๆเลยที่สละเวลามาร่วมรายการกับเราค่ะสำหรับสัปดาห์นี้พวกเราทั้ง3คนก็ขอลาไปก่อนนะคะแล้วก็มาพบกับหมอฝนแล้วก็เชฟกล้องได้ใหม่ในสัปดาห์หน้าทุกวันศุกร์เวลา3-4โมงเย็นค่ะวันนี้ขอลาไปก่อนนะคะสวัสดีค
3: ่
1: ะ
3: วันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นมันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วย
0: โอ้โหเยอะไปมาแล้วแต่
3: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนและแข้งไปในตัวด้วย

0: โอ้โหดูฟิตจังฟิตจัง
1: ยอดพี่ต้น
0: ฮะ
1: คุณนะพี่ต้นช่วยใส่หน่อยมันตึงหลังมากเออ
0: กระเสื้อมันตัวเล็กอ่ะ
1: ขอบคุณมากครับผมมีความสุขมากสวัสดีคุณผู้ชมก่อนสวัสดีครับคุณผู้ชมครับ
0: สวัสดีครับ
1: นี่คือรายการ
0: Healthy
1: Friday ครับที่ผมมีความสุขจากพี่ต้นเนี่ยเหตุผลง่ายมากครับไม่ใช่แค่คุณผู้ชมชมรายการของเรา Healthy Friday ทุกสัปดาห์แล้วได้ประโยชน์ได้สุขภาพที่ดีได้พัฒนากล้ามเนื้อที่ยอดเยี่ยมไม่ใช่แค่คุณผู้ชมเท่านั้นผมเองก็ถูกพี่ต้นเติมเต็มเหมือนกันเดี๋ยวจะเข้าไปกอดสักทีนึง
0: อย่าๆ
1: ทำไมล่ะครับพี่
0: เปียกขนาดนี้ไม่ต้องมาจอด
1: กล้ามเนื้อผมพัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆมันเหมือนถ้าเกิดคุณผู้ชมชมรายการเราผมเป็นช่วงแบบบัคอัพตัวเองให้มันใหญ่ขึ้นแล้วผมมาพัฒนากล้ามเนื้อที่ได้จากพี่ต้นมันลีนลงลีนลงเรื่อยๆที่ยังไม่ที่สุดนะเดี๋ยวลีนได้มากกว่านี้อีกมีความสุขมากเลย
0: ดีมากเห็นด้วยอ้าวอีกแล้ว
1: ผมเองเนี่ยมันก็มีปัญหาของผมแต่ผมไม่อยากรบกวนพี่ต้นเรื่องผมไม่อยากพูดทุกท่านจะไม่บวยไม่พูดเก็บความรู้สึกไว้ในใจไม
0: ่
1: พูด
0: ว่า
1: ไม่พูดถ้าพี่ก็ไม่ถามก็จะไม่พูด
0: บวยมีปัญหาอะไรนักหนา
1: พี่ผมรอคำนี้แล้วพี่ปัญหาผมก็คือว่าพอเราฝึกกล้ามเนื้อพัฒนาไปเรื่
0: อ
1: ยมันเคยชินนะพี
0: ่
1: มันเหมือน
0: มันดื้อแล้ว
1: มันก็ตื้อๆพี่มันมีเทคนิคอะไรใหม่ไหมครับ
0: ปัญหาแค่นี้เหรอ
1: ครับ
0: โอ้ยผลไม้ที่ลิงชอบ
1: มันคือไงพี่ผลไม้ที่ลิงชอบ
0: เรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วยเรื่องกล้วยกล้วย
1: เรื่องกล้วยกล้วยผลไม้ที่ลิงชอบกล้วยกล้วยมันเป็นเรื่องกล้วยกล้วยพี่ต้นม
0: ัน
1: คืออะไรครับมันเฉลยคือ
0: ซูเปอร์เซตครับวิธีการฝึกแบบซูเปอร์เซต
1: เทคนิคที่เรานำเสนอวันนี้คือ
0: ซูเปอร์เซต
1: ว้าวมันเป็นยังไงครับซูเปอร์เซต
0: ซูเปอร์เซตมันก็คือมันเป็นการฝึกที่เราฝึกกล้ามเนื้อมัดตรงข้ามกันแล้วค่อยพักนะครับอย่างเช่นถ้าเกิดบวยฝึกอกใช่ไหมแต่ที่บวยจะต้องพักระหว่างเซตบวยฝึกต่อด้วยกล้ามเนื้อหลังเลยแล้วค่อยพักระหว่างเซต
1: ถ้าเป็นไบเซป
0: ก็เป็นต้องแขนนั่นแหละต้องแขนนั่นแหละ
1: ท้องก็เป็นหลัง
0: หลังใช
1: ่ประโยชน์คืออะไรพี
0: ่ประโยชน์พวกนี้ก็อันแรกก็คือในเรื่องของเวลาเวลามันจะสั้นลงนะในพักระหว่างเซตเราก็แทนที่2เซตมันก็หายไป1ละนะ
1: ครับ
0: มันทำให้คนที่มีข้อจำกัดเรื่องของเวลาตรงนั้นได้โอเคขึ้นเป็นทางเลือกให้เขาอ
1: ัน
0: ที่2คือในเรื่องของความทนทานเพราะเราต้องเล่น2ท่าต่อเนื่องกันความทนทานก็ดีขึ้นใช่ไหมอันที่3นะครับในเรื่องเนี้ยตอนเนี้ยบวยกำลังเจอปัญหานี้อยู่มันจำเจมาทีไรก็ยกอย่างเงี้ยเราพักระหว่างเซตใช่เพราะตัวนี้มันจะช่วยเรื่องของการกระตุ้นให้ร่างกายเราจากที่คุ้นเคยแล้วมันมีการรับรู้สิ่งใหม่ๆเข้าไปมั่ง
1: ชอบเลยแล้วแต่ผมเพิ่มโจทย์อีกหน่อยได้ไหมคร
0: ับ
1: ถ้าผมไม่อยากใช้ดัมเบลอะสามารถพัฒนาได้ไหมครับ
0: ได้ครับทุกอย่างที่เป็นเรื่องของแรงต้านใช่ไหมอย่างยืดได้ไหม
1: ฮ่าถ้าว่าวันนี้เราจะพัฒนากล้ามเนื้อที่ช้าชินของเราให้พัฒนาเพิ่มมากขึ้นขยายขีดความสามารถมากขึ้นเพิ่มขนาดเพิ่มหุ่นให้มันดีขึ้นด้วยเทคนิคซูเปอร์เซตและใช้อย่างยืดด้วยไปชมเลยครับ

0: ตอนนี้นะครับคุณผู้ชมครับเราจะออกกำลังกายโดยใช้เทคนิคซูเปอร์เซตใช้ยางยืด
1: ใช่แล้ว
0: หาซื้อง่ายอุปกรณ์นี้ดูตัวนี้ของเราคร่าวๆก่อนแล้วก็ไปหาซื้อได้เลย
1: ได
0: ้โอเคเริ่มต้นเราต้องรู้จักกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามก่อน
1: ใช่อย่างเช่นลักษณะของอกเงี้ยอก
0: ตร
1: ง
0: ข้
1: ามก็คือหลัง
0: ไหล
1: ไหลไหลนี่ก็คือก็หลังเหมือนกันแต่เป็นลักษณะของตัวปีกที่เราดึงมาใช่ไหมพอไหลมันขึ้นใช่ไหมอันนี้ก็ต้องดึงออก
2: ไบเซป
1: ก็ต้องเป็นต้นแขนด้านหลัง
2: ไบเซป
1: ต้นแขนด้านหลัง
0: ต้นแขนด้านหน้าก็เป็น
1: ด้านหลัง
0: ต้นแขนด้านหลังกล้ามท้อง
1: ก็ต้องเป็นหลังช่วงล่าง
0: อ
1: ะไรอีกน่อง
0: น่อง
1: ก็ต้องหน้าแข้ง
0: นี่ออกมากันหน้าแข้งด้วย
1: เราก็ต้องกระเนี่ยกระดกขึ้น
0: โอเคครบถ้วนทุกกล้ามเนื้อเรียบร้อยแล้ววันนี้ออกกำลังกายยังไงครับ
1: 10ส่วน
0: 10ส่วน
1: ทั่วร่างกายเลย
0: 10ส่วนแสดงว่าได้ประมาณ5ท่
1: า
0: พอเล่นซูเปอร์เซต
1: ใช
0: ่เริ่มต้นท่าแรกครับ
1: ท่าแรกก็คงเป็นตัวอกก่อน
0: ครับผม
1: อกปกติครับใช่ไหมส่วนใหญ่บวยเล่นอยู่แล้วใช่ไหม
0: คุณผู้ชมครับอันนี้มีทั้งหมดกี่เส้น1 2 3 4เส้นมันหนามากนะพี่
1: ขนาดบวยเนี่ยนี่พี่ยังทำได้เลยเนี่ยบวยก็ต้องทำได้ดูท่าทาง
0: โอเคโอเคเล่นยังไงครับ
1: ใช่ไหมแล้วก็ให้ดันเดี๋ยวพี่จะเป็นคนจับบวยก็จะดึงไปข้างหน้าเหมือนเราเล่นอกทุกอย่างเลยนะครับดันผลักไปด้านหน้ากลับก็ต้องค่อยๆดึงกลับเพราะว่าข้อควรระวังของตัวนี้ก็คือเวลาที่เรากลับ
0: รีเวิร์ส
1: ใช่มันจะมีแรงกระชากมานะกระชากมาซึ่งมันจะอันตรายงั้นเราต้องค่อยๆ
0: เพ่งด้วย
1: กลับนะครับลักษณะนั้นนะเราจะต่อด้วยหลังนะครับลักษณะของหลังนะครับง่ายบวยจับให้พี่นิดนึง2เซตเลยครับบวยดึงผ่านตัวไปดึงดึงผ่านไปนะเล่นหลังต่อเลย
0: มีบัดดี้กัน
1: หล
0: ัง
1: ต่อนะเล่นหลังต่อนะหลังต่อนะครับหลังต่อ
0: ผมก็ได้จังหวะปุ๊บผมถอยหนีพี่เลยแต่พี่จะปล่อยมันอย่างเดียวอกกี่ครั้งหลังกี่ครั้งคร
1: ับ อกก็คือ10ถึง12ครั้งแล้วก็ต่อด้วยหลัง10ถึง12ครั้ง
0: ประโยชน์ของการเล่นน้ำหนักใกล้เคียงกันแบบนี้คืออะไรครับ
1: ส่วนใหญ่แล้วกล้ามเนื้อมันต้องเป็นกล้ามเนื้อที่มีความแข็งแรงพอๆกันมันถึงจะใช้น้ำหนักที่ใกล้เคียงกันได
0: ้ถึงบอกว่าเราเล่นกล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามอกใหญ่แค่ไหนหลังก็ใหญ่นะ
1: ส่วนใหญ่มันจะได้ใกล้เคียงกัน
0: หนึ่ง
1: พร้อมนะครับ
0: สอง
1: สามพักไ
0: ปสังเกตเพราะผมแอนอกนะครับ
1: ดีหกโอเค
0: ต่อเนื่องเลยใช่ไหมครับ
1: ใช่
0: ทุกเปอร์เซ็นต์นี่คือห้ามพัก
1: ใช่ครับมาต่อหลังดึงเลยใช่ดึงครับจับของดึงผ่านตัวไปดึงโอเคดึงดึงดึงไม่สุดดึงสองอีกสามดึงสองอีกดึงดึง
0: ก้าโอ้ได้ฟิล
1: ดึงสองครั้งดึงสองอีกดึงโอเคแล้วเสร็จแล้วเราค่อยพักระหว่างเซตนะครับส่วนการพักนี่ก็อยู่ประมาณนาทีครึ่งแล้วก็มาเริ่มเล่นใหม่
0: เทคนิคซูเปอร์เซตนี่คือเราจะไม่พักเยอะ
1: ใช่
0: เนื่องจากว่าอะไรครับ
1: เราต้องการเน้นให้มันมีขนาดที่มันใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดให้ใหญ่ขึ้นเวลาที่ปกติเวลาที่กล้ามเนื้ออกทำงานใช่ไหมส่วนด้านหลังมันจะตรงข้ามกันนะครับเพราะงั้นพออกเราทำงานเสร็จเรียบร้อยแล้วมันตึงอยู่มันก็จะมีความรู้สึกว่าเมื่อยซึ่งปกติเราก็ต้องมายืดเหยียดกล้ามเนื้ออ
0: ัน
1: นี้เราก็พอไปใช้ตัวหลังเลยมันก็ทำให้ช่วยในเรื่องของการยืดของตัวคลายความตึงของกล้ามเนื้ออกมันก็เป็นการสลับพักในเรื่องของตัวอกละใช่ไหมพอไปถึงพอหลังเสร็จปุ๊บเราก็พักเราก็กลับมาย้อนกลับมาเล่นอกได้อีกโดยที่เซฟในเรื่องของเวลาพักของกล้ามเนื้ออกไป
0: คือเวลาเราเล่นกล้ามเนื้ออกปกติแล้วเนี่ยถ้าเราเล่นหนักมากๆคนที่เคยเล่นเนี่ยจะเข้าใจดีว่าเล่นหนักมากๆโดยที่ไม่มีการยืดเนี่ยปุ๊บเซตต่อไปจะยกได้น้อยลง
1: เพราะมันเหมือนยังตึงค้างอย
0: ู่เพราะว่ากล้ามเนื้อเราตึงถ้าเกิดกล้ามเนื้อเราตึงปุ๊บเราต้องไปยืดจะช่วยเยอะการยืดช่วยอย่างไรคือทำให้เราแบบเลือดมัน
1: ไหลเวียนได้ดีขึ้น
0: ไหลเวียนเอากดแลคติกพากดแลคติกออกไปทำให้เราแบบ
1: ศักยภาพกลับมา
0: ใกล้เคียงเหมือนเดิมได้แต่ซูเปอร์เซตคือไม่ต้องใช้อันนั้นเราใช้กล้ามเนื้อฝั่งตรงข้ามมันยืดอยู่แล้ว
1: ช่วยยืดออกไป
0: ท่าที่สองคือ
1: คราวนี้เรามาเป็นคู่ระหว่างไหล่กับปีก
0: ครับ
1: หลังเหมือนกันแต่เป็นหลังนะครับปกติถ้าบวยเล่นใช่ไหมไหล่เราจะใช้เรื่องของท่าอัพไลโ
0: ล
1: นะครับเวทเหยียบข้างหนึ่งนะครับดึงขึ้นนะครับ
0: อัพไลโลโอเค
1: ใช่อัพไลโลนะครับเสร็จแล้วต่อเนื่องบวยอาจจะจับนะครับแขนกว้างกว่าช่วงไหล่นิดนึงดึงกลางออกดึงกลางออกใช่ครับเหมือนเราดึงไอ้ตัวแรดอะนะ
0: ครับ
1: ดึง
0: แล้วพูดเอา
1: ใช่

0: ดึงออกนะครับแค่นั้นเองต่อเนื่อง12ครั้งเหมือนกันอย่างละ12ครั้งมาดึงขึ้นตรงๆศอกสูงขึ้นใช่ดี1ค่อยๆลง2ค่อยๆลง3มา
1: 4
0: ขึ้น
1: สังเกต
0: ดีศอกสูง
1: ทิ้งข้อมือไว้ข้างล่างผมไม่เอากระดกข้อมือขึ้นมา
0: ใช่จะให้
1: ศอกส
0: ูง
1: มันจะใช้กำเนิดสุดอื่น
0: ใช่มา
1: 8ขอ10แล้วกันนะ
0: 9ขึ้นอีก2ครั้งลงช้าหน่อยครั้งนึงโอเคเอามาต่อเลยแล้วดึงเสร็จที่สุดดึง3ช้าๆค่อยๆผ่อนครับ
1: 4
0: 5 6 7 8ดี12โอเค
1: โอ้โหทีนี้ถ้าอัพไลโลนะครับอยากให้สังเกตนิดนึงคือผมอ่ะไม
0: ่พยายาม
1: ผมไม่ปกติแล้วคนที่เล่นอัพไลโลข้อมือจะสูงนี่ก็มี
0: ใช่
1: ถ้าที่ข้อมือสูงเนี่ยน้ำหนักมันจะไปลงโฟอาร์มด้วย
0: เราพยายามเน้นดึงศอกขึ้น
1: ถ้าดึงขึ้นมาเนี่ยดูโฟอาร์มผมก็ได้ครับให้ดูโฟอาร์มผมนะถ้าผมกระโดดข้อมือขึ้นมานะ
0: มันจะใหญ่ขึ้นเพิ่มขนาดขึ้นใช่ใช่มากขึ้น
1: ตึงเห็นไหมแต่ถ้าเกิดผมทิ้งแขนลงมา
0: ดึงมันมาที่ไหล
1: ่มาที่ไหล
0: ่ไหลออกแรงครับผม
1: โอเคพี่ต้นครับผมเกิดความสงสัยครับ
0: คือ
1: เมื่อกี้เราเล่นอกเราก็เล่นหลัง
0: ใช
1: ่ดึงอย่างนี
0: ้
1: แต่พอแล้วทำไมเมื่อกี้เราเล่นไหล
0: ่ก็เป็นหลังอีก
1: ทำไมเล่นหลังอีก
0: มันดึงเหมือนกันแต่มันคนละแนวหลังตอนท่าแรกเนี่ยเราดึงขนานพื้นอันที่สองนี่เราดึงลงมาในแนวดิ่งซึ่งมันกล้ามเนื้อคนละมัดกัน
1: ทีนี้เพื่อให้แยกชัดเจนผมทำให้ผู้ชมเห็นดีกว่าว่ามันใช้กล้ามเนื้อส่วนไหน
0: โอเคดูหลังอันแรกก่อน
1: ผมดึงนะ
0: ใช่ไหมถ้าเราดูลักษณะนะครับมันก็คือหลังส่วนบนส่วนบนที่อยู่ช่วงกลางนะครับเนี่ยที่ทำงานเหยียดแขนกลับไปเหยียดกลับไปดึงไม้นะครับเห็นไหมครับนี่จะเป็น ส่วนนี้นะครับที่ทำงานโอเคคราวนี้มาดูท่าที่2
1: โอเคทำไปดูครับ
0: นะครับเราดึงลงนะครับนะอันนี้จะเป็นออกด้านข้างนะครับออกด้านข้างที่พาไปส่วนของสะโพกตัวนี
1: ้ท่านี้คือการขยายขนาดของปีกใช่ไหม
0: ใช่ครับ
1: ที่บอกปีกหลังเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ถ้าเราดูมันก็จะทำให้เป็นตัว V shape ขึ้นมากขึ้น
1: uh-huh.
0: ใช่ไหมเพราะจริงๆแล้วคนพวกนี้ถ้าเราเห็นอย่างนักว่ายน้ำเนี่ยจะมีเป็นปีกเลยใช่ไหมครับ
1: เพราะเขาใช้ท่านี้เหรอ
0: ใช่เป็นว่ายฝึกเน้นตัวพวกนี้
1: คู่ต่อไป
0: คราวนี้เราก็มาเป็นระหว่างแขนหน้าแขนกับหลังแขน
1: ไบเซปไตรเซป
0: นะครับเอาอันแรกก่อนนะครับในเรื่องของตัวไบเซปนะฮะเราก็ใช้ยืนนะครับใช้งอในเรื่องของตัวหน้าแขนนะครับตัวไบเซปนะครับขึ้นนะครับไบเซปนะครับหลังจากนั้นเราก็จะมาเป็นส่วนของไตรเซปนะครับไตรเซปให้หัวเหยียบยืดนะครับจับไปด้านหลังนะครับ
1: นี่นะครับไตรเซปคืนนี้นะครับ
0: นี่
1: ส่วนนี้เนี่ยส่วนที่ทำงานนะ
0: ครับโอเค
1: โอเคป่ะ
0: คราวนี้บ๊วยต่อเนื่อง
1: เรื่องดูนะครับ
0: แขนด้านหน้านะครับขึ้นนะครับเอาขึ้นให้สุดลงให้สุดค่อยๆลงหน่อยสองแล้ว
1: การที่เราขึ้นสู่ลงสุดมีประโยชน์ไหมครับพี่
0: มีครับในช่วงของจริงแล้วเวลาที่เราเล่นเวท
1: บางคนเล่นก็เนี่ยเขาเป็นแค่นี้แล้วก็
0: ใช่
1: ต่อเลย
0: ตัวกล้ามเนื้อก็ทำงานไม่เต็มที่เพราะงั้นเราก็ต้องพยายามให้มันทำเต็มที่ของแนวแรงของกล้ามเนื
1: ้อ
0: มันจะทำใหความอ่อนตัวพัฒนาขึ้นด้วย5ใช่ไหมเนี่ย
1: 9แล้ว
0: อ๋อ10มา11 10 2โอเคต่อเลยตัวแขนด้านหลังครั้งเดียวพอเดี๋ยวซอกขึ้นให้สุดเดี๋ยวซอกขึ้นให้สุดอึบ
1: โอเคมาละ
0: ได
1: ้แล้วเพราะมันต้องสานกันอย่าง
0: นั้
1: น
0: ใช่
1: มันรู้สึกได้แค่เด
0: ียวสอดเข้าตรงกลางดีเหยียดซอกให้สุดเหยียดซอกให้สุด
1: เจนจะได้บอกไตรเซปก็ต้องเหยียดซอ
0: ใช่ใช่เหยียด
1: ข้อควรระวังก
0: ็
1: คือว่าสิ่งที่ค้นพบก็คือจังหวะที่เราเส้นสุดท้ายเราไม่ไหวเงี้ยหรือครั้งสุดท้ายพยายามเกรงด้วยไม่งั้น
0: มันดึงกระชากกลับมันดึงกระชากกลับ
1: ต่อไปครับคู่ที่4
0: คู่ที่4อันนี้จะเป็นหน้าท้องหัวอยู่นี่นะครับเหมือนที่เราซิทอัพทุกอย่างนะครับเราไล่นะครับ

0: บัวนางลง
1: พี่เดี๋ยว
0: ต้องให้แนวแรงอัน
1: นี้เรียกว่ามันหนักกว่าซิทอัพธรรมดานะเน
0: ี่
1: ย
0: ใช่ต้องให้แนวแรง
1: เดี๋ยว
0: บัวนาง
1: โอ้ยอันนี้เหมือนเราเอาเคเบิลมาดึงข้างหลังอ
0: ่
1: ะ
0: ใช่แล้วเสร็จแล้วเราก็ขึ้นแทนที่ปกติเราจะแตะท้ายทอยใช่ไหมครับเราก็คือขึ้นนะครับไล่ดึงมือแค่ประคองแต่ออกแรงที่หน้าท้อง
1: คือเราอย่ามือกระชาก
0: ใช่
1: คือให้
0: มือแค่ค้างไว้แค่เก่งค้างไว้แค่น
1: ั้นเองล็อกไว้แล้วก็ขยับที่กล้ามท้องออกแรงที่กล้ามท้องนะครับจะเพิ่มความหนักอ่ะ
0: ดึงขึ้นแล้วละพอเราหน้าท้องเสร็จแล้วก็ต้องตรงข้ามก็คือหลังช่วงล่าง
1: หลังล่าง
0: แล้วก็เป็นลักษณะของการนะครับดังนั้นเราดึงหยัดยืดนะครับขึ้นนะครับทุกครั้งขึ้นดึงขึ้น
1: อันนี้ออกแรงมากกว่าเดิมอีกเหมือนท่าซูเปอร์แมน
0: ดึงขึ้นใช่เท้าชิดพื้นนะครับดึงขึ้นพร้อมกับเหยียดยืดยางดึงยางดึงขึ้น
1: การเหยียดยืดยางมันทำให้แนวแรงไปอยู่ที่หลังล่างนะครับใช่ไหมพี่
0: ใช่แล้วครับ
1: มาโอเคนี่คือท่าคู่ที่4นะครับ
0: ใช่ครับบวยทำสิครับเดี๋ยวพี่ท่านผู้ชมเห็นว่าแล้ว
1: เห็นแล้วนะรู้เลยอันนี้หนัก
0: ของบวยนี่ต้องจับสั้นๆใช่ไหม
2: พอแล้วไม่ต้องจับสั้นมากหรอก
1: มันมีเส้นบางๆระหว่างรายการออกกำลังกายกับรายการแกล้งน้องนะ
0: ครับ
1: อ
0: ้
1: า
0: วพร้อมขึ้นมาหน่อยขึ้นอีกนี่ขึ้นอีกขึ้นไม่ไหวโอ้ขึ้นไหว
1: ที่ผมขึ้นไม่เยอะมันออกแรงไม่ใช่ผมไม่ออกแรงมันหนักนะ
0: ว่า
1: โอเคจ๋อครบแล้วต่อไปมา
0: ด้านข้าง
1: ซูเปอร์แมน
0: จับรวบเหยียดแขนเดินตัวขึ้น
1: ล็อกขาไว้ใช่ไหมครับ
0: ใช่ครับ
1: เลยซ
0: ้อขึ้น
1: โอ้โห
0: ขึ้นไม่ต้องรีบขึ้น
1: นาน
0: ขึ้นหน่อยนี่หัวมือชี้ขึ้นขึ้น
1: เยี่ยมเลยโอ้โห
0: ขึ้น
1: เจ็ด
0: ขึ้น
1: ก้าวแรงมันมาหลัง
0: ขึ้น
1: โอ้ยโอเคอันนี้มันจะเพิ่มขนาดความหนักเพราะว่าเรามียาง
0: ใช่
1: เข้ามาเพิ่มความหนักอันนี้จะหนักกว่าท่าธรรมดา
0: ใช่ครับ
1: ทีนี้เมื่อกี้ผมได้แชร์ในฝั่งที
0: ่
1: ผมเป็นคนออกกำลังกายแล้วพาร์ทเนอร์ครับ
0: ครับ
1: ทำไงคร
0: ับ อย่างตัวของพี่
1: ใช่ไหมถ้าเพิ่มความหนักของผม
0: ใช่อย่างพี่จับเงี้ยลักษณะเงี้ยบัวก็จะเบาแต่ถ้าพี่ต้องการนั่นมากขึ้นพี่อาจต้องออกแรงดึงมา
1: ใช่ไห
0: ม
1: ดึงมาจริง
0: บัวต้องออกแรงมากขึ้นนะ
1: ใช่ไหมใช่
0: เพราะมันเหมือนกับไอ้ช่วงการหดมันก็จะสั้นลงเราต้องทำให้เราต้องใช้แรงมากขึ้น
1: แสดงว่าคู่บัดดี้สามารถช่วยได้
0: ใช่
1: แต่ถ้าเกิดเราอยู่คนเดียวไม่มีบัดดี้ล่ะ
0: เราก็สามารถมัดกับขาโต๊ะอะไรที่มันมั่นคงนะที่ต้องมั่นแรงนิดนึงเสาอะไรต่าง
1: ต่อไปคู่ที่5ครับ
0: คู่ที่5คราวนี้เป็นขาละหน้าขากันละกับด้านหลังนะคร
1: ับ
0: ก็อันนี้พี่อาจจะต้องยืมขาบวยนิดนึงนะครับนะครับให้บวยนะครับ
1: เรามีกัน2ขามันจะครบ4ขาแล้วพี่ไม่ใช่ไพ
0: ่อันนี้นะครับอันนี้ให้บวยยกขาขึ้นนะครับ
2: ยกขา
0: พร้อมเหยียดยืดเข่าไป
1: โอ้โห
0: เหยียดไปมันแล้วแต่
1: แล้วเราจะไปทำการเหมือนโกนขนแข้งไปในตัวด้วยนะหนักอ
0: ่
1: ะ
0: เอาหนักเหรออ
1: ย่าดึงเยอะสิ
0: ดึงไปดึงไป
1: แกล้งน้องจังห้าโอ้เจ็ดมันขาสั้นไงแปดเก้าสิบโอเคสิบ
0: ต่อไปแล้วก็เราก็มางอขางอขาพลิกงอขานอนเลย
1: นอนเลย
0: นอนนอนนอน
1: นอนนอน
0: ครับผมใช่แล้วมา
1: สอง
0: มา
1: โอ้โห
0: มา
1: เคล็ดลับครับคือเราเก่งค้างไว้นี่มันคือสุดยอดเลยครับ
0: มา
1: เพราะถ้าเกิดล็อกไปมันจะไปเร็วอย่างเงี้ยเก่งค้างเง
0: ี้
1: ย
0: ต้องค่อยๆผ่อนลงต้องค่อยๆผ่อนลง
1: ฮ
0: ะ
1: โอ้โ
0: หมา
1: อ
0: ือนั่นละ
1: หล่อจังครบครับเรียบร้อยนี่คือคู่ที่5
0: แล้วเราก็สลับข้าง
1: สลับข้างซ้ายขวา
0: อ่
1: าโอเคไม่น่าเชื่อนะคือหลายๆครั้งที่ผมอยู่กับยางยืดเนี่ยมันทำให้ผมเซอร์ไพรส์ทุกครั้งเลยเพราะมันออกกำลังกายได้มากกว่าที่ผมคิดเยอะแล้วมันมีสิ่งที่ผมไม่รู้ว่าผมไม่รู้อะไรเกี่ยวกับยางยืดอีกเยอะเลย
0: ใช่
1: ผู้ชมครับซึ่งคำว่าซูเปอร์เซตมีอีกหลายเทคนิคเลยทีเดียวซึ่งเราจะนำมาฝากกันใน Healthy Friday นะครับ

0: ียบร้อยแล้วจำได้แบบนี้ปุ๊บเราจะมีความเชี่ยวชาญเราสามารถดีไซน์เองได
1: ้
0: ออกแบบการออกกำลังกายเองได้ในมุมมองของผู้ชมด้วยถ้าเกิดรู้สึกอยากพัฒนาส่วนไหนก็เน้นส่วนนั้นได
1: ้
0: ทีนี้ผมถามนิดนึงว่าซูเปอร์เซตในวันนี้ครับมันควรจะเล่นเมื่อไหร่เล่นเท่าไหร่เล่นยังไงพร้อมตอนไหนอะไรเงี้ยครับ
1: เราเอาทีละอย่างแล้วกันนะครับอันแรกคือเรื่องของตัวซูเปอร์เซตเนี่ยคือถ้าเกิดว่าค
0: น
1: ใหม่ๆมาเนี่ยคงไม่ได้คนที่ไม่เคยเล่นพื้นฐานมาเลยเพราะอย่างบุ้ยเล่นบุ้ยรู้สึกว่าหนักไหมพอเล่นเสร็จปุ๊บถึงเราจะบอกว่าถ
0: ึ
1: ง
0: เ
1: รา
0: ด้วย
1: ใช่ถึงเราจะบอกว่าเราจะเปลี่ยนกล้ามเนื้อนะครับแต่คนที่มันเริ่มเล่นใหม่อ่ะไอ้หมดแรงไอ้กล้ามเนื้อแรกแล้วถึงกล้ามเนื้อ2จะบอกว่ามันตรงข้ามบางทีเขาก็ไม่มีแรงแล้วความทนทานเขาก็ยังไม่ได
0: ้
1: ความเคยชินของระบบกล้ามเนื้อก็ยังไม่ได้เพราะงั้นมันควรต้องผ่านช่วงแรกคุณอาจต้องเล่นเล่นพวกพื้นฐานมาละ
0: กล้ามเนื้อเรามีพื้นฐานแล้วมีความแข็งแรงมาก
1: คุณถึงจะมาเล่นตัวนี้ได้
0: ถึงมาเล่นซูเปอร์เซตได้
1: ใช่ครับ
0: การเล่นซูเปอร์เซตเล่นแต่เมื่อคุณกล้ามเนื้อของคุณพร้อมแล้ว
1: พร้อมแล้ว
0: แล้วคุณรู้สึกว่ากล้ามเนื้อคุณไม่พัฒนา
1: ครับ
0: อยากไปต่อนี่แหละม
1: ัน
0: จะขยายขีดความสามารถของคุณ
1: ใช่ครับ
0: แล้วเซตหนึ่งครับหรือว่าคู่หนึ่งต้องเล่น10ครั้งไหมหรือถ้าไม่ไหวเป็น7ได้ไหม8ได้ไหม
1: โดยพื้นฐานเนี่ยวัตถุประสงค์เขาส่วนใหญ่จะให้อยู่ประมาณ10ถึง12ครั้งเพื่อที่ถ้าเราไอ้นั่นก็คือเราจะต้องการเน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่เพิ่มขนาดใช่ไหมเพราะงั้นมันก็จะอยู่ประมาณ10ถึง12ครั้งถ้าบางครั้งถ้าเกิดเราไปเล่นมากกว่านั้นปุ๊บมันจะเปลี่ยนในเรื่องของตัววัตถุประสงค์ละถ้าบอกเราว่าเราเล่นไม่ถึง6ครั้ง
0: มันเป็น
1: เร
0: ื่อง
1: ความแข็งแรงละใช่ไหมเพราะงั้นตรงนั้นอาจจะต้องดูเป้าหมายละเราอาจจะเปลี่ยนละเราไม่ใช่เน้นเรื่องของไฮเปอร์โทรฟี่ละเราต้องการไปเปลี่ยนเรื่องของตัวความแข็งแรงแล้ว
0: ถ้าเราเล่น10ถึง12ครั้งก็คืออก10ถึง12ครั้ง
1: หลัง
0: 10ถึง12ครั้งเพราะว่าเราต้องการขยายขนาดกล้ามเนื
1: ้
0: อ
1: ใช่
0: แล้วอย่างนี้เล่นทั้งหมดกี่เซตครับ
1: ในกรณีใหม่ๆเหมือนหลักการคล้ายกันเลยถ้าคนที่ใหม่ๆก็เริ่ม
0: แค่1
1: ถึง2เซตหลังจากนั้นก็ค่อยๆเพิ่มขึ้น
0: เยี่ยมเลยครับ นั่นคือความตั้งใจของเราทั้งหมดใน Healthy Friday นะครับสำหรับการเล่นซูเปอร์เซตติดตามครั้งต่อไปนะครับถ้าเกิดคุณผู้ชมชื่นชอบทักษะการเล่นซูเปอร์เซตแชร์เรามาครับเรามีทางติดต่อเยอะแยะมากมายซึ่งบอกตอนนี้เลยครับหรือว่าตามไป Subscribe ก็ได้ในช่องมหิดล Channel ของเรา
1: ใช่ครับ
0: ติดตามสัปดาห์หน้าครับกับรายการ Healthy Friday กับผู้รู้ในการออกกำลังกายพี่ต้นและน้องบวยครับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับ
1: ครับ

0: วัสดีค่ะนักศึกษาวันนี้อาจารย์จะมาสอนเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไปดูกันเลยค่ะสัญญาณชีพประกอบด้วยอุณหภูมิชีพจรการหายใจและความดันโลหิตซึ่งถ้ามีการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพอย่างใดอย่างหนึ่งก็จะมีผลกระทบต่อสัญญาณชีพอย่างอื่นด้วยและที่สำคัญนะคะสัญญาณชีพยังบอกถึงสภาวะการมีชีวิตของร่างกายด้วยค่ะ
1: การมีทักษะในการประเมินสัญญาณชีพที่ถูกต้องและให้การพยาบาลผู้ป่วยที่มีสัญญาณชีพผิดปกติอย่างเหมาะสมจะเกิดผลดีต่อผู้ป่วย
0: ดังนั้นนักศึกษาจึงควรพัฒนาความรู้ในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพเพื่อนำไปให้การพยาบาลได้อย่างเหมาะสมค่ะ

กาที่มีเข็มวินาที7ปากกาน้ำเงินและแดง8แผ่นบันทึกสัญญาณชีพฟอร์มปลอดขั้นตอนการปฏิบัติบอกผู้ป่วยให้ทราบว่าจะวัดสัญญาณชีพให้เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมนำไปที่เตียงผู้ป่วยล้างมือให้สะอาดเลือกตำแหน่งในการวัดอุณหภูมิให้เหมาะสมหยิบปลอดยกขึ้นให้สูงระดับสายตาในแนวนอนหากเห็นลำปลอดสูงกว่า35องศาเซลเซียสจับปลอดให้มั่นคงแล้วสลัดปลอดโดยใช้ข้อมือจนกระทั่งระดับปลอดลงมาต่ำกว่า35องศาเซลเซียสวัดทางรักแร้ให้ผู้ป่วยกางแขนออกพับแขนเสื้อขึ้นถ้ารักแร้ชื้นให้ใช้กระดาษทิชชู่ซับรักแร้ให้แห้งสอดปลอดให้ปลายกระเป๋าอยู่กึ่งกลางซอกรักแร้บอกให้ผู้ป่วยหนีบรักแร้ให้แน่นใช้เวลา5นาทีระหว่างวัดอุณหภูมิควรนับชีพจรไปด้วยโดยให้ผู้ป่วยเหยียดแขนออกและหงายหรือคว่ำฝ่ามือลงใช้ปลายนิ้วชี้นิ้วกลางนิ้วนางวางลงตำแหน่งของหลอดเลือดแดงเรเดียลที่จะนับชีพจรกดเบาๆพอให้รู้สึกถึงการขยายและหดตัวของผนังหลอดเลือดไม่ควรใช้นิ้วหัวแม่มือในการจับชีพจรเพื่อให้ได้ค่าชีพจรที่ถูกต้องไม่เกิดความสับสนระหว่างการเต้นของชีพจรผู้ป่วยกับชีพจรที่นิ้วมือของพยาบาลนับการเต้นของชีพจรจนครบ1นาทีสังเกตลักษณะและจังหวะการเต้นของชีพจรว่าสม่ำเสมอหรือไม่เบาหรือแรงหลังจากจับชีพจรเสร็จแล้วให้นับอัตราการหายใจต่อโดยที่มือยังคงอยู่ที่ตำแหน่งของชีพจรนับการหายใจโดยดูการเคลื่อนไหวของทรวงอกหรือท้องนับการหายใจเข้าและหายใจออกเป็น1ครั้งและนับนาน1นาทีสังเกตความตื้นลึกและความสม่ำเสมอของจังหวะการหายใจเมื่อนับเสร็จเรียบร้อยแล้วเราจะมาวัดความดันโลหิตต่อใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดหูฟังที่ปลายทั้งสองข้างและแป้นของหูฟังวางแขนหรือเหยียดแขนผู้ป่วยข้างที่ต้องการวัดและหงายมือขึ้นพร้อมทั้งพับแขนเสื้อขึ้นให้เหนือข้อศอกประมาณ5นิ้ววางเครื่องวัดความดันโลหิตให้อยู่ในระดับเดียวกับหัวใจสเกลของเครื่องวัดอยู่ในระดับสายตาไล่ลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดและหมุนปิดลิ้นที่ลูกสูบยางพันผ้าพันแขนที่ต้นแขนเหนือข้อศอกประมาณ2นิ้วพันให้พอดีไม่หลวมหรือแน่นจนเกินไปโดยพันให้สายยางทั้ง2เส้นอยู่ด้านล่างระหว่างเส้นเลือดเบเคียลอาร์เทอรี่คลำชีพจรที่หลอดเลือดแดงเบเคียลกดเบาๆบีบลูกยางเพื่อเพิ่มความดันในผ้าพันแขนและสังเกตตำแหน่งที่จับชีพจรไม่ได้แล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนให้หมดรอประมาณ30วินาทีหมุนปิดลิ้นใส่หูฟังโดยให้ส่วนปลายโค้งหันออกวางแป้นของหูฟังด้านไดอะแฟมตรงตำแหน่งชีพจรหลอดเลือดแดงเบเคียลกดให้แนบสนิทกับผิวหนังบีบลูกยางให้ความดันที่เครื่องสูงกว่าจุดที่จับชีพจรไม่ได้ประมาณ30มิลลิเมตรประหลอดปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนช้าๆให้ระดับประหลอดค่อยๆลดลงประมาณ 2-3 มิลลิเมตรประหลอดต่อวินาทีขณะเดียวกันต้องสังเกตการเต้นของผนังเส้นเลือดเสียงแรกที่ได้ยินจะเป็นตำแหน่งของซิสโตริกเพช

เสียงที่ได้ยินครั้งสุดท้ายก่อนหายไปหรือตำแหน่งสุดท้ายก่อนเสียงเปลี่ยนไปจะเป็นค่าของ diastolic pressure เมื่อวัดเสร็จแล้วปล่อยลมออกจากผ้าพันแขนจนหมดให้ระดับประหลอดอยู่ในตำแหน่งเริ่มต้นในกรณีที่ต้องการวัดซ้ำให้พักไว้ประมาณ1นาทีก่อนวัดใหม่เพื่อให้แน่ใจว่าไม่มีการข้างของหลอดเลือดและได้ค่าความดันโลหิตที่ถูกต้องเก็บผ้าพันแขนและเครื่องวัดความดันโลหิตให้เรียบร้อย

นำประหลอดออกจากตำแหน่งที่วัดใช้สำลีชุบแอลกอฮอล์ 70% เช็ดประหลอดโดยเช็ดตรงส่วนที่มือจับลงมาถึงปลายกระป๋อแบบหมุนบิดไปมาทวิตติ้งโมชั่นอ่านอุณหภูมิโดยถือประหลอดตามแนวนอนในระดับสายตาถ้ามองไม่ชัดให้ขยับประหลอดพลิกไปมาจะมองเห็นลำประหลอดชัดเจนขึ้นซึ่งการวัดทางรักแร้ค่าที่ได้บวกเพิ่ม 0.5 องศาเซลเซียสเช่นวัดได้ 36.5 องศาเซลเซียสเป็น 37 องศาเซลเซียสแจ้งผลการวัดสัญญาณชีพให้ผู้ป่วยทราบนำอุปกรณ์ออกไปเก็บการทำความสะอาดประหลอดให้นำประหลอดล้างในน้ำสบู่และล้างในน้ำสะอาดเช็ดให้แห้งแช่ประหลอดในน้ำยาฆ่าเชื้อเช่น 0.2% ทิงเจอร์ไอโอดีนใน 70% แอลกอฮอล์อย่างละเท่าๆกันนาน10นาทีหลังจากนั้นล้างให้สะอาดและเช็ดให้แห้งสลัดประหลอดให้เข้ากระป๋อเก็บในภาชนะที่สะอาดมีฝาปิดล้างมือให้สะอาดบันทึกผลสัญญาณชีพที่ได้ในฟอร์มประหลอดซึ่งจะแสดงแนวโน้มของค่าสัญญาณชีพของบุคคลในช่วงระยะเวลาหนึ่งช่วยแสดงให้เห็นถึงการเปลี่ยนแปลงของสัญญาณชีพตามปกติหรือการหนองต่อโรคหรือการรักษามีวิธีการบันทึกดังนี้บันทึกอุณหภูมิลงบนกราฟโดยใช้หมึกสีน้ำเงินจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้เมื่อมีไข้และหลังให้การพยาบาลถ้าไข้ลดลงให้เขียนเส้นประจากจุดเดิมที่อ่านได้ลงมาในช่วงเวลาเดียวกันบันทึกผลชีพจรใช้หมึกสีแดงจุดตามเวลาที่วัดและลากเส้นต่อจากครั้งก่อนที่บันทึกไว้บันทึกผลการหายใจลงเป็นตัวเลขในช่องการหายใจด้วยหมึกสีน้ำเงินบันทึกความดันโลหิตลงเป็นตัวเลขในช่องความดันโลหิตด้วยหมึกสีน้ำเงิน

เป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับในเรื่องของการวัดสัญญาณชีพไม่ยากใช่ไหมคะถ้าสมมติว่านักศึกษานะคะมีข้อสงสัยสามารถไปปรึกษาอาจารย์นะคะได้ที่ภาควิชาการบริหารการพยาบาลและพื้นฐานวิชาชีพค่ะ

เนื้องอกที่เป็นมะเร็งเนี่ยเป็นสิ่งที่เลวร้ายพูดง่ายๆครับถ้าเป็นเซลล์ปกติเนี่ยเจริญแล้วมันก็จะตายตามปกติแต่เซลล์มะเร็งคือเป็นเซลล์ที่ไม่มีวันตายมันจะค่อยๆแบ่งตัว1เป็น2 2เป็น4 4เป็น8เพิ่มไม่พอมันสามารถที่จะไปยังจุดอื่นๆในร่างกายด้วยนะฮะแล้วตรงนั้นแหละจะก่อผลณจุดนั้นๆอีกนะฮะนี่คือความน่ากลัวของเนื้อร้ายหรือที่เรียกว่ามะเร็งส่วนเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งนะครับคือเนื้องอกปกติก็จะอยู่แค่ตรงนั้นนะฮะมันไม่ได้ไปไหนถามว่าอันตรายไหมครับส่วนใหญ่จะไม่อันตรายนะแต่จะอันตรายก็ต่อเมื่อเนื้องอกที่ไม่ใช่มะเร็งตรงนั้นเนี่ยไปอยู่จุดที่มันสำคัญสำคัญอย่างเช่นในสมองเป็นต้นนะฮะส่วนคำว่าซิสเนี่ยจริงๆมันเป็นลักษณะของเนื้องอกมากกว่าครับคือเนื้องอกเองจะเป็นเนื้องอกที่ตันก็อย่างที่เราทราบกันเนื้องอกแข็งๆนะฮะแต่ถ้าเนื้องอกที่มันเป็นโพรงข้างในแล้วในโพรงนี้บางทีอาจจะมีของเหลวตรงนี้แหละเราเรียกว่าซิสนะครับซิสมันมีหลายรูปแบบขึ้นอยู่กับของเหลวข้างในเป็นอะไรนะฮะอย่างถ้าซิสที่เขาเรียกกันว่าช็อกโกแลตซิสข้างในก็คือเป็นก้อนที่เป็นโพรงและข้างในก็จะเป็นเลือดข้างอยู่นะฮะเลือดข้างแข็งตัวก็เป็นสีดำก็เลยเรียกว่าช็อกโกแลตซิสนั่นเองแต่ว่าเนื้องอกกับซิสถามว่ารักษาหายไหมก็คือตัดออกก็หายนะฮะแล้วก็หายขาดด้วยเพราะว่ามันไม่เหมือนตัวเนื้อร้ายที่เป็นมะเร็งนะครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับทุกคนเข้าสู่รายการ Work with a Healthy Life ทำไงมีสุขภาพดีกันนะครับวันนี้ขอพาทุกคนมารู้จักกับอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเขาต้องมีการเตรียมตัวให้พร้อมทุกเมื่อครับและเมื่อเกิดเหตุปั๊บทุกวินาทีที่เขาออกปฏิบัติหน้าที่บอกเลยว่าเสี่ยงต่อชีวิตทุกวินาทีจริงๆนะครับลองนึกภาพเหตุการณ์นะครับของเหตุไฟไหม้ที่อาจจะเกิดขึ้นที่ตึกใดตึกหนึ่งก็ได้ครับเพลิงที่กำลังเผาผลาญอาคารครับจุดที่อาจจะเกิดระเบิดขึ้นได้ทุกเมื่อขณะเดียวกันครับผู้คนในอาคารก็วิ่งหนีออกมากันอย่างจ้าละวันแต่มีกลุ่มบุคคลอยู่อาชีพหนึ่งครับที่เขาพร้อมทุกเมื่อที่จะวิ่งสวนเข้าไปเพื่อช่วยในการดับไฟรวมไปถึงครับเพื่อช่วยซักชีวิตให้มีชีวิตต่อไปได้อีกนั่นเองแหละครับวันนี้เชื่อว่าครับทุกคนจะมารู้จักกับอีกหนึ่งอาชีพที่ต้องบอกเลยว่าเราต้องขอบคุณพวกเขาจริงๆนะครับนั่นก็คืออาชีพพนักงานดับเพลิงครับและเชื่อว่าถ้าใครดูรายการจนจบแล้ววันนี้คุณจะรู้ว่า1ชีวิตนั้นมีค่าจริงๆครับ
1: อาชีพนักดับเพลิงเป็นอีกหนึ่งอาชีพที่มีความเสี่ยงสูงทั้งการบาดเจ็บที่เกิดจากการถล่มของอาคารจึงจำเป็นอย่างยิ่งที่ผู้ประกอบอาชีพนักดับเพลิงต้องได้รับการอบรมและฝึกฝนเพื่อให้เกิดความชำนาญก่อนการปฏิบัติหน้าที่ก็ต้องมีการวางแผนที่ดีเพราะทุกช่วงเวลาของการ

0: เดี๋ยวพี่ติ๊กก่อนใส่หน้ากากพี่ทีมงานผมบอกพี่ว่าอะไรครับ
1: ครับผม
0: เขาบอกว่าให้ผมมาสัมภาษณ์พี่นะ
1: อ้าวเหรอ
0: ไม่ได้ให้บอกว่าไปประจนเพลิงกับพี่นะ
1: อ้าวโธ่ผมก็นึกว่าจะได้พนักงานใหม
0: ่นี่คือพี่จับอย่างนี้เสร็จปุ๊บไปเลย
1: ไปเลยครับทำงานเลย
0: แล้วถ้านี้ใส่อีกก็คือ
1: โอ้นี่ก็เยอะเลยฮะ
0: อ๋อเดี๋ยวนะอันนี้คือใส่ให้กับเข้าไปประจนเพลิงเลย
1: ใช่
0: ก็ต้องถอดหมวก
1: ทำหมวกก่อน
0: นะครับแล้วก็ใส่ตรงนี้
1: ใช่ครับ
0: ลองเลยครับไหน
1: ลองเลย
0: มาแล้ว
1: ลองเลยอ่ะ
0: แล้วก็สวมไป
1: ครับผม
0: แบบนี
1: ้ครับผม
0: นะฮะแล้วก็ต่อสาย
1: ต่อสายเข้าไป
0: หลังเข้าไป
1: ครับผม
0: นะครับแล้วก็ใส่หมวกทีนึง
1: ใส่หมวก
0: นะฮะ
1: แ
0: ล้วก็รัด
1: ครับผม
0: โอ้โห
1: เป็นไงครับ
0: เดี๋ยว
1: หล่อไหม
0: นี่นะฮะเอาออกก่อนพี่ครับ
1: ครับ
0: นี่ก็แปลว่าพวกพี่เนี่ยเป็นฮีโร่ที่ไม่มีใครรู้จักหน้าเลยนะ
1: ครับผมอยู่ภายใต้หน้ากากครับ
0: เราก็ต้องทำ
1: ครับผม
0: ภูมิใจ
1: ภูมิใจครับมีความสุ
0: ข
1: ได้ช่วยคนครับ
0: แต่เสี่ยง
1: เสี่ยงครับผม
0: ทุกครั้งเลย
1: ครับเราถึงต้องเน้นเรื่องการฝึกนะครับมันฝึกขยันมันฝึกฝึกบ่อย
0: ๆ
1: แล้วมันจะทำให้เราเอาตัวรอดได
0: ้ครับ
1: และสามารถช่วยคนอื่นได้ด้วย
0: นั่นแหละที่สำคัญเลย
1: ใช
0: ่อ่ะงั้นนอกจากพี่ติ๊กวันนี้นะฮะมาให้ผมได้ทดลองสวมเสื้อซึ่งบอกเลยว่าถ้าตอนนี้นะฮะเดินไปสักกิโลนึงผมว่ามีเปื่อยแน่ๆ แต่พวกพี่ฝึกกันแบบนี้ทุกวัน
1: ใช่ครับ
0: ทุกวัน
1: ต้องขยันออกกำลังกายด้วย
0: ถูกต้องแล้วอ่ะงั้นขอบคุณพี่ติ๊กก่อนเลย
1: ครับผม
0: ครับผมขอบคุณครับ
1: ก็เหตุผลหนึ่งก็คือใจเรารักด้วยนะครับเราชอบที่จะช่วยเหลือคนอื่นเพราะว่าเวลาทำแล้วมันรู้สึกว่าดีมีความสุขนะครับ
0: คุณผู้ชมครับอาชีพพนักงานดับเพลิงถือเป็นอาชีพที่มีความเสี่ยงทุกวินาทีจริงๆนะครับแต่ว่าในส่วนของการทำงานนั้นเขาต้องมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมอย่างไรครับรวมถึงอุปกรณ์ต่างๆที่ต้องใช้ในการเข้าไปดับเพลิงในที่ต่างๆอันตรายหรือเปล่ามาถามกันเลยดีกว่าครับ

0: ก่อนอื่นเลยครับสงสัยมานานแล้วพี่โจครับ
1: ครับผม
0: รถคันนี
1: ้นะ
0: ดับเพลิงคงเห็นมันมีหลายรุ่นหลายแบบมาก
1: ครับผม
0: แต่อย่างคันนี้แน่นอนมันต้องมีน้ำบรรจุอยู
1: ่ครับผม
0: เยอะแค่ไหนพี่โจ
1: อันนี้คันนี้ประมาณ 10,000 ลิตรนะครับ
0: 10,000 ลิตร
1: ครับผม
0: โอ้โหเยอะมากนะ
1: ครับ
0: แต่ว่าพอไปถึงเหตุการณ์จริงๆแล้วบางทีคันเดียวพอไหม
1: ไม่พออาจจะไม่พอมันแล้วแต่เหตุการณ์ที่เราต้องใช้น้ำ
0: แล้วแต่
1: อาจจะใช้มากอาจจะใช้น้อยอาจจะเป็นพื้นที่ของโรงงานหรืออาจจะเป็นพื้นที่ไม่ห้องเดียวแล้วก็แล้วแต่
0: แต่ก็ต้องเตรียมให้พร้อม
1: ครับผม
0: ถูกไหมครับ
1: ครับ
0: ถ้าหากว่าบางเหตุการณ์มันใช้น้ำดับไม่ได้มันมีอย่างอื่นช่วยไหมพี่
1: ก็จะมีโฟมจะมีน้ำยาเคมีมี CO2 มีหลายรูปแบบแล้วครับไฟ
0: ก็ต้องเตรียมไป
1: ครับ
0: ซึ่งถามว่าเป็นไปได้คือถ้าหากว่าผู้อยู่ในเหตุการณ์หรือว่าสถานที่ใกล้เคียง
1: ครับผม
0: ถ้าแจ้งมาถ้าตอนแจ้งมา
1: ครับผม
0: ว่าเป็นโรงงานประเภทอะไรบ้านทำธุรกิจอะไรถ้าเราไปแล้วพอดีเราจะเตรียมของไปด้วยมันจะช่วยได้เยอะเลย
1: ครับผม
0: ในทุกวันนี้ครับในเมืองไทยเราเหตุเพลิงไหม้เกิดขึ้นบ่อยแค่ไหนพี่โจ
1: ในเมืองไทยก็แทบจะทุกวันนะครับผมดูแล้ว
0: ทุกวันเลยเหรอ
1: นะ
0: หมายถึงว่าแต่ละวันที่พวกพี่อยู่นี่ไม่ใช่ว่างกันนะ
1: ถ้าพื้นที่ทั้งประเทศนะครับมันตีเป็นวันทุกวันเลยนะครับ
0: ก็
1: มีทุกวันปะปาย
0: เช้าสายบ่ายเย็น
1: ครับผม
0: กำหนดได้ไหมว่าเฮ้ยไหม้ช่วงนี้ก็พอ
1: นะ
0: กำหนดได้ไหม
1: เราจะไม่รู้เรื่องนะ
0: ไม่ได
1: ้มันดูหนังไม่ได้
0: ไม่ได้นะ
1: ครับ
0: ก็แปลว่าพวกพี่ๆก็ต้องสแตนบายยาว
1: ก็ต้องอยู่
0: มีเป็นกะมีเป็นคิวหรือยังไงครับพี่
1: 24ชั่วโมงครับ8โมงเช้าจน8โมงเช้ามี2เวรแบ่งกันไป
0: แบ่งกันไป
1: ครับ
0: อย่างนี้สมมุติพี่โจเองมาทำงาน
1: ครับ
0: อย่างพี่โจวันนี้เข้ากี่โมง
1: 8โมงเช้า
0: เลิกอีกทีกี่โมง
1: ก็8โมงเช้าวันพรุ่งนี
0: ้24ชั่วโมง
1: ครับผมแล้วเราก็กลับไปพักผ่อนรอสแตนบายถ้าเกิดว่ามีเหตุรายใหญ่ๆเขาขอกำลังมาเราก็รีบมา
0: ก็ต้องพร้อม
1: ครับ
0: เหตุการณ์ที่มักจะเจอร้ายแรงที่สุดพี่โจลองแชร์ให้ฟังหน่อยได้ไหมว่ามันเกิดจากอะไรแล้วแบบมันกลายเป็นเหตุการณ์ใหญ่โตแล้วเราช่วยได้มากแค่ไหน
1: ส่วนใหญ่ก็จะตอนนี้ก็จะเป็นไฟฟ้าลัดวงจรซะส่วนใหญ่โรงงานเก่า
0: ๆ
1: อย่างเราเมื่อประมาณสักปี5455แล้วก็ไหม้ตั้งแต่เที่ยงคืนจนเที่ยงวันของอีกวันนึงฮะมีทั้งระเบิดมีทั้งซุดลงมาตรงในซอยวัดกู้ครับหน้าดับไฟไปก็มีระเบิดไปตึกอาคารก็ค่อยถล่มลงมาเพราะมันเป็นคอมมอเตอร์แอร
0: ์
1: มันพร้อมที่จะระเบิด
0: แล้วก็มีสารเคมี
1: มีอยู่ข้างในหลายอย่าง
0: เครื่องจักร
1: ครับ
0: ถูกไหมครับแล้วก็อาคารที่มาโดนความร้อน
1: ครับ
0: ซุดตัวมาเมื่อไหร่ก็ได้
1: ซุดตัวลงมาซุดมาเลยล่ะ
0: ซุดมาเลย
1: ซุดมาเลยพังมาทั้งอาคารเลยค่อยๆลงมาทีละหน่อยหน่อยหน่อยพังมา
0: ช่วยเหลือได้เยอะไหม
1: ก็คนก็ไม่มีใครบาดเจ็บนะครับ
0: โอ้โหนี่แบบเขาเรียกว่าพูดแบบเบาๆแต่ว่าจริงแล้วคือมันหล่อมากนะพี่นะ
1: ครับผม
0: ไม่มีคนบาดเจ็บนี่ถือว่าเป็นการทำงานที่สมบูรณ์ที่สุด
1: ครับผมเราก็จะสบายใจด้วย
0: เพราะจริงๆแล้วเมื่อกี้แอบเห็นนะฮะอุปกรณ์นี่ไม่ธรรมดาเลยผมดูได้ไหมพี
1: ่ได้ครับ
0: โจดูได้นะอย่างอันนี้แน่นอนแล้วนี่ก๊อก
1: อันนี้คือ
0: หัวใจใช่ไหมฮะ
1: ข้อแยกสองทาง
0: ผู้ชม
1: ข้อแยกสองทาง
0: นึกว่าเล่นแบบยกเวทอ่ะ
1: ครับผม
0: นี่อย่างต่ำก็10โลนะ
1: ข้อแยกสองทางทำให้น้ำไปได้สองทาง
0: อ
1: ันนี้ก็คือหัวฉีดแบบ Fox Fighter
0: ผมขอโทษขอรอนะฮะ
1: ได้ครับ
0: โหมันหล่อมากพี่แต่เวลาเกิดเหตุจริงนี่ไม่อยากให้เกิด
1: ใช่
0: มันก็คือจะปรับขนาดได
1: ้ปรับระดับน้ำได้ตั้งแต่เราจะใช้แบบไหนระดับไหนหรือจะเป็นฟองอากาศเพื่อเข้าไปหาแก๊สมันจะปรับระดับน้ำได้
0: ฉีดเพื่อป้องกันไม่ให้ไฟมันลามมา
1: ใช่เพื่ออย่างเงี้ยเราจะบุกเข้าไปถึงหัวแก๊สแล้วก็ปิดวาล์วแก๊สเลยแต่อย่างเงี้ยทำลายเข้าไปแผ่นฝ้าปูนไม
0: ้แรงมาก
1: แรงมาก
0: ยิง
1: หงายท้องตายเลยถ้าเป็นผู้ชายเนี่ยฉีดก็ไปเรียบร้อยครับ
0: เห็นผมเห็นบอกว่าบางทีสิ่งที่น่ากลัวสุดมันคือสิ่งที่ใกล้ตัวที่สุด
1: ใช่
0: อย่างน้ำบางคนไม่รู้นะฮะโดนความดันน้ำ
1: ครับ
0: บางครั้งเห็นบอกว่าจับคนเดียวไม่พอ
1: ไม่อยู
0: ่ต้องกี่คนอ่ะพี่
1: อย่างน้อยต้อง3คน
0: ฮะ
1: มีคนดึงสายข้างหลังมีคนรองรับ
0: สมมุติผมอยู่ตรงนี
1: ้ครับผม
0: ต้องฝึกมา
1: ครับแล้วก็ต้องเข้าหลัง1คน
0: 1คน
1: เ
0: พื่อป้องกันอุบัติเหตุ
1: ครับผมแล้วอีกคนนึงก็คอยเคลียร์สายเพื่อเราจะถอยหลังไปหรือว่าเราจะเดินหน้าเข้าไป
0: จะไปก็ต้องบอกเอาเดิน
1: ใช
0: ่โอ้โหส่วนตัวเคยมีไหมครับพี่เจ็บป่วย
1: มีมั้ยคร
0: ับทำงานนี่พี่ทำน็อกรอบเลยนะ
1: มีครับ
0: แล้วก็ควันไฟความร้อนต่างๆเมื่อกี้พี่ติ๊กก็บอกเหมือนกัน
1: ครับผม
0: ใส่ชุดแบบนี้นี่ทนได้100องศาแต่ข้างในมันไม่ใช่ไม่รู้สึก
1: ใช่
0: เกิดอะไรขึ้นบ้างมีความเสี่ยงอะไรบ้างพี่ไม่สบายมีอะไรบ้างมั้ย
1: อาจจะเป็นทางเรื่องหายใจเพราะว่ามันเกี่ยวกับกลุ่มฟันอะไรพวกนี้เราก็ต้องดูแลรักษาตัวเองแล้วก็วิ่งออกกําลังกายมาก
0: ๆครับผมก็แปลว่าถึงแม้ป้องกันด้วยอุปกรณ์ต่างๆชุดเสื้อ
1: ครับผม
0: แต่ก็มีโอกาสเหมือนกันที่เราจะได้รับ หรือว่าส่งผลให้ร่างกายไม่แข็งแรงก็มีเหมือนกัน
1: ใช่
0: แต่ทั้งนี้นั้นก็ต้องออกกำลังกายด้วย
1: ออกกำลังกายด้วย
0: สุดท้ายครับแหมวันนี้เรามีโอกาสบุกมาที่นี่เลยครับหน่วยงานป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยเทศบาลนครปากเกร็ด
1: ครับผม
0: ฝากถึงแฟนๆรายการกันซะหน่อยดีกว่าครับ
1: ครับก็ให้ระวังนะครับฟืนไฟไฟฟ้าสายไฟในบ้านเก่าๆควรเปลี่ยนเรื่องการใช้แก๊สหุงต้มเราควรจะปิด
0: ครับ
1: ให้เรียบร้อยก่อนที่จะออกจากบ้านนะ
0: ครับ
1: ขอบคุณมากครับ
0: เรื่องเล็กๆน้อยๆแบบนี้
1: ครับ
0: อย่าทำให้มันกลายเป็นเรื่องใหญ
1: ่
0: ป้องกันไว้ดีกว่า
1: ครับผม
0: วันนี้ขอบคุณจริงๆครับพี่โจขอบคุณมากครับ
1: คร
0: ับ
1: สวัสด
0: ีครับและทั้งนั้นแล้วครับเมื่อกี้พี่โจบอกมาว่าพนักงานดับเพลิงเนี่ยอาจจะมีโอกาสเสี่ยงต่อโรคภัยไข้เจ็บอะไรกันเอาไว้บ้างเดี๋ยวไปหาคำตอบด้วยกันครับว่าคุณหมอมีวิธีในการเตรียมตัวให้พร้อมและป้องกันอย่างไรครับคุณผู้ชมครับในกรณีที่พนักงานดับเพลิงเข้าไปในพื้นที่เกิดเหตุแล้วประสบภัยเสียเองเอาล่ะสิครับถ้าเกิดกรณีนี้จะทำได้อย่างไรครับรวมถึงฮะเวลาไปถึงแล้วเจอกับผู้ประสบครับเขามีวิธีในการปฐมพยาบาลเบื้องต้นอย่างไรกันบ้างเดี๋ยวไปลองถามคุณหมอด้วยกันนะครับ
2: ความเสี่ยงในการปฏิบัติงานของพนักงานดับเพลิงที่เข้าไปช่วยชีวิตผู้อื่นให้ปลอดภัยจากกองเพลิงที่กำลังลุกไหม้อาจได้รับอันตรายจากการสูดดมควันไฟจนเกิดการสำลักควันและขาดอากาศหายใจถูกไฟไหม้ไฟคลอกให้เสียชีวิตได้และเมื่อพนักงานดับเพลิงต้องประสบภัยจะมีวิธีการดูแลตนเองหรือวิธีปฐมพยาบาลเบื้องต้นได้อย่างไรเราไปฟังคำแนะนำจากคุณหมอพร้อมๆกันเลยครับ

0: ับเมื่อกี้นี้ไปทดลองเป็นพนักงานดับเพลิงกันมาเรียบร้อยแล้วครับแต่นั่นคือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับแต่ก็รับรู้มาว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงมีความเสี่ยงอันตรายต่อสุขภาพและร่างกายเป็นอย่างยิ่งครับในช่วงนี้ก็เลยได้รับเกียรติอย่างยิ่งครับมานั่งพูดคุยกันนะครับกับคุณหมอครับอาจารย์จตุรนต์ตั้งสังวรธรรมะครับอาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัวโรงพยาบาลรามาธิบดีหรือว่าคุณหมอเฟิร์สสวัสดีครับคุณหมอ
1: สวัสดีครับ
0: คุณหมอครับเพิ่งรู้เหมือนกันว่าอาชีพพนักงานดับเพลิง
1: ครับ
0: ประจนเพลิงลุยเพลิงเสี่ยงมาก
1: เสี่ยงมากครับแต่ก็มีคุณค่ามากกับสังคมนะครับกับขาดเขาไม่ได้เลย
0: จริงๆครับโดยเฉพาะตอนเกิดเหตุไฟไหม
1: ้ครับ
0: หรือเพลิงไหม
1: ้ครับ
0: คุณหมอช่วยแยกได้ไหมครับเพราะว่าเมื่อกี้ที่ไปฟังมาเนี่ยโอ้ยหลายอย่างที่เป็นปัญหาแล้วก็เป็นความเสี่ยง
1: ครับ
0: มีอะไรบ้างครับคุณหมอครับ
1: แน่นอนครับก็จินตนาการก่อนว่าสิ่งที่เขาจะต้องเจอในแต่ละครั้งที่เกิดเหตุการณ์ฉุกเฉินก็คือเหตุการณ์ไฟไหม
0: ้
1: มันจะต้องเจอภาพที่ผู้คนสับสนวุ่นวายนะครับมีควันไฟมีเพลิงสีแดงขึ้นมา
0: โอ้โหร้อน
1: ทั้งร้อน
0: ฝุ่น
1: ทั้งฝุ่น
0: อุ้ยไม่รู้อะไรจะพังลงมาด้วย
1: ใช่ครับแล้วก็ควันที่เกิดขึ้นจากการเผาไหม้ที่ไม่สมบูรณ
0: ์ครับ
1: เราก็สังเกตเห็นได้ชัดว่าควันที่เกิดขึ้นมันจะเป็นสีดำครับนั่นเกิดจากควันพิษนะคร
0: ับ
1: ซึ่งควันพิษก็จะมีได้หลายอย่างมากมายอย่างเช่นคาร์บอนมอนอกไซด
0: ์
1: ครับไฮโดรเจนซัลไฟด์ไนโตรเจนไดออกไซด
0: ์
1: คร
0: ับ
1: แล้วจะมีสารพิษอื่นๆที่ก่อให้เกิดมะเร็งอย่างเช่นไดออกซินครับหรือจะเป็นฝุ่นที่เป็นเล็กๆนะครับซึ่งมีผลต่อหัวใจและหลอดเลือด
0: ครับ
1: ที่เรียกว่าฝุ่นขนาด 2.5 ไมครอนนะครับแล้วก็รวมถึงควันพิษที่มีโอกาสเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาอย่างที่กล่าวก่อนหน้านี้นะครับ
0: ขึ้นอยู่กับวัสดุที่ถูกเผาไหม้คืออะไรถ
1: ้
0: าเป็นโต๊ะเฟอร์นิเจอร
1: ์ครับ
0: พลาสติก
1: ครับ
0: ถูกไหมครับสีโลหะโอ้โหมันออกมาหมดเลยอยู่ในควันที่เรามองไม่เห็น
1: ใช่ครับนอกจากนั้นก็ยังรวมถึงเวลาเข้าไปช่วยคนนะครับ
0: ค
1: นมากหน้าหลายตาแล้วไม่รู้จักนะครับซึ่งคนกลุ่มนั้นเนี่ยเราก็ไม่ทราบว่าเขามีการติดเชื้ออะไรที่อยู่ในร่างกายหรือเปล่าบางทีก็มีบาดแผลเลือดออกนะครับตัวของพนักงานดับเพลิงเองก็มีโอกาสสัมผัสการติดเชื้อที่ตัวเขาตัวของคนที่เขาช่วยเหลือ
0: โดยตรง
1: ติดเข้ามาโดยตรงอย่างเช่นเชื้อ HIVเชื้อไวรัสตับอักเสบทั้งชนิด B และ C ครับซึ่งตรงนี้ก็มีโอกาสติดได้ตลอดเวลา
0: ครับซึ่งพอติดแล้วก็จะส่งผลไม่ใช่แค่ตอนนั้น
1: ใช่ครับ
0: ระยะยาวเลย
1: ใช่ครับ
0: โอ้โห
1: ทั้งชีวิตของเขาเลย
0: คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเหตุควันขโมงเต็มห้องเลย
1: ครับ
0: เขาบอกว่าให้ก้มต่ำมันช่วยได้ไงคุณหมอ
1: ครับก็คือในเรื่องของลักษณะเรื่องของสสาร
0: ครับ
1: เรื่องของก๊าซนะครับพูดง่ายก็คือว่าก๊าซออกซิเจนเนี่ยจะลงมาต่ำเพราะถูกในเรื่องของควันที่เป็นควันพิษเนี่ยถูกลอยยกขึ้นมา
0: ครับมันก็จะกดอากาศให้ลงมาล่าง
1: ดังนั้นอากาศที่เป็นออกซิเจนเนี่ยม
0: ัน
1: จะอยู่บริเวณข้างล่างครับถ้าเราก้มเราก็จะมีโอกาสได้รับออกซิเจนมากกว่าเรายืนในภาวะปกติ
0: โอ้โห
1: ดังนั้นเราก็อยากให้หมอบคลานนะครับร่วมกับการใช้น้ำชุบบริเวณผ้า
0: ครับ
1: แล้วก็ปิดจมูกเพื่อเหนียวตัวรอดนะช่วงเวลานั้นๆครับ
0: พอแค่หายใจออกใช่ไหมครับคุณหมอ ไม่ใช่ปิดแน่นถ้าตัวหายใจไม่ออกนะปิดแค่พอให้มันหายใจโดยที่เหมือนกับผ้ามันเป็นตัวกรอง
1: ใช่ใช่ครับก็จะสามารถทำให้เราอยู่ในบริเวณนั้นได้นานมากขึ้น
0: ครับผม
1: ครับแต่อย่างที่นั้นก็ยังคงอันตรายอยู
0: ่ต้องรีบออกมา
1: ถูกต้องครับ
0: แต่ก็ต้องดูวีแววก่อนดูท่าทางก่อนนะนะฮะว่ามันอันตรายไหม
1: ครับ
0: ผมได้ยินมาอย่างนี้คุณหมอครับว่าวัสดุตกแต่งในบ้านเราบางชนิดเช่นพวกวัสดุที่ใช้ในการบุกันเสียงเขาเรียกว่าแร่ใยหิน
1: ใช่ครับ
0: พวกนี้อันตรายไหมครับถ้าโดนความร้อนแล้วเกิดเพลิงไหม้ขึ้นมา
1: ใช่ครับคือในอาคารสมัยก่อน
0: ครับ
1: ตั้งแต่ปี20ปี30ปีที่แล้วนะครับยังไม่ได้มีกฎหมายในเรื่องของแร่ใยหินที่มีการควบคุมปริมาณมากในปัจจุบันนี้นะครับแร่ใยหินเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วใช้ในอาคารก่อสร้างเก่
0: า
1: ๆดังนั้นถ้ามีการเพลิงไหม้ในอาคารก่อสร้างเก่าๆแร่ใยหินก็จะถูกทำลายออกมาแล้วทำให้คนที่อยู่บริเวณนั้นได้รับแร่ใยหินปริมาณมากเพราะมันมีการพังการทลายดังนั้นเขาก็จะรับแร่ใยหินสูดมากขึ้นมากขึ้นแล้วถ้ามีการก่อถ้ามีเหตุเพลิงไหม้ณช่วงเวลานั้นก็จะยิ่งได้รับในปริมาณมาก
0: ๆ
1: ซึ่งแน่นอนตัวนี้มันทำให้เกิดภาวะมะเร็งในอนาคต
0: โอ้โห
1: ซึ่งมะเร็งในปอดเนี่ยมันมีความสัมพันธ์อย่างชัดเจนกับแร่ใยหินหรือแอสเบสตอสที่พวกเรารู้จักกัน
0: ครับครับครับ
1: ครับดังนั้นเป็นแร่ที่อันตรายมากแล้วคนที่ทำงานพนักงานดับเพลิงเองก็จะมีความเสี่ยงในเรื่อง

0: ของภาวะโรคปอดหรือมะเร็งที่เกิดจากได้ใยหินอย่างชัดเจน
1: คุณหมอแนะเพิ่มเติมได้ไหมครับถ้าว่าพี่ๆพนักงานดับเพลิงฟังอยู่วิธีในการดูแลตัวเองเบื้องต้นต้องพักผ่อนมากน้อยแค่ไหนในการทำงานต้องมีการรีแลกซ์เองมากแค่ไหนอ้าวเชิญแล้วคุณหมอครับ
0: ครับก็จริงๆก่อนอื่นเลยก็คือในฐานะที่พวกเราเองเป็นชาวบ้านเนาะเราจริงๆเราต้องขอบคุณพี่เขาทุกคนมากๆนะครับพี่เขาเป็นฮีโร่คนหนึ่งของพวกเราทุกคน
1: ใช่
0: เราไม่มีพี่เขาเนี่ยเราอยู่ไม่ได้นะครับ
1: ใช่ครับ
0: ดังนั้นเนี่ยตัวพี่เขาเองเนี่ยเราเข้าใจดีว่าเขาเครียดกับงานทั้งงานเข้ากะทั้งงานที่อาจจะต้องล่วงเวลาจะอยู่8ชั่วโมงปรากฏว่าในชั่วโมงสุดท้ายถูกตามเพราะมีเหตุเพลิงไหม
1: ้หรือบางท
0: ีเขาก็ไม่สามารถที่จะปฏิเสธได้
1: ไม่ได้กะตัวเองแต่เหตุมันใหญ่มากก็ต้องมีการเรียกระดมพลเข้ามา
0: ใช่
1: ต้องทำงานต้องเตรียมตัวตลอด
0: ครับดังนั้นเนี่ยมันเป็นความเครียดที่เราเข้าใจดีว่าเขาจะต้องเจอกับความเครียดตรงนี้มากๆดังนั้นเราเองเนี่ยเราถือว่าพวกพี่ทุกคนเป็นฮีโร่ของพวกเราน ะครับดังนั้นเนี่ยเราอยากให้พี่ๆได้ดูแลสุขภาพตัวเองมากๆนะครับเชื่อว่าในที่ทำงานของพี่เองหน่วยงานของพวกเราของพี่ๆเองก็มีการดูแลพี่ในดีมากในระดับหนึ่งแล้วถึงเรื่องของการให้การสนับสนุนในเรื่องของการดูแลพยาบาลในเรื่องของการฝึกฝน
1: การตรวจร่างกาย
0: การฮะมีโอกาสที่จะเกิดการบาดเจ็บจะต้องฝึกซ้อมในเรื่องของการยกคนฝึกซ้อมในเรื่องของการป้องกันการบาดเจ็บหรือการได้รับสารคัดหลั่งจากคนนะครับแต่ขอให้เขาได้ตรวจสุขภาพในฐานะที่เขามีความเสี่ยงด้วย บางทีตัวพี่ๆแต่ละคนก็อาจจะมีประวัติครอบครัวที่มีเบาหวานความดันโรคหัวใจ
1: คร
0: ับพี่ก็ต้องดูแลตัวเองมากกว่าคนอื่นหน่อยตัวเองพี่เองอาจจะมีเรื่องของความดันโลหิตสูงหรือว่าเป็นเบาหวานก็อาจจะต้องดูแลมากกว่าคนอื่นหน่อยดังนั้นขอให้เช็คตัวเองแล้วก็ขอให้ฟิตกับการทำงานเพื่อให้ตัวเองทำหน้าที่ได้อย่างที่พี่ตั้งใจนะครับนี่คือสิ่งที่พวกเราทุกคนอยากเป็นกำลังใจให้ครับ
1: ครับผมสรุปก็คือถึงแม้จะเป็นฮีโร่ของพวกเราทุกคนก็ตามครับฮีโร่ทั้งหลายอย่าลืมแวะมาหาคุณหมอกันบ้างได้ตรวจร่างกายจะได้มีร่างกายที่แข็งแรงสมบูรณ์พร้อมไปปฏิบัติหน้าที่เป็นฮีโร่กับพวกเรานั่นเองนะครับ
0: ครับ
1: วันนี้ขอบคุณคุณหมอเฟิร์นด้วยขอบคุณครับ
0: ขอบคุณครับขอบคุณครับ
2: เมื่อผู้ป่วยหายใจเอาก๊าซคาร์บอนมอนอกไซด์เข้าไปจะเกิดอาการสำลักควันการหายใจลำบากไอหน้าเขียวเล็บมือเล็บเท้าเขียวคล้ำรู้สึกตัวและไม่หายใจจึงควรให้การปฐมพยาบาลดังนี้ 1. ย้ายผู้ป่วยจากจุดเกิดเหตุให้เร็วที่สุด 2. นำผู้ป่วยไปไว้ในที่ที่อากาศปลอดโปร่งถ่ายเทได้สะดวก 3. คลายเสื้อผ้าให้หลวมปลดเข็มขัดเสื้อชั้นใน 4. ถ้าผู้ป่วยหมดสติหรือหยุดหายใจให้รีบช่วยหายใจทันที 5. คอยระวังอาการเปลี่ยนแปลงทางด้านการหายใจและชีพจร6. ตรวจดูบาดแผลที่อาจถูกไฟลวกหรือถูกความร้อน 7. ถ้าอาการไม่ดีขึ้นรีบส่งโรงพยาบาลหรือตามรถพยาบาลทันที
1: คุณผู้ชมครับและนี่คือส่วนหนึ่งเท่านั้นนะครับของอาชีพพนักงานดับเพลิงครับเพราะว่าในความเป็นจริงแล้วเขาเสี่ยงอันตรายทุกวินาทีและมีโอกาสที่จะพลาดพังถึงขั้นเสียชีวิตได้ทุกเมื่อนะครับขอบคุณจริงๆครับที่มีพี่ๆที่เสียสละและคอยดูแลบ้านเมืองขนาดนี้นะครับแต่ขณะเดียวกันครับพวกเราทุกคนเองและทีมงานรายการ Work with a Healthy Life ก็อยากให้ทุกคนนั้นทำงานอย่างมีความสุขครับและทำให้มีสุขภาพดีด้วยกันจะได้ช่วยในการดูแลบ้านเมืองกันต่อไปครับส่วนสัปดาห์หน้ากับรายการของเราครับจะมีอาชีพใดที่จะมานำเสนอกันไม่แน่นะครับอาจจะเป็นอาชีพที่คุณกำลังรับหน้าที่อยู่ต้องติดตามกันครับวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ
3: เฮ้ยวิธีการฝังเข็มเป็นอีกหนึ่งวิธีการรักษาของศาสตร์แพทย์แผนจีนที่ช่วยปรับสมดุลร่างกายให้กลับมาเป็นปกติได้เหมือนเดิมปัจจุบันการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการลดอาการปวดเมื่อยกล้ามเนื้อต่างๆเข็มสามารถเข้าไปกระตุ้นให้กล้ามเนื้อที่มันแข็งมันเกร็งจากการใช้งานจากการใช้ชีวิตประจำวันพวกนี้ครับให้มันคลายตัวลงได้ในศาสตร์แพทย์แผนจีนเนี่ยเชื่อว่าการเคลื่อนไหวพวกนี้ต้องมีชี้ต้องมีลมปานเป็นตัวผลักดันไม่ว่าจะลำไส้หัวใจตับปอดอะไรพวกนี้ต้องมีชี้ไปหล่อเลี้ยงเพื่อให้มันทำงานได้ดีครับเส้นลมปานทั้งหมดในร่างกายเนี่ยจะสื่อไปถึงอวัยวะต่างๆโดยมีแนวทางมีเส้นตำแหน่งในการวิ่งที่ชัดเจนครับใช้จุดต่างๆกระตุ้นเป็นตัวสะท้อนกลับให้อวัยวะนั้นมันทำงานได้สมบูรณ์ได้ดีขึ้นครับที่การตรวจวินิจฉัยในศาสตร์แพทย์แผนจีนก็จะเน้น4วิธีครับแพทย์จีนเขาเรียกซื่อเจิ่นครับซื่อเจิ่นก็คือว่างเหวินเว่นแล้วก็เชี่ยว่างก็คือการดูการมองครับ ดูคนไข้ตั้งแต่เดินเข้ามาในห้องตรวจนะครับว่ามีอาการมีสีหน้าแบบไหนเหมือนนี่ก็จะเน้นเรื่องกลิ่นเรื่องดมหรือกลิ่นปากระบบการย่อยอาหารครับการขับถ่ายไม่ดีก็จะมีกลิ่นปากที่มันเหม็นพวกนี้คือการถามประวัติคนไข้ถามอาการวิถีชีวิตว่าชีวิตประจำวันมีการปฏิบัติตัวแบบไหนบ้างครับ
1: วันนี้เป็นอะไรมาครับ
4: ค่ะนอนไม่หลับค่ะเป็นมาถึง 5-6 เดือนแล้วค่ะ
1: มีอาการยังไงบ้างครับเล่าให้ฟัง
4: วันหนึ่งนอนได้ 2-3 ชั่วโมงเองค่ะแล้วก็รู้สึกอ่อนเพลียไม่มีแรงค่ะทานอาหารได้น้อยค่ะ
3: ส่วนอันสุดท้ายคือเชียร์นี่จะเน้นเรื่องการจับสัมผัสจับชีพจรทั้งสองข้างแบบจีนนะครับดูชีพจรคนไข้ว่ามีการเต้นเป็นแบบไหนช้าเร็วตื้นลึกรวมไปทั้งการจับอุณหภูมิฝ่ามือตัวเพื่อให้รู้ถึงอุณหภูมิของร่างกายครับจากการตรวจร่างกายวันนี้นะครับชีพจรเต้นค่อนข้างเล็กนะครับเบาลมปราณในร่างกายมันน้อยชีพมันน้อยชีพมันพร่องนะครับทำให้อวัยวะต่างๆทำงานได้ไม่ค่อยดีส่วนใหญ่จะเกี่ยวกับเรื่องหัวใจกับระบบย่อยอาหารก็คือพวกม้ามจะแสดงออกจากก็คือ1เรื่องเรานอนไม่ค่อยหลับส่วนการรักษาวันนี้ก็จะให้เป็นการฝังเข็มกระตุ้นช่วยนะครับแล้วก็บวกกับการทานยาจีนวิธีการฝังเข็มมีอาการตรงไหนก็เน้นรักษาบริเวณนั้นก่อนครับเอาเข็มสะอาดเล็กๆนะครับแล้วก็ปักไปตามจุดบนเส้นลมปราณโดยให้คนไข้นั่งนอนหรืออยู่ในท่าที่สบายๆครับก็ใช้เวลาประมาณ 20-30 นาทีแล้วแต่อาการตำแหน่งบนศีรษะก็จะเน้นเรื่องการมีสมาธิครับง่ายขึ้นส่วนจุดที่แขนทั้ง2จุดก็จะช่วยเรื่องการนอนหลับแล้วก็เรื่องระบบย่อยอาหารด้วยส่วนที่ขามี2จุดเน้นเรื่องบำรุงให้มีลมปราณได้ดีขึ้นการไหลเวียนดีขึ้นแล้วก็ช่วยเรื่องระบบย่อยอาหารครับเวลาหลังจากฝังเสร็จแล้วเราก็ต้องมีการกระตุ้นอาจจะใช้มือหรือใช้เครื่องกระตุ้นไฟฟ้าก็ได้ครับคนไข้มาพึ่งอัมพาตที่แขนขาไม่มีแรงไม่สามารถยกแขนเองได้อะไรเงี้ยครับก็ใช้เครื่องกระตุ้นแล้วก็ใช้กระแสไฟฟ้าอ่อนๆกระตุ้นเข้าไปยาจีนก็จะเป็นสมุนไพรไม่ว่าจะเป็นต้นไม้รากไม้กิ่งไม้หรือจะเป็นผลแต่ละตัวก็จะมีสรรพคุณต่างกันครับอย่างวันนี้คนไข้ที่นอนไม่หลับจะเกี่ยวกับการทำงานของหัวใจกับม้ามที่มันพร่องครับถ่ายเหลวถ่ายง่ายยาที่เลือกก็จะเป็นรักษาเน้นบำรุงทั้ง2 อย่างนี้ครับทั้งหัวใจกับม้ามครับการฝังเข็มนิยมในไทยเนี่ยจะเน้นเรื่องการรักษาการปวดเมื่อยการปวดหัวปวดศีรษะออฟฟิศซินโดรมต่างๆพวกนี้การรักษาอื่นๆกลุ่มที่เกี่ยวกับระบบประสาทก็ได้ครับสำหรับคนไข้อัมพฤกษ์อัมพาตคนไข้เป็นสโตรกแขนขาอ่อนแรงสามารถฝังเข็มกระตุ้นฝังเข็มรักษาได้ครับที่ศูนย์การแพทย์มหิดลบำรุงรักเราก็มีแผนกแพทย์แผนจีนที่ให้บริการทั้งการฝังเข็มการครอบแก้วการจ่ายยาสมุนไพรจากบุคลากรที่เป็นแพทย์แผนจีนครับมีปัญหาสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอนะครับ
5: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diaryออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.th

วัสดีครับผมหมอนัทคนเดิมวันนี้ก็มาพบกับรายการกินกับหมออีกครั้งนึงนะครับหมดเวลาแล้วกับอาหารที่ทำลายสุขภาพฟัน wow. ต่อไปนี้ผมจะมาดูแลสุขภาพฟันของคุณเองครับ

ำหรับส่วนประกอบในเมนูไก่แอลมอนสติ๊กเนี่ยนะครับทั้งไก่นะครับแอลมอนนะครับแล้วก็ดิปที่เป็นโยเกิร์ตก็จะมีส่วนประกอบที่เป็นทั้งแคลเซียมแล้วก็ฟอสเฟตเพื่อส่งเสริมการคืนกลับของแร่ธาตุเข้าสู่ฟันนะครับและอีกอย่างนึงที่สำคัญเลยก็คือการที่เราจะต้องทำความสะอาดหลังจากทานอาหารไปแล้วนะครับทั้งการแปรงฟันการใช้ไหมขัดฟันเพื่อให้ทั้งฟันแล้วก็ในช่องปากของเราเนี่ยสะอาดแล้วก็มีสุขภาพที่ดีครับรายการกินกับหมอจะมีอาหารเกี่ยวกับสุขภาพที่ดีมาเสิร์ฟให้กับท่านผู้ชมทุกวันเสร็จแล้วก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe นะครับทั้งเพจใน Facebook และ YouTube นะครับของ Mahidol Channel ของเราด้วยนะครับวันนี้ผมขอลาไปก่อนสวัสดีครับ

0: อรามาเช็คให้รู้ดูให้ชัวร์ทันโรคทันกระแสเอาไว้แชร์ให้กับคนที่คุณรักสวัสดีคุณผู้ชมนะครับต้อนรับเข้าสู่รายการพบหมอรามานะครับเราจะเจอกันทุกเย็นวันศุกร์แบบนี้เวลา 5:00 นเป็นต้นไปอยู่กับผมแคนอติรุธนะครับแน่นอนครับทุกสัปดาห์เราก็จะมาคุยเกี่ยวกับเรื่องของสุขภาพโรคต่างๆที่เกิดขึ้นนะครับเพราะทุกวันนี้เนี่ยมีโรคใหม่เกิดขึ้นมาต่อเนื่องบางทีเราก็ต้องอัปเดตกันแต่ว่าวันนี้ครับเป็นโรคคลาสสิกฮะที่ผมเชื่อว่าหลายๆคนน่าจะเคยได้ยินกันมาต่อเนื่องบางคนมองข้ามครับบางคนก็ใส่ใจแต่ว่าใส่ใจจนลืมใส่ใจต่อไปผมกำลังพูดถึงเรื่องของความดันโลหิตนั่นเองฮะความดันเนี่ยเราจะเห็นบางทีผู้ใหญ่หลายคนบอกว่าจะต้องกินยาลดความดันเด็กๆอาจจะไม่เข้าใจแต่พอถึงวันนึงเนี่ยเข้าใจจริงๆเนี่ยความดันเป็นสิ่งที่น่ากลัวแล้วก็หลายคนบอกว่านี่คือเพชฌฆาตเงียบนะฮะที่บางครั้งเราไม่ได้ใส่ใจแต่พอเกิดขึ้นมาปุ๊บร้ายแรงถึงขั้นอาจจะเสียชีวิตก็ได้เดี๋ยววันนี้มีเรื่องอะไรให้ติดตามบ้างไปดูกันครับในวันนี้แค่ก็เลยเชิญคุณหมอที่เชี่ยวชาญด้านนี้เลยครับมาแนะนำพูดคุยกับคุณผู้ชมนะครับขอต้อนรับอาจารย์นายแพทย์จิโรจน์พละเลิศนะครับสาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุภาควิชาอายุรศาสตร์อาจารย์อูมนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีคร
0: ับ ต้อนรับเข้าสู่รายการผู้หมอรามานะครับเป็นครั้งแรกที่ได้พูดคุยกัน
1: ใช่คร
0: ับเมื่อกี้เห็นหน้าอาจารย์แบบมีความแบบติ๊กๆไงเราก็ถามอาจารย์แบบเป็นเจนใหม่ล่าสุดหรือเปล่าอาจารย์อายุเท่าไหร่สรุปคือวัยเดียวกันเลย
1: วัยเดียวกันครับ33ปีครับ
0: 33ปี33นี่เราต้องใส่ใจเรื่องความดันแล้วหรือยังอาจารย
1: ์จริงๆอีก2ปีเราก็ถึงเวลาที่ต้องคัดกรองสุขภาพตามแบบคัดกรองสุขภาพของประชาชนทั่วประเทศนะครับ
0: ก็คือ
1: ว่าตั้งแต่35ปีเนี่ยควรจะเริ่มคัดกรองสุขภาพแล้ว
0: อ้าวเหรอ
1: ใช่ครับ
0: มันใกล้ขนาดนั้นเลยเหรอครับอาจารย์
1: ใช่แล้วครับ
0: เพราะฉะนั้นบางคนอาจจะมอง

0: ว่าเฮ้ยเราใช้ชีวิตไปเรื่อยๆไม่ได้นะครับมันปั๊บเดียวมันถึงวัยที่เราต้องตรวจสุขภาพกันแล้วในมุมมองของแพทย์เวชศาสตร์ผู้สูงอายุเนี่ยสุขภาพที่ดีของผู้สูงอายุคิดว่ามีอะไรบ้าง
1: จริงๆประกอบได้หลายด้านเลยครับ ทางด้านกายภาพด้วยจิตใจด้วยความสามารถในการดำเนินชีวิตประจำวันแล้วก็ครอบครัวด้วยครับทั้งหมดเนี่ยมาประกอบกันทำให้ผู้สูงอายุคนหนึ่งมีสุขภาพแข็งแรงครับ
0: คือมันไม่ใช่เฉพาะแค่สุขภาพร่างกายใช่ไหม
1: ใช่ครับ
0: จิตใจด้วย
1: จิตใจด้วยครับ
0: บางคนบอกว่าจิตใจมีผลพอๆกับสุขภาพร่างกายเลยจริงป่ะครับ
1: มันเชื่อมโยงกันไปหมดเลยครับเช่นสมมติว่าถ้าเกิดว่าเรามีภาวะสมองเสื่อมหรือภาวะซึมเศร้าใช่ไหมครับเราก็จะไม่สามารถกินยาได้ตามปกติไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติทีนี้โรคก็จะรุมเราเข้ามาเรื่อยๆนะครับในตอนนี
0: ้เรื่องของความดันนะครับอาจารย์มันต้องกังวลเฉพาะผู้สูงอายุไหมหรือว่าเด็กๆหรือว่าวัยอย่างเราเนี่ยความดันก็สามารถสูงได้เหมือนกัน
1: โดยปกติแล้วครับความดันก็จะเริ่มสูงขึ้นในอายุที่เพิ่มมากขึ้นครับแต่ว่าปัจจุบันเนี่ยคนอายุน้อยก็พบว่ามีความดันโลหิตสูงเพิ่มขึ้นเรื่อยๆจากไลฟ์สไตล์ที่เริ่มเปลี่ยนแปลงไป อาหารการกินการออกกำลังกายพวกนี้ครับก็ทำให้พบโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มคนอายุน้อยเช่นกันครับ
0: ครับหลายๆคนที่เราเคยไปโรงพยาบาลกันเนี่ยสิ่งแรกที่หมอเขาต้องทำก่อนทุกครั้งเลยคือเขาต้องเราไปวัดความดัน
1: ใช่ครับ
0: ทำไมต้องวัดความดันก่อนเจอหมอ
1: ทั้งมีหลายอย่างเลยครับนอกจากการวัดความดันจะมีตั้งแต่การวัดความดันการวัดชีพจรการวัดอัตราการหายใจแล้วก็วัดอุณหภูมิร่างกายครับอันนี้เป็น4สัญญาณชีพที่เป็นตัวบ่งบอกว่าสุขภาพในตอนนี้สมบูรณ์หรือเปล่าครับถ้าเกิดว่ามันเริ่มมีอะไรเปลี่ยนแปลงเนี่ย4อย่างเนี่ยครับจะเริ่มเปลี่ยนแปลงเป็นอันดับแรกครับ
0: เป็นเหมือนการคัดกรองอันแรกเลย
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมก่อนที่ไปเจอหมอไม่ว่าจะเป็นหาอะไรทุกอย่างเลยนะฮะผมไปหาหมอตาเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนหรือแม้บางทีผมไปสถาบันเสริมความงามเนี่ยเขาก็ให้ผมไปวัดความดันก่อนเลย
1: ก็อาจจะเป็นไปได้ครับเพราะว่าอย่างถ้าเกิดว่าเราไปหาหมอตาหรือว่าไปหาคุณหมอความงามเนี่ยบางทีก็ต้องมีหัตถการที่ทำการฉีดใช่ไหมครับถ้าเกิดว่าเราความดันโลหิตสูงเยอะเนี่ยมันก็อาจจะทำให้เลือดออกเยอะผิดปกติเลือดไหลไม่หยุดได้หรือว่าคนตอนที่ทำหัตถการตื่นเต้นมากความดันขึ้นสูงผิดปกติก็มีเหมือนกันครับ
0: เดี๋ยวก่อนนะนั่นหมายความว่าบางทีความดันสูงเนี่ยมันเกิดจากความตื่นเต้นด้วยหรอ
1: ด้วยเหมือนกันครับ
0: หรอ
1: ใช่ครับอย่างบางคนเดินมาไม่ทันนั่งพักครับก็มาวัดความดันเลยกำลังเหนื่อยอยู่ความดันก็ขึ้นเหมือนกันครับซึ่งอันนั้นอาจจะไม่ใช่ภาคความดันจริงก็ได
0: ้โอเคแล้วผมไม่เคยสนใจเลยเวลาเขาวัดเนี่ยเขาก็จะมันก็เครื่องก็จะวิ่งไปซึ่งเป็นตัวเลขที่ผมเชื่อว่าหลายคนก็เป็นเหมือนผมอะไม่เข้าใจอะรอแค่ว่าพอเสร็จตื้ดปุ๊บทางพยาบาลก็จะบอกว่าโอเคความดันปกตินะคะความดันปกติคือเลขอะไรกันแน่ครับ
1: ถ้าโดยปกติแล้วครับความดันนี้ควรจะอยู่ในช่วง120ถึง129ครับส่วนตัวล่างก็ประมาณ70ถึง79ไม่ควรจะเกินนี้ครับ
0: ตัวล่างตัวบนคืออะไรครับ
1: ความดันตัวบนเนี่ยเป็นความดันที่หัวใจเราบีบตัวเพื่อให้เลือดไปเลี้ยงร่างกายได้เพียงพอครับส่วนความดันตัวล่างเนี่ยเป็นความสามารถของหลอดเลือดที่หลังจากบีบตัวไปแล้วครับในการที่จะคงความดันให้เลือดไหลเวียนไปทั่วร่างกายครับตัวบนเกิดจากหัวใจตัวล่างเกิดจากหลอดเลือดของเรา
0: เพราะฉะนั้นมันควรจะต่ำทั้งคู่ใช่ไหมครับหรือว่า
1: ใช่ครับควรจะอยู่ในค่าปกติทั้งคู่ต่ำเกินไปก็ไม่ดีครับต่ำมากเกินไปก็มีอาการหน้ามืดหมดสติได้เหมือนกัน
0: โอเคพอเข้าใจละนั่นหมายความว่าคุณผู้ชมอันนี้เราปูพื้นฐานก่อนนะก่อนที่เราจะเข้าสู่ความดันนะความดันมันมีเวลาเราเห็นจากตัวเลขเครื่องมี2อันอันแรกนี่คือการบีบของหัวใจ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นการบีบของหัวใจหมายความว่าเลือดจะไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้ครบเนี่ยมันต้องบีบที่พอดี
1: ใช่
0: มั้ยครับถ้าบีบพอดีเราก็จะไม่หน้ามืดแต่ถ้าเกิดความดันต่ำบางทีบีบไม่ไปถึงมันเลี้ยงไม่ดีมันก็เลยหน้ามืด
1: ใช่ครับ
0: แล้วอันที่สองคือถ้าเกิดมันเป็นปกติก็คือมันไหลในแบบ stable อย่างเงี้ยนะ
1: ใช่ถ้าหลอดเลือดไม่มีการแข็งตัวผิดปกติหลอดเลือดก็จะยังคงความดันในการที่จะในช่วงที่หัวใจคลายตัวไม่มีการบีบครับก็ยังมีการส่งเลือดไปเลี้ยงได้ระดับนึงเหมือนกัน
0: แล้วความดันสูงมันไม่ดียังไงอ่ะความดันสูงมันไม่ใช่ว่าเลือดเลี้ยงเร็วสมองไปยังไงนะ
1: อ๋อถ้าเกิดเพราะว่าความดันสูงมันคือการที่หัวใจเราครับบีบตัวสู้กับความดันส่วนปลายครับก็เราลองนึกภาพฉีดน้ำผ่านสายยางก็ได้ครับ ถ้าเกิดเราบีบมันก็จะพุ่งไปแรงใช่ไหมครับแต่แรงที่มันไปโดนกับสิ่งของที่เราฉีดครับมันก็เกิดความเสียหายได้ใช่ไหมครับอย่างเช่นเราลดน้ำต้นไม้ก็ได้ครับถ้าเราปล่อยสายยางด้วยความดันปกติใบไม้ก็ยังสวยอยู่ใช่ไหมครับแต่ถ้าเราฉีดบีบให้มันแรงขึ้นใบไม้กระเด็นหมดเลยใช่ไหม
0: ร่างกายก็เหมือนกัน
1: ร่างกายก็เหมือนกันครับส่วนปลายของเราเนี่ยก็อย่างเช่นสมองเส้นเลือดในตาเส้นเลือดที่ไตพวกนี้ครับถ้าเกิดความดันสูงเกินไปก็จะเกิดความเสียหายได้เหมือนกัน
0: โอเคเราปูพื้นฐานกันประมาณนี้นะครับเพราะว่าข่าววันนี้เกี่ยวกับเรื่องของความดันคุณผู้ชมจะได้เข้าใจแล้วก็มองเห็นในภาพเดียวกันนะครับเดี๋ยววันนี้เตรียมข่าวมาพอสมควรนะครับหลากหลายข่าวเลยนะฮะมีอะไรน่าสนใจบ้างนะครับติดตามกันในหยิบข่าวมาเล่ากับข่าวทันโรคครับ ณผู้ชมครับเริ่มต้นข่าวแรกนี่เป็นเหตุการณ์ของผู้ชายวัย37ปีซึ่งอาจารย์37ปีมันก็ยังไม่ต่างจากวัยเราเท่าไหร่เลยนะ
1: ใช่ครับ
0: ยังไม่ถือว่าเป็นผู้สูงอายุเป็นวัยกลางคน
1: วัยกลางคนคร
0: ับ ใช่ไหมครับ37ปีครับเสี่ยงเส้นเลือดสมองแตกจากความดันโลหิตสูงมานานกว่า4ปีนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันตีไปเลยนะว่าอายุน้อยก็เป็นไปได้เรื่องนี้ทางคุณหมอเจตบุญยวงศ์วิโรจน์ครับรองผู้อำนวยการโรงพยาบาลมหาราชนครราชสีมาโพสต์ผ่าน Facebook นะครับเล่าเรื่องราวของผู้ชายคนหนึ่งอายุ37ปีมาด้วยอาการหมดสตินะครับต้องใส่ท่อช่วยหายใจซึ่งวัดความดันเนี่ย230ต่อ125นี่สูงมากใช่ไหม
1: ใช่ครับอันนี้สูง
0: เมื่อกี้จังหวะปกติต้องเท่าไหร่นะ
1: 120ครับ
0: ต่ออะไรนะ
1: ถึง129ตัวล่าง70ถึง79
0: อันนี้เกินว่าแทบจะอีกครึ่งนึงเลยอ
1: ่
0: ะ
1: ใช่ครับ
0: ถือว่าสูงมากครับภาพที่เห็นคือแม่และภรรยาของเขาเนี่ยยืนร้องไห้อันนี้สะเทือนใจมากซึ่งภรรยาของเขาเนี่ยเล่าให้ฟังบอกว่าตัวผู้ชายเนี่ยทำงานเป็นพนักงานบริษัทเอกชนทั่วไปชีวิตเขาก็เหมือนคนวัยทำงานหลายๆคนครับก็คือยุ่งนั่งหน้าคอมทั้งวันแล้วก็สั่งอาหารฟาสต์ฟู้ดมากินรวมถึงชอบกินอาหารแปรรูปอย่างเช่นบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปไม่ค่อยมีเวลาในการดูแลตัวเองทำให้น้ำหนักพุ่งครับจน BMI เนี่ยไปแตะที่42BMI คืออะไรครับคุณหมอ
1: เป็นดัชนีมวลกายครับปกติเราจะหาค่านี้ก็คือเอาน้ำหนักหารด้วยส่วนสูงเป็นเมตรยกกำลัง2ครับก็จะได้ค่าปกติมาปกติจะอยู่แค่ 18.5 ถึง 22.9 ครับ
0: นั่นหมายความว่า42นี่คือแบบเยอะมาก
1: 42เป็นเรียกว่าเป็นภาวะอ้วนนะครับ
0: ภาวะอ้วนนะครับแต่ก็ผลัดวันประกันพุ่งไปเรื่อยๆนะครับเพราะวิทย์ว่าเดี๋ยวค่อยลดแต่ที่แย่กว่านั้นก็คือเขาไม่ได้แค่มีความดันสูงครับแต่ยังเป็นเบาหวานชนิดที่2และไขมันในเลือดสูงด้วยครับซึ่งสรุปก็คือเขาอยู่ในภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงซึ่งอันตรายมากๆนะครับอาจจะทำให้เส้นเลือดในสมองแตกหรือสมองบวมได้จากประวัติเนี่ยเคยมีความดันสูงแบบนี้เนี่ย4ปีแล้วก็คืออยู่ในที่170ถึง180นะครับแต่ไม่เคยรักษาต่อเนื่องบวกกับเบาหวานและไขมันในเลือดสูงทำให้หลอดเลือดเสื่อมเร็วขึ้นเส้นเลือดเปราะแตกง่ายซึ่งถือว่าอันเนี้ยอันตรายมากๆนะครับฟังจากเคสนี้คุณผู้ชมบอกว่าเรื่องของความดันเนี่ยในวัยประมาณ30กว่าหลายคนก็จะมองข้ามไปรู้สึกว่าเฮ้ยมันเป็นเรื่องของคนวัย50แต่จากเคสเนี้ยเป็นตัวอย่างเห็นชัดเจนแล้วว่า30กว่าก็เกิดขึ้นได้เหมือนกันนะครับความดันโลหิตสูงเกิดจากอะไรครับทำไมมันถึงทำให้มันสูงขึ้นมาได
1: ้ครับจริงๆก็จะมีปัจจัยที่เกิดขึ้นเองกับปัจจัยที่เราทำให้มันเกิดขึ้นครับ ปัจจัยที่เกิดขึ้นเองแล้วหลีกเลี่ยงไม่ได้ก็คืออายุที่เพิ่มมากขึ้นอย่างเงี้ยครับก็จะความดันโลหิตสูงได
0: ้ทำไมอายุเพิ่มขึ้นมาต้องความดันโลหิตสูง
1: เพราะว่าหลอดเลือดเรามีความแข็งเกิดขึ้นครับพอหลอดเลือดแข็งเกิดขึ้นหัวใจก็บีบสู้กับแรงของหลอดเลือดอันนี้ก็เลยทำให้ความดันตัวบนสูงขึ้นเรื่อยๆได้ครับ
0: ลองคิดภาพตามไปเรื่อยนะก็คือพอเราแก่ขึ้นเนี่ยหลอดเลือดยังเป็นเส้นเดิม
1: ใช่ครับ
0: มันก็แก่ตามเราเหมือนกัน
1: ใช
0: ่เหมือนเขาบอกไงไม้แข็งอะไม้แก่ยิ่งแข็งเสร็จปุ๊บเนี่ยพอมันแข็งการบีบตัวผ่านไปมันก็เลยยากขึ้นก็เลยต้องบีบแรงขึ้น
1: ใช่ครับ
0: โอเคความดันเลยสูงขึ้นอันนี้เป็นปกติ
1: อันนี้ถ้าสูงเกินระดับก็ถือว่าผิดปกติเหมือนกันต้องรักษาเหมือนกันครับ
0: โอเค
1: แต่ว่าเป็นแนวโน้มอยู่แล้วว่าอายุที่เพิ่มขึ้นความดันอาจจะเพิ่มขึ้นได
0: ้โอเคครับ
1: ครับแต่ว่าไม่เสมอไปนะครับในบางคนอายุเพิ่มขึ้นความดันอาจจะลดลงก็ได้เหมือนกันเพราะว่าอาจจะเป็นสภาพร่างกายที่ผอมลงตัวเล็กลงตัวมวลดัชนีมวลกายเริ่มลดลงก็อาจจะมีความดันลดลงได้เหมือนกันครับมีหลายปัจจัยเข้ามาควบคุมแต่ปัจจัยอื่นที่เราอาจจะไม่สามารถเปลี่ยนแปลงได้ก็อาจจะเป็นเรื่องของกรรมพันธุ์หรือว่าพันธุกรรมที่เราเรียกกันเน
0: า
1: ะ
0: ความดันเป็นกรรมพันธุ์ด้วยเหรอครับ
1: มีส่วนเหมือนกันครับในบางรายแต่ว่าไม่ใช่ประเด็นหลักนะครับประเด็นหลักจะเป็นจากสาเหตุที่เราแก้ไขได้มากกว่าซึ่งเป็นการใช้ชีวิตของเราเนี่ยแหละไม่ว่าจะเป็นเรื่องของการกินอาหารที่มีโซเดียมสูงลดเค็ม
0: ครับ
1: เรื่องของเบาหวานเรื่องของโรคความดันโลหิตเรื่องของไขมันในเลือดสูงหรือว่าอาจจะเป็นการที่เราไม่ได้ออกกําลังกายดื่มเหล้าสูบบุหรี่พวกนี้ครับเป็นปัจจัยที่ทําให้ความดันสูงขึ้นได้หมดเลย
0: อันนึงที่ผมค่อนข้างสงสัยนะครับหลายคนจะเตือนว่าเวลากินเค็มหรือว่าโซเดียมสูงเนี่ยมันจะทําให้ความดันสูงมันเพราะอะไรครับยังหาจุดเชื่อมโยงไม่เจอ
1: ตัวเกลือโซเดียมอ่ะครับเป็นตัวที่ดึงน้ํากลับเข้ามาสู่ร่างกายครับเมื่อมีปริมาณน้ำในร่างกายมากตัวหัวใจก็ต้องบีบตัวในปริมาณที่มากขึ้นครับก็เลยทำให้ความดันสูงขึ้นได้ครับ
0: ครับส่วนไขมันในเลือดที่สูงเนี่ยทำไมมันเพราะว่ามันไปบังหลอดเลือดเหรอครับมันเลยทำให้ต้องบีบแรงหรือว่าม
1: ีหลายปัจจัยมากเลยครับไม่ว่าจะเป็นจากไขมันที่ไปเกาะตัวหลอดเลือดเองทำให้หลอดเลือดมันมีการแข็งตัวมากขึ้นอันนี้ก็คล้ายๆกับสาเหตุแรกที่พูดไปนะ
0: ครับ
1: กับอีกอย่างนึงคือการที่เรามีไขมันในร่างกายสูงขึ้นนะครับจะมีส่วนที่เรียกว่าไขมันในช่องท้องครับก็อาจจะเห็นบางคนที่เป็นภาวะอ้วนลงพุงในกลุ่มนี้ครับก็จะมีการ

0: ร้างฮอร์โมนมีการสร้างสารที่ทำให้เกิดอาการอักเสบขึ้นในร่างกายซึ่งไปรบกวนฮอร์โมนไปรบกวนการทำงานของร่างกายก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกัน
1: โอเคมันมาจากหลากหลายสาเหตุเนาะ
0: ใช่ครับ
1: มันแบ่งเป็นสองอย่างก็คือแบบที่ควบคุมได้กับควบคุมไม่ได้
0: ใช่
1: ควบคุมไม่ได้ก็คืออายุใช่ไหมครับอายุกับกรรมพันธ
0: ุ์ใช่ครับ
1: แต่คุณหมอบอกว่าสิ่งที่ควบคุมไม่ได้เนี่ยมันเป็นส่วนหนึ่งเล็ก
0: ๆ
1: แต่สิ่งที่ควบคุมได้เนี่ยคือปัจจัยหลัก
0: ใช่ครับประมาณ 70% แหละครับที่เราสามารถเปลี่ยนแปลงได
1: ้ครับ
0: ใช่ครับ
1: ความดันโลหิตสูงเนี่ยมันน่ากลัวยังไงบ้างครับ
0: ที่ต้นข่าวพูดมาเลยว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบใช่ไหมครับ
1: ครับ
0: ตอนแรกก็อาจจะไม่มีอาการครับไปตรวจร่างกายไปเช็คอัพถึงจะรู้ว่าอ้าวความดันสูงแล้วเนี่ยแต่จริงๆแล้วพอเราปล่อยให้ความดันสูงไปเรื่อยๆครับมันมีผลต่ออวัยวะส่วนปลาย
1: ครับ
0: อย่างในเคสนี้ก็คือเป็นมานานและ4ปีไม่ได้รักษาเพราะว่าคิดว่าไม่น่าจะเป็นอะไรความดันสูงก็สูงไปเพราะตอนนี้เราไม่ได้มีอาการผิดปกติอะไรบางคนบอกชอบบอกว่าไม่เห็นปวดหัวเลยไม่เห็นเวียนหัวเลยแต่จริงๆมันไม่จำเป็นต้องมีเลยครับ
1: ครับ
0: มีอาการอีกทีนึงก็คือตอนที่หนักเลยก็ได้ครับอาจจะมีเส้นเลือดสมองแตกได้ครับเส้นเลือดสมองตีบได้เป็นโรคหัวใจได้ครับเพราะว่าตัวหลอดเลือดที่ไปเลี้ยงหัวใจก็โดนทำลายไปเหมือนกันไตก็เสื่อมลงตาก็เสื่อมลงได้เพราะว่าเส้นเลือดในตามันถูกทำลายไปครับ
1: ครับ
0: ก็เลยบอกว่าเป็นเพชฌฆาตเงียบซึ่งถ้าเราไม่ได้รักษาอย่างทันท่วงทีครับบางทีมันอาจจะกู่ไม่กลับแล้วก็ได้เพราะว่าอวัยวะพวกนี้บางทีเสียไปแล้วอาจจะซ่อมแซมได้ไม่ดีเท่าเดิมก่อนที่จะเสียหายด้วย
1: ความดันโลหิตสูงนี่ส่งผลกระทบต่ออวัยวะส่วนไหนบ้างครับหลัก
0: ๆก็อย่างเรื่องของหัวใจสมอง
1: ครับ
0: ตาไตครับ
1: ส่วนสำคัญหมดเลยนะ
0: ใช่ครับสำคัญมากเลยครับทุกส่วนเลยที่พูดไป
1: โอเคเมื่อกี้คุณหมอบอกว่าถ้าเกิดเป็นความดันโลหิตสูงในระยะแรกเนี่ยมันแทบจะไม่แสดงอาการเลยควรสังเกตหรือว่ามันจะมีสัญญาณเตือนอะไรเราไหมอ่ะหรือเราควรจะต้องตื่นตัวกับตรงไหนดีเพราะว่าส่วนใหญ่เวลาเห็นคนที่ป๊อกอะฮะมันก็ไม่มีสัญญาณเตือนเลยมันก็ปึ๊บแล้วก็ลงไปเลยก่อนหน้านั้นเขาก็ไม่ได้แบบว่ารู้สึกว่าตัวเองแบบอุ้ยปวดหัวอะไรมันปึ๊บไปเลยฮะเราจะรู้ได้ยังไงครับ
0: ในบางรายนะครับแต่ว่าอย่างที่บอกว่าแค่บางรายเท่านั้นครับอาจจะมีอาการปวดศีรษะหรือเวียนศีรษะได้บ้างแต่ไม่อยากให้ยึดอาการเหล่านี้เป็นอาการสำคัญของโรคเพราะว่าถ้าเราเข้าใจว่าต้องมีอาการเหล่านี้ถึงจะความดันโลหิตสูงครับเราก็จะปล่อยปละละเลยไม่ได้ตรวจขึ้นมาแต่ว่าถ้าเกิดว่าอย่างที่บอกไปว่าตั้งแต่อายุ35ปีควรจะมีการตรวจคัดกรองโรคประจำตัวหนึ่งในนั้นก็คือโรคความดันโลหิตสูงครับแต่ว่าในบางรายที่ก่อนอายุ35ปีอย่างในรายนี้ใช่ไหมครับที่มีภาวะอ้วนลงพุงมีโรคความดันไขมันในเลือดสูงแล้วก็มีโรคเบาหวานในกลุ่มนี้ครับอาจจะต้องมีการตรวจคัดกรองโรคความดันโลหิตสูงก่อนอายุ35ปีอยู่แล้วครับ
1: อย่างพวกเราทุกวันนี้เวลาเราตรวจสุขภาพนะครับมันจะมีการตรวจไขมันใช่ไหมแต่ว่ามันยังไม่ได้มีการตรวจความดันใช่ไหม
0: ปกติถ้าเกิดว่ามีการแพ็กเกจตรวจสุขภาพครับก็จะมีการตรวจวัดความดัน
1: อยู่แล้ว
0: ใช่
1: ป่ะครับแต่เพราะฉะนั้นหมายความว่าการที่เราตรวจสุขภาพนี่คือมันตรวจมาคัดกรองอยู่แล้วเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: ใช่ไหมครับความดันโลหิตสูงมีความสัมพันธ์กับโรคอะไรบ้างโรคอื่น
0: ๆ
1: ที่มันจะมีผลต่อเนื่องกันนะฮะ
0: มีผลต่อเนื่องกันใช่ไหมครับเช่นความดันโลหิตสูงก็ทำให้โรคเบาหวานแย่ลงได้เหมือนกันจริงๆมันเป็นวงจรที่วนไปวนมาหมดเลยครับเบาหวานความดันไขมัน
1: เราจะได้ยินคำนี้บ่อยมากเลย
0: 3โรคยิ่งมีร่วมกันการที่เป็นเบาหวานก็จะทำให้คุมระดับความดันได้แย่ลงเหมือนกันเพราะว่าเบาหวานเองก็ส่งผลต่อหลอดเลือดการที่มีโรคไขมันในเลือดสูงก็จะทำให้ความดันโลหิตแย่ลงเหมือนกันครับเพราะว่าเส้นเลือดมันเปราะเส้นเลือดมีความแข็งตัวเกิดขึ้นครับตัวความดันเองก็จะยิ่งทำให้หลอดเลือดเสียหายก็ยิ่งทำให้อวัยวะส่วนปลายเสียหายก็จะทำให้โรค2โรคเนี่ยครับทั้งเบาหวานแล้วก็ทั้งความดันแย่ลงเหมือนกันครับ
1: โอเคอันเนี้ยพอเห็นภาพว่ามันเชื่อมโยงกัน
0: ใช่
1: มันมีสิ่งนึงที่ผมอยากถามอาจารย์มากนะฮะคืออยากรู้เองมันเวลาวัดความดันนะครับทำไมมันถึงต้องเอาอันนี้มารัดแขนแล้วมันก็แบบบีบเข้าบีบออกบีบไปบีบมาแล้วก็สุดท้ายออกมาเป็นตัวเลขอ่ะมันใช้หลักการอะไรผมแค่อยากรู้เฉย
0: เคยเห็นวิธีวัดน่าจะเคยเห็น2แบบกับแบบที่คุณหมอวัดกับแบบที่ไปเข้าเครื่องอัตโนมัติในการที่เขาวัดออกมา
1: อ้าวคุณหมอวัดยังไงนะ
0: คุณหมอวัดก็จะใช้ตัวสายรัดเหมือนกันครับแต่ว่าจะเป็นการบีบ
1: เคยเห็นครับอันนั้นรุ่นเก่าเลย
0: ใช่ครับอันนั้นจะใช้เป็นวิธีการฟังในการที่จะฟังเสียงของความดันที่เราบีบเข้าไปครับแล้วก็ออกมาเป็นตัวเลขอันนี้ใช้เป็นการฟังจากเสียงการบีบส่วนอีกวิธีนึงจะใช้เป็นการสั่นครับการสั่นของตัวเครื่องที่บีบครับจะคำนวณค่าออกมาเป็นค่าความดันครับ
1: เอามาคำนวณได้ออกมาอย่างนั้นเลยใช่ไหมฮะเพราะงงว่ามันต้องบีบบีบบีบจนสุดแล้วก็ถึงจะคลายแล้วก็บีบแล้วตัวเลขก็วิ่งไปวิ่งมาถึงจะมาปึ๊กตรงนั้นได้โอเคคือที่ถามความดันเยอะเนี่ยเพราะว่าล่าสุดเนี่ยอาจารย์คือผมเนี่ยไปหาหมอมาแล้วเราก็เข้าสู่กระบวนการปกติ ในการวัดความ

0: แล้วทุกครั้งเนี่ยพยาบาลก็จะบอกว่าโอเควันนั้นปกตินะคะแต่วันนี้มันแปลกแตกต่างไปเพราะว่าอยู่ดีพยาบาลทักว่าปกติความดันสูงไหมคะเราก็เลยหันไปดูตัวเลขปรากฏว่ามันอยู่ที่144
1: ซ
0: ึ่งบอกว่าเฮ้ยผมไม่เคยความดันสูงนะพยาบาลก็หรอไม่เคยเหรอ

0: การเตรียมตัวก่อนที่จะวัดความดันด้วยครับ
1: คือยังไงฮะ
0: เช่นคืนก่อนที่จะก่อนที่เราจะมาโรงพยาบาลครับคืนนั้นก็ต้องนอนหลับพักผ่อนให้เพียงพอ บางคนตื่นเต้นไม่ได้นอนครับความดันก็จะขึ้นสูงได้เป็นปกติเหมือนกันกับที่เรามาโรงพยาบาลเราควรจะไปปัสสาวะไปเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยแล้วก็งดดื่มชากาแฟอย่างน้อยประมาณ30นาทีก่อนที่จะเริ่มวัดความดันครับแล้วก็ก่อนวัดความดันเนี่ยก็ควรจะนั่งพักประมาณ5นาทีก่อนถ้าเกิดว่าเดินมาแล้ววัดเลยความดันก็จะขึ้นสูงเหมือนกันถ้าเกิดว่าวัดแล้วยังมีความดันโลหิตยังสูงอยู่อาจจะมีอีกภาวะหนึ่งที่เรียกว่าเป็นความดันโลหิตสูงในโรงพยาบาลครับ
1: คืออะไรอาจารย
0: ์คล้ายๆกลัวหมอครับ
1: เอ้ยผมว่าอันนั้นน่าจะมีส่วนเรารู้สึกว่ากลัวว่ามันจะเป็นอะไรอะไรอย่างเงี้ยใช่ป่ะ
0: จริงๆเป็นเยอะมากเลยนะครับมาวัดความดันที่โรงพยาบาลสูงทุกครั้งเลยครับ แต่บอกว่าอ่ะที่บ้านมีเครื่องวัดความดันไหมลองวัดความดันให้หน่อยปกติทุกครั้งเลยครับ
1: มันเป็นแปลกดีเน
0: า
1: ะ
0: เป็นภาวะที่เจอได้บ่อยมากเลยครับแล้วก็บางทีการที่เราเจอภาวะแบบนี้แล้วเราคุณหมอบางคนไม่ทันได้วาซามครับไปรีบปรับยากลายเป็นว่าพอกลับบ้านไปความดันร่วงเพราะว่าตอนที่บ้านเขาปกติอยู่แล้วพอไปกินยาความดันเพิ่มความดันก็ตกลงดี
1: โอเคได้ครับเริ่มต้นประมาณนี้เกี่ยวกับความดันนะครับยังอยู่กับเรื่องความดันนะฮะเมื่อกี้เรารู้จักกันละว่าความดันสูงเป็นยังไงนะครับมาถึงเรื่องนึงครับแพทย์เตือนผู้ป่วยความดันโลหิตสูงกินเหล้าแต่ไม่กินยากลัวตีกันอาจถึงขั้นพิการนะครับล่าสุดครับทางนายแพทย์ประชากัญญาประสิทธิ์นะครับเป็นหมอผ่าตัดสมองเป็นแพทย์เฉพาะทางด้านศัลยกรรมประสาทโรงพยาบาลเชียงใหม่รามประชาบริรักษ์นะครับเป็นเจ้าของ Facebook หมอประชาผ่าตัดสมองให้ความรู้กรณีที่ชายวัย67ปีครับกล้ามเนื้ออ่อนแรงซีกซ้ายกินเหล้าแต่ไม่กินยาความดันโดยบอกว่ากินเหล้าแล้วไม่กินยากลัวมันจะตีกันต้องรีบไปผ่าโคม่าแล้วคนไข้เส้นเลือดสมองแตกออกไม่มากแต่ดันไปอุดตันทางเดินน้ำเลี้ยงสมองทำให้ช่องน้ำเลี้ยงสมองตันแรงดันในสมองก็เลยสูงตอนกลางคืนเนี่ยคนไข้ชอบแย่ลงแรงดันสมองจะเพิ่มขึ้นจากคาร์บอนไดที่คั่งนะครับเราหายใจช้าลงคนไข้ที่นอนดูอาการทางสมองจะแย่ลงตอนกลางคืนดึกๆเป็นสิ่งที่ไม่ชอบเพราะต้องมาผ่าตอนกลางคืนดึกๆนะครับนายแพทย์ประชาบอกว่าหลังรับตัวผู้ป่วยเนี่ยได้ทำการสแกนสมองครับพบว่าเลือดออกไม่มากคำนวณเลือดออก20 cc ซึ่งไม่ต้องผ่าตัดคนไข้รู้สึกตัวดีให้ยาความดันแล้วก็ให้ยาห้ามเลือดแต่คืนที่2ในคนไข้มีอาการซึมลงมาก CT สแกนซ้ำพบว่าเลือดในสมองเนี่ยไม่ได้ออกเพิ่มแต่ว่าช่องน้ำเลี้ยงสมองสองข้างโตขึ้นอย่างชัดเจนคนไข้มีอาการโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจและต้องผ่าตัดด่วนเพื่อระบายน้ำเลี้ยงสมองเพราะว่าก้อนเลือดก้อนเล็กๆมันอุดตันทำการรักษาด้วยการผ่าตัดเจาะรูเล็กๆแล้วก็ใส่สายเข้าไปเพื่อระบายน้ำเลี้ยงคนที่เป็นโรคความดันโลหิตสูงแต่ยังดื่มเหล้าขอให้กินยาคนละเวลากับการดื่มมิเช่นนั้นจะกลายเป็นคนพิการจากเส้นเลือดสมองแตกเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายอันนี้คุณหมอก็แนะนำมานะครับก่อนที่จะเข้าคำถามเกี่ยวเรื่องการรักษาเนี่ยผมสอบถามก่อนเพราะว่ามันเป็นประเด็นเกี่ยวกับเหล้ากับยาคือยังไงอ่ะมันกินเหล้าแล้วมันความดันสูงหรอหรือว่ายังไงทำไมก็ถึงไม่กินพร้อมกันนะ
0: จริงๆแล้วไม่ได้เป็นข้อห้ามนะครับว่าห้ามกินพร้อมกันแต่ว่าอาจจะต้องดูนิดนึงครับว่ายาตัวนั้นมีปฏิกิริยากับแอลกอฮอล์หรือเปล่าบางตัวกินพร้อมกับแอลกอฮอล์แล้วยาจะถูกทำลายไปบางตัวอาจจะมีการดูดซึมมากขึ้นกว่าเดิมครับเพราะว่าตัวแอลกอฮอล์เองก็จะไปยุ่งกับเอนไซม์ตับ
1: ครับแล้วจริงเป็นความดันโลหิตสูงกินเหล้าได้ไหม
0: ไม่ว่าโรคอะไรก็ไม่แนะนำให้ดื่มเหล้าอยู่แล้วครับ
1: ก็คือไม่กินจะดีกว่า
0: ใช่ครับ
1: แล้วถ้าความดันสูงกินเหล้าเนี่ยมันทำให้ความดันสูงขึ้นไหม
0: สูงขึ้นครับ
1: เพราะว่ามันแบบ
0: เวลาที่เราดื่มเหล้าก็จะมีการกระตุ้นระบบประสาทอัตโนมัติสูงขึ้นนะครับก็จะทำให้มีการบีบตัวของหลอดเลือดที่มากขึ้นความดันก็เลยจะสูงขึ้นกับตัวแอลกอฮอล์เองครับก็เป็นตัวไปทำลายอวัยวะภายในร่างกายเหมือนกันอวัยวะบางส่วนที่ถูกทำลายไปก็ทำให้ความดันสูงขึ้นได้เหมือนกันครับ
1: อ๋อโอเคเพราะฉะนั้นเนี่ยเขาสูงแล้วแต่เขาอดใจไม่ไหวใช่ป่ะเขาก็เลยต้องกินเหล้าด้วยใช่ป่ะ
0: จริงๆก็อย่างที่คุณหมอเขาบอกเลยว่าเครียดอย่าดื่มเหล้าให้ไปออกกำลังกายดีกว่า
1: คือโอเคอ่ะคราวนี้มาถึงแนวทางการรักษาความดันโลหิตสูงครับปัจจุบันการรักษามียังไงบ้างครับ
0: ก็มีเริ่มตั้งแต่การไม่ใช้ยาแล้วก็การใช้ยาครับการไม่ใช้ยาก็คือตั้งแต่การปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันของเราเลยเช่นการรับประทานอาหารอันนึงที่ช่วยได้มากเลยก็คือการลดการกินเค็มครับพอเราพูดถึงว่าการลดการกินเค็มเราอาจจะว่าเอ๊ะลดยังไงใช่ไหมครับ ไม่เติมเกลือหรือเปล่าก็วันๆก็ไม่ได้ทำอาหารอยู่แล้วอะไรครับอาหารที่เป็นอาหารแปรรูปอะครับคนนี้จะมีลดเค็มมีปริมาณเกลือโซเดียมค่อนข้างเยอะถ้าหลีกเลี่ยงได้แนะนำหลีกเลี่ยงดีกว่าครับ
1: จริงๆเราต้องลดเค็มหรือเพราะลดโซเดียมอาจารย
0: ์ตัวความเค็มเนี่ยมาจากโซเดียมเนี่ยนะครับ
1: ความเค็มมาจากโซเดียม
0: ใช่ครับ
1: ของบางอย่างเนี่ยเราบางทีไม่รู้ว่ามันเค็มนะอย่างเช่นผมเคยเมื่อก่อนผมเป็นคนที่ไม่สังเกตไอ้

0: ฉลากเนี่ยแต่พอมาดูปุ๊บเนี่ยไม่ว่าจะเป็นบะหมี่กึ่งหรือพวกไส้กรอกอะไรต่างๆปรากฏว่าสูตรเนี่ยมันปี๊ดมากเลย
1: ใช่ครับ
0: แต่มันไม่เห็นได้เค็มอะไรขนาดนั้นเลย
1: บางอย่างครับที่เป็นเบเกอรี่หรือว่าอาหารแปรรูปครับเขาจะต้องใส่สารบางอย่างที่มีส่วนประกอบของโซเดียมเพื่อคงสภาพหรือว่าแปรรูปอาหารนั้นขึ้นก็จะมีตัวโซเดียมมากขึ้นเหมือนกันโดยที่ไม่ได้มีรสเค็ม
0: เพราะบางทีอาหารแช่แข็งเนี่ยสำเร็จรูปอย่างเงี้ยโซเดียมสูงมากเลยก็เกิดจากอันนี้ใช่ไหมครับ
1: ใช่ครับ
0: เพราะฉะนั้นควรต้องกังวลกับโซเดียมพอสมควร
1: ใช่ครับ
0: โอเคขอย้อนไปนิดนึงครับคุณหมอครับการที่คนคนนึงเนี่ยจะต้องได้รับยาความดันคือมันต้องถึงขั้นไหนอ่ะหมอถึงจะต้องให้ยาความดันในการที่เป็นโรคความดันสูงแล้วครับ
1: อ๋อก็ตั้งแต่เริ่มต้นก่อนเลยว่าตอนที่วินิจฉัยเนี่ยความดันโลหิตสูงประมาณไหนมีโรคร่วมอะไรหรือเปล่าเช่นถ้าเกิดว่ามีโรคเบาหวานแล้วหรือว่ามีโรคหลอดเลือดหัวใจหรือว่ามีโรคหลอดเลือดสมองฮะเราก็จะพิจารณาว่าอาจจะต้องรีบให้ยาไวกว่าเราอาจจะไม่ได้รอให้คนไข้ปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันตั้งแต่ตอนแรกอาจจะเริ่มทำไปพร้อมๆกันเลยครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าในบางรายที่ยังไม่ได้อยู่ในเกณฑ์ที่จะต้องให้ยาในทันทีครับก็จะแนะนำในการปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันก่อนอันดับแรกก็คืออาหารอย่างที่บอกไปเรื่องการออกกำลังกายก็เป็นส่วนสำคัญเหมือนกันครับเพราะว่าช่วยในเรื่องของหัวใจและหลอดเลือดอยู่แล้วการลดน้ำหนักอันนี้ก็ช่วยลดความดันได้ 5-10 มิลลิเมตรประหลอดเลยนะครับ
0: ต่
1: อการลดน้ำหนักประมาณ 5-10% อันนี้ดีมากเลย อีกอันนึงก็คือนอกจากอาหารที่เป็นเรื่องของความเค็มแล้วครับก็จะมีอาหารบางกลุ่มที่จะช่วยลดความดันได้เหมือนกันครับของถ้าเป็นประเทศไทยก็จะแนะนำผักครึ่งนึงอย่างอื่นครึ่งนึงตามสสส.ใช่ไหมครับครึ่งจานเนี่ยก็เป็นผักส่วนหนึ่งก็เป็นโปรตีนแล้วก็อีกส่วนหนึ่งก็เป็นคาร์โบไฮเดรต
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรารับประทานได้อย่างไรครับก็จะช่วยลดความดันได้ระดับหนึ่งเหมือนกันครับหลังจากนั้นที่พอเราปรับเปลี่ยนการใช้ชีวิตประจำวันแล้วยังไม่ได้เป้าหมายตามที่เรากำหนดเราก็จะแนะนำว่าเริ่มรับประทานยาเถอะเพื่อให้ควบคุมความดันให้ได้จะได้ไม่มีผลเสียต่ออวัยวะส่วนปลายหรือว่ามีภาวะแทรกซ้อนเกิดขึ้นในอนาคตครับ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเริ่มต้นเนี่ยส่วนใหญ่ก็คือปรับเปลี่ยนพฤติกรรมก่อน
1: ใช่ครับ
0: แล้วหลังจากนั้นมาตรวจอีกทีนึงถ้ามันทำไม่ได้ซึ่งส่วนใหญ่ทำไม่ได
1: ้ก็มีบางคนนะครับที่ทำได้
0: บางคนทำได้
1: ตั้งเป้าหมายไว้เลยว่าจะลดให้ได
0: ้ครับ
1: ก็มีเหมือนกันครับ
0: พอถึงขั้นตอนการรักษาที่มันเกินจุดการปรับเปลี่ยนพฤติกรรมนะครับการกินยาคือเป็นทางเดียวป่ะครับหรือว่าเรามีวิธีอื่นด้วยหรือว่าส่วนใหญ่คือกินยา
1: ต้องรับประทานยาร่วมกัน
0: ยาเนี่ยมันไปทำอะไรครับ
1: ยาออกฤทธิ์ได้หลายกลไกมากเลยบางกลไกก็คือไปขยายตัวหลอดเลือดบางกลไกไปยับยั้งฮอร์โมนที่เป็นตัวดึงเกลือโซเดียมกลับเข้ามาในเลือดครับยาบางตัวเป็นกลุ่มยาขับปัสสาวะก็จะลดปริมาณน้ำในเลือดก็ทำให้ความในทั้งหมดทั้งมวลเนี่ยก็จะทำให้ความดันโลหิตต่ำลงได้ครับ
0: ก็คือยาที่ไปช่วยในส่วนที่มันทำให้มันแบบเลือดมันไปได้ปกติอย่างนี้ใช่ไหมครับซึ่งคนที่กินยาความดันเนี่ยครับอย่างคุณพ่อผมเนี่ยเขากินยาความดันเหมือนเขาต้องกินเป็นยาในชีวิตประจำวันเลยครับต้องกินไปตลอดชีวิตไหมหรือว่ามันสามารถหยุดยาแล้วก็หายขาดกลับมาเป็นปกติได
1: ้การรับประทานยาไม่จำเป็นที่จะต้องรับประทานไปตลอดชีวิตนะครับเพราะว่าอาจจะคุมความดันได้ดีเพียงพอที่จะหยุดยาได้คุณหมอก็จะนัดติดตามความดันหลังจากที่ความดันค่อยๆลดลงมาเรื่อยๆจนถึงระดับที่พอใจแล้วก็อาจจะมีการค่อยๆลดขนาดยาลงเรื่อยๆไม่อยากให้ลดเองนะครับบางคนเห็นว่าความดันปกติแล้วนี่หยุดกินเลยแล้วก็อยู่บ้านก็ไม่ได้วัดความดันไอช่วงที่ความดันขึ้นสูงระหว่างหยุดยานะครับอาจจะเกิดอันตรายได้เพราะว่ามันมีการเปลี่ยนแปลงอย่างกระทันหัน
0: ครับ
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่ามาที่โรงพยาบาลคุณหมอเป็นคนสั่งลดยาเองอาจจะลดทีละครึ่งนึงลดลงไปเรื่อยๆจนสามารถหยุดยาได้ก็จะไม่ต้องกินยาระยะยาวได้เหมือนกันครับ
0: อ๋อมีบางคนที่หยุดยาได้เหมือนกัน
1: ได้เหมือนกันครับ
0: หยุดยาแล้วกลับมาดันสูงได้อีกมั้ย
1: ได้เหมือนกันครับก็อย่างถ้าเกิดว่าในกลุ่มคนที่สามารถหยุดยาได้ส่วนใหญ่ก็จะเป็นคนที่ควบคุมตัวเองดีขึ้น
0: ครับ
1: งดดื่มเหล้างดสูบบุหรี่รับประทานอาหารดีขึ้นลดเค็มได้พอเขาเริ่มกลับไปใช้ชีวิตเหมือนเดิมหรือปัจจัยที่เราเปลี่ยนแปลงไม่ได้อย่างที่เราบอกไปตอนแรกคืออายุที่เพิ่มมากขึ้น
0: ครับ
1: ก็อาจจะกลับมามีความดันสูงได้เหมือนเดิมถ้าเกิดว่าถึงจุดเมื่อไหร่เราก็จะพิจารณากลับมากินยาเหมือนเดิมครับ
0: ครับเมื่อกี้อย่างที่เราคุยกันก็คือบางทีเนี่ยมันเกิดความดันสูงจากกรณีที่เส้นเลือดเราอาจจะแข็งหรืออาจจะเปราะใช่แล้วเรากินยาเพื่อที่จะให้มันแบบดีขึ้นแปลถึงว่ามันขยายคราวนี้ถ้าเกิดเราหยุดกินยาเนี่ยเส้นเลือดเรามันก็ยังคงแข็งเหมือนเดิมอะแล้วมันมีโอกาสไหมที่มันจะแบบเฮ้ยฟื้นฟูแล้วกลับมาเป็นแบบเส้นเลือดปกติที่ดีๆเหมือนตอนแรก
1: เวลาเส้นเลือดแข็งสาเหตุนึงอาจจะมีไขมันมาเกาะบริเวณเส้นเลือดครับถ้าเกิดว่าเราควบคุมระดับไขมันได้ดีหรือว่าในรายที่เป็นเบาหวานร่วมด้วยครับถ้าเราควบคุมระดับน้ำตาลได้ดีครับก็จะสามารถทำให้หลอดเลือดที่มีไขมันมาเกาะครับลดลงได้เหมือนกัน
0: ฟื้นฟูได้
1: ฟื้นฟูได้ครับแต่อาจจะไม่ทั้งหมดแต่ว่าก็ฟื้นฟูได้ระดับหนึ่งเหมือนกัน
0: ครับเพราะว่าเราไม่สามารถเปลี่ยนหลอดเลือดได้ใช่ไหมคร
1: ับ ใช่ครับ
0: มันเยอะไปหมด
1: มันเยอะไปหมดทั้งทั่วร่างกายเลยครับ
0: โอเคนะฮะนอกจากการใช้ยาแล้วเหมือนที่อาจารย์บอกว่าการปรับพฤติกรรมอันนี้สำคัญมาอัน

0: ข้างต้นเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: คือยังไงเนี่ยคนที่ออกกำลังกายกับคนที่กินดีเนี่ยมันก็ส่งผลดีมากกว่าอยู่แล้ว
1: ใช่ครับอ
0: ย่างนี้เหรอฮะส่วนใหญ่คนไข้ก็ทำกันได้ไหมครับมันดูยากเหมือนกันนะ
1: ส่วนใหญ่ทำได้ครับก็คือหลังจากที่เรานัดมาทุกครั้งเราก็จะถามว่าเป็นยังไงบ้างในรอบที่ผ่านมาได้ลองปรับอะไรบ้างไหมก็จะมีกลุ่มที่ทำได้ในกลุ่มนี้เราก็จะเอามาเป็นโรลโมเดลในการที่จะส่งต่อให้ผู้ป่วยคนอื่นว่าเขาทำยังไงเขาอาจจะมีการเปลี่ยนวิธีการกินที่มันยังพออร่อยอยู่เขาก็จะมีการแชร์กันในกลุ่มเหมือนกัน
0: อ๋อความดันโลหิตสูงเนี่ย worst case จริงๆมันนำพาไปสู่ความน่ากลัวขนาดไหนครับ
1: เสียชีวิตได้เลยนะครับ อย่างในเคส2เคสแรกที่เล่ามาก็คือหมดสติโคม่าต้องใส่ท่อช่วยหายใจอันเนี้ยเป็นภาวะวิกฤตจากความดันโลหิตสูงคือเสียชีวิตได้เลยอันตรายมากครับถ้าเกิดว่ายิ่งเราปล่อยไว้ไม่ได้รักษาในบางกลุ่มก็จะเกิดโรคหลอดเลือดหัวใจก็คือเป็นหัวใจขาดเลือดได
0: ้
1: กล้ามเนื้อหัวใจตายได้ก็เสียชีวิตได้เหมือนกันหรือว่าในบางรายก็คือเป็นเส้นเลือดสมองตีบภาษาบ้านๆเนี่ยก็จะเรียกว่าอัมพฤกษ์อัมพาตก็ไม่สามารถกลับไปใช้ชีวิตประจำวันได้ตามปกติแล้วก็เลยเป็นเรื่องที่น่ากลัวมากครับ
0: อันนั้นเนี่ยบอกเลยนะว่าไอ้โรคเกี่ยวกับความดันสูงการที่เกิดเส้นเลือดในสมองตีบหรือแตกเนี่ยเป็นสิ่งที่ผมว่าไม่ใช่แค่ผมคนเดียวหลายคนกลัวมากๆเพราะว่าบางครั้งเนี่ยมันไม่เสียชีวิตไงพอไม่เสียชีวิตเสร็จปุ๊บเนี่ยกลายเป็นว่าเรากลายเป็นผู้พิการแบบติดเตียง
1: ใช่ครับ
0: ทำอะไรไม่ได้เลยใช่ไหมฮะแล้วมันไม่สามารถรักษาหายได้ด้วยใช่ไหม
1: สามารถฟื้นฟูได้กลับไปใกล้เคียงเดิมได้แต่ว่าก็อาจจะไม่ได้หายทั้งหมด 100% นะครับ
0: เพราะอะไรเพราะว่าตอนนั้นมันแตกไปแล้วสมองพังไปแล้วเหรอครับหรือว่าไง
1: สมองเป็นอวัยวะหนึ่งที่เขาไม่สามารถซ่อมแซมตัวเองได้กลับมาเป็นปกติได้ 100% ครับอาจจะมีการปรับตัวถ้าเกิดว่าเรามีการฝึกเพื่อเพิ่มใยสมองให้เพิ่มมากขึ้นแต่ว่าตัวเซลล์ประสาทเนี่ยมันไม่ฟื้นฟูคร
0: ับเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าเกิดมันคุมได้ดีๆแบบนี้ตลอดเนี่ยความเสี่ยงตัวนั้นก็จะน้อยลง
1: ใช่ครับ
0: ใช่ไหมครับมันเกี่ยวหมดเลยใช่ไหมฮะความดันไขมัน
1: เบาหวาน
0: ด้วย
1: ใช่ครับสามโรคหลักเลยครับ
0: สามโรคหลักนี้สามารถนำพาไปสู่การเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตได้หมดเลย
1: ได้ทุกโรคเลยครับ
0: โอเคส่วนใหญ่เขาเป็นอะไรกันหนักสุดคอมโบ
1: คอมโบกันเลยครับที่เกิดเจอเยอะๆเนี่ยครับ
0: ฮะโอเคชีวิตยากเนาะยากไหมจ๊ะคิดว่าชีวิตมันยากไหม
1: จริงๆมันไม่ยากหรอกครับถ้าเกิดว่าเราดูแลตัวเองมาอย่างดีตั้งแต่ต้นเรื่อย
0: ๆ
1: คนที่ดูแลตัวเองได้ดีตั้งแต่วันพออายุมากขึ้นเขาก็จะเองดูแลตัวเองได้ดีอยู่
0: ครับปัจจุบันเนี่ยเรามีนวัตกรรมอะไรใหม่ๆไหมครับที่จะมาช่วยในการรักษาตัวความดันโลหิตสูงนอกจากยาที่เราต้องกินกันทุกวันนี้ครับ
1: ถ้าเป็นประเด็นเรื่องยาเองเลยก็อาจจะมีการปรับรูปแบบยาให้กินได้ง่ายขึ้นครับเช่นจากเดิมเรามียา1ตัวก็กิน1เม็ดก็อาจจะมียาที่ผสมกัน2ชนิดใน1เม็ด3ชนิดใน1เม็ดก็จะรับประทานได้ง่ายขึ้นการลืมกินยาก็จะลดลง
0: คือเมื่อก่อนเนี่ยบางทีมันต้องกินเยอะอย่างเงี้ย
1: ใช่ครับ
0: อ๋อรวมได้
1: ครับ
0: โอเค
1: แต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นประเด็นทางเทคโนโลยีอื่นๆที่จะมาช่วยดูแลในเรื่องความดันก็อาจจะเป็นเครื่องวัดความดันที่สามารถเข้าถึงได้ง่ายเมื่อก่อนก็เราถามว่ามีเครื่องวัดความดันที่บ้านไหมที่ทางบ้านก็จะบอกไม่ค่อยมีใช่ไหมครับหลังๆก็จะบอกโอเคมีเครื่องหนึ่งใช้ได้ทั้งหลายคนในบ้านเลยคุ้มมากอย่างสมาร์ทวอชเองก็สามารถช่วยในการมอนิเตอร์ได้เหมือนกันครับถึงแม้จะวัดความดันไม่ได้แต่ว่าเราสามารถดูพวกคลื่นฟ้าหัวใจหรือว่าดูชีพจรแล้วเอามาแปรผลร่วมกันได้เหมือนกันอันนี้ก็เป็นข้อดีเหมือนกัน
0: ในการที่เราจะเห็นสัญญาณก่อน
1: ใช่
0: ไหมครับอันนี้ครับผมเคยได้ยินมาว่าคนที่บางทีพอมันเกิดอาการเนี่ยเหมือนกับมันมีสัญญาณบอกเหมือนกันอย่างเช่นการที่พูดไม่รู้เรื่องหรือมีอาการอะไรบางอย่างที่คนรอบข้างสังเกตได้แล้วก็สามารถที่จะส่งโรงพยาบาลได้ทันเนี่ยมันก็อาจจะไม่ถึงขั้นต้องกลายเป็นอัมพฤกษ์อัมพาตมารักษาทัน
1: ใช่ครับ
0: มันจะพอมีอะไรที่เราพอจะสังเกตคนรอบข้างได้บ้างว่าเฮ้ยอันเนี้ยไม่ปกติแล้วไม่น่าจะเป็นเพราะว่าเบอร์แต่น่าจะเกิดจากสิ่งเหล่านี
1: ้ถ้าในความหมายของตัวอัมพฤกษ์อัมพาต
0: ใช่ว่ามันจะนำไปสู่ไอ้ตรงนั้น
1: ใช่ครับถ้าเกิดว่าเราเริ่มมีอาการที่สังเกตได้ครับไม่ว่าจะเป็นพูดไม่ชัดไม่พูดซึมผิดปกติมีหน้าเปรี้ยวปากเปรี้ยวหรือว่ามีแขนขาอ่อนแรงครึ่งซีกพวกนี้ครับเป็นอาการนำของโรคเส้นเลือดสมองตีบหรือว่าเส้นเลือดสมองแตกได้หมดเลย
0: ครับ
1: ถ้าเกิดว่าเรานำส่งโรงพยาบาลไวภายใน 3-4.5 ชั่วโมงครับมียาที่พอจะสลายลิ่มเลือดที่ตันเพื่อให้เลือดกลับไปเลี้ยงได้ตามปกติในบางรายให้แล้วสำเร็จก็สามารถฟื้นฟูกลับมาได้ใกล้เคียงเกือบ 100% แต่ก็มีบางรายที่ไม่สำเร็จเหมือนกันครับ
0: เรามีเวลาในการให้สมองมันจัดการได้เหมือนหมายถึงว่าก่อนที่จะพังนานเท่าไหร่3-4 ชั่วโมง
1: ถ้าเกิดว่าจะให้ยาในการตัวสลายลิ่มเลือดครับก็ไม่เกิน 4.5 ชั่วโมงครับ
0: สมมติถ้าเกิดส่งเห็นอาการปุ๊บนำส่งโรงพยาบาลละลายได้ทันเนี่ยก็โชคดี
1: ใช่ครับ
0: โอเคแล้วถ้าเกิดแตกอ่ะ

0: ถ้าเกิดแตกเนี่ยการฟื้นฟูก็อาจจะยากกว่าหน่อย
1: ครับ
0: การรักษาเนี่ยก็จะมุ่งเน้นไปที่การลดความดันให้มันกลับมาปกติถ้าเกิดว่าเลือดออกปริมาณมากเกินกว่าที่สมองจะรับไหว
1: ครับ
0: พอเลือดออกมากความดันในสมองจะเพิ่มมากขึ้นครับอาจจะมีอาการซึมหมดสติได้มีอาการอ่อนแรงเพิ่มขึ้นได้ถ้าเกิดว่ามีอาการเหล่านี้ทางคุณหมอที่เป็นศัลยแพทย์โรคระบบประสาทครับเขาก็จะพิจารณาไปผ่าตัดเอาปริมาณเลือดออกเพื่อลดความดันในศีรษะครับ
1: โอเคประมาณนี้น่ากลัวไหมล่ะ
0: น่ากลัว
1: นะว่าเป็นโรคที่น่ากลัวมากเพราะฉะนั้นเนี่ยรีบรู้ตัวกันให้ทันประมาณตอนนี้อย่างแรกเลยง่ายๆนะฮะลองลดบุหรี่บุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดแทบจะทุกโรคเลย
0: ทุกโรคอ
1: ย่าง EP ที่แล้วผมคุยกับอาจารย์เกี่ยวกับเรื่องแพ้ภูมิตัวเองบุหรี่ก็เป็นต้นกำเนิดตัวกระตุ้นเหมือนกันบุหรี่เหล้าแล้วก็อาหารที่เป็นแบบว่าฟาสต์ฟู้ดต่างๆก็ประมาณนึงจะบอกว่าไม่กินเลยนี่ก็ยากเหมือนกันประมาณนึงอาจารย์กินไหมอาจารย์ไม่กิน
0: กินครับ
1: ใช่ไหมหรือว่าอาจารย์เป็นหมอแล้วเห็นแบบเห็นเคสแบบนี้บ่อยอาจารย์แบบหลอนไหมเวลาเรากินอาหารอะไรเงี้ย
0: ผมก็กินเหมือนคนปกติเลยครับเบเกอรี่ขนมเค้กอะไรผมก็ยังกินอยู่แต่ว่าโอเคก็อาจจะมีลิมิตหน่อย
1: ครับ
0: ใช่ครับ
1: โอเคไปกันต่อครับเจอเรื่องนี้แล้วใจแป้วไปเลยนะฮะเรื่องนี้มหาวิทยาลัยมหิดลครับชี้วิจัยโรค NCD เปลี่ยนเป้าหมายสู่รุ่นเยาว์นะครับแม้ว่าทั่วโลกเนี่ยจะประสบกับวิกฤตโรคอุบัติใหม่อาหารแล้วก็พลังงานจนทำให้เศรษฐกิจตกต่ำแต่ก็ไม่ได้ทำให้โรคไม่ติดต่อเรื้อรังหรือว่า NCD มีอุบัติการน้อยลงนะครับผู้ช่วยศาสตราจารย์ดร.สวรสมีกุศลรองหัวหน้าภาควิชาการพยาบาลสาธารณสุขศาสตร์คณะพยาบาลศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลกล่าวถึงหนึ่งในโรคไม่ติดต่อเรื้อรังนะครับหรือว่าโรค NCD ซึ่งเป็นปัญหาสุขภาพที่สำคัญของโลกและคงน่าเป็นห่วงอยู่ก็คือโรคความดันโลหิตสูงซึ่งพบผู้ป่วยเกือบ 1,000 ล้านคนทั่วโลกนะครับและคาดว่าในปี68นี้จะมีความชุกของผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอีก 1.56 พันล้านคนที่สำคัญครับปัจจุบันพบอัตราการเกิดโรคความดันโลหิตสูงในกลุ่มเด็กมีแนวโน้มสูงขึ้นโดยมีความสัมพันธ์กับภาวะโภชนาการนะครับที่เกินแล้วก็มีโรคอ้วนเพิ่มขึ้นซึ่งอาจจะเป็นผลจากพฤติกรรมนิยมบริโภคอาหารประเภทจังก์ฟู้ดหารับประทานง่ายแต่มีปริมาณไขมันโซเดียมน้ำตาลและพลังงานสูงรวมทั้งการไม่ออกกำลังกายและการดำรงชีวิตประจำวันที่มีพฤติกรรมเหนื่อยนิ่งอีกด้วยนะครับและจากงานวิจัยที่ผ่านมาเนี่ยพบว่าสาเหตุสำคัญที่ทำให้คนไทยส่วนใหญ่ป่วยเป็นโรคความดันโลหิตสูงไม่สามารถควบคุมระดับความดันโลหิตให้อยู่ในเกณฑ์เป้าหมายได้นั้นมักมาจากการเบื่อหน่ายท้อแท้ที่โรคนี้ต้องการรักษาต่อเนื่องยาวนานประกอบกับความเชื่อที่ว่าเป็นโรคของเวรกรรมครับจึงมีผู้ป่วยส่วนหนึ่งไม่ยอมเข้ารับการรักษาอย่างต่อเนื่องแล้วก็จริงจังในขณะที่ทางการแพทย์ยืนยันว่าโรคความดันโลหิตสูงนั้นหากยิ่งตรวจพบและเข้ารับการรักษาได้เร็วเท่าใดยิ่งส่งผลดีต่อการควบคุมภาวะแทรกซ้อนที่อาจจะเกิดขึ้นจากโรคได้ดีมากขึ้นเท่านั้นครับถึงเวลาแล้วที่คนไทยต้องปรับเปลี่ยนความคิดที่ว่าโรคความดันโลหิตสูงเป็นโรคของเวรกรรมมาเป็นโรคของพฤติกรรมที่สามารถปรับเปลี่ยนเพื่อป้องกันการเกิดโรคได้และหันมาใส่ใจดูแลเรื่องการกินการอยู่การจัดการความเครียดการออกกำลังกายที่เหมาะสมและเพียงพอนะครับ
2: นี่มันฟังดูว่ามีกำลังใจนะแต่พอทำจริงก็ยากเหมือนกันนะ
0: ยาก
2: ใช่ไหมครับ NCD คืออะไรครับนอกจากโรคความดันโลหิตสูงแล้วมันคือมีอะไรอีกบ้าง
0: NCD เป็นภาษาอังกฤษมาจากคำว่า non communicable disease ครับ
1: ครับ
0: ก็คือโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: โรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
0: ครับ
1: มันแสดงว่ามันก็ต้องมีโรคติดต่อเรื้อรังด้วย
0: โรคติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นวัณโรคเนี่ยครับ
1: อันนั้นโอเคครับโรคติดต่อ
0: ใช่
1: ที่มันติดต่อกันได
0: ้มีการแพร่สู่หากันได้แล้วก็เป็นทีก็เป็นระยะเวลานาน
1: ครับ
0: ถ้าโรคไม่ติดต่อเรื้อรังก็อย่างเช่นเนี่ยครับเบาหวานความดันโลหิตสูงไขมันในเลือดสูงพวกนี้ครับเป็นโรคไม่ติดต่อเรื้อรัง
1: ไม่ติดต่อเรื้อรังมันมีโรคไม่ติดต่อปกติด้วยอาจารย
0: ์โรคไม่ติดต่อ
1: คือมันเห็นมันเรื้อรัง
0: มันเกิดเป็นแล้วหายก็จะไม่ใช่เรื้อรังครับแต่ว่าโรคแบบนี้
1: คือเป็นต่อเนื่อง
0: ใช่ก็จะอยู่กับเราเป็นระยะเวลานานคร
1: ับ เอาง่ายคือมันก็คือที่เราคุยกันไปสองข่าวแรกนี่แหละเบาหวานความดันแล้วก
0: ็ไขมันในเล
1: ือ
0: ด
1: ไขมัน
0: ใช่ครับ
1: ไม่ติดต่อเรื้อรังโอเคปัจจัยเสี่ยงสำคัญที่ทำให้เกิดโรค NCD เนี่ยมันเยอะขึ้นนะฮะเหมือนที่อาจารย์บอกไหมฮะ
0: เยอะขึ้นอย่างที่อาจารย์เขาบอกเลยครับว่าไลฟ์สไตล์ของคนเราเปลี่ยนไปเริ่มรับประทานอาหารที่ไขมันสูงพลังงานสูงน้ำตาลสูงกันมากขึ้นครับเกลือโซเดียมก็สูงด้วยทั้งหมดเนี่ยก็ทำให้เบาหวานความดันแล้วก็ไขมันเนี่ยเพิ่มขึ้นมากในช่วงระยะหลังๆเนี่ย
1: ครับส่วนใหญ่เนี่ยคนที่ป่วยเป็น NCD นะครับอาจารย์มันมักจะเกิดขึ้นในช่วงที่มันเกิดไปแล้วใช่ไหมมันไม่สามารถมีอะไรที่คัดกรองได้ก่อนใช่ไหมครับ
0: ก็จริงๆเกณฑ์การคัดกรองก็ยังอยู่ที่35ปีครับแต่ว่าถ้าเกิดว่ามีความเสี่ยงเช่นรอบเอวเกินผู้ชายเกิน90เซนผู้หญิงเกิน80เซนอย่างเงี้ยก็ ภาวะเหล่านี้เราเรียกว่ามีภาวะอ้วนลงพุงก็อาจจะเอามาคัดกรองก่อนครับว่ามี3โรคเนี่ยซ่อนอยู่หรือเปล่า
2: หมายความว่าถ้าเกิดเราวัดเอวอย่างเงี้ยเหรอครับ
0: ใช่ครับ
2: วัดเอวแล้วมันเกิน90เซนติเมตร
0: ในผู้ชาย
2: ซึ่งอันนี้ถือว่าค่อนข้างมีความเสี่ยง
0: ใช่ครับ
2: แล้วเป็นไปได้ไหมครับที่คนอ้วนน่ะแต่ร่างกายดีมากเลยมีไหม
0: ถ้าอ้วนแต่ร่างกายดีแสดงว่าตอนนั้นนะครับอาจจะยังไม่ได้แสดงอะไรออกมาเขาอาจจะเพิ่งอ้วนยังไม่นานยังการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนการสร้างสารอักเสบในร่างกายมันยังเพียงพอแต่ว่าถ้าเกิดว่าเราปล่อยให้ภาวะอ้วนเนี่ยเป็นต่อเนื่องไประยะเวลานานๆเดี๋ยวอีกสักพักเนี่ยครับก็จะมี3โรคเนี้ยตามมาแน่นอน
2: นั่นหมายความว่าไม่มีหรอกคนที่อ้วนแบบอ้วนต่อเนื่องแล้วสุขภาพดีไม่มี
0: ใช่ครับ
2: ยังไงมันก็ต้องมีไขมันในการแทรกอยู่
0: ก็จะมาครับมันเรียกไม่มาเดี๋ยวก็จะมา
2: เพราะหลายคนบอกว่าเนี่ยอ้วนก็ไม่เห็นเป็นไรเลยก็บอกว่าแข็งแรงดีค่าทุกอย่างก็ปกติดีก็อาจจะเป็นในช่วงแรก
0: ใช่ครับ
2: โอเคเพราะฉะนั้นไม่อ้วนดีกว่านะครับเรื่องของ NCD น่าจะประมาณนี้เพราะว่าเราเจาะลึกกันไปแล้วนะเกี่ยวกับความดันไขมันเบาหวานนะครับไม่ติดต่อเรื้อรังไม่ได้ไม่น่ากลัวน่ากลัวมากเหมือนกัน
0: น่ากลัวมากเหมือนกันครับ
2: โอเคครับไปกันต่อครับเรื่องต่อมาเรื่องที่4นะครับโรงพยาบาลนพรัตน์เตือนภัยความร้อนทำงานกลางแจ้งอันตรายถึงตายนะครับหน้าร้อนในไทยเนี่ยมันยาวไปถึงเดือนพฤษภาคมก็คือเดือนนี้นี่แหละแล้วก็จะเริ่มเป็นฝนมาแล้วนะครับแต่ว่าเวลาร้อนในประเทศไทยเนี่ยมันร้อนหนักจริงๆนะครับทำงานกลางแจ้งเนี่ยอาจจะฮีทสโตรกอันตรายถึงตายได้นะครับก็เตือนผู้ประกอบการให้สำรวจกลุ่มแรงงานที่เป็นกลุ่มเสี่ยงและก็ต้องรู้วิธีในการสังเกตการปฐมพยาบาลเบื้องต้นด้วยนะครับทางกรมการแพทย์เตือนภัยหน้าร้อนในประเทศไทยมักจะเริ่มต้นก็คือช่วงมีนาคมถึงพฤษภาคมประชาชนไทยเนี่ยจะได้รับผลกระทบจากความร้อนผู้ใช้แรงงานเป็นกลุ่มที่น่าเป็นห่วงครับเพราะว่าจำเป็นต้องทำงานในบริเวณที่มีความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งไม่ว่าจะเป็นเกษตรกรแรงงานก่อสร้างกลุ่มที่ต้องทำงานในบริเวณที่มีแหล่งกำเนิดความร้อนอย่างเช่นคนที่ต้องอยู่ในโรงหลอมนะฮะหรือบริเวณที่มีเครื่องจักรที่มีความร้อนในโรงงานหรือที่ระบายอากาศไม่ดีผู้ใช้แรงงานเหล่านี้ครับจะมีความเสี่ยงสูงต่อโรคที่เกี่ยวข้องกับความร้อนเรื่องนี้ทางนายแพทย์อัครฐานจิตนุยานนท์ครับเป็นรองอธิบดีกรมการแพทย์บอกว่าโรคเกี่ยวกับความร้อนเนี่ยเกิดจากการที่มนุษย์พยายามจะรักษาอุณหภูมิในร่างกายให้อยู่ที่37องศาเซลเซียสโดยมีการระบายความร้อนออกมาเมื่อมีกระบวนการเมตาบอลิซึมครับในร่างกายหรือมีกิจกรรมถ้าอากาศภายนอกเนี่ยอุณหภูมิสูงกว่าในร่างกายก็จะระบายความร้อนได้ไม่ดีนะครับร่างกายก็จะพยายามระบายความร้อนโดยการหลั่งเหงื่อโดยการขยายเส้นเลือดที่ผิวหนังทำให้เส้นเลือดนั้นเปลี่ยนทางจากการไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญไปที่ผิวหนังเพื่อหลั่งเป็นเหงื่อพาความร้อนออกไปการหายใจและวิธีการพาความร้อนออกจากร่างกายจากการสัมผัสเมื่อร้อนมากร่างกายจะขาดน้ำมีอาการอ่อนเพลียหน้ามืดหรือเป็นลมต่อมาเนี่ยก็จะขาดเกลือแร่ร่วมด้วยทำให้เป็นตะคริวนะครับภาวะฮิสโตรกนั้นถือว่าเป็นภาวะฉุกเฉินทางการแพทย์ที่ถ้าเกิดไม่รีบช่วยเหลือเนี่ยอาจจะทำให้อวัยวะสำคัญล้มเหลวและเสียชีวิตได้นะครับอันนี้เป็นการอธิบายโดยผมนะฮะซึ่งไม่ได้มีความรู้เลยนะฮะฮิสโตรกเดี๋ยวถามอาจารย์ดีกว่าถ้าเกิดเราจะอธิบายให้มันเกิดเข้าใจง่ายๆนะฮะเพราะว่าเมื่อก่อนเราจะรู้ว่าฮิสโตรกเนี่ยเวลาคนร้อนเยอะๆอยู่ดีเขาก็ช็อกผมรู้แค่นั้นเลยแต่กระบวนการด้านในเนี่ยมันเกิดอะไรขึ้นกันแน
0: ่ปกติแล้วถ้าเกิดว่าอุณหภูมิในร่างกายเราสูงขึ้นนะครับสมองเราจะต้องสั่งการให้เราระบายความร้อนออกเช่นมีเหงื่อที่ออกมาขึ้นเพื่อพัดพาความร้อนออกจากร่างกายไปครับ
2: เหมือนเวลาเราออกกำลังกายป่ะครับ
0: ใช่ครับ
2: เราออกกำลังกายมันทำให้ร่างกายร้อน
0: ใช่ครับ
2: ร้อนเสร็จปุ๊บร่างกายเราก็เลยต้องปรับสมดุลนี้แหละ
0: ใช่ครับ
2: เพราะว่าเราเป็นสัตว์เลือดอุ่นนี้แหละนะ
0: ถูกต้องครับ
2: เราต้องอยู่ที่37องศา
0: ใช่ครับ
2: โอเค
0: ในคนที่ปกติครับสมองยังทำงานได้ปกติสั่งการได้ดีก็จะสามารถปรับตัวได้เพื่อควบคุมอุณหภูมิให้มันอยู่ที่37องศาเหมือนเดิม
2: ครับ
0: แต่ว่าในกลุ่มที่เป็นกลุ่มเสี่ยงครับไม่ว่าจะเป็นกลุ่มเด็กที่สมองเขายังพัฒนาไม่ดีหรือผู้สูงอายุที่สูงอายุมากๆสมองเขาก็จะทำงานได้ไม่ปกติเหมือนกัน
2: ครับ
0: หรือว่าในบางรายที่มีความเสี่ยงเช่นโรคเบาหวานโรคอ้วนหรือว่าโรคหัวใจในกลุ่มนี้ครับเขามีความสามารถในการปรับตัวของระบบประสาทอัตโนมัติหรือว่าการปรับตัวของความดันได้ไม่ดีเท่ากับคนปกติครับในกลุ่มนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่มีความเสี่ยงพอสมองไม่สามารถสั่งการให้สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติความร้อนก็จะสะสมในร่างกายตัวความร้อนเองบางอวัยวะทนความร้อนไม่ได้นะครับเช่นสมองหัวใจตับไตเราเนี่ยครับถ้าเกิดว่าความร้อนสูงขึ้นเกิดหยุดทำงานทันทีเลยครับ
2: เหรอ
0: ใช่ครับแล้วก็ในบางกรณีที่มีการเสียน้ำออกไปมากก็ความดันโลหิตก็ตกลงเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงอวัยวะสำคัญอวัยวะสำคัญก็จะตายเหมือนกันนะครับทั้งหมดก็เลยเป็นประกอบกันทำให้เกิดภาวะโรคลมร้อนหรือว่าภาษาอังกฤษเรียกว่า heat stroke เนี่ยครับเกิดขึ้นได
2: ้นั่นหมายความว่ามันขาดน้ำ
1: เกี่ยว
0: ไหมมีการขัดน้ำประกอบกันส่วนหนึ่งกับ

0: การที่ร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนออกปกติได้ส่วนหนึ่งครับคู่กัน
1: แล้วทำไมร่างกายถึงไม่สามารถระบายความร้อนได้ตามปกติเพราะปกติเวลาเราออกกำลังกายมันก็เหงื่อเขาออกอยู่แล้ว
0: อย่างในบางกลุ่มครับอย่างเช่นเด็กมากหรือว่าอายุเยอะมากสมองเขาทำงานได้ไม่เก่งเท่ากับคนวัยกลางคนคร
1: ับ ก็เลยยังไม่สามารถสั่งการให้โอเคต้องระบายเหงื่อนะต้องออกอย่างนี้นะ
0: ใช่ครับ
1: พอไม่สั่งปุ๊บคราวนี้ร้อนเกิน
0: ใช่ครับ
1: ทุกอย่างก็เลยสต็อปเลย
0: ใช่กับปัจจัยอื่นก็คือมีเรื่องของสิ่งแวดล้อมเข้ามาประกอบกันด้วยเช่นถ้าอุณหภูมิภายนอกมันสูงมากครับร่างกายเราก็บอกว่าโอ้ไม่รู้จะระบายทางไหนและข้างนอกก็ออกไปไม่ได้เหมือนกันอะไรครับมันก็สะสมอยู่ในร่างกายยิ่งเราไปอยู่กลางแจ้งนานๆความร้อนก็ยิ่งสะสมในร่างกายเราก็จะยิ่งทำให้เกิดได้ง่ายกว่าคนปกติทั่วไปเหมือนกัน
1: อวัยวะต่างๆของร่างกายที่คุณหมอบอกว่าสมองมาตับไตอะไรเงี้ยครับทนได้ในถึงอุณหภูมิประมาณไหนก่อนถึงที่จะแบบไม่ทำงาน
0: ถ้าเริ่มเกิน40องศาเป็นต้นไปเนี่ยก็จะเริ่มทำงานลดลงเรื่อยๆนะครับ
1: นั่นหมายความว่าคนที่เป็นฮีทสโตรกที่แบบว่าช็อกแล้วก็นั้นไปเลยเนี่ยแสดงว่าร่างกายต้องมีอุณหภูมิสูงมากกว่านั้น
0: ใช่ครับส่วนใหญ่จะเกิน40องศาขึ้นไปครับ
1: ฮะมันจะมีเคสกรณีที่ร่างกายของเราอุณหภูมิสูงก็คือตอนที่เราเป็นไข้เป็นไข้ที่บางคนบอกว่าเป็นไข้40กว่าแล้วเกิดอาการช็อกเนี่ยมันเป็นภาวะเดียวกับฮีทสโตรกป่ะ
0: คนละภาวะกันครับอันนั้นถ้าเกิดว่าเป็นภาวะไข้ขอแยกเป็นเด็กกับผู้ใหญ่ก่อนละกัน
1: ครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นผู้ใหญ่แล้วมีไข้สูงแล้วมีภาวะช็อกเนี่ยครับอาจจะเกิดจากหลายปัจจัยเช่นมีอาการติดเชื้อหรือเปล่าหรือว่ามีกระบวนการอักเสบของร่างกายรุนแรงอันนี้ก็อาจจะทำให้ความดันตกเลือดก็ไม่ไปเลี้ยงสมองก็เลยหมดสติได้ครับ
1: ครับ
0: แต่ว่าถ้าในเด็กเองสมองยังไม่พัฒนายังพัฒนาได้ไม่ดีมากพออุณหภูมิสูงผิดปกติก็จะเกิดภาวะชักได้หมดสติได้ครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นก็คนละกรณีกัน
0: ใช่
1: คราวนี้ในเคสที่เราเคยเจอมาครับนอกจากเด็กที่อาจารย์บอกว่าสมองอาจจะยังไม่ได้สั่งการเต็มที่เนี่ยมันก็มีเคสคนที่มีอายุเป็นวัยกลางคนเหมือนกันที่เกิดอาการฮีทสโตรกจุดนั้นทำไมมันถึงพาไปตรงนั้นได้ครับในเมื่อเราก็โตแล้วปกติแล้วทำไมมันถึงระบายออกไม่ทัน
0: ถ้าสิ่งแวดล้อมอุณหภูมิสูงมากครับแล้วเรารับความร้อนอย่างต่อเนื่องครับบางทีถึงร่างกายเราจะเก่งครับแต่ก็ยังเก่งสู้ธรรมชาติไม่ได้ครับ ความร้อนด้านนอกมันสูงมากเกินไปเราก็ยังสู้อยู่ท่ามกลางแดด ยังสู้อยู่ในที่ที่มีความร้อนอยู่ตรงจุดนี้ร่างกายก็ไม่ไหวเหมือนกันครับ
1: ครับมันจะมีอาการเตือนอะไรบ้างที่บ่งชี้ว่าอันนี้มีความเสี่ยงที่อาจจะเป็นฮีทสโตรกแล้วครับ
0: อ๋อก็ถ้าเกิดว่าอยู่กลางแดดเริ่มมีอาการหน้ามืดวิงเวียนหรือว่าเริ่มมีอาการคลื่นไส้อาเจียนพวกนี้ครับก็อาจจะเป็นอาการเตือนของฮีทสโตรกได้ครับ
1: ครับ
0: ถ้ามีอาการเหล่านี้รีบกลับเข้ามาอยู่ในที่ที่ร่มมีลมพัดถ่ายเทหรือว่าถ้าจะให้ดีก็คือมีผ้าชุบน้ำเย็นหรือบางรายก็จะใช้ฟอกกี้ครับ
1: ชิ
0: ชิพ่นใช่ครับพ่นตัวแล้วก็เปิดพัดลมจ่อเลยครับก็จะช่วยทำให้อุณหภูมิร่างกายลดลงได้อย่างรวดเร็วครับ
1: คราวนี้มันมีสิ่งที่น่าสนใจมากเลยครับเวลาในมุมของคนที่จะช่วยเหลือนะครับสมมติว่าคนเนี้ยอยู่ดีเขาก็ล้มไปฮะมันแยกยังไงระหว่างคนเนี้ยเป็นฮีทสโตรกกับคนนี้แค่เป็นลมหน้ามืดเพราะว่าบางทีเวลาเราเมื่อก่อนเรียนรอเพื่อนก็ล้มกันแบบเยอะมากมันเกิดจากความแบบเป็นลมอะไรเงี้ยฮะแต่ก็พอได้นอนพักก็หายแยกยังไงระหว่างคนเป็นลมจากเวลาร้อนกับคนเป็นฮีทสโตรก
0: ถ้าเกิดว่าคนเป็นลมโดยทั่วไปนะครับ ก็จะมีอาการเช่นมีอาการหน้าซีด มีเหงื่อออกตามร่างกายนะครับเป็นเจอได้ในเป็นลมหมดสติทั่วไปครับ แต่ว่าถ้าในภาวะฮีทสโตรกครับร่างกายไม่สามารถระบายความร้อนได้เขาจะไม่มีเหงื่อครับตัวก็จะแห้ง
1: ๆ
0: อันนี้อาจจะเป็นประเด็นหนึ่งที่เราเอามาใช้แยกกันได้ครับ
1: ในเบื้องต้นเลยใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดปรากฏว่าโอเคเป็นฮีทสโตรกละเห็นแล้วว่าคนนี้เป็นทำไงดีคนช่วยเหลือ
0: ครับถ้าเกิดว่าเครื่องนุ่งห่มเครื่องแต่งกายดูแน่นหนามากครับปลดออกก่อนเลยครับให้ร่างกายสามารถระบายความร้อนได้ดีขึ้นใช้ผ้าชุบน้ำเย็นหรือว่าใช้ฟอกกี้แล้วเอาพัดลมเป่าเลยครับเพื่อให้ตัวน้ำเนี่ยดึงอุณหภูมิออกจากร่างกายให้ได้อย่างเร็วที่สุดครับแล้วก็ระหว่างนี้ก็โทร1669เรียกรถพยาบาลมาพาไปโรงพยาบาลเลยเพราะว่าในช่วงที่ถึงโรงพยาบาลครับอาจจะต้องมีการให้น้ำเกลือเย็นเพื่อไปลดอุณหภูมิร่างกายอย่างทันท่วงทีเพราะว่าถ้าเกิดว่าเรารักษาจากภายนอกอย่างเดียวมันอาจจะไม่ทันอาจจะลดได้ไม่ทันที
1: ่
0: จะทำให้อวัยวะมันทนต่อความร้อนได้นานเพียงพอครับ
1: ซึ่งในตอนนั้นสำหรับคนที่เป็นฮีทสโตรกครับเขายังหายใจอยู่ใช่ไหมครับ
0: ยังหายใจอยู่ครับ
1: แล้วกระบวนการในร่างกายยังดำเนินได้ปกติอยู่ไหมครับหรือว่ามันก็ยังช็อกอยู่
0: อาจจะเริ่มสูญเสียไปบางส่วนแล้วครับเช่นถ้าเกิดว่าแย่มากไตอาจจะหยุดทำงานแล้วก็ได้ในตอนน
1: ั้
0: นหรือว่าถ้าเกิดหนักมากๆสมองหยุดทำงานหัวใจหยุดทำงานความดันก็อาจจะมีตกลงได้เหมือนกันครับ
1: ในตอนนั้นคนที่เป็นฮีทสโตรกเขาจะมีสติไหมครับ
0: ถ้าเกิดว่าเป็นถึงขั้นนั้นน่าจะหมดสติไปแล้วครับ
1: ฮะเราต้องไปปั๊มหัวใจเขาไหมครับ
0: ใ จริงๆถ้าเกิดว่าจะปั๊มหัวใจครับคลำชีพจรก่อนหรือว่าดูจากการหายใจว่ามีการหายใจไหมถ้าดูแล้วไม่มีการหายใจคลำชีพจรไม่ได้ปั๊มหัวใจได้เลยครับ
1: เพราะฉะนั้นสิ่งต้องระวังนะบางทีเราเห็นคนเป็นลมเนี่ยเราก็จะปั๊มหัวใจอย่างเดียวไงเรียน CPR มาแต่คนที่เราจะปั๊มหัวใจได้เนี่ยเขาคนนั้นต้องชีพจรไม่เต้นแล้ว
0: ใช่ครับ
1: เราถึงจะปั๊มเพื่อดึงขึ้นมาแต่ถ้าเกิดคนคนนั้นยังหายใจอยู่ก็ต้องช่วยวิธีอื่นอย่างที่อาจารย์บอกเบื้องต้นก็คือเอาผ้าชุบน้ำเช็ดเพื่อให้มันดึงความร้อนออกมาแล้วก็ส่งโรงพยาบาลใช่ไหมครับ
0: ใช่คร
1: ับ พอไปถึงโรงพยาบาลเนี่ยหมอเขาจะช่วยยังไงครับอาจารย์
0: เริ่มตั้งแต่การให้สารน้ำเพื่อให้เข้าไปในคนที่มีอาการขาดน้ำครับน้ำที่ให้น้ำเกลือที่ให้ครับเขาก็จะให้ในอุณหภูมิที่ต่ำกว่าปกติก็จะเป็นน้ำเกลือแช่เย็น
1: อุ้ยเหรอ
0: ใช่ครับ
1: น้ำเกลือแช่เย็น
0: แช่เย็นครับ
1: ไม่เคยโดนได้เลย
0: เพื่อให้ไปลดอุณหภูมิได้เร็วที่สุดครับ อาจจะต้องมีการเจาะเลือดเพราะว่าอวัยวะบางส่วนอาจจะเริ่มมีการเสียหายเกิดขึ้นกล้ามเนื้ออาจจะเริ่มสลายค่าไตอาจจะขึ้นค่าตับอาจจะขึ้นได้ครับหลังจากเจาะเลือดไปก็จะต้องมีการติดตามว่าหลังจากที่รักษาไปเนี่ยดีขึ้นหรือเปล่าถ้าในบางรายที่หมดสติความดันตกหายใจเองไม่ได้อาจจะต้องมีการใส่ท่อช่วยหายใจเพื่อพยุงชีวิตไว้ก่อนครับ
1: ส่วนใหญ่ถ้าเกิดเป็นฮิสโตรกก็นำส่งโรงพยาบาลน่ะหายปกติไหมฮะ
0: จริงๆเป็นเพราะว่าฉุกเฉินมากๆเลยครับถ้าเป็นไปได้รีบนำส่งโรงพยาบาลทันทีเลยเพราะว่าอัตราการเสียชีวิตค่อนข้างสูงมาก
1: คือถ้าเกิดไปถึงได้เร็วเนี่ยก็จะมีโอกาสรอดมากกว่าในของเขาที่สโตรกเนี่ยตายได้เลยเหมือนกัน
0: ใช่ครับ
1: เหมือนที่เราเห็นข่าวกันถ้าเกิดทําไม่ถูกต้อง
0: ใช
1: ่น่ากลัวไหมโหน่ากลัวเหมือนกันนะ
0: น่ากลัวครับเพราะว่าประเทศไทยเป็นเมืองร้อนบางทีแล้วบางคนก็ต้องทํางานกลางแจ้งหลีกเลี่ยงไม่ได้ครับ
1: อาจารย์ครับผมเคยได้ยินมาว่าการที่จะป้องกันฮิสโตรกอย่างนึงคือการดื่มน้ําเยอะๆมีส่วนมั้ยครับ
0: มีส่วนครับเพราะว่าการที่เราดื่มน้ําเยอะเพียงพอไม่ต้องรอให้กระหายน้ำนะครับอาจจะเป็นทุก 1-2 ชั่วโมงเริ่มไปจิบน้ำเลยจิบไปเรื่อยๆดื่มไปเรื่อยๆเพื่อให้สารน้ำในร่างกายเราเนี่ยมันมีปริมาณเพียงพอที่จะให้เลือดไปเลี้ยงส่วนต่างๆของร่างกายได้เวลาเราไปอยู่กลางแจ้งเรามักจะมีการเสียน้ำไปทางเหงื่อโดยที่ไม่รู้ตัวอยู่แล้วยิ่งเสียไปเยอะก็จะยิ่งเกิดฮีทสโตรกได้ง่ายครับ
1: โอเคเพราะฉะนั้นน้ำในร่างกายสำคัญ
0: สำคัญ
1: บางคนบอกว่าจะกินเนี่ยก็คือตอนแบบตอนหิวอะตอนรู้สึกกระหายแต่ผมก็ถูกเตือนมาเหมือนกันว่าถ้านึกออกกินเลยกินน้ำเยอะไม่มีปัญหานอกจากฉี่บ่อย
0: ใช่ครับ
1: อย่างเดียวเท่านั้นแล้วเวลาเราเหงื่อออกเยอะมันจะไม่ค่อยฉี่จริงไหมอาจารย์เพราะมันเกี่ยวกันไหมหรือว่าคนละส่วนกัน
0: เกี่ยวกันครับเพราะว่าร่างกายเราพยายามรักษาสมดุลน้ำอยู่แล้วอยากให้มีน้ำในร่างกายเพียงพอถ้าเหงื่อออกเยอะมากปริมาณที่ฉี่ออกก็จะลดลงเป็นการปรับตัวเราก็จะสังเกตว่าฉี่มันเข้มขึ้นนะเพราะว่าไตมันต้องทำความเข้มข้นให้ได้เทียบเท่ากับปริมาณของความเข้มข้นในร่างกายก็เราจะเห็นว่าปัสสาวะสีเข้มขึ้นอย่างเงี้ยพอเราดื่มน้ำพอเดี๋ยวสีเขาก็จะจางลงเรื่อย
1: ๆฮิสโตรกนี่สามารถเกิดได้กับทุกคนหรือเปล่าครับหรือว่าบางคนก็มีความสามารถในการทนแตกต่างกันอีก
0: จริงๆเกิดได้กับทุกคนเลยครับแต่ว่าบางคนอาจจะมีความเสี่ยงมากกว่าครับเช่นกลุ่มคนกลางแจ้งเด็กแล้วก็ผู้ใหญ่
1: ครับ
0: คนที่มีโรคหัวใจคนที่เป็นโรคอ้วนเบาหวานพวกนี้ครับจะเกิดได้ง่ายกว่าคนอื่นแต่ว่าทุกคนก็เป็นได้ฉะนั้นอยากให้ระวังกันทุกคนในหน้าร้อนไม่อยากให้อยู่กลางแจ้งนานเกินไปครับ
1: บางคนที่เขาเลี่ยงไม่ได้ครับอย่างเช่นนักกีฬาหรือว่าคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งด้วยการที่ต้องหาเลี้ยงชีพเนี่ยมันมีวิธีในการป้องกันเบื้องต้นก่อนที่เราจะไปทำงานได้ยังไงบ้างครับ
0: ถ้าเป็นตัวนักกีฬาเองการฝึกซ้อมถ้าเกิดว่าต้องฝึกซ้อมอยากจะให้ฝึกซ้อมในช่วงเช้าหรือเย็นไปเลยมากกว่าครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าเป็นกลุ่มคนที่ต้องทำงานกลางแจ้งครับเริ่มตั้งแต่การเตรียมน้ำดื่มเลยครับดื่มอย่างเพียงพอวันหนึ่ง2ลิตรขึ้นไปดื่มได้ครับดูโรคร่วมเลยนะครับบางคนเป็นโรคหัวใจบอกว่าหมอบอกให้ดื่ม2ลิตรดื่มไปเยอะเกินก็หัวใจล้มเหลวได้อันนั้นดูเป็นกรณีไป
1: ทำไมคนเป็นโรคหัวใจถึงกินน้ำเยอะไม่ได
0: ้บางคนการบีบตัวของหัวใจไม่ดีแล้วคุณหมอสั่งให้จำกัดปริมาณน้ำอยู่แล้วก็ดื่มให้ตามเหมาะของแต่ละคนครับถ้าคนทั่วไปก็คือ 2-2.5 ลิตรได้เลยครับไม่มีปัญหาอะไรเครื่องแต่งกายแขนยาวได้ครับแต่ว่าต้องเป็นแขนยาวที่เป็นผ้าโปร่งสามารถระบายความร้อนได้เพราะว่าการใส่เสื้อแขนยาวก็ป้องกันแสงมาโดนตัวเราได้แต่ถ้าแขนยาวแล้วมันหนาความร้อนก็ออกไม่ได้เหมือนกันครับหมวกร่มอันนี้ก็สำคัญเหมือนกันหมวกปีกกว้างเลยครับเพื่อกันแสงมาถึงตัวเรากางร่มได้ให้กางร่มแล้วก็ถึงแม้จะต้องทำงานกลางแจ้งแต่ก็พยายามหาเวลาในการหลบเข้ามาอยู่ในร่มเป็นระยะครับเพื่อให้ร่างกายได้มีการระบายความร้อนออกเป็นระยะ
1: ครับ
0: ประมาณนี
1: ้โอเคเพราะฉะนั้นเรื่องของความร้อนเนี่ยอย่าประมาทนะครับหลายคนรู้สึกว่าเฮ้ยความร้อนมันคือความท้าทายเฮ้ยมันต้องได้สิบางคนบอกต้องแข็งแรงซึ่งไม่เกี่ยวนะ
0: ไม่เกี่ยวครับ
1: ใช่ไหมเพราะถ้าเกิดเป็นขึ้นมามันเกิดจากด้านในครับไม่ได้เกิดจากความชนด้านนอกเพราะฉะนั้นเนี่ยมันสามารถนำไปสู่การเป็นฮีทสโตรกนะครับเชื่อว่าหลายคนน่าจะเคยได้ยินข่าวคนเป็นฮีทสโตรกเยอะแหละแต่ก็ไม่เข้าใจกลไกของมัน กลไกมันก็เป็นแบบนี้แหละอุณหภูมิร่างกายมันสูงจนระบายไม่ทันแล้วสิบุ๊มเลยทำให้ระบบทุกอย่างเหมือนที่อาจารย์บอกว่าอุณหภูมิเนี่ย

0: ีผลกับการทำงานของอวัยวะหลายส่วนถ้าเกิดมันแบบว่าสูงเกินไปมันไม่ทำงานเหมือนกัน
1: ใช่ครับ
0: เอาครับอันนี้น่ากลัวมากเลยแล้วการที่อย่างพวกที่เป็นสัตว์เลือดเย็นเนี่ยมันปรับมาได้อะอันนั้นมันก็คือ มันก็ดีกว่าเราดิ
1: ถ้าในแง่ที่เขาทนร้อนเขาก็จะทนร้อนได้ดีกว่าเราครับแต่ไม่ได้บอกว่าสัตว์เลือดเย็นจะทนร้อนได้มากถึงแบบสุดๆนะครับเขาก็จะมีลิมิตของเขาเหมือนกันว่าถึงระดับนี้เขาก็จะไม่สามารถปรับตัวได้แล้ว
0: ครับโอเคจริงๆหมดเวลาแล้วนะเกือบหมดแล้วผมอยากคุยอาจารย์เรื่องนิดนึงนะคือผมไปดูหนังมาเยอะมันมีหนังบางเรื่องที่คนมันถูกแช่แข็งนะแช่แข็งแล้วมันตื่นมาได้ป่ะอาจารย์เพราะเขาบอกว่าคนเราเนี่ยมันแบบมันไม่ใช่สัตว์เลือดเย็นที่จำสิ่งได้ใช่ป่ะแต่มันเริ่มมีกระบวนการทางวิทยาศาสตร์ที่เขาบอกว่าเหมือนกับเราสามารถสต็อปเราไว้ตรงนั้นได้ก่อนเหมือนกับบางคนที่ป่วยแล้วปัจจุบันนี้รักษาไม่ได้เข้าเครื่องไครโออะไรสักอย่างก็รู้อะแล้วสักพักค่อยปลุกมาใหม่อะคนเรามันสามารถเป็นอย่างนั้นได้ไหมในปัจจุบันนี
1: ้ปัจจุบันยังไม่มีเทคโนโลยีที่ทำได้แบบนั้น
0: เพราะถ้าเกิดมันแข็งคือเราตายเลยใช่ไหม
1: ใช่ครับเพราะว่าเซลล์ไม่สามารถทนความเย็นที่ติดลบได้ครับถ้าเราไปแช่แข็งเซลล์ก็ตายเหมือนกันครับ
0: มันมีโรคฮิสโตรกแล้วมันมีโรคโคสโตรกไหมอาจารย
1: ์จะเป็นโรคน้ำแข็งกัดอย่างนั้นมากกว
0: ่
1: า
0: โอเค
1: แต่ว่าก็จะมีอย่างเช่นคนที่อยู่ทางโคโลเนี่ยก็จะมีโรคที่แบบทนความเย็นไม่ไหวเสียชีวิตอย่างเช่นเหมือนกันอย่างบ้านเราเองที่อยู่ทางบนดอยในช่วงที่มีอากาศหนาวเย็นมากๆก็มีการเสียชีวิตจากอากาศเย็นมากเหมือนกันครับ
0: เพราะว่าถ้าเกิดเย็นเกินไปเนี่ยอวัยวะก็ไม่ทำงานเหมือนกัน
1: ใช่ใ
0: ช่ไหมครับ
1: ระบบหลายๆอย่างก็มีการเสียหายได้เหมือนกันครับ
0: โอเคเกิดเป็นมนุษย์ก็อยู่ยากนิดนึงคุณผู้ชมครับยังโชคดีที่เรามีชีวิตรอดกันอยู่วันนี้ขอบคุณจัดอูมมากๆครับมาพูดคุยแล้วก็ให้เราเข้าใจเรื่องของเนี่ยแหละความดันเบาหวานนะฮะแล้วก็ไขมันรวมถึงฮิสโตรกด้วยวันนี้ขอบคุณมากครับหมดเวลาแล้วนะครับรอบหน้าจะชวนคุณหมอท่านไหนมาพูดคุยนะฮะเป็นประเด็นอะไรนะครับแต่ว่ามีประโยชน์กับคุณผู้ชมแน่นอนติดตามกันในพ่อหมอรามาครั้งหน้านะครับวันนี้สวัสดีครับ

0: มีคนไข้จำนวนมากนะครับที่เข้าสู่ไตวายระยะสุดท้ายเนี่ยโดยที่ไม่มีอาการหรือว่าไม่รู้ตัวการเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากต่อการที่ทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักหรือว่าเสื่อมมากขึ้นลักษณะการทานอาหารที่ทำให้เกิดภาวะเสี่ยงเนี่ยครับในคนปัจจุบันเนี่ยนะครับก็คืออย่างแรกก็คือทานอาหารที่มีรสเค็มนะครับก็คือมีโซเดียมสูงกว่าปกตินะครับอาหารที่มีรสหวานหรือมีไขมันเยอะพวกนี้ก็จะทำให้ร่างกายเนี่ยมีภาวะน้ำหนักเกินแล้วก็เป็นโรคเบาหวานในอนาคตก็จะส่งผลทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
0: วันนี้คนไข้มีอะไรจะมาปรึกษาหมอหรือครับ
1: คือพอดีผมไปตรวจสุขภาพประจำปีมาแล้วก็พบเกี่ยวกับว่ามีค่าไตมันเสื่อมแล้วก็เกี่ยวกับความดันสูงครับก็เลยจะมาปรึกษาคุณหมอว่าการรับประทานอาหารเนี่ยผมควรจะรับประทานอาหารยังไงดีเพื่อควบคุมเกี่ยวกับค่าไตแล้วก็พวกความดันนะครับ
0: การเลือกรับประทานอาหารเนี่ยมีความสำคัญมากนะครับต่อการที่ทำให้ไตเนี่ยทำงานหนักหรือว่าเสื่อมมากขึ้นดังนั้นอาหารเนี่ยที่เราควรหลีกเลี่ยงเนี่ยหนึ่งนะครับอาหารที่มีโซเดียมสูงนะครับอาหารที่มีโซเดียมสูงเนี่ยก็จะมีการปรุงรสนะครับไม่ว่าจะเป็นจากน้ำปลาจากเกลือซีอิ๊วซอสถั่วเหลืองนะครับหรือว่าน้ำมันหอยที่ใช้กันแพร่หลายในครัวเรือนไทยก่อนหน้านี้เนี่ยอาหารที่ทานเนี่ยทานเป็นอาหารจำพวกอะไรบ้างครับ
1: ก็จะเป็นพวกข้าวแกงอาหารทั่วไปก๋วยเตี๋ยว
0: แล้วทานพวกของหวานของมันของเค็มอะไรพวกนี้ไหม
1: ก็มีทานบ้างครับ
0: ที่หลักๆแล้วเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่มีรสจัดรวมทั้งอาหารพวกอาหารแปรรูปต่างๆหมูแดดเดียวเนื้อแดดเดียวแฮมไส้กรอกโบโลน่าเบคอนอาหารแช่แข็งหรือว่าเป็นพวกข้าวกล่องแช่แข็งก็มีผลต่อทำให้ไตเนี่ยเสื่อมมากขึ้นคือวันนี้เนี่ยจากการตรวจร่างกายเนี่ยพบว่าความดันโลหิตเนี่ยสูงจริงนะครับตอนนี้ตัวบนเนี่ยประมาณสัก170นะครับค่าไตเนี่ยสูงกว่าปกตินะครับเป็นไตเรื้อรังนะครับนอกจากอาหารที่มีโซเดียมสูงแล้วนะครับคนไข้ที่เป็นไตเรื้อรังเนี่ยก็ต้องระวังอาหารที่มีเกลือแร่บางอย่างสูงนะครับอย่างเช่นโพแทสเซียมเนื่องจากคนไข้ที่ไตเรื้อรังเนี่ยจะมีการขับโพแทสเซียมหรือว่าเกลือแร่อื่นเนี่ยได้น้อยลงดังนั้นถ้าเกิดทานอาหารที่มีโพแทสเซียมเนี่ยในปริมาณมากเนี่ยก็จะมีผลทำให้โพแทสเซียมในเลือดสูงและมีผลต่อการทำงานของหัวใจอีกตัวนึงก็คือฟอสฟอรัสนะครับโดยที่ฟอสฟอรัสเนี่ยก็จะขับออกทางไตเป็นหลักถ้าเกิดไตทำงานลดลงเนี่ยฟอสฟอรัสในร่างกายก็จะคลั่งนะก็จะมีอาการทำให้เกิดอาการคันหรือว่ากระดูกเนี่ยเปราะบางหักง่ายก็จะทำให้การทำงานของสมดุลร่างกายเนี่ยผิดปกติไปไตที่วายเนี่ย

ก็จะมีอาการที่มากขึ้นครับหมอก็จะแนะนำเรื่องยาเนี่ยควรจะทานยาตามที่แพทย์เป็นคนปรับยาให้นะครับเพราะว่าทางแพทย์เนี่ยจะนัดมาเจาะเลือดเป็นประจำนะครับ จะได้ดูผลเลือดแล้วก็นำไปสู่การปรับยาที่เหมาะสมนะครับไม่ควรที่จะหยุดยาเองจะเห็นได้ว่าการรับประทานอาหารเนี่ยครับก็มีความสำคัญที่เราไม่ควรมองข้ามโดยที่หลักๆแล้วเนี่ยอาหารที่ไม่ควรจะรับประทานก็คืออาหารที่มีรสจัดไม่ว่าจะเป็นรสเค็มรสหวานรสมันรวมทั้งอาหารแปรรูปต่างๆที่มีผลต่อไตถ้าเกิดเราสามารถทำอาหารรับประทานเองได้เนี่ยก็จะดีนะครับโดยที่เราจะแนะนำให้รับประทานอาหารที่มีโซเดียมต่ำนะครับก็คือให้น้อยกว่า 2,000 มิลลิกรัมต่อวันนะครับเทียบเป็นเกลือเนี่ยประมาณ1ช้อนชาโดยที่เราแนะนำให้ใส่น้ำปลาเนี่ยประมาณวันละไม่เกิน3ช้อนชานะครับเนื่องจากอาหารตามปกติตามธรรมชาติเนี่ยจะมีโซเดียมอยู่แล้วประมาณ 1,000 มิลลิกรัมนะครับและน้ำปลา1ช้อนชาเนี่ยจะมีปริมาณโซเดียมประมาณ400มิลลิกรัมนะครับก็จะได้อยู่ในราวๆประมาณ 2,000 มิลลิกรัมต่อวันถ้ามีปัญหาทางสุขภาพอย่าลืมมาพบหมอกันนะครับ

0: รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย
1: เห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้
1: พี่เบนพี่โดมสวัสดีครับ
3: สวัสดีครับ
4: สว
1: ั
4: สด
1: ี
4: คร
1: ับ สวัสดีครับอันนี้ก็คือสนามที
3: ่
1: ใช้ซ้อมมันใช่ไหม
3: ใช่ครับผม
1: จริงๆคือวันนี้ผมอยากมาลองเล่นอยากมาลองรู้จักเอาจริงผมเคยดูขว้างจักรขว้างคอนะในแบบพวกกีฬาโอลิมปิกแต่ว่าเอาจริงๆชีวิตนี้ไม่เคยคิดว่าจะมีโอกาสได้มาลองทีมงานบอกว่าให้มาลองดูเขารู้สึกว่าเอ้ยน่าสนใจดีพี่โดมเป็นขว้างจักรใช่ไหมครับส่วนพี่เบนเป็นขว้างคอนซึ่งวันนี้จริงๆถ้าแบบเล่นไม่เป็นเลยไม่มีเบสิกเลยนี่วันเดียวมันสามารถที่จะพอจับทางได้ไหม
3: ค่อนข้างยากครับผมเพราะว่ามันเป็นกีฬาที่เราต้องใช้เทคนิคเยอะหน่อยครับผม
5: ลองดูก็ได้คร
3: ับลองดูครับ
1: ลองดูได้ครับ
5: ก็เริ่มจากการเปลี่ยนรองเท้าแล้วกันอันนี้เป็นรองเท้าเฉพาะเขาออกแบบมาให้สำหรับกีฬาขว้างทั้งทุ่มน้ำหนักขว้างจักรขว้างค้อนที่มันใช้ในการหมุนใช่
1: จะเป็นพื้นแบบพิเศษใช่ไหม
5: ใช่เป็นพื้นแบบพิเศษครับในไทยก็ไม่มีขายต้องนำเข้า
1: อ๋อซึ่งหมายถึงว่าพื้นมันพิเศษตรงไหน
5: พื้นมันจะมีไฟเบอร์อยู่ตรงข้างในนี้ครับ
1: อ๋อช่วยให้มันหมุนได้ดี
5: ขึ้นมันแข็งขึ้นกิ้งได้ดีขึ้น
1: ซึ่งถ้าเราใส่รองเท้าทั่วไปมันก็จะหมุนไม่ค่อยไปอย่างงี้
5: ใช่ครับใช่ครับก็ได้เหมือนกันแต่ก็
1: แรงมันจะน้อย
5: เพราะว่ามัน
3: ต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
5: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าเพราะว่าม
3: ันต้องบิดข้อเท้าอะไรประมาณน
5: ี้แรงเสียดทานมันเยอะกว่าถ้าเป็นแบบนี้ก็จะดีกว่า
1: คือตื่นเต้นไหมก็ตื่นเต้นมันดูมีความแบบอาจจะเจ็บตัวได้อันนี้คือกังวลแต่ว่าคิดว่าถ้าเราเล่นอย่างปลอดภัยเรารู้วิธีการมันก็คงจะเซฟตัวเองได้
5: ใช่ครับสำหรับมือใหม่เริ่มก็ค่อนข้างยากครับเพราะมันต้องมีทั้งอุปกรณ์อย่างรองเท้าอย่างนั้นผมว่าใช้แบบไหนก็ได
1: ้ยังพอไหว
5: จะไม่ดีเท่าที่มันเป็นรองเท้าเฉพาะ
1: แต่ถ้ามันมีอันที่มันนั้นที่มันแบบเซฟกว่ามันก็ช่วย
5: มันจะดีกว่าใช่
1: เรื่องความปลอดภัยอะไรเงี้ย
5: ใช่พอเราจะขว้างจริงเนี่ยในกรงก็จะเห็นอยู่ว่ามันจะมีเซกเตอร์ที่คอยกำหนดว่าถ้าเราขว้างไว้ตรงไหนเนี่ยมันจะฟาวหรือไม่ฟาวเราต้องรู้ทิศทางก่อนเพราะว่าเราหันหลังขว้าง
3: ปกติยืนขว้างจะอยู่ในท่านี้ครับผมเราจะหันหน้าไปทางที่ตรงข้างกับทางที่เราจะปล่อยครับผมให้ใช้ลำตัวใช้สะโพกครับพลิกมาพร้อมกันบิดมานี่ครับ
5: ใช่
3: พี่ใช
1: ่ทั้งวันนี้เนี่ยพอมาถึงก็ได้เจอกับน้องโดมนะครับเป็นนักกีฬาทีมชาติไทยแต่ว่าอายุ19ปีเองก็คือเป็นแบบนักกีฬาที่เพิ่งได้

0: เหรียญเงินซีเกมมานะครับซึ่งเก่งมากเราก็ต้องฝึกตั้งแต่เบสิกเลยว่าเริ่มต้นของการเล่นกีฬาขว้างจักรเนี่ยมันมีอะไรบ้างก็เริ่มจากการที่แบบเราต้องไปรู้จักอุปกรณ์ก่อนว่ามันมีอะไรบ้างก็จะมีตัวจักรซึ่งจักรเนี่ยก็จะมีน้ำหนักหลายแบบมี1โล2โลซึ่งผมก็ต้องใช้อันที่เบาสุดเพราะว่าเราเพิ่งมาเล่นใหม่แล้วก็ไม่ค่อยมีแรงนะครับก็ต้องเอาที่เบาเลยสุด2ก็คือที่สำคัญคือเป็นรองเท้าซึ่งกีฬาขว้างจักรเนี่ยก็ต้องใช้รองเท้าเฉพาะของเขาที่เป็นพื้นเฉพาะที่มันจะมีไฟเบอร์เพื่อเป็นการเหมือนทำให้ตอนที่เราต้องหมุนตัวเนี่ยในการขว้างเนี่ยมันสมูทมากขึ้นหรือเป็นการป้องกันการบาดเจ็บในการเล่นเพราะว่ารองเท้าอื่นก็คงเล่นได้แต่ว่ามันอาจจะเกิดการบาดเจ็บได้ด้วยพื้นรองเท้าที่มันอาจจะไม่ได้ซัพพอร์ตในสนามของกีฬาขว้างจักรก็ได้เริ่มซ้อมท่าแบบเบสิกตั้งแต่ต้นนะครับ
1: เราเริ่มยังไงดีครับพี่โด
2: โอเคงั้นเราเริ่มจากยืนขว้างเนี่ยครับเป็นเบสิกพื้นฐานของคนเริ่มเล่นขว้างจักรทีแรก
0: อันนี้คือฝั่งที่เราจะโยนไป
2: ใช่ครับนี่ฝั่งข้างหลังคือฝั่งที่เราจะขว้างไปครับผม
0: ครับ
2: ตรงนี้คือเราต้องเซตท่าให้แม่นที่สุดโดยการที่ขาหลังครับอยู่ต่อส้นเท้ากับขาหน้าครับผมแล้วก็ย่อลงนิดนึงตอนไปครับให้ใช้ตัวใช้สะโพกเนี่ยครับแขนนี่แค่ประกอบไว้เฉยๆแค่ให้มันคงอยู่เท่าเดิมให้ใช้ตัวใช้สะโพกบิดพาแขนมาใช่ครับใช่ระหว่างนี้เราอาจจะโน้มตัวไปข้างหน้านิดนึงเพื่อให้มันมีมุมเพื่อจะขว้างขึ้นไปใช่ครับใช่ให้ตัวเรายืนบล็อกได้แบบว่ามั่นคงที่สุดนะครับแต่ข้างบนเราจะไม่เร่งเราจะมาเล่นตรงสะโพกตรงเอวปล่อยให้มันสบายที่สุดให้มันมีระยางที่กว้างที่สุดครับผมประมาณนั้นครับดีครับดีครับลองไปยืนอยู่บนเส้นจะได้รู้ทิศทางของเรา
0: คอมเส้นมั้ง
2: ใช่ครับคอมเส้นหันหน้าตัวตรงย่อลงนิดนึงครับย่อลง
0: ย่อทั้งสอง
2: ย่อทั้งสองข้างครับแล้วก็พลิกสะโพกไปสะโพกเข้าไปแล้วก็หมุนเข้าไปหมุนโดยการใช้สะโพกแค่ขาครับผมนั่นแหละครับมาครั้งแรกอาจจะทรงตัวยากหน่อย ดีครับผมแขนซ้ายเราปล่อยอย่าให้มันห้อยครับให้มันพาเราไปให้มันช่วยเราให้เราหมุนได้เร็วขึ้นให้มันได้สบายขึ้นดีครับประมาณนั้นเลยครับ
0: อันนี้คือท่าเบสิกสำหรับที่ยืนใช่
2: ไหมใช่ครับที่ยืนแล้วก็มันจะมีการปล่อยจักรด้วยการคุมแรงที่มือกับการที่ปล่อยมันจะละเอียดตรงที่มือเราว่าเราจะปล่อยจักรไปในมุมไหนทิศทางไหนเราจะไล่แรงไปถึงนิ้วชี้ไหมหรือว่าจะออกก่อนไหนปกติขว้างจักรครับมือเราจะจับอยู่ประมาณนี้ครับผม
0: โอ้ต้องจับทั้งอันเลยอ่ะ
2: ใช่ครับผมพอเราไปครับเราจะไล่ให้มันไหลไปทางนี้ครับให้มันออกมาถึงนิ้วชี้เราเนี่ยครับให้มันไหลออกไปฝึกที่แรกก็จะมีการก่อยจักรก่อยจักรคือให้มันกลิ้งให้มันกลิ้งไปปล่อยให้มันกลิ้งให้มันตรงแล้วก็การโยนจักรขึ้นให้มันนิ่งให้มันนิ่งให้มันไอเนี่ยให้มันตรงครับผมแล้วก็ให้มันหมุนไปทางเดียวกับเข็มนาฬิกาครับผมลองดู
0: อันนี้คือกี่โลอ่ะ
2: 1โลอันนี้1โลครับผมให้แรงมันส่งจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับผมให้มันขึ้นมาจากนิ้วก้อยไปถึงนิ้วชี้ครับให้มันไปข้างหน้านี่ครับให้มันไปข้างหน้าระวังนะครับให้มันไปข้างหน้าให้แรงมันออกไปข้างหน้าครับให้มันปล่อยไปข้างหน้าใช่ๆๆครับเดี๋ยวเราลองไปสนามหญ้าไปก่อยจักรดูครับผม
0: เดี๋ยวเราลองไปกล่อยเรียกว่ากล่อยจัก
2: กล่อยจักครับผมความละเอียดของจักก็มีแค่การปล่อยจักนี่ครับที่ต้องใส่ใจกับมันหน่อย
0: เพราะว่าอะไรครับ
2: เพราะว่าถ้าปล่อยไม่ดีบางทีจักมันเปิดไปหรือไม่จักมันมุดไปถ้ามันไม่ได้องศาตามที่มันออกไปครับมันจะไปไม่ได้ไม่ไกลประมาณนี้ครับ
0: หรือมันจะเบี้ยวเงี้ย
2: ใช่ใช่ครับผมพยายามเนี่ยปล่อยให้มันตรงให้มันกิ้งไปตรงๆเนี่ยครับให้แรงเราออกไปข้างหน้ากดนิ้วก้อยให้มันไล่แรงไปนะครับไล่แรงให้มันถึงนิ้วชี
0: ้
2: ลองดูประมาณนะครับประมาณนะครับแต่เราจะไม่พลิกขึ้นมาเราจะปล่อยให้มันไหลไปมือของเราก็ยังอยู่เหมือนเดิมแค่ปล่อยให้มันไหลออกไปปล่อยให้มันไหลออกไปประมาณนั้นพอก่อยได้ระดับหนึ่งแล้วเราก็ลองโยนขึ้นให้มันตรงเราจะไม่พลิกไปอย่างเงี้ยเราจะแค่ปล่อยให้มันไปให้นิ้วชี้ครับไปนิ้วชี้มาแปะที่ขอบจักรไว้แล้วนิ้วอื่นก็เรียงไปตามเลยครับเรียงไปตามนิ้วที่แปะประมาณนั้นพี่แล้วก็ก่อยออกไปเริ่มได้แล้วดีอันนี้ดีครับพอเราชินกับมันแล้วเราจะมาเริ่มขว้างมันครับเริ่มแรกเราจะยืนขว้างตรงอย่างนี้ก่อนครับขาคู่ย่อแล้วก็ไปครับผม
0: อ๋อเหมือนท่าตะกี้ครับ
2: คล้ายๆครับผม
0: คล้ายๆตอนนี้ยืนขาคู่ก่อน
2: ใช่ครับผมให้เรามีแรงมีแกนในตัวก่อนครับผมให้มันยืนขาคู่แล้วก็ออกไป
0: อ

0: โยมเขาก็ค่อยๆแบบฝึกผมแล้วก็ให้ลองทำหลายๆแบบทําแบบธรรมดาได้ปุ๊บก็ให้ลองโยนขึ้นข้างบนหรือโยนไปไกลขึ้นอะไรเงี้ยเพื่อให้เราจําวิธีการปล่อยน้ําหนักของจักรได้ถูกต้องหรือควบคุมทิศทางได้หลังจากที่เราได้แบบทําการปล่อยจักรเรียบร้อยฝึกปล่อยจักรเรียบร้อยแล้วเนี่ยเราก็ได้เข้าไปในสนามที่เขาเอาไว้ฝึกในการจําลองการโยนก่อนที่จะไปสนามจริงนะครับได้ลองเครื่องจักรเนี่ยในสนามนั้นเป็นกลงซึ่งก็จะมีความปลอดภัยเพราะว่าพอเราใหม่เนี่ยหรือเราต้องการฝึกให้ปล่อยในทิศทางที่ตรงเนี่ยเขาจะมาฝึกในกลงนี้เพื่อเป็นการหนึ่งคือเป็นการเซฟตี้ไม่ให้จักรที่ถ้าเราคว้างไม่ตรงเนี่ยมันจะไปโดนคนอื่นได้สองก็คือเป็นการตัดความสนใจของเราถ้าเราไปอยู่ในสนามจริงบางทีเราเห็นระยะไกลเนี่ยเราก็จะมัวแต่โฟกัสว่าทำยังไงให้เราไกลที่สุดจนบางทีเราอาจจะไม่ได้โฟกัสในการปล่อยท่าให้มันถูกต้อง
1: ในกลงนี้เราจะมาดูเทคนิคครับผมเราจะมาทําเทคนิคก่อนคว้างคร
0: ับ
1: เราจะมาดูว่ามุมที่เราปล่อยจักรเทคนิคที่เราทําว่ามันโอเคหรือยังก่อนที่เราจะไปคว้างจริงครับผมปกติเราจะคว้างอัดตรงนี้เพื่อเช็คดูว่าควรแก้ตรงไหนหรือไม่เราไปคว้างจริงแล้วมันยังไม่ดีอะไรประมาณนี้ครับ
0: กลับมาแก้ตรงนี้
1: กลับมาแก้ใช่ครับกลับมาแก้กลับมาดูว่ามันเป็นอะไรหรือมันเกิดอะไรถ้าอยู่ดูในมุมนี้เราจะไม่ได้คิดถึงความไกลครับเราจะมาอยู่กับเทคนิคได้เยอะกว่าเพราะว่าถ้าเราออกข้างนอกเนี่ยสมองเราจะคิดไปเองแล้วพอเราเห็นทางเราเห็นอะไรเงี้ยสมองเราจะคิดแล้วว่ามันต้องไกลเราอยากได้ไกลประมาณนี้ครับตรงนี้ก็เลยจํากัดเรื่องความไกลว่ามันไม่ไกลหรอกยังไงมันก็ไปชนตรงนั้นเราก็เลยได้โฟกัสกับเทคนิคได้มากขึ้นประมาณนี้ครับ
0: ขอชมเป็นขวัญตานะครับ
1: ครับอันนี้คือเราฝึกกันที่นู่นแล้วใช่ไหมครับที่เหยียงควางคันนี
0: ้เดี๋ยวจังหวะที่แบบหันมา
1: อย่ากลัวครับผมยิ่งกลัวเรายิ่งจะมันจะแบบว่าก
0: ังวล
1: กังวลใช่ครับเราอย่ากลัวกล้าทำมัน
0: มาดูอีกทีครับเวลาจับคือไม่ได้จับอย่างนี้ใช่ไหมเวลามาคือต้องจับให้มันเป็นแนวขนาน
1: แล้วมันแล้วแต่คนถนัดครับผม
0: แล้วแต่คนถนัด
1: ใช่ครับบางคนก็คว่ำมาเลยบางคนก็เปิดก่อนหรือมันแล้วแต่คนด้วยแล้วแต่คนจะคว่างแล้วแต่เทคนิคของคนที่ได้รับมาอีกทีหนึ่งครับผ
0: ม
1: ให้เหมือนความรู้สึกเหมือนเราก่อยจักรแล้วมาผสมกับเทคนิคที่เราทําทีแรกขาข้างหลังมาต่อขาข้างนี้อยู่ฝั่งนี้ครับผมใช
0: ่
1: แล้วก็ให้มันกว้างให้ฐานมันกว้างนิดนึงโอเคครับแล้วก็ย่อลงนิดนึงครับสร้างแรงให้มันไปง่ายขึ้นแล้วก็หมุนสะโพกเข้าไปครับหมุนสะโพกก็คว้าง
0: แล้วข้างก็ปล่อยไปอย่าง
1: ใช่ครับผมให้มันขนานไปกับพื้นการเคลื่อนไหวการใช้สะโพกนี่รู้สึกดีอยู่นะครับแต่ว่าแค่ปล่อยยังไม่ดียังไม่รู้สึกว่าต้องปล่อยยังไงใช่ครับผม
0: โอเคครับต้องมีสมาธิเพราะต้องอย่ากลัวตะกี้มันกังวลว่าเดี๋ยวจะแบบเผลอหลุดแล้วโดนคนข้างหลัง
1: พยายามตอนไปคว่ำมือไว้ครับคว่ำมือไว
0: ้คว่ำมือไว้
1: คว่ำมือไว้ใช่ครับดีขึ้นครับดีขึ้นถือว่าได้ออกแรงดีครับผมลองอีกสักหน่อยพยายามคว่ำมือให้จักรมันออกไปไล่แรงไปให้ถึงนิ้วชี้ครับผม
0: นิ้วโป้งอยู่อย่างนี้ด้วยใช่ไหม
1: นิ้วโป้งนี่
0: เก็บไว้ก็ได
1: ้ปล่อยเลยครับปล่อยเลยครับนิ้วโป้งนี่คือปล่อยดีขึ้นครับดีขึ้นมันเปิดไปหน่อยเมื่อกี้พี่เปิดมือไปหน่อยพยายามให้คว่ำลงนิดหนึ่งดีอันนี้ดีมากเลยพี่โอเคเลยอะถือว่าออกแรงเป็น
0: ตรงนี้ให้องศามือปล่อยให้มันแบบ
1: ให้มันเนี่ยให้มันตรงไหล่เราก่อนให้มันตรงแขนซ้ายตรงแขนขวาตรงเนี่ยครับให้มันออกในรูปแบบว่าตัวทีครับผม
0: ลองอีกสักทีได้ไหมครับ
1: ได้ครับผม
0: ถ้ายืนสำคัญมากเลย
1: สำคัญครับผมสำคัญปล่อยจักรไม่ค่อยดีครับผมพยายามให้มันกำเรากำจักร
0: กำเยอะไป
1: กำเยอะไปพยายามให้มันอยู่แค่ปลายนิ้วชี้แล้วก็นิ้วอื่นก็เรียงตามนี้เลยอันนี้ดีครับอันนี้ดีกีฬาของผมมีเทคนิคหนึ่งที่พูดง่ายทำยากให้สบายอย่าเก่ง
0: พูดตะกี้มันเหมือนแบบสิ่งที่เจอคือแบบจับยังไงให้มันรู้สึกเราไม่ต้องกังวลว่ามันจะล่วงมือเล็กมันมีผลไหมครับ
1: ไม่มีครับผม
0: แค่เราจับให้มันเจอจุดที่เรา
1: ใช่ครับแค่มันเจอจุดที่เรารู้สึกว่านี่แหละใช่ละก็จบแล้วครับ
0: จนเหมือนสุดท้ายเราก็เริ่มแบบพอทําได้แล้วเหมือนพอได้ลองทําหลายๆลูกเราก็ค่อยๆเรียนรู้จากข้อผิดพลาดในลูกก่อนๆที่เราทําไปมันก็เริ่มเป็นเหมือนแบบตัวการ์ตูนญี่ปุ่นอ่ะที่เหมือนพอเราเริ่มอยู่ในชมรมมีรุ่นพี่มาเทรนปุ๊บเราก็เริ่มแบบจากที่ทําไม่ได้ก็ค่อยๆทําได้เขาก็เริ่มเห็นแววเราพอเราแบบเริ่มได้ตรงนั้นปุ๊บเขาก็แบบเฮ้ยถึงเวลา

0: แล้วนายนายต้องออกไปลองเล่นของจริงดูเผื่อนายจะมีความสามารถพิเศษซ่อนอยู่อะไรเงี้ยมันก็เลยแบบพอเราได้ลองตรงนั้นเสร็จก็เลยออกมาลองเล่นของจริงโอเคครับพี่โดมต่อไปเดี๋ยวเป็นตาผมลองโยนใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งปกติก็จะโยน6ลูกใช่ไหมคร
1: ับ6ลูกครับผม
0: แล้วอย่างเวลาโยนนี่เราแบบมีอะไรต้องคอนเซิร์นบ้างในกฎของแบบ
1: อันดับแรกเลยครับเราจะมาดูกันที่จุดที่เราต้องออกต้องเข้าครับผม
0: ครับ
1: คือตอนเข้าเราเข้าตรงไหนก็ได้ของวงแต่ว่าตอนออกเนี่ยเราต้องเดินออกข้างหลังอย่างเดียว
0: ข้างหลังอย่างเดียว
1: ใช่ครับ
0: ออกข้างหน้าคือผิดกฎ
1: ฝ่าครับผมและอีกอย่างคือเส้นเซกเตอร์เนี่ยครับปกติแล้วตอนแข่งเขาจะตีออกไปยาวทำให้เรารู้ว่าเราขว้างให้มันอยู่ในโซนนี้นะอย่าให้มันออกด้านข้างออกนอกเซตเตอร์ก็ถือว่าฟาวล
0: ์แล้วก็เวลาขว้างคือต้องอยู่ในวงเท่านั้น
1: ใช่ต้องอยู่ในวงเท่านั้นครับผม
0: โอเคครับแล้วอย่างนี้คือ6ลูกนี่คือโยนต่อเนื่องได้เลยหรือว่า
1: ปกติแล้วตอนแข่งเขาจะขว้างแล้วก็วัดขว้างแล้วก็วัดให้มีสถิติทุกลูกแต่นี้เราจะขว้างดูลูกที่ไกลที่สุด
0: ตอนนี้เรามี3ลูกได้ไหม
1: ได้ครับ
0: เดี๋ยวเก็บเอา
1: ได้ครับผม
0: โอเคครับงั้นเริ่มเลยคนกี่เมตรเนี่ย10เมตร
1: 20นี่เก่งเลย
0: นี่เก่งลองดูเอาให้ได้สัก5ก่อนแล้วกันตอนนี้มาครับเราจะลองโยนจาก1กิโลครั้งแรกแบบไม่หมุนนะครับมาดูกันว่า6ลูกเนี่ยเราจะได้ระยะที่ไกลสุดเท่าไหร่

0: แรงถูกแล้วครับพี่ต้องความจัดนิดนึง
1: โอเคครับ
0: ไปไกลเลย
1: แต่ว่าเรามาถูกทางแล้ว3ลูกได้ประมาณกี่เมตรตอนนี้
0: 78เมตรได้ไม่แน่อาจจะ20เมตรก็ได้แล้วมั้งพี่ความมือลงนิดนึงครับมันจะดีกว่านี
1: ้โอเคครับ
0: อย่าไปกังวลกับมันเยอะครับ
1: โอเคครับคำแนะนำจากพี่โดมนะครับอย่าไปกังวลกับมันเยอะแล้วเหลืออีก3ลูกมาดูกันว่าจะสิ้นที่กี่เมตรลูกที่4นะครับลูกที่5ใช่ครับ
0: นี่โอเค
1: ครบแล้วรู้สึกว่าน่าจะลูกลองสุดท้ายน่าจะได้ไกลที่สุดนะเท่าที่ดูเดี๋ยวลองไปถามพี่โดมกันว่าได้ประมาณเท่าไหร่อันไหนใกล้สุดครับลูกไหน
0: ลูกที่5ครับผม
1: ลูกลองสุดท้ายใช่ไหม
0: ใช่ครับผม
1: ใช่
0: ลูกสุดท้ายรู้สึกเก่งไปหน่อยมันว่าจะเอาแรงไปหน่อยมันก็เลยกลายเป็นว่าเราเก่งถ้าพี่สบายได้มากกว่านี้มันจะไปไกลได้มากกว่านี้ครับพยายามมีสมาธิอยู่กับตัวเองคิดอยู่กับตัวเองว่าพยายามเรียงลำดับว่าเราจะทำอะไรก่อนอะไรหลังประมาณนี้ครับอันนี้ถือครั้งแรกวันแรกทำได้ดีแล้วครับถือว่าดีมาก
1: ประมาณกี่เมตรครับที่ได้ไกลที่สุดเมื่อกี
0: ้ต้องลองวัดดู
1: ลองวัดดูใช่ไหมโอเคครับจบแล้ว6ลูกเดี๋ยวเราลองไปวัดดูกันว่าอันที่ไกลที่สุดไปดูกันว่าจะได้กี่เมตรเดี๋ยวเรามาลุ้นกันนะครับว่าวันแรกของการคว้างจอกเนี่ยทำไปได้ไกลสุดกี่เมตร
0: ครับผม
1: ไปครับพี่โดม
0: ยี่สิบสองจุดหกแปด
1: เฮ้ย22เลยเหรอ
0: ใช่ครับยอด
1: 22.68 เมตรนะครับลูกที่ไกลที่สุดซึ่งน่าจะเป็นลูกที่5ที่โยนเพราะว่าเป็นลูกที่แบบรู้สึกว่าปล่อยออกไปได้ฟีลลิ่งมันบอกร่างกายมันบอกเลยว่าลูกนี้น่าจะได้ไกลที่สุดตอนแรกคิดว่าคงแบบเต็มที่15 16อะไรเงี้ยถือว่าโอเคตะกี้ผมโยนไปแล้วครับต่อไปขอดูพี่โดมนะครับโยนเป็นขวัญตาให้ดูหน่อยครับ
0: ได้ครับได้ครับ
1: อยากดูมากเลยครับเดี๋ยวรู้ได้เลยครับผม
0: ได้ครับ
1: มืออาชีพกำลังจะโยนให้เราดูนะครับมาดูกันว่าจะเป็นยังไงท่าเขาแข็งแรงมากตอนแรกก็คิดว่ามันคงเป็นอะไรที่ยากแบบทำไม่ได้คือถามว่านี่มันทำได้มันทำได้ในแบบเบส

0: รู้สึกว่าแบบเหมือน3อย่างพร้อมแล้วอะแต่มันมีอย่างเดียวที่ไม่มั่นใจขึ้นมาปุ๊บอะลูกนั้นมันเหมือนออกไปมันก็จะไม่ดีเราก็จะเหมือนรู้เลยว่าลูกตะเกียเราพลาดตรงไหนหรือเราแบบใจเราไม่นิ่งตรงไหนอะไรเงี้ยแต่มันก็จะมีลูกที่เรารู้สึกว่าเฮ้ยลูกเมื่อกี้แบบโฟลว์มากแบบลูกทุกอย่างมันแบบไหลไปตามที่เราคิดที่เราแบบโฟกัสเลยเงี้ยมันก็จะรู้สึกแบบมันเป็นความรู้สึกที่มันชัดเจนมากอะไรเงี้ยก็เลยรู้สึกว่ามันเป็นกีฬาอย่างที่โดมบอกเลยว่าแบบมันใช้หลายปัจจัยของหลายๆอย่างมาผสมกันในหนึ่งกีฬาใช้สมาธิใช้ร่างกายใช้ความนิ่งของจิตใจการคัดทุกอย่างออกไปให้ได้ไม่ว่าเราจะเหมือนแบบกังวลเรื่องอะไรแต่จังหวะที่เราจะปล่อยมันเหมือนทุกอย่างมันต้องพร้อมที่สุดเราก็สุดท้ายมันเป็นกีฬาที่ถ้ามันจะพลาดมันคือตัวเราคนเดียวเลย
1: วันนี้ผมเล่นเป็นยังไงบ้าง
2: ค่อนข้างโอเคครับสำหรับวันแรกถือว่าโอเคมากครับออกแรงได้พอมีเทคนิคในการที่จะออกแรงถือว่าโอเคสำหรับวันแรกครับ
1: แต่ว่าสนุกดีนะหมายถึงว่าวันนี้พอได้ลองคว้างจักรตอนแรกคิดว่าแบบโหก่อนมาก็จะภาพในหัวคงแบบยากมากแต่ว่ามันก็ยากจริงๆแหละ
2: ยาก
1: แต่ว่าเหมือนพอเราเริ่มจับจังหวะได้อะไรเงี้ยรู้สึกว่ามันแบบสนุกดี
2: ครับผม
1: เจอเสน่ห์ของมันอะไรเงี้ยเลยอยากถามโดว่าสำหรับโดมเนี้ยโดมรู้สึกว่าอะไรคือเสน่ห์ที่ของกีฬาแบบคว้างจักรที่แบบเราเจอ
2: ผมอธิบายไม่ถูกผมแค่รู้สึกว่าผมอยู่กับมันแล้วมันเข้ากับตัวผมได้ประมาณนี้ครับผมอยู่กับมันแล้วมันตอบสนองกับผมได้ในการใช้สมองหรือการใช้แรงใช้เทคนิคอะไรเงี้ยมันรู้สึกค่อนข้างโอเคอะไรประมาณนี้ครับผม
1: โดยรวมอะไรเงี้ย
2: ใช่ครับผมมันทำให้เรามีสมาธิกับตัวเองรู้จักตัวเองมากขึ้นได้อยู่กับตัวเองจริงๆประมาณนี้ครับ
1: อย่างนั้นเลยที่แบบรู้สึกเหมือนกัน
2: ใช่ครับ
1: อย่างจุดเริ่มต้นเลยที่มาเล่นคว้างจักรเนี่ยเริ่มต้นได้ยังไงเห็นแบบว่าตะกี้คุยกันนอกรอบบอกว่าพ่อแม่ให้มาเล่นอ่ะ
2: ใช่พ่อแม่บังคับตอนผมมัธยมผมเป็นเด็กติดเกมค่อนข้างติดเกมหนักมากคือเลิกเรียนร้านเกมบ้านเลิกเรียนร้านเกมบ้านเนี่ยชีวิตจะหลูบอยู่อย่างเงี้ยเลิกเรียนร้านเกมบ้านแม่กับพ่อเหมือนว่าไม่ไหวละพ่อก็เลยบอกว่ายื่นข้อเสนอมาถ้าจะเล่นเกมมีเวลาให้เล่นแค่2วันนะคือเสาร์อาทิตย์วันอื่นคือขอหากิจกรรมอย่างอื่นทำช่วงนั้นผมก็พอไม่ได้เล่นเกมปุ๊บมันเคว้งอะพี่เคยเป็นไหมไม่รู้จะทำอะไรดีกว่าจะรอให้มันถึงเสาร์อาทิตย์มันก็โอ้โหนานเหลือเกินมันก็เลยทำให้ผมว่าหาอะไรเล่นเพราะว่าหนึ่งผมก็ไม่ชอบเรียนอยู่แล้วผมก็เลยต้องหาอย่างอื่นมาทดแทนสิ่งนี้ที่แรกโรงเรียนผมมันมีการแข่งหมากฮอตจนผมได้ไปคัดจำไม่ได้ว่าคัดไปภูเก็ตหรือที่ไหนนี่แหละครับแล้วก็คัดไม่ติดเขาเอา2คนผมได้ที่3ครูที่สอนหมากฮอตหมากรุกเนี่ยก็เลยบอกว่าอ่ะมีกีฬานึงลองไหมเผื่อมันไปได้ดีอะไรอย่างเงี้ยเขาก็บอกว่าเนี่ยจะพาไปลองเล่นคว้างจักรผมก็งงเลยอะไรคว้างจักรไม่เคยได้ยินมาก่อนพอไปเล่นพอลองเล่นก็ก็สนุกดีจบม.3ครับผมก็ไปแข่งภูเก็ตกลับมาเริ่มขี้เกียจซ้อมขึ้นม.4ก็ไปต่ออีกโรงเรียนนึงก็ไม่เจอครูคนนี้ละเราก็กลายเป็นหาอย่างอื่นเล่นดีกว่าไปที่นู่นก็เหมือนเดิมเข้าลูปเดิมเลยบ้านเล่นเกมมันก็เลยทำให้พ่อกับแม่ว่าเห็นตอนม.3เรามีจุดเนี้ยที่เราไปได้ดีแกก็เริ่มบังคับแล้วบังคับให้เล่นคัดตัวก็คัดได้มาที่นครสวรรค์แล้วก็เจอโค้ชผมคนปัจจุบันเนี้ยช่วงนั้นก็คือพอโตขึ้นเราได้คิดอะไรหลายอย่างขึ้นเริ่มตัดเกมออกจากสมองไปก่อนเริ่มมาโฟกัสเรื่องการซ้อมลองตั้งใจกับมันเรามาขนาดนี้แล้วเราเสียเงินกับมันมาแบบเยอะมากเราก็เลยจะมาพยายามแบบว่าอ่ะลองตั้งใจนิดนึงตั้งใจกับมันว่ามันจะไปได้ถึงไหนเราก็ซ้อมมาเรื่อยๆจนถึงช่วงนึงที่มันดีมากๆแล้วเข้าฟอร์มเราสุดๆแล้วช่วงเยาวชนกำลังจะไปแข่งโควิดมันก็เลยทำให้ผมแบบโอ้โหท้อเลยช่วงนี้คือพีคที่สุดของเรากลายเป็นว่าผมท้อละก็ซ้อมจนแบบไม่รู้จะทำอะไรก็เลยซ้อมโควิดไปเรื่อยๆเยาวชนผมแค่ไม่มีผลงานเลยพ่อแม่ก็โทรมาหาทุกวันอะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะอย่าเพิ่งเลิกเล่นนะเยาวชนผมไม่ได้แข่งเลยผมเพิ่งไปแข่งแมตช์แรกที่ซีสเกตขึ้นแมตช์แรกก็เป็นประชาชนเลยก็
1: ด
2: ีหล
1: ัง
2: จากนั้นก็ดีมาก็ไปแข่งซีเกม
1: ก็ได้ไปแข่งซีเกมเลยเป็นแมตช์ที่2หรือเปล่า
2: ใช่ครับซีเกมเป็นแมตช์ที่2
1: แล้วก็เป็นซีเกมครั้งแรกด้วยแล้วก็ได้เหรียญเงิน
2: ใช่ครับผม
1: รู้สึกไงบ้างพอแบบตอนแรกเกือบจะท้อไปแล้วเพราะโควิดจนแบบผ่านมา2ปีป่ะใช่มั้ยที
2: ่2ปีครับ
1: ที่แบบกว่าจะได้แข่งซีเกมเนี่ยแล้วพอมันได้เหรียญครั้งแรกแบบเป็นไงบ้างพ่อแม่เป็นไงบ้าง
2: ก็
1: ตัวเรา
2: ดีใจเราไม่ใช่คนที่จะอดทนอะไรกับอะไรขนาดนี้ครับเพราะว่าผมไม่ใช่คนที่มีความอดทนสูงขนาดนั้นผมก็เลยแบบว่าเฮ้ยเราก็ทำได้ถ้าเราตั้งใจมันทำได้อยู่แล้วเราได้ติดทีมชาติแล้วนะเราได้มาถึงจุดนี้แล้วนะเราได้มีทุกอย่างเพราะมันอ่ะ
1: มันก็คือนอกเหนือจากแบบความชอบมันคือเป็นสิ่งที่เหมือนมันเลี้ยงชีวิตเราได้ด้วยใช่ไหม
2: ใช่เป็นความผูกพันไปแล้วผูกพันกับมันเพราะว่ามันสร้างเราได้มาถึงจุดนี้ครับผม
1: แล้วหลังจากนี้โดมคิดว่าแบบตั้งเป้าตัวเองกับกีฬาคว้างจักรไว้แบบ
0: จุดไหนต่อมีแบบภาพไหมที่เฮ้ยเราอยากแบบคว้าแชมป์นู่นแชมป์นี้อะไรเงี้ย

0: ถิติตัวเองอยากไปถึงจุดไหนอะไรเงี้ย
1: ตอนนี้ก็คิดแค่ว่าอยากทำลายของประเทศไทยให้ได้ก่อนครับผม
0: อย่างตอนนี้ประเทศไทยเท่าไหร
1: ่55เมตรครับผม
0: ตอนนี้โดมได้เท่าไหร
1: ่พีคสุดที่แข่งก็52ครับ
0: ก
1: ็เลยคิดว่าอยากพยายามจะทำให้ทำลายสถิติประเทศไทยก่อน
0: แล้วคิดว่าแบบอย่างตอนนี้คอมมูนิตี้ของคนที่เล่นขว้างจักรเนี่ยมันถือว่าเยอะหรือน้อยขนาดไหน
1: ในประเทศไทยถือว่าน้อยมากครับ
0: น้อยมาก
1: โอ้โหหยิบมือเดียวครับผมใช่ครับ
0: เพราะอะไรอ
1: ่
0: ะ
1: ไม่ดังในไทยด้วยครับมันไม่ค่อยดังเหมือนฟุตบอลเหมือนวอลเลย์อะไรเงี้ยเขาคนเขาเข้าถึงยากด้วยยิ่งได้ซ้อมด้วยเทคนิคของมันด้วย
0: สนามอุปกรณ
1: ์ใช่ครับ
0: ที่หาที่เล่นยาก
1: ใช่ครับผมเราไม่ได้พร้อมเหมือนต่างชาติขนาดนั้นครับ
0: ที่เขามีเหมือนแบบสถานที่รองรับให้คนที่สนใจใช่ไหม
1: ใช่ครับผม
0: แล้วคิดว่ามันยากไหมที่วันหนึ่งแบบสนามพวกนี้มันจะเกิดขึ้นแบบในหลายๆพื้นที่ของแบบประเทศอะไรเงี้ย
1: ค่อนข้างยากมากครับผมเพราะว่าด้วยความที่มันไม่ได้ดังขนาดนั้นแล้วครับผ
0: ม
1: มันก็เลยค่อนข้างยากมากที่จะมีคนมาสนับสนุนกับเรื่องเนี้ยกับเรื่องกีตาร์ประเภทลานเนี้ยมันไม่ได้มีคนเล่นแบบเยอะขนาดนั้นครับผม
0: คนมันไม่ค่อยมาสนับสนุน
1: ใช่ครับผม
0: ซึ่งจริงมันต้องการสิ่งนี้เพื่อให้กีฬามันแบบไปได้ไกลขึ้นหรือมีคนรู้จักมีคนเล่นเยอะขึ้น
1: ใช่ครับผม
0: แล้วเหมือนแบบสมมติว่าเนี่ยพอสนามแบบมีไม่เยอะคนแบบเข้าถึงยากเนี่ยแล้วถ้าคนที่จริงๆเขาดูสมมติเขาดูอยู่เนี่ยแล้วเขาแบบเกิดสนใจขึ้นมาจริงๆมันเริ่มต้นยังไงได้อะโดม
1: พื้นที่มันค่อนข้างแบบจำกัดไงครับหรือไม่อาจจะต้องมาลองซ้อมถ้าใกล้ที่นี่ก็อาจจะมาซ้อมที่นี่ได้มันเป็นพื้นที่แบบมันเฉพาะครับมันต้องการที่แบบว่า
0: ต้อง
1: การใช่แบบพื้นที่ที่มันกว้างมากด้วยอุปกรณ์ด้วยใช่ครับมันค่อนข้างหายาก
0: ก็นั่นแหละครับแปลว่าเราต้องการคนที่สนับสนุน
1: ใช่ครับ
0: ให้มีลานของกรีธาแบบลานมากขึ้น
1: ใช่ครับผมก็อยากให้มาเล่นกันเยอะ
0: ๆ
1: พอคู่แข่งมันเยอะมันก็จะพยายามดันกันขึ้นไป
0: มันจะมีแบบ
1: สถิติมันจะดันกันใช่ครับ
0: ก็จะสนุกขึ้นก็จะรู้สึกว่าเฮ้ยทุกวันมันมีเป้าหมายใหม่เกิดขึ้น
1: เหมือนกับว่าเราอยากชนะคนเนี้ยต้องมีแรงจูงใจให้ตัวเองไปในระดับหนึ่งครับผม
0: วันนี้สนุกมากเลยขอบคุณมากครับโดม
1: ขอบคุณมากครับ
0: ขอบคุณครับ
1: ครับ
0: มันเป็นเสน่ห์มากเลยนะเพราะกีฬาที่สุดท้ายคือเราไม่มีคู่ต่อสู้แข่งอยู่ข้างๆสุดท้ายมันคือนะเวลาแข่งมันคือแบบมีแค่เราคนเดียวเราสุดท้ายศัตรูที่มันสำคัญที่มันแข็งแกร่งที่สุดมันก็คือตัวเราเองว่าเราจะเอาชนะได้ไหมพอได้มารู้จักกีฬานี้แล้วมันแบบมันมีเสน่ห์แล้วก็มันเป็นอีกหนึ่งกีฬาที่สนุกซึ่งวันนี้แบบพอได้คุยกับโดมแล้วก็ประทับใจแล้วก็เป็นกำลังใจให้ต่อไปว่ารู้สึกว่าโหเพิ่งอายุ19อ่ะแล้วก็อยากเป็นกำลังใจให้กับนักกีฬาขว้างจักรทุกคนนะครับที่เล่นอยู่อะไรเงี้ยไม่ว่าจะแบบในระดับไหนก็หวังว่าแบบกีฬานี้มันจะค่อยๆเติบโตขึ้นแล้วก็ทุกคนสามารถที่จะเซอร์ไวในการแบบอยู่ในสายอาชีพนี้แล้วก็ขอให้มีแบบคนมาช่วยกันสนับสนุนกีฬานี้นะครับก็เป็นกำลังใจให้ครับ

0: โอ้โหเหงื่อแตกแล้วเว้ย
1: ครับวันนี้หมอ
0: วันนี้เราจะนำทุกท่านไปสู่เมนูอาหารลดน้ำหนักหรืออาหารไดเอทซึ่งการลดน้ำหนักนั้นจะดีต่อสุขภาพไตอย่างไรเดี๋ยวเรามีคำตอบกันครับ

จบไปแล้วนะครับสำหรับเมนูง่ายๆหมูผัดขิงหลายคนอาจจะยังไม่รู้นะครับว่าอาหารลดน้ำหนักหรือการลดน้ำหนักเนี่ยมีประโยชน์อย่างไรทำให้ลดโอกาสเสี่ยงต่อการเกิดโรคเบาหวานความดันโลหิตสูงและภาวะอ้วนลงพุงที่เรารู้จักกันดีการที่มีไขมันหรือว่าน้ำหนักที่เพิ่มขึ้นไตเสี่ยงต่อการเสื่อมสภาพมากขึ้นและอาจจะมีการเกิดไตอักเสบหรือโรคอื่นๆที่ชักนำทำให้เกิดภาวะโรคไตวายเรื้อรังได้ในอนาคตส่วนการลดน้ำหนักที่ดีที่สุดคือการควบคุมอาหารและการออกกำลังกายอย่างสม่ำเสมอเพราะฉะนั้นเรามาลดความอ้วนหรือว่าลดน้ำหนักให้อยู่ในเกณฑ์มาตรฐานเพื่อลดความเสี่ยงในการเกิดโรคไตเรื้อรังในอนาคตเราหันมาดูแลสุขภาพกันเถอะนะครับ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจซีรีส์จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของเหล่าคุณหมอถึงในห้องตรวจจะเป็นอย่างไรถ้าตื่นขึ้นมานิ้วมือคุณเกิดล็อกจะหยิบจะจับอะไรก็ไม่ได้ไม่ต้องตกใจวันนี้เราจะมาปลดล็อกกันและสำหรับคนที่เดินแล้วเกิดอาการขาพลิกทำให้เกิดอาการปวดขึ้นในทันทีเรามีวิธีดูแลรักไม่ยากเลยครับ

0: วันนี้ที่มาหาหมอปวดนิ้วปวดมากเลยแล้วนิ้วมันล็อกก็ไม่รู้เหมือนกันว่ามันเป็นเพราะอะไรพอจะกำนิ้วมันจะฝืดนิ้วมันจะรู้สึกขัดๆก็ไม่คิดว่ามันจะเป็นมันจะล็อกมันอะไรถึงจะขนาดนี้อ่ะแล้วก็หายากินแก้ปวดแก้อักเสบอะไรก็กินไปทุกอย่างแต่มันก็ไม่ดีขึ้นมันก็เป็นมากทีนี้เป็นล็อกแล้วต้องล็อกแล้วมันปวดถึงจะบางครั้งมันปวดขึ้นมาต้องเอามือจับง้างอย่างเงี้ยเพราะว่ามันง้างไม่ออกง้างเองไม่ได้มันปวดเวลาจับของอะไรมันจะไม่มีแรงเคยมีคนเขาบอกเขาพูดกันว่านิ้วล็อกแต่ก็ไม่รู้ว่ามันเป็นแล้วมันจะเป็นแบบนี้เวลามันปวดจัดๆนะดึงอย่างเงี้ยจับอย่างเงี้ยไม่มีแรงนะมือข้างเนี้ยไม่มีแรงไม่มีแรงที่จะดึงจับนี้ก็ไม่มีแรงต้องใช้ดัดเอาดัดอย่างเงี้ยแล้วมันจะลั่นตัวเนี้ยเคยฉีดยาแล้วครั้งนึงมันก็อยู่ได้แค่ประมาณ2เดือนแล้วมันก็กลับมาเป็นอีกปวดนิ้วอะค่ะ
1: ปวดนิ้ว
0: นิ้ว
1: ปวด
0: น
1: ิ้
0: วนิ้วมันล็อกเนี่ยค่ะ
2: นิ้วล็อกเหรอฮะ
0: นิ้วมันล็อกเนี่ยพอกำแล้วมันจะอย่างเงี้ยมันจะ
2: นิ้วนี้
0: ค่ะ
2: นิ้วกลาง
0: มือขวา
2: อ
0: ัน
2: นี
0: ้นิ้วกลางมือซ้าย
2: กำดิครับเหมือนกันไหมฮะเหมือนกันเลย
0: มันเป็นเหมือนกันเลยเน
1: ี่
0: ย
1: ไม่หมายถึงว่าพอกำไปทุกนิ้วพอปล่อยมานิ้วกลางจะยังติดอยู
0: ่แต่นิ้วนี้มันจะล็อก
1: เลย
2: มันเหมือนดีด
0: เราจะต้องใช้แรงดีดออกเองเนี่ย
1: อ๋อเหรอแล้วตอนมันงออยู่ต้องดีดออกนี่มันปวดไหมฮะ
0: ปวดเนี่ยปวดตอนเนี้ย
1: ปวดตอนนี้ปวดด้วย
0: ปวด
1: เออมันเกิดขึ้นเพราะอะไรฮะทำงานอะไรที่ใช้นิ้วเยอะๆอะไรอย่างเงี้ยไหมฮะ
0: แต่ก่อนนี้ทำงานหนัก
1: ทำงานหนักแต่ก่อนนี้นะฮะ
2: ทำอะไรนะครับ
0: ทำนาทำงานทุกอย่างอ่ะทำมาก็10กว่าปีเกือบ20ปีอ่ะ
1: เกือบ20ปีอาจารย์ครับนิ้วคนเราล็อกได้อย่างนี้เลยเหรอ
2: ล็อกได้ครับส่วนใหญ่ก็จะมีปัญหาคือคนเวลาใช้มือเยอะๆเนี่ย
1: ครับ
2: ตรงเอ็นที่ทำหน้าที่ในการงอนิ้วมือเนี่ยมันจะอยู่ตรงนี้นะ
1: ก็คือตรงนี
2: ้ลองจับดูนะเจ็บไม่เจ็บ
1: ขอโทษนะครับ
2: ลองกำดิครับล็อกคุณแบนลองนะครับ
1: ไม่กด
2: เดี๋ยวลองแบนดิครับมีปึ๊กไหมอ๋อ
1: ใช่ปึ๊กเลยปึ๊กเลยใช่ครับเด้งเลย
2: เด้งไหมครับ
1: อ๋อใช่มันเหมือนมีปุ่มอะไรที่มันเด้งขึ้นอะไรเงี้ย
2: คุณแอนเองมีไหมทำให้ได้ให้ความรู้สึกนี้มีไหม
1: ไม่มี
2: ไม่มีนะ
1: ไม่มีอะไรเด้ง
2: มันจะมีความรู้สึกว่ามันมีอะไรล็อก
1: เหมือนมีปุ่มอะไรเด้งเหมือนกับมันขัดกันอยู่แล้วมันก็ต้องกระเด้งขึ้นอะไรเง
2: ี้
1: ย
2: ใช่ครับ
1: อ๋อฮะ
2: ครับอันนี้เหมือนกับการเหนี่ยวไกปืนนะ
1: ครับ
2: ถ้าเคยยิงปืนจะรู้เวลาที่เรายิงปืนเนี่ยจ
1: ัง
2: หวะที่จะสูญจะลั่นอะไรมันติ๊กติ๊กเหมือนกันเลย
1: นี่มันเกิดจากอะไรครับเกิดจากการทำงานหนัก
2: ใช้มือเยอะใช้นิ้วเยอะนะครับเราดูอย่างเงี้ยนอกจากมีความรู้สึกที่มันขัดตรงนี้แล้วเนี่ยถ้าเรากดมันจะเจ็บไหมครับ
0: เจ็บ
2: ใช่ไหมครับน
0: ี่
2: ม
0: ี
2: การอักเสบอยู่เจ็บมากด้วยใช่ไหมนิ้วชี้เจ็บไหม
0: ไม่เจ็บ
2: นี่ไม่เจ็บ
0: ไม่เจ็บ
1: อ๋อ
2: มันมีการเจ็บทั้งสองเจ็บตรงนี้ตรงเอ็นตรงนี้มีเอ็นมางอนิ้วมันมีการอักเสบตรงนี้และมีการบวมของเอ็นอักเสบแล้วบวมพอบวมก็ล็อกก็งอเหยียดลำบาก
1: นิ้วคนเราจะล็อกได้มีโอกาสล็อกได้ทุกนิ้วไหมฮะ
2: ทุกนิ้วครับ
1: มีโอกาสหมดเลย
2: มีโอกาสหมดเลย
1: ครับแต่นี่เห็นเป็นนิ้วกลางทั้งสองมือเลยสองข้างเลย
2: ถ้าไม่นับนิ้วโป้งเนี่ยนิ้วกลางจะเป็นบ่อยที่สุด
1: ครับอ๋อเป็นบ่อยกว่านะฮะ
2: แต่นิ้วโป้งก็เป็นได้บ่อยครับอันนี้ขึ้นอยู่กับจะเห็นว่านิ้วกลางยาวกว่านิ้วอื่น
1: ครับ
2: เวลาหิ้วเวลาจับเนี่ยอาจจะใช้งานมากกว่านิ้ว
1: ครับ
2: แต่นิ้วก้อยก็เป็นได้นะครับบางคนเป็นมาทีสามนิ้วสี่นิ้วบางคนเป็นสองมือมือละสามนิ้วก็มี
1: ครับเวลาปวดนี่มันสมมติเราไม่ได้งอนี่มันปวดไหม
0: ปวดถ้าเช้าตื่นมาเนี่ยมันจะอยู่อย่างนี้เลย
2: กำไม่ลง
0: กำไม่เข้าอ่ะแข็งนานเลย
2: อ่
0: ะจะต้องพยายาม
1: ไงบริหาร
2: ก่อน
0: มันถึงจะกำเข้าบางครั้งมันจะปวดมากเลยต้องเอานิ้วค่อยๆดึงออกเนี่ย
2: คือถ้าเป็นน้อยๆมันก็จะเสียบเจ็บๆธรรมดาถ้าเป็นมากขึ้นก็จะงอเหยียดลำบากแล้วก็จะมีอาการล็อกให้เราเห็นถ้าเป็นบางคนก็เป็นมากขึ้นก็กำไม่ลงมากขึ้นอีกก็คืองอไม่เข้า
1: ครับ
2: อันนี้ฮะแล้วก็หรือเหยียดบางคนก็เหยียดมาแบบนี้เลยเหยียดไม่ออก
1: อาการนิ้วล็อกเนี่ยมันเกี่ยวข้องกับอะไรบางคนที่รู้สึกว่านิ้วชาเนี่ยคือบางคนบอกว่ามันรู้สึกชาไปที่ปลายนิ้ว
2: มันไม่เกี่ยวกับถ้าเกิดร่วมกันได้พวกชาจะเป็นพวกที่พังผืดตรงนี้รัดเส้นประสาทบริเวณข้อมือนะครับก็จะเกิดการชานะครับล็อกนี่เป็นโรคของเอ็น
1: ครับ
2: เส้นเอ็นที่งอข้อนิ้วมือ นะครับ
1: ครับถ้าไม่รักษาปล่อยไว้เรื่อยๆจะเป็นไงฮะ
2: ก็จะใช้งานลำบากเวลาจะทำงานอะไรเนี่ย
1: ครับ
2: มัน จำละเอียดไม่ออกนี่มันเดือดร้อนเยอะ
0: จำแล้วมันเหยียดไม่ออก
2: ทำงานไม่ได
1: ้
0: พอเวลาทำอะไรจับมีดทำอะไรทำครัวเนี่ยมันจะ
2: ปล่อยมีดไม่ได
1: ้เพราะมันล็อกอยู
2: ่ล็อก
0: มันจะล็อกไว้เลย
1: กลุ่มเสี่ยงที่จะเป็นนิ้วล็อกได้นี่มีกลุ่มไหนบ้างครับอาจารย
2: ์ส่วนใหญ่ก็จะเป็นพวกแม่บ้านนะครับ
1: ทำไม
2: เพราะแม่บ้านเนี่ยจะใช้มือหยิบนู่นทำน
1: ี่ทำงานบ้าน
2: เยอะงานครัวนะครับ
1: อ๋อฮะ
2: บิดผ้าซักผ้าถูบ้านล้างจานงานสารพัดนะครับ
1: ครับที่หิวของด้วยไหมฮะ
2: ใช่ครับ
1: การหิวของ
2: ข้าวเทียบข้าวเนี่ยเช่นไปจ่ายตลาดเนี่ย
1: ครับ
2: จะหิ้วทีสามโลสี่โลพอหิ้วมากๆนานๆก็จะมีการอักเสบ
1: ครับ
2: ของเอ็นตรงนี
1: ้ครับแสดงว่าถ้าหิ้วแล้วเดินกลับมาอะไรอย่างเงี้ยหิ้วนานๆ
2: ของหนักนานๆจะมีผล
1: มีอาการอย่างนั้นไหมต้องทำอย่างนั้นไหมฮะต้องหิ้วของต้องทำงานทุกวันนี้ยัง
0: ทุกวันนี้ก็ทำซักผ้าอะไรเงี้ย
1: อ๋อใช่เลยใช่ไหมฮะ
2: ใช้มือเยอะ
0: ต้องใช้มือซักผ้า
1: อาจารย์ครับแล้วถ้าจะโอ้ยังต้องเป็นแม่บ้านต้องทำงานบ้านต้องทำ
2: สารพัด
1: สารพัดอย่างที่อาจารย์ว่าแต่ไม่อยากนิ้วล็อกเนี่ยอาจารย์มีวิธีแนะนำต้องทำยังไง
2: ก็จริงๆต้องหลีกเลี่ยงงานที่เราทำทีนี้เป็นแม่บ้านหลีกไม่รู้ใครจะทำให้พ่อบ้านหรือให้ลูกทำก็ไม่ค่อยมีคนทำ
1: ก็พยายามเลี่ยงให้ได้มาก
2: เลี่ยงไม่ได้ครับก็จะเหลือการรักษาโดยการรับประทานยา
1: ครับ
2: ยาแก้อักเส
1: บ
2: ฉีดยาสเตียรอยด์นะครับซึ่งถ้าเป็นในรายที่เป็นมากๆอย่างไรเนี่ยเป็นขนาดตรงต้องใช้มือมาแกะนิ้วออก
1: ครับ
2: โดยมากการฉีดยาหรือการให้ยารับทานโดยมากไม่ได้ผลคือลดการอักเสบ
1: ลดการอักเสบ
2: เพราะการที่มันมีนิ้วล็อกเพราะมีการอักเสบของเอ็น
1: ครับ
2: นี่ถ้าอักเสบมากๆมันก็บวมการให้ยาแก้อักเสบก็ไปลดบวมของเอ็น
1: แต่ไม่สามารถทำให้หายได้สนิทท
2: ำให้หายได้ถ้าเป็นมาน้อยเป็นมาเช่นเป็นมา 2-3 สัปดาห์แล้วเป็นชนิดที่เรียกว่ามีแค่อาการถ้าเริ่มแรกมันเจ็บๆนะครับมีการฝืด
1: ๆ
2: ยังไม่ถึงกันหรอก
1: อันนี้ถ้า
2: อันนี้
1: รับประทานยาร
2: ับได้ผล
1: ได้ผลหายเลย
2: ยาได้
1: ฉีดยาได
2: ้แล้วก็หลีกเลี่ยงงานที่ต้องหิ้วของหนักๆหรือว่าการใช้มือเยอะ
1: แต่ถ้าใช้เยอะอีกก็จะกลับไป
2: ถ้าใช้เยอะอีกนะครับก็จะเป็นอีกได
1: ้การฉีดยาสเตียรอยด์หรือรับประทานยานี่มีผลเสียอะไรไหม
2: ก็ถ้าเป็นรับประทานยาก็จะมีผลเสียต่อกระเพาะอาหารอักเสบตับโรคไต
1: ปกติของยา
2: ครับใช่มีผลข้างเคียง
1: ครับ
2: การฉีดยาก็อาจจะทำให้เอ็นเปื่อย
1: ครับ
2: แต่โดยมากถ้าเป็นไม่มากฉีดยาก็ดีนะครับก็ง่ายดี
1: ครับ
2: แต่ว่าฉีดก็โอกาสหายก็50-50
1: อ๋อเหรอฮะ
2: ครับไม่ได้โอกาสหาย 100%
1: ไม่ 100% ถ้า 100% ต้องทำไงครับ
2: ถ้า 100% ก็ผ่าตัดคลายเส้นเอ็น
1: อย่างของคุณเฉลียวนี่
2: ครับ
1: ฉีดยารับประทานยาได้ไหมฮะ
2: คือในรายที่เป็นจนกระทั่งต้องใช้มือเนี่ยไปแกะนิ้วออกนะฮะ
1: แกะ
2: เลยต้องแกะออกแล้วเนี่ยโดยมากต้องผ่าตัดเพราะถือว่าเป็นเยอะ
1: ต้องผ่าตัด
2: ฮะ
1: ของคุณเฉลียวต้องแกะอย่างนี้แล้วใช่ไหม
2: ต้องแกะแล้ว
0: ต้องแกะเอาออก
1: นี่ถือว่าเป็นเยอะผ่าเลยเหรอครับ
2: ครับ
1: กลัวไหมฮะถ้าต้องผ่าตัด
0: ก็ไม่กลัว
1: นะฮะ
0: ให้มันหาย
1: ให้มันหายดีกว่าเนาะ
2: เพราะอันนี้เดือดร้อนในการใช้ชีวิตแต่มันเยอะ
1: อ๋อมันยอมผ่าเพื่อให้หายดีกว่าอุ้ยพอบอกต้องผ่าตัดต้องผ่าเยอะแค่ไหนต้องผ่าตรงไหนยังไงอาจารย
2: ์วิธีการผ่าตัดก็ไม่ต้องรับอาหารมานะครับใช้ฉีดยาชาเฉพาะที
1: ่
2: ใช้ยาชาฉีดบริเวณที่เราจะผ่าตัดตรงนี้นะเข็มเล็กๆเจ็บนิดหน่อยมดกัดนะคร
1: ับ
2: ฉีดไปประมาณ 3-5 ซีซีแล้วเราก็ลงมีดตรงนี้นะครับ
1: กร
2: ีดตรงนี้นิดเดียวขออนุญาตนะครับตรงนี้นะครับตรงนี
1: ้
2: แผลประมาณนี้นะครับแล้วเราก็ตรงนี้จะมีเอ็นอยู่สมมติผ่านผิวหนังไปแล้ว
1: เรา
2: ก็จะเปิดลงไปก็จะเห็นปลอกหุ้มเอ็น
1: ปลอกหุ้มเอ็น
2: เป็นแบบลักษณะนี้นะครับอันนี้คือปลอกหุ้มเอ็นเอ็นมันรอดแบบนี
1: ้
2: เอ็นจะรอดมาตรงนี
1: ้ครับ
2: เอ็นจะรอดมาถึงปลายนิ้วนี้นะคร
1: ับ
2: อันนี้เนื่องจากว่าเอ็นนี่มันบวมแล้วมันผ่านเข้าออกปลอกนี่ลำบากผ่านลงไปแล้วเราก็กรีดตรงนี้ออกเอามีดตัดตรงนี้ตัดเอ็นนั้นตัดจิ๊ก
1: ตัดตรงปลอกนี้ออก
2: ตัดตรงปลอกนี้ออก
1: ครับ
2: เอ็นก็จะไม่มีอะไรรัดแล้ว
1: ครับ
2: ครับก็จะโล่งก็หายทันที
1: อ๋อเลย
2: ผ่าปุ๊บหายปั๊บ
1: แล้วปลอกที่เรากรีดไว้มันจะเชื่อมติดไหมฮะ
2: มันก็เชื่อมติดแต่ติดในลักษณะที่หลวมกว่าเดิม
1: เ
2: หมือนเราคลายเข็มขัดอ่ะ
1: เหมือนคลาย
2: เข็มขัดออก
1: ไอ้ที่รัดแน่นไปก็คลายออก
2: คลายออกครับ
1: มันก็จะโล่ง
2: สงบครับแล้วมันจะกลับมาติดกันเหมือนเดิมแต่ว่าไม่แน่นเท่าเดิม
1: ครับใช้เวลานานไหมครับ
2: 15นาทีครับไม่เกิน
1: เท่านั้นเองเหรอคร
2: ับแป๊บเดียวคร
1: ับ แล้วก็แผลตรงนี้ก็
2: เย็บ2เข็มไม่โดนน้ำ7วันเจ็ดถึงสิบวัน
1: เท่านั้นเลยเจ็ดถึงสิบวัน
2: ครับ
1: ต้องไม่ซักผ้าอาทิตย์หนึ่ง
2: ครับโดนน้ำไม่ได้โดนน้ำไม่ได
1: ้ฟังดูแล้วเป็นไงบ้างฮะต้องผ่าวิธีนี้ทำอย่างนี
0: ้ก็ เฉยๆอ่ะเคยผ่าตัดผ่าท้องอะไรมาแล้ว
1: อุ้ยเนี่ยอย่างงี้จิ๊บๆ
0: แค่นี้เล็กน้อย
1: เหรอฮะตอนที่เพิ่งเป็นตอนที่เริ่มเป็นแล้วรู้สึกเจ็บตอนนั้นไม่ได้มาหาคุณหมอเหรอฮะ
0: ไม่ได้มาก็คิดว่าคงไม่เป็นอะไรมากมั้งเราทำงานหนักมันรู้สึกมันฝืดๆเงี้ยก็พยายามทำพอทำงานทำอะไรก็ทำได
1: ้ครับ
0: มันจะเป็นช่วงเช้าๆมันจะรู้สึกนิ้วมันจะกำไม่เข้าเงี้ยพอเราตื่นมาพอได้ออกกำลังแบบนี้ทำงานจับทำนู่นทำนี่มันก็ทำได้ตลอด
1: นับจากตอนที่เริ่มเป็นแรกๆเลยนะฮะกับตอนที่มาเป็นเยอะๆที่ต้องงัดนิ้วตัวเองมาทีละข้อเนี่ยนานแค่ไหน
0: ก็ตั้งแต่ช่วงปีใหม
1: ่ช่วงปีใหม่ก็ไม่กี่เดือนเองนะฮะ
0: ช่วงปีใหม
1: ่งั้นช่วงเวลาที่มันจะพัฒนาให้มันรุนแรงขึ้นจนต้องงัดนิ้วนี่ใช้เวลาแป๊บเดียวเองเหรอครับอาจารย์
2: ครับก็แล้วแต่การใช้งานใช้มากใช้น้อย
1: ครับ
2: ถ้าใช้น้อยก็พัฒนาช้าถ้าใช้มากก็พัฒนาไปเป็นล็อกแรงๆเนี่ยก็เร็วครับเร็วขึ้น
1: นี่แสดงว่าคุณเฉลียวทำงานตลอด
0: ต้องทำงานบ้านตลอด
1: ฮะก็มีคำแนะนำอะไรสำหรับท่านที่คือยังต้องทำงานต้องใช้มืออยู่แต่จะประคองยังไงให้เกิดอาการนิ้วล็อกได้น้อยที่สุดหรือช้าที่สุดครับ
2: ก็พยายามใช้เครื่องทุนแรงนะครับ
1: ครับ
2: เช่นถ้าเป็นซักผ้าใช้มือก็พยายามใช้เครื่อง
1: ใช้เครื่องบ้าง
2: ท
1: ี
2: นี้เนื่องจากเป็นผู้หญิงเนี่ยเรื่องบิดผ้าแล้วชุดชั้นในเนี่ยเป็นเรื่องลำบากจะไม่มีเครื่องซักผ้าที่สามารถซัก
1: บิดได้
2: ชุดชั้นในได้สะอาดสะอาดเอี่ยมนะครับเรื่องการใช้ของที่หั่นผักอะไรเงี้ยก็ต้องใช้ของมีดที่คมหน่อยไม่ต้องออกแรงจับกดมากๆหรือบดหมูหั่นแล้วการหั่นหมูแล้วก็ใช้เป็นหมูบดแทน
1: ครับ
2: มันต้องใช้มือมาก
1: ๆหรืออย่างการหิ้วของหนักๆก็แทนที่หิ้วตลอดทางก็ใช้รถ
2: เข็นครับ
1: รถเข็นรถจักรยานอะไรอย่างนี
2: ้ถ้าบางที่เขามีนะครับใช
1: ่ครับ
2: ส่วนการเอาไปของมาใส่ดันตะกร้าแล้วรวมกันก็อาจจะไม่ช่วย
1: ฮะครับก็ขอให้ผ่าตัดเป็นไปได้ด้วยดีนะครับกลับหายเร็วๆนะครับคุณเฉลียวขอบคุณมากครับสวัสดี
2: ครับ
1: อาจารย์นะครับ
2: ขอบคุณครับสวัสดีครับ

หลังจากผ่าตัดแล้วนิ้วมือมันก็ไม่ชาคือแต่เราจะกำเก่งมากไม่ได้มันยังเจ็บอยู่แต่ลองกำดูมันจะไม่ล็อกไม่ล็อกเหมือนอีกข้างนึงที่ยังไม่ได้ผ่าตัดแล้วนิ้วมันก็จะไม่มือก็จะไม่ชาหลังจากผ่าตัดมาแล้วมันก็ปกติไม่ปวดมันก็ดีที่เราจะทำอะไรมันไม่ต้องเก่งอ่ะหยิบจับมันก็ปกติทำอะไรฝาดบ้านไม่ชาไม่อะไรเหมือนแต่ก่อนที่เรายังไม่ได้ผ่าตัด

0: ันนี้ที่มาหาหมอเพราะว่าเจ็บเข่ามากค่ะเดินขึ้นลงบันไดแล้วขาพลิกอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะก็ปวดมา2วันแล้วค่ะเป็นมา2วันแล้วก็ยังไม่ได้รักษาตัวยังไงก็เลยรีบมาหาคุณหมอค่ะเพราะว่ายังมีอาการเจ็บมากอยู่กังวลค่ะเพราะว่าเราไม่รู้ว่าที่เข่าเราจะเป็นโรคอะไรหรือเปล่าเป็นโรคข้อเสื่อมหรืออะไรอย่างนี้หรือเปล่าค่ะก็เลยมาหาผู้เชี่ยวชาญทางด้านโรคกระดูกหรือว่าข้อเข่าดีกว่าค่ะที่เกิดอาการนี้เพราะว่าเราใส่รองเท้าส้นสูงอาจจะเดินไม่ระวังทำให้มีการบิดก็เลยทำให้เกิดโรคเอ็นรอบข้อเข่าอักเสบได
1: ้วันนี้คุณพี่มาพบคุณหมอด้วยอาการอะไรครับ
0: ค่ะพอดีว่าปวดเข่ามากค่ะ
1: ค
0: เพราะว่าเดินขึ้นบันไดแล้วก็มีแบบบิดนิดนึงอะค่ะก็เลยกังวลว่าจะเป็นอะไรมากหรือเปล่าค่ะ
2: ครับของคุณพัทรพรนะครับปวดเข่าเป็นมาประมาณกี่วันนะครับ
0: เป็นมา2วันแล้วค่ะ
2: 2วันนะครับแล้วก็ที่ปวดเข่ามาเนี่ยเป็นมา2วันไปมีอุบัติเหตุอะไรมาหรือเปล่าครับ
0: เดินขึ้นลงบันไดค่ะจะแล้วระหว่างที่เดินนะคะมันแบบเหมือนกับว่าพลิกนิดนึง
1: ใส่ส้นสูงหรือเปล่าครับผู้หญิงเวลาใส่ส้นสูงแล้วพลิก
2: ใส่ส้นสูงด้วยใช่ไหมครับอ๋อพลิกยังไงอะครับ
0: ก็บิดอะค่ะจ้า
2: อ๋อบิดนะแต่ว่าไม่ได้ล้มไม่ได้กระแทกนะครับแล้วตอนที่ปวดแล้วพลิกเนี่ยได้ยินเสียงดังปึ๊กกึ๊กหรือเปล่าฮะหรือว่ามีล้มลงไปพับเลยไหมครับ
0: อ๋อไม่ได้ล้มค่ะแต่ว่ามัน
2: เสียวเสียวนิด
0: เสียวแล้วก็เจ็บมาก
2: อ๋อแล้วก็เจ็บมากนะ
0: ใช่ค่ะแต่ว่าก็กังวลมากค่ะ
2: กังวลนะครับก็เลยแล้วได้รับยาใช้การรักษากินยาอะไรมาก่อนไหม
0: ยังค่ะอาจารย
2: ์ยังนะครับ
0: ครับ
1: อาการแบบนี้คือเป็น
2: คือจริงๆเนี่ยของคุณพัทรพรเนี่ยยังอยู่ในกลุ่มของอายุน้อยนะครับเราก็คงจะไม่ได้สงสัยเป็นเรื่องของข้อเสื่อมอะไรหรอกนะครับแต่ว่าอาจจะต้องระวังนิดนึงเรื่องของเอ็นรอบข้อเข่านะครับซึ่งประวัติที่จะต้องถามคือเอ็นอาจจะมีการฉีกขาดได้หรือว่าอย่างโมเดลของข้อเข่าเนี่ยครับข้อเข่าจะมีกระดูกอ่อนนะครับแล้วก็ในข้อเข่าเนี่ยจะมีเอ็นด้านในเอ็นด้านนอกหมอนรองกระดูกเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังในข้อเข่านะครับนั้นการที่มีอุบัติเหตุเกิดขึ้นซึ่งส่วนใหญ่นะครับจะเป็นอุบัติเหตุแบบจากการเล่นฟุตบอลหรือว่าจากการเล่นกีฬาหนักๆอาจจะทำให้เกิดเอ็นขาดในข้อเข่าได้แต่ว่าในกรณีแบบนั้นอาการจะเป็นเยอะนะครับเช่นล้มลงมาแล้วจะเกิดเข่าบวมทันทีถ้าไม่เป็นทุกเอ็นนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าซึ่งเป็นเอ็นที่ใหญ่นะครับแล้วก็มีเลือดมาเลี้ยงเนี่ยอาจจะทำให้เกิดอาการบวมชัดเจนแต่ถ้าเกิดเป็นหมอนรองกระดูกถ้าฉีกขาดอาจจะไม่ได้บวมทันทีนะครับแต่ค่อยๆบวมค่อยๆบวมแล้วก็แต่หลังจากที่ลมมาแล้วเกิดหมอนรองถ้าเป็นในกรณีของหมอนรองกระดูกฉีกขาดเนี่ยอาจจะยังพอจะเดินได้แต่ยังมีการบวมแล้วก็ยังเจ็บอยู่นะครับ
1: สมมุติว่าคนไข้เกิดบาดเจ็บจากเส้นเอ็นแล้วเนี่ยไม่ว่าจะส่วนไหนก็ตามทีนี่นะครับไม่มาพบคุณหมอร่างกายของเราเนี่ยสามารถฟื้นฟูรักษาตัวมันเองได้ไหมครับ
2: โดยทั่วๆไปนะครับถ้าเป็นเอ็นที่ฉีกขาดจำนวนที่เป็นบริเวณเล็กน้อยนะครับไม่ได้เป็นเยอะเนี่ยร่างกายมันจะมีการหายด้วยตัวมันเองได้แต่ขึ้นอยู่เอ็นตรงไหนนะครับถ้าเป็นเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังเนี่ยถ้ามีการฉีกขาดทั้งหมดมักจะไม่มีการหายเองเพราะมันเป็นโครงสร้างที่อยู่ในข้อเข่าโครงสร้างในข้อเข่าจะมีน้ำในข้อเข่านะครับซึ่งน้ำในข้อเข่าเนี่ยจะเป็นการป้องกันการแข็งตัวของเลือดนะครับถ้าไม่มีการแข็งตัวของเลือดก็จะไม่มีการหายของเอ็น
1: ส่วนใหญ่เท่าที่คุณหมอบอกมาอาการหนักๆเนี่ยจะเกิดขึ้นกับนักกีฬา
2: เนื่องจากว่าโรคที่เป็นเหล่านี้นะครับเอ็นที่ฉีกขาดเนี่ยมักจะเป็นในคนอายุน้อยใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยมันจะต้องมีอุบัติเหตุที่รุนแรงมากพอที่ทำให้เอ็นฉีกขาดใช่ไหมครับซึ่งอุบัติเหตุที่พบบ่อยเนี่ยคือจริงๆถ้าอุบัติเหตุจากรถยนต์ก็พบได้แต่จริงๆแล้วในคนหนุ่มสาวเนี่ยที่มักบ่อยมากกว่านั้นคือการระหว่างการเล่นกีฬานะครับเช่นเล่นฟุตบอลเช่นเข้าผิดทางนะครับหรือมีใครมาขัดแข้งขัดขา
1: บ
2: ิ
1: ดม
2: ุ
1: ม
2: ก
1: ็บาดเจ็บได
2: ้ใช่ก็เกิดการบาดเจ็บ
1: และอย่างของคุณพี่ท่านนี้นะครับใส่อาจจะใส่ส้นสูงเดินขึ้นบันไดแล้วเกิดเท้าพลิก
2: คือประวัติของ

0: คุณพัทราพรเนี่ยอยู่ในกลุ่มอายุน้อยนะครับแล้วก็บาดเจ็บหลังจากนั้นเนี่ยสามารถที่จะเดินต่อได้นะครับแต่ยังมีการเจ็บอยู่การที่มาหาหมอตรวจเนี่ยเป็นการที่ที่ดีแล้วนะครับที่มาลองมาให้ตรวจเพื่อวินิจฉัยวิจัยว่าไม่ได้เป็นอะไรที่รุนแรงนะครับแต่คงจะต้องตรวจวิจัยเพิ่มเติมนะครับเดี๋ยวขออนุญาตเชิญคุณพัทราพรไปนอนที่เตียงนะครับคราวนี้พอมาถึงที่บริเวณข้อเข่าเนี่ยเราจะมีการดูเปรียบเทียบกัน2ข้างนะครับและนอกจากที่จะดูแล้วเนี่ยเวลาเราดูก็ดูว่าลักษณะของการบวมของข้อเข่ามีไหมแล้วก็มีลักษณะของอย่างที่มีประวัติอุบัติเหตุนะครับมีการบิดหมุนอย่างเงี้ยนะครับแล้วก็ดูว่ามีลักษณะของเลือดออกหรือเปล่ามีรอยฟกช้ำไหมนะครับซึ่งอันนี้ก็ดูค่อนข้างจะปกตินะครับดู2ข้างเปรียบเทียบกันจะเห็นว่าข้อเข่าของคนปกติเนี่ยจะมีเป็นรอยเขาเรียกว่ารอยลักยิ้มของข้อเข่านะครับ
1: ซึ่งลูกสะบ้าใกล้ลูกสะบ้าม
0: าอยู่ข้างๆครับอยู่จริงเอ็นลูกสะบ้านะครับนี่จะเห็นรอยลักยิ้มของลูกของข้อเข่านะครับถ้ารอยลักยิ้มมันหายไปก็แสดงว่ามันอาจจะมีน้ำในข้อเข่าซึ่งอาจจะเป็นลักษณะของอาการแสดงที่บอกในเรื่องของการที่มีข้อเข่าอักเสบหรือข้อเข่าบวมอยู่นะครับซึ่งของคุณพัทราพรนี่ก็อยู่ในเกณฑ์ปกติเพราะเป็นสองข้างพอๆกันนะครับหลังจากนั้นผมก็จะถามคุณพัทราพรปวดตรงไหนนะครับ
2: ปวดตรงนี้ค่ะอาจารย
0: ์อ๋อปวดตรงตำแหน่งนี้ตำแหน่งเดียวใช่ไหมครับไม
2: ่
0: มีปวดไปที่อื่นเลยนะครับนะหลังจากนั้นก็ผมก็จะดูไอ้บริเวณรอบๆข้างตรงนี้เจ็บไหมครับ
2: ตรงนี้ไม่เจ็บค่ะ
0: ไม่เจ็บเลยนะครับหลังจากนั้นก็จะมาคลำรอบๆข้อเข่านะครับว่ามีเจ็บตรงไหนตรงนี้เจ็บไหมครับ
2: ไม่ค่ะ
0: ไม่เจ็บนะครับตรงที่ปวดนี่คือตรงนี้นะครับขออน
2: ุ
0: ญาตกดเบาๆนะครับอย่างนี้เจ็บไหมครับ
2: เจ็บค่ะ
0: เจ็บมากไหม
2: ค่ะ
0: ตรงนี้เจ็บไหมครับ
2: เจ็บค่ะ
0: เจ็บนิดหน่อยใช่ไหมครับเดี๋ยวลองงอเหยียดเข่าให้ผมดูหน่อยสิครับงอเหยียดเข่าข้างซ้ายเลยนะงอเหยียดสิงอเข่างอเข่าเข้าไปครับเหยียดใหม่สิครับงอครับเวลางอเหยียดเข่าอย่างนี้ปวดไหมครับ
2: มีปวดบ้างค่ะ
0: มีปวดบ้างเล็กน้อยคือปวดอยู่ที่ตรงเวรตรงนี้ใช่ไหมครับ
2: ใช่ค่ะ
0: เดี๋ยวขอคุณพระพรนอนนิดนึงสิครับ
2: ค่ะ

0: อันนี้คือเรากำลังเช็คอะไรฮะ
1: อันนี้ก็คือเป็นการเช็คเอ็นไขว้หน้านะครับผมมีการจะเห็นว่าผมมีการเลื่อนของข้อเข่าไปหน้าต่อกระดูกต้นขานะครับถ้าเอ็นไขว้หน้าขาจะมันจะได้ความรู้สึกอะครับ
0: มันจะคลอนเลยใช่ไหม
1: มันจะคลอนแล้วก็จะรู้สึกเหมือนกับว่ามันไม่มีอะไรมาเชื่อมเย็บนะครับการตรวจอย่างเงี้ยถ้าเกิดมีการตรวจถ้าเกิดเอ็นไขว้หน้าที่ยังปกตินะครับก็เหมือนเวลาเราดึงเสื้อนะครับมันจะได้ความรู้สึกที่เป็นลักษณะเหมือนกับเขาเรียกว่า hard end point คือว่ามันมีการตึงของเอ็นไขว้หน้าอยู่นะครับนอกจากนั้นการตรวจเอ็นไขว้หน้าอีกอันนึงนะครับที่ตรวจได้ในร่องงอเข่าประมาณสัก90องศาสิครับนึงนะครับเราก็จะทำการตรวจโดยการโยกจะเห็นว่าเราต้องนั่งทับเท้าของคนไข้นะครับแล้วก็มีการดึงมาข้างหน้านะฮะถ้าปกติก็จะไม่สามารถดึงขึ้นมาได
0: ้แต่ถ้าเกิดเอ็นขาด
1: ถ้าเอ็นขาดมันก็จะดึงเข้ามาได้แต่ไม่ได้ดึงเข้ามาได้เยอะมาก
0: แต่จะมีแบบ
1: จะมีการเคลื่อนที่นะครับยังก็ตามเราต้องมีการตรวจเปรียบเทียบกันอีกข้างหนึ่งเหมือนกันนะครับในขณะเดียวกันเราก็ต้องมีการกดลงไปข้างหลังซึ่งนี้เป็นการตรวจเอ็นไขว้หลังนะครับ
0: แต่สำหรับคุณพี่พัทรพรนี่ปกติ
1: อยู่ในเกณฑ์ปกติครับเอ็นที่ตรวจดูทั้งหมดนะครับอย่างนี้เป็นการตรวจเอ็นด้านในนะครับเอ็นที่อยู่ข้างครอบรอบเข่าด้านในนะครับก็เป็นการตรวจดูซิว่ามีการเปิดอ้าไหมนะฮะนี่ก็คือตรวจเอ็นด้านนอกนะครับอันนี้คือตรวจคร่าวๆแล้วของคุณพระพรอยู่ในเกณฑ์ปกตินะครับเอ็นไม่ได้มีการฉีกขาดแต่อาจจะมีการอักเสบของเอ็นด้านในเดี๋ยวเชิญคุณพระพรขึ้นมาสิครับ
0: เอาละครับสำหรับคุณพระพรเท่าที่ตรวจเมื่อสักครู่นี้เนี่ยนะคร
1: ับ
0: มีอาการบาดเจ็บตรงเอ็นบริเวณไหนนะครับที่คุณหมอบอก
1: ก็จริงๆของคุณพระพรนะครับข้อดีก็คือว่าไม่ได้เป็นเยอะนะครับแต่ว่าเอ็นเนี่ยนะฮะจะเห็นว่าข้อเข่าเนี่ยที่เมื่อกี้ผมตรวจคือตรวจเอ็นไขว้หน้าเอ็นไขว้หลังนะครับที่มีการโยกจากท่า90องศานะครับแล้วก็เอ็นด้านในกับเอ็นด้านนอกของพระพรเนี่ยมีการปวดเพราะมีการอักเสบของเอ็นด้านในนะครับคือตรงเนี้ยนะครับที่เขาเรียกว่า MCL นะครับเป็นชื่อภาษาอังกฤษนะแต่ก็คือเอ็นด้านในของข้อเข่านะครับซึ่งเอ็นนี้เป็นเอ็นที่สำคัญเป็น1ใน4เอ็นที่สำคัญของข้อเข่านะครับมีการอักเสบเล็กน้อยนะครับซึ่งอาจจะเกิดจากการที่ตอนที่เราเดินขึ้นบันไดหรือลงบันไดแล้วมีการบิดหมุนอาจจะมีการฉีกขาดบ้างเล็กน้อยนะครับแต่ก็ไม่ได้ซีเรียสนะครับคือไม่ได้ถึงกับจะต้องทำการผ่าตัดอะไรทั้งสิ้นนะครับตอนนี้อาการน่าจะดีขึ้นเรื่อยๆจากวันที่เป็นวันแรกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ยาแก้ปวดไปรับประทานนะครับอาจจะรับทานแค่วันถึง2วันเป็นยาแก้อักเสบนะครับนอกจากนั้นสิ่งที่จะต้องประพฤติปฏิบัติตัวก็คือช่วงนี้อาจจะพักเข่าอย่าเพิ่งเดินขึ้นลงบันไดนะครับแล้วก็กลับไปที่บ้านเนี่ยผมจะให้ยาทานวดไปช่วยไปนวดตรงเวรที่ปวดนะครับยกขาสูงนะครับอาจจะประคบน้ำแข็งในช่วงระยะต้นๆนะครับก็จะทำให้การปวดดีขึ้นเองเป็นการรักษาทั่วๆไปเหมือนเอ็นอักเสบนะครับไม่ได้เป็นโรคที่อันตรายใดๆทั้งสิ้น
2: พอดี

0: ังวลนิดนึงอะค่ะอาจารย์ว่าอย่างโรคที่เป็นอยู่อะค่ะจะมีโอกาสเป็นโรคแบบข้อเข่าเสื่อมอะไรอย่างนี้ไหมคะ
1: ครับก็โดยทั่วไปของคุณพระราพรที่เป็นนี่คือเอ็นอักเสบนะครับแต่ว่าไม่ใช่โรคข้ออักเสบหรือข้อเสื่อมนะครับมันเป็นโครงสร้างคงละตำแหน่งการของการเกิดโรคนั้นการที่มีเอ็นข้อเข่าอักเสบไม่ได้แปลว่าจะต้องเป็นโรคข้อเสื่อมนะครับเพียงแต่ว่าถ้าเกิดสมมติว่าคุณพระราพรมีการหกล้มบ่อยๆหรือมีการบิดหมุนบ่อยแม้จะเอ็นจะอักเสบหรือไม่อักเสบก็ตามแต่บางทีเนี่ยถ้าเราล้มผิดท่ากระดูกอ่อนที่อยู่รอบๆเนี่ยอาจจะถูกกระทบกระแทกและอาจจะเป็นชนวนหรือว่าเป็นต้นเหตุของการเกิดข้อเสื่อมตามมาได
0: ้เราจะกลับมาใส่ส้นสูงได้เหมือนเดิมไหมคะอาจารย์
1: จริงๆเนี่ยส้นสูงเนี่ยนะครับจริงๆไม่แนะนำให้ใส่เป็นระยะเวลานานนะครับการใส่ส้นสูงเป็นระยะเวลานานๆเนี่ยคือจะเห็นว่าในผู้หญิงเนี่ยการใส่ส้นสูงมีความจำเป็นนะครับเพราะว่ามีเรื่องของการสวยงามแต่ว่าอาจจะใส่มาทำงานนะครับแต่ว่าอยู่ในรถถ้าขับรถก็อาจจะใช้เป็นรองเท้าธรรมดาการใส่ส้นสูงนอกจากจะมีผลทำให้เสี่ยงต่อการเกิดอุบัติเหตุมากขึ้นแล้วยังมีผลต่อโครงสร้างหรือชีวกลศาสตร์ของข้อเข่าและข้อเท้าร่วมด้วยนะครับ
2: เพราะว่าเท้ามันจะต้องยืนเหยียดอยู่ตลอดเวลา
1: ถูกต้องครับแล้วก็อาจจะมีผลทำให้เกิดอุบัติเหตุได้ง่ายล้มง่ายอีกนะครับ
2: ที่คุณหมอครับในกรณีคุณผู้ชมทางบ้านถ้าเกิดเจอปัญหาแบบคุณพัทราพรนี่นะครับเท้าพลิกเท้าแพลงแล้วเกิดอาการบาดเจ็บบวมเกิดขึ้นเนี่ยการปฐมพยาบาลเบื้องต้นตอนที่อยู่ที่บ้านควรจะทำยังไงครับ
1: คือหลักการปฐมพยาบาลเบื้องต้นสำหรับคนไข้ที่สงสัยจะมีเอ็นฉีกขาดหรือเอ็นอักเสบนะครับก็ทำง่ายๆในการเขาเรียกว่าหลักการ RICE นะครับ RICE
2: คือ
1: RICE ก็คือ Rest คือพักนะครับ I ก็คือน้ำแข็ง Ice นะครับ C คือ Compression คือพยายามหาผ้าอาจจะเป็นผ้าพันแผลนะครับมาพันรอบๆข้อนะครับ E ก็คือ Elevate ก็คือการยกข้อหรือยกข้อบริเวณตำแหน่งนั้นขึ้นสูงแล้วก็ใช้น้ำแข็งประ
2: คองมันต้องยกขึ้นสูงด้วยครับ
1: ยกขึ้นสูงเพราะว่าตรงตำแหน่งที่มันเกิดการอักเสบมันจะเกิดการบวมการยกขึ้นสูงเนี่ยนะครับจะเป็นการลดบวมนะครับเพราะเป็นการลดโอกาสที่จะเกิดการเส้นเลือดไปเลี้ยงที่บริเวณนั้นและเกิดการบวมข้างของเส้นเลือดเกิดขึ้น
2: ยกสูงแล้วก็เอาน้ำแข็งประคบนะคร
1: ับ ใช่ครับ
2: แล้วก็จะทุเลาลง
1: ระยะหนึ่งแล้วเดี๋ยวมันก็จะทุเลาลงอย่างถ้าสมมติว่าปฏิบัติตามนี้แล้วอาการยังไม่ดีขึ้นก็จำเป็นอาจจะต้องมาพบแพทย์เพื่อตรวจวินิจฉัยเพิ่มเติมนะครับ
2: คุณหมอครับอย่างคุณพัทราพรนี่ถือว่าเป็นเคสเล็กน้อยมากเลย
1: ใช่ครับ
2: และสำหรับคุณผู้ชมทางบ้านที่ชมเรื่องราวของเรามานี่นะครับเขาจะมีวิธีป้องกันตัวยังไงครับที่ไม่อยากจะให้ตัวเองนั้นเป็นคนที่มีข้อเข่าเสื่อมครับคุณหมอ
1: การประพฤติปฏิบัติตัวที่สำคัญเนี่ยนะครับขึ้นอยู่กับตัวของผู้ป่วยเองนะครับอันที่1คือจะต้องหลีกเลี่ยงการน้ำหนักเพิ่มนะครับข้อเข่าเสื่อมเนี่ยให้นึกสภาพของข้อของเราเนี่ยเปรียบเสมือนยางรถยนต
2: ์
1: นะครับยางรถยนต์ของเรากระดูกอ่อนที่ผิวข้อคือสีฟ้าเหมือนดอกยางหรือว่าเป็นยางรถนะครับถ้ามีการใช้งานของดอกยางที่เยอะมากขึ้นก็จะมีการสึกหรอต่อไปจนกระทั่งดอกยางสึกถ้าเป็นถึงจุดที่ดอกยางสึกแล้วด้วยเทคโนโลยีปัจจุบันยังไม่มีทางทำให้กลับไปเป็นเหมือนเดิมได้นั้นสิ่งสำคัญอันดับแรกคือการออกกำลังกายที่เหมาะสมการเดินเป็นการบริหารที่ถูกต้องนะครับเป็นบริหารที่ดีการว่ายน้ำการเล่นโยคะการบริหารเหล่านี้นอกจากได้ความแข็งแรงของกระดูกและกล้ามเนื้อแล้วยังเพิ่มความสมดุลหรือว่าเขาเรียกว่าบาลานซ์ของคนไข้ร่วมด้วยนอกจากนั้นการกินอาหารก็ต้องกินอาหารที่เหมาะสมนะครับแล้วก็หลีกเลี่ยงการประพฤติปฏิบัติตัวที่อาจจะทำให้ข้อมันเกิดอันตรายมากขึ้นนะครับอย่างเช่นการนั่งยองๆนั่งพับเพียบนั่งคุกเข่านั่งกับพื้นหรือว่าขึ้นลงบันไดสำหรับคนที่เป็นโรคข้อเข่าเสื่อมแล้วก็ควรจะหลีกเลี่ยงนะครับ
0: ก็รู้สึกว่าคำแนะนำของคุณหมอเนี่ยดีมากๆเลยค่ะก็อาจจะเป็นแนวทางที่เราให้เรามาระวังมากขึ้นจะได้ไม่เป็นซ้ำอีกฉะนั้นก็อาจจะนำไปปฏิบัติก็เผื่อจะได้ให้หายจากตรงนี้ค่ะ

เอ็กซเรย์ห้องตรวจวันนี้จะพาคุณผู้ชมไปเห็นการทำงานของคุณหมอถึงในห้องตรวจกันเลยครับคุณผู้หญิงที่เริ่มมีอายุมักมีปัญหาผิวหน้าที่หย่อนคล้อยไม่ตึงกระชับเหมือนตอนเป็นสาวๆวันนี้เราจะมาคืนความกระชับให้ผิวหน้ากันครับการทำงานที่ต้องอยู่ในท่ายืนเป็นเวลานานๆอาจส่งผลให้เกิดอาการเข่าเสื่อมได้แล้วเราจะดูแลรักษาเข่าไม่ให้เสื่อมได้อย่างไรติดตามชมได้ในรายการวันนี้ครับ

0: ที่มาหาหมอวันนี้เพราะว่าจะให้หมอดูใบหน้าค่ะว่าใบหน้ามันไม่ตึงนะคะมันหย่อนหย่อนอะไรเงี้ยค่ะแล้วก็ตรงตานี่อาจจะเป็นมันหย่อนไปมันมีถุงใต้ตามันก็เลยไม่มีความมั่นใจก็เลยจะให้หมอดูหน่อยว่าหมอมันเกิดจากอะไรหรือว่าพอมีอะไรที่จะทำให้มันตึงทับไหม
1: วันนี้อยากจะให้หมอดูแลเรื่องอะไรของสิริพรดีคะ
0: ก็ดูแลเรื่องใบหน้านะคะเพราะว่ารู้สึกว่ามันไม่ตึงนะ
1: คะ
0: ก็ใครอยากจะให้มันกระชับขึ้น
1: ค่ะคำว่าไม่ตึงที่ว่านี้บริเวณไหนเป็นพิเศษไหมคะ
0: ก็แถวหน้าค่ะตรงนี
1: ้แก้มด้านล่าง
0: ค่ะตรงนี้ค่ะ
2: ตรงใต้ตา
0: ใต้ตาด
2: ้วยนะ
1: ฮะขอรบกวนคุณสิริพรถือค่ะสมมติว่าถ้าพูดให้ตึงอย่างที่ว่านี่คือลักษณะอย่างนี้ใช่ไหมคะให้ยกอย่างนี้ขึ้น
0: ค่ะ
1: โอเคอันนี้คืออันที่คิดว่าจะทำให้รู้สึกพอใจขึ้น
0: ค่ะ
1: โอเค
2: ถึง40ยังครับ
0: 57แล้วค่ะ
2: 57แล้วนะฮะอันนี้เป็นไปตามอายุไหมครับหมอแบบนี
1: ้จริงๆต้องบอกว่าคุณสีพลอยเนี่ยคุณภาพผิวดูดีกว่าอายุจริงจะเห็นว่าจุดด่างดำอะไรเนี่ยไม่ค่อยม
2: ี
1: แสดงว่าเป็นคนที่ค่อนข้างดูแลตัวเองและไม่ได้โดนแดดหรืออาจจะใช้ครีมกันแดดอย่างต่อเนื่อง
2: แต่ริ้วรอยอะไรนี่คือเป็นไปตามอายุ
1: ใช่ค่ะ
2: ทำไมเมื่ออายุมากขึ้นมากขึ้นผิวคนเรามันจะเริ่มหย่อนเริ่มตกต้องมายกฮะเป็นเพราะอะไรครับ
1: ลองเปรียบเทียบอย่างนี้นะคะคือชั้นใต้ของผิวเราเนี่ยมีเขาเรียกว่าเป็นโปรตีนที่เรียกว่าคอลลาเจนที่เหมือนกับหนังสติกที่คอยดึงผิวยกให้มันยกอยู่เอาไว
2: ้
1: สมมุติว่าในตอนที่เราอายุน้อยๆเนี่ยหนังสติกอันนี้มันยืดแล้วมันหดได้เร็วเพราะฉะนั้นมันก็จะดึง
2: นะ
1: เพรา ะ
2: ว่ามันก็ยังดึง
1: ไปใช่มันก็จะไม่คล้อยในขณะที่พอเราอายุเยอะๆขึ้นส่วนใหญ่เกิน30ขึ้นไปเนี่
2: ย
1: มันก็จะเริ่มคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วไม่ค่อยหดกลับ
2: เกิน30ก็เริ่มมาแล้วเหรอ
1: เริ่มแล้วค่ะเริ่มแล้วก็จะคล้อยเสร็จปุ๊บแล้วก็ไม่ค่อยหดเพราะฉะนั้นยิ่งอายุเยอะมากมันก็จะยืดอยู่มากๆไม่ค่อยดึง
2: พอมันยืดมันไม่ดึงขึ้นแล้วม
1: ัน
2: ก็จะหย่อน
1: มันก็จะเริ่มเห็นผิวหนังที่อยู่ด้านบนเนี่ยเริ่มมีการคล้อยแล้วก็ตกลงตามแรงโน้มถ่วง
2: เห็นชัดจริงๆเนี่ยอายุเท่าไหร่ครับ
1: แล้วแต่คนค่ะ
2: ค
1: นที่ผิวบางคนส่วนใหญ่อาจจะเริ่มนิดๆที่สัก30แต่ก็แล้วแต่คนบางคนอายุ40ยังไม่เห็นก็มีมาเห็นสัก5 60ก็มีหรือบางคนอาจจะเห็นตั้งแต่อายุน้อยๆก็มี
2: อย่างของคุณสีพลอยเนี่ยฮะท่านหมอดูคุณหมอบอกว่าผิวโดยทั่วไปค่อนข้างดี
1: ใช่เพราะจะสังเกตว่ากระเกลืออะไรไม่มีมีแต่ปัญหาเรื่องความหย่อนคล้อยซึ่งจริงๆก็มาตามการเวลาค่ะ
2: งั้นก็คืออยากยกกระชับนะครับที่ยกได้ด้วยอะไรฮะ
1: คราวนี้ลองนึกถึงที่เราคุยกันเมื่อกี้ว่าผิวของเราตัวที่มันคล้อยเนี่ยมันคือโปรตีนถูกไหมคะโปรตีนเนี่ยเวลาเราให้ความร้อนเข้าไปมันจะหดตัวขึ้นลองนึกถึงเวลาเราไปกินปิ้งๆย่างๆ อย่างเงี้ยเราเอาเนื้อไก่วางลงบนเตาจะสังเกตดูอย่างเง
2: ี้
1: ยปุ๊บมันหด
2: จริงฮะ
1: แบบเดียวกันเพราะฉะนั้นเนี่ยสมมุติว่าถ้าเราให้ความร้อนกับผิวหนังหรือโปรตีนใต้ผิวหนังได้พอเหมาะมันก็จะหดอยู่ในระยะที่กำลังสวย
2: นี่จะเอาหน้าเราไปปิ้งเหรอฮะหมอ
1: เราอาจจะมีเครื่องหลายอัน
2: คล้ายๆอย่างนั้นเป็นเครื่องมือใช่ไหม
1: ใช่เป็นเครื่องมือเพราะฉะนั้นหลักการจริงๆก็คือการให้ความร้อนนะคะ
2: เคร
1: ื่องชนิดไหนที่ให้ความร้อนมันก็จะทำให้ผิวหดได้มากขึ้นคราวนี้ในท้องตลาดทั่วๆไปเนี่ยเครื่องมือมันมีตั้งแต่แบบเรียกว่าร้อนน้อยไปจนถึงร้อนเยอะประสิทธิภาพของเครื่องแต่ละเครื่องเนี่ยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลายอย่างแน่นอนอันแรกคือเราพูดไปแล้วยิ่งให้ความร้อนได้เยอะผิวก็ยิ่งหดมากประสิทธิภาพก็จะยิ่งดีมาก
2: แต่แบบไหนร้อนแค่ไหนถึงพอดีคร
1: ับ เราจะมีอุณหภูมิที่เหมาะสมอย่างเช่นอุณหภูมิที่ผิวอาจจะอยู่ที่สักประมาณ40องศาเซลเซียส
2: แต่ละคนเท่ากัน
1: แต่ร้อนลงไปข้างในมันจะอยู่ที่ประมาณสัก 50-60 องศาเซลเซียสอันนั้นจะกำลังเหมาะร้อนมากไปก็ไม่ดีร้อนน้อยไปก็ไม่ได้ผล
2: ความร้อนระดับนี้เหมาะกับทุกคนไหมฮะ
1: เหมาะส่วนใหญ่จะเหมาะกับใกล้เคียงกับทุกคนแล้วก็เป็นความร้อนที่พอที่จะทนได
2: ้
1: คราวนี้เครื่องที่ประสิทธิภาพดีมากๆหมายความว่าผลักความร้อนให้ได้มากมากเท่ากับที่เราต้องการเครื่องที่ร้อนน้อยประสิทธิภาพก็ต่ำลงอันที่สองคือเครื่องที่ยิ่งลงลึกมากแน่นอนผิวยิ่งลงลึกเยอะมันก็ทำให้หดได้ตลอดแนวของผิวหนังยิ่งลงได้ลึกมากการกระชับผลของเครื่องก็จะดีขึ้นลงตื้นๆอยู่แค่ผิวๆพวกนี้ก็ประสิทธิภาพก็ต่ำลงไป
2: อ
1: ันที่3ที่จะมีผลก็คือความเขาเรียกว่าความยูนิฟอร์มของการให้พลังงาน
2: คือ
1: ถ้าสมมุติว่าเราให้พลังงานเนี่ยสุดขึ้นอย่างเงี้ยตลอดไม่ได้ขึ้นมาเป็นยกๆอย่างนี้พวกที่ให้แบบเป็นพลังงานคงที่ก็จะดีกว่ากลุ่มที่ออกมาเป็นพีคๆ อย่างเงี้ยค่ะคราวนี้เนี่ยเวลาที่เราจะเลือกเครื่องแต่ละเครื่องหมอก็จะเทียบเอาง่ายๆแบบประเภทกลุ่มร้อนมากกับน้อยอย่างเงี้ยค่ะเวลาที่เราจะแนะ

0: คนไข้กลุ่มที่ร้อนมากข้อดีก็คือได้ผลดีมากเลยในอายุที่น้อยกว่า50เนี่ยบางทีผลอยู่2ปีในขณะที่อายุเกิน50ไปแล้วเนี่ยผลอยู่เป็นปีเหมือนกันทำปีละครั้งอย่างนี้คือข้อดีของมันแต่ข้อเสียที่มากับความร้อนที่มากของมันก็คือมันก็เจ็บมากด้วย
1: โอ้เจ็บด้วยเหรอ
0: เพราะฉะนั้นคนไข้เนี่ยจะรู้สึกเจ็บตลอดระยะเวลาการทำรู้สึกว่าเป็นคนกลัวเจ็บไหมคะ
2: ก็พอ
0: ค่ะคือถ้าเป็นคนที่ค่อนข้างกลัวเจ็
1: บ
0: เราก็มีออปชันอื่นที่เป็นเครื่องที่ร้อนน้อยลงนะคะก็คือจะเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่
1: อ
0: ยให้ความร้อนน้อยแต่นั่นก็มากับความเจ็บที่น้อยคราวนี้ในทางตรงกันข้าม
1: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
0: ประสิทธิภาพน้อยกว่า
1: หมายถึงว่าจะยกได้น้อยกว่าหรือว่าจะอยู่เป็นไปสั้นกว่า
0: ทั้งสองอย่างยกได้น้อยกว่าและอยู่สั้นกว่าแถมยังต้องทำบ่อยด้วยคือแทนที่เราจะทำปีละครั้ง2ปีครั้งแบบเครื่องที่ร้อนมากๆทีเดียวเครื่องที่ร้อนน้อยกว่าก็ต้องทำกันทุกอาทิตย
1: ์ทุกอาทิตย์เลย
0: ทุกอาทิตย์ไปอย่างน้อยแบบ6ถึง10ครั้ง
1: เจ็บน้อยๆแต่เจ็บนานๆ
2: แต่ว่าถ้าร้อนมากเนี่ยมันจะมีผลต่อหน้าเรา
1: ไหมไหมอะไร
2: ไหม
0: คือมันก็จะมีเครื่องป้องกันค่ะคนไข้บางคนอาจจะตกขึ้นสะเก็ดได้นิดหน่อยแต่โดยส่วนใหญ่จะไม่มีเพราะว่าอุณหภูมิที่ผิวเราจะระวังไม่ให้อุณหภูมิสูงจนเกินไปจริงๆสิ่งที่เราอยากจะเพิ่มอุณหภูมิคือเราจะเพิ่มอุณหภูมิใต้ผิวไม่ใช่อุณหภูมิบนผิวเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเกิดการไหม้เนี่ยต่ำมาก
2: ก็จะไม่แสบอะไร
0: ไม่แสบอะไรหลังหยุดทำหยุดเจ็บแต่พวกนี้นอกจากปัจจัยเรื่องความเจ็บแล้วก็ความถี่ในการทำแล้วเนี่ยยังมีเรื่องราคามาเกี่ยวข้องด้วย
1: เป็นไงบ้าง
0: คือเทคโนโลยีที่ยิ่งร้อนมากประสิทธิภาพดีมากราคาก็แพงมากเป็นหลักหมื่นถึงแสนก็ยังมีแต่ในขณะที่ถ้าเป็นเครื่องที่ประสิทธิภาพต่ำลงมาหน่อยอาจจะอยู่ที่หลักพันต่อการทำครั้งหนึ่งอย่างเงี้ยค่ะแต่ก็ต้องทำหลายครั้งใช่แล้วก็การอยู่นานเนี่ยในงานวิจัยบอกว่าอาจจะอยู่ประมาณสักไม่เกิน6เดือน
1: ดูแลผิวด้วยวิธีไหนอะไรอยู่ไหมฮะทาครีมไหมหรือว่าใช้อะไรยังไงที่จะยกกระชับผิว
2: ตอนนี้ก็ใช้แค่ครีมกันแดดอะค่ะ
0: มีหน้าละผิวเลยใส
1: ไม่มีกระเกิดอะไรไม่ค่อยมีนะฮะ
2: ว่าจะต้องใช้ครีมกันแดดตลอดเพราะว่าแพ้แดดอยู่ค่ะ
1: คุณหมอครับพูดถึงคอลลาเจนเนี่ยเดี๋ยวนี้เป็นคำที่ฮิตมากบางทีอาหารก็มีคอลลาเจนนี่ถ้าไปกินซุปร้านนี้มีซุปคอลลาเจนหรือครีมนี่มีคอลลาเจนน้ำดื่มอะไรคอลลาเจนอะไรแบบนี้
0: ค่ะ
1: มันเหมือนกันไหมฮะแล้วมันได้ผลไหมครับ
0: จริงๆแล้วเนี่ยการกินคอลลาเจนเนี่ยมันไม่ได้กินเสร็จปุ๊บแล้วมาระบุได้ว่ากินอันเนี้ยแล้วโอ้โหผิวจะดีขึ้นอย่างเงี้ยไม่มี
1: ครับ
0: กินเข้าไปทุกอย่างก็เหมือนกันหมดเพราะฉะนั้นเนี่ยเราสามารถที่จะเลือกกินอาหารโปรตีนอะไรก็ได้ที่จะบำรุงหรือช่วยในการซ่อมแซมส่วนสึกหรอของร่างกายกินไข่กินปลาได้โปรตีนเยอะกว่าได้ประโยชน์มากกว่าราคาถูกกว่า
1: เหรอฮะเพราะฉะนั้นอย่าเพิ่งไปหลงเชื่อคำโฆษณาไม่ใช่ว่ามีคอลลาเจนปุ๊บโอ้โหวิ่งเข้าใส่แล้วถ้าเกิดคนที่อายุน้อยๆตอนนี้สาวๆอายุยังโอ้ยังเป็นวัยรุ่นอยู
0: ่
1: 10 กว่า20 30แล้วยังจะมีวิธีไหนป้องกันผิวไม่ให้หย่อนคล้อยในอนาคตเนี่ย
0: คือทางที่ดีที่สุดหมอคิดว่ามี2วิธีอันที่1คือเลือกอย่างคุณสีพลอยก็ได้คือทาครีมกันแดดเป็นประจำจะเห็นว่าจริงๆคุณภาพของผิวเนี่ยดีขึ้น ความหย่อนคล้อยเนี่ยจริงๆก็เป็นจากการเวลาอันที่2คือใช้มอยเจอไรเซอร์ให้เป็นประจำพวกนี้เนี่ยมอยเจอไรเซอร์ก็จะช่วยทำให้คุณภาพของผิวทั่วๆไปเนี่ยดีขึ้น หรือว่าประคองให้ผิวเนี่ยอยู่อย่างนี้ได้นานไปกว่าความเขาเรียกว่าอาจจะดูอายุน้อยกว่าคนที่ไม่ได้บำรุงหรือไม่ได้ดูแลนะคะแต่คราวนี้ปกติเนี่ยก็จะเห็นบางทีมีการโฆษณาครีมที่ยกกระชับผิวได
1: ้ครับ
0: คือในความเป็นจริงเนี่ยประสิทธิภาพของครีมในการยกเนี่ยหมอคิดว่าต่ำเพราะว่าลองคิดดูเราถึงขนาดต้องใช้เครื่องที่เป็นความร้อนเพื่อที่จะยกให้มันขึ้นโอกาสที่การทาครีมเนี่ยจะช่วยยกผิวจริงๆเนี่ยหมอว่าเป็นไปไม่ได้
1: แล้วเขาบอกการทาครีมต้องทาขึ้นจะช่วยได้จริงไหมฮะ
0: จริงไม่เกี่ยวแต่ทายังไงก็ได้ทาให้ทั่ว
1: เกี่ยวไหมไม่เกี่ยวใช่ไหม
0: คือการทาครีมจะได้ผลในแง่ของการให้ความชุ่มชื้นมากไปกว่าทำให้ผิวยกกระชับไม่ได้หมายความว่าการทาครีมไม่ได้ประโยชน์แต่ไม่ได้ประโยชน์ในแง่ของเพื่อการยกแต่อย่างมากโอเคผิวก็จะใสขึ้นริ้วรอยเล็กๆอาจจะน้อยลงอย่างนี้เป็นไปได้แต่ไม่ได้ถึงขนาดจะสามารถลิฟต์หน้าขึ้นมาได้
1: เพราะการยกเนี่ยเป็นการยกที่มันต
0: ้
1: านกับแรงโน้มถ่วงหรือต้านกับธรรมชาติที่เป็น
0: เพราะฉะนั้นจริงๆเวลาเราใช้เครื่องมือในการทำเนี่ยเราก็จะเน้นในการทำในตำแหน่งแถวๆที่คล้อยมากให้ร้อนมากแล้วเวลาลิฟต์มันก็จะลิฟต์ขึ้นทุกทิศทางอย่างเงี้ยค่ะ
1: ตรงถุงใต้ตานี่ทำได้ไหมฮะ
0: ตรงถุงใต้ตาก็สามารถที่จะทำได
1: ้
0: เพียงแต่ว่าด้วยเครื่องกลุ่มเหล่านี
1: ้
0: เพียงแต่ว่าประสิทธิภาพจะได้มากหรือได้น้อยก็ขึ้นอยู่กับความรุนแรงของการเป็นถุงใต้ตาบางทีถ้าเป็นถุงมากๆอาจจะต้องผ่าตัดอาจจะดีกว่าแต่ก็ถ้าเป็นคนไข้ที่ไม่อยากจะเสี่ยงกับการผ่าตัดหรือกลัวการผ่าตัดการใช้กลุ่มที่เป็นพวกคลื่นความถี่วิทยุที่ให้ความร้อนก็ได้ผลในระดับนึง
2: แต่ว่าพอทำไปแล้วใช่ไหมคะ เราใช้ครีมอย่างอื่นได้ไหมคะ
0: ใช้ได้ค่ะใช้ได้
2: ก็ใช้ปก

0: ติได้
1: ใช้ได้ค่ะ
0: ค่ะไม่มีผล
2: มันถึงทำเสร็จปุ๊บต้องพักหน้าไปกี่วันไหมถึงจะ
0: ต้องพักหน้าหรือว่าพอรุ่งเช้าก็ใช้ได้เลย
1: คือจะสามารถจริงๆผิวจะเหมือนปกติเลยค่ะหลังทำเสร็จน่าจะแดงอยู่นิดๆหลังจากนั้นก็สามารถจะกลับสู่ชีวิตประจำวันได
2: ้โดนแดดได้ไหมฮะ
1: ได้เลยค่ะ
2: ได้เลย
0: ใช้ครีมกันแดดปกติ
1: ใช้ครีมกันแดดแต่งหน้าทุกอย่างได้ตามปกติค่ะ
2: จะได้ผลขนาดไหนฮะจะได้ยกกระชับได้สักกี่เปอร์เซ็นต์อะไรเงี้ย
1: ถ้าเป็นเครื่องที่ให้ความร้อนเยอะๆเนี่ยเครื่องหน้าด้านล่างเนี่ยมีงานวิจัยว่าอาจจะได้ผลสักประมาณ 50-60% เครื่องหน้าด้านบนเนี่ยจะได้ผลประมาณสักอาจจะ 60-70%
2: คือได้ผลเยอะกว่า
1: เพราะว่าผิวหนังบางกว่าความร้อนมันลงไปได้เยอะกว่าแต่ถ้าเป็นเครื่องที่ความร้อนน้อยต้องทำบ่อยๆอาจจะได้ผลสัก 50% ของเครื่องที่ได้ผลเยอะ
2: โอ้ต่างกันเยอะนะผลที่เกิดขึ้นงั้นคุณสีพลอยตัดสินใจไงดีครับร้อนมากหรือร้อนน้อยดี
0: เอาร้อนน้อยก่อนก็ได้ค่ะ
2: ร้อนน้อยก่อนเลยฮะทำไมล่ะครับ
0: ก็มันอาจจะได้ทำบ่อยๆดูก่อนว่าได้ผลขนาด
2: ผลแรกจะเจ็บขนาดไหนใช่ไหมที่บอกถ้าร้อนมากเจ็บนี่เจ็บมาก
1: เจ็บเจ็บจริงค่ะคือที่เจ็บแล้วก็ราคาแพงกว่ามากก็มีเหมือนกันที่หลายๆคนคนไข้จะลองทำเครื่องที่แบบร้อนน้อยๆดูก่อนแล้วดูซิว่าได้ผลเป็นยังไงถ้าเกิดสมมติว่าพอใจก็อยู่อย่างนี้ก็ไม่เป็นไรไม่เจ็บด้วยไม่แพงมากแต่ถ้าไม่ได้ผลแล้วก็ค่อยเปลี่ยนกันทีหลัง
2: งั้นวันนี้ลองเจ็บน้อยๆก่อนนะฮะ
0: ได้ค่ะ

0: วันนี้มีอาการปวดเข่าค่ะรู้สึกว่ามันเจ็บๆเสียวๆก็เลยมาค่ะรู้สึกว่ามันปวดมันเหมือนมันบวมๆหน่อยๆค่ะน่าจะยืนมากตรงนี้ค่ะแบกน้ำหนักตัวเองเนี่ยค่ะหน้าที่การทำงานเราต้องยืนตลอดมันจะนั่งไม่ได้เลยในระหว่างงานอย่างต่ำก็ประมาณ8ชั่วโมงขึ้นนะคะถ้าปกติจะพัก2ชั่วโมงแต่ถ้าว่ามีลูกค้าเยอะๆหรือว่าไม่มีคนช่วยเราก็จะไม่ได้พักเลยเป็นครั้งแรกที่ปวดรู้สึกว่ามันบวมแล้วมันเดินกระโปกกระเพกเนี่ยเดินไม่ถนัดเลยเดินแบบขามันจะหดไม่ค่อยได้เลยข้างที่เป็นเพราะว่าเราเป็นลมทรมานปวดนอนมันก็ไม่สะดวกนอนจะว่าจะนั่งก็ไม่สะดวกนอนก็ไม่สะดวก
1: วันนี้มีอาการอะไรครับ
0: เนื่องจากปวดเข่าอะค่ะ
1: ปวดเข่าเหรอฮะ
0: จากการทำงานนะคะเพราะว่ายืนทั้งวันใช้ทำงานเนี้ยค่ะก็เลยมีอาการแบบเจ็บๆปวด
1: ครับมันปวดเวลาไหนฮะนั่งนอนยืนเดิน
0: ส่วนมากพอเวลานั่งมากกว่าเพราะเวลายืนมันทำงานไปเหมือนกับมันเพลินๆลืมๆไปแต่พอเรานั่งรู้สึกว่าเหมือนพอเรามาหย่อนแล้วมันจะตึงขึ้นอะไรอย่างเงี้ย
1: จังหวะจะนั่งหรือกำลังจังหวะที่กำลังจะลุกยืน
0: ส่วนมากจังหวะที่กำลังจะนั่ง
1: กำลังจะนั่งปวดมันปวดบริเวณไหนนะคะ
0: มันจะปวดบริเวณนี้แล้วมันก็จะแล่นมาบริเวณนี้ถึงสะโพกเนี่ยค่ะ
1: อ๋อปวดเข่าด้วยและปวดสะโพกด้วยปวดเวลาขึ้นลงบันไดหรือว่าปวดเวลาเดินไกลๆเนี่ยสะโพกเนี่ย
0: สะโพกเนี่ยส่วนมากจะเวลาก้มค่ะ
1: เวลาก้ม
0: มันจะรู้สึกมากกว่าเขาหมดเลย
1: ครับอย่างนี้แสดงว่าถ้าก้มแล้วปวดบริเวณสะโพกอาจจะมีสาเหตุมาจากกระดูกสันหลังด้วยคือในรายนี้อาจจะเป็นพิเศษคือมีทั้งปวดเข่าและปวดสะโพกนี่ยืนทั้งวันก็หมายว่าน้ำหนักตัวทั้งหมดเนี่ยไปลงที่เข่าก็โดนเข่าก็โดนกดอยู่อย่างนั้นนะ
2: ครับน้ำหนักไว้ตลอดเวลา
0: บางครั้งถ้ายืนทั้งวันมากๆบางครั้งก็ลงข้อเท้าอ่ะเวลานอนเวลากลับถึงบ้านเวลาเราพักผ่อนนั่งนอนเนี่ยรู้สึกว่ามันเพิ่งพยายามบางทีพยายามเจียดขาแล้วเงี้ยมันจะดังเหมือนกับมันเหมือนเส้นมันตึงแล้วมัน
1: คือลักษณะอย่างเงี้ยอธิบายเหมือนสมมติว่าถ้าเราเปรียบเทียบกับการที่เข่าย
0: ก
1: น้ำหนักอยู่ประมาณ60กิโลทั้งวันเนี่ยเราทดสอบให้เขายกของเนี่ยหนักสัก5โลเนี่ยกำลังถามเขาว่ากะว่าจะยืนถืออยู่ได้สักนานเป็นชั่วโมงไหมคิดว่าไม่ถึงชั่วโมงนะ
2: ใช่ก็เมื่อย
1: คุณแอดทำได้ไหมครับชั่วโมงหิ้ว5กิโล
2: ไม่นานนะอาจารย
1: ์ต้องวางใช
2: ่
1: ไหม
2: ใช่อ
1: ันนี้มือเมื่อยใช่ไหมคร
2: ับ ใช่ครับ
1: อันนั้นเข่าเมื่อย
2: ก็เหมือนกัน
1: เหมือนกันครับอ
2: าจารย์หมายถึงว่าเข่าแบกน้ำหนักนานๆมันก็จะ
1: ใช่ครับ
2: จะล้า
1: ทุกอวัยวะที่รับหนักเมื่อไหร่เนี่ยเขาก็จะมีอาการเมื่อยทีนี้เวลาถ้ายืนเนี่ยน้ำหนักลงที่เข่าถ้าเวลานอนน้ำหนักไม่ได้ลงที่เข่
2: า
1: น้ำหนักไปลงที่หลัง
2: ครับ
1: ก็ไม่ปวดเข่า
2: อย่างนี้ต้องตรวจอะไรยังไงต่อไหมฮะว่าตรงเข่าเป็นเพราะอย่างนี้แล้วมีไขสันหลังด้วยเปล่า
1: เดี๋ยวเราเริ่มตรวจเลยดีไหมครับ
2: ดีฮะ
1: เดี๋ยวเราดูหัวเข่านะครับก็ดูหลังนะครับเพราะว่าปวดสะโพกด้วยนะครับดูหลังก่อนแล้วกันนะครับลองยืนนะครับ
2: ลองหงายหลังได้ปวดเอวไหมปวดสะโพกไหมครับ
0: ตอนนี้ไม่รู้สึกว่าปวดแต่ว่ารู้สึกคือมีความรู้สึกข้างนี้มากกว่าข้างนี
2: ้ปวด
0: มันไม่ถึงกับปวด
2: ตึง
0: ๆจะข้างนี้ค่ะ
2: ถ้าเอียงอะถ้าเอียงเอียงมาทางนี
0: ้เอออย่างนี้รู้สึกตรงนี
2: ้ปวดตรงไหน
0: เนี่ยค่ะตรงนี้
2: ปวดหลังใช่ไหม
0: ใช่ค่ะ
2: ปวดตรงหลังนี่ใช่ไหม
0: เนี่ย
2: ตรงกระเบนเน็บนะ
0: ค่ะ
2: ปวดลงมาสะโพกไหม
0: ไม่มันจะออกขวางมาทางขวาเนี่ย
2: มาไหมมาตรงนี้นะ
0: จ
2: ะไม่ลงสะโพกนะ
0: จะตอนนี้ไม่ลง
2: งั้นลองหงายหลังใหม่ดิครับลงสะโพกไหมไม่ลง
0: อันนี้ก็ไม่ลงแต่จะเจ็บอยู่ตรงนี้แหละค่ะ
2: เจ็บอยู่ตรงนี้เจ็บสะโพก
0: บริเวณนี้
2: เจ็บหลังนี่นะครับ
0: บริเวณ
2: ต้นนี่ครับปวดไหม
0: อย่างนี้ก็ไม่อย่างนี้จะไม่รู้สึก
2: ไม่ปวดนะ
0: อย่างนี้ก็ไม่ค่อย
2: อันนี้หลังเนี่ยเมื่อกี้ที่บอกว่าถ้ามีการปวดสะโพก
1: ครับ
2: ระบบบอกว่าอาการปวดสะโพกอาจจะมาจากกระดูกสันหลัง
1: เ
2: ราก็ตรวจโดยการให้ก้มเงยแล้วก็เอียงซ้ายเอียงขวาถ้ามีอาการปวดหลังเนี่ยแสดงกระดูกหลังเริ่มเสื่อมแล้ว
1: ครับ
2: ไอ้ตอนเสื่อมเนี่ยอาจจะมีการระคายเส้นประสาทได้เล็กๆน้อยๆก็จะมีอาการปวดร้าวมาที่สะโพก
1: อ
2: ันนี้คือเป็นน้อยมากยังไม่มี
0: คือตัวถ้าอย่างเมื่อกี้ตัวหลังมันจะไม่รู้สึกปวดแต่ว่าตรงนี้มันจะถูกมันจะเสียวปวด
2: จะมาขัดขวาม
0: ันจะไปซีกขวา
2: เวลายืนนานๆก็จะมีอาการ
1: เดี๋ยวตรวจเข่าต่อ
2: ตรวจเข่าบนเตียงนะครับ
1: อันนี้เรามาดูเข่านะครับดูเข่าเปรียบเทียบสองข้างเขาปวดเข่าขวาใช่ไหมครับ
0: ใช่ค่ะ
1: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
0: เข่าซ้ายไม่ค่อยปวด
1: ครับเราก็จะเห็นว่าเนี่ยถ้าดูด้วยตาคุณแอดว่าบวมไหม
3: ก็ถ้าบวมก็ไม่มากนะครับหรืออาจจะเท่าๆกันด้วยซ้ำไป
1: วิธีดูก็ว่าบวมหรือไม่บวมแล้วก็ดูรอยย่นตรงนี้นะ
2: ฮะ
1: ตรงนี้เปรียบเทียบกัน
2: ครับ
1: แล้วดูรอยบวมตรงนี
2: ้ฮะ
1: อันนี้ลึกกว่าอันนี้เชิงกว่า
4: อันนี้บุ๋มกว่า
1: อันนี้ถ้าเราดูเส้นโค้งตรงนี้
4: ครับ
1: ตรงนี้มันจะเป็นแฮะตรงนี้มันแล้วขึ้นมานี่
4: ใช่
1: ครับแต่นี่มันขึ้นเป็นนูนเลย
4: ใช่ใช่
1: แสดงว่ามันมีน้ำอยู่ในข้องครับแล้วเราก็ไล่น้ำข้างบนเนี่ยลงมาทิศนี้นะครับเราก็เห็นตรงนี้มันโป่งขึ้นพอไล่น้ำขึ้นมาตรงนี้บุ๋มตรงนี้โป่ง
4: คร
1: ับ แล้วเราก็ลองบีบดูนะครับเนี่ยทดสอบนะวันนี้ขอให้เป็นนักเรียนวัน
4: ได้ฮะ
1: ตรงนี้ครับเอามือขวานะครับ
4: ครับ
1: นะฮะอันนี้ก็เป็นวิธีดูตรวจว่ามีน้ำหรือเปล่า
4: ครับ
1: มือขวาวางเงี้ยวางตะแบงตะแบงเนี่ยโทษนะครับนิ่งๆนะครับนิ่งๆผมจะบีบนะกดเข้าไปนิดนึงเหมือนบีบเข้าอย่างเงี้ย
4: ฮะ
1: นิดนึงดูนะฮะนานๆดูนะนิ่งๆนะครับ
4: ครับ
1: มีเหมือนน้ำมากระแทกนะครับ
4: มีไหมมีฮะ
1: เอาบีบเองนี่ฮะได้ไหมมือขวาอยู่ที่เดิมแล้วลองเป็นนักเรียนลองตรวจเอง
4: วันนี้เป็นหมอแล้วนักเรียนหมอแล้ว
1: ใช้ทั้งมือทั้งนิ้วทั้งแอร์นั่นนะบีบแล้วรีบลงไปนั่นน่ะมีน้ำมากระแทกไหมครับ
4: มันไม่เหมือนอาจารย์บีบอะ
1: แล้วผมบีบผมจะกั้นน้ำตรงนี้ไว้ไม่ให้น้ำมันบีบถ้าเราไม่กั้นตรงนี้ไว้เนี่ยมันจะบีบขึ้นไป
4: มันก็ไม่ลงมา
1: คือบีบเน้นตรงนี้กดไว้ด้วยเห็นไหมครับ
4: โอ้จริงๆนี้เราตรวจเองก็ได้นะ
1: ลองดูดิฮะเผื่อไปตรวจคุณแม่
4: แล้วการพบว่ามีน้ำมากระแทกนี่แปลว่าอะไรฮะ
1: ก็แสดงว่ามีการอักเสบอยู่ข้างใน
4: ครับ
1: ในข้อ
4: น้ำทำไมเกิดน้ำขึ้นในข้อเข่าได้อาจารย์
1: มันมีเยื่อบุข้อมันมีการอักเสบ
4: ครับ
1: เยื่อบุข้ออักเสบเพราะว่าผิวข้อที่มันสึกหรอ
4: ครับ
1: สึกกร่อนตัวผิวข้อนั้นมันเป็นเหมือนวัสดุแปลกปลอมอยู่ในข้อเพราะนั้นไอ้ตัวเม็ดเลือดขาวก็จะมากินไอ้วัสดุแปลกปลอมอันนั้นเสร็จแล้วก็จะหลั่งสารบางชนิดมาเอนไซม์บางชนิดมากระตุ้นให้เยื่อบุข้อมีการอักเสบ
4: ครับ
1: เยื่อบุข้ออักเสบก็มีน้ำออกมา
4: แล้วพออยู่ไปในน้ำก็สะสมเยอะขึ้นเยอะขึ้น
1: เยอะขึ้นครับก็จะทำให้รู้สึกขัดเวลางอเข่ายกตัวอย่างเช่นนะครับ
4: ครับ
1: งอเข่าเนี่ยเจ็บเบานะครับโทษนะเจ็บไหม
5: อันนี้มันถึงเจ็บแต่ว่าตึง
1: ใช่ไหม
5: ใช
1: ่งอข้างนี้กับงอข้างนี้
5: อันนี้เป็นไร
1: อันนี้ไม่ตึงนะสบายนะครับอันนี้ตึงๆน
5: ะ
1: แต่ที่นี่ยังงอได้เพราะเมื่อกี้นั่งยองๆได
4: ้ครับ
1: นี่คุณแอดลองดูข้างนี
4: ้ครับ
1: ลองครับอันนี้บีบไม่มีไม่มีน้ำมากระแทกเปรียบเทียบนะครับต่างนะครับชัดเจน
4: ชัดมากนะครับ
1: ชัดเจนมากนะครับ
4: อ
1: ันนี้นะครับทีนี้ถ้าเราจะทดสอบอีกอันก็คือกดลูกสะบ้าลงไปว่าลูกสะบ้าดีอยู่หรือเปล่า
4: ครับ
1: นะครับถ้าเจ็บบอกนะครับเพื่อนจะกดลูกสะบ้าลงไปที่เข่า
4: ครับ
1: เจ็บไหมเนี่ย
5: เจ็บไหม
1: เจ็บไหมฮะ
4: เจ็บใช่ไหมฮะ
1: เจ็บใช่ไหมฮะ
5: ค
1: ุณแอ

0: ลองดูขออนุญาตนะมันจะมีรู้สึกสักสากเหมือนกระดาษทรายบดกันนั่นแหละกดกดบดลงไปข้างล่างสักสากนะครับอันนี้อาจจะยากนิดนึง
1: ใช่ใช่
0: นะครับจะมีการเจ็บอันนี้พอบดอย่างนี้เจ็บไหมครับอย่างนี้ไม่เจ็บเนี่ยขยี้สะบ้าลงไปข้างล่างไม่เจ็บโอเคอันนี้สรุปว่าเวลางอแล้วเจ็บนะครับแล้วก็มีอาการบวมนะครับทีนี้มีอันนึงเราตรวจดูว่าไอ้ข้อเนี่ยหลวมหรือไม่หลวม

0: ไม่มีข้อ
1: ครับ
2: คุณหมอแล้วตัวเท้าแล้วคะเวลามันปวดเท้าแล้วมันยืนมากๆรู้สึกมันเมื่อย
0: ก็คงเหมือนกันนะฮะข้อเท้าคงรับหนักเหมือนกันนะครับ
1: แต่ข้อเท้านี่ปวดไหมฮะ
2: จะเป็นข้างขวาเหมือนเดิม
0: เป็นแต่ว่าไม่บวม
2: มันไม่เชิงปวดมันเหมือนเมื่อยมากนะครับ
3: ข้อเข่าเนี่ยเรื่องเข่าเนี่ยเราตรวจแค่นี้พอแหละต้องไปเรื่องเอ็กซเรย์ต้องดูอะไรอย่างงี้
0: คือถ้าเราต้องการดูว่าเข่าพังน้อยพังมาก
3: ครับ
0: เสื่อมร้อยเสื่อมมากเราก็ส่งไปเอ็กซเรย์ดูแต่ดูแล้วคนนี้ไม่มีการผิดรูปของข้อเข่าเนี่ยลองเดินดูฮะลองเดินดูก็ได้เดินเหมือนคนปกติเลยนะครับเดินเป็นแคทวอล์กได
3: ้
0: นะฮะ
3: เดิน
0: เหมือนคนปกติ
3: ตัวเซตทั้งหมดแล้วคุณวัฒนาเป็นโรคอะไรครับ
0: เป็นเข่าเสื่อมนะครับทีนี้จะแปลกกว่าคนอื่นคือคุณวัฒนาเนี่ยอายุไม่ถึง50ปี
3: อายุเท่าไหร่นะฮะปีนี
2: ้จะ47ปลายเดือนหน้า
0: ครับไม่ถึงปกติเข่าเสื่อมจะอายุ50ขึ้นนะครับแล้วก็ประเด็นหลักๆจะมีอยู่2ประเด็นของคุณวัฒนาเนี่ยคือน้ำหนักตัวกับการยืนนานๆนะครับยืนมากน้ำหนักตัวมากเข่าก็มีการเสื่อมอย่างนี้เรียกว่าเสื่อมระยะแรกๆคือยังไม่มีการโก่งของข้อเข่างอเหยียดยังงอเหยียดได้ปกตินะครับถ้าเป็นมากๆเนี่ยสมมุติทำงานงี้ไปสัก10ปีนะครับเข่าอาจจะเริ่มโก่งขึ้นแล้วก็จะงอเข่าได้น้อยลง
3: ครับ
0: อันนี้ก็จ
3: ะมีโก่งเลยเหรอฮะ
0: โก่งครับมีส่วนใหญ่เข่าเสื่อมเราจะดูว่าโก่งถ้าเรากำจัดสาเหตุคือน้ำหนักตัวถ้าลดไปจนถึงค่าดัชนีมวลกายปกตินะคร
3: ับ
0: ซึ่งอย่างเงี้ยอาจจะต้องลดไปสักประมาณ6โลถึง10กิโลถ้าทำได้นะครับส่วนพฤติกรรมเรื่องการยืนนานๆนี่คงปรับยากนะครับแล้วก็มีเรื่องยาแก้อักเสบ
3: ครับ
0: ยาแก้อักเสบซึ่งอาจจะทานชั่วคราวยาแก้ปวด
3: ครับ
0: บางคนอาจจะชอบยาทานะครับอีกประการนึงก็น่าจะเป็นเรื่องของการออกกำลังกายของกล้ามเนื้อต้นขากล้ามเนื้อควอดไทเซป
3: ทำยังไงอาจารย
0: ์ก็วิธีทำก็ง่ายๆลองหันหน้าไปนู้นนะครับ
3: นะครับ
0: แล้วก็ยกขาข้างขวาทีละข้างก็ได้ครับแล้วกระดกเท้าเต็มที่แล้วนับ1ถึง10
3: ค้างไว้10วินาที
0: 10วินาทีนะครับ
3: อ๋ออย่าง
0: น
3: ี้เหรอง่ายๆ
0: ครับแค่นั้นเองยี่สิบถึงสามสิบรอบเช้าเย็นนะครับ
3: จะช่วยยังไงอาจารย์ครับ
0: จะช่วยให้กล้ามเนื้อต้นขานี่แข็งแรงขึ้นแต่ว่าข้างนู้นก็ต้องทำด้วยเพราะว่าเพื่อป้องกันไม่ให้เป็นขึ้นลงบันไดเนี่ยก็ไม่ควรแต่ว่าเรื่องงานแล้วบางทีห้ามไม่ได้เพราะฉะนั้นส่วนใหญ่แล้วเนี่ยที่จะได้มากๆคือการลดน้ำหนักต้องเรื่องอาหารอย่างเดียว
3: ครับ
0: คือถ้ามื้อเย็นไม่มีข้าวแป้งน้ำตาลนะไม่มีคาร์โบไฮเดรตจะลดได้แต่โดยมากคนจะหนักมื้อเย็นคือมื้อเย็นต้องมีข้าวพอเทนทานเสร็จก็นอนเลยเนื่องจากว่าเหนื่อย
3: ใช่เลยใช่ไหม
2: ครับ
3: จังครับโดยสรุปคุณวัฒนานี่คือเพิ่งเป็นข้อเข่าเสื่อมเริ่มต้น
0: ครับใช่ครับ
3: จากการยืนนานๆ
0: ยืนนานๆและน้ำหนัก
3: ตัวที่
0: มาก
3: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดเราไม่อยากจะข้อเข่าเสื่อมก่อนวัยอันควรก็อย่าให้มี2สิ่งนี้ใช่
0: ไหมใช่ครับ
3: ก็คืออ
0: ย่าให้น้ำหนักตัวเพิ่มมากเกินดัชนีมวลกายไม่ควรจะเกินนะครับ
3: ครับ
0: แล้วก็ทำงานซึ่งมีนั่งบ้างไม่ได้ยืนทั้งวัน
3: ครับอย่ายืนตลอดเวลา
0: ครับแล้วก็ออกกำลังกายอย่างที่เมื่อกี้ได้แนะนำไปแล้ว
3: อันนี้เป็นการออกกำลังกายที่สามารถป้องกันได้ไหมอาจารย
0: ์ป้องกันได้ครับ
3: ป้องกันข้อเข่าเสื่อมได้
0: ใช่ครับเพราะว่ากล้ามเนื้อต้นขาสำคัญที่สุด
3: ครับ
0: ถ้ากล้ามเนื้อต้นขาแข็งแรงเนี่ยโอกาสเข่าเสื่อมจะน้อยมาก
3: ครับแล้วถ้าเกิดเสื่อมแต่ไม่ใช่ระยะเริ่มต้นนะครับเป็นมากขึ้นมากขึ้น
0: ถ้าเป็นมากจนเข่าโก่ง
3: หร
0: ือเดินไม่ไหวเช่นเดินนั่งนั่งเนี่ยเดินไม่ไหวแล้วไม่สามารถใช้ชีวิตประจำวันได้เช่นเดินรอบบ้านไม่ได้หนึ่งรอบหรือว่าอยากไปเดินช้อปปิ้งตามห้างร้านแล้วเดินตามลูกหลานไม่ทันก็ต้องพิจารณาว่าผ่าตัดน่าจะเป็นทางออกที่ดีกว่าเพื่อให้คุณภาพชีวิตดีขึ้น
3: ครับ
0: นะครับเพราะคนเราต้องอยู่กับครอบครัว
3: ครับ
0: ต้องอยู่กับครอบครัว
3: ครับ
0: คือเข้าไปเที่ยวกันแล้วจับเจ้าอยู่บ้านก็ไม่ได้ใช่ครับ
3: คุณภาพชีวิตแย่
0: ใช่ครับ
3: ไม่เหมือนมีผลทั้งจิตใจ
0: ใช่ครับ
3: ครับขอให้ผอมเพรียวเร็วๆนะครับคุณวัฒนาเจอกันครั้งหน้าจะเป็นอย่างไรนะครับขอบคุณมากนะครับสวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ
3: สวัสดีครับ
0: ขอบคุณครับ

สดีค่ะเทปที่แล้วค่ะเรารู้แล้วว่าอาหารก่อนออกกำลังกายเนี่ยเราต้องกินอะไรบ้างพอไปออกกำลังกายเสร็จปุ๊บเนี่ยเราก็ต้องไปดูกันว่าเมนูหลังออกกำลังกายที่ดีเนี่ยเป็นยังไงไปดูเลยค่ะ

านไปแล้วนะคะสำหรับเมนูอกไก่ยัดไส้หน่อไม้ฝรั่งเมนูนี้เนี่ยจะอุดมไปด้วยโปรตีนจากอกไก่ซึ่งมีไขมันน้อยแล้วก็หน่อไม้ฝรั่งซึ่งเป็นผักที่ให้คาร์โบไฮเดรตเชิงซ้อนทั้งหมดนี้เนี่ยเป็นเมนูที่ต้องทานหลังออกกำลังกายไม่เกิน1ชั่วโมงหลังการออกกำลังกายแล้วเนี่ยกล้ามเนื้อของเราเนี่ยก็จะเกิดการบาดเจ็บแล้วก็ฉีกขาดเล็กๆน้อยๆระดับเซลล์เพราะฉะนั้นเนี่ยจำเป็นต้องมีโปรตีนเข้าไปซ่อมแซมส่วนที่สึกหรอเพื่อที่จะให้กล้ามเนื้อเนี่ยเจริญเติบโตและแข็งแรงขึ้นเพราะฉะนั้นเนี่ยถ้าไม่กินโปรตีนหลังออกกำลังกายหรือว่าทิ้งช่วงไว้นานจะทำให้กล้ามเนื้อเนี่ยไม่มีการซ่อมแซมตัวเองจะกลายเป็นของเสียที่ค้างอยู่ในร่างกายทำให้การออกกำลังกายที่เราอุตส่าห์ทำจนเหนื่อยและหนักเนี่ยส่งผลไม่มีประสิทธิภาพเต็มที่นะคะเพราะฉะนั้นเนี่ยอาหารหลังออกกำลังกายเนี่ยจึงสำคัญเพื่อป้องกันการสูญเสียกล้ามเนื้อแล้วก็ซ่อมแซมกล้ามเนื้อที่สึกหรอไปค่ะก่อนจากการวันนี้นะคะก็จะมีคำขวัญ นักกล้ามนะคะก็คืออกไก่ต้องมีคนหมักอกหักต้องมีคนใหม่วันนี้หมอวีมีกล้ามลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ

วัคซีนสำหรับป้องกันมะเร็งปากมดลูกนี่เป็นวัคซีนสำหรับป้องกันการติดเชื้อไวรัสมันก็ไม่ได้การันตีว่าพอฉีดวัคซีนเสร็จไม่ต้องไปคัดกรองก็ยังต้องมีโปรแกรมคัดกรองนะครับเพราะวัคซีนเนี่ยอย่างที่เราทราบเปอร์เซ็นต์มันก็ไม่ได้ 100% นะครับส่วนของการคัดกรองของมะเร็งปากมดลูกในอนาคตก็ยังมีความจำเป็นนะครับความรู้ในปัจจุบันที่มีการฉีดวัคซีนนะครับเด็กๆนะคนรุ่นใหม่เนี่ยก็เชื่อว่าจะยิ่งทำให้อัตราของการเกิดมะเร็งปากมดลูกเนี่ยลดต่ำลงไปอีกนะครับอาจจะใกล้ศูนย์อย่างที่เราปรารถนากันนะครับแต่อย่างไรก็ดีเนี่ยคงต้องอาศัยองค์ประกอบทั้งเรื่องของการตรวจคัดกรองการตรวจเช็คของประชากรตลอดเวลาด้วยครับเพื่อไม่ให้มันกลับขึ้นมาอีกครับ

0: สวัสดีครับต้อนรับคุณผู้ชมทุกท่านนะครับเข้าสู่รายการลัดคิวหมอรามานะครับวันนี้อยู่กับผมแจ็คสุพนาลิศมนตรีครับปรึกษาคุณหมอแบบไม่ต้องรอคิวนะ1ชั่วโมงเต็มๆนับจากนี้เป็นต้นไป 5:00 น.ถึง 6:00 น.โดยประมาณนะฮะปรึกษาเรื่องราวสุขภาพของคุณผู้ชมกันเข้ามาได้คุณผู้ชมไม่ว่าจะติดตามรับชมเราช่องทางไหนนะหลากหลายท่านเนี่ยก็ส่งคอมเมนต์เข้ามาด้วยนะครับว่าดูทางนี้ True Vision บ้าง NVT Central บ้างนะฮะหรือว่า Facebook Live บ้างช่องทางใดก็ได้คุณผู้ชมฮะแต่ถ้าเกิดอยากจะโทรศัพท์เข้ามาฝากคำถามไว้กับทีมงานของเราแล้วผมจะเป็นตัวแทนในการสอบถามกับอาจารย์หมอให้เองนะฮะหมายเลขโทรศัพท์ด้านล่างมุมจอนี้เลยนะ02-354-7105นะครับ02-354-7105นะครับและอีกหนึ่งช่องทางครับอยากจะให้คุณผู้ชมเข้ามากันเยอะๆเลยนะฮะช่องทางโซเชียลมีเดียของเราที่เพจ Facebook Rama Channel นะฮะพิมพ์คำว่า Rama Channelเป็นภาษาไทยติดกันได้เลยนะครับในช่องค้นหาตอนนี้เราขึ้น Facebook Live เรียบร้อยแล้วนะฮะเข้ามาอย่าลืมกดไลค์กดแชร์นะฮะแล้วก็เข้ามาฝากคำถามในช่องคอมเมนต์ด้านล่างนี้ได้เลยนะครับสำหรับทุกคำถามอาจจะต้องรบกวนขอรายละเอียดเล็กน้อยคุณผู้ชมครับไม่ว่าจะเป็นเรื่องของชื่อนะฮะนามสกุลตามที่ขึ้นหน้าจอนี้เลยนะครับชื่อนามสกุลนะฮะอายุเท่าไหร่เพศน้ำหนักส่วนสูงนะครับอาการที่อยากจะปรึกษาจากอาจารย์หมอของโรงพยาบาลรามาธิบดีรวมถึงเรื่องของประวัติการแพ้ยานะตัวอาการประวัติแพ้ยาอายุน้ำหนักส่วนสูงตรงนี้เนี่ยถ้าเกิดลงรายละเอียดได้เท่าไหร่นะหรือว่ามันมีผลต่อเรื่องของอาการต่างๆเนี่ยถ้าเกิดคุณผู้ชมระบุมาได้ก็จะยิ่งดีนะครับอาจารย์หมอก็จะได้วิเคราะห์หรือว่าอาจจะได้เห็นภาพสถานการณ์ต่างๆหรือว่าการต่างๆได้อย่างชัดเจนมากยิ่งขึ้นนะสำหรับช่องทางโซเชียลมีเดียของเราเข้ามาแล้วลืมกดไลค์กดแชร์แล้วก็กดSubscribeจะได้ติดตามข่าวสารสาระดีๆกันได้ด้วยนะครับวันนี้เช่นเคยครับนอกจากผมแล้วนะยังมีอาจารย์หมออีก2ท่านนะฮะเข้ามาพูดคุยกับเรานะครับขอต้อนรับนะครับรองศาสตราจารย์นายแพทย์พรเทพตันพพงศ์นะครับจากสาขาวิชาโรคทางเดินอาหารและตับภาควิชากุมารเวชศาสตร์อาจารย์ตุ้ยนะฮะและท่านครับอาจารย์แพทย์หญิงทิติพรทองบริสุทธิ์นะครับสาขาวิชาจอตาและวุ้นตานะครับภาควิชาจักษุวิทยาหรือว่าอาจารย์แอนนะครับทั้ง2ท่านจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีสวัสดีอาจารย์ตุ้ยและอาจารย์แอนนะครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีครับ
2: สวัสดีค่ะ
0: นะฮะวันนี้คุณผู้ชมทยอยฝากคําถามกันเข้ามาได้เลยนะแอบบอกนิดนึงว่าถ้าเกิดฝากมาใกล้ๆ 5:00 นเนี่ยมักจะได้ถามครบถ้วนแต่ถ้าเกิดไปถามตอนท้ายๆรายการ 5:45 5:50บางท่านอาจจะถามไม่ทันนะระหว่างรอคำถามขออนุญาตฝากข่าวประชาสัมพันธ์นิดหนึ่งนะฮะสำหรับเรื่องของนิตยสารแอดรามานะฮะที่มาในรูปแบบของอีบุ๊กต้องบอกว่าเป็นนิตยสารที่รวบรวมคอนเทนต์เกี่ยวกับสุขภาพไว้มากมายเลยนะครับฉบับนี้ฉบับที่44แล้วนะครับเพื่อที่จะไม่พลาดสาระดีๆจากรามาชาแนลครบถ้วนเรื่องของการแพทย์นะครับนิตยสารแอดรามาฉบับที่44นะมุ่งหวังให้คนไทยมีสุขภาพที่ดีนะครับฉบับนี้นี่มีเรื่องเด่นๆคือเรื่องของการข้ามถนนตรงทางม้าลายอย่างไรให้ปลอดภัยไว้ก่อนต้องบอกว่าเป็นประเด็นทางสังคมที่กำลังถูกเถียงถูกพูดคุยมากในโซเชียลมีเดียทั้งออฟไลน์รวมถึงในออนไลน์ด้วยเนี่ยเรื่องของไขคำถามยอดฮิตเด็กอ้วนจำม่ำคือเด็กที่แข็งแรงจริงหรือไม่ประเด็นนี้น่าสนใจตอนเด็กๆอาม่าผมป้าผมเนี่ยชอบมากเลยกินเยอะๆโตเร็วๆจริงหรือไม่จริงอย่างไรแอดรามาฉบับนี้มีคำตอบกันด้วยรวมถึงหน้าร้อนแบบนี้คุณแม่บ้านหลายท่านบอกว่าเอ๊ะแม่อยากรู้จังเลยเก็บอาหารยังไงให้คงความสดใหม่ให้มีคุณภาพเรื่องของการออกกำลังกายอยู่ที่บ้านเช่นเดียวกันนะครับออกกำลังกายด้วยดัมเบลที่บ้านนะฮะช่วงนี้ใครเวิร์กฟอร์มโฮมก็ยังคงสามารถออกกำลังกายกันได้รวมถึงนะฮะชวนผู้ชมไปเที่ยวพุทธมณฑลด้วยนะครับเป็นศูนย์กลางศาสนานะผู้ชมที่สนใจคอนเทนต์ดีๆแบบนี้นะสามารถไปติดตามนิตยสารแอดรามากันได้นะครับที่@rama.mahidon.ac.th นะครับสุขภาพดีเริ่มต้นได้ด้วยปลายนิ้วหรือผู้ชมจะสแกน QR code ที่ขึ้นอยู่หน้าจอนี้ได้เลยนะครับตอนนี้สแกนเรียบร้อยแล้วผมก็แอบเข้ามานะฮะมีคอนเทนต์น่าสนใจมากมายเลยนะฮะที่คุณผู้ชมสามารถจะเข้ามาติดตาม

0: นะเรื่องของคอนเทนต์สุขภาพดีๆกับรามา Channel กับนิติศาสตร์แอดรามาอ่านี่หน้าตามันจะประมาณนี้คุณผู้ชมฮะเป็นรูปแบบอีบุ๊กที่น่าสนใจมากๆนะฮะวันนี้สำหรับเคสตั้งต้นของเรานะทีมงานของเราได้ไปพูดคุยนะฮะอาจจะเรียกคุณพี่แล้วกันนะท่านหนึ่งเขาบอกว่าจอประสาทตาลอกหลุดเคสนี้เป็นยังไงเขาบอกว่าเป็นภาวะอันตรายสำหรับทุกวัยด้วยไปติดตามเคสนี้กันก่อนเลยแล้วกันนะครับ
1: อุบัติเหตุที่เกิดขึ้นกับดวงตาหากปล่อยไว้และไม่ได้ดูแลอย่างทันท่วงทีก็อาจจะเกิดปัญหาแบบไม่คาดคิดนายวิราชบุญนุ่นปลัดองค์การบริหารส่วนตำบลน้ำขาวอำเภอจะนะจังหวัดสงขลาหรือปลัดออสในวัย55ปีบอกเล่าเหตุการณ์ที่เกิดขึ้นกับดวงตาของตนเองว่าเมื่อ30ปีที่ผ่านมาประสบอุบัติเหตุโดยมีวัสดุบางอย่างกระแทกดวงตาอย่างแรงช่วงนั้นปวดตามากแต่เห็นว่ายังมองเห็นปกติจึงไม่ได้เอะใจแต่เมื่อ3ปีที่ผ่านมาขณะขับรถอยู่ต้องจอดรถกระทันหันเพราะตามองเห็นแต่แสงไม่เห็นภาพสิ่งที่ตาเห็นคือเป็นเหมือนฝนตกและเมื่อปิดตาด้านซ้ายตาด้านขวามองไม่เห็นอะไรเลยส่วนตาด้านซ้ายปกติจึงรีบไปพบแพทย์โดยด่วนคุณหมอบอกจอประสาทตาลอกหลุดต้องผ่าตัดด่วน
2: ตอนผ่าหลังจากผ่าตัดแล้วเนี่ยปรากฏว่าหมอให้นอนฟั่มอยู่45วันมันมีวิธีการของหมออยู่2แบบแบบแรกก็คือฉีดน้ำมันเข้าไปในลูกตานะครับแบบที่2เนี่ยก็จะใช้แก๊สก็เลยบอกแบบที่2อัดแก๊สพออัดแก๊สเข้าไปเนี่ยออกจากห้องผ่าตัดประมาณเกือบ 3-4 ชั่วโมงนะครับอันนั้นก็หมอบอกว่าให้นอนฟั่มนะครับเพื่อให้แก๊สเนี่ยครับมันดันจอประสาทตาเพื่อปิดรูรั่วโดยปกติของคนเนี่ยที่จะนอนคว่ำได้45วันมันไม่ใช่เป็นเรื่องธรรมดามันไม่ใช่เป็นท่าปกติของการนอนปกติครับก็เลยทำไม่ได้พอทำไม่ได้ปุ๊บเนี่ยแก๊สนะครับที่เขาอัดเป็นลูกตามันก็ดันมาที่จอประสาทตาทำให้เป็นฝ้ามองไม่เห็นนะครับหมอก็เลยนัดผ่าตัดรอบ2
1: การผ่าตัดรอบแรกไม่ประสบผลสำเร็จปลัดออสจึงเข้าผ่าตัดรอบที่2เพื่อแก้ปัญหาแก๊สที่อัดเข้าไปดันลูกตาทำให้มองเห็นไม่ชัดซึ่งผลการผ่าตัดครั้งที่2สำเร็จแต่ยังไม่สมบูรณ์เนื่องจากสามารถอ่านอักษรได้เพียงแถวบนส่วนแถวล่างยังเห็นไม่ชัดคุณหมอจึงนัดทำเลเซอร์เพื่อปรับสายตาให้ดีขึ้นครั้งนี้สมบูรณ์ทำให้ตนสามารถกลับมาใช้ชีวิตได้ตามปกติได้อีกครั้งหลังจากต้องเวียนเข้าเวียนออกโรงพยาบาลเพื่อรักษาตาร่วมปี
2: ในฐานะที่ผ่าตัดประสบรอบแล้วนะครับ อยากให้คนที่มีปัญหาด้านสายตานะครับเป็นโรคต้อกระจกหรือว่าโรคเกี่ยวกับจอตาที่จำเป็นที่ต้องผ่าตัดเนี่ยครับแนะนำผ่านะครับเพราะว่าน่าจะเป็นวิธีการที่ดีที่สุดมั้งครับแล้วก็ได้หลังจากผ่าตัดเนี่ยครับแทบจะไม่ต้องแตะยาเลยไม่ใช่แทบนะไม่กินเลยครับยาแก้ปวดมันไม่ได้ปวดจะเจ็บนิดเดียวตอนที่หมอเขาจะฉีดยาชาตรงข้างตาตรงใต้ตาเนี่ยครับมันนิดเดียวตรงนั้นนะครับทุกอย่างเนี่ยปกติแล้วครับแต่ว่ามันต้องใส่แว่นถ้าจะอ่านหนังสือเนี่ยต้องใช้แว่นนะครับแต่ถ้าไม่อ่านหนังสือหรือเดินไปก็คือใช้ชีวิตปกติเลย
1: ออสยอมรับว่าก่อนหน้านี้กังวลมากกับการมองเห็นไม่ชัดเพราะลักษณะงานที่ทำต้องใช้สายตาในการอ่านหนังสือและเซ็นหนังสือจำนวนมากซึ่งถ้าหากแก้ปัญหาไม่ได้และรบกวนการใช้ชีวิตมากก็คงต้องลาออกจากราชการดังนั้นจึงนับว่าเป็นความโชคดีที่ตัดสินใจเข้ารับการผ่าตัดเพื่อแก้ปัญหาดวงตาในครั้งนี
0: ้ต้องขอบคุณปออสด้วยนะที่มาแชร์เรื่องราวกับเราเนี่ยอาจารย์แอนฮะสำหรับจอประสาทตาลอกหลุดเนี่ยอาการมันจะเป็นยังไงผู้ป่วยจะรู้ตัวหรือว่ามีสัญญาณเตือนตั้งแต่เนิ่นๆไหมฮะอาจารย์ฮะ
3: ค่ะก็สำหรับอาการของจอประสาทตาลอกหลุดนะคะคนไข้เนี่ยอาจจะมาเริ่มต้นด้วยมีเห็นเหมือนหยากไย่ลอยไปลอยมานะคะเป็นจุดดำๆก็ได้นะคะเป็นเหมือนลักษณะบางคนจะบอกว่าเหมือนกับมีเหมือนแมลงลอยไปลอยมาแต่จริงๆแล้วก็ไม่ได้มีกระพริบตาก็ยังไม่ได้หายไปยังคงมีอยู่อาจจะร่วมกับมีเหมือนแสงแฟลชยิงเข้าตาเหมือนกับแฟลชจากกล้องถ่ายรูปอะค่ะเป็นแสงเหมือนแวบๆยิงเข้าตาหรือว่าเหมือนฟ้าแลบอะค่ะก็อาจจะมีอาการเบื้องต้นมา เป็นแบบนี้อาจจะตามมาด้วยเรื่องของเห็นเป็นเหมือนม่านหมอกมาบังที่บริเวณด้านใดด้านหนึ่งของการมองเห็นนะคะแล้วก็ค่อยๆขยายตัวขึ้นเรื่อยๆจนมองไม่เห็นไปในที่สุดได้ค่ะ
0: และที่แบบว่าเห็นแต่แสงเลยอย่างที่ของปอออสสักครู่เนี่ยเนื่องจากว่าอะไรฮะหรือว่ามันเป็นเยอะจนอยู่ดีๆแบบว่าภาพตาไม่สามารถรับภาพแล้วจะเห็นแต่แสงเป็นลักษณะเป็นฝนอย่างนี้เหรอฮะ
3: คือช่วงที่เห็นเหมือนเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นจากการที่มีการที่เราเห็นเป็นเหมือนมีหยาบย่าหรือเป็นฝนเนี่ยอาจจะเป็นเลือดที่มีการออกในจอประสาทตานะคะเพราะว่าเมื่อมีจอประสาทตาลอกเนี่ยจะลอกได้ก็คือมันจะต้องมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นก่อนนะคะพอมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นเนี่ยมันก็จะมีน้ำเนี่ยที่จะเข้าไปอยู่ที่ใต้จอประสาทตาทำให้จอประสาทตาเนี่ยร่อนออกมาจากตำแหน่งผนังจอประสาทตาตำแหน่งจอตาที่อยู่เดิมอะค่ะ
0: สาเหตุเกิดจากอะไรครับ
3: สาเหตุเนี่ยจริงๆแล้วสาเหตุที่พบบ่อยสุดเลยจริงๆก็คือเกิดจากการที่มีวุ้นตาเนี่ยมันเสื่อมตามวัยนะคะพอมีวุ้นตาเสื่อมตามวัยเกิดขึ้นเนี่ยบางตำแหน่งของวุ้นตาที่ติดแน่นกับจอประสาทตาเนี่ยมีการดึงรั้งในช่วงที่กำลังเสื่อมแล้วก็หลุดออกมาทำให้จอประสาทตาเนี่ยหลุดออกมาด้วยมีรูฉีกขาดเกิดขึ้นนะคะบางคนเนี่ยอาจจะมีวุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวโดยที่ไม่ได้มีรูฉีกขาดเกิดขึ้นได้คนไข้ก็จะมีแค่เห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวค่ะแต่ถ้าหากว่ามีอาการเห็นจุดดำลอยไปลอยมาอย่างเดียวหรือว่าเห็นแตกแวบๆเหมือนฟ้าแลบอย่างเงี้ยค่ะแนะนำว่าให้มาตรวจพบกับจักษุแพทย์เพื่อขยายม่านตาตรวจจอตาค่ะว่าเริ่มมีรูฉีกขาดหรือยังค่ะก่อนที่จอประสาทตาจะลอกออกค่ะ
0: แล้ววิธีการรักษาแล้วอาจารย์เห็นสักครู่ตามในคลิปเนี่ยเขาบอกว่าเข้าใจว่าจะมีแบบว่าเรื่องฉีดน้ำมันเข้าไปในตากับเรื่องอัดแก๊สเหรอฮะหรือมีวิธีการอะไรยังไงบ้างไหมฮะ
3: ค่ะก็จริงๆวิธีการรักษานะคะแรกเริ่มที่มีอาการเลยเนี่ยพอถ้าหากมาตรวจจอประสาทตาแล้วเจอรูฉีกขาดตั้งแต่เนิ่นๆโดยที่จอประสาทตายังไม่ลอกเนี่ยเราก็สามารถรักษาด้วยการยิงเลเซอร์ที่จอประสาทตาได้ค่ะไม่ต้องทำการผ่านะคะแต่พอเมื่อมีจอประสาทตาเริ่มลอกออกมาแล้วนะคะลอกตัวออกจากตำแหน่งที่อยู่เดิมเนี่ยการเลเซอร์ก็จะใช้ไม่ได้แล้วค่ะก็จะมีการรักษาแบ่งเป็นหลักๆประมาณ2แบบก็คือ1คือการฉีดแก๊สเข้าไปในตานะคะอันนี้ยังไม่ใช่การผ่าตัดเป็นการฉีดแก๊สเข้าไปเฉยๆแต่ว่าก็จะต้องมีการมีการจัดวางท่าผู้ป่วยให้เหมาะสมเพื่อให้ตัวแก๊สเนี่ยไปบังรูที่รั่วออกแล้วก็ร่วมกับการเลเซอร์ส่วนวิธีที่2ก็คือการผ่าตัดแบบที่ปลัดออสในคลิปเนี่ยได้รับการผ่าตัดนะคะโดยที่การผ่าตัดก็จะเข้าไปผ่าตัดน้ำวุ้นจอตาแล้วก็ทำให้จอประสาทตาที่ลอกหลุดเนี่ยกลับไปติดที่เดิมค่ะร่วมกับมีการยิงเลเซอร์หรือที่เย็นนะคะเมื่อเราตัดตัวน้ำวุ้นตาออกไปแล้วอะค่ะทีนี้ก็ต้องหาสิ่งที่จะทดแทนเข้าไปอยู่ในบริเวณตัวด้านหลังของช่องลูกตานะคะซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมี2อย่างที่จะใส่เข้าไปก็คือมีแก๊สกับมีน้ำมันนะคะซึ่งวิธีที่จะใส่แก๊สหรือน้ำมันเนี่ยก็ขึ้นอยู่กับตำแหน่งของโรคหรือว่าระยะเวลาที่เป็นมานานมากน้อยแค่ไหนค่ะส่วนหนึ่งหรือว่าการใช้ชีวิตของผู้ป่วยจำเป็นที่จะต้องขึ้นเครื่องบินก็จะไม่แนะนำใส่แก๊สค่ะเพราะว่าแก๊สเนี่ยพอขึ้นไปถ้าใส่แก๊สไปเนี่ยพอขึ้นไปในที่สูงสูงข
0: ึ้น
3: เคร
0: ื่
3: องเนี่ยตัวแก๊สขยายตัวค่ะแล้วก็ทำให้ความดันตาสูงทำให้มีการสูญเสียการมองเห็นได้นะคะค่ะ
0: ไม่แน่ใจว่าต้องนอนคว่ำ45วันเลยหรือเปล่าฮะอาจารย์ตุ้ยถ้าต้องรักษาอะไรสักอย่างนึง45วันเนี่ยอาจารย์จะนอนคว่ำไหวไหมฮะอาจารย์ตุ้ย
4: โอ้โหเมื่อกี้นี้ผมได้ยินไม่ตอนแรกคิดว่าได้ยินไม่ชัดได้ยินเป็น 4-5 วันแต่พอฟังรอบที่2คือ45วันผมก็สงสัยเหมือนกันครับว่าปกติเราให้ผู้ป่วยทำได้ไหมครับแล้วเขาสามารถ
0: ทำได้จริงหรือเปล่า
4: ที่บ้านได้ไหมครับ
3: จริงๆปกติการใส่แก๊สแก๊สมีหลายชนิดเหมือนกันค่ะมีทั้งแก๊สที่อยู่ประมาณสัก2อาทิตย์แล้วก็มีที่อยู่ประมาณถึง4ถึงเกือบ6อาทิตย์นะคะปกติแล้วเนี่ยถ้าเกิดจะต้องนอนคว่ำเนี่ยคือจริงๆต้องนอนคว่ำเลยค่ะเพื่อเพราะว่าพอปกติแก๊สมันลอยตัวสูงขึ้นใช่ไหมคะถ้าหากว่านอนหงายเนี่ยแก๊สก็จะดันมาที่บริเวณด้านหน้าก็คือดันเลนตาให้เป็นต้อกระจกแต่ถ้านอนคว่ำเนี่ยก็คือมันก็จะกลับไปดันในบริเวณจอประสาทตาเพื่อให้กลับไปติดในที่เดิมค่ะส่วนคนไข้นอนคว่ำได้ไหมต้องพยายามให้กำลังใจผู้ป่วยอย่างมากเพื่อให้นอนคว่ำเพราะว่าไม่อย่างนั้นเนี่ยผลการผ่าตัดอาจจะไม่ดีได้ค่ะการนอนส่วนใหญ่ก็จะอยู่ในช่วงระหว่าง 2-4 อาทิตย์ค่ะอาจจะมีบางเคสที่แก๊สหมดช้ากว่าปกติอาจจะนานกว่านั้นนิดหน่อยไปถึง6อาทิตย์ได้ค่ะแต่ก็ไม่ได้พบบ่อยมากนักค่ะ
0: คำว่านอนคว่ำนี่คือนอนยาวเลยอย่างนี้เหรอฮะอาจารย์หรือว่าต้องพยายามก้มศีรษะ สามารถที่จะลุกขึ้นมาทานข้าวล้างหน้าแปรงฟันใช้ชีวิตได้ไหมฮะ
3: ใช้ชีวิตได้เฉพาะช่วงคือจริงๆอยากให้นอนคว่ำให้มากที่สุดนะคะปกติที่แนะนำก็คือ16ชั่วโมงต่อวันนะคะถ้าเป็นไปได้คือประมาณ16ชั่วโมงต่อวันก็คือเวลาทานรับประทานอาหารหรือว่าเข้าห้องน้ำอะไรเงี้ยต้องใช้ชีวิตได้ปกติแต่ว่าเมื่อทำทุกอย่างเสร็จแล้วก็ให้รีบกลับมานอนคว่ำหรือนั่งคว่ำหน้าก็ได้ค่ะคือบางท่านเนี่ยนอนคว่ำอาจจะรู้สึกไม่สะดวกก็คือจะมีการให้ผู้ป่วยเอาโต๊ะมาแล้วก็ให้เหมือนฟุบหน้าลงไปเหมือนเวลานอนฟุบลงอะค่ะใช่ค่ะ
4: ฟังดูเหมือนเป็นโรคของความเสื่อมใช่ไหมครับโดยปกติแล้วอย่างที่อาจารย์ว่ามีเจออย่างนี้ในเด็กเล็กๆบ้างไหมครับอาจารย
3: ์จอประสาทตาลอกก็มีเจอในเด็กได้นะคะคือในบางโรคบางกลุ่มที่มีเรื่องของตัวความผิดปกติของคอลลาเจนบางอย่างทำให้น้ำบุ้นตาเนี่ยมีการเสื่อมตัวเร็วกว่าปกตินะคะก็อาจจะทำให้มีเรื่องของจอประสาทตาที่มีการฉีกขาดได้ง่ายกว่าปกติแล้วก็อาจจะเจอในกลุ่มของเด็กที่มีประวัติโดนอุบัติเหตุกระแทกทางตามาก่อนเนี่ยค่ะการกระแทกแบบรุนแรงอย่างที่ปลาออสอาจจะเคยโดนได้รับการกระทบกระแทกมาก็มีเป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งที่จะทำให้เกิดรูฉีกขาดที่จอประสาทตาแล้วก็นำมาสู่จอประสาทตาลอกได้ค่ะ
0: จอประสาทตาลอกถ้าไม่รักษามันจะเป็นยังไงฮะอาการสุดท้ายปลายทางของมันถือแค่มองภาพไม่เห็นหรือยังไง
3: จริงๆช่วงเวลาที่ลอกออกไปเนี่ยสำคัญมากค่ะสำหรับการที่จะทำผ่าตัดคือถ้าทำผ่าตัดได้เร็วเอาจอประสาทตาที่ลอกกลับไปติดได้เร็วเนี่ยผลสำเร็จของการมองเห็นหลังผ่าตัดก็จะดีขึ้นมากๆแต่ถ้าทิ้งไว้ค่อนข้างนานเนี่ยถึงแม้จอประสาทตาเรามาผ่าตัดแล้วก็กลับไปติดแล้วเนี่ยแต่ว่าเซลล์ประสาทตาเนี่ยจะเสื่อมไปเยอะค่ะการมองเห็นอาจจะไม่ได้กลับมาดีได้เหมือนเดิมค่ะขึ้นกับเวลาที่ทำด้วยเหมือนกันค่ะว่ามันหลุดลอกมานานมากน้อยแค่ไหนแล้วค่ะ
0: เพราะฉะนั้นถ้าเกิดมีอาการตั้งแต่เนิ่นๆก็รีบไปพบหมอก็จะได้ทำการรักษาโดยเร็วแทนที่ว่าจะหายช้าก็จะได้หายเร็วมากขึ้นนะครับไม่ต้องพักรักษาตัวนานะฮะ
3: ค
0: ่
3: ะ
0: ทักทายผู้ชมกันหน่อยนะคุณหลงภูเข้ามาแล้วนะคุณนิ่มนวลแสงทักทายกันมาคุณรังสรรค์นะฮะคุณระเบียบโน่คุณแอมปอคุณพิกุลนะครับคุณภูมิ CHO วันนี้ใน Facebook คึกคักเป็นพิเศษนะคุณอธิพลนะครับคุณหลงภูทักทายมาบอกว่าสวัสดีครับน้องแจ็คคุณหมอทั้งสองท่านตอนนี้รับชมผ่าน True Vision 42คุณผู้ชมรับชมเราผ่านช่องทางไหนรับชมเราอยู่ที่ไหนนะสามารถที่จะฝากคอมเมนต์กันเข้ามาได้ด้วยนะครับท่านนี้สอบถามเข้ามานะฮะคุณแหม่มนะฮะแหม่มนิสสานะฮะถ้าอ่านผิดขออภัยสอบถามว่าทำไมคุณแหม่มเนี่ยเธอบอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีเป็นมานานแล้วเช้าๆเนี่ยต้องตื่นมาขากเสมหะทุกวันปีนี้หนักกว่าปีอื่นๆเลยฮะไอง่ายเวลากินน้ำเย็นที่ผ่านมาไม่เคยไอตอนนี้รู้สึกรำคาญเพราะว่าเสมหะเนี่ยมันจะรู้สึกติดค้างในคอตลอดเวลานะฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมมาบอกว่าอายุ52นะฮะมีประวัติแพ้ยาแบคทริมลินโคนะฮะคำถามว่าเราควรลองไปตรวจเสมหะเพื่อเช็ควัณโรคไหมที่บ้านไม่มีใครเป็นวัณโรคอาการเสมหะในคอบ่อยๆแบบเรื้อรังแบบนี้เนี่ยอาจารย์มันเป็นเพราะเรื่องของวัณโรคไหมฮะหรือว่ายังไงฮะ
4: ครับโดยปกติแล้วการมีเสมหะเรื้อรังนะครับอาจจะมีไอหรือไม่มีไอร่วมด้วยก็ได้ผมก็มีโอกาสเจอได้ครับภูมิแพ้น่าจะเป็นโรคอันดับ1ยอดฮิตในปัจจุบันครับโดยปกติแล้วเวลาที่เรามีภูมิแพ้หรือว่าน้ำมูกครับโดยปกติที่ทั่วไปที่เราเห็นก็น้ำมูกจะออกมาด้านหน้าหรือว่ามีอาการคัดจมูกร่วมด้วยครับแต่คนบางคนก็จะมีน้ำมูกไหลลงคอครับที่เราเรียกกันว่าเหมือน post nasal drip คือน้ำมูกไหลลงไปด้านหลังนะครับของโพรงจมูกแล้วก็บริเวณคอส่วนหลังครับหลายคนก็จะมาด้วยตอนเช้ามีเสมหะมากขึ้นครับร่วมกับว่าอาจจะมีอาการไอร่วมด้วยได้ครับการไปตรวจเสมหะก็สามารถทำได้นะครับจริงๆแล้วก็ทำได้ไม่ยากครับแต่ถามว่าคิดถึงมากน้อยขนาดไหนอาจจะไม่ได้มากนักนะครับแล้วถ้าไม่ได้มีอาการไอเป็นอาการเด็ดนะครับหลายครั้งสังเกตอาการอื่นร่วมด้วยก็ได้ครับโดยปกติวัณโรคอาจจะมีอาการอื่นที่เป็นระบบที่เกิดขึ้นทั่วไปนะครับนะเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยครับน้ำหนักตัวลดลงนะครับร่วมกับมีประวัติว่าสัมผัสกับวัณโรคซึ่งเมื่อกี้นี้บอกแล้วว่าไม่มีนะครับเพราะฉะนั้นโอกาสที่จะเป็นวัณโรคน่าจะน้อยครับแต่การตรวจทำได้ไม่ยากครับก็ส่วนใหญ่ก็ตรวจเสมหะร่วมกับการเอ็กซเรย์ปอดนะครับนะจริงๆแล้วเวลาที่เรามีเสมหะหรือมีไอนานๆครับโดยปกติก็ไปตรวจร่างกายสักนิดนึงก็ได้ครับเพราะว่าถ้า เป็นโรคไม่ว่าจะเป็นภูมิแพ้ในจมูกครับหรือว่าโรคทางปอดอย่างไรก็ตามก็คุณหมอก็จะได้ทำการรักษาหรือทำการตรวจเพิ่มเติมนะครับ
0: ในกรณีที่สมมติว่า

0: เรื่องของภูมิแพ้แล้วกันฮะอาจารย์ระหว่างนี้เขาควรดูแลตัวเองยังไงทานยาเบื้องต้นไหมหรือว่าเรื่องของการจิบน้ำอุ่นๆอะไรอย่างนี้ช่วยได้ไหมฮะสำหรับอาการเสมหะหรืออาการไอที่เกิดขึ้นแบบโอ้บ่อยมากเรื้อรังเป็นตลอดทั้งปีเลยแบบนี้ฮะอาจารย์
1: ครับก็ในคนไทยหรือจริงๆแล้วทั่วโลกครับภูมิแพ้โพรงจมูกกระตุ้นจากสิ่งที่อยู่ในบ้านเป็นส่วนใหญ่นะครับ 50-80% จะเกิดขึ้นจาก1ก็คือไรฝุ่นนะครับ2ก็เป็นกลุ่มพวกแมลงสาบครับหรือไม่ก็เชื้อราต่างๆนะครับก็จะเป็นสิ่งกระตุ้นที่พบได้บ่อยถ้าคิดว่าสัมพันธ์กับภูมิแพ้จริงๆนะครับการหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นการก่อแพ้เป็นสิ่งสำคัญที่สุดในการรักษานั้นก็สังเกตดีๆครับว่าถ้าบางครั้งนะบางครั้งหรือบางคนเนี่ยมีตุ๊กตาหรือว่ามีหมอนมีอะไรเงี้ยครับที่เก็บฝุ่นครับนะนี่ก็พยายามเอาออกไปทำความสะอาดนะให้ได้บ่อยที่สุดนะอย่างน้อยก็คือสัปดาห์ละครั้งครับถ้าไม่มีสิ่งที่เป็นฝุ่นเลยได้ยิ่งดีครับบางคนนอนกับลูกกับหลานอะไรเงี้ยครับแล้วก็มีตุ๊กตาโอ้โหเต็มเตียงไปหมดนี่ได้ยินบ่อยมากนะครับก็พยายามเอาออกไปนะครับนะหรืออย่างน้อยก็คือซักแล้วก็ตากแดดนะครับนี่ก็จะสามารถช่วยทำให้ไรฝุ่นอยู่กับเราน้อยที่สุดนะครับนะสัตว์เลี้ยงก็สำคัญครับถ้ามีสัตว์เลี้ยงก็พยายามให้เขาอยู่ห่างเรานิดนึงนะครับเพราะว่าอาจจะเป็นสิ่งกระตุ้นได้นะครับอีกอย่างนึงคือสูบบุหรี่ครับถ้าตัวผู้ถามสูบบุหรี่เองควรจะงดหรือเลิกครับเพราะว่าสิ่งนี้กระตุ้นภูมิแพ้ได้กระตุ้นเสมหะได้อยู่หรือถ้ามีคนในบ้านสูบบุหรี่ก็คือในขณะที่สูบบุหรี่ก็อยู่ห่างกันนะครับหรือว่าไปสูบนอกบ้านก็จะลดการกระตุ้นดัง
0: แล้วกรณีที่มีเสมหะแบบนี้ใช้ทานยาหรือจิบยาแก้ไออย่างนี้ช่วยได้หรือว่ายาอมที่ละลายเสมหะขับเสมหะอะไรพวกนี้ช่วยได้ไหมอาจารย
1: ์ครับหลายครั้งก็เป็นการรักษาหรือดูแลที่ส่วนปลายเหตุประกันนะครับนะผมว่าหลักๆต้นเหตุก่อนครับว่าเกิดขึ้นจากอะไรยาที่เป็นยาละลายเสมหะหรือว่าการดื่มน้ำอุ่นเนี่ยช่วยทำให้เราสบายขึ้นครับแต่ว่าอาจจะไม่ได้ลดต้นเหตุทั้งหมดลองหาก่อนก็ได้ครับว่าสิ่งกระตุ้นเป็นอะไร
0: ครับคุณทิสาคอมเมนต์เพิ่มเติมเข้ามาบอกว่าเป็นให้ข้อมูลเพิ่มเติมอาการที่บอกไม่มีไข้ไม่มีน้ำมูกไม่เป็นหวัดนะคะอันนี้น่าจะหนักไปทางภูมิแพ้มากกว่าวัณโรคใช่ไหมอาจารย
1: ์ก็มีโอกาสเป็นไปได้นะครับ
0: นะครับ
1: ลองลดสิ่งกระตุ้นครับแล้วก็ถ้า 1-2 สัปดาห์ยังดูไม่ค่อยดีขึ้นครับก็ลองไปตรวจนิดนึงครับ
0: นะฮะมาที่คุณสุภัตราหน่อยนะฮะสวัสดีค่ะอายุ65นะฮะสอบถามเรื่องตาเข้ามาบอกว่าตาข้างซ้ายนะฮะนานๆจะมีจุดดำๆลอยไปมาแล้วก็ตาเนี่ยจะแสบบ่อยๆชอบมีน้ำตาไหลอาการแบบนี้น่าจะเป็นอะไรได้บ้างฮะ
2: ค่ะสำหรับจุดดำลอยไปลอยมานะคะในผู้ป่วยประมาณตอนนี้65ปีนะคะส่วนใหญ่สาเหตุที่เกิดขึ้นก็คือลุ้นตาเสื่อมนะคะก็จะเห็นเป็นลักษณะเหมือนอย่างที่คนไข้บอกมีหยากย่ายหรือว่ามีจุดดำลอยไปลอยมาค่ะถ้าหากว่าไม่เคยตรวจตาเลยนะคะแล้วก็อายุประมาณก็60แล้วก็แนะนำว่าควรจะมาตรวจตาสักครั้งหนึ่งนะคะเพื่อที่ดูว่าเป็นแค่วุ้นตาเสื่อมอย่างเดียวไม่ได้มีเรื่องของลูกฉีดขาดที่จอประสาทตาอะไรค่ะส่วนเรื่องอาการแสบตาน้ำตาไหลเนี่ยก็อาจจะเกิดจากได้หลายสาเหตุเลยค่ะอาจจะมีเรื่องของตาแห้งหรือว่ามีต้อเนื้อต้อลมก็เป็นได้ค่ะที่จะทำให้เกิดอาการไม่สบายตาแสบตาได้ค่ะหรือน้ำตาไหลได้ง่ายค่ะ
0: ครับแบบนี้ควรดูแลตัวเองเบื้องต้นยังไงไหมฮะหรือควรไปพบแพทย์เพื่อทำการดูแลรักษาไหมอาจารย์แอนฮะ
2: สำหรับอาการแสบตาแล้วก็อาการน้ำตาไหลอะค่ะอาจจะต้องลองแค่ถ้าหากว่ามีการใช้สายตาเยอะก็อาจจะมีการพักสายตาเป็นบางครั้งนะคะมีการหยอดน้ำตาเทียมช่วยได้นะคะถ้าหากว่ามีการใช้สายตาค่อนข้างมากอ่านหนังสือหรือว่าใช้จอคอมพิวเตอร์หรือว่าเล่นพวกมือถือเยอะนะคะอันนี้ก็แนะนำว่าให้มีการพักเป็นบางครั้งนะคะใช่ค่ะสัก20นาทีแล้วก็ให้มองไปที่ไกลๆหรือว่าหลับตาพักสักครู่หนึ่งค่ะก็จะบรรเทาลงได้ค่ะส่วนอาการจุดดำลอยไปลอยมาแนะนำว่าถ้าไม่เคยตรวจเลยแนะนำว่าก็ควรจะมาตรวจตาสักครั้งนึงค่ะ
0: นะไม่แน่ใจว่าปกติเราควรจะเริ่มพบจากสู่แพทย์หรือไปตรวจตาบ่อยแค่ไหนหรือว่าควรจะเริ่มตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่มีคำแนะนำตรงนี้ไหมฮะอาจารย
2: ์จริงๆก็ไม่ได้มีกฎเกณฑ์ตายตัวนะคะว่าจะต้องมาตรวจตั้งแต่อายุเท่าไหร่โดยปกติแล้วในเด็กอะค่ะก็จะต้องมีการควรจะต้องมาพบหมอตาตั้งแต่ในช่วงก่อนวัยเข้าเรียนสักหนึ่งครั้งนะคะเพื่อเช็คเรื่องของสายตา

0: ว่ามีปัญหาเรื่องของสายตาสั้นหรือเปล่าไหมนะคะว่ามีตาเก๋อะไรอย่างเงี้ยนะคะอันนี้ก็คือเป็นอันนึงที่ควรที่จะต้องตรวจแน่ๆสำหรับผู้ใหญ่นะคะก็คือประมาณอายุสัก45ปีแล้วก็ควรจะตรวจตาสักหนึ่งครั้งค่ะหรือว่าในคนที่มีสายตาสั้นมากๆก็ควรจะมารับการตรวจตาสักประมาณปีละหนึ่งครั้งนะคะสั้นมากสักประมาณจาก800ขึ้นไปหรือ6700ถึง800ขึ้นไปเนี่ยก็ถือว่าควรจะได้รับการตรวจจอประสาทตาตรวจตาดูเป็นประจำค่ะ
1: นะครับ
2: แต่ว่าสายตาสั้นนี่ก็ทำให้จอประสาทตาลอกได้เหมือนกันใช่ไหมครับเคยได้ยินมา
0: ใช่ค่ะใช่ค่ะอาจารย์เป็นปัจจัยเสี่ยงหนึ่งค่ะในคนที่สายตาสั้นเยอะค่ะเพราะว่าจอประสาทตาจะบางกว่าคนปกตินะคะเจอในคนที่สายตาสั้นเยอะๆเนี่ยพอจอประสาทตาบางก็จะมีโอกาสเกิดเรื่องของรูฉีกขาดได้ง่ายเราก็มักจะแนะนำให้คนไข้ที่มีสายตาสั้นเยอะเนี่ยมาตรวจตาอย่างน้อยสักปีละหนึ่งครั้งค่ะถ้าเคยตรวจแล้วสัก 1-2 ปีดูปกติดีอาจจะห่างออกได้ค่ะเมื่อมีอาการผิดปกติค่ะ
1: ครับอาจารย์แอนย้ำอีกครั้งได้ไหมฮะสั้นเยอะเนี่ยตั้งแต่เท่าไหร่ขึ้นไปนะฮะ600
0: เยอะใช่ไหมคะหมายถึงสายตาสั้นเยอะใช่ไหมคะประมาณ600ค่ะถือว่าเป็นคนที่สั้นเยอะนะคะ
1: นะฮะผมยังสั้นไม่เยอะเท่าไหร่นะอาจจะยังไม่ต้องตรวจทีขนาดนั้น
2: ว่าละเชียวว่าต้องถามภาษาเนี่ยแน่เลยครับ
1: คุณทีพีเพนนะฮะคุณทีเพนนะฮะสอบถามเกี่ยวกับเรื่องของโควิดมานะฮะบอกว่าถามเรื่องของโควิดให้กับลูกชายคุณเพนเนี่ยอายุ28นะฮะตรวจพบเชื้อเมื่อ25เมษาคุณหมอให้เข้า HI นะครับแจ้งว่าได้รับวัคซีน3เข็มแล้วก็เลยจัดยาตามอาการมียาแก้ไอยาแก้อักเสบยาคลายกล้ามเนื้อยาแก้แพ้แล้วก็พ่นยาวันละ4ครั้งตั้งแต่25เมษายนนะฮะวันนี้เนี่ยลูกชายมีอาการเจ็บคอไม่ทุเลาลงเลยฮะอยากทราบว่าต้องทานยาอะไรเพิ่มไหมคะถึงจะหายเป็นปกติตอนนี้เนี่ยมีแต่เรื่องของอาการเจ็บคออย่างเดียวเลยค่ะขอความกรุณาอาจารย์ให้คำแนะนำด้วยค่ะ
2: ผมว่าหลังๆในช่วงเดือน2เดือนหลังเนี่ยเราจะได้ยินว่าเวลาที่เราเป็นโควิดก็ทั้งเด็กและผู้ใหญ่นะครับก็จะมีอาการเจ็บคอได้มากกว่าในเดือนก่อนๆหรือปีก่อนๆ นะครับก็เป็นอาการร่วมที่พบบ่อยมากขึ้นครับโดยปกติแล้วอาการเจ็บคอรักษาตามอาการอยู่ดีครับไม่มียาอะไรเป็นพิเศษนะครับแล้วก็ดื่มน้ำมากๆครับแล้วก็อาจจะหายาบางอย่างครับซึ่งเป็นยาพ่นก็ได้ครับยาพ่นบางอย่างที่มีส่วนประกอบของยาชาก็อาจจะช่วยทำให้เราสบายขึ้นนะครับโดยที่ไม่มีผลข้างเคียงเยอะนะครับแล้วก็ไม่หลีกเลี่ยงการกินยาโดยไม่จำเป็นครับสังเกตอาการอื่นๆร่วมด้วยครับหลายๆครั้งเราก็กังวลว่าอาการไหนจะเป็นอาการที่บ่งชี้ว่าเราจะเป็นอาการที่รุนแรงมากขึ้นหรือแย่ลงนะครับหลักๆสังเกตอาการไข้ครับไอมากขึ้นนะครับนะมีอาการเหนื่อยหอบหรือว่าถ้ามีการจับออกซิเจนนะครับนะได้ก็ถ้าเมื่อไรต่ำกว่าหรือน้อยกว่า96ลงมานะครับ 96% ลงมาครับก็อันนี้ก็อาจจะเป็นข้อบ่งชี้ว่าทางเดินหายใจส่วนล่างหรือปอดเริ่มมีปัญหาอันนี้อาจจะต้องโทรกลับเข้าไปที่ HI หรือ Home Isolation นะครับว่าอาจจะต้องมีการกินยานะครับนะหรือว่าย้ายที่ไป isolate ในที่อื่นๆครับเช่น Hospital Isolation เป็นต้น
1: ตรวจพบเชื้อ25ถ้าดูวันนี้28ประมาณ3วันฮะอาจารย์โดยปกติแล้วอาการมันควรจะดีขึ้นในช่วงสักกี่วันฮะ3วันยังไม่ดีขึ้นยังไม่ทุเลาเนี่ยมันผิดปกติมากไหมฮะหรือจริงๆมันควรจะอีกสัก 4-5 วันก็รอดูอาการอีกสักได้อีกสักระยะหนึ่งฮะ
2: ถ้าวันที่25เป็นวันแรกที่เริ่มมีอาการแล้วตรวจพบเลยครับวันนี้วันที่3 4ก็อาจจะยังเป็นช่วงที่มีอาการเยอะมากอยู่ได้ครับโดยปกติแล้วโควิดน่าจะใกล้เคียงกับไวรัสอื่นๆครับเพราะว่าเวลาที่เป็นมากก็อาจจะประมาณวันที่3 4 5นะครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นครับโดยเฉพาะถ้าเรามีภูมิคุ้มกันที่ปกติก็หวังว่าลูกชายที่อายุ28นี่น่าจะมีภูมิคุ้มกันที่ปกตินะครับโดยไม่มีโรคประจำตัวนะครับนะแล้วก็ไม่ได้อ้วนมากครับก็โอกาสที่จะหายภายใน 7-10 วันน่าจะมีสูงนะครับในช่วงนี้อาการเจ็บคอหรืออาการอื่นๆอาจจะเรียกว่ามาเต็มก็ได้ครับหลังจากนั้นจะค่อยๆดีขึ้นเองครับ
1: โดยปกติกราฟมันก็ประมาณนี้นะฮะจะค่อยๆพุ่งขึ้นในช่วง 3-5 วันแรกแล้วมันจะค่อยๆลงมา
2: ใช่สัปดาห์ที่2จะค่อยๆดีขึ้นครับ
1: ครับนะฮะลองอดทนอีกสักนิดหนึ่งนะเป็นกำลังใจให้ทั้งคุณลูกทั้งคุณแม่เข้าใจว่าคุณแม่น่าจะเป็นห่วงหนักกว่าคุณลูกที่เป็นผู้ป่วยด้วยซ้ำไปนะฮะ
2: เป็นแบบนั้นเสมอเลยครับ
1: ดูจากเคสผมนี่คุณแม่เนี่ยเป็นเดือดเป็นร้อนแทน
2: ใช่ครับ
1: คุณกมลชนกอ๋อทักทายเข้ามาสวัสดีอาจารย์หมอน้องแจ็คแชร์รายการแล้วด้วยขอบคุณนะครับ คุณอภิชาตินะฮะพี่แจ็คและคุณหมอครับ FC จากจรัญติดตามทุกวันนะมาจากแถวย่านจรัญนะฮะคุณวรวรรณทักทายกันมาคุณนงนภัทรนะครับอายุ67นะฮะสอบถามเรื่องสายตาเข้ามาขอเรียนถามอาจารย์หมอค่ะมีอาการวุ้นลูกตาเสื่อมและมีต้อกระจกบางครั้งถ้าไม่ใส่แว่นจะดูทีวีไม่ชัดอยากทราบว่าควรสลายต้อเมื่ออาการเป็นขั้นไหนและถามต่อว่าอาการต้อสุกเนี่ยเป็นอย่างไรขอบคุณมากค่ะคุณนงนภัทรฝากคำถามเข้ามาครับ
0: ค่ะก็สำหรับต้อกระจกนะคะอาการส่วนใหญ่คนไข้ก็คือจะค่อยเป็นค่อยไปคือค่อยๆมัวลงช้าๆค่ะเมื่อไหร่ที่ควรจะไปลอกต้อก็คือเมื่อมันเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันของคนไข้คือเริ่มไม่สามารถอ่านหนังสือได้อย่างปกติหรือว่าไม่สามารถทำงานได้ตามปกติอะค่ะจริงๆก็สมควรที่จะไปสามารถปรึกษาคุณหมอจักษุแพทย์ว่าถึงเวลาหรือยังค่ะแต่ว่าไม่ได้มีตัวเลขที่ชัดเจนว่าจะต้องขนาดเท่าไหร่เราถึงจะไปผ่าตัดแต่ก็จะมีกรณีที่มัวมากๆอย่างถ้ามัวจนมองเห็นแค่มือไหวๆอย่างนี้ยังไงก็จะต้องไปทำผ่าตัดแน่นอนค่ะแต่ถ้าเริ่มรบกวนชีวิตประจำวันก็แนะนำว่าให้เริ่มไปตรวจเช็คได้ค่ะ
1: แล้วต้อสุกแล้วมันเป็นยังไงฮะอาจารย์ช่วยขยายนิดนึงได้ไหมฮะ
0: อาการของต้อสุกเนี่ยจริงๆคนไข้อาจจะมีลักษณะของม่านตาอักเสบร่วมด้วยได้นะคะก็คืออาจจะมีคนไข้จะมีอาการตาแดงหรือว่าปวดตาร่วมด้วยได้ค่ะลักษณะนี้ก็คือเริ่มมีภาวะแทรกซ้อนจากการที่ต้อกระจกมันสุกและอาจจะมีทำให้เกิดภาวะแทรกซ้อนที่เป็นม่านตาอักเสบหรือว่าความดันตาขึ้นคนไข้จะเริ่มมีอาการเจ็บอาการปวดร่วมด้วยค่ะแต่ถ้าหากว่าเป็นต้อกระจกปกติที่ยังไม่ได้มีอาการสุกอะไรส่วนใหญ่จะไม่มีอาการเจ็บปวดนะคะ
1: เพราะฉะนั้นแบบนี้ควรจะไปรักษาก่อนที่มันจะสุกไหมฮะอาจารย์หรือว่าจริงก็ยังไปได้ยังอยู่ได้เรื่อยๆจนกว่าจะรู้สึกว่าใช้ชีวิตประจำวันแล้วมันกระทบและขับรถเริ่มมีปัญหาหนังสือเริ่มมีปัญหาแล้วฮะ
0: ใช่ค่ะคือปกติแล้วเนี่ยถ้าหากว่ายังไม่ได้มีอาการรบกวนชีวิตประจำวันส่วนใหญ่ก็ยังไม่ได้จำเป็นต้องผ่าตัดค่ะใช่ค่ะ
1: ครับ
2: ผู้ใหญ่หลายคนชอบถามครับว่าสมมติถ้าเราตรวจเจอต้อกระจกพร้อมกันสองข้างครับอาจารย์โดยปกติเนี่ยแนะนำให้ผ่าทีละข้างนะครับอาจารย์หรือว่าผ่าทีเดียวเลยสอง
0: ข้างจริงๆอันนี้ก็อาจจะขึ้นกับการขึ้นอยู่กับแอคทีฟของหมอแต่ละคนอาจจะไม่ได้เหมือนกันแต่ว่าส่วนใหญ่ที่ตามอธิบดีเรานะคะก็มักจะผ่าตัดทีละข้างนะคะแต่ว่ายกเว้นบางกรณีที่เราจะทำสองข้างพร้อมกันเช่นในกรณีที่คนไข้เนี่ยไม่ได้ร่วมมือมากอาจจะต้องดมยาสลบอย่างเงี้ยค่ะในคนไข้ที่สื่อสารไม่ได้เลยนะคะถ้าจำเป็นต้องดมยาสลบเพื่อไม่ให้คนไข้จะต้องเสี่ยงต่อการดมยาสลบซ้ำกันสองครั้งอาจจะพิจารณาผ่าตัดสองข้างในคราวเดียวค่ะแต่ส่วนใหญ่ที่อยากทำทีละข้างก่อนก็คือหนึ่งคือเพื่อดูว่าคนไข้สามารถที่จะปฏิบัติตัวป้องกันตัวเองไม่ให้เกิดการติดเชื้อได้สมควรมากน้อยแค่ไหนเพราะว่าถ้าหากติดเชื้อข้างหนึ่งแล้วเนี่ยมันก็มีความเสี่ยงถ้าอีกข้างหนึ่งจะโดนไปด้วยเพราะว่ามันมีแผลเปิดเกิดขึ้นนะคะเพราะว่าถ้าการติดเชื้อจะทำให้สูญเสียการมองเห็นลงไปได้ค่ะ
1: อ๋อนึกว่ากลัวว่าพอผ่าสองข้างต้องปิดตาสองข้างคนไข้จะใช้สายตาไม่ได้อันนี้อาจจะเป็นปัจจัยที่น่ากังวลน้อยกว่าเรื่องของการติดเชื้อนะอาจารย์
0: ค่ะใช่ค
1: ่
0: ะ
1: คุณเล็กนะฮะสอบถามเรื่องของผิวหนังมานิดหนึ่งขอสอบถามค่ะอายุ44เป็นกระที่น่องเหมือนคนแก่ 2-3 จุดแต่ที่กังวลคือมันด้านมีอาการคันที่กระฮะก็เลยกลัวว่ามีโอกาสจะเป็นมะเร็งผิวหนังได้ไหมฮะมีกระมีอาการคันที่กระตรงนี้เป็นสัญญาณของมะเร็งผิวหนังหรือเปล่าฮะ
2: สองอย่างแล้วกันครับขออนุญาตตอบสั้นๆแล้วกันนะครับเวลาเป็นอะไรเกี่ยวกับผิวหนังนี่บอกยากๆครับหลายครั้งคุณหมอผิวหนังหรือว่าคุณหมอทุกคนครับก็อยากจะเห็นนะว่าผื่นลักษณะเป็นยังไงครับตอบสั้นๆ2 อย่างแล้วกันครับ1ก็คือจริงๆแล้วมะเร็งผิวหนังหลายๆครั้งจะไม่ค่อยมีอาการนะครับนะโดยทั่วไปโดยพื้นฐานโรคมะเร็งในหลายๆอวัยวะเขาจะไม่ค่อยแสดงอาการเท่าไหร่ครับเขาเลยมาเป็นภัยเงียบครับเป็นข้อ1แล้วกันนะครับข้อ2คือที่อยากทราบมากกว่านั้นหรือว่าจริงๆแล้วอยากแนะนำให้ไปพบคุณหมอไม่ว่าจะเป็นคุณหมออายุรกรรมหรือคุณหมอทางตาจะแพทย์นะครับว่าจริงๆแล้วผื่นนั้นจริงๆแล้วคือกระหรือเปล่าเพราะว่าน่าจะได้รับการวินิจฉัยอย่างถูกต้องครับเพราะว่าหลายๆครั้งเป็นผื่นลักษณะเปลี่ยนสีก็ได้ครับร่วมกับอาการคันบางทีก็เป็นโรคอื่นได้นะครับก็ไปตรวจดูนิดนึงน่าจะดี
1: ครับคุณสมพิษนะฮะอายุ64สอบถามมาบอกว่ามีอาการแสบจมูก บางครั้งน้ำมูกเหม็นคาวแบบนี้น่าจะเป็นเรื่องของอาการอะไร
2: สวัสดี

0: นไปนิดนึงครับ
1: สั้นจริง
0: มีประวัติยาวกว่านี้นิดนึงก็น่าจะดีครับเช่นมีอาการไข้ร่วมด้วยหรือเปล่าครับมีอาการหวัดมาก่อนไหมมีโรคภูมิแพ้ซ่อนอยู่หรือเปล่าครับก็ถ้าสั้นๆแล้วกันนะครับนะโดยปกติแล้วถ้าเรามีอาการแสบจมูกร่วมกับน้ำมูกมีกลิ่นเหม็นนะครับนะสิ่งแรกๆที่เราควรจะนึกถึงก็อาจจะเป็นการติดเชื้อครับการติดเชื้อนั้นอาจจะอยู่ในโพรงจมูกก็ได้ครับหรือว่าอยู่ในโพรงไซนัสก็ได้ครับที่เราชอบใช้คำว่าไซนัสอักเสบนะครับแล้วก็อาจจะเกิดจากการติดเชื้อไวรัสหรือหลายๆครั้งก็อาจจะเป็นแบคทีเรียซึ่งโดยปกติแล้วถ้าเป็นสิ่งเหล่านี้แล้วเกิดขึ้นเฉียบพลันนะครับนะไม่เกิน14วันก็เป็นไซนัสอักเสบเฉียบพลันนะครับแล้วซึ่งสามารถรักษาด้วยการกินยาปฏิชีวนะนะครับยังไงก็ตามครับจริงๆเราควรจะไปพบแพทย์ครับแต่ถ้ามีอาการในรูปแบบนี้ครับควรจะไปตรวจร่างกายดูครับว่าโพรงจมูกเราเป็นยังไงครับแล้วก็โพรงไซนัสเราเป็นยังไงครับคุณหมอจะได้ให้ยาถูกแล้วก็ติดตามต่อครับเพราะว่าไซนัสอักเสบยังไงส่วนใหญ่โดยทั่วไปน่าจะต้องติดตามต่อครับว่าให้ยาไปแล้วตอบสนองดีไหมแล้วก็หายหรือเปล่า
1: ครับคุณนิสานะฮะสักครู่ที่บอกว่ามีเสมหะตลอดทั้งปีฮะให้ข้อมูลเพิ่มเติมว่าส่วนตัวไม่ได้สูบบุหรี่คนที่บ้านก็ไม่ได้มีใครสูบบุหรี่แต่ว่าเข้าใจว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้เพราะตัวเธอเองบอกว่าเป็นภูมิแพ้ด้วยแล้วก็มีภูมิแพ้ที่ผิวหนังด้วยใช่ไหมแบบนี้ถ้าให้น้ำหนักไปทางน่าจะเป็นภูมิแพ้มากกว่าใช่ไหมอาจารย์
0: ใช่ครับน่าจะเป็นโรคที่พบบ่อยด้วยครับแล้วก็ลองกำจัดสิ่งกระตุ้นดูนะครับถ้าไม่หายก็อาจจะต้องกินยาครับหรือพ่นยาครับ
1: ครับคุณเพนที่สอบถามเรื่องของลูกอายุ28ที่ติดโควิดสักครู่นะฮะขอถามเพิ่มเติมตอนนี้ลูกทานฟ้าทลายโจรนะฮะเพิ่มครั้งละ10เม็ดตามยี่ห้อของยาที่เขากำหนดจะมีผลอย่างไรบ้างคะช่วยได้หรือไม่อย่างไรขอบพระคุณอย่างสูงค่ะ
0: ครับถ้ากินตอบเรื่องฟ้าทลายโจรนี้ต้องระวังนิดอาจารย์ยิ้มอาจารย์แอนครับก็ในปัจจุบันต้องระวังนิดนึงนะครับนะเพราะว่ามีข้อดีข้อเสียหลายอย่างนะครับและที่เราพบมากขึ้นนะครับเพราะว่าเรามีการใช้มากขึ้นนะครับก็อันดับแรกคืออย่าใช้หรืออย่ากินนานครับโดยทั่วไปเราก็จะจำกัดอยู่ที่ประมาณสัก 3-5 วันนะครับเพราะว่าโดยทั่วไปก็หลักการของการให้ฟ้าทลายโจรก็คือเพื่อให้ไวรัสไม่แบ่งตัวเร็วมากนักนะครับแล้วก็ให้ร่างกายมีเวลาได้มีภูมิคุ้มกันแล้วก็กำจัดไวรัสออกไปนะครับในเวลาที่เหมาะสมใน 5-7 วันแรกที่บอกไปครับข้อ2ขนาดของการกินก็สำคัญครับถ้าเรากินขนาดของตัวยานะครับโดยเฉพาะสารประกอบหลักของเขานะครับที่มันขนาดสูงมากจนเกินไปบางทีมีผลกับไวรัสต่างๆก็ที่เราได้ยินบ่อยๆก็คือตับอักเสบหรืออาจจะมีการทำลายของเซลล์ตับได้นะครับเพราะฉะนั้นก็หนึ่งคืออ่านฉลากดีๆครับ
1: ครับ
0: ไม่สามารถบอกได้หรือบอกได้เป็นตัวเลขชัดๆนะครับถ้าได้อ่านฉลากเรียบร้อยนะครับแล้วก็เช็คขนาดของการกินของตัวยาหลักได้อย่างเหมาะสมแล้วนะครับแล้วก็คิดว่าน่าจะจำกัดที่5วันนะครับถ้าจำไม่ผิดนี่เป็นวันที่4ที่มีอาการใช่ไหมครับจากน้องคนที่อายุ28นะครับแล้วก็อาจจะกินสักทั้งหมด5วันแล้วน่าจะพอครับหลังจากนั้นปล่อยให้ธรรมชาติช่วยจัดการนิดนึงครับก็ค่อยๆเคลียร์ไวรัสออกไปครับดื่มน้ำมากๆครับดูแลสุขภาพดีๆครับพักผ่อนให้เพียงพอ
1: คือเพราะฉะนั้นถ้าเกิดกินต่อเนื่องแล้ว5วันควรจะหยุดนะอาจารย์แล้วก็ให้กินตามฉลากเช่นเขาแนะนำให้กิน3เม็ดหรือ5เม็ดก็กินตามนั้นอย่ากินมากกว่านั้นเช่นอาจจะไปกิน10เม็ดหรือหลายเม็ดแล้วรู้สึกว่ายิ่งกินเยอะจะยิ่งหายไวอันนี้อาจจะร่างกายมันอาจจะรับมากเกินไปนะฮะครับเดี๋ยวเขาตามช่องทางโทรศัพท์กันหน่อยนะทีมงานบอกว่าให้เข้าทางโทรศัพท์บ้างนะเดี๋ยวเขาโทรมาทวง 2-3 รอบแล้วนะคุณพรเพ็ญนะอายุ70สอบถามเรื่องของเปลือกตาล่างม้วนเข้าก็เลยโทรมาถามว่าถ้าเกิดทิ้งไว้ไม่ผ่าตัดเนี่ยจะอันตรายหรือเปล่าอาจารย์แนนฮะเปลือกตาล่างม้วนเข้า
2: ค่ะสำหรับหนังตาล่างที่ม้วนเข้านะคะก็พบได้บ่อยในผู้สูงอายุนะคะก็คืออาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองเพราะว่าตัวขนตามันอาจจะมีการทิ่มเข้าไปบริเวณกระจกตาเวลาที่กระพริบตานะคะก็อาจจะทำให้รู้สึกว่ามีการระคายเคืองตาอยู่เรื่อยๆตลอดค่ะถ้าหากว่ามีแค่อาการระคายเคืองอย่างเดียวการมองเห็นปกติดีคือกระจกตายังดีอยู่ไม่ได้มีลักษณะของเป็นแผลเนี่ยก็อาจจะใช้แค่น้ำตาเทียมในการช่วยได้บ้างนะคะคือช่วยบรรเทาอาการแต่ว่าก็จะไม่ได้แก้สาเหตุที่ตัวขนตายังคง ทิ่มอยู่บริเวณตรงกระจกตาค่ะคือถ้าอยากให้หายขาดจริงๆก็แนะนำว่าอาจจะต้องทำการผ่าตัดหนังตาเพื่อให้หนังตาเนี่ยมันม้วนออกมาเป็นแบบปกติขนตาจะได้ไม่แยงเข้าไปในลูกตาค่ะ
1: ผ่าตัดแล้วน่ากลัวไหมฮะเจ็บไหมรักษานานไหมฮะอาจารย์
2: จริงๆการผ่าตัดหนังตาเนี่ยก็ไม่ได้น่ากลัวนะคะไม่ได้ฟื้นตัวนานค่ะส่วนใหญ่ก็ประมาณสัก2อาทิตย์นะคะคือไม่ได้เป็นการผ่าตัดที่เข้าไปในลูกตาค่ะไม่ได้อันตรายค่ะใช่ค่ะ
1: นะฮะคุณชุติมานะครับอายุ71นะฮะหนัก53สูง155บอกว่าไปตรวจมาคุณหมอบอกว่ากระดูกบางแต่ไม่พรุนก็เลยไปเช็คค่าของวิตามินดีค่าที่ได้คือ33คุณชุติมาโทรมาถามว่าไอ้ค่า30วิตามินดี33เนี่ยมันคืออะไรแล้วยังต้องไปตรวจกระดูกอยู่อีกไหมฮะ
0: อายุ70บวกใช่ไหมครับ
1: ครับ71ฮะ
0: ครับก็2ข้อแล้วกันนะครับเดี๋ยวเป็นคำถาม2อย่างก็คือจริง1ก็เวลาเราวัดความหนาแน่นของมวลกระดูกครับโดยทั่วไปก็อาจจะบอกได้ว่า1คือปกตินะครับ2กระดูกบางหรือ2 3เป็นกระดูกพรุนครับนะพรุนก็จะรุนแรงกว่าใช่มั้ยครับนะถ้าพรุนก็เป็นสิ่งที่อาจจะจำเป็นต้องรักษานะครับนะโดยเฉพาะการรักษาระดับของวิตามินดีให้เป็นปกตินะครับกินแคลเซียมให้เพียงพอแล้วอาจจะต้องมีการให้ยาบางอย่างครับส่วนกระดูกบางหลายครั้งก็แนะนำว่ายังต้องตรวจติดตามต่อนะครับถ้าเราอายุมากขึ้นโดยเฉพาะคุณผู้หญิงที่หมดประจำเดือนแล้วนะครับก็อาจจะมีการตรวจติดตามต่อไปแล้วก็1ปี3ปี5ปีก็ว่าไปนะครับลองถามคุณหมอดูนะครับ
1: ครับ
0: 2คือระดับวิตามินดีครับในปัจจุบันเราก็จะวัดระดับวิตามินดีในรูปแบบหนึ่งครับซึ่งใช้เป็นการวัดระดับวิตามินดีที่สะสมอยู่ในร่างกายครับก็จะเป็นฟอร์มหนึ่งครับที่เป็นฟอร์มพิเศษซึ่งเก็บอยู่ในร่างกายแล้วก็อยู่ในร่างกายได้นานพอสมควรเป็นหลักเดือนนะครับก็ถ้าเลขที่ใช้กันสากลนะครับนะก็คือมากกว่า30ลองเช็คหน่วยดูแล้วกันนะครับนะอาจจะยากนิดนึงนะแต่ว่าถ้าหน่วยเป็นนาโนกรัมเปอร์มิลลิลิตรนะครับนะก็ส่วนใหญ่ถ้าเกิน30ก็แปลว่าพองนะครับ
1: ครับ
0: แต่ไงก็ตามครับจริงๆแล้วระดับวิตามินดีที่ปกตินะครับนะหรือมากกว่าค่าที่เขาตั้งไว้นะครับนะไม่ได้บ่งชี้ว่าเราจะต้องกระดูกบางหรือกระดูกพรุนหรือเราจะไม่กระดูกบางหรือกระดูกพรุนมันไม่ได้สัมพันธ์กันโดยตรงขนาดนั้นระดับวิตามินดีที่เพียงพอเป็นปัจจัยหนึ่งเท่านั้นครับที่รักษามวลกระดูกเราให้อยู่ในภาวะสมดุล นะครับเพราะฉะนั้นปัจจัยอื่นๆร่วมด้วยครับนะเช่นทานแคลเซียมพอไหมกินนมพอหรือเปล่านะครับนะแต่อายุ70ไม่ได้เป็นข้อห้ามในการออกกำลังกายนะครับแม้ว่าการออกกำลังกายก็ทำให้เพิ่มมวลกระดูกด้วยเหมือนกันสังเกตหลายๆปัจจัยร่วมด้วย
1: ครับแม้ว่าวิตามินดีเกิน33อ่ะ30เกิน30ก็คือเป็น33ที่ว่าแล้วก็สบายใจฉันไม่เป็นเรื่องของกระดูกแน่ๆครับมันเป็นแค่ปัจจัยหนึ่งเท่านั้นนะสำหรับตัวเลขค่าวิตามินดีที่วัดได้ฮะคุณวิภาฮะสอบถามบอกว่าสวัสดีค่ะอายุ64พังผืดที่จอประสาทตาถ้าปล่อยไว้นานจะเป็นอันตรายหรือไม่คะ
2: ค่ะสำหรับพังผืดที่จอประสาทตานี่มีหลายแบบเหมือนกันนะคะเกิดจากได้หลายสาเหตุคือที่พบบ่อยๆคือจากภาวะที่มีเบาหวานขึ้นจอตาอาจจะทำให้มีการดึงรั้งของจอประสาทตาทำให้มีจอประสาทตาหลุดลอกได้เหมือนกันนะคะอันนี้เป็นแบบหนึ่งแต่ก็จะมีอีกประเภทหนึ่งคือเป็นพังผืดที่เกิดตามอายุนะคะพังผืดในจอประสาทตาที่เกิดตามอายุเนี่ยส่วนใหญ่เนี่ยจะไม่ได้รบกวนชีวิตประจำวันมากแต่ถ้าหากว่าผังผืดเริ่มหนาตัวขึ้นคนไข้อาจจะมีอาการเห็นภาพค่อนข้างจะบิดเบี้ยวเส้นตรงเนี่ยอาจจะมีลักษณะโคดโค้งหรือว่ามีลักษณะที่ขาดหายไปบางส่วนนะคะได้ถ้าหากว่าเริ่มมีอาการที่เห็นเส้นตรงที่บิดสังเกตจากพวกขอบบานประตูหรือว่าหน้าต่างก็ได้นะคะถ้าเห็นรู้สึกว่าเส้นตรงไม่ค่อยตรงแล้วเนี่ยอันนั้นก็อาจจะต้องมาเช็คตรวจจอประสาทตาดูแล้วก็มีการสแกนดูจอประสาทตาว่าตัวผังผืดนะมันมีความหนาบางมากน้อยแค่ไหนแล้วก็ทำให้จอประสาทตาบวมขึ้นหรือเปล่าไหมค่ะ
1: นะครับจากผังผืดที่จอประสาทตามีผังผืดที่หัวไหล่นะฮะคุณทวันอายุ68หนัก98นะฮะสูง175มีอาการหัวไหล่เหมือนติดขัดยกขึ้นได้ไม่สุดไปหาหมอบอกว่าพังผืดเกาะหมอฉีดยาให้อาการเบาลงแต่อาการก็ยังไม่หายแบบนี้ควรทำยังไงดีฮะ
0: ก็ มากับความเสื่อมเนาะหลายครั้งก็เป็นโรคที่มากับความเสื่อมครับ ก็

0: ผมว่าพื้นฐานของการรักษาโรคข้อหรือว่าเอ็นหรือกระดูกก็มาในแนวทางคล้ายๆกันครับนั่นหนึ่งก็ใช้ยาไม่ว่าจะกินหรือว่าฉีดใช่ไหมครับสองบริหารส่วนเหล่านั้นให้มากขึ้นนะครับหรือมีการฟื้นฟูกับสามก็ผ่าตัดนะครับก็ส่วนใหญ่คุณหมอบริษัทฟื้นฟูหรือคุณหมอกระดูกก็จะให้พื้นฐานเหล่านี้ไว้กับหลายๆท่านอยู่แล้วนะครับนะก็ผมว่าถ้าใช้ยาร่วมกับอย่าลืมบริหารด้วยนะครับนะถ้าคุณหมอแนะนำให้บริหารได้โดยไม่มีข้อบ่งห้ามอะไรนะครับไม่ได้เสี่ยงกับการบาดเจ็บนะผมว่าจำท่าต่างๆนะครับที่ใช้แนะนำในการบริหารไหล่นะครับนะไม่ให้เขาติดเช่นหลายคนก็จำท่ากวนโอ่งใช่ไหมครับมีคนบอกว่าให้กวนโอ่ง
1: ครับ
0: เอาแขนไปหมุนเหมือนอยู่ในโอ่งนะครับนะหรือว่าไตผนังไตผนังขึ้นไปให้สูงที่สุดเนี่ยก็อาจจะเป็นท่ายอดฮิตของคนที่ไหล่ติดใช่ไหมครับถ้าทำอย่างนี้อยู่แล้วประมาณสัก 2-3 เดือนนะครับอาการยังไม่ดีขึ้นขยับไม่ได้เลยเริ่มมีการติดที่มากขึ้นนะครับอันนี้อาจจะต้องปรึกษาคุณหมอครับว่าบทบาทของการผ่าตัดมีหรือเปล่าผมว่าก็เป็นขั้นตอนอย่างนี้เป็นขั้นเป็นตอนไปนะน่าจะดีกว่าอย่าลืมบริหารครับหัวสำคัญส่วนใหญ่คนจะหวังพึ่งให้ยากินหรือว่ายาฉีดนั้นมันโหแบบออกฤทธิ์ได้ชะงักเลยหายเลยมันจะไม่เป็นอย่างนั้นครับมันต้องใช้หลายๆอย่างประกอบกัน
2: นะขยับขยื่นการบริหารนี่ก็ถือว่าเป็นอีกหนึ่งปัจจัยสำคัญที่ช่วยให้เราอาการดีขึ้นนะฮะคุณสุนันทาอายุ70นะฮะผ่าตัดต้อกระจกมา10กว่าวันตอนนี้รู้สึกเหมือนมีตุ่มใต้ตาแล้วไม่สบายตาอาการตุ่มใต้ตากับไม่สบายตาเนี่ยมันเกิดจากอะไรฮะแล้วควรทำยังไงฮะ
3: ค่ะสำหรับตุ่มใต้ตาเข้าใจว่าเป็นตุ่มที่เปลือกตาหรือเปล่าอันนี้คนไข้ไม่ได้อธิบายมากนะคะแต่ว่าถ้าเกิดเป็นตุ่มแถวบริเวณเปลือกต้องระวังเรื่องของตากุ้งยิงนะคะถ้าหากว่ามีอาการเหมือนคล้ำตรงบริเวณเปลือกตามีแดงๆแล้วก็คล้ำได้เป็นตุ่มขึ้นมาอย่างเงี้ยค่ะโดยที่ตาข้างนั้นเป็นตาข้างที่เพิ่งผ่าต้อกระจกมาคิดว่าควรที่จะต้องกลับไปพบกับจักษุแพทย์ที่ผ่าตัดนะคะเพื่อดูว่ามันมีความเสี่ยงต่อการติดเชื้อหรือเปล่าไหมค่ะค่ะ
2: มันไม่ได้เกี่ยวกับเรื่องของผ่าตัดมาใช่ไหมฮะหรือว่าต้องไปพบกับจักษุแพทย์ท่านที่ทำการผ่าตัดมาถึงจะไป
3: คิดว่าควรจะไปพบกับจักษุแพทย์ที่ทำผ่าตัดมานะคะอาจจะไม่ได้เกี่ยวกับการผ่าตัดแต่ว่าการมีตุ่มเนี่ยเราจะค่อนข้างสงสัยไปทางกลุ่มของตากุ้งยิงนะคะถ้าเป็นตากุ้งยิงต้องระวังเรื่องของการติดเชื้อนิดนึงนะคะเพราะว่ามันอยู่ในบริเวณที่ใกล้กันมากนะคะ
2: ครับถามเรื่องของวัคซีนโควิดในเด็กหน่อยนะฮะคุณเล็กครับขอปรึกษาให้ลูกนะฮะลูกชายอายุ9ขวบฉีดไฟเซอร์ฝาส้มเมื่อ11มีนาหมอนัดเข็ม2วันที่6พฤษภาเขาบอกนับไปนับมาเนี่ยมันห่างแค่2เดือนแล้วคือเคยได้ยินมาว่าเด็กควรฉีดห่างจากเข็มแรก3เดือนหรือเปล่าคะขอความเห็นคุณหมอค่ะเรื่องของไฟเซอร์เข็ม2ฮะ
0: หลังๆนี้เวลาที่ห่างกันเริ่มถดถอยลงมาเรื่อยๆครับเพื่อให้สร้างภูมิคุ้มกันได้เร็วครับแล้วก็ป้องกันการติดเชื้อโอมิครอนหรือสายพันธุ์ต่างๆที่เริ่มจะกลายพันธุ์มากขึ้นครับเพราะนั้นมีนาแล้วไปฉีดครั้งพฤษภานี้ได้อยู่ครับน่าจะประมาณ8สัปดาห์หลายครั้งเขาเล็งที่8สัปดาห์หรือ4สัปดาห์ด้วยซ้ำครับในประชากรเด็กบางคน
2: นะฮะสองประมาณ2เดือนนี้ก็น่าจะได้อยู่แล้วก็ยิ่งได้ฉีดช่วงนี้ก็น่าจะมีภูมิก่อนเปิดเทอมพอดีนะอาจารย์กลางๆเดือนจะเริ่มเปิดเทอมกันอีกแล้ว
0: อีกวัคซีนหนึ่งที่อย่าลืมครับเวลาที่จะเปิดเทอมหรือว่าเวลาที่เข้าฤดูฝนครับคือวัคซีนไวรัสไข้หวัดใหญ่คร
2: ับ
0: ควรจะฉีดด้วยเสมอนะครับนะเพราะว่าอย่าลืมเพราะว่าก็เป็นสิ่งที่ทำให้เราเจ็บป่วยแล้วก็มีโอกาสนอนโรงพยาบาลได้เหมือนกัน
2: ครับคุณไอแอมปอฮะถามมาบอกว่าอายุ20นะฮะเพศหญิงน้ำหนัก33สูง155ไม่มีปวดแพ้ยาอะไรทั้งสิ้นไม่มีโรคประจำตัวใดๆนะอยากทราบว่าวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมเนี่ยสามารถกินต่อเนื่องได้นานแค่ไหนนะฮะหรือว่าถ้าเกิดใช้เดือนละครั้งเนี่ยสามารถอยากทราบว่าจะมีผลเสียต่อร่างกายหรือไม่นะฮะไม่มีโรคประจำตัวไม่มีปวดแพ้ยาฮะวิตามินซี 1,000 มิลลิกรัมฮะ
0: อันนี้โดยกว้างๆเลยใช่ไหม
2: ครับ
0: โดยกว้างๆไม่ได้เฉพาะกับด้านไหน
2: ไม่ได้รักษาอะไรฮะเข้าใจว่าน่าจะการต่อเนื่อง
0: กับดวงตาหรือเปล่าครับก็ ็ถ้าตามการศึกษาวิจัยนะครับนะที่มีอยู่เยอะมากมายครับคนพยายามไขปริศนาของว่าวิตามินซีนี่มันช่วยเราได้จริงหรือเปล่านะครับนั้นจริงแล้วก็ยังไม่ชัดเจนนะครับนั้นมาถึงปีในปัจจุบันนี้ก็ถ้าลองไปเปิดดูก็ยังรู้สึกว่าไม่ค่อยชัดเจนครับว่าวิตามินซีจะมีส่วนช่วยในการป้องกันสิ่งต่างๆได้มากมายนักโดยเฉพาะโรคหวัดก็ส่วนใหญ่คนก็จะไปมุ่งเน้นที่โรคหวัดเป็นหลักครับที่มีผลการศึกษาเยอะๆประชากรเป็นหมื่นเป็นแสนนะครับแล้วก็

0: ือว่ากินในปริมาณที่ขนาดสูงไปครั้งเดียวนะครับแล้วก็ไม่แนะนำทำแบบนั้นนะครับสองก็คือเปลืองครับ มันก็อาจจะด้วยความที่ว่าเขาไม่ช่วยถูกไหมครับวิตามินซีหลายรูปแบบครับสังเกตนะครับในท้องตลาดราคาสูงพอสมควรนะครับเนาะการกินสิ่งที่การกินอาหารเสริมหรือว่าวิตามินที่อาจจะไม่ได้ช่วยเรามากนะก็อาจจะไม่ค่อยมีประโยชน์อะไรเท่าไหร่นะผมว่ายึดหลักพื้นฐานที่สำคัญนะครับนะเป็นหัวใจหลัก3อย่างครับก็คืออาหารที่เหมาะสมครับสมดุลนอนให้เพียงพอออกกำลังกายครับทำสิ่งเหล่านี้ได้ก่อนครับนอกนั้นเป็นสิ่งเสริม
1: นะฮะคุณวิจิตนะฮะบอกว่าดูทางทีวีช่อง11หรือว่า NBT นะฮะอายุ79นะฮะผมมีน้ำตาไหลบ่อยครั้งนะไปหาหมอคุณหมอให้ยาฮิสตาออฟ1ขวดมาหยอดตาอาการดีขึ้นส่วนมากเนี่ยอาการที่เป็นเนี่ยจะเป็นเวลาก่อนนอนมีวิธีแก้อย่างไรหรือใช้น้ำตาเทียมหยอดแทนได้ไหมเพราะตอนนี้ยาหมดแล้วครับ
2: ค่ะคือมีอาการน้ำตาไหล
1: ก็
2: จะพบได้บ
1: ่
2: อยเหมือนกันนะคะคือจริงๆก็คิดง่ายก็คือส่วนใหญ่ต้องดูว่ามันมีการตันของทางระบายออกของน้ำตาหรือเปล่าไหมนะคะซึ่งถ้าอย่างนั้นเนี่ยส่วนใหญ่คือน้ำตาจะไหลหรือออยู่แทบจะตลอดทั้งวันเลยถ้าหากว่าท่อที่ระบายน้ำตาออกเนี่ยมันมีการตันเกิดขึ้นนะคะแต่ว่าถ้าหากว่ามีน้ำตาไหลแค่เป็นบางครั้งบางคราวคือไม่ได้เป็นอยู่ตลอดเวลาไม่ได้ดูอยู่ตลอดเวลาค่ะจริงๆก็มีหลายสาเหตุอาจจะเกิดจากการที่มีอาการระคายเคืองบางอย่างบริเวณตาไม่ว่าจะเป็นตัวต้อลมหรือตัวต้อเนื้อหรือว่ามีขนตาที่มีไปทิ่มบริเวณตาก็อาจจะทำให้เกิดอาการระคายเคืองกระตุ้นให้มีน้ำตาไหลเพิ่มมากขึ้นได้ค่ะกับอีกกรณีนึงก็คืออาการที่มีตาแห้งนะคะซึ่งก็จะพบบ่อยคนไข้บางคนจะมาด้วยน้ำตาซึมๆไหลบ่อยแต่ว่าตาแห้งเนื่องจากชั้นน้ำมันบริเวณตรงน้ำตาอาจจะมีชั้นน้ำมันบนสุดเนี่ยบางทีน้ำมันที่เคลือบบนบริเวณน้ำตาเนี่ยมันไม่ได้ดีมากคุณภาพไม่ได้ดีมากทำให้น้ำตามีการระเหยได้ค่อนข้างเร็วก็จะทำให้มีอาการตาแห้งแล้วก็ตาก็จะพยายามผลิตน้ำตาออกมาเพื่อให้มีความชุ่มชื้นอยู่ตลอดนะคะสำหรับอาการของคนไข้ที่ถามมาก็คือจะหยอดน้ำตาเทียมได้ไหมปกติน้ำตาเทียมเนี่ยก็ไม่ได้มีข้อห้ามอะไรสามารถที่จะหยอดได้นะคะไม่ได้มีปัญหาในการหยอดนะคะ
1: ครับก็ใช้น้ำตาเทียมได้แล้วจำเป็นต้องไปหาหมอเพื่อรับยาเพื่อดูแลรักษาการที่น้ำตาไหลโดยเฉพาะจำเป็นไหมฮะอาจารย์หรือใช้น้ำตาเทียมก็ใช้ได
2: ้จริงๆถ้าหากใช้น้ำตาเทียมแล้วอาการไม่ดีขึ้นก็แนะนำว่าควรจะไปตรวจดูนะคะว่าสาเหตุเนี่ยมันเป็นจากสาเหตุอื่นหรือเปล่าถ้าไม่ใช่สาเหตุที่เกี่ยวกับเรื่องของตาแห้งก็จะได้แก้ไขให้ถูกจุดนะคะ
1: ครับคุณนิสาสักครู่ที่มาตั้งแต่ตอนต้นเรื่องของเสมหะที่บอกว่าถามเรื่องเป็นวัณโรคและอาจารย์ว่าน่าจะเป็นภูมิแพ้นะฮะแกถามเพิ่มเติมเข้ามาว่าถ้าเกิดเราเก็บไอ้สิ่งที่เรียกว่าหลีกเลี่ยงสิ่งกระตุ้นที่จะก่อให้เกิดภูมิแพ้ทุกอย่างแล้วเนี่ยถ้าเกิดแก้ที่ต้นเหตุอย่างที่อาจารย์บอกว่าแล้วมันยังมีเสมหะยังไม่หายเนี่ยควรจะกินยาแก้แพ้หรือควรจะกินยาละลายเสมหะคะแล้วต้องกินนานแค่ไหนฮะ
0: ถ้าหลักๆแล้วถ้าจะรักษาเบื้องต้นก่อนนะครับกำจัดสิ่งกระตุ้นไปก่อน 2-4 อาทิตย์ถ้าไม่ดีขึ้นลองทานยาแก้แพ้ครับยาแก้แพ้ในรูปแบบที่กินได้ทุกวันนะครับก็จะมีบางกลุ่มนั้นครับยกตัวอย่างชื่อก็ได้ครับยาที่คนกินบ่อยๆครับที่เป็นยารักษาโรคภูมิแพ้ก็ชื่อเซทิริซีนครับก็ขนาดประมาณ10มิลลิกรัมครับลองทานทุกวันก่อนนอนครับใช้เวลาประมาณ 2-4 อาทิตย์ยาเหล่านี้ค่อนข้างปลอดภัยครับถ้าอาการยังไม่ดีขึ้นค่อยไปตรวจครับยาละลายเสมหะถ้าไม่ได้เกิดขึ้นจากภูมิแพ้จะไม่ค่อยได้ช่วยอะไรมากนะครับลองสังเกตดูก็ได้ครับจริงๆแล้วยาละลายเสมหะเกือบทุกกลุ่มเลยครับไม่ได้มีบทบาทในการช่วยรักษาต้นเหตุมากนะเป็นการรักษาปลายเหตุแทบจะเสมอเลยครับไม่ว่าจะเป็นโรคหวัดหรือว่าโรคต่างๆที่เกี่ยวกับทางเดินหายใจไม่ได้รักษาจุดตั้งต้นหรือโดยตรง
1: ครับแม่หลากหลายคำถามที่ยังฝากเข้ามายังค้างอยู่ในช่องคอมเมนต์แล้วก็ในช่องทางโทรศัพท์นะต้องขออภัยจริงๆวันนี้หมดเวลาแล้วจริงๆนะเดี๋ยวยังไงจะเก็บคำถามไว้เดี๋ยวจะถามกันเรื่อยๆนะรายการของเรามีเป็นประจำทุกวันอยู่แล้วนะครับ5 โมงเย็นถึง6 โมงเย็นนะครับวันนี้ขอบพระคุณอาจารย์ตุ้ยอาจารย์แอนนะครับวันนี้ลัคกี้หมอรามาเรา3 คนลาไปพร้อมกันเลยนะครับสวัสดีครับ

ในมะเร็งตับเนี่ยผู้ชายเนี่ยจะพบมากกว่าผู้หญิงประมาณ 2-5 เท่านะครับนั้นส่วนหนึ่งที่สำคัญในอดีตเราบอกเออเป็นเพราะว่าผู้ชายไปดื่มเหล้าเมายาเยอะกว่าผู้หญิงหรือเปล่าก็มีความจริงเป็นส่วนหนึ่งก็คือว่าการดื่มสุราก็จะเสริมทำให้ผู้ป่วยที่เป็นไวรัสตับอักเสบ B/C มีความเสี่ยงอยู่แล้วเนี่ยเพิ่มความเสี่ยงไปมากขึ้นนะครับแต่ตัวที่สำคัญอีกอันหนึ่งซึ่งเราค้นพบทีหลังก็คือว่าฮอร์โมนเพศนะครับฮอร์โมนเพศหญิงเนี่ยก็จะมีส่วนที่จะป้องกันหรือลดความเสี่ยงในการเกิดมะเร็งตับขณะที่ฮอร์โมนเพศชายเนี่ยไม่ได้มีส่วนป้องกันใดๆเลยเพราะฉะนั้นเราเห็นว่าเวลาที่เราตรวจกรองมะเร็งตับเนี่ยเพศชายเราเริ่มตรวจกรองตั้งแต่อายุ40แต่เพศหญิงอ่ะเราไปเริ่มตรวจกรองตอนอายุ50ก็เพราะว่าในอายุ50แล้วก็คาดว่าอยู่ในวัยที่เริ่มหมดประจำเดือนแล้วเนี่ยฮอร์โมนที่จะป้องกันมะเร็งก็จะหมดไปแล้วมันก็จะมีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นมาเท่ากับผู้ชาย

ามารถใช้สิทธิ์ประกันสังคมได้ค่ะโดยเบื้องต้นเนี่ยที่สำคัญเลยจะต้องเข้ารับการรักษากับโรงพยาบาลที่ตัวเองขึ้นสิทธิ์การรักษาเอาไว้ผู้ป่วยสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาไม่ว่าจะด้วยวิธีการผ่าตัดการให้ยาเคมีบำบัดหรือว่าการฉายแสงค่ะโรคมะเร็งนะคะจะแยกเป็น2กลุ่มก็คือกลุ่ม10โรคมะเร็งกับนอกกลุ่ม10โรคมะเร็งค่ะ10โรคมะเร็งเนี่ยจะถูกกำหนดด้วยการรักษาโรคมะเร็งตามมาตรฐานสากลที่ใช้ในการรักษาทั่วไปค่ะซึ่งได้แก่โรคมะเร็งเต้านมมะเร็งรังไข่มะเร็งปากมดลูกมะเร็งโพรงจมูกมะเร็งหลอดอาหารมะเร็งกระเพาะปัสสาวะมะเร็งตับมะเร็งท่อน้ำดีมะเร็งต่อมลูกหมากมะเร็งปอดมะเร็งลำไส้ใหญ่ถ้าอยู่นอกเหนือ10โรคมะเร็งที่กล่าวไปเบื้องต้นนะคะก็ยังสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาโรคมะเร็งได้ค่ะก็คือสามารถใช้สิทธิ์ในการรักษาพื้นที่โรคมะเร็งที่ผู้ป่วยเป็นนะคะกรณีที่มีความจำเป็นจะต้องส่งตัวไปที่โรงพยาบาลที่มีศักยภาพสูงกว่าผู้ป่วยจำเป็นจะต้องมีหนังสือส่งตัวจากโรงพยาบาลต้นสังกัดในโรงพยาบาลนั้นๆไปรับการรักษาต่อเนื่องเพื่อเป็นการรักษาสิทธิ์พื้นฐานของผู้ป่วยค่ะ

0: You are listening to Mahidol Channel Podcast. Listen for a better life. ฟังเพื่อชีวิตที่ดีกว่าและนี่คือรายการ Podcast ของช่อง Mahidol Channel โดยมหาวิทยาลัย Mahidol.เพราะเป้าหมายของเราทุกคนคือการมีชีวิตที่ดีมาพัฒนาตัวเราให้มีชีวิตที่ดีขึ้นกับรายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้กับผมอาจารย์เต้ระพีบุญเปลื้องจากคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดล
1: สวัสดีครับคุณผู้ฟังครับผมระพีบุญเปลื้องอาจารย์เต้คณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยมหิดลครับยินดีต้อนรับคุณผู้ชมคุณผู้ฟังทุกท่านนะครับสู่รายการ Well-being สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ครับรายการนี้ครับจะมาชวนคุณผู้ฟังได้มาพูดคุยกันนะครับในเรื่องของ Hot Issue เรื่องที่อยู่ในกระแสรวมทั้งเราจะใช้เวทีนี้แล้วครับในการที่จะชวนคุณผู้ฟังเนี่ยได้มาลองพัฒนาตนเองดูทักษะไหนที่เราอยากที่จะเพิ่มพูนเรามาคุยกันได้รวมทั้งเราจะคุยกันเรื่องของสุขภาพทั้งสุขภาพกายแล้วก็สุขภาพใจครับ
0: พอพูดถึงเรื่องของความแตกต่างเนี่ยหลายๆคนอาจไม่อยากที่จะคุยโดยเฉพาะอย่างยิ่งถ้าเป็นเรื่องของความแตกต่างทางด้านการเมืองนะครับแต่ในปัจจุบันเนี่ยเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอยู่ในทุกระดับในทุกวัยโดยเฉพาะอย่างยิ่งเยาวชนเนี่ยให้ความสนใจเรื่องของการเมืองอย่างมากไม่คงจะหนีไม่พ้นที่จะต้องมีการสนทนาหรือแลกเปลี่ยนความคิดเห็นทางด้านการเมืองวันนี้เราจะมาดูกันว่าการสนทนาเรื่องของความแตกต่างเนี่ยมันจะมีวิธีไปอย่างไรโดยที่ยังรักษาความสัมพันธ์ของเราเอาไว้ได้ครับ
1: ในวันนี้ครับผมดีใจจังเลยที่ผมได้มีโอกาสจะได้พบกับเกสของเรากับแขกรับเชิญของเรานะครับแขกของเราในวันนี้ครับคืออาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์หทัยอยู่สุขหรือหมอหลิวนะครับหมอหลิวอยู่ที่ภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลครับที่ผมบอกว่าผมดีใจเพราะว่าได้เคยร่วมงานกับหมอหลิวมาหลายครั้งแล้วนะครับก็ยินดีต้อนรับสู่รายการ Wellbeing ครับคุณหมอ
2: ครับสวัสดีครับอาจารย์เต้ครับ
1: ครับในวันนี้นะครับเราคงจะมีเรื่องที่คุยกันอาจจะฟังดูเป็นเหมือนเรื่องที่มันจะหนักหน่อยนะเพราะเรากำลังจะพูดถึงเรื่องของความแตกต่างแต่จริงๆพอพูดถึงความแตกต่างเนี่ยโดยส่วนตัวแล้วผมชอบใช้คำว่าหลากหลายมากกว่าเพราะว่าความหลากหลายเนี่ยมันฟังดูคือเนื่องจากผมมาจากทางด้านสายวิทยาศาสตร์ทางด้านชีววิทยาเนี่ยครับความหลากหลายเนี่ยมันจะเป็นการที่ทำให้สรรพสิ่งมันเกิดสมดุลแล้วมันไปต่อได้เวลาที่เราเข้าสังคมเนี่ยเขาบอกมีอยู่2เรื่องที่ไม่ควรคุยกันเวลาที่อยากจะคุยกับใครเนี่ย1ก็คือเรื่องศาสนา2ก็คือเรื่องการเมืองตอนเนี้ยหลายๆคนเวลาไปเจอหน้ากันไปปาร์ตี้กันก็ไม่แน่ใจว่าเอ๊ะเราจะพูดเรื่องการเมืองนี้ดีมั้ยถูกมั้ย
2: ผมลองชวนจันคิดคำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความหลากหลายทางการเมือง
1: ได้เลยครับ
2: กับเรามาใช้คำว่าวันนี้เรามาคุยกันเรื่องความแตกต่างทางการเมือง
1: โอ้โหโทนเป็นคนละแบบเลยอ่ะ
2: ใช่ไหมครับอาจารย
1: ์ใช่
2: ดังนั้นจริงแล้วพอเป็นความแตกต่างหรือว่าความหลากหลายก็ตามนะครับที่เราจะคุยกันวันนี้อาจารย์บอกว่าเรื่องการเมืองเรื่องศาสนาเป็นเรื่องไม่ควรคุยผมคิดว่าเป็นเพราะเวลาเราคุยเนี่ยมันลึกลงไปถึงความเชื
1: ่
2: อมันลึกลงไปถึงความศรัทธา
1: ใช
2: ่มันไปถึงแนวทางการดำเนินชีวิตว่าทำไมคนเราถึงทำอย่างนั้นอย่างนี้เพราะว่ามีความเชื่อและความศรัทธาที่แตกต่างแล้วพอมันไปเจอจุดเนี่ยครับการเมืองแล้วโหยิ่งกระแสร้อนแรงก็ต้องยอมรับนะครับว่าสื่อเองก็มีผลไม่ว่าจะเป็นสื่อที่เป็นทางการหรือสื่อไม่เป็นทางการออฟไลน์หรือออนไลน์ก็ตามเนี่ยมันยิ่งส่งเสริมให้เกิดความรู้สึกว่าโหเรื่องเนี้ยมันน่ากลัวเรื่องนี้เป็นเรื่องที่ไม่ควรพูดไม่ควรคุยเวลาที่เราคุยเรื่องพวกเนี้ยครับอาจารย์มันจะมีความรู้สึกของอารมณ์เกิดขึ้นมาเยอะ
1: ใช่
2: สมมติผมชวนจันคุยว่าเย็นนี้เดี๋ยวเสร็จแล้วไปทานข้าวกันต่อไหมครับจันไปร้านไหนดีมันมีแต่เรื่องหิวนะใช่ไหม
1: ใช่ อารมณ์เดียวคืออารมณ์หิวแล้วแหละ
2: แต่มันจะไม่มีความโกรธมันจะไม่มีความไม่ชอบมันจะไม่มีความรู้สึกถูกแบ่งแยกดังนั้นแน่นอนครับอาจารย์ว่าเรื่องของการเมืองมันก็เลยเป็นเรื่องที่ถูกบอกว่าเอ๊ะไม่ควรคุยหรือเปล่าเพราะคุยแล้วมีแต่จะทะเลาะกันมีแต่จะทะเลาะกันแล้วชวนอาจารย์คิดอย่างนี้ต่อครับว่าผมว่าด้วยวัฒนธรรมของเรานะครับที่บอกว่าคนไทยเป็นคนเอื้อเฟื้อเผื่อแผ่แล้วก็อลุ่มอล่วยเป็นคนที่ไม่ชอบความขัดแย้งเมื่อไหร่ที่คุยแล้วจะนำมาซึ่งความขัดแย้งเนี่ยเรามักจะหลีกเลี่ยง
1: พอพูดถึงความแตกต่างครับหมอหลิวเราก็มักจะนำไปสู่คำว่าถูกแล้วก็ผิด
2: ครับ
0: แล้วคนที่ถูกส่วนใหญ่ก็จะเป็นเรานี่แหละเราก็อยากที่จะให้คู่สนทนาของเราเนี่ยได้เห็นความถูกของเราและควรจะเชื่อตามที่เราเชื่อ
2: ครับอาจารย
0: ์อย่างนี้มันจะไปไหน

0: ต่อได้ไหมครับ
1: จริงๆแล้วเป็นเพราะว่าเวลาเราเชื่ออะไรเนี่ยแล้วเราก็มักจะคิดว่าเราเป็นอย่างนั้นต้องแยกนะครับอาจารย์ว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเชื่ออย่างนั้นไม่เหมือนกันเพราะรู้สึกว่าเราเป็นเนี่ยมันคือเนื้อตัวเลยนะเช่นคำว่าเราเป็นคนไทยอย่างเงี้ยเราก็รู้สึกโอ้เราเป็นคนไทยนะเนื้อตัวทั้งหมดเราคือไทย
0: ครับ
1: ดังนั้นเวลาที่เด็กๆหรือว่าคนที่เห็นต่างเนี่ยหรือว่าผู้ใหญ่ก็ตามเนี่ยเขารู้สึกว่าโอ้เขาเป็นอย่างนั้นความเป็นเนี่ยมันจะอินมากมาก
0: โอ้มันไม่ใช่แค่เชื่อนะ
1: ใช่ครับ
0: มันเป็นเลย
1: ใช่
0: จากข้างในออกมาเลย
1: มันนำมาซึ่งชุดความคิดแล้วความคิดมันก็นำมาซึ่งพฤติกรรมการแสดงออกส่วนใหญ่แล้วถ้าเกิดอยู่กับพวกเดียวกันอ่ะอาจจะไม่ค่อยมีอะไรนะครับแต่พอไปเจอคนที่แตกต่างคิดไม่เหมือนหรือคิดหลากหลายแล้วไปชวนเขาเนี่ยให้มาเชื่อแบบเดียวกันเออมาอันนี้เดียวกันแล้วพอมันไม่เป็นอย่างนั้นนะครับอาจารย
0: ์
1: มันก็ความรู้สึกว่าเฮ้ยแสดงว่าเธอไม่เห็นด้วยกับฉันนะเธอไม่ชอบฉันนะมันกลายเป็นเรื่อง
0: อ๋อมันกลายเป็นเรื่องชอบไม่ชอบไปเลย
1: ใช่มันกลายเป็นเรื่องเนื้อตัวมันเป็นเรื่องแบบตัวของเขาเองเลยครับอาจารย
0: ์ไอ้ความคิดเห็นหรือความแตกต่างความหลากหลายในเรื่องของความคิดเห็นเนี่ยมันมีอะไรที่เป็นจุดกําเนิดได้บ้างมั้ยครับ
1: ความคิดเห็นหรือความหลากหลายเนี่ยมันส่วนนึงก็คือเป็นเรื่องของชีวภาพไปเลยครับอาจารย์
0: ชีวภาพ
1: เรื่องของพันธุกรรมเรื่องของยีนอะไรพวกนี้ไปเลยนะครับอาจารย์เพราะมันจะมีเรื่องของการแสดงออกทางพันธุกรรมต่างๆนานาที่มากกว่านั้นคือเรื่องของสิ่งแวดล้อมสิ่งแวดล้อมนำมาจากอะไรครับอาจารย์ก็วัยเด็กการเลี้ยงดูพ่อแม่ครอบครัวสังคมโรงเรียนเพื่อนสิ่งแวดล้อมที่เด็กๆเหล่านั้นเขาเข้าไปอยู่จนกลายเป็นวัยรุ่นจนเติบโตเป็นคนทำงานที่ทำงานเป็นอย่างไรวัฒนธรรมสังคมที่เขาอยู่เป็นยังไงสื่อที่เขารับอันนี้ก็สำคัญไม่แพ้กันอาจารย์จะเห็นว่าถ้าเวลาคนที่ชอบแบบไหนสมมติโอ้โหสุดโต่งไปทางไหนก็จะเสพแต่นั้นเลยนะจนกระทั่งลืมไปเลยว่ามีข่าวของอีกฝ่าย
0: อ๋อลืมไปว่ายังมีอย่างอื่นอยู่อีกนะ
1: ที่เขาชอบแซวกันว่าโลกคู่ขนานนะครับอาจารย
0: ์ชุดประสบการณ์มันก็ทำให้คนมีความคิดความเห็นที่แตกต่างกันคนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันรุ่นแตกต่างกันมีชุดประสบการณ์ที่แตกต่างกันก็ไม่แปลกที่จะมีความคิดเห็นที่แตกต่างกันโดยเฉพาะเรื่องของการเมืองใช่ไหมอาจารย์
1: ใช่ครับจะลองนึกภาพตามครับว่าเดี๋ยวนี้เราตื่นมาเราก็ใช้มือถือเป็นนาฬิกาปลุกใช่ไหมครับ
0: ใช่
1: แล้วเราก็กดปิดมือถือ
0: ใช่แล้วก็นอนต่ออ
1: าจารย์อย่าเอาความจริงมาพูด
0: โอเค
1: เราเข้าห้องน้ำเราก็ยังเช็คข่าวต่างๆนานาหรือว่าเดี๋ยวนี้เราแบบมีเรื่องของแอปพลิเคชันแบบที่ฟังเสียงนะครับ House อะไรเงี้ยแล้วก็ไปฟังในห้องน้ำแต่ถ้าสมัยก่อนเนี่ยเขาจันยังไงครับนาฬิกาปลุกเป็นไงก็เป็นนาฬิกาที่แบบว่าแบบสั่นได้แล้วก็กดปิดแล้วก็ไม่มีอินเทอร์เน็ตไม่ได้มีอะไรที่แบบจะเป็นอย่างนั้นดังนั้นจริงทำให้ชุดประสบการณ์การรับประสบการณ์ต่างๆวิถีที่ดำรงอยู่ในชีวิตเนี่ยมันไม่เหมือนกันโดยสิ้นเชิงความว่องไวในการรับข้อมูลเข้าและส่งข้อมูลออกต่างกันกับยุคแต่ก่อนโดยสิ้นเชิงแล้วทุกคนตอนนี้มีสื่ออยู่ในมือการที่ไปรับข่าวอะไรมาไม่ว่าจะเป็นการดูทางออนไลน์หรือว่าไปฟังใครต่อใครมาแค่มาโพสต์ลงโซเชียลมีเดียไม่ว่าแพลตฟอร์มไหนก็ตามเมื่อไหร่ที่ไปเจอชุดข้อมูลที่เรารู้สึกว่าโอ้โหอันนี้คนอื่นต้องรีบรู
0: ้
1: ก็แชร์ละหรือทางลงกันข้ามคำจารย์เมื่อไหร่ไปเจอชุดข้อมูลที่ตรงกันข้ามกับความคิดตัวเองแล้วไปกระตุ้นอารมณ
0: ์
1: ก็จะรีบแชร์ไปแล้วโดยปราศจากการยั้งคิดไตร่ตรองว่าเนี่ยเฟกนิวส์หรือเปล่าแล้วก็กระจายออกไปโดยที่ไม่ได้ระวังตัวเนี่ยครับอาจารย
0: ์ครับเวลาที่คุยกันกับคนที่อาจจะไม่ได้เห็นด้วยกับเราอารมณ์มันเกิด
1: ครับ
0: ถ้าเราไม่รู้ตัวเองว่าอารมณ์มันเกิด
1: ครับอาจารย
0: ์มันก็อาจจะไปถึงจุดที่แตกหัก
1: ครับ
0: และอาจจะไม่มองหน้ากันเลยถูกไหมแต่ถ้าเผื่อเรารู้สึกว่าเฮ้ยเราอยากที่จะรักษาความสัมพันธ์กับคนคนนั้นเอาไว้อ่ะ
1: ครับ
0: มันมีวิธียังไงไหมครับในการที่จะรู้ตัวเองว่าตอนนี้เราไปถึงจุดไหนแล้วแล้วเราจะยังไงต่อไป
1: ครับอาจารย์พูดสเต็ปที่สำคัญมากจริงๆเพราะว่า เรารู้ตลอดครับอาจารย์ว่าแบบจุดที่ยากที่สุดแต่เป็นจุดถ้าเราเริ่มทำตรงเนี้ย มันจะป้องกันปัญหาเริ่มอย่างแรกก่อนเลยครับ
0: ครับ
1: ผมคิดว่าเริ่มจากการที่ทุกคนกลับไปทบทวนกับตัวเองนิดนึงเอาเริ่มจากเรื่องที่แบบไม่ชอบก่อนก็ได้ครับในแต่ละวันแล้วเราลองดูว่าเอ๊ะมันมีเหตุอะไรนะที่มันนำมาก่อนที่จะไม่ชอบตั้งสติมองหาเหตุผลอะไรเป็นอะไรและวางใจให้ลงวางคติลงแล้วมองด้วยใจที่กลางแต่หลายๆที่มัน มันพังตั้งแต่จุดแรกละที่ไม่สามารถตั้งสติและวางใจกลางได้มันกลายเป็นอารมณ์ที่โอ้โหเยอะมากๆจนกระทั่งเลยเถิดนะครับอาจารย
0: ์ด้วยความที่สังคมของเราประกอบด้วยประชากรที่มีหลายวัย
1: ครับ
0: คนที่อยู่ในวัยแตกต่างกันก็มีชุดความเชื่อที่แตกต่างกัน
1: ครับอาจารย
0: ์หลายๆคนก็คิดว่าเรื่องของการเมืองเนี่ยเด็กไม่ต้องมายุ่งหรอกมันเป็นเรื่องของผู้ใหญ
1: ่ครับอาจารย
0: ์ในขณะที่เด็กๆ ก็คิดว่าผู้ใหญ่ก็คงจะเป็นผู้ใหญ่เพราะว่าอายุเยอะเท่านั้นแหละไม่ได้มีความคิดเรื่องของการเมืองที่มันถูกต้องเสมอไป
1: ครับอาจารย
0: ์ต้องฟังคนรุ่นใหม่อย่างเรา
1: ครับผมเองผมคิดว่าเนื่องด้วยการเมืองเนี่ยมันส่งผลกับเราในทุกทุ่งของการใช้ชีวิตผมเองผมคิดว่าเราคุยกันเรื่องไหนก็ได้ที่มันสอดคล้องที่มันเชื่อมโยงกับสถานการณ์และความสนใจของคนที่คุยกันและกันหมายความว่าอย่างนี้ครับอาจารย์ว่าถ้าลูกเขาไม่ได้สนใจการเมือง
0: พ่อแม่ชวนคุยทำไม
1: พ่อแม่คงไม่ได้ลากมาอ่ะมาคุยกันเมืองกันมาท่านคงประหลาดอะครับอาจารย์ผมคิดว่าอย่างนั้นนะแต่ว่าถ้าเกิดลูกอยากจะคุยแต่พ่อแม่บอกเอ้ยไม่คุยคุยกันแล้วทะเลาะกันถ้างั้นต้องไปดูกันนะว่าเขาคุยถูกต้องตามลำดับขั้นหรือเปล่าถ้าเขาคุยไม่ถูกต้องตามลำดับขั้นอาจจะต้องไปฝึกคุยก่อนฝึกเปิดใจฝึกรับฟังก่อนฝึกฟังกันก่อนว่าฟังยังไงแล้วค่อยไปคุยก็ได้บางคนบางครอบครัวรู้สึกว่าคุยแล้วจะขัดแย้งคุยแล้วจะไม่โอเคงั้นฉันไม่คุยกลายเป็นว่าฉันไม่คุยไม่คุยไม่คุยไปเรื่อยจนกระทั่งอดคุยอดคุยพออดคุยลูกก็ไปคุยกับคนอื่นเด็กเขาไปคุยกับคนอื่นไปคุยกับเพื่อนหรือไปคุยกับสื่อออนไลน์ซึ่งบางทีมันก็มีแนวคิดของเขาคนเดียวมันก็ไม่เกิดความหลากหลายเขาก็ไม่เคยถูกฝึกให้คิดวิเคราะห์ในความแตกต่างที่คนละมุ
0: ม
1: นะครับดังนั้นจริงๆแล้วถ้าเราคุยการเมืองกับเด็กเราจะเข้าใจเขาและในขณะเดียวกันถ้าเด็กคุยการเมืองกับพ่อแม่กับผู้ใหญ่ในบ้านเด็กก็จะเข้าใจพ่อแม่และผู้ใหญ่ในบ้านเช่นเดียวกันถ้าเราเชื่อในความแตกต่างและหลากหลายของคนระหว่างช่วงวัยประสานมือกันเดินทางนำพาไปด้วยกันนับถือในความแตกต่างนับถือในชุดประสบการณ์นับถือในความมุ่งมั่นตั้งใจถ้ามันจะดีมันก็ดีด้วยกันแล้วถ้ามันแย่มันพังก็ช่วยกันสร้างมันขึ้นมาใหม่ครับอาจารย์ผมมองอย่างนี้นะครับ
0: โอ้โหสุดยอดเลยอ่ะเรื่องของการเมืองเนี่ยมันอาจจะไม่ใช่เรื่องที่ห้ามพูดไปซะทุกบริบทถูกไหมครับในบางบริบทในบางสถานการณ์เนี่ยผมว่าถ้ามันมีวิธีในการที่จะคุยเรื่องการเมืองแล้วให้มันเฮลตี้มันก็พอจะทำได้
1: ครับอาจารย
0: ์แต่ว่ามันก็คงจะต้องมีวิธีการในการที่จะดำเนินการพูดคุยนั้นไม่ให้มันก้าวร้าวจนเกินไปไม่ให้เป็นการรุกล้ำสิทธิของคู่สนทนาของเราถูกไหมมันมีขั้นตอนหรือไกด์ไลน์อะไรที่คุณหมอหลิวจันแนะนำได้ไหมคร
1: ับแบ่งเป็น5ขั้นตอนนะครับอาจารย์อันแรกนะครับคือการเปิดใจนะครับอาจารย์ผมว่าเป็นขั้นตอนที่สำคัญมากที่สุดเมื่อไหร่ที่เราเริ่มถูกมันติดกระดุมเม็ดแรกครับอาจารย์ถ้าเราติดกระดุมเม็ดแรกถูกมันจะไปต่อได
0: ้โ
1: อ้ถ้าเราเปิดใจก่อนเนี่ยเรารู้สึกว่ามันมีเรื่องอื่นๆที่นอกเหนือจากเรื่องการเมืองชีวิตเราไม่ใช่มีแค่เรื่องการเมืองครับอาจารย
0: ์จริง
1: ๆการกินอยู่นอนหลับ well being ของอาจารย์นะครับมันประกอบด้วยหลายอย่างกายใจต่างๆนานาชีวิตเราทั้งหมดไม่ใช่เรื่องการเมืองแต่ไม่ได้หมายความว่าเราจะไม่คุยเรื่องการเมืองเพราะมันไม่ใช่เรื่องของเรา ใช่ไหมครับเพราะจริงๆการเมืองก็เป็นเรื่องใกล้ตัวแล้วการเมืองก็ส่งผลต่อชีวิตของเราทุกคน
0: ใช่
1: เช่นเดียวกันดังนั้นเราเริ่มที่จะเปิดใจก่อนเปิดใจยอมรับให้เห็นว่ามีอะไรมีส่วนไหนถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้าง
0: อ
1: ันนี้คือความปกติถ้ามีแต่เรื่องถูกใจอันเนี้ย
0: ไม่ปกติ
1: โอเคแต่ถ้ามีแต่เรื่องไม่ถูกใจผมว่าอันเนี้ยมีปัญหาเรื่องของ mindset หรือว่าแนวคิดผมเชื่อว่าความหลากหลายที่อาจารย์บอกว่านักชีววิทยาเราเชื่อว่าความหลากหลายเป็นเรื่องปกติแน่นอนมันจะไม่ได้มีแต่อะไรที่ฝ่ายเดียวขาวหรือดำแต่มนุษย์เนี่ยครับบางทีจะมีอคติที่มองว่ามีแค่ขาวหรือดำแล้วแบ่งแยกแบ่งพวกที่อาจารย์บอกว่าเมื่อไหร่ที่เกิดการแบ่งพวกเขาพวกเราพวกเธอพวกฉันนำมาซึ่งความเกลียดชังความรุนแรงดังนั้นเริ่มที่ว่าเราเปิดใจก่อนว่ามันมีความต่างมันมีเรื่องอื่นๆที่ถูกใจบ้างไม่ถูกใจบ้างก่อนครับอย่างแรกนะครับหรือบางทีถ้ากลับมาในครอบครัวเนี่ยคือตัวเด็กเองก็ตามหรือว่าผู้ใหญ่เองก็ตามเนี่ยเปิดใจยอมรับก่อนว่าเอ้ยลูกเขากำลังเติบโตมาเขาเป็นยุคไหนเขาเป็นคนวัยไหนเราอุตส่าห์เลี้ยงเขามาจนกระทั่งเขาเก่งแล้วเขาคิดเองได้ขนาดนี้ ต้องชื่นชมเขานะ
0: อืม
1: แล้วชื่นชม

0: เองด้วยนะที่เลี้ยงลูกมันดีขนาดนี้นะครับในขณะเดียวกันฝั่งลูกฝั่งเด็กเนี่ยก็เปิดใจเช่นกันว่าเออพ่อแม่เขาก็ไม่ได้โตมาเหมือนกันกับเรานะ
1: ใช
0: ่เออจะให้เขาคิดเหมือนกันกับเรามันก็คงยากแต่อย่างนั้นแหละครับอาจารย์บางทีวัยรุ่นเองเนี่ยสมองส่วนคิดบางทีเขาอาจจะยังเติบโตได้ไม่เต็มที
1: ่
0: สมองส่วนอารมณ์เขาเลยชัดเจนมันก็ทำให้พ่อแม่อาจจะต้องช่วยเป็นต้นแบบที่ดีในการแสดงออกทางอารมณ์เหมือนกันนั้นจะเห็นว่าเปิดใจกลับมาเชื่อมโยงเรื่องความสัมพันธ์กันก่อนในครอบครัวที่อยากจะคุยกันเรื่องนี้นะครับอาจารย
1: ์ครับ
0: การรับฟังนะครับอาจารย์การรับฟังเรียกได้ว่าเป็นส่วนที่สำคัญที่ถัดออกมาจากเรื่องของการเปิดใจถ้าสเต็ปแรกคือเปิดใจแล้วฟังเข้าไปฟังเนี่ยเมื่อไหร่ที่สมมติผมบอกอาจารย์ว่าโอ้โหวันนี้ผมเครียดจังเลยครับอาจารย์ช่วงนี้งานหนักงานเหนื่อยมากเลยแล้วถ้าอาจารย์ฟังผมเนี่ยผมคงรู้สึกดีมากๆนะครับอาจารย
1: ์ใช
0: ่แต่ถ้าสมมติว่าผมไปบ่นกับอาจารย์อาจารย์ก็ถามว่าเอ้าก็ทำให้มันเยอะๆหน่อย
1: อ้าว
0: มันคงรู้สึกว่าแบบไม่เข้าใจกันนะครับอาจารย
1: ์ไม่เข้าใจแล้วคงจะไม่มีครั้งต่อไปที่จะมาบ่นให้ฟังละ
0: ใช่ไหมครับดังนั้นจริงๆแล้วเมื่อไหร่ที่ลูกเข้ามาคุยกับพ่อแม่หรือเขากำลังนั่งดูข่าวการเมืองเขากำลังไถทวิตเตอร์ดูการเมืองอยู่แล้วพ่อแม่เข้าไปปุ๊บไปถึงแล้วไปสอนเขาเลยตั้งใจอยากจะหวังดีแล้วก็ไปสอนบางทีมันกลายเป็นว่าฝ่ายที่อยากจะพูดอยากจะบอกอยากจะบ่นอยากจะเล่าอยากจะคุยก็เลยไม่คุย
1: ปิดตัวเองเหรอ
0: ใช่ครับเพราะว่าพูดแล้วมีแต่ผลลบอ่ะพูดแล้วเจ็บอ่ะใครอยากจะพูดอ่ะครับอาจารย์
1: จริงเหรอจริงๆจะว่าไปเนี่ยทักษะฟังการฟังเนี่ยเป็นทักษะที่ยากมากเลยนะอาจารย์เพราะว่าหลายๆคนอาจจะคิดว่าการได้ยินเท่ากับการฟัง
0: ครับ
1: แต่จริงๆการฟังมันลึกซึ้งกว่าแค่ได้ยินนะ
0: ใช่ครับ
1: แล้วการฟังอย่างลึกซึ้งการฟังอย่างตั้งใจนะเป็นทักษะที่คิดว่าทุกคนน่าจะต้องได้ฝึกฝน
0: เวลาหลายๆทีเวลาเราฟังเนี่ยเหมือนกับว่าเราฟังเพื่อที่จะรอพูดต่ออ
1: ุ้ย จริงเลย
0: ฟังแล้วเนี่ยใจว่าฉันจะสื่อสารอะไรต่อไป
1: ฉันจะตอบโต้อย่างไรและเอาชนะอย่างไร
0: ใช่ถ้าเราฟังแล้วฟังอย่างลึกซึ้งเข้าใจว่าอีกฝ่ายกำลังรู้สึกอะไรอีกฝ่ายกำลังจะแสดงออกหรือสื่อสารอะไรออกมากันแน่ในข้อความเดียวกันทีมันไม่เหมือนกันครับอาจารย
1: ์
0: นะครับในส่วนเรื่องของการชวนคิดนะครับชวนคิดชวนวิเคราะห์เนี่ยอันนี้สำคัญมากๆโดยเฉพาะเป็นทักษะที่ควรต้องได้รับการฝึกในวัยรุ่นอาจารย์เคยได้ยินคำว่าทักษะศตวรรษที่21ใช่ไหมครับ
1: โอ้ลิสต์เดี๋ยวลิสต์ให้ฟังนะ มีเวลาไหมเนี่ย
0: เรื่องของ critical thinkingหรือว่าการคิดวิเคราะห์เขาบอกเป็นทักษะที่ในศตวรรษเนี้ยที่เรากำลังอยู่เนี่ยต้องการมากๆเลย
1: ใช
0: ่ผมเสนออย่างนี้ง่ายๆก็ได้ครับว่าในเมื่อการเมืองเป็นเรื่องที่ต้องคุยวันนี้เราคุยเรื่องการเมืองคุยยังไงพอมีข่าวหนึ่งมามีเรื่องหนึ่งมาถ้าใจสงบเปิดใจและรับฟังซึ่งกันและกันสมองส่วนอารมณ์สงบสมองส่วนคิดทำงานมากขึ้นพ่อแม่คนเห็นต่างเห็นไม่เหมือนเห็นหลากหลายมาชวนกันนั่งคุยเลยว่าเฮ้ยจริงไหมข่าวเนี้ยข้อมูลที่รับมาเนี่ยจริงเท็จแค่ไหนจริงสักกี่เปอร์เซ็นต์หร
1: ออ
0: ะไรที่ทำให้เชื่อว่าจริงแล้วถ้ามันไม่จริงอ่ะมันมีโอกาสไม่จริงมากแค่ไหนแล้วอะไรที่ทำให้เชื่อว่ามันไม่จริงเมื่อรู้ว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แล้วจะทำยังไงต่ออยากจะไปยังไงต่อหลายๆทีเรามักจะมองว่าจริงหรือไม่จริงใช่หรือไม่ใช่แต่เรามักจะไปมองว่าถูกใจหรือไม่ถูกใจ
1: ใช่แล้ว
0: ในส่วนเรื่องของการให้พื้นที่คือการที่เราอนุญาตให้เขาได้มีโอกาสในการที่เขาจะได้ทำหรือได้เชื่ออย่างที่เขาอยากจะเป็นยิ่งเวลาที่เด็กวัยรุ่นเขานะครับถ้ายิ่งพ่อแม่ห้ามผู้ใหญ่ห้ามแปลว่าให้ทำ
1: ห้ามแปลว่าต้องทำ
0: ใช่ไหมครับห้ามแปลว่าให้ทำดังนั้นมันต้องเหลือพื้นที่กันให้บ้างอ่ะให้เขาได้แสดงออกแบบที่เหมาะสมแบบที่อาจารย์บอกว่าแสดงออกแบบไม่ก้าวร้าวไม่ล่วงล้ำสิทธิของผู้อื่นถ้าทุกอย่างบังคับกำกับห้ามมันจะไปแสดงออกอย่างอื่นมันจะไปโผล่ไอ้เชิงที่เป็นเชิงลบจนกระทั่งมันเกิดความก้าวร้าวรุนแรงซึ่งเป็นสิ่งที่ไม่มีใครต้องการนะครับอาจารย์ส่วนข้อสุดท้ายคือการฝึกอยู่ความแตกต่างเมื่อถ้าเกิดเรายอมรับมาแล้วทั้ง4ขั้นตอนว่าความแตกต่างความหลากหลายที่เราพูดตอนช่วงต้นว่าเป็นเรื่องปกติเราจะอยู่กับมันได้แล้วจะมองว่าความหลากหลายเป็นสิ่งสวยงามแบบที่อาจารย์มองแบบที่พวกเรามองกันแล้วเห็นตรงกันผมเองไม่ได้เชื่อว่าถ้าเราเหมือนกันหมดแล้วโลกมันจะมีอะไรดีๆแบบนี้มันคงไม่มีนวัตกรรมมันคงไม่มีของอะไรใหม่ๆให้เราได้ใช้ได้ทดลองได้อยู่อย่างสุขสบายอย่างทุกวันนี้ดังนั้นฝึกอยู่ความต่างมันจึงเป็นเรื่องสำคัญเป็นความการเรื่องของการฝึกคือต้องทำซ้ำๆจนเราชำนาญกลายเป็นทักษะกลายเป็นความเคยชินจนกลายเป็นเราโดยที่เราไม่ต้องฝึกในตอนท้ายครับ
1: ไอ้วิธีการทั้ง5ขั้นตอนในการที่จะ นำไปสู่การพูดคุยไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆทางด้านการเมืองหรือว่าความหลากหลายในแง่อื่นๆนะครับ
0: ครับอาจารย์
1: น้องๆที่เป็นเยาวชนก็อาจจะมีช่องทางในการที่จะรับรู้ไอ้เจ้า5ขั้นตอนเนี่ยคร
0: ับ
1: สิ่งที่ผมกำลังจะพยายามจะพูดก็คือน้องๆเขาพร้อมที่จะเรียนรู้แต่คนที่เปลี่ยนยากเนี่ยน่าจะเป็นพ่อแม่ปู่ย่าตายายเนี่ยแหละที่อาจจะตันตั้งแต่ข้อแรกที่จะเปิดใจแล้วล่ะ
0: ครับอาจารย
1: ์มีอะไรที่จะแนะนำได้ไหมครับสำหรับคนที่อยู่ในวัยที่การเรียนรู้อาจจะเป็นเรื่องที่ท้าทายมากๆ
0: ครับอาจารย์ครับผมคิดว่าจุดที่ทำให้เราคิดว่ามันสำคัญเหนือสิ่งอื่นใดคือความรักความสัมพันธ
1: ์
0: สายใยในครอบครัวเรื่องราวเหล่านี้นะครับอาจารย์มันมีมาก่อนมันเดินทางมาก่อนที่จะเกิดความขัดแย้งเกิดความเห็นไม่เหมือนความเห็นแตกต่างอาจารย์ลองคิดดูนะครับเวลาที่ผู้หญิงคนหนึ่งจากบทบาทความเป็นภรรยาแล้ววันนั้นทราบว่าตัวเองตั้งท้องลูกความรู้สึกแรกคือโหรักและผูกพันในทางกลับกันเด็กก็รู้สึกถึงสิ่งเหล่านั้นเหมือนกันถึงแม้เขาจะพูดออกมายังไม่ได้แต่เมื่อไหร่ที่เริ่มเดินทางไปเข้าโรงเรียนและเริ่มเข้าประถม7ขวบ6ขวบแล้วนะความรักมันดูเหมือนจะแปรเปลี่ยนรูปแบบ ไปเป็นการกำกับติดตามพฤติกรรม
1: นั่นคือความหวังดีที่มันเคลือบความรักเอาไว้แล้วป่ะนะ
0: มันคือความรักความหวังดีที่มันแปรเปลี่ยนครับอาจารย์มันกลายร่างกลายมาเป็นการตำหนิการกำกับที่ดูจะโหดร้ายแล้วพอเป็นวัยรุ่นเป็นไงครับพอมาเจอก้อนการเมืองที่เห็นต่างคิดไม่ตรงกันลูกจะออกไป เรียกร้องชุมนุมในความเห็นของเขาพ่อแม่ก็จะไปในของตัวเองไปกันคนละฝั่งแม่ก็บอกว่าถ้างั้นไม่ต้องมาเป็นลูก
1: โอ้โห
0: ลูกก็บอกว่าก็ไม่ต้องมาเป็นแม
1: ่โอ้โห
0: ผมว่ามันไม่ใช่เรื่องนะครับแต่ระหว่างที่ต่างคนต่างพูดไปตอนนั้นนะมันคืออารมณ์ครับอาจารย์แต่ผมก็ชวนเขาคิดนะครับว่าแล้วจริงๆแล้วมันตัดกันได้ไหมล่ะความเป็นพ่อเป็นแม่ความเป็นลูกเนี่ยทั้งสองฝ่ายทั้งฝ่ายแม่และฝ่ายลูกฝ่ายเด็กและฝ่ายผู้ใหญ่ตอบตรงกันครับว่าตัดไม่ได
1: ้
0: ยังไงมันก็ยังคงอยู่พอเวลาที่อารมณ์มันสงบทุกอย่างมันเข้าที่เข้าทางมันก็ตอบได้ด้วยเหตุผลว่ามันตัดไม่ได้แล้วมากกว่าเหตุผลคือความผูกพันที่มันเกิดขึ้นแล้วอ่ะมันยากที่จะไปเปลี่ยนแปลงมันครับอาจารย
1: ์สิ่งที่ผมคิดว่าผมสกัดได้จากสิ่งที่คุยกันก็คือว่ามันมีสมองส่วนที่เรียกว่าอารมณ
0: ์
1: กับสมองส่วนความคิด
0: ครับ
1: เมื่อไหร่ก็ตามที่เราสามารถจะ make peace หรือตกลงกับตัวเองได้ว่าเฮ้ยอารมณ์อ่ะช่วยสงบลงก่อนเมื่อไหร่ก็ตามที่รู้ตัวว่าอารมณ์ของเราอยู่ตรงไหนอารมณ์มันจะสงบลง
0: ใช่ครับ
1: แล้วส่วนที่เป็นความคิดเรื่องของเหตุเรื่องของผลมันจะตามมาเมื่อเราคุยได้เหตุและผลมันก็จะนำไปสู่ข้อสรุปที่มันจะไม่มีอารมณ์เข้ามาเกี่ยวข้องในวงเล็บมากนัก ถูกไหมซึ่งมันจะทำให้การคุยเนี่ยมันต่อเนื่องไปได้แล้วมันอาจจะไปถึงจุดที่มีความเห็นร่วมกันในการที่จะทำหรือไม่ทำอะไรสักอย่างและแน่นอนสายสัมพันธ์ระหว่างเรากับคู่สนทนาของเราก็จะยังคงอยู่ผมชอบที่อาจารย์บอกว่าไอ้เจ้าสายสัมพันธ์ของคนที่เรารู้จักกันโดยเฉพาะคนในครอบครัวเนี่ยมันเกิดมานานเกิดมาก่อนเกิดตั้งแต่ที่จะออกมาจากท้องคุณแม่ด้วยซ้ำไป
0: ใช่เลยครับ
1: มันคงจะไม่ได้มาสะบั้นหรือขาดลงเพราะเรื่องของความแตกต่างซึ่งความแตกต่างคือเรื่องที่ปกติที่สุดในโลกนี้แล้วในวันนี้ก็ต้องขอบคุณคุณหมอหลิวนะครับอาจารย์นายแพทย์สมบูรณ์ฮทัยอยู่สุข คุณหมอหลิวจากภาควิชาจิตเวชศาสตร์คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาลมหาวิทยาลัยมหิดลนะครับที่ให้เกียรติมาร่วมกับรายการของเรา Wellbeing ครับแล้วกลับมาพบกับ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้ได้ใหม่นะครับทุกๆวันจันทร์เวลา 18:00 นครับรายการนี้เราก็จะพูดคุยกันในเรื่องของ Hot Issue เรื่องของสิ่งที่อยู่ในกระแสเรื่องของวิธีในการที่จะสร้างทั้งสุขภาพกายสุขภาพใจแล้วก็การพัฒนาตัวเองครับเราจะพบกันทั้งทาง Facebook Mahidol Channel ทั้งทาง YouTube Mahidol Channel และรับฟังได้ในรูปแบบของพอดแคสต์นะครับทาง Apple Podcast Spotify Anchorและบล็อกดิทครับในวันนี้ผมระพีบุญเปลื้องและคุณหมอหลิวคงจะต้องไปกันก่อนแต่เรากลับมาพบกันแน่นอนสวัสดีครับ
0: สวัสดีครับ
1: รายการ Wellbeing สุขภาพดีชีวิตดีสร้างได้

0: ากพระชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 น.เป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
1: สวัสดีครับพบกับผมเดวิดวิลเลียมกับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์รายการที่จะทำให้คุณหายงงงวยกับศัพท์การแพทย์ที่ยากไม่ไหวเมื่อคุณไปหาหมอวันนี้พี่เดวิดอยากให้ทุกคนมาสร้างความรู้จักกับคำศัพท์ภาษาอังกฤษที่คุณต้องเจอเมื่อไปตรวจเลือด ซึ่งวันนี้เราจะมาพูดถึงกลุ่มคำศัพท์ที่เกี่ยวกับไขมันกันขออนุญาตเริ่มจากคำว่า cholesterol ก่อนนะทุกคนทุกคนลองอ่านพร้อมกันซิ cholesterol แล้วถึงคุณจะเชื่อคำนี้หรือไม่ก็แล้วแต่เธอเนี่ยสิ่งที่เรียกว่า cholesterol เนี่ยเป็นไขมันชนิดนึงที่ร่างกายของคุณเนี่ยสามารถสร้างเองได้แต่เราไม่สามารถโทษเขาอย่างเดียวได้นะทุกคนเพราะคุณรู้ไหมว่าบางส่วนของ cholesterol เนี่ยมันคงจะมาจากอาหารที่เรากินกันไหมยุ่แต่ความน่าสนใจของ cholesterol เนี่ยนอกจากว่ามันเป็นสิ่งที่เกิดขึ้นเพราะเรากินของที่อร่อยไม่หยุดใช่ปะแต่มันเป็นสิ่งที่สามารถแบ่งออกมาเป็น2กลุ่มด้วยกันแล้วกลุ่มที่1ได้แก่สิว่า high density lipoprotein หรือสิ่งที่อาจจะเรียกได้ว่า HDL คือความน่าสนใจของ HDL คืออะไรรู้ปะคือมันเป็นไขมันชนิดนึงที่มีประโยชน์ต่อร่างกายคือเอาเป็นว่าเขาเป็นไขมันที่สามารถนิยามออกมาได้ด้วยคำว่าไขมันชนิดดีคือเขาจะทำหน้าที่ในการกำจัดไขมันชนิดไม่ดีที่เกาะไปตามหลอดเลือดคือเอาเป็นว่าถ้าคุณมี HDL เยอะพอประมาณหนึ่งใช่ปะมันจะลดความเสี่ยงในการเป็นโรคหัวใจหรือว่าหลอดเลือดสมองได้คือพี่บอกเลยนะหลังจากที่ปรึกษาหมอใช่ปะใครที่อยากมีเจ้า HDL เยอะๆเนี่ยจะต้องรีบหาผัวฝรั่งอย่างด่วนอ๋อไม่เกี่ยวเลยพี่ คือใครที่อยากได้ HDL จริงๆจะต้องห้ามเชื่อพี่แล้วกันนะเพราะอาหารที่คุณควรกินเพื่อกระตุ้นสิ่งนี้จะมี3ประเภทด้วยกันและเดี๋ยวพี่จะขึ้นหน้าจอให้คุณแต่ยังไงก็ดีเถอะถึงคุณจะเลือกกิน3สิ่งนี้ใช่ปะคุณจะต้องดูปริมาณปลาที่คุณกินเข้าไปด้วยนะทุกคนเพราะบางทีเนี่ยถ้าน้ำหนักเธอขึ้นใช่ปะมันจะสามารถทำให้ HDL ของเธอลดลงแล้วที่สำคัญทุกคนการลดน้ำหนักการหยุดบุหรี่แล้วการออกกำลังกายเนี่ยสามารถทำให้ HDL ของคุณเนี่ยเพิ่มขึ้นชนิดที่2เนี่ยทุกคนเป็นสิ่งที่เรียกว่า low density lipoprotein หรือว่า LDL นั่นแหละซึ่งเอาง่ายๆทุกคนไขมันชนิดนี้ใช่ปะถือว่าเป็นไขมันที่ไม่ดีอย่างแน่นอนคือมันจะเพิ่มโอกาสการสะสมของไขมันบนผนังของหลอดเลือดแล้วคุณรู้ไหมว่าถ้าคุณมีมันมากเกินไปเนี่ยมันสามารถทำให้หลอดเลือดแดงของคุณเนี่ยแข็งได้ซึ่งสิ่งนี้จะทำให้คุณเสี่ยงกับการเป็นโรคอะไรบ้างรู้ไหมเธอคือคุณอาจจะเป็นอัมพาตก็ได้หรือคุณอาจจะเกิดความเสี่ยงกับการเป็นโรคหัวใจคราวนี้ถ้าคุณอยากลด LDL ให้ได้ใช่ปะคุณจะต้องหลีกเลี่ยงอาหารที่มี3สิ่งนี้แล้วถามว่าพี่ฝึกแล้วพี่สามารถอ่านสิ่งนี้ออกมาเป็นภาษาไทยไหวไหมพี่คำตอบคือไม่ดังนั้นพี่ขอแยกขึ้นบนหน้าจอให้คุณเลยนะคือ3สิ่งนี้นี่แหละทุกคนจะเป็นสิ่งที่คุณต้องหลีกเลี่ยงให้ได้แล้วในหมวดหมู่ที่3ซึ่งเป็นคอเลสเตอรอลใช่ปะคือต้องบอกก่อนว่าถ้าคุณสามารถหลีกเลี่ยงหนังสัตว์หรือว่าเนื้อสัตว์ได้นี่คงจะเป็นสิ่งที่ดีมากเลยทีเดียวแล้วถ้ารู้ไหมว่าคุณหมอแนะนำว่าถ้าคุณสามารถหลีกเลี่ยงไส้กรอกหรือว่าแหนมได้นี่ก็คงจะดีด้วยนะทุกคนแต่ด้วยความที่คลิปนี้เริ่มยาวไม่ไหวนะทุกคนขออนุญาตขึ้นอาหารที่คุณควรหลีกเลี่ยงขึ้นบนหน้าจอให้คุณเลยนะแล้วคุณสามารถพอสคลิปนี้แล้วอ่านได้เลยว่าเฮ้ยฉันต้องหลีกเลี่ยงอาหารชนิดไหนกันแน่และสำหรับความรู้ทั้งหมดเหล่านี้พี่เดวิดจะต้องขอขอบคุณอาจารย์ปริยะจากคณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดีแล้วพบกับพี่กับรายการภาษาหมอรู้ไว้จะได้เคลียร์ในตอนถัดไปตามนั้นก็จบ

มเทศนาเรื่องสัมมาทิฏฐิตามพระเถราธิบายของท่านพระสารีบุตรเถระซึ่งเป็นพระนิพนธ์ในสมเด็จพระสังฆราชเจ้ากรมหลวงวชิรญาณสังวรนอกจากจะแสดงข้อธรรมะสำคัญอันเป็นแก่นคำสอนของพระพุทธศาสนาแล้วยังได้อธิบายถ่ายทอดเพิ่มเติมให้พอเหมาะพอดีแก่ความรู้ความคิดของคนในยุคปัจจุบันให้เข้าใจได้โดยสะดวกและแจ่มแจ้งจึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้รวบรวมพิมพ์เป็นหนังสือสัมมาทิฏฐิโดยทรงพระราชอุตสาหะตรวจทานต้นฉบับด้วยพระองค์เอง

0: สัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายาตอนที่58นามรูปตอนที่1
1: กับเขาด้วยเหรอเนี่ย
2: ท่านเจ้าเมืองนามารูปรูปนามนามารูป
3: เย้แล้วเจ้านาย
4: เย้ตกใจหมดมีเรื่องอะไรอีกเจ้าหุ่นตาม
3: ีวัตถุต้องสงสัยเจ้านายมาที่กำแพงเมืองที่ใต้ด่วนมีกลิ่นแปลกๆลอยมาทางทิศเหนือด้วยเจ้านายได้มาที่กำแพงเมืองที่เหนือด้วย
5: ข้าก็ได้ยินเสียงฝีเท้าคนจากทางทิศตะวันตกเจ้านายรีบมาด้วย
6: งานยุ่งตลอดเลยจริงๆ
4: ท่านนามารูปดูสิงานข้าเยอะขนาดไหนปีนี้ท่านต้องเพิ่มเงินเดือนให้ข้าแล้วล่ะ
6: ต้องขอบคุณท่านอายตนะท่านผัสสะที่ทำงานขยันขันแข็งคอยดูแลกำแพงเมืองให้พวกเราอยู่ตลอดเวลาพวกเจ้าอยู่คุยกับท่านนามารูปไปก่อนนะพวกเราต้องไปทำงานก่อนแล้วไปไปเร็วครับ
1: เจ้าค่ะ
6: นักเดินทางทั้งสี่คงเหนื่อยกันมามากเด็กๆเอาผลไม้มาเสิร์ฟหน่อย
7: กะลาปะกะลาปะกะลาปะกะลาปะ
8: ขอบคุณมากนะผลไม้น่ากินจัง
1: ข้าเอาลูกเดียวก็พอแล้วล่ะพอแล้วพอแล้วพอแล้ว
7: กะลาปะ
2: กินป่ะ
7: กินป่ะ
2: เมื่อไหร่จะถึงคิวข้าสักทีข้าหิวอ่ะถ้าเปลี่ยนผลไม้เป็นซาลาเปาเยอะๆคงอร่อยน่าดูเลย
9: เจ้าปันเมื่อถึงซาลาเปาอีกแล้วเ
2: อ้าก็ของชอบของข้านี่กินแล้วหล่อหุ่นดีทำไมจะไม่ชอบล่ะ
7: กะลาป่ะกะลาป่ะกะลาป่ะ
1: เฮ้ยบอกว่าพอแล้วพอแล้วก็ไม่ฟังอ่ะอ่ะอ่ะอ่ะข้ารับไว้ก็ได้ขอบใจนะ
7: กลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะกลาปะ
9: เอ๊ะขอบคุณมากนะ
2: แล้วไหนผลไม้ของข้าล่ะอยู่ไหนอยู่ไหน
7: กลาปะกลาปะกลาปะ
2: หมดแล้วงั้นหรอข้าอดกินหรอไม่จริง
6: ใครบอกล่ะสำหรับเจ้าต้องพิเศษกว่าใครข้าเตรียมอาหารไว้ให้เจ้าโดยเฉพาะแล้ว
10: ดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึงดึง
2: หมดเลยหรอท่านนามารูป
6: ถูกต้องแล้วเพราะข้ารู้ว่าเจ้าชอบกินสิ่งนี้ที่สุดยังไงล่ะ
2: ใช่แล้วข้าชอบกินซาลาเปามากที่สุดในโลกเลยนี่ศิลาเดี๋ยวข้าแบ่งให้เจ้ากินลูกนึงก็ได้เห็นแก่ความเป็นเพื่อนนั้นน่ะ
6: เข้ามาเอาสิจบไป

0: งั้นไม่เกรงใจแล้วนะขอรับ
1: จะปันโมโหหิวจนแว่นกระเด็นไปแล้ว
0: เออปล่อยข้าปล่อยข
2: ้
0: า
2: ใจเย็นๆเจ้าได้กินแน่แต่ต้องตอบคำถามข้าก่อนว่าเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
3: เอ๋
1: แย่ละสินี่คงเป็นปริศนาของด่านนี้ที่จะทดสอบพวกเราเจ้าปันไม่มีแว่นแบบนี้จะตอบคำถามได้หรอ
0: เจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปันคำถามอะไรเนี้ยข้าไม่รู้ข้าหิวข้านึกอะไรไม่ออก
1: ไม่ได้การละแบบนี้ต้องใช้แว่นสัมมาทิฏฐิทะลุมิติมายา
3: เจ้าจะใส่เองทำไมเล่าเอาไปให้เจ้าปันใส่สิโถย
1: อ้าวจริงด้วยจริงด้วยเจ้าปันรับแว่นไปใส่เร็วฮึบ
4: โอ้โหพลังสามารถที่ถี่นี่สุดยอดไปเลย
3: เจ้าปันตั้งสติให้ดีๆเจ้าไขปริศนาคำถามได้แน่ๆ
0: ใช่ตั้งสติตั้งสติข้าต้องตั้งสติ
2: ว่ายังไงล่ะข้ารอคำตอบอยู่นะเจ้าปันกินซาลาเปาหรือซาลาเปากินเจ้าปัน
0: สิ่งนั้นน่ะหรอที่เรียกกันว่าซาลาเปาซาลาเปาแล้วยังไงต่อล่ะแบบนี้ต้องไปดมกลิ่นดูก่อนหืมกลิ่นนี้หืมหอมจังเริ่มคุ้นๆแล้วไหนชิมสักคำสิอ้าข้าจำได้แล้วนี่คือซาลาเปาอาหารสุดโปรดของข้าเองโอ้มีความสุขที่สุดถ้าได้กินแบบนี้ไปชั่วชีวิตข้าจะไม่ขออะไรอีกแล้ว
2: ขันห้าของเจ้าทำงานแล้วสินะครบหมดทั้งนามทั้งรูป
0: อ่ะจริงด้วยสิเมื่อกี้นี้เกิดขันห้าให้ข้าเห็นอย่างชัดเจนเลย
2: เจ้าเห็นอะไรบ้างล่ะ
0: เริ่มจากตาเห็นรูปคือซาลาเปาพวกนั้นข้ารู้แค่ว่าเขาเรียกมันว่าซาลาเปามีชื่อเรียกว่าอย่างนี
2: ้ใช่แล้วนั่นคือตากระทบกับรูปที่มีชื่อเรียกว่าซาลาเปา
0: ใช่ขอรับแต่ข้าก็ยังนึกอะไรไม่ออกว่ามันเป็นยังไงเลยไปดมและชิมดูถึงได้นึกออกจำได้ขึ้นมาว่านี่คือซาลาเปาของโปรดที่สุดในชีวิตของข้าน
2: ั่นเพราะจิตของเจ้าออกไปรับอารมณ์ที่มากระทบทางตาจมูกลิ้นและทางใจการที่เจ้ารับรู้รูปทางตารู้กลิ่นทางจมูกรู้รสทางลิ้นรู้เรื่องที่คิดทางใจเพราะว่ามีวิญญาณเกิดขึ้นจึงทำให้เกิดเวทนาสัญญาสังขารขึ้นมา
0: ใช่ขอรับเมื่อได้เห็นได้ดมได้ชิมแล้วก็เกิดการประมวลผลเป็นเวทนารู้สึกมีความสุขมากที่ได้กินของอร่อยสัญญาจำได้ขึ้นมาว่านี่คือของโปรดของข้าสังขารปรุงแต่งเรื่องความคิดไปว่าอยากกินแบบนี้ไปตลอดชีวิตส่วนวิญญาณก็คือการรับรู้ทางตาหูจมูกลิ้นกายใจซึ่งทั้งหมดนี้เป็นเพียงรูปกับนามที่ไม่ได้มีอะไรเป็นตัวตนจริงๆเลย
2: ตัวเจ้าก็คือรูปซาลาเปาเองก็คือรูปที่มองเห็นจับต้องได้ทำไมเจ้าคิดว่าไม่มีตัวตนจริงๆล่ะ
0: ท่านอาจารย์อโมหะเคยสอนว่ารูปคือร่างกายประกอบไปด้วยธาตุทั้ง4คือธาตุดินน้ำไฟลมร่างกายข้าก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมซาลาเปาพวกนั้นก็ประกอบด้วยธาตุดินน้ำไฟลมเหมือนกันกับข้า
2: ถูกต้องในส่วนของรูปแล้วนามล่ะ
0: ข้ามีรูปและนามคือเวทนาสัญญา สังขารวิญญาณแต่ซาลาเปาไม่มีน้ำขอรับถ้าซาลาเปามีน้ำล่ะก็คงรู้สึกอยากกินข้าเหมือนกันแง่
2: เข้าใจเปรียบเทียบนะ
0: ในเมื่อทั้งตัวข้าและซาลาเปามีรูปที่ประกอบไปด้วยท่าทั้ง4เหมือนกันล่ะก็ถ้าท่าทั้ง4นี้แตกสลายไปทั้งตัวข้าและซาลาเปาก็คงอยู่ไม่ได้เหมือนกัน
2: แปลว่าเจ้าจะตอบคำถามของข้าแล้วใช่หรือไม
0: ่ขอรับท่านนามรูปข้ารู้คำตอบแล้ว
5: เจ้าปันจะตอบคำถามของนามรูปได้ถูกต้องหรือไม่ติดตามได้ในตอนต่อไป

0: พบเมฆและตะวันกับการผจญภัยสนุกตื่นเต้นและเรียนรู้ไปด้วยกันในสารคดีประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ในรูปแบบการ์ตูนแอนิเมชัน The Diary ออกอากาศวันจันทร์ถึงวันศุกร์ช่อง DLTV 10ถึงช่อง DLTV 12เริ่มเวลา 7:55 นและออกอากาศซ้ำเวลา 12:25 นและในเวลา 18:01 นเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายวันเสาร์และวันอาทิตย์เริ่มออกอากาศเวลา 8:25 นและ 10:55 นในเวลา 18:01 นและเวลา 20:30 นออกอากาศซ้ำในรูปแบบภาษามือพร้อมคำบรรยายร่วมค้นหาคำตอบของประวัติศาสตร์ชาติไทยกับสถาบันพระมหากษัตริย์ทั้ง68ตอนเหล่านี้ได้ทางช่อง DLTV และทาง www.dltv.ac.gh
1: หากพลาดชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV
2: พลังแสงทะลุมิติ
3: โอ้โหนี่มัน
4: พบกับการผจญภัยครั้งสำคัญของ DLTV และของเพื่อนที่ต้องเผชิญกับภัยพิบัติทางธรรมชาติที่ไม่อาจหลีกเลี่ยงได
2: ้พลังแห่งความคิด
4: ทั้งน้ำท่วมน้ำป่าไหลหลากสึนามิพายุไฟป่าภัยแล้งฝุ่น PM 2.5 แผ่นดินถล่มแผ่นดินไหวและอื่นๆอีกมากมายมาเรียนรู้ทำความรู้จักภัยพิบัติทางธรรมชาติประเภทต่างๆและวิธีเอาตัวรอดทั้งก่อนเกิดเหตุระหว่างเกิดเหตุและหลังเกิดเหตุไปพร้อมๆกับ DLTV และผองเพื่อนได้ทางช่อง DLTV หรือเว็บไซต์ www.dltv.ac.th นอกจากนี้ยังมีเนื้อหาแบบอีบุ๊กด้วยนะเข้าไปดูเข้าไปดาวน์โหลดกันได้เลย

0: มชาติตอนแผ่นดินไหวภัยจากธรณี
1: เกิดเหตุแผ่นดินไหวขึ้นหลายประเทศขณะนี้เจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่และให้ความช่วยเหลือแก่ประชาชนพื้นที่เสี่ยงและที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ครั้งนี้ติดตามความคืบหน้าสถานการณ์ได้ในข่าวช่วงต่อไป
2: แม่ครับดูข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศแล้วนึกถึงนภรเลยครับจำได้ว่าบ้านนภรที่เชียงรายก็เคยเจอแผ่นดินไหวใช่ไหมแม่
3: ใช่ใช่บ้านนภรที่เชียงรายอยู่ในอำเภอที่เป็นพื้นที่เสี่ยงเคยเจอแผ่นดินไหวหลายครั้งปีที่แล้วก็เจอทั้งบ้านทั้งวัดโรงเรียนถนนหนทางพังเสียหายหลายพื้นที่เลยนะพูดแล้วก็อดห่วงไม่ได้เดี๋ยวแม่ขอโทรไปหานภรก่อนนะ
4: รีบโทรเลยแม่เผื่อมีอะไรต้องเตรียมการล่วงหน้าเพื่อเราพอจะช่วยเหลือได
3: ้ฮัลโหลฮัลโหลพรได้ยินพี่ไหม
2: จ้าพี่ได้ยินพรไหม
3: ได้ยินแล้วเป็นยังไงบ้างพอดีเห็นข่าวแผ่นดินไหวที่ต่างประเทศน่ะก็เลยเป็นห่วงกลัวว่าจะเกิดแผ่นดินไหวที่เชียงรายเหมือนปีที่แล้วก็เลยโทรมายังไม่เจอใช่ไหม
2: เจอแล้วจ้ะพี่เมื่อเช้านี้เองพี่ไม่ต้องห่วงนะทุกคนปลอดภัยดีจ้ะบ้านพรอยู่ในแนวเรื่องของเปลือกโลกที่เสี่ยงต่อการเกิดแผ่นดินไหวพอเลยเตรียมรับมือล่วงหน้าไว้ตลอดเวลาทั้งศึกษาวิธีการเอาตัวรอดระบบเตือนภัยเส้นทางอพยพซักซ้อมการปฏิบัติตนให้ปลอดภัยในระหว่างที่เกิดแผ่นดินไหวเตรียมอุปกรณ์ยังชีพต่างๆให้พร้อมใช้งานเบอร์ติดต่อฉุกเฉินก็เซฟไว้ในมือถือและจดใส่กระดาษไว้เรียบร้อยแล้วพี่นภรครับเปิดกล้องหน่อยครับผมอยากเห็นภาพที่บ้านนภรครับจ้าจ้าอ่ะเปิดกล้องแล้วเห็นหรือยังปกป้อง
4: รอบคอบดีมากเลยพรโชคดีที่พรคอยฟังประกาศติดตามการเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดก็เลยผ่านเหตุการณ์มาได้อย่างปลอดภัยนะ
2: ใช่แล้วพี่พอทางการประกาศเตือนพรก็ยกของที่หนักบนชั้นบนหิ้งมาวางที่พื้นเอาเชือกมาผูกพวกข้าวของเครื่องใช้ที่มันหนักๆกับเสาผนังบ้านแล้วเมื่อเดินก่อนก็เพิ่งซ่อมแซมบ้านไปพอดีบ้านก็เลยแข็งแรงมั่นคงขึ้นมาหน่อยเลยเสียหายไม่มากนะพี
0: ่โชคดีที่ประเทศเกิดแผ่นดินไหวที่ไม่รุนแรงมากไม่เหมือนในต่างประเทศในรายงานข่าวเขาบอกว่าตรงที่เกิดแผ่นดินไหวเสียหายหนักมากเลยครับอาคารบ้านเรือนพังเสียหายถนนหนทางพังเดินทางไม่ได้ทางรถไฟบิดเบี้ยวโค้งงอรถไฟต้องหยุดเดินรถทันทีระบบท่อประปาท่อระบายน้ำก็เสียหายเยอะมากตอนนี้เขากลัวกันว่าอาจจะเกิดไฟไหม้จากแก๊สรั่วพวกเสาไฟฟ้าสายสัญญาณต่างๆก็ขัดข้องการสื่อสารใช้การไม่ได้ตอนนี้ล่าสุดมีรายงานผู้เสียชีวิตด้วยนะครับเจ้าหน้าที่กำลังเข้าเคลียร์พื้นที่เพื่อช่วยเหลือผู้ประสบเหตุอย่างเร่งด่วนเลยครับ
2: โอ้โหรุนแรงเสียหายร้ายแรงมากอ่ะ
0: ยังไม่หมดแค่นี้นะผลกระทบจากแผ่นดินไหวอาจทำให้เกิดพื้นดินแตกแยกแผ่นดินถล่มและสึนามิตามมาได้อีกด้วย
2: โอ้ยแผ่นดินไหวฉันขอบายอย่ามาเจอกันเลยชาตินี้นะก็ไม่อยากจะเจอเหมือนกันแหละปกป้องแต่ก่อนที่จะรู้ว่ามีแผ่นดินไหวพวกหมาเป็ดไก่หมูที่เลี้ยงไว้มันวิ่งแตกตื่นออกมาจากเล้าจากข้อวุ่นวายไปหมดสอดคล้องกับที่ทางการประกาศเตือนก็ยิ่งมั่นใจว่าต้องมีแผ่นดินไหวแน่นอน
4: ก็ยังดีที่มีสัญญาณเตือนจากธรรมชาติให้เราได้เตรียมตัวเตรียมใจอ่ะนะแล้วตอนที่เกิดแผ่นดินไหวล่ะทำอะไรกันอยู่ล่ะ
2: ตอนนั้นพรกำลังตากผ้าอยู่พี่อยู่ๆราวตากผ้ามันก็สั่นพรนี่ตั้งสติก่อนเลยนึกถึงที่ซักซ้อมไว้คือต้องหมอบกำบังและรอพรก้มศีรษะต่ำๆแล้วไปหลบใต้โต๊ะไม้สักใกล้ๆเพื่อป้องกันอันตรายจากสิ่งประดักหักพังร่วงหล่นลงมาแล้วก็รอจนกว่าสถานการณ์จะปลอดภัยค่อยออกมานะจ๊ะ
0: แต่จริงๆแล้วถ้าจะให้ดีควรอพยพออกจากพื้นที่เร็วที่สุดและอยู่ให้ห่างจากอาคารสูงเสาไฟฟ้าสิ่งห้อยแขวนต่างๆเฟอร์นิเจอร์ประตูหน้าต่างสิ่งใดๆก็ตามที่อาจจะเคลื่อนไหวล้มหรือหล่นใส่เราได้อย่าใช้เทียนไม้ขีดไฟหรือสิ่งที่ทำให้เกิดประกายไฟเพราะอาจมีแก๊สรั่วอยู่บริเวณนั้นห้ามใช้ลิฟต์หรือบันไดเลื่อนหากใช้งานอยู่ให้รีบหนีออกมาให้เร็วที่สุดและถ้าหากขับรถอยู่ให้หยุดรถจนกว่าแผ่นดินไหวจะหยุดไหวหรือสั่นสะเทือนนะครับ
2: นภรปลอดภัยปกป้องก็หายห่วงขอบใจนะจ๊ะหลานรัก
3: แล้วเจ้าหน้าที่เขาเข้ามาถึงกันหรือยังล่ะ
2: เห็นเสียงตามสายในหมู่บ้านเขาประกาศอยู่นะว่ากำลังมานะพี
4: ่พรถ้ามีอะไรทางนี้ช่วยเหลือก็โทรมาได้เลยนะไม่ต้องเกรงใจ
2: จ้าพี่ขอบคุณมากจ้าแล้วเดี๋ยวยังไงไปค่อยคุยกันนะพี่นะ
3: ดูแลตัวเองดีๆล่ะพร
2: จ้าพี่สวัสดีจ้า DLTV อธิบายให้ฉันเข้าใจทีสิว่าแผ่นดินไหวมันเกิดขึ้นได้ยังไงน่ะ
0: จัดไปสิครับ แผ่นดินไหวเป็นภัยพิบัติทางธรรมชาติที่เกิดจากการสั่นสะเทือนของพื้นดินเกิดจากการปลดปล่อยพลังงานเพื่อระบายความเครียดที่สะสมไว้ภายในโลกออกมาอย่างฉับพลันเพื่อปรับสมดุลของเปลือกโลกให้คงที่ส่วนสาเหตุของการเกิด

0: ผ่นดินไหวจากธรรมชาติก็จะมีเรื่องของการเคลื่อนตัวของรอยเลื่อนเปลือกโลกการเคลื่อนที่ของหินหลอมเหลวใต้ภูเขาไฟที่ใกล้ระเบิดและการตกกระทบผิวโลกของลูกอุกกาบาตนะ
1: แม่สงสัย DLTV อย่างการที่คนเราระเบิดภูเขาเอาหินมาใช้ในงานก่อส

0: ็นเพียงรายละเอียดความรู้เบื้องต้นที่เกี่ยวกับแผ่นดินไหวเท่านั้นนะในเว็บไซต์ dltv.ac.th กรมทรัพยากรธรณีและกองเฝ้าระวังแผ่นดินไหวกรมอุตุนิยมวิทยายังมีข้อมูลให้ค้นหาอีกเพียบลองเข้าไปดูได้เลย
1: ช่วงนี้มาติดตามความคืบหน้าของสถานการณ์แผ่นดินไหวในต่างประเทศกันต่อค่ะ
2: แม่ครับมีรายงานข่าวครับ
3: เอาเงียบๆตั้งใจฟังนะทุกคน
1: หลังจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวได้สงบลงคณะเจ้าหน้าที่ลงพื้นที่เพื่อค้นหาผู้เสียชีวิตผู้สูญหายและผู้บาดเจ็บเพื่อให้การช่วยเหลือและปฐมพยาบาลและส่งตัวไปรักษาที่โรงพยาบาลต่อไปซึ่งขณะนี้เจ้าหน้าที่ได้กันเขตที่มีความเสียหายสูงบริเวณที่สายไฟขาดและสายไฟพาดถึงเพื่อป้องกันอันตรายและตอนนี้พบว่ามีแก๊สของร้านอาหารรั่วในพื้นที่เสี่ยงขณะนี้เจ้าหน้าที่เข้าตรวจเช็คระบบแก๊สและได้ทำการปิดวาล์วเปิดประตูหน้าต่างเพื่อระบายแก๊สเป็นที่เรียบร้อยแล้วส่วนเจ้าหน้าที่และอาสาสมัครกู้ภัยทยอยเข้าตรวจเช็คระบบน้ำระบบไฟฟ้าเพื่อป้องกันไฟฟ้ารั่วไฟฟ้าดูดหรือไฟฟ้าช็อตอย่างต่อเนื่องค่ะ
3: นี่พ่ออย่าปิดทีวีนะแม่จะคอยฟังข่าวเพื่อจะมีข่าวแผ่นดินไหวบ้านพรที่เชียงรายอีกเป็นห่วงพรมันน่ะ
2: แผ่นดินไหวสงบแล้วนะแม่ไม่มีอะไรน่าห่วง
3: ถึงแม้แผ่นดินไหวจะสงบแล้วก็ต้องคอยระมัดระวังอีกสักระยะเพราะอาจเกิดอัฟเตอร์ช็อคแผ่นดินไหวขนาดเล็กตามมาได้นะ
2: งั้นเดี๋ยวผมนั่งเฝ้าหน้าจอทีวีให้เลยก็ได้ครับแม
4: ่พ่อด้วย
0: DLTV ด้วยครับ
3: ไม่ต้องเลยทั้ง3คนน่ะเปิดทีวีเพิ่มเสียงแล้วมาช่วยแม่แพ็คของส่งลูกค้าด่วนๆเลย
0: ครับ
4: แม่
0: แผ่นดินไหวเป็นการสั่นสะเทือนของแผ่นดินส่วนใหญ่เกิดจากการคลายตัวอย่างรวดเร็วของความเครียดภายในเปลือกโลกสำหรับประเทศไทยไม่ได้อยู่แนวเขตแผ่นดินไหวรุนแรงแผ่นดินไหวเป็นภัยธรรมชาติที่ยังคงไม่สามารถพยากรณ์ได้อย่างแม่นยำควรฟังประกาศติดตามคำเตือนภัยและข่าวสารจากทางการอย่างใกล้ชิดเพื่อความปลอดภัยในชีวิตและทรัพย์สิน
5: อิงฟ้า
6: ก็เป็นไข้หวัดนี่แหละเพราะไปโดนฝนตอนที่ไปดูงานกับพ่อเมื่อวันหยุดนี่เองน่ะที่ฉันไปกับพ่อน่ะมีแผ่นดินถล่มด้วยนะ
5: แผ่นดินถล่ม
6: ขนาดอยู่ไกลแล้วนะยังได้ยินเสียงดังเชียวก็รีบออกจากพื้นที่เลยล่ะ
2: ทำไมต้องรีบออกจากพื้นที่ด้วยล่ะครับ

0: พี่ครับพี่ครับสวัสดีครับ
1: สวัสดีค่ะ
0: สวัสดีครับ
1: ค่ะ
0: นี่คือตู้บนหมอนะครับคุณพี่ครับคุณพี่มีข้อสงสัยหรือว่ามีความสงสัยอะไรเกี่ยวกับสุขภาพเนี่ยถามมาได้เลยนะครับเดี๋ยวผมจะไปถามคุณหมอให้ครับ
1: ดีเลยค่ะพอดีว่าเมื่อเดือนที่แล้วค่ะลูกโดนสัตว์รับเป็นแผลถลอกนิดเดียวแต่ทำไมคุณหมอต้องทำเหมือนเป็นเรื่องใหญ่ด้วยค่ะ
0: เดี๋ยวคุณพี
1: ่
0: เรื่องนิดเดียวเนี่ยมันอาจจะเป็นเรื่องใหญ่ได้นะครับแต่แล้วพี่ไม่ได้ถามคุณหมอหรอครับ
1: ไม่กล้าถามค่ะกลัวหมอดุ
0: ไม่เป็นไรเดี๋ยวผมไม่ถามให้เองไปฟังคุณหมอเลยครับ
2: หมากัดเนี่ยมันอาจจะทำให้มีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะหรือบางทีเราเรียกสมัยก่อนเรียกโรคปวด

0: แต่จริงๆเป็นคำพูดที่ผิดนะคะไม่จำเป็นต้องเป็นในหมากัดเท่านั้นนะคะจริงๆแมวก็ได้กระรอกก็ได้สัตว์เลี้ยงลูกด้วยนมอื่นๆนะคะก็สามารถมีเรื่องของโรคพิษสุนัขบ้าได้นะคะความสำคัญที่เราจะต้องกังวลหรือบางทีคุณหมออาจจะดูเวอร์ไปกว่าความเป็นจริงเพราะว่าโรคนี้มันตาย 100% นะคะและไม่มียารักษานะคะเพราะนั้นเราก็จะดู 2-3 อย่างหลักๆนะคะอันแรกคือดูแผลหรือว่าบริเวณนั้นก่อนว่าเกิดอะไรขึ้นบ้างนะคะอันหนึ่งมีแผลไหมนะคะผิวหนังเป็นรอยถลอกไหมมีเลือดออกไหมนะคะเป็นแผลเวอะหวะหรือเปล่าอันนี้คือคุณหมอเขาจะพิจารณาจากแผลแล้วก็ความรุนแรงของแผลแล้วก็มีหรือเปล่านะคะอีกอันหนึ่งที่คนยังไม่รู้นะคะก็คือว่าจริงๆแล้วไม่จำเป็นต้องโดนกัดก็ได้โดนเลียก็มีความสำคัญนะคะการโดนเลียเนี่ยโดยเฉพาะการเลียบริเวณลูกตานะคะหรือว่าเลียริมฝีปากเพราะว่าตรงนี้มันจะเป็นเยื่อบุที่สามารถเชื้อจะเข้าไปได้นะคะแต่ถ้าเลียบริเวณผิวหนังที่ไม่มีแผลอันนี้โอเคนะคะเพราะนั้นโดนเลียโดยเฉพาะตากับปากรวมถึงกัดโดยเฉพาะข่วนด้วยคือมีแผลน่ะมีแผลทุกอย่างก็คือมีความสำคัญหลังจากนั้นเราก็คือไปโรงพยาบาลเสร็จคุณหมอก็จะประเมินนะคะว่าแผลติดเชื้อไหมแผลหน้าตาเป็นยังไงนะคะก็จะต้องมีการให้ยาฆ่าเชื้อนะคะมีการให้วัคซีนนอกจากวัคซีนพิษสุนัขบ้าแล้วเนี่ยจะมีเรื่องของวัคซีนบาดทะยักด้วยที่ต้องได้รับนะคะอันนี้คือการประเมินเบื้องต้นเสร็จแล้วคุณหมอก็จะนัดรับวัคซีนนะคะเพราะวัคซีนไม่ใช่ฉีดแค่ครั้งเดียวนะต้องฉีดตามกำหนดที่คุณหมอจะนัดแล้วก็มาฉีดให้ครบด้วยนะคะมีคนถามว่าต้องฉีดวัคซีนรอบสะดือจริงหรือเปล่านะจริงๆแล้วเนี่ยตัววัคซีนจริงๆเนี่ยจะฉีดเข้ากล้ามเนื้อนะส่วนใหญ่คุณหมอก็จะฉีดที่แขนนะคะแต่ถ้าอีกอันนึงที่เราอาจจะได้ยินนะจริงๆไม่ใช่วัคซีนนะมันจะเป็นบางคนก็ได้เป็นเซรั่มนะคะหรือจะเป็นเรียกว่าเป็นภูมิคุ้มกันแบบสำเร็จรูปให้ไปเลยเพราะว่าโดยหลักการคือวัคซีนเนี่ยมันใช้เวลาในการออกฤทธิ์หรือว่าร่างกายต้องใช้เวลาในการสร้างภูมิคุ้มกันเนี่ยประมาณ2สัปดาห์เพราะนั้นในกรณีที่เป็นแผลแบบเยอะๆหรือแผลแบบรุนแรงเช่นโหยโดนกัดแบบเวอะหวะเนี่ยมันจะต้องมีการให้เซรั่มอันนี้จะเป็นฉีดรอบแผลนะคะไม่ใช่รอบสะดือนะคะงั้นคุณมีแผลตรงไหนเนี่ยคุณหมอเขาก็จะจัดการคำนวณโดสอ่ะเสร็จแล้วก็จะฉีดรอบแผลนะคะนี่จะเป็นอีกอันนึงที่ไม่ใช่วัคซีนเพื่อจะเพิ่มภูมิแล้วก็ให้วัคซีนมันรอเวลาออกฤทธิ์นะคะเพราะอย่างนี้นะคะคุณโบเนื่องจากว่าวัคซีนพิษสุนัขบ้าเนี่ยมีความสำคัญเพราะว่าโรคนี้เราไม่อยากให้ใครเป็นนะคะเพราะว่าเป็นแล้วตาย 100% ค่ะ
1: ฮู้นี่ถ้าไม่ได้รับการรักษาที่ถูกต้องเนี่ยถึงชีวิตเลยนะครับนี่เรื่องสำคัญมากๆนะครับขอบคุณคุณหมอด้วยนะครับที่มาให้ข้อมูลที่เป็นประโยชน์มากๆจำกันไว้ดีๆนะครับเจอสุนัขกัดหรือสัตว์ตัวไหนมากัดแบบนี้ต้องไปหาคุณหมอเลยนะครับนี่เรื่องใหญ่เลยนะครับผมและถ้าเจอนะครับตู้บนหมอที่ไหนหรือมีข้อสงสัยอะไรเข้ามาเถอะเข้ามาถามกันเดี๋ยวหาคำตอบให้แต่วันนี้เดี๋ยวลาไปก่อนเจอกันนะครับคุณพี่ครับสวัสดีครับ
2: คุณแม่นะคะ
1: และลูกคุณพี่น้ำลายฟูมปากยังครับ
2: เกือบแล้วค่ะตอนนี
1: ้ต้องไปหาคุณหมอนะพี่ไปหาคุณหมอก่อน
2: ค่ะขอบคุณค่ะ
1: สวัสดีครับ
0: ฝากติดตามคอนเทนต์สุขภาพสาระดีเข้าใจง่ายได้ที่ช่องรามาชาแนลนะคะ
3: ชมการเรียนการสอนตั้งแต่ชั้นอนุบาลที่1ถึงชั้นมัธยมศึกษาปีที่3สามารถรับชมออกอากาศทบทวนได้อีกครั้งในวันเสาร์และวันอาทิตย์สัปดาห์เดียวกันวันเสาร์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันจันทร์วันอังคารและวันพุธตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตวันอาทิตย์ออกอากาศทบทวนรายการการเรียนการสอนของวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ตั้งแต่เวลา 6:00 นเป็นต้นไปหลังจากนั้นรับชมรายการการเรียนรู้ตลอดชีวิตอัดแน่นสาระการเรียนรู้ทุกช่วงเวลาตลอด24ชั่วโมงทางช่อง DLTV

สวัสดีค่ะสวัสดีคุณครูปลายทางและเด็กๆปลายทางที่น่ารักทุกคนค่ะเช้านี้นะคะเราก็มาพบกันในกิจกรรมแรกกับกิจกรรมสนทนาข่าวและเหตุการณ์วันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีข่าวนะคะจะมาบอกเล่าให้เด็กๆฟังหลายเรื่องเลยค่ะแต่ก่อนอื่นนะคะเดี๋ยวเรามาสวัสดีทักทายเพื่อนๆปลายทางกันก่อนค่ะพร้อมหรือยังคะ

0: ครูเพื่อนยาและฉันเองน่ารักมากค่ะเช้าวันนี้นะคะคุณครูปิงค่ะมาโรงเรียนตั้งแต่เช้าเช่นเคยเลยค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะเห็นเด็กๆโรงเรียนอื่นนะคะบอกว่าวันนี้มีกิจกรรมที่โรงเรียนค่ะโอ้โหยกของมาเยอะแยะเลยคุณครูปิงก็สังเกตดูนะคะว่าเอ๊ถืออะไรมานะแต่ว่าคุณครูปิงสังเกตเห็นว่าเด็กๆนะคะใส่ชุดไทยค่ะแล้วก็ถือของนะคะบอกว่าจะไปใส่บาตรทำบุญที่โรงเรียนจัดกิจกรรมขึ้นเด็กๆคนไหนเคยไปใส่บาตรทำบุญบ้างคะ
1: พ
0: ี่
1: บ้านย่าหนูก
0: ็เคยไปเหมือนกันใช่ไหมลูกดีมากๆเลยค่ะเพราะว่าการทำกิจกรรมนะคะเด็กๆอาจจะต้องนำสิ่งของมาใส่บาตรทำบุญที่โรงเรียนเหมือนกันกับเพื่อนๆที่คุณครูปิ๊งเห็นแน่ๆเลยเพราะว่านะคะประเทศไทยของเราก็มีวันสำคัญทางศาสนาเยอะแยะเลยค่ะแล้วเด็กๆนะคะก็จะได้ร่วมกิจกรรมนะคะในวันสำคัญทางศาสนาต่างๆค่ะและเด็กๆคนไหนวันนี้มีเรื่องราวข่าวสารจะบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังบ้างคะขอเชิญน้องน็อตค่ะวันนี้น้องน็อตมีเรื่องอะไรจะมาเล่าให้เพื่อนๆฟังครับ
2: ดูข่าวมา
0: หนูดูข่าวในโทรทัศน์มาหรอคะอ๋อแล้วข่าวบอกว่าอย่างไรบ้างลูก
2: เด็กติดบันไดเลื่อน
0: เด็กติดบันไดเลื่อนเพราะอะไรอะคะลูกติดอย่างไรคะ
2: ชิดเกินแล้วทีนี้ขาพาด
0: เอาขาไปชิดบันไดเลื่อนเกินไปเหรอคะแล้วทำแล้วเกิดอะไรขึ้นอีกคะ
2: พลาด
0: แบบไหนลูกก็เลยขาติดหรือรองเท้าติดคะ
2: รองเท้าติด
0: อ๋อรองติดอยู่ใช่ไหมคะดีนะที่ไม่ใช่เป็นขาเด็กๆถ้าเป็นขาจะเกิดอะไรขึ้นคะอันตรายไหมคะอันตรายแล้วน้องน็อตเคยไปเดินที่บันไดเลื่อนไหมคะแล้วน้องน็อตเดินอย่างไรลูก
2: เดินห่างๆแล้วหนูก็เจอป้ายระวัง
0: หนูเคยพบเจอป้ายระวังที่บันไดเลื่อนใช่ไหมคะป้ายบอกว่าให้หนูยืนอย่างไรคะ
2: ห่างๆ
0: ยืนห่างๆไม่ชิดจนเกินไปใช่ไหมคะแล้วต้องจับอะไรด้วย
2: ที่มันจะไปลื่นๆแล้วมันก็ค่อยไหลๆเหมือนลิฟ
0: ต์อ๋อขอเรียกว่าราวบันไดใช่ไหมคะหนูต้องจับไว้ข้างนึงแล้วก็ยืนห่างๆอย่าชิดเกินไปใช่ไหมคะเพราะว่าตรงราวเขาก็เลื่อนได้ใช่ไหมลูกถูกต้องแล้วครับปรบมือให้น้องน็อตหน่อยค่ะโอ้โหน้องน็อตมีข่าวจากโทรทัศน์นะคะมาบอกเล่าให้เพื่อนๆฟังแต่เด็กๆเคยไปเดินที่ห้างสรรพสินค้าใช่ไหมคะบันไดเลื่อนนะคะอันตรายมากๆเลยถ้าเด็กๆไปเล่นยิ่งเล่นคนเดียวไม่เดินกับคุณพ่อคุณแม่อาจจะเกิดอันตรายได้ใช่ไหมคะ
1: ไม่จับถ้าเราอยู่ใกล้ราวเกินเราจะตก
0: ใช่แล้วค่ะถ้าเรายืนตัวชิดราวจนเกินไปเพราะว่าราวบันไดเลื่อนนะคะก็จะเลื่อนไปอย่างนี้เหมือนกันใช่ไหมคะแต่เด็กๆยืนอยู่ที่บันไดถ้าเด็กๆไปยืนพิงที่ราวบันไดใช่ไหมคะพอไปยืนพิงปุ๊บตัวก็เสียดสีกันกับราวบันไดอาจจะเกิดการดึงเสื้อกางเกงหรือรองเท้าเด็กๆถ้าเชือกหลุดนะคะดึงพันเข้าไปในไหนคะในบันไดเลื่อนใช่ไหมลูกอันตรายมากๆเลยนะคะฉะนั้นเด็กๆต้องระมัดระวังด้วยนะคะทุกๆครั้งที่เด็กๆนะคะออกไปนอกสถานที่ค่ะวันนี้เด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าอีกนะขอเชิญน้องเอ๋ยค่ะวันนี้น้องเอ๋ยอยากออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรคะ
2: แม่พาหนูไปเชียงใหม่

0: โอ้ไปไกลเลยค่ะไปอย่างไรคะลูก
1: ขึ้นเครื่องบิน
0: นั่งเครื่องบินไปเหรอลูก
1: ใช่ค่ะ
0: แล้วหนูไปทำอะไรที่เชียงใหม่กับคุณแม่คะ
1: คุณแม่บอกว่าเดี๋ยวพรุ่งนี้ไปนอนที่เชียงใหม่กันนะ
0: ไปนอนคือไปเที่ยวใช่ไหมลูก
1: ใช่
0: แล้วคุณแม่บอกว่าจะไปทำอะไรอีกคะที่เชียงใหม
1: ่แล้วก็ไปไหว้พระ
0: ไปไหว้พระด้วยหรอคะโอ้โหดีจังเลยค่ะถ้าคุณครูปิ๊งมีโอกาสอยากไปเที่ยวกับหนูด้วยจังเลยได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ได้ใช่ไหมคะโอ้ปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะน้องเอ๋ยจะไปไหนคะ
2: เช
0: ีย
2: งใหม
0: ่จะไปที่เชียงใหม่เอ๊ไปอย่างไรล่ะไปกับคุณแม่โดยการเดินทางอย่างไรบอกว่าจะนั่งเครื่องบินไปใช่ไหมคะและเอ๊ไปทำอะไรที่เชียงใหม่ล่ะคะ
2: ไปไหว้พระ
0: ไปทำอะไรอีกคะไปนอนที่เชียงใหม่ก็คือไปท่องเที่ยวใช่ไหมคะเด็กๆคนไหนชื่นชอบการไปท่องเที่ยวบ้างโอ้โหหลายคนนะคะต้องชื่นชอบการไปท่องเที่ยวเหมือนคุณครูปิ๊งแน่ๆเลยแต่ว่าเด็กๆค่ะช่วงนี้นะคะเชื้อโรคโควิดนะคะก็ยังแพร่ระบาดอยู่เด็กๆอย่าลืมป้องกันตนเองด้วยนะคะสวมใส่แมสทุกครั้งที่ออกจากบ้านและเอ๊เด็กๆคนไหนอยากจะออกมาบอกเล่าข่าวอีกนะโอ้โหเพื่อนๆปลายทางบอกว่าหนูก็อยากออกมาบอกเล่าข่าวเช่นเดียวกันใช่ไหมคะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเราไปเล่าข่าวนะคะกับเพื่อนๆห้องเรียนปลายทางเหมือนกันกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของครูปิ๊งเลยค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันต่อเลยนะคะให้เด็กๆสนทนาข่าวเกี่ยวกับข่าวสร้างสรรค์หรือเหตุการณ์ต่างๆที่เกิดขึ้นจดจำเรื่องราวและนำมาบอกเล่าให้คุณครูและเพื่อนๆได้ฟังกันค่ะ

0: เชิญน้องเชอร์แตมค่ะวันนี้น้องเชอร์แตมอยากจะออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรคะ
1: หนูไม่สบาย
0: หนูไม่สบายเป็นอะไรลูก
1: เป็นหวัด
0: เป็นหวัดหายหรือยังคะแล้วหนูไม่สบายทำอะไรบ้างคะทำอย่างไร
1: หยดน้ำเกลืออ
0: ุ้ยไปให้น้ำเกลือมาเหรอคะให้ตรงไหนลูกโอ้ไหนดูซิยังมีรอยอยู่หรือเปล่าโอ้มีรอยนิดหน่อยนี่เองแสดงว่าหนูไปหาคุณหมอมาใช่ไหมคะแล้วหนูหายแล้วหรือยังหายแล้วใช่ไหมคะ
2: คุณหมอให้น้ำเกลือหนูเหรอลูก
0: เพราะว่าหนูไม่สบายเยอะหรอคะหนูรับประทานอาหารได้ไหมโอ้หนูรับประทานอาหารไม่ได้ก็เลยต้องให้น้ำเกลือนั่นเองเด็กๆคนไหนเคยไม่สบายบ้างคะเวลาไม่สบายถ้าเด็กๆรู้สึกว่ารับประทานอาหารไม่ได้นะคะก็จะต้องไปให้น้ำเกลือเหมือนน้องเชอร์แตมแน่ๆเลยใช่ไหมคะเพราะว่าคุณหมอบอกว่าจะไม่มีแรงใช่ไหมลูกแล้วหนูทำยังไงอีกคะลูก
1: แล้วก็นอนโรงพยาบาล
0: แล้วก็นอนโรงพยาบาลใช่ไหมคะคุณหมอก็เลยให้น้ำเกลือแล้วก็ให้รับประทานยาใช่ไหมคะแล้วหนูอยู่โรงพยาบาลกี่วัน
1: ส
0: องวันเลยเหรอโอ้โหเพื่อนๆคิดถึงแย่เลยใช่ไหมคะวันนี้หนูหายแล้วใช่ไหมคะเดี๋ยววันนี้มาทำกิจกรรมกับเพื่อนๆที่โรงเรียนดีใจไหมคะดีใจใช่ไหมคะเอาปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเฮ้น่ารักมากๆเลยค่ะเชอร์แตมเป็นอะไรคะเพื่อนๆไม่สบายใช่ไหมคะเชอร์แตมไปนอนที่โรงพยาบาลมาจึงอยากออกเล่าให้เพื่อนๆฟังว่าถ้าเด็กๆไม่สบายเด็กๆต้องสังเกตอาการของตนเองแล้วบอกใครด้วยบอกคุณพ่อคุณแม่ด้วยเมื่อเด็กๆรับประทานอาหารไม่ได้อาจจะต้องไปทำอะไรคะให้น้ำเกลือใช่ไหมคะเพราะว่าไม่ฉะนั้นจะไม่มีแรงใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะมีเด็กๆคนไหนอยากออกมาบอกเล่าเรื่องราวอีกนะขอเชิญน้องเข้าตังค่ะน้องเข้าตังไม่สบายด้วยหรือเปล่าคะ
3: ไม่ใช่ครับ
0: อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคะไอเฉยใช่ไหมคะแล้วหนูอยากออกมาบอกเล่าเรื่องอะไรครับลูก
3: เมื่อวานนี้ที่ตอนเย็นน้องจะเห็นมีดน้องเลยก็ไม่เล่น
0: อ๋อหนูไปเห็นมีดที่ไหนมา
3: ที่บ้าน
0: ที่บ้านแต่น้องไม่ได้เล่นใช่ไหม
3: ใช่ครับเดี๋ยวมีดบาด
0: อ๋อก็คือน้องไปเห็นว่ามีดเป็นอันตรายใช่ไหมคะ
3: ใช่ครับ
0: หนูก็เลยไม่เล่นแล้วหนูเห็นใครเล่นมีดไหมคะหนูเคยเห็นเหตุการณ์ไหมคะ
3: พี่น้องเคยโดนมีดบาด
0: แล้วพี่น้องทำอย่างไรถึงโดนมีดบาดคะลูก
3: เล่นมีด
0: เล่นอย่างไรอ่ะ
3: เล่นก็ถือเอาไปตักก็ถือเอาไปหั่นสิ่งของอย่างอื่น
0: แล้วก็เลยพลาดใช่ไหมคะแล้วก็เลยมีดบาดมือเลยใช่ไหมคะ
3: ใช่คร
0: ับ โอ้โหแสดงว่าหนูเคยมีประสบการณ์การพบเห็นพี่ของหนูใช่ไหมคะว่าโดนมีดบาดหนูจึงไม่เล่นใช่ไหมคะโอ้โหดีมากๆเลยค่ะคุณครูปิงขอชื่นชมหนูเลยนะคะเพราะว่าถ้าหนูเล่นจะเกิดอันตรายกับใคร
3: กับน้องเองครับ
0: ใช่แล้วค่ะปรบมือให้เพื่อนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเพื่อนไปเจอเหตุการณ์อะไรมาคะ
4: พ
0: ี่โดนมีดบาดเพราะอะไรคะเพราะว่าใช่แล้วค่ะเอามีดไปหั่นเล่นอย่างอื่นใช่ไหมคะอาจจะเผลอแล้วก็พลาดบาดมือตนเองเลือดก็เป็นอย่างไรเลยไหลออกมาเลยเพื่อนเห็นว่าการเล่นมีดเป็นอันตรายใช่ไหมคะก็เลยทำไมคะ
4: ไม่เล่น
0: มีดนั่นเองหูใช่แล้วค่ะหนูก็เคยมีประสบการณ์ใช่ไหมลูกโอ้โหปรบมือให้ตนเองทุกคนเลยค่ะเยี่ยมมากกันทุกคนเลยเด็กๆปลายทางล่ะคะวันนี้ออกมาบอกเล่าเรื่องราวอะไรกันบ้างคะมีทั้งเรื่องราวข่าวสารนะคะจากการดูโทรทัศน์หรือการพบเจอนะคะจากประสบการณ์ของตนเองค่ะก็สามารถนำมาบอกเล่าเรื่องราวนี้นะคะให้เพื่อนๆฟังได้เช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆนะคะไปพักกันสักครู่ค่ะแล้วเดี๋ยวจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมอะไรคะใช่แล้วค่ะเด็กๆคนไหนอยากออกกำลังกายแล้วบ้างโอ้โหเด็กๆอยากออกกำลังกายกันแล้วเดี๋ยวเรามาดูเสียงสัญญาณจังหวะกันก่อนว่าวันนี้คุณครูปิงนำเครื่องดนตรีอะไรมาใช่แล้วค่ะแทมบูรินค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็จะให้เสียงสัญญาณจังหวะเหมือนเดิมเลยมีสัญญาณอะไรบ้างคะสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณเร็วและสัญญาณหยุดค่ะดังนี้นะ

เด็กๆน่าจะคุ้นเคยกันดีแล้วค่ะถ้าอย่างนั้นค่ะเดี๋ยวเรามาลุกขึ้นยืนหาพื้นที่กันเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันนะคะเมื่อเด็กๆได้พื้นที่แล้วอย่าลืมนะคะเราต้องคิดท่าทางนะคะประกอบการเคลื่อนไหวตามเสียงสัญญาณกันด้วยค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะ

0: น้องโอโซนทำท่าทางอะไรอยู่ครับ
1: ท่านกครับ
0: เป็นนกใช่ไหมคะน้องลิต้าล่ะลูก
1: กระต่ายตัวสูงค่ะ
0: กระต่ายตัวสูงน้องทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
1: ร้องเพลงค่ะ
0: น้องกรีนบอกว่าร้องเพลงอยู่เอ๊ะใครอีกนะทำท่าแปลกใหม่บ้างนะน้องมาร์กี้ล่ะลูก
2: ทำท่ายีราฟค่ะ
0: เป็นยีราฟโอ้โหขย่งเท้าด้วยเหรอคะแล้วแขนทำอะไรคะเป็นคอยีราฟเหรอคะโอ้เยี่ยมมากเลยค่ะไปกันต่อนะคะอันตาล่ะคะทำท่าอะไรอยู่จ๊ะ
3: ยีราฟค่ะ
0: ยีราฟเหมือนกันเลยหนูละลูก
4: ทำท่ากินน้ำครับ
0: กำลังจะดื่มน้ำหนูล่ะคะทาร่าทำท่าอะไรจ๊ะ
5: ทำท่ากระต่ายค่ะ
0: กระต่ายหนูล่ะคะมะลิทำท่าอะไรลูก
6: นกค่ะ
0: นกใช่ไหมคะอุ๊ยแล้วสองคนนี้ทำท่าอะไรกันอยู
7: ่ทำท่างูครับ
0: โอโซนเป็นงูแล้วหนูล่ะลูก
7: พรางตัวครับ
0: พรางตัวเหรอคะโอ้โหเยี่ยมมากค่ะให้เด็กๆเคลื่อนที่ไปทั่วๆบริเวณห้องเรียนของเราค่ะอย่าลืมนะระมัดระวังเพื่อนด้วยนะ

0: วันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมีข้อตกลงมาบอกเด็กๆว่าเมื่อถึงสัญญาณหยุดแบบนี้เด็กๆต้องฟังคุณครูปิ๊งว่าจะพูดข้อตกลงว่าอย่างไรถ้าคุณครูปิ๊งพูดคำว่าเครื่องเล่นให้เด็กๆวิ่งอยู่กับที่แบบนี้แล้วนับ 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10ถ้าคุณครูปิ๊งพูดว่าของเล่นให้เด็กๆปรบมือ5ครั้ง1 2 3 4 5ทำได้ไหมคะ
1: ได้ค่ะ
0: ถ้าเครื่องเล่นทำอะไรนะคะเครื่องเล่น
1: ว
0: ิ่งกี่ครั้ง10ครั้งอยู่กับที่นะลูกและถ้าพูดคำว่าของเล่นล่ะคะกี่ครั้งคะไหนลองปรบมือสิคะ1 2แต่ถ้าคุณครูปิ๊งพูดคำว่าสไลเดอร์ให้เด็กๆค่ะจับกลุ่ม5คนจับอย่างไรล่ะ5

0: คนเด็กๆต้องนับที่ตัวเองก่อนนะคะ1 2 3 4อ่ะ5เอานับใหม่พอเด็กๆได้ครบหรือยังเด็กๆต้องทบทวนก่อนนับที่ใครก่อนคุณตัวเราเองเด็กๆต้องนับที่ตัวเองก่อนนับ1อ่ะนับทุกคน1นับที่ตัวเองค่ะ1 1 2เธอก็นับต่อไปสิ2 3 4เธอก็นับ4นี่4และ5 5ที่คุณครูปิ๊งเพราะว่าเรานับที่ตัวเองก่อนใช่ไหมคะทุกคนต้องทบทวนนับเลขที่ใครก่อนที่ตนเองแล้วถึงจะไปชี้ที่เพื่อนแล้วนับลำดับต่อไปทำได้ไหมคะถ้าพูดว่าอะไรคะ
1: สไลเดอร์
0: สไลเดอร์ให้ทำอะไรลูกกี่คน5คนนะคะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาทำกิจกรรมกันต่อค่ะพร้อมแล้วหรือยังคะไปกันเลยค่ะกระจายเลยเคลื่อนไหวเหมือนเดิมยังเคลื่อนไหวอยู่เครื่องเล่น1 2
1: 3 4 5

0: ไลเดอร์ได้หรือยังคะใครได้กลุ่มแล้วขยายกลุ่มออกมาไกลๆเพื่อนสิคะจะได้มองเห็นนับที่ใครก่อนที่ตัวเองอะลองนับสิ1 2 3 4 5ครบไหมคะโอ้โหปรบมือให้ตัวเองหน่อยค่ะไปกันต่อค่ะของเล่นต้องปรบมือกี่ครั้งคะเด็กๆช่วยปรบจังเป็นจังหวะได้ไหมคะ1 2 3 4 5ทำได้ไหมคะอันไหนลองทำสิคะนับ1 2 3 4 5โอ้โหแบบนี้นะคะเอาใหม่นะ1 2 3 4 5ไปกันต่อค่ะเครื่องเล่นค่ะ1 2
1: 4 5 6 7 8 9 10
0: สไลเดอร์ค่ะครบหรือยังนับให้ครบนะนับตัวเองให้ครบนะครบหรือยังคะกลุ่มนี้ครบหรือยังคะยังไม่ครบต้องเรียกเพื่อนมาค่ะขาดอีกกี่คนลองนับสิใครเกินใครเกินกลุ่มนี้นั่งลงกลุ่มนี้ครบนั่งลงกลุ่มนี้ครบนั่งลงใครเกินลองนับสิครบหรือยังลองนับใหม่
1: 1 2 3 4 5
0: ครบไหมคะ
1: ครบ
0: ครบแล้วนั่งลงโอ้โหปรบมือให้ตัวเองทุกคนเลยค่ะเดี๋ยววันนี้ให้เด็กๆนะคะผ่อนคลายกล้ามเนื้อโดยการนั่งเป็นกลุ่มหันหน้าเข้าหากลุ่มตัวเองค่ะวันนี้เรานั่งหันหน้าเข้ากลุ่มตัวเองและผ่อนคลายกล้ามเนื้อไปพร้อมๆกันเลยบีบก็ได้นวดก็ได้ผ่อนคลายกล้ามเนื้อเลยค่ะเด็กๆปลายทางเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเรามาผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันต่อเลยนะคะพร้อมหรือยังคะพร้อมแล้วผ่อนคลายกล้ามเนื้อกันเลยค่ะทำท่าไหนก็ได้

ให้10จังหวะค่ะเดี๋ยวให้เด็กๆกลับเข้าที่เดิมค่ะ1 2 3 4 5 6 7 8 9 10พร้อมหรือยังคะนั่งขัดสมาธิให้ดีขยับมาหน่อยลูก

ให้เด็กๆค่อยๆลืมตาขึ้นค่ะเก่งมากๆเลยค่ะวันนี้นะคะคุณครูปิ๊งสังเกตว่าเด็กๆหลายคนนะคะฟังข้อตกลงได้ดีขึ้นค่ะแล้วก็ยังนับจำนวนใช่ไหมคะมีนับจำนวนเท่าไหร่บ้างตอนวิ่งนับเท่าไหร่คะนับ1ถึง10ใช่ไหมคะวิ่งอยู่กับที่10ครั้งค่ะแล้วตอนปรบมือล่ะคะกี่ครั้งคะ5ครั้งนั่นเองค่ะแล้วตอนเด็กๆจับกลุ่มแล้วลูกกี่คนคะ5คนเช่นเดียวกันใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้ตนเองเสียงดังๆเลยค่ะเยี่ยมมากๆเลยค่ะวันนี้ค่ะนอกจากการฟังเสียงสัญญาณจังหวะต่างๆแล้วค่ะเด็กๆนะคะได้คิดท่าทางค่ะประกอบเสียงสัญญาณนะคะไม่ว่าจะเป็นสัญญาณจังหวะช้าสัญญาณจังหวะเร็วหรือสัญญาณหยุดค่ะเด็กๆก็สามารถหยุดเคลื่อนไหวได้ในท่านั้นทันทีค่ะรวมถึงวันนี้เราได้ฟังข้อตกลงของคุณครูใช่ไหมคะและปฏิบัติตามข้อตกลงเมื่อได้ยินเสียงสัญญาณต่างๆนะคะที่คุณครูพูดเช่นเครื่องเล่นของเล่นหรือสไลเดอร์เด็กๆ ก็จับกลุ่มกันได้ถูกต้องเลยค่ะคุณครูก็ขอชื่นชมเด็กๆทุกคนเลยนะคะเดี๋ยวเราจะให้เด็กๆค่ะไปพักนะคะดื่มนมดื่มน้ำเข้าห้องน้ำให้เรียบร้อยค่ะเติมพลังกันเสร็จแล้วเดี๋ยวเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

ช่วงนี้ค่ะเราก็มาถึงช่วงกิจกรรมใช่แล้วค่ะช่วงนี้นะคะกิจกรรมเสริมประสบการณ์ของเรา

0: เรายังอยู่ในหน่วยการเรียนรู้อะไรคะโอ้โหเก่งมากๆเลยค่ะหน่วยนี้ชื่อว่าหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนหน่วยปลอดภัยไว้ก่อนใช่แล้วค่ะและวันนี้นะคะเด็กๆจะได้เรียนรู้ในเรื่องนี้ค่ะเรื่องการระวังภัยจากสถานที่เสี่ยงอันตรายและของมีคมเรื่องการระวังภัยจากสถานที่เสี่ยงอันตรายและของมีคมใช่แล้วค่ะไม่ว่าจะเป็นสถานที่หรือว่าสิ่งของมีคมต่างๆเด็กๆก็ต้องระมัดระวังใช่ไหมคะไม่ฉะนั้นจะเกิดอันตรายกับใครกับตัวเด็กๆเองหรืออาจจะเกิดอันตรายกับใครด้วยเพื่อนๆด้วยหรือบุคคลอื่นด้วยเช่นเดียวกันค่ะใช่แล้วค่ะ
1: ใช
0: ่ค่ะอ่ะก่อนอื่นคุณครูปิงนะคะมีคำคล้องจองมาฝากเด็กๆด้วยเด็กๆยังจำได้หรือเปล่านะคำคล้องจองนี้ชื่อว่าคำคล้องจอง
1: ปลอดภ
0: ั
1: ยไว
0: ้
1: ก
0: ่
1: อน
0: ผู้แต่งอุศนีจันทรวิรักษ์ค่ะคำพร้อมจองนี้นะคะท่องเหมือนที่คุณครูปิงท่องให้ฟังแล้วเมื่อวานตอนทำกิจกรรมเคลื่อนไหวใช่ไหมคะเดี๋ยวเด็กๆนะคะอ่านคำคล้องจองตามคุณครูเลยได้ไหมคะคำคล้องจองปลอดภัยไว้
1: ก
0: ่
1: อน
0: ปลอดภัยไว้
1: ก
0: ่
1: อน
0: ครูสอนจำไว
1: ้
0: อุบัติเหตุเกิดได
1: ้
0: ถ้าไม่ประมาท
1: เล
0: ่
1: นของแหลมคม
0: หกล้มมีดบาดตกบันไดวิ่งพลาดหนูจงระวัง เก่งมากๆเลยค่ะเด็กๆจะเห็นแล้วว่าในคำคล้องจองค่ะบอกถึงเรื่องอะไรบ้างคะเชิญค่ะน้องซินบอกให้เราทำอย่างไรคะ
2: จงระวัง
0: จงระวังใช่ไหมคะถ้าไม่ระวังจะเกิดอะไรขึ้น
2: หัวฟาด
0: อะไรนะคะ
2: หัวฟาด
0: หัวฟาดได้เนื่องจากเป็นอย่างไรคะเป็นอย่างไรคะถึงหัวฟาดได
2: ้เพราะว่าตกบันได
0: ตกบันไดใช่ไหมคะโอ้โหปรบมือให้น้องซินหน่อยค่ะนอกจากหกล้มหัวฟาดแล้วนะคะตกบันไดแล้วเด็กๆก็ต้องระมัดระวังอย่างอื่นด้วยเช่นอะไรคะอะไรนะคะมีดบาดก็ได้ใช่ไหมคะบันไดเป็นที่ที่เด็กๆวิ่งได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: ทำไมล่ะลูกใครมีวิธีเดินขึ้นบันไดบอกให้คุณครูปิงฟังบ้างขอเชิญน้องโอโซนค่ะโอโซนเวลาโอโซนเดินโอโซนเดินบันไดอย่างไรครับ
3: ต้องจับราวบันไดเพราะว่าไม่งั้นเราจะพลาด
0: พลาดแล้วจะเกิดอะไรขึ้นคะ
3: เราก็จะกวิ้งกวิ้งกวิ้งตกไปแล้วเราก็จะหัวแตก
0: อ๋อฉะนั้นเวลาโอโซนเดินโอโซนทำอย่างไรคะลองทำท่าสิคะแล้วเดินอย่างไรคะค่อยๆใช่ไหมคะถูกต้องไหมคะเพื่อนๆปรบมือให้โอโซนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะเด็กๆก็ต้องมีวิธีการเดินหรือใช้สถานที่ต่างๆอย่างระมัดระวังนั่นเองค่ะเดี๋ยวคุณครูปิงนะคะจะพาเด็กๆ มาสังเกตภาพกันค่ะว่ามีสถานที่ใดนะคะ

0: ที่อาจจะทำให้เด็กๆเกิดอันตรายขึ้นได้พร้อมหรือยังคะมาดูกันเลยค่ะการระวังภัยจากสถานที่เสี่ยงอันตราย 1. ความปลอดภัยในโรงเรียนการใช้บันไดเด็กๆสังเกตภาพสิคะภาพแรกทำอะไรคะเด็กๆทำอะไรคะล้มหรือยังลูก
1: ย
0: ัง แต่ว่าเดินตามใครคะเดินตามคนอื่นใช่ไหมคะแต่คนที่เขาถือร่มอยู่ในมือระมัดระวังไหมคะไม่ระมัดระวังถ้าเด็กๆไปเดินตามคนที่ถืออุปกรณ์ต่างๆที่ไม่ระมัดระวังแบบนี้เด็กๆอาจจะเกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันเราอาจจะต้องสังเกตบุคคลรอบข้างด้วยว่าถือสิ่งของที่สามารถทำให้เกิดอันตรายกับเราได้หรือเปล่านะคะและอีกข้อหนึ่งแบบที่โอโซนบอกเลยต้องทำอะไรคะจับราวบันไดเวลาเด็กๆจะต้องเดินขึ้นและลงนั่นเองใช่ไหมคะถูกต้องแล้วค่ะใช่แล้วค่ะต่อมาที่ไหนคะเนี่ย
1: สนามเด็กเล่น
0: ใช่แล้วค่ะความปลอดภัยจากสนามเด็กเล่นรู้จักวิธีการใช้ของเล่นที่ปลอดภัยและการใช้สนามเด็กเล่นค่ะว่าแต่เด็กๆเล่นสนามเด็กเล่นอย่างไรล่ะขอเชิญน้องมาร์กี้ค่ะมาร์กี้คะมาร์กี้เคยเล่นสนามเด็กเล่นไหมคะ
2: เคยค่ะ
0: แล้วหนูชอบเล่นอะไรคะลูก
2: ชิงช้า
0: แล้วหนูเล่นชิงช้าอย่างไร
2: จับไว้
0: จับอย่างไรคะ
2: แน่นๆ
0: จับแน่นๆใช่ไหมคะเวลานั่งเราจับแน่นๆใช่ไหมคะ
2: ใช่ค่ะ
0: แล้วทำอย่างไรต่อคะทำอย่างไรต่อลูกเวลาเล่นหนูทำยังไงไกวชิงช้าใช่ไหมคะไกวอย่างไรคะ
2: เบา
0: ๆอ๋อไกวเบาๆด้วยใช่ไหมคะบางทีเพื่อนก็มาช่วยหนูไกวชิงช้าใช่ไหมคะ
2: ใช่
0: แต่หนูต้องบอกเพื่อนว่าอย่างไรคะ
2: เบาๆ
0: ไกวเบาๆนะใช่ไหมคะปรบมือให้มากี้หน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะและเด็กๆคนไหนรู้วิธีเล่นอย่างอันตรายบ้างล่ะเล่นอย่างไรถึงเป็นอันตรายขอเชิญน้องสกายค่ะสกายคะคุณครูปิ๊งเคยบอกว่าเวลาเล่นสนามเด็กเล่นห้ามเล่นอย่างไรคะ
3: ห้ามเล่นแรงแรง
0: ห้ามเล่นแรงแรงแล้วเวลาสกายเล่นสไลเดอร์เล่นอย่างไรลูก
3: จับตรงที่จับ
0: จับตรงที่จับแล้วทำอย่างไรต่อ
3: สไลด์ลง
0: สไลด์ลงเอาหัวลงได้ไหมคะ
3: ไม่ได
0: ้หันหลังล่ะคะหันหลังลง
3: ไม่ได้
0: เราเล่นอย่างไรล่ะคะ
3: หันหน้าลง
0: หันหน้าลงแล้วนั่งหรือนอนคะ
3: นั่ง
0: นั่งใช่ไหมคะเอียงตัวเล็กน้อยใช่ไหมคะแต่ว่าบางคนชอบเล่นหันหลังแล้วก็พุ่งลงไปได้ไหมคะ
3: ไม่ได้
0: อาจจะเกิดอะไรขึ้นลูก
3: เดี๋ยวหัวกระแทก
0: เก่งมากเลยค่ะปรบมือให้สกายหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะใช่แล้วค่ะอุปกรณ์แต่ละชนิดนะคะในสนามเด็กเล่นก็มีวิธีการเล่นที่แตกต่างกันเช่นเครื่องเล่นสนามต่างๆเครื่องปีนป่ายนะคะเด็กๆนะคะจะขึ้นไปนั่งเล่นกันข้างบนได้ไหมคะได้ไหมลูกอาจจะเกิดนั่งแล้วเอียงแล้วล้มลงมาแบบนี้ได้ล่วงลงมาทำให้เป็นยังไงเลยหัวอาจจะแตกได้เวลาเล่นเครื่องเล่นปีนป่ายต่างๆเด็กๆต้องเล่นอย่างระมัดระวังจับให้แน่นๆนะคะจับให้แน่นๆผลักเพื่อนได้ไหม
1: ไม่ได
0: ้ผลักเพื่อนเวลาเล่นอยู่แล้วเพื่อนขึ้นมาอุ๊ยฉันยังไม่อยากให้เธอขึ้นมาลงไปได้ไหมคะ
1: ไม่ได้
0: เพื่อนเป็นอย่างไรเลยใช่แล้วค่ะ
1: เพราะว่าเดี๋ยวเพื่อนไปทับกับเพื่อนอีกคนหนึ่งที่อยู่ด้านล่าง
0: คะผลักเพื่อนเพื่อนก็จะตกลงมาใช่ไหมคะถูกต้องค่ะต่อมาค่ะ
1: ปลั๊กไฟ
4: ปลั๊กไฟห้ามเล่น
0: ปลั๊กไฟต่างๆที่คุณครูเสียบไฟฟ้าหรือไฟแช็กที่จุดไฟไม้ขีดไฟต่างๆแบบนี้เด็กๆสามารถเล่นได้ไหมลูก
5: ไม่ได้
0: จะเกิดอะไรขึ้นคะ
5: ไม่ได
0: ้อันตรายมากๆเลยถ้าเป็นไฟแบบนี้ก็จะเกิดไฟไหม้ได้ใช่ไหมคะถ้าเด็กๆนำไปเล่นใช่แล้วค่ะแต่ถ้าเป็นปลั๊กไฟแบบนี้ล่ะคะ
6: ไม่
0: เป็นยังไงคะเชิญน้องกรีนค่ะถ้าเป็นปลั๊กไฟถ้าหนูไปเล่นจะเป็นยังไงคะ
3: มังช็อต
0: ไฟก็จะช็อตเราใช่ไหมคะ
3: ใช
0: ่แล้วเกิดอะไรขึ้นคะ
3: นั้นเราก็จะ
0: เป็นยังไงคะเสียอะไรเสียชีวิตเลยค่ะไม่ใช่ตัวดำๆเหมือนในการ์ตูนใช่ไหมลูก
3: ใช่
0: ไม่ใช่ตัวดำๆเหมือนในการ์ตูนอย่างเดียวนะแต่ว่าเราเสียชีวิตเลยเข้าใจไหมคะปรบมือให้น้องกีนหน่อยค่ะเยี่ยมมากค่ะฉะนั้นเวลาเด็กๆเห็นปลั๊กไฟต่างๆนะคะเด็กๆต้องไม่ไปเล่นไม่นำสิ่งของอย่างอื่นไปแย่ปลั๊กได้ไหมได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะใช่แล้วค่ะการป้องกันอัคคีภัยอันตรายจากไม้ขีดไฟเตาไฟแล้วก็ปลั๊กไฟนั่นเองค่ะต่อมานะคะการป้องกันอัคคีภัยยังอยู่ที่การซ้อมและการเรียนรู้วิธีการดับเพลิงด้วยนะคะเด็กๆอาจจะเคยเห็นมีดับเพลิงมาสาธิตให้เด็กๆดูใช่ไหมคะในโรงเรียนของเราใช่ไหมลูกใช่แล้วค่ะก็จะเป็นการระวังนะคะเมื่อเกิดอันตรายขึ้นเด็กๆ ก็ต้องใช้ถังดับเพลิงแบบที่น้องน็อตบอกก็ได้ใช่ไหมคะแต่ว่าถังดับเพลิงเด็กๆ ยกได้ไหมอ่ะ
7: ไม่ได
0: ้ต้องบอกใครให้ทำใช่แล้วค่ะเด็กๆ ยกเองไม่ได้นะลูกเพราะว่าหนักมากแล้วก็เด็กๆ ก็ใช้ไม่ได้กดไม่ลงเลยค่ะต้องใช้แรงของผู้ใหญ่เป็นคนทำนั่นเองเด็กๆ เล่นได้ไหมคะสรุปว่าไฟไม่ได้นะคะลูกใช่แล้วค่ะและต่อมาค่ะความปลอดภัยในการเดินทางไปกลับโรงเรียนการใช้ถนนการปฏิบัติตามกฎจราจรเด็กๆต้องสังเกตอะไรคะ
5: ไฟ
0: ใช่ไหมคะ
8: ถ
0: ้
8: าไฟเขียวมันจะ
0: ให้เราเดินใช่แล้วค่ะตรงนี้เป็นสัญญาณจราจรสำหรับคนที่จะเดินข้ามถนนถ้าเด็กๆเห็นป้ายสัญลักษณ์รูปสีแดงแล้วเป็นรูปคนนี้แสดงว่าคนที่กำลังจะต้องเดินข้ามถนนเดินได้ไหมเดินได้ไหมคะเดินไม่ได้ต้องหยุดรอก่อนเพราะว่าตอนนี้รถกำลังจะขับออกไปแต่ถ้าเด็กๆเห็นป้ายนะคะสีเขียวแบบนี้แล้วมีรูปคนกำลังเดินแสดงว่าเด็กๆ เดินได้หรือยัง
9: เด
0: ินได้แล้วค่ะเพราะว่าตอนนี้รถกำลังติดไฟแดงอยู่เช่นเดียวกันค่ะตรงนี้เป็นสัญญาณไฟของรถตรงนี้เป็นสัญญาณไฟของใครของคนเดินใช่ไหมคะตรงนี้เป็นสัญญาณไฟของรถทั้งรถยนต์รถจักรยานยนต์หรือรถชนิดอื่นๆที่ใช้ท้องถนนอยู่เด็กๆจะสังเกตว่ามีไฟสัญญาณจราจรแบบนี้ใช่ไหมคะตาม4แยกทางถนนต่างๆใช่ไหมคะ
9: มีไฟเข
0: ีย
9: วแล้วก็ม
0: ี
9: ไฟ
0: ไฟสีอะไรคะอันนี
9: ้
0: สีเหลืองแสดงว่าอะไรคะ
9: ระว
0: ังไฟกำลังจะเปลี่ยนเป็นสี
9: แดง
0: ฉะนั้นเด็กๆต้องชะลอและหยุดรถถ้าไฟสีแดงแล้วเด็กๆคิดว่าคุณพ่อคุณแม่จะขับรถข้ามไปได้เลยไหมคะ
9: ไม่ได
0: ้ต้องทำอย่างไรคะ
9: ต้องหยุดตำรวจจ
0: ับตำรวจจับเพราะว่าทำผิดกฎจราจรนั่นเองค่ะใช่ไหมคะและไฟสีเขียวละลูก
9: ไปได
0: ้ขับรถผ่านไปได้เลยเก่งมากๆเลยค่ะและ เด็กๆต้องระมัดระวังแบบนี้เลยค่ะผู้หญิงคนนี้กำลังเดินข้ามอะไรคะทางม้าลายค่ะเด็กๆจะเดินข้ามบริเวณที่ไม่มีทางม้าลายได้ไหมล่ะทำไมล่ะคะอาจจะมองไม่ทันรถที่กำลังวิ่งมาใช่ไหมคะมือวิ่งข้ามถนนไปเลยต่างคนต่างไม่เห็นใช่ไหมคะเป็นอย่างไรเลยใช่แล้วค่ะอาจจะเกิดอุบัติเหตุการชนกันได้นั่นเองค่ะเด็กๆนะคะเป็นผู้สัญจรทางการเดินเท้าแบบนี้เด็กๆก็ต้องสังเกตไฟแบบนี้แต่ถ้าเป็นเด็กๆ เป็นคนขับรถต่างๆเด็กๆต้องสังเกตอะไรคะสัญญาณไฟจราจรที่เป็นไฟสีแดงสีส้มแล้วก็สีเขียวนั่นเองค่ะก็เป็นการใช้ถนนแล้วก็เป็นการปฏิบัติตามกฎจราจรเช่นเดียวกันวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งยังมีอุปกรณ์และของมีคมที่เด็กๆต้องเป็นอย่างไร
1: ระมัดระวัง
0: ใช่ไหมคะเป็นของมีคมที่ควรระวังนั่นเองค่ะเรามาดูกันเลยค่ะอย่างแรกที่เด็กๆใช้กันบ่อยครั้งเลยอะไรลูกกรรไกรคุณครูปิ๊งพูดสม่ำเสมอว่ากรรไกรเป็นของมีคมเด็กๆต้องใช้อย่างไรคะมากกี้ใช้กรรไกรอย่างไรนะลูกใช้กรรไกรอย่างไรคะ
4: เอา
0: ไว้ทำอะไรนะคะตัดกระดาษใช่ไหมคะตัดผมเพื่อนได้ไหมคะตัดเสื้อเพื่อนได้ไหมคะใช่แล้วค่ะกรรไกรนะคะที่คุณครูนำมาให้เด็กๆได้ใช้ทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เด็กๆก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังเช่นเดียวกันค่ะต่อมาค่ะ
6: ม
0: ี
6: ด
0: เหมือนที่เพื่อนเล่าในกิจกรรมสนทนาข่าวเลยใช่ไหมคะว่าเล่นได้ไหมไม่ได้มีดเอาไว้ทำอะไรล่ะคะเอาไว้หั่นสิ่งของต่างๆไม่ว่าจะเป็นเนื้อสัตว์นะคะผลละไม้ใช่ไหมคะแต่ว่าคนที่จะหั่นได้คือใคร
7: พ่อแม่
0: นะคือคุณพ่อคุณแม่หรือผู้ปกครองหรือผู้ใหญ่เด็กๆหั่นเองได้ไหมคะไม่ได้ใช่ไหมคะ
7: เพราะ
0: ที่
7: ม
0: ัน เ
7: ป็นส
0: ิ่
7: งที
0: ่
7: ม
0: ี
7: คมอ
0: ะไรคะ
7: ที่เย็บเสื้อผ้า
0: ที่เย็บเสื้อผ้าเขาเรียกว่าเข็มพูดสิคะเข็ม
7: เ
0: ข็มแล้วอีกอย่างนึงล่ะคะแหลมๆตรงนี้ที่มีหัวเรียกว่าอะไรนะลูก
7: ตะป
0: ูตะปูใช่แล้วค่ะทำไมถึงอันตรายล่ะคะใช่แล้วค่ะเพราะว่าการใช้งานของตะปูและเข็มนะคะใช้มีส่วนแหลมคมที่จะต้องทิ่มให้ทะลุผ่านเช่นเข็มเรานำมาเย็บเสื้อผ้าก็ต้องใช้แทงขึ้นลงนะคะแต่ว่าใช่แล้วค่ะแต่ว่าเด็กๆใช้เองอาจจะเกิดอันตรายเพราะอาจจะทิ่มมือเด็กๆได้ใช่ไหมคะตะปูก็เช่นเดียวกันค่ะมีส่วนแหลมคมก็อาจจะทำให้เด็กๆ เกิดอันตรายได้เช่นเดียวกันค่ะและนี่ล่ะคะค้อนเอาไว้ทำอะไรล่ะลูกเอาไว้ตอกตะปูใช่ไหมคะ
7: ถ้าเราไม่เอาไปตอกอย่างอ
0: ื่
7: น
0: เอาไว้ทุบเพื่อนได้ไหมคะเพราะอะไรคะ
7: อ
0: ันตรายมากๆเลยค่ะเพราะว่าค้อนเป็นสิ่งที่เด็กๆเล่นได้ไหมเอาไว้ทำงานก่อสร้างหรือใช้ทุบตะปูทุบสิ่งที่เด็กๆไม่ได้เป็นคนเล่นนะคะเป็นผู้ใหญ่ที่ใช้เป็นอุปกรณ์ในการทำงานนั่นเองค่ะใช่แล้วค่ะและวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งนะคะมีสิ่งที่อยากให้เด็กๆระมัดระวังมากๆเลยก็คือ
7: ปล
0: ั๊กไฟค่ะทั้งรูแบบนี้และ
7: ปล
0: ั๊กแบบนี้เด็กๆจะดึงปลั๊กไฟเองได้ไหมคะเด็กๆก็ไม่ควรดึงปลั๊กไฟเองถ้าคุณพ่อคุณแม่ใช้ล่ะ
8: ไม
0: ่
8: ได
0: ้บอกคุณพ่อคุณแม่ว่าอย่างไร
8: ค
0: ุ
8: ณแม่
0: เ
8: ส
0: ีย
8: ไม
0: ่ได้บอกคุณพ่อคุณแม่เลยว่าหนูทำยังไม่ได้ค่ะทำยังไม่ได้ครับเพราะว่าอันตรายใช่ไหมคะเด็กๆอาจจะจับ ไปโดนตรงนี้ค่ะตรงที่ไว้

ียบตอนที่กำลังเสียบอยู่แล้วกำลังจะดึงปุ๊บพอจับไปโดนเท่านั้นแหละเป็นอย่างไรเลยไฟช็อตเลยค่ะเด็กๆก็ควรระมัดระวังมากๆเลยค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะให้เด็กๆปลายทางค่ะลองสนทนานะคะเกี่ยวกับสถานที่ต่างๆที่

0: ป็นอย่างไรบ้างคะเด็กปลายทางมีสิ่งของอันตรายอะไรบ้างคะ
1: ม
0: ีดอะไรอีกคะปลั๊กไฟกันไกลแล้วอะไรอีกคะแล้วก็น้ำร้อนด้วยใช่ไหมลูกโอ้โหเยี่ยมมากเลยค่ะเด็กๆปลายทางล่ะคะมีสิ่งของอันตรายใดๆใกล้ตัวเด็กๆบ้างคะมีเหมือนกันกับเพื่อนๆห้องเรียนต้นทางของครูปิงหรือเปล่าเก่งมากเลยค่ะวันนี้ค่ะเด็กๆนะคะได้รู้จักสถานที่ต่างๆในโรงเรียนที่อาจจะเกิดอันตรายกับเด็กๆได้และรู้จักวิธีนะคะป้องกันอันตรายนั่นเองค่ะรวมถึงอุปกรณ์หรือเครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆนะคะที่เป็นสิ่งของมีคมค่ะเด็กๆก็ต้องใช้อย่างระมัดระวังด้วยเช่นเดียวกันค่ะเดี๋ยวเราให้เด็กๆค่ะไปพักกันสักครู่แล้วเราจะกลับมาพบกันในกิจกรรมช่วงต่อไปค่ะ

0: ตบตักตบมือตบมือตบไหล่และสลับและสลับกันไปและสลับและสลับกันไปตบตักตบไหล่ตบมือตบมือเอามือวางลงที่ตักค่ะช่วงนี้นะคะก็มาถึงช่วงกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์และเล่นตามมุมกันแล้วค่ะเด็กๆพร้อมที่จะทำกิจกรรมกันหรือยังนะพร้อมหรือยังคะโอ้โหเสียงดังฟังชัดเหมือนเด็กๆปลายทางเลยค่ะวันนี้คุณครูปิงนะคะก็มีกิจกรรมมาให้เด็กๆได้เลือกทำกันถึง3กิจกรรมเช่นเคยค่ะกิจกรรมที่1ปั้นค่ะคุณครูก็จะมีวัสดุอุปกรณ์ก็คือดินน้ำมันและแผ่นรองปั้นค่ะกิจกรรมที่2วาดภาพด้วยสีเทียน
1: วาดเทียนเอาไว้ในถุงขนมขึ้นสาม
0: หัวใช่แล้วค่ะกระดาษสำหรับสร้างสรรค์ผลงานและสีเทียนนั่นเองและกิจกรรมที่3วันนี้ค่ะเป็นการฉีกปะภาพค่ะเอ๊ว่าแต่เด็กๆอยากรู้วัสดุอุปกรณ์หรือยังคะวันนี้ค่ะคุณครูปิ๊งมีภาพของมีคมค่ะกระดาษสีต่างๆค่ะกาวและไม้สำหรับทากาวค่ะตะกร้าสำหรับใส่กระดาษที่ฉีกแล้วผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดค่ะเด็กๆนะคะสามารถฉีกกระดาษนะคะสีที่ตนเองชื่นชอบโดยเด็กๆก็ต้องไปเลือกอะไรก่อนคะเลือกภาพก่อนใช่ไหมคะเมื่อเด็กๆเลือกภาพเสร็จแล้วเด็กๆก็นำตะกร้าสำหรับฉีกกระดาษใส่นั่นเองเพราะว่าเด็กๆต้องฉีกกระดาษให้เป็นอย่างไรก่อนให้เล็กๆแล้วก็เยอะเสียก่อนเด็กๆอยากได้กรรไกรสีอะไรเด็กๆก็ฉีกสีนั้นเลยค่ะเมื่อฉีกกระดาษเด็กๆฉีกใช้นิ้วหัวแม่มือและนิ้วชี้ในการบังคับ2มือเลยนะคะใช้นิ้วหัวแม่มือกับนิ้วชี้ช่วยกันจับจับให้แน่นบิดมือมือหนึ่งบิดไปข้างหลังมือหนึ่งบิดมาข้างหน้าแล้วขยับนิ้วให้เป็นเส้นอะไรก่อนคะเส้นตรงแบบนี้ออกมาก่อนเห็นไหมคะใช่แล้วค่ะและเด็กๆก็จับเหมือนเดิมเลยฉีกให้มันเป็นยังไงลงเล็กลงนะคะฉีกใส่ในอะไรไว้ก่อน

ฉีกใส่ในตะกร้าไปก่อนถ้าเด็กๆคิดว่าอุ๊ยยังรู้สึกว่าใหญ่เกินไปฉีกเล็กกว่านี้ได้ไหมได้เช่นเดียวกันค่ะฉีกเล็กๆเลยก็ได้นะคะอยู่ที่มือของเด็กๆเลยว่าเด็กๆจะบิดกระดาษข้างนึงบิดไปทางไหนด้านหน้าข้างนึงบิดไปด้านหลังใช่ไหมคะและจับกระดาษไว้แน่นๆแล้วก็บิดมือปุ๊บกระดาษก็จะขาดออกจากกันเมื่อเด็กๆฉีกกระดาษได้เมื่อเด็กๆฉีกกระดาษได้พอสมควรแล้วเด็กๆคิดว่าพอที่จะติดภาพแล้วเด็กๆก็ทาอะไรคะทากาวอย่าลืมปาดไม้ทากาวด้วยทุกครั้งใช่แล้วค่ะแล้วก็ทากาวลงไปบนกระดาษภาพนะคะที่เด็กๆจะติดนั่นเองทาทีละส่วนนะลูกใช่แล้วค่ะเด็กๆก็นำกระดาษนะคะวางลงไปบนภาพติดให้สวยงามเลยเพราะว่าถ้าเด็กๆจะติดให้สวยงามเด็กๆต้องติดอย่างไรติดอยู่ที่ไหนในช่องใช่ไหมคะถ้าติดเกินออกมาแบบนี้จะสวยไหมคะภาพก็จะไม่เป็นภาพกันไกลเหมือนที่เด็กๆมีแบบนั่นเองค่ะใช่เด็กๆก็ต้องสังเกตดีๆแปะกระดาษให้ทับๆกันตอนนี้มีรูขาวๆไหมมีไหมคะไม่มีเลยเพราะคุณครูปิ๊งแปะทับๆๆๆให้ไม่มีช่องสีขาวๆเด็กๆทำได้ไหมคะทำได้ไหมลูกถ้ากาวเลอะมือเด็กๆทำอย่างไรใช้ผ้าเช็ดมือหรือผ้าชุบหมาดนะคะเช็ดมือให้สะอาดนั่นเองค่ะเด็กๆคนไหนพร้อมที่จะทำกิจกรรมแล้วบ้างถ้าพร้อมแล้วค่ะเดี๋ยวคุณครูปิ๊งนะคะวันนี้จะให้เด็กๆได้เลือกทำกิจกรรมอย่างไรคะ2กิจกรรมใน3กิจกรรมเสร็จแล้วเด็กๆถึงจะไปเล่นมุมต่างๆที่คุณครูเปิดให้เล่นค่ะวันนี้คุณครูปิ๊งขอเปิดมุมประสบการณ์นะคะมุมบทบาทสมมุติค่ะ

เด็กๆอยากทำกิจกรรมแล้วหรือยังนะถ้าอยากแล้วอย่าลืมฟังเสียงสัญญาณครูปิงด้วยนะว่าเมื่อคุณครูปิงเองเก็บของเมื่อไหร่ต้องรีบช่วยกันเก็บของเล่นนะคะเข้าที่ให้เรียบร้อยแล้วก็กลับมานั่งรอคุณครูค่ะเดี๋ยวเราไปทำกิจกรรมกันเลยค่ะให้เด็กๆทำกิจกรรมศิลปะสร้างสรรค์เมื่อทำเสร็จตามที่กำหนดให้เลือกเล่นมุมตามความสนใจค่ะ